0: นะครับแม่ตอนต่อสู้แบบนักรบโบราณจะต้องมีรูปแบบและกติกาเฉพาะนี่จริงจังกันถึงขนาดนี้และต้องมีการจัดการแข่งขันจริงจังซะด้วยครับผมว่าถ้ารักอะไรชอบอะไรแล้วทำให้มันจริงจังก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำครับอย่างชมรมอัศวินหลงยุคกลุ่มนี้แหละครับคุณผู้ชม
1: ถ้าใครสนใจเนี่ยหรืออยากมาสมัครสมาคมเดียวกับพี่เนี่ยสามารถสมัครได้ที่ไหนครับ
2: ได้เลยครับก็คือกดเข้าไปใน Facebook นะครับแล้วก็เสิร์ชหาได้เลย SCA เว้นวรรค Thailand
1: ครับ
2: นะครับหรือว่าโทรมาหาผมก็ได้นะครับก่อน0890304282นะครับผม
1: ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ
3: เฮ้ยแบ
1: บอาซา
3: เฮ้ยแบ
1: บอาซา
3: เฮ้ยแบ
1: บอาซา
3: SCA Thailand
4: เรื่องราวในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายในจังหวัดนครศรีธรรมราชรอคุณผู้ชมอยู่ทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานต่างๆนะครับที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำในครั้งนี้ครับและขอขอบคุณที่พักสบายๆจากโรงแรมขนอมโกลเด้นบีชอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชมาครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยสำหรับวันนี้ผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: โบเหรอตามแม่ให้หน่อยจะคุยกับแม่อยู่ไหนหลังบ้านก็ไปตามมาสิจะคุยกับแม่ไปตามแม่มาฮัลโหลแม่เหรอแค่นี้นะ
1: โหเอาเว้ยคนเต็มร้านเลยเฮ้ยวางยังเนี่ย
2: พอได้พอได้แล
1: ้วเฮ้ยเอายำใหญ่หมึกไก่ตูดหอมนะ
2: อะไรวะตูดไก่บ้านเสียเลยแล้วมึงหอมเหรอ
1: โอ้ยทำไมไม่รู้เรื่องเลยถึงไงวะเนี่ยว่าสั่งเย็นตาโฟเส้นใหญ
2: ่
1: ใส่ปลาหมึกแล้วก็ไก่เนี่ยเอาตูดล้วนๆแล้วก็ใส่นี่ต้นหอมด้วย
2: นะครับทีแรกว่า
1: คือไม่เข้าใจภาษาวัยรุ่นไง
2: รุ่นเสียเรื่อง
1: สิแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว
3: อาเจงเอ้ยอาเจงอาเจงเอ้ยอาเจงไปไหนวะ
4: ไปอยู่เลย
5: ทำอะไรที่วัดที่ห้องล้าง
6: ทำไมลูกนี่พ่อตะกี้นี้พี่สาวที่โทรมานะพี่บอกว่าที่จะมาหาลูกมึงเนี่ย
5: พี่สาวว่าเหรอคงไหลว่ะอากิมเหล่งกิมหลังกิมหวยกิมเฮงกิมเจงกิมเต็ก
1: กิมจ้า
6: เอ้ยไม่ใช่จะมาขนมแหมหรืออะไรยุ่งเลยเขาเรื่องเลยอ่ะป๋องเนี่ย
1: แจมนิดเดียว
6: สงสัยนะว่าเขาทำอะไรไม่ได้
5: แล้วก็จะรู้เหรอทำมาทำไมล่ะ
6: ไอ้คงที่เสียงแป๋งแป๋งแล้วก็หัวเราะเสียงสูงสูง
7: สงสัยเนี่ยคงจะอยู่เจออากิมไลไม่ได้แล้วอ่ะนะอุลิปไปก่อนแล้วกันนะนะ
1: เฮ้ยต้องเฮ้ยอย่าฉวยโอกาสหรืออย่าฉวยโอกาสหรือจะหนีอากิมไลทำไมวะพี่ไม่ได้เป็นคนช่างพูดเพียงแต่พูดลิงหลับเท่านั้นเองไม่ต้องหนี
8: ไม่ต้องหนีแล้วของจริงยังไงกิมไลอยู่3วันไม่ต้องหนี
1: ถ้าอย่างนั้นลือกับโอจะยืนอยู่ทำไมไปดิ
7: ไปเฮ้ย
6: ย้อนไปไหนโอ๊ยตายอาหวดโอ้ตายแล้วว่าไม่ได้เห็นลือตั้งนานโอ้ยน่ารู้พี่นะยังอ้วนเหมือนคิงทองเหมืองเลิมเลยอาหวดสงสัยนะลือคงจะนองมากหรือไม่ก็กิ่งมากเลยใช่ไหมลือถึงได้อ้วนสวยสมบูรณ์อย่างเงี้ยโอ้โหลือนี่อ้วนเหมือนหมาเลยกิมเจงเจลี่เป็นยังไงกิมเจงลือสบายดีเหรอสบายดีใช่ไหมโอ้หน้าตาดีสดใสถามมาล่ะสบายดี
1: ป๋องสบายดี
6: สามพันจากก็มาเลย
7: ไม่ทันแล้ว
1: ใครบอกลือว่าไม่ทันล่ะทันเส้น
6: ไปแล้วอาหวดอาเจงเอ้ยที่จริงอาป๋องเนี่ยนะไม่ต้องรีบร้อนไปเอาเงินมาให้อ้วนเลยเพราะอ้วนเนี่ยยังอยู่อีกตั้งนานฮะทำไมล่ะรีใจเหรอที่อ้วนอยู่นะ
1: รีใจรีใจ

0: เหนื่อยก็พักไม่ต้องวุ่นวาย
1: นี่นะคนที่น้องคายนี่นะมันมีเรื่องตลกตลกให้ฟังเยอะเลย
2: เสียงมาแล้วครับ
1: เออกับแกมาตรง
3: เออเนี่ยอาเจ๊เริ่มมากรุงเทพเนี่ยมาถึงนานหรือยังอ่ะ
1: โอ้ว่ามาถึงเมื่อเช้านี้เองว่านั่งเครื่องมาที่จริงนะความจริงนะโอ้ไม่อยากจะนั่งเครื่องมาเลยแต่อเมยอ่ะอเมยยังเป็นหมออ่ะลูกว่าลูกจำได้ไหม
4: จำได้
1: ขยันขยอให้อ้วนมาเครื่องจนได้อ้วนบอกไม่ต้องอ้วนอยู่น้องคายแค่นี้มารถทัวร์ก็ได้อีก็ไม่ยอมต้องมาเลยหมอนะเล่าสู่กันฟัง
4: อาเจ้พูดถึงอาเหมยนะนะอีเป็นยังไงบ้างอะเพราะว่าอีเป็นหมอใช่ไหมอีคงจะต้องงังยุ่งยุ่งยุ่งยุ่งมากมากเลยใช่ไหมฮะ
1: โอ้ยนี่อาเหมยนะไม่ได้ยุ่งเลยแต่แค่ไม่มีเวลาร
5: ู้ไหมไม่มีเวลา
1: คนไข้นี่นะเข้าแถวเป็นยาวเหยียดเลยรออาเหมยบางรายจะตายแล้วนะยังไม่ยอมไปที่อื่นเลยอาเหมยบอกว่าไปรักษาที่อื่นเขาไล่ไม่ยอมนี่ว่าไม่ได้หมอนะเล่าสู่กันฟัง
6: ว่าก็มีเรื่องจะเล่าสู่กันฟังเหมือนกันนะ
1: เล่
6: ทำให้ว่านึกถึงผู้หญิงคนนึงนะแหมอีพูกมากจังเลยอีพูกทั้งยังไม่มีหยุดเลยอ่ะว่าสงสัยเมื่อชาติก่อนอีคงเกิดเป็นก้องหิงอ่ะโอ้ไม่เลยพูดนะนะเหลียวๆเลยอีชื่ออะไรวะอากิมไลอ่ะหรือรู้จักมะ
1: พี่พูดเก่งกิมไลอ่ะว่าเองไงล่ะ
6: อากิมไลของนี้เองเหรอมีหน้าผูกหมักชิบเป็นเลยแต่ว่าพี่ว่าไม่เลยว่าหรือนะเล่าสู่กันฟัง

0: ลอยเจ๊เจ๊หน่อยนะ
1: อะไรกันน่ะตรงอวนไม่เห็นเข้าใจเลย
2: อาบงยิ้มมายัง
3: เลยเข้าใจยัง
1: สวัสดีค่ะอาอี
2: มานี่มานี่มาจ้าอีมาเยี่ยมอีมาเยี่ยมบุ้งเอ้เลื่อยังทำงานทัวร์อยู่หรือเปล่าวะ
1: ทำอยู่ค่ะอาอี
2: ไม่น่าดูลื้อเนี่ยนะผมแห้งแรงน้อยจังเลยแล้วรู้สึกลื้อจะใส่แห้งเลยใช่ไหมพอคุณพอใช่ไหมวะถ้าตอนแรกนะลื้อคิดเลี้ยงหมอเหมือนอาเหมยนะหรือคงไม่ผอมแห้งแรงน้อยอดไส้แห้งอย่างนี้หรอกนะโอ้ว่าแต่ว่าไอความฉลาดของคงเนี่ยนะมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วโอ้อีเมเลวาลือโง่นะ
3: ยังไม่ได้ว่านะครับ
2: อีก็ไม่ได้ว่าแค่เล่าสู่กันฟัง
4: บุ้งมันเรียนได้ไงเนี่ยว่าจะทำยังไงวะ
1: อ้าวเอาป้า
0: เจ๊เจ๊คืออย่างนี้นะความจริงนะลืมไม่น่าเอาบุ้งของอ้วนนะไปเทียบกับอาเหมยของเลื่อนนะเพราะว่าอาบุ้งของอ้วนเนี่ยนะมันเทียบกับอาเหมยของลืมไม่ไล่อยู่แล้วอ่ะ
2: อาเจงเอ็งอย่างนี้เลยยังไงพูดมาแล้วยังไงพูดอย่างนี้นะลูกลืมเสียใจแย่เลยโอ้ใช่ไหมอาบุ้งอย่าเสียใจอย่าเสียใจแต่มันก็จริงใช่ไหมล่ะ
1: คือว่าเดี๋ยวอ้วขอตัวไปทำงานก่อนนะคะไออีสวัสดีค่ะ
2: อาบูเอ้ยอย่าไปเสียใจนะอีมาเลยว่าลืมง้อนะอีเพียงแต่เราสู่กันฟังเท่านั้นเอง
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: น้ำปลาร้าตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวๆมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
12: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
13: ดีขึ้นไหม
12: แต่แล้ว
14: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
15: ยางสดไอ้มันเฝ้าร้านแม่งนี่แหละ
16: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
17: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
18: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
12: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
19: อิทาปิงคลาสุมนาการะไทยจหัสรังสีทวารีจันทาโพสัง
5: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
4: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
16: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
9: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
10: ่กับครูทิม
17: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
7: มือมันดี
11: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของ

0: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
1: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
2: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
3: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30 น
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99 บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
3: โทรออก

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: คืนนี้กูจะไปนอนไหนวะเนี่ย
2: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
1: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
3: ติดตามชม SOTAS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
4: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
5: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
6: โอ้ยลูกแม่
7: จะคุยอะไรกับแม่อีก
5: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
7: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
3: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
8: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
10: ไปนะครับเป็นการจับรางวัลที่1ครับคือชุดโฮมเทียเตอร์จากโซนี่อันแน่กำลังลุ้นกันอยู่ใช่ไหมล่ะครับ
11: ลุ้นอยู่ที่พี่ประกาศเร็วๆประกาศเร็ว
10: ๆงั้นเราขออุบไว้ก่อนดีกว่านะครับ
11: ดีไม่ดีไม่ดีประกาศเร็วดิพี่ประกาศประกาศเลย
10: ไหนมาคิดดูอีกทีนึงนะครับประกาศเลยก็ดีเหมือนกันครับได้รับรางวัลโฮมเทียเตอร์ได้แกงวุ้น
11: เฮ้เฮ้ยเจ็บคืนแล้วพี่เจ็บคืนแล้วดิพี่
12: เจ็บคืน
11: เจ็บคืนแล้ว
12: ค่ะเจ็บคืน
10: โอ้โหต้องนับว่าโชคดีจริงๆเลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแหมและสำหรับผู้ที่พลาดการประกาศรางวัลทางวิทยุในวันนี้นะครับไม่ต้องเสียใจครับท่านสามารถติดตามผลการประกาศรางวัลได้อีกครั้งนึงทางหนังสือพิมพ
11: ์เฮ้ย
12: ค
11: ุ
12: ณเล่นยังไม่ได้บอกว่าปักอะไรอะค่ะ
11: ปักวิทยุเจ็บคืนแล้วเจ็บคืนแล้ว
12: ค่ะค่ะค่ะค่ะวิทยุเจ็บ
10: ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับกับผู้โชคดีทุกท่านแล้วปีหน้าพบกันใหม่นะครับ
12: ปักปักมันเต็มแล้วค่ะแล้วพี่น้ำใจจะเสียบเครื่องในส่วนปักไหนล่ะคะ
11: ก็เสียบเมื่อกี้แหละพี่ทองครับ
12: ไม่เป็นไรค่ะมันน่าโมโหตรงไหนก็ปักมันเต็มก็บอกที่แรกก็รู้เรื่องแล้วดึงเข้าดึงออกเ
13: ฮ้ยจัด
11: มา
12: ฮะ
11: มาหนูเมื่อวานนี้มาทำอะไรลงไปอ่ะ
12: เมื่อวังอ่ะเมื่อวังอ้วกก็ทำอะไรตั้งหลายอย่างอ่ะ
11: ไม่ใช่

0: เมื่อวานนี้อ่ะที่อีกิมไลท์อ่ะเขามาชมลูกสาวอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงู้นอย่างงี้มาก็ไม่เห็นดีเขาด้วยอ่ะเจ๊บุ้งอ่ะรีบเข้านอนแถมไม่กินข้าวเย็นอีกมารู้ว่าเพราะอะไร
1: กี่โรคความอ้วนมั้ง
0: ไม่ใช่เจ๊บุ้งอ่ะเขาน้อยใจอ่ะเพราะมาไปเห็นดีเห็นงามอ่ะกับอีกิมไลท์ด้วยเขาน้อยใจมากเลยนะ
2: เอ้ยอย่าตองเลือกคิดมากไปหรือเปล่าเนี่ยอาบุ้งก็มาใจหัวล้านสักหน่อยนะพี่คงไม่คิดอะไรหรอก
3: แต่ว่ามันคงจริงอย่างอาตองว่านั่งนะแหมอาเจงเรื่องก็เกินไปแหมไปชื่นชมอาเหมยอะไรนั่งน่ะซะจนออกนอกหน้านะเอ๊ะแล้วอาเหมยใครวะ
0: อาเหมยก็เป็นลูกสาวของอีกิมไลไงม่า
3: อีกิมไลเล่าเมืองคงไหนอ่ะ
0: อีกิมไลอะม่าที่ชอบพูดเสียงจอดๆๆหัวเราะเสียงสูงๆอะม่า
3: จำอะไรแล้วที่อีกคงที่พูดว่าไม่มีอะไรล่าสู่กันฟัง
1: แล้วก่อนนี้แต่จะว่าไปละอาเหมยละกับอาบุงนะอีก็เรียนหนังสือมาล่วยกลางใช่ไหมแต่ว่าอาเหมยนะอีไปได้ไกลไกลไกลไกลไกลไกลอ่ะใช่ไหมเป็นถึงหมอใหญ่อ่ะแต่อาบุงนะเป็นแค่พนักงานบริษัททัวร์ใช่ไหมอย่ายุ่งกับอาม่าอาจารย์เล่าต่อนี่นะแล้วก็ไอ้การเป็นหมอใหญ่เนี่ยมังลีออกมังมีทั้งเงินมีทั้งเกียรติยศมีทั้งชื่อเสียงทั้งอาบุงนะอาบุงเรียนหนังสือเก่งจนไม่ถึงหน่อยนะอาบุงอีอย่ามายุ่งสิอาบุงนะอีก็ไม่ต้องมาเป็นพนักงานบริษัททัวร์ซึ่งไม่มีทั้งเกียรติไม่ทั้งมีเงินก็ไม่มีชื่อเสียงอะไร
0: เจ๊บุ้ง
4: ฮะเอาบุ้ง
3: ไม่มีอะไรหรอกล่าสู่กัน

0: ักระยองเหรอคะก็จะมีกล่องมันนอกกล่องมันในแล้วก็แหลมแม่พิมพ์ค่ะกล่องมันนอกใช่ไหมคะค่ะใส่สวยมากเลยค่ะค่ะกี่คนดีคะ80คนนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: บุ้งจ๋าทำงานเหนื่อยๆอ่ะเช็ดหน้าก่อนไปจ้าหน้ามัน
0: สุทินเช็ดหน้าต้องใช้อย่างนี
1: ้งั้นขออันหนึ่งนะ
0: อาม่าอามานี่มันทำอะไรกันเนี่ยว่ากำลังทำงานอยู่นะ
2: อ้าวก็พวกเราทุกคนก็ไปห่วงลือเห็นลือทำงานงักหมักหมักนักนะไม่ได้พักไม่ได้ผ่องนะเดี๋ยวร่างกายสุขภาพสุดทรงก็เลยไปต้องสมเอามาให้ลือเจ๊อาจะได้บำรุงสุขภาพให้แข็งแรงไงอาม่าอาม่าเอาให้อีสิเดี๋ยวจะได้เจ๊เจ๊เจ
3: ๊ไล่เลยไล่เลยนี่นวงเป็นสม 2,000 ปีแล้วอ้วกเก็บไว้10ปีเลี้ยวนะรวมกันก็ 2,000 ปี
1: แก่จริงนะครับหมายถึงโสมครับ
3: เรียกป่ะ
2: ไอ้อปุ้งอปุ้งนี่ยังไม่บอกนะยังมีอีกนะนี่นี่เห็นไหมนี่มีรังนกนะมีไก่ตุ๋นยาจริงนะเป่าฮือน้ำแรงนะแล้วก็มีน้ำจับเลี้ยงนะแล้วก็มีน้ำเก็บหอยจับเมืองจริงนะประเทศจริงของลีลีนะบำรุงสุขภาพรับรองโอ้โหสุขภาพดีมากเลยเจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดเจ๊ดเจ๊ด
0: พอได้แล้วล่ะอามาที่มันทำอะไรกันเนี่ย
1: อย่างนี้ครับคุณบุ้งก็ยังไม่หิวครับ
0: เนี่ยมาส่งเสียงดังที่ห้องของอัวแต่ถ้าเกิดเจ้านายด่าอัวมาจะว่ายังไงอาม่ากับอาม่ากลับไปก่อนเถอะ
3: อร่อยนะน่า
0: จะไม่หิวอัวจะทำงานมีอะไรค่อยคุยกันตอนเย็นก็แล้วกันนะ
2: อปองเลี้ยวก่อนสินี่ของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยของลิลิละอปองไอ้จ๊ะอาม่าทำยังไงล่ะอีกบอกว่าเข้าไปใหญ่เลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอันนี้เดี๋ยวผมทานเองก็ได้ครับผมก็เลยหิวนี่แหละครับไม่ค่อยหิวแล้วฮะลาเลยแล้วกัน
4: จุดไหนวะน้องเล้งครับไอประกาศรางวัลโซนี่เนี่ยหนังสือพิมพ์อะไรฉบับวันไหนก็ไม่รู้งี้หาเจอครับ
5: ก็หาที่มีชื่อผมมาก็พอแล้วพี
4: ่เนี่ยพี่หามาตั้งนานแล้วนะน้องเล้งหาต้อง 5-6 ฉบับแล้วครับเนี่ยว่าแต่ว่าน้องเล้งชื่อจริงชื่ออะไรครับ
5: จะหาเจอไหมน่ะจักรภพครับจักรภพแซ่เฮง
4: อ๋อโอเคครับจักรภพแซ่เฮงจักรภพจักรภพจักรภพอุ้ยน้องเล้งครับฉบับนี้พี่อ่านไม่ออกครับ
5: โหพี่โง่จังผมก็อ่านไม่ออกครับ
4: โง่จัง
1: เจอแล้วครับจักรภพนี่เลยครับเจอแล้วแต่คงไม่ใช่น้องเล้งหรอกครับ
5: ทำไมอ่ะ
1: เขาเพราะว่าเขาฆ่าข่มขืนนักเรียนม.ต้นเนี่ย
5: พี่บ้าเหรอหาต่อไปเลยหาต่อไปหาให้เจอ
4: ได้ครับได้เพื่อนน้องเล้งนะครับจักรภพจักรภพ
1: เฮ้ยน้องเล้งน้องเล้งเจอแล้วเจอแล้วนี่ไง
5: นี่ครับ
1: ประกาศรางวัลโซนี่
5: เร็วด
1: ู
5: เร็วหน้าไหนอย
1: ู่
5: ตรงไหน
1: แต่รางวัลโซนี่ครับหน้า8โอ้โหมาดีเลยที่3แล้ว5แล้วอุ้ยอุ้ยลุ้นลุ้นลุ้นเฮ้ยมาอ้าวเฮ้ย11เลย
5: หน้า8แล้วพ
1: ี่หน้า8ไปไหนแล้วครับหน้า8ไม่เจอครับเจอถึง5ข้าวครับ
5: พ
1: ี
5: ่พี่ลำไยพี่ลำไยพี่เคยเห็นหน้า8หนังสือพิมพ์เล่มนี้ป่ะ
6: หน้า8หน้า8หน้า8อ๋ออยู่นี่ค่ะ
5: เฮ้ยพี่จะทำงี้ได้ยังไงอ่ะผมไว้ตรวจรางวัลนะถ้าเกิดผมได้รางวัลขึ้นมา
6: ถ้าได้ก็ตลกนะสิคะ
5: แต่ผมไม่ตลกครับพี
1: ่ตลกเดียวครับน้องเล้งการ์ตูนนะครับน้องเล้งตลกเดียวครับ
5: ผมไม่ตลกครับ
1: แต่พี่ว่าตลกดีนะครับเฮ้ยอู้
7: ลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
9: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
10: อย่างเทพไทย
9: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
11: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
12: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
13: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
14: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
15: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
11: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
16: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
17: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
18: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
11: ้ได้สิ
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคารแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
20: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
21: อีกไม่นานหรอก
22: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราต่างไม่ต้องเป็นห่วงนะ
23: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้
11: สวัสดีจ้ะนมนภาม
24: ันกลับมาแล้วนี่
22: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
24: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
22: อย่าทิ้งพี่ไปไหนอีกนะตา

0: ตาหายไปไหนมา
1: ไอ้เกด
2: เลิกหวังในตัวตาแล้วดิเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
3: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหมคะ
4: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
5: ว้ายขนมจะพามาลบลบลบลบลบ
6: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
1: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหาพระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
0: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับกลับไปไป
6: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
7: ้วายอค่ะอยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
8: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
9: แล้วหงล่ะอยู่ทีมไหน
10: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
1: แต่พะจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
11: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
9: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
0: เธอเป็นใคร
9: มุตตา
6: แจกแล้วก็เนี้ยปากดีเนี่ยนะมึง
5: ถ้าตบจะมา
12: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอก599สี่เหลี่ยมโทรออก

0: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
1: กูเอาไงดีวะ
2: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับบีนอะ
3: คิดถึง
0: มึงกันครับ
1: รูปเธอสวยมากเลยนะ
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
5: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
6: แค่คืนผมมาก็พอ
5: ตอนนี้อะไร
7: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนะเว้ย
8: ไม่ได้รู้สึกรักแม่เว้ย
9: เหตุผลแค่ผม
10: ก็ปกตินะสำหรับว่า
4: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่คืนนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
11: เหลือจริงเมื่อไหร่เราจะเชื่อว่าบุ้งไม่โกรธเรื่องแค่นี้เองอะเพื่อทำเป็นกระต่ายตึงนองไปไรนะ
12: ตึงตูมป้า
11: เออแหละตึงตูมมาแหละเออบุ้งมันไม่โกรธหรอกนะแต่ถึงว่ามึงจะโกรธก็ช่างหัวมึงเถอะ
13: เอาวะเรื่องไม่เห็นนะว่าบุ้งน่ะอีทำท่ากบว่ายังไงอ่ะ
11: ถ้าเราอยากให้ว่าเห็นแล้วก็ทำให้ว่าดูสิโอ้ยนี่อาบ้องมันกล้าดึงหูแล้วขนาดนี้เลยอ่ะมันดึงจมูกเลยอ่ะ
13: ม
11: ัน
13: จะช่วยอะไรวะนะหรือก็เงียบไปเลย
11: โอ้ยถ้าเราไม่คิดช่วยวะนะแล้วก็เงียบไปเลย
13: หรือพูดอะไร
11: เปล่าว่าอ่านหนังสือพิมพ์จิ๋วน้อยใจแมวแล้วนะ
13: เออความจริงนะว่าก็ทำผิดนะว่าไม่น่าไปพูดอย่างนั้นกับอาบุ้งอีเลยอ่ะอีคงจะเสียใจอ่ะว่าไม่ได้ตั้งใจความจริงไอ้บริษัททัวร์อะไรแล้วมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรสักเท่าไหร่ไม่ได้เลวร้ายเลยนิดนึงก็ไม่เลวร้ายว่าทำผิดกับอาบุ้งอีจริงๆนะภูมิใจอ่ะ
12: โหม้าใจเย็นนะม้ามีอะไรม้าก็บอกที่บุ้งไปตรงๆเลยบอกไปเลยว่าม้าไม่ได้คิดอะไรที่บุ้งไม่โกรธม้าหรอก
14: วันนี้จ้าอาป้ามา
13: อาบุ้งเออแล้วกลับมาจากทำงานเลี้ยงเหรอโอ้ถ้าทางเลื่อนลุ้นเลยและอาม่าจะไปลิงน้ำชามาให้เจ๊ได้รับกูเลี้ยวเดียวละแต่เดียว
14: ไม่เป็นไรหรอกอาม่าปัวไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่หรอก
11: แมวโตไม่น้อยใจจิ๋วหรอกนะ
13: ไม่น้อยใจเ
11: ฮ้ยจะบอกว่ามันยังบังไม่พออีกเหรอ
13: ไม่พอแต่ยังไม่ชอบจะให้บังเยอะเลย
11: อุ้ยหนักเกียจตายอุ้ย

0: ช่อ๋อไล่ไล่ไล่จิ๋วตามงอแมวอีกแล้วนะน่ามามาได้ไล่ไล่อยู่แล้ว
1: โอ้ไม่กล้าม
0: ามามามามาคือว่าเนี่ยนะเอาเลยเอาเลยคุยไปเลย
1: อาปูคือเรื่องเมื่อวานเนี้ยที่อากิมไลอิมมาพูดเรื่องอําเหมยกับตะเลือออ้วกขอโทษนะ
2: โหอามามาจะขอโทษอัวเรื่องอะไรอ่ะมาไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
1: ก็เรื่องที่อ้วกว่าหรือว่าหรือเลี้ยงสู้อําเหมยไม่ได้ไง
2: อามาก็คิดมากไปได้นะเรื่องเรียนอ่ะอ้วกก็รู้ว่าอ้วกเลี้ยงสู้อําเหมยเขาไม่ได้จริงๆอ้วกไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยอามาคิดมากอ่ะเดี๋ยวมาแก่นะ
0: ฮึ่มไม่สวยนะเฮงมาว่าบอกเลยแล้วว่าอาพวกเหล่านี้ไม่โกรธหรอกนะเลือกคิดมากไปไล่นะจิ๋วเคลียร์แมวสบายใจไม่มีใครเสียบ
2: อามามาฟังอัวนะอัวไม่ได้น้อยใจอะไรเลยนะเพราะอัวรู้ว่าคนเราอ่ะเกิดมาก็ไม่เหมือนกันนะอาม้าถึงแม้ว่าอ้วจะไม่ได้เรียนสูงนะไม่ได้ทำงานดีๆเหมือนอาเหมยเขาอ่ะแต่อ้วก็ภูมิใจนะในอาชีพของอ้ว
1: อาพุกลูกคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอ
2: จริงๆสิอาม้าเลื่อยอย่าคิดมากไปเลยนะอาม้าลงไปก่อนเถอะ
1: อาม้าลินจะเขาก็เลยอย่างนั้นนะถ้าลึกคิดอย่างนั้นจริงๆนะลึกก็อับน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วลงไปกินข้าวข้างล่างนะเดี๋ยวเอามาจะเตรียมอาหารไว้ให้นะนะจ้ะเร็วๆนะ
2: จ้า
1: ลิ้นใจอาตง
0: เปล่าแค่ผ่านมาเท่านั้นแวะมาทักทาย
1: ถ้าทางมือแอบฟังนี่หว่า
3: ไม่ได้อยากฟังแม่มาคิดมากอีกแล้วโหเจ้ตอนแรกอ่ะอ้วคิดว่าเจ้อ่ะจะน้อยใจไปซะแล้วโอ้ถ้าเป็นอ้วโดนขนาดนี้นะอ้วร้องไห้ไปแล้ว
2: จริงๆแล้วอ้วก็น้อยใจสิ
3: เอ้าเจ้น้อยใจเท่าเจ้ไม่เห็นบอก
2: ตรงถ้าป้าม้าไม่เข้าใจเราอ่ะเป็นใครก็น้อยใจทั้งนั้นแหละ
3: โหแล้วไม่เจ้ไม่บอกอาม้าเรา
2: ก็อ้วนไม่อยากทำให้อาม้าไม่สบายใจนี่แล้วอ้วนจะเข้าใจอาม้าด้วยนะถ้าเป็นอ้วนอ้วก็อยากได้ลูกที่เรียนดีมีอาชีพที่ดีมีหน้ามีตาเหมือนอาเหมยเขาหน้าอาตงนึกคอยดูนะสักวันหนึ่งอ้วจะต้องทำให้อาม้ากับอาป้าภูมิใจในตัวอ้วให้ได้

0: ติโยโอเดโฮเรต้าอะไรนี่ไงจากกระบอกหน้าแห้งโฮเรต้าโฮเรต้า
1: ไม่มีใครดีใจกับว่าเลยหรอ
0: เฮ้ยเนี่ยปลาซื้อคอมพิวเตอร์ทำไมอ่ะเนี่ยโอ้มันกินช็อกได
2: ้เฮ้ยก็เนี่ยของลื
0: ้อของอะไรของตัวของตัวของตัวของบ้าของตัวของต
3: ั
0: ว
3: เล็กนี่มาลื้อรู้ท่าจังวะ
0: ไม่เป็นไรยังแกของตัวของตัวของตัว
4: ข่าวล่ามาเร็วข่าวล่ามาเร็วทุกคนดูครับคุณจักรพงศ์เซ่ได้โฮมเทียเตอร์โอ้โหตอนผมอ่านเนี่ยขนลุกเกรียวรู้อย่างนี้เลยตอนฟังโฮมเทียเตอร์ครับเสียงแล้วตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โหทำไรรู้อย่างได้โฮมเทียเตอร์อ้าวโฮมเทียเตอร์ของใครอ่ะซื้อมาทำไมอ่ะ
0: เห็นไหมเห็นไหมมีคนรู้ช้าโอ้ยอีก
4: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ

0: ระวังกับหัวไอ้ป้า
1: อันนี้ปลั๊กอะไรคะ
0: เกียร์ไ
1: ยังไม่ได้บอกเลยว่าปลั๊กอะไรอ่ะ
0: ปลั๊กทีวี
1: ปลั๊กทีวีเหรอคะ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รำลึกถึงพระเมตตามาปกเกตไทยเป็นสุขทุกถิ่นเทศด้วยพระประสงค์ยุคคลบาทประทับลงณแดนดงก็อยู่เย็นมั่นคงมาเนานานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับเอาเรายังคงเกาะติดเรื่องของน้ำเรื่องของฝนแล้วก็การช่วยเหลือชาวบ้านน
4: ะ
3: แต่จริงๆข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับ IMF World Bankศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถูกไหมครับคุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่าเอาถ้าอธิบายแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยเอาเข้าใจง่ายๆงานนี้สำคัญมากๆคือจัดวันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาและหลายๆคนบอกเนี่ยมันคือโอลิมปิกทางด้านการเงินก็จะเป็นการระดมเลยฮะนักทางด้านการเงินจากประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้เวทีนี้แหละมาพูดคุยกันเนี่ยเป็นเวทีสำคัญที่ไทยเราเนี่ยจะได้แสดงศักยภาพทุกๆเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมเผื่อเขาสนใจเขาลงทุนประเทศเราจะได้ก้าวต่อไปได้นะครับคุณผู้ชมครับมีใครมาบ้างผู้นำทางด้านการเงิน191ประเทศ
4: โอ้โห
3: 17,000 คนนะฮะมาจากผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีคลังมาจาก IMF มาจากธนาคารโลกเอาตัวเลขก่อนน
4: ะ
3: 17,000 คนเนี่ยมาพักในโรงแรมเท่าไหร่แล้ว
4: ค่ะ
3: ถูกไหมมาพักในโรงแรมมากินมาอยู่มาใช้อ่ะเม็ดเงินเราสะพัดและคุณผู้ชมครับเราก็คือต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อจะได้แสดงศักยภาพด้วยมีคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกและก็รัฐมนตรีคลังนี่ฮะดูแลเรื่องนี้อยู่ด้วยท่านก็ไปดูทุกวันนะทีนี้อยากให้ทุกคนดูนะประเด็นที่เราอยากจะหยิบยกขึ้นมาในการที่จะแสดงศักยภาพของเราเนี่ยคุณเอกนิติเนี่ยนำเสนอพวก AIAI เนี่ยคุณผู้ชมมันจะเป็นอีกภาพลักษณ์นึงเลยนะที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเคยใช้แล้วคนที่ใช้พวก

0: ไทยช่วยไทยพัดอาจจะไม่รู้จัก AI นกกระซิบนี่เราใช้แล้วนะของกรุงไทย AI นกกระซิบเนี่ยคุณสามารถนะถ้าคุณเป็นร้านค้าเนี่ยคุณเข้าไปได้เลยคุณเข้าไปในไอ้นกกระซิบเนี่ยนะคุณเปิดคีย์เข้าไปคุณเป็นร้านค้านะปรากฏว่ามันวิเคราะห์ข้อมูลจาก AI ได้หมดเลยยอดขายเอาเชียร์ขายของอย่างเงี้ยของที่เชียร์ขายดีไหมต้นทุนเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วถ้าจะไปต่
1: อ
0: เขาจะสอนให้ใช้ AI แบบนี้นี่มันคือประโยชน์เนี่ยคือสิ่งที่เรานำเสนอไปนะครับนอกจากนี้ All in AI ก็คือมีการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับเรื่องของ AI ในอนาคตเราจะเป็นพวกบริการคลาวด์รองรับข้อมูลเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆนะครับเราก็หวังว่าถ้าเราใช้ AI แบบนี้แล้วต่างประเทศให้ความสนใจนะก็สามารถที่จะมาลงทุนได
1: ้
0: มิฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจอยู
1: ่
0: สิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของ AI เรื่องของการแสดงศักยภาพดิฉันนัดเป็นสิ่งสำคัญจริงๆนะครับเอาไหนๆบอกแล้วเขา work from home ใช่ไหมขอความร่วมมือ work from home รถติดไหม
2: ของเชียร์ไม่ติดนะ
3: ดูปกติแต่ว่าก็ไม่ได้ติดขนาดนั้น
0: แต่หลายคนบอกรถติดดิฉันนัดเอาวางแผนการจราจรหน่อยละกันคุณผู้ชมครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าอย่างนี้นะขอความร่วมมือเราไม่ได้ปิดการจราจรนะครับขอความร่วมมือนะเส้นทางที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงสุขุมวิทใต้ด่วนเพลินจิตแยกอโศกรัชดาภิเษกแถวแยกอโศกพระราม4พระราม4แยกพระราม4วิทยุแยกวิทยุแยกสารสินถนนดวงพิทักษ์บางช่วงเวลาเนี่ยคุณผู้ชมครับคือช่วงเย็นๆแบบนี
1: ้
0: ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะ
3: เขาเลิกประชุมพอดีเข้าประชุมกับเลิกประชุมเช้ากับเย็น
0: ถูกต
2: ้องก็เป็นเวลาเข้างานพวกเรามาตรงนี้เหมือนกันนะ
3: ใช่ค่ะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเนื้อหาสาระที่เวลาเขาคุยกันเดี๋ยวเราอธิบายง่ายๆให้ชาวบ้านเข้าใจนะ
3: สรุปรวมแต่ละวันนะพี่หนุ่มฝากด้วยนะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยชาวบ้านแขกล้มกล้าวลาดกระบังเป็นยังไงกันบ้าง
0: สงสารนะ
3: น้ำลดขยะผุดอะไรคะ
0: ไม่ขยะมันมาทุกวันอ่ะ
3: แล้วมันมาแล้วคราวนี้ค่ะเข้าใจแหละว่าคนที่น้ำท่วมอ่ะข้าวของพังเสียหายก็อยากจะเคลียร์บ้านตัวเองแต่ว่าการมากองขยะแล้วขวางเส้นทางการจราจรของเขาชาวบ้านร้องมาค่ะ
4: เอามาทิ้งขยะหน้าบ้านเขาเคหะลม9ซอย10
5: มันไม่ไหวแล้วไงการบริหารจัดการประเทศกูนี่เป็นแบบนี้เหรอ
3: เนี่ยอัดอั้นนะคะ
2: คือมันก็คือขวางเลยอะ
3: ขวางเลยมันปิดทางเข้าบ้านด้วยน้องเชีย
2: ร์มันไม่ใช่แบบขยะชิ้นเล็กๆด้วยนะนี
3: ่แล้วทุกคนก็เจอน้ำท่วมเหมือนกันนะ
0: เข้าใจทุกฝ่ายนะเวลาคนที่เจอบ้านน้ำท่วมนะคุณผู้ชมครับ
3: เครียด
0: คือเวลาเราจะเคลียร์ของเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยกออกมาเคลียร์ได้ 100% แล้วมาวางได้เลยน
3: ะ
0: วันนี้ฉันหยิบได้เก้าอี้ฉันก็แค่เก้าอี
3: ้
0: พรุ่งนี้ก็ไปอีกห้องนึงมันก็เลยมีขยะมาทุกวันนะ
3: เนี่ยค่ะแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ร้องมาอัดอั้นตันใจบอกเจ้าที่เทศกิจอะใช้ซอยที่ตัวเขากับชาวบ้านละแวกนั้นอยู่กว่าร้อยครัวเรือนทำไมถึงเลือกใช้จุดนี้เป็นที่พักขยะเหล่านี
0: ้โอ้เขาเข้าบ้านเขาไม่ได้อันนี้ก็ได้เห็นใจพี่เขานะ
3: แล้วไม่ใช่แบบขยะชิ้น2ชิ้นนะคะกองพเนินทึกๆเลยนะคะแล้วก็ตามจุดต่างๆในชุมชนด้วยในมุมชาวบ้านบอกว่าขยะตกค้างประมาณ 1,300 ตันด้วยกัน
0: โอ้เยอะมากเยอะมาก
3: ขยะมันก็ต้องมีกลิ่นด้วยนะ
2: 1ตันก็ 1,000 กิโล
0: ไม่แล้วขยะเวลามันมีกลิ่นที่แบบน้ำเน่าอีกด้วยสงสารเลยอ่ะ
3: ใช่หนึ่งในผู้เดือดร้อนบอกว่านับตั้งแต่เจอปัญหาดังกล่าวแล้วก็ชาวบ้านและตัวเขาทุกคนเนี่ยนะคะเพิ่งจะเดือดร้อนจากเจอน้ำท่วมตอนนี้ทรมานเขาเรียกว่าไม่รู้จักจบจากสิ้นกลิ่นเหม็นขยะเนี่ยลอยคละคลุ้งไปจนผู้สูงอายุและเด็กล้มป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจคือได้กลิ่นจนได้รับผลกระทบกับความเป็นอยู่แล้วเจ้าตัวเนี่ยเปรียบเลยด้วยว่าตอนนี้ชุมชนแขร่มกล้าวก็แทบไม่ต่างอะไรกับเมืองขยะเพราะฉะนั้นฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขนย้ายขยะทั้งหมดออกจากพื้นที่ด้วยขอให้ช่วยจัดสถานที่เหมาะสมไว้ให้ประชาชนทิ้งขยะน้ำท่วมอย่างเป็นระเบียบไม่ใช่มากองรวมไว้แบบนี้ค่ะ
6: ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพูดไม่ออก
7: ท้อแท้เลย
6: ร้องไห้กันน้ำตาไม่ออก
7: ร้องไห้ไปแล้วด้วยหลายรอบ
6: อย่างเงี้ยไม่เคยอ่ะ
7: กับร้องไห้เลยนะ
6: จ้ามาอยู่นี่อายุ72แล้วเนี่ยเพิ่งจะเจอเนี่ยปีนี้เนี่ย
3: โถคุณยายก็ระบายความในใจนะคะทีนี้การแก้ปัญหาก็เดินหน้าแล้วรองผู้ว่ากทม.ค่ะคุณพรพรมบอกว่าหลังได้รับการร้องเรียนก็สั่งการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วนะคะเอารถบรรทุกไปเก็บขยะที่น้ำท่วมที่มากองกันไว้ที่ขาล้มกล้าวนี่คือการทำงานแล้วก็เห็นว่าก็เก็บขยะเกือบครบทุกชิ้นละจะเหลือเพียงขยะชิ้นเล็กๆเท่านั้นคาดว่าช่วงค่ำตอนนี้ทุกอย่างน่าจะเสร็จแล้วส่วนการจัดหาสถานที่ให้ประชาชนนำขยะต่างๆมาทิ้งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

0: แถวบ้านเชียร์สายใหม่เนี่ยมีคลองที่ไม่ได้อยู่ติดบ้านน
1: ะ
0: มันเริ่มเน่าอ่ะกลิ่นยังมาถึงในบ้านเลย
1: ใช
0: ่แล้วถ้าคนที่ต้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยน่า
1: สามอาทิตย์เต็มๆแล้ว
2: เห็นใจคนหนองจอกหน่อยครับกทบจะมีแผนบริหารจัดการน้ำยังไง
1: ฝากหน่อยนะคะสามอาทิตย์เนี่ยน้ำเน่าแล้วแล้วเวลาจะออกไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ลำบากมากเลยน้ำไปเดี๋ยวนี้มันมีโรคมากับน้ำเยอะนะเชื้อโรคต่างๆแล้วบางรายถึงขั้นที่ไปทำงานไม่ได้ต้องหยุดงานขาดรายได้ดีไม่ดีเปิดมาจะตกงานเอาอีก
2: ใช
1: ่ไม่มีเงินไม่มีงานอีกนะคะตอนนี้ชาวบ้านบอกเหมือนพี่หนุ่มเลยเครื่องสูบน้ำพอจะมีไหมหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เขาด้วยนะคะส่วนเงินเยียวยาลงทะเบียนไว้ก็ยังไม่ได้เลยเจอกันแบบนี้สามอาทิตย์เต็มนะคะแล้วก็ลำบากทั้งการเดินทางแล้วเจอน้ำเน่าไม่พอเจอปลิงอีก
2: โอ้ย
0: ตายแล้ว
1: ลุยน้ำไปปากซอยก็เจอปลิงอีกแล้วบางทีใส่รองเท้าบูทมันก็เราเคยใส่บูทนะมันอบแล้วมันก็จะเสียดสีผิวเราแล้วเป็นแผลชาวบ้านสะท้อนมาแล้วก็น้อยใจเหมือนที่พี่หนุ่มบอกเลย
2: ครับ
1: รู้สึกรัฐบาลไม่สนใจเขาเท่ากับคนในเมืองเลยเหมือนเป็นลูกเมียน้อยโถคนหนองจอกอยากให้ช่วยเร็วๆจังเลยค่ะเขาบอกหนองจอกเนี่ยแม้จะอยู่ชานเมืองแต่ว่าไม่เดือดร้อนคือเดือดร้อนไม่ต่างจากที่อื่นนะเพราะว่าสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นคลองและบึงล้อมรอบด้วยตอนนี้เจอผลกระทบกับน้ำท่วมมา3สัปดาห์เต็มแล้วนะคะ
0: ค่ะส่วนเรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วมที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับด้วยอ่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็น่าเห็นใจขึ้นไปอีกนะคะสถานะการลงทะเบียนเนี่ยค้างอยู่ที่ขั้นตอนที่2และยังไม่มีความคืบหน้าอีกทั้งยังไม่ทราบว่าผู้ที่อยู่อาศัยในห้องเช่าเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาเท่าไหร่ด้วยอ่ะโอ้ออกไปทำงานก็ไม่ได้เงินเยียวยาก็ยังไม่คืบหน้า
2: ถ้าเป็นห้องเช่าแบบนี้นะ
0: ค่ะ
2: คุณอาจจะได้น้ำล้อมนะครับ
0: โอ้โห
2: เข้าใจใช่ไหมฮะคำว่าน้ำล้อมก็คือ 5,000
1: ค่ะ
2: คือมันจะมีระเบียบนะอันนี้ผมอธิบายนิดนึงนะครับน้ำท่วมเข้าไปเนี่ยคุณได้ 9,000
1: ค่ะ
2: 9,000 เนี่ยก็ต้องทรัพย์สินเสียหาย
1: ค่ะ
2: และถ้าเป็นน้ำล้อมเนี่ย 5,000 แล้วคุณต้อง7วันด้วย
1: อ
2: าหนองจอกเนี่ยได้7วันแน่นอนแต่ก็อาจจะได้ประมาณ 5,000
0: เนาะก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องทราบไว้ก่อนนะตอนนี้นะคะแล้วก็ขณะนี้จริงๆระดับน้ำเนี่ยก็คือยังมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกด้วยซ้ำหากระสอบทรายมาทำแนวกั้นแต่ป้องกันไม่ได้นะก็บางคนก็ต้องไปอยู่ชั้น2แบบเนี้ยอันนี้ชาวบ้านบอกมาก็ฝากอีกสักครั้งละกันบอกว่าอยากให้หันมาใส่ใจชาวหนองจอกอย่างจริงจังได้ไหมทิ้งท้ายค่ะว่าหนองจอกเป็นจุดอุ๊ยไม่รู้เป็นอะไรนะไว้ว่างไว้อย่าพูดว่าด้อยการพัฒนาเลยการพัฒนาเยอะแต่ความใส่ใจมันไม่เท่ากันค่ะ
3: ก็เหมือนรัฐบาลไม่ค่อยความสนใจเท่าในข้างในเมืองอ่ะเหมือนเราเป็นลูกเมียน้อยอ่ะ
4: อยากฝากให้เขาดูแลกันหน่อยว่าเราก็คนดีเช่นเหมือนก
3: ัน ใช่อยากให้มาสนใจนี้หน่อยเพราะว่ามันท่วมมานานแล้วจริงๆคือหนองจอกเนี่ยเหมือนเป็นชายแดนกรุงเทพอ่ะไม่ค่อยมีคนมาสนใจไม่มีเลยไม่มีความช่วยเหลืออะไรเลยก็หนองจอกเป็นอย่าพูดว่าด้อยการพัฒนาเลยนะการพัฒนามันก็เยอะแหละแต่ว่าความใส่ใจมันไม่เท่ากันมั้งเราคิดว่านะอยู่ในซอยลึกด้วยตัวเองเดินเข้ามาตัวเองก็รู้ว่ามันลำบากแล้วบ้านแม่เราเข้าไปอีก700เมตรอ่ะยิ่งท่วมกว่านี้อีกนะ
2: เห็นไหมเสียงในหัวของใครหลายๆคนสะท้อนผ่านผู้หญิงคนนี
0: ้นี่แหละค่ะ
2: เขาน้อยใจแล้วนะ
0: ใช่ฝากอีกสักครั้งแล้วกันนะหนองจอกยังไงก็คือน่าทุกชีวิตสำคัญหมดนะคุณผู้ชม
2: ครับ
0: เช่นกันค่ะทีมสำนักข่าววันนิวส์ก็เห็นความสำคัญแล้วก็อยากจะให้กำลังใจค่ะนำถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์มาบรรเทาความเดือดร้อนให้เบื้องต้นนะคะแล้วก็ให้กำลังใจชาวบ้านนะและนอกจากนี้ค่ะวันสร้างสุขลงพื้นที่ต่อไปที่เคหะล่มเกล้าที่โซน9ในเขตลาดกระบังค่ะก็นำถุงยังชีพนั่นแหละไปให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะหลังน้ำลดแต่ยังต้องเผชิญเรื่องของความเสียหายภายในบ้านขยะตกค้างกว่า 1,300 ตันช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเติมกำลังใจให้ผู้ประสบภัยค่ะฟื้นฟูทั้งชีวิตฟื้นฟูทั้งกำลังใจแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมต่อจากนี้ไปยังไงแล้วทั่วประเทศไทยก็ยังคงที่จะมีฝนตกต่อเนื่องค่ะเราขอเป็นสะพานบุญและเป็นสะพานแห่งกำลังใจนี้ค่ะส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยบริษัทกลุ่ม The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์กับบัญชีนี้นะคุณผู้ชมตามหน้าจอนะคะวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยค่ะเลขที่บัญชี 925-3-01313-1 ธนาคารกรุงเทพนะคะสาขาถนนอโศกมนตรีค่ะหรือง่ายที่สุดสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยยอดบริจาคเมื่อเวลา 16:00 น.ที่ผ่านมาอัปเดตอยู่ที่ 4,225,824 บาททุกบาททุกสตางค์จากผู้ชมถึงผู้ประสบภัยอย่างแน่นอนค่ะ
2: เดี๋ยวเรายังตามเรื่องของน้ำท่วมนะเพราะว่าเจอน้ำท่วมและน้ำท่วมขังอีกหลายจังหวัดตอนนี้คุณผู้ชมครับ

0: ปรากฏว่าเอ๊ะกรุงเทพเหมือนจะตกถูกไห
1: ม
0: มันเคลื่อน
1: มันรอด
0: แล้วไปไหนกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีชาวบ้านบอกโอ้โหจู่ๆน้ำมาแบบนี้แล้วมันมีนาทีชีวิตเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
2: และใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีจาก GMMO Shopping ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเท้าแอนอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่นๆโรงงานได้รับมาตรฐานโรงงานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่คือผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ที่อยากให้คุณได้ลองบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยเหมาะกับคนที่มีปัญหาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าก็สามารถใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ช่วยทาทานวดๆตามจุดที่ต้องการทาไปกลิ่นจะเริ่มจางลงแต่ยังได้ความรู้สึกถึงเนื้อครีมบนจุดที่เราทาทานวดๆเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเหนอะหนะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรไม่ฉุนทาเสร็จกลิ่นจะค่อยๆจางลงครูสลาพี่นางสิริพรก้านตองต่ายอรทัยแชมป์แชมป์ดำไผ่พงศธรกีตานิภาพรเบียร์พร้อมพงตรีชัยนรงค์ใช้แล้วถูกใจอยากแนะนำครีมแก้ปวดเมื่อยมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่ขึ้นชื่อจากภูมิปัญญาไทยสู่ยุคปัจจุบันพัฒนาสูตรและส่วนประกอบอื่นๆที่รวมมาไว้ในขวดนี้แล้วบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: คืนนี้กูจะไปนอนไหนวะเนี่ย
1: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
2: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
4: น้ำผลไม้ดีด้อมวนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
3: ้อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
4: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
5: เอากลับมาติดตามข่าวแหกโค้งติดตามเรื่องของอากาศกันหน่อยนะครับตอนแรกเนี่ยมีการพยากรณ์กันเอาไว
6: ้
5: บอกว่าเดี๋ยวกรุงเทพเนี่ยช่วงวันสองวันเนี้ยรับมือเลยนะฝนจะตกนะปรากฏว่าคุณผู้ชมครับฝนมันเคลื่
6: อ
5: นไปอยู่ทางไหนทิศตะวันตกอ่ะราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีคนกรุงเทพบอกอ๋อโล่งแต่มันไปตกที่อื่นแทนแต่อย่าเพิ่งโล่งมากคุณผู้ชมครับเพราะบอกนิดนึงนะ13 14ตุลาคมนี้
6: อีกแล้วเหรอ
5: มาอีกแล้ว
6: รู้นี่แล้วเหรอ
5: นี่
6: เรา13คือพรุ่งนี้แล้วนะ
5: เดือนตุลาจะเป็นเดือนที่ทุกคนรอลุ้นกับฝนนะมิฉะนั้นเนี่ยผู้ชมเข้าใจไหม
6: ของเก่ายังติดตาอยู่เลยปวดหัว
5: เอาอย่างนี้อย่าอธิบายแบบนี้13 14เนี่ยบอกต้องระวังเนื่องจากว่าลมมันเริ่มจะเปลี่ยนแล้วพอเริ่มเปลี่ยนแบบนี้มันจะมีแล้วมันจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะสภาพอากาศมันแปรปรวนพอมันแปรปรวนเสร็จสับปั๊บมันก็จะมีหลายจังหวัดเลยที่ต้องเฝ้าระวังเอาผมบอกก่อนจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะบอกนิดนึงนะครับนครสวรรค์นี่สีแดงนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลด้วยนะครับคุณผู้ชมมีโอกาสที่จะเจอฝนอันนี้ได้เป็นการพยากรณ์ก่อนนะเพราะอะไรรู้ไหมอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้เดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยทำไมมันแบบมันไม่แม่นหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพราะว่าที่เหมือนที่เราบอกอะก่อนหน้านี
6: ้
5: บอกกรุงเทพเนี่ยวันสองวันที่ผ่านมาจะเจอฝนตกหนักนะ
6: คือเสาร์อาทิตย์ออนไม่เอารถมาเลยนะ
5: ทุกคนบอกจะไม่
6: เตรียมตัวเลย
7: กองซีรีส์ยกกองเลยกลัวเจอฝนเพราะถ่ายข้าว
5: หลายคนไม่ซักผ้าเลยไม่ตากผ้าไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ากลัวว่าน้ำมันจะมาซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะทุกคนก็เคยเจอกับมหาอุทกภัยแล้วเราก็กังวลถูกไหมเห็นฟ้าร้องมาก็กลัวแล้ว
7: กลัวจริงนอนไม่หลับเลย
5: ฉันจะเอารถไปไหนฉันจะยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมกรุงเทพปริมณฑลอ่ะรอดแต่คนที่ไม่รอดก็คือเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีฝนมันเคลื่อนตัวไป
6: โซนตะวันตก
5: ถูกทีนี้เราก็เลยบอกว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเคลื่อนได้ไหมนักข่าวก็เลยไปถามอาจารย์เสรีสุภราทิพย์ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและก็ภัยพิบัติมรังสิตอาจารย์อธิบายแบบนี้คือเรื่องของการพยากรณ์เนี่ยปกติแล้วเราใช้วิธีการคาดการล่วงหน้า1วันคำว่าคาดการล่วงหน้า1วันเนี่ยมันก็อาจจะมีการเคลื่อนของเมฆฝนได
6: ้
5: ถูกไหมล่ะพอมันคาดการแบบนี้พอมันใกล้ๆแล้วเนี่ยฝนมันอาจจะเคลื่อนผ่านบางขุนเทียนแล้วผลปรากฏเกิดการแปรปรวนมันก็เลยไปสมุทรสงครามเพชรบุรีราชบุรีกรุงเทพก็เลยไม่เจอฝนแต่ถ้าจะให้แม่นยำกว่านี้ต้องคาดการแบบ 3-6 ชั่วโมงทุกวันนี้ที่เราคาดการคือ1วัน
6: ต่อไปนี้เราต้องเช็คกันทุก 3-6 ชั่วโมง
5: มิฉะนั้นถ้าใครเข้าไปเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวนี้เขาจะอัปเดตแบบถี่มากนะมันจะมีเตือนภัยฉบับที่1 2 3 4 5ลองเข้าไปดูบ่อยๆเขาก็จะมีคาดการว่ากลุ่มเมฆฝนอยู่ตรงนี้หร
6: ือ
5: ไปทีลมฟ้าอากาศก็ได
6: ้
5: ชื่อเพจเขาถูกแล้วพี่
6: ถูก
5: เขาก็จะบอกเลยว่าวันนี้กลุ่มเมฆฝนมีการเคลื่อนตัวไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าแบบลายแบบ 3-6 ชั่วโมงจะมีความแม่นยำกว่า
6: วันนี้พี่ทีขอพัก1วัน
5: ค่ะ
6: เมื่อคืนอ่านโทรสงสารแกบอกผมขอพัก1วันตอนนี้แกเช็คตลอดเลยนะคะ
5: มิฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าเนี่ยตอนนี้หลายคนบอกไม่เห็นแบนไม่ใช่เราคาดการ1วันถ้าจะให้แบนเนี่ยคุณเข้าไปดูเนี่ยเขาจะบอกเลย 3-6 ชั่วโมงจะแบนกว่า
6: ค่ะ
5: นะครับ
6: สอดคล้องกับที่ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการน้ำประธานเจ้าหน้าที่บริษัททีมกรุ๊ปนะคะคุณชวลิตจันทร์รัตน์ก็บอกเหมือนกันค่ะบอกว่าคือทิศทางฝนในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เคลื่อนไปฝั่งตะวันตกของประเทศเอาจริงเราเจอเรื่องของลมหนาวจากจีนมาด้วยแหละพอปะทะกับความร้อนปุ๊บมันก็จะกลายเป็นกลุ่ม ่มฝนนะคะแล้วบางทีเนี่ยมันก็ทำให้เคลื่อนตัวผิดทิศทางไปได
5: ้
6: ตอนนี้มันเคลื่อนลงใต้ไปแล้วเพราะนั้นพื้นที่ต่อจากนี้ไปที่ต้องจับตาก็คือกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีอย่างที่พี่หนุ่มบอกนะคะอย่างกาญจนบุรีกับราชบุรีเนี่ยค่ะแม้จะเจอฝนตกหนักแต่ว่าคือด้วยสภาพของพื้นที่เขามันมีลำน้ำและคลองขนาดใหญ่ที่อาจจะช่วยรองรับน้ำเพราะนั้นเนี่ย2พื้นที่เนี้ยก็อาจจะระบายน้ำได้มากกว่าพื้นที่อื่นแต่ความกังวลเนี่ยจริงๆอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะสูงนะคะพื้นที่เสี่ยงสูงเพราะว่าปริมาณน้ำมันเต็มเขื่อนแก่งกระจานแล้วแล้วก็ลำคลองในพื้นที่ค่อนข้างจะมีขนาดเล็กน้ำก็จะระบายออกได้ช้าอีกปัจจัยหนึ่งคือสภาพพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีอะค่ะตัวเมืองจะมีลักษณะเป็นคอดกิ่วลักษณะเหมือนคอขวดเพราะนั้นเนี่ยการระบายน้ำก็จะระบายไม่ค่อยดีเทศบาลรองรับฝนได้ประมาณ60มิลลิเมตรถ้าเกิดว่าตกเกินกว่านี้น้ำมีโอกาสที่จะท่วมสะสมระบายไม่ทันแล้วก็เป็นจุดที่เพชรบุรีอะโอ้เจอหลายอย่างเหมือนกันนะคะเขาต้องรับน้ำที่ไหลมาจากเชิงเขาจากนั้นถึงระบายลงสู่ทะเลถ้าเกิดฝนตกหนักบนพื้นที่สูงน้ำจากสูงก็ไหลลงมาใช่ไหมสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินก็ตะกอนดินที่จะไหลมาสมทบกันก็เป็นเหตุให้ต้องติดตามปริมาณฝนต้นน้ำก่อนว่าพื้นที่จะเจอปริมาณฝนเท่าไหร่ระดับน้ำในคลองตอนนี้เป็นยังไงและที่สำคัญคือความสามารถในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ด้วยค่ะ
8: ราชบุรีกาญจนบุรีตกหนักกว่าเพชรบุรีอีกแต่มันระบายน้ำได้ทันนะฮะเพราะลำน้ำลำคลองต่างๆเนี่ยมันสายใหญ่พอนะครับแต่ว่าเพชรบุรีฝนตกน้อยกว่าราชบุรีแต่มันระบายไม่ทันเพราะว่าตัวเมืองเนี่ยมันคอดกิ่วบางสะพานน้อยก็อยู่ชิดกับเชิงเขามากเกินไปนะครับไม่อย่างนั้นก็อะไรล่ะทับสแกร์อีกนะโรงพยาบาลไอ้เนี่ยบางสะพานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วนะ
6: หลักๆก็คือห่วงจังหวัดเพชรบุรีนะคะมากกว่าพื้นที่กาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีเพราะว่า2จังหวัดนั้นจะระบายน้ำได้ดีกว่าจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองอีกจุดที่ต้องเฝ้าระวังต่อจากเพชรบุรีก็คืออำเภอบางสะพานสะพานน้อยบางสะพานน้อยทับสะแกในพื้นที่ประจวบคีรีขัน
5: ธ์เนี่ยประจวบคีรีขันธ์เนี่ยตลอดเลยนะฮะเวลาเรามีมรสุมมีฝนตกเนี่ยคุณผู้ชมทับสะแกบางสะพาน
6: บางสะพานน้อย
5: บางสะพานน้อยเนี่ยมันจะเจอน้ำหลากตลอดเลยแล้วเราก็จะอ่านข่าวตลอดว่าพื้นที่ทับสะแกบางสะพานบางสะพานน้อยเจอน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะคร
6: ับ ใช่ค่ะเพราะว่าภูมิประเทศเขาอยู่ลักษณะชิดเชิงเขาด้วยนะคะฝนก็มีโอกาสที่เวลาตกมาจะเจอน้ำป่าไหลหลากอย่างที่พี่หนุ่มบอกเพราะนั้นแนะนำนะเรื่องของคนป่วยโรงพยาบาลตอนนี้เตรียมความพร้อมย้ายผู้ป่วยวิกฤต ICU ล่วงหน้าแล้วนะคะก็ควรจะเตรียมไว้หากมีสัญญาณน้ำป่าไหลหลากก็ต้องพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทันทีวางแผนไว้ก่อนอย่าไปรอจนระดับน้ำสูงหรือว่าเส้นทางถูกตัดขาด
7: อ
6: ันนี้การช่วยเหลือจะทำได้ยากลำบากมากขึ้นภาคใต้ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะภาคใต้เนี่ยระวังไปจนถึงสิ้นปีเลยก็ว่าได
5: ้
6: เมื่อวานอ่านนะตุลาคมว่าหนักแล้วเตือนว่าพฤศจิกายนอาจจะหนักกว่าแล้วธันวาคมก็ยังต้องเตือนสำหรับพื้นที่สงขลาหัดใหญ่อู๋พี่หนุ่มตอนนั้นพี่หนุ่มลงพื้นที
5: ่มหาอุทกภัยไง
6: เ
5: นี่ยพอพูดอย่างเงี้ยพอออนทักมาแบบนี
6: ้
5: หลายคนที่เป็นคนหัดใหญ่คนสงขลาเริ่มสะดุ้งตามแล
6: ้
5: วมันถึงช่วงเวลาที่มรสุมมันมาทางเราแล้วนี
6: ่ภาพเก่ายังจำได้อยู่เลย
5: จำได้ที่หัดใหญ่ที่นึกถึงยังขนลุกอยู่นะนึกถึงคนในสภาพพื้นที่อ่ะเขาก็ต้องขนลุกแหละ
7: ต้องยอมรับบางที่ยังไม่ฟื้นคืนด้วยซ้ำ
6: อัปเดตกันหน่อยหัดใหญ่สงขลาตอนนี้ร่องฝนยังลงไปไม่ถึงนะคะณตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลแต่ว่าต้องติดตามเรื่องของลมหนาวในสัปดาห์ถัดไปด้วยว่ามันจะมีผลเปลี่ยนแปลงกันยังไงบ้าง
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตุลาพฤศจิกาเป็นช่วงที่เราไปทำข่าวมหาวิทยาลัยภัยที่หัดใหญ
6: ่
5: ขอให้ปีนี้ไม่เจอ
7: เนาะหวังว่า
5: ปีที่แล้วอ่ะเขาหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวร้องห่มร้องไห้กันไปกว่าจะฟื้นได้เอาจริงๆบางบ้านเหมือนที่เชียร์บอกก็ยังไม่ฟื้
6: น
5: ปีนี้ภาวนานะขออย่าให้ไม่เจอนะ
7: ขอให้ผ่านไปเร็วๆในทุกพื้นที่จริงๆนะคะเพราะว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเองคุณผู้ชมก็ยังวางใจไม่ได้นะโดยเฉพาะนี่ค่ะปราจีนบุรีฉะเชิงเทราเพราะว่ามวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนเนี่ยมันต้องระบายผ่านคลองไปลงแม่น้ำ
5: แล้วนี่ระบายยังไงอ่ะ
7: แล้วจะไปนี่ไงมันระบายไม่ได้
6: แน่นไปหมดแล้ว
7: คุณผู้ชมน้ำทะเลมันหนุนอ่ะการระบายมันไปไม่ได้จริงๆนะคะและพื้นที่ลุ่มต่ำนะฟังให้ดีบางน้ำเปรี้ยวบางคล้าสีมหาโพธิ์สีมโหสถค่ะอันนี้ยังต้องเฝ้าระวังนะคุณผู้ชมเพราะว่าแม้ว่าระดับน้ำในพื้นที่ต้นทางมันจะเริ่มลดลงนะแต่

0: น้ำในพื้นที่อื่นไหลมาเติมอีกเนี่ยแล้วน้ำทะเลหนุนอีกเนี่ยไอ้น้ำที่ท่วมอยู่ก็อาจจะระบายออกไม่ทันแล้วก็ชาวบ้านก็จะยังไงก็ต้องรับผลกระทบนี้ท่วมนานขึ้นไปอีกนะคะคุณชวลิตบอกอย่างนี้ค่ะประเมินว่าหลัง13ตุลาคมเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยอาจจะหนุนน้อยลงนะก็อาจจะช่วยให้เรื่องของการระบายน้ำเนี่ยไปได้เร็วขึ้นแต่ปลายตุลาคมเนี่ยแหละโอกาสที่น้ำทะเลจะหนุนสูงอีกครั้งมาค่ะฉะนั้นแล้วไม่ควรถือว่าปราจีนบุรีกับฉะเชิงเทราเนี่ยจะพ้นความเสี่ยงเพียงแค่ว่าฝนลดลงนะอันเนี้ยเรื่องนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมกับสถานการณ์อุทกภัยก็บอกเช่นกันนะคะว่ามวลน้ำส่วนใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรากำลังระบายลงแม่น้ำบางปะกงเนี่ยบางปะกงค่ะแม้จะช้าแต่กรมชลประทานและกองทัพเรือได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งในการระบายแล้วส่วนรังสิตและลำลูกกาฝั่งปทุมธานีเองก็ยังต้องเร่งสูบน้ำแข่งกับมวลน้ำที่ไหลมาเติมค่ะแม้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเร่งสูบออกจากพื้นที่แต่มีน้ำจากอำเภอหนองเสือของปทุมธานีและรวมถึงอำเภอวังน้อยจากอยุธยาไหลมาเติมเป็นระยะค่ะทำให้การระบายมันต้องใช้เวลาค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะเขื่อนเจ้าพระยานี่นะล่าสุดก็มีการลดการระบายน้ำนะคะจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเหลือ 1,900 ละเพื่อลดผลกระทบจากชาวบ้านรวมถึงเช่นเดียวกันกับเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ค่ะและเขื่อนพระราม6ก็มีการลดการระบายลงเช่นกัน
1: สงสารนะ
0: ทำไมคะ
1: นครนายก
0: เป็นยัง
1: ปราจีนฉะเชิงเทราคุณผู้ชมครับนี่ฮะผมอยากให้ทุกคนได้เห็นนะฮะนี่คืออ้าวอย่างนี้นะโต๊ะกับยายใช้คำนี้อยู่กับน้ำดำๆมา18วันแล้วค่ะสุขาเคลื่อนที่ไม่มีเลยคลอง19หมู่9ตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราและคุณผู้ชมขออนุญาตดูสีน้ำครับ
0: ค่ะอุ๊ยดำมากเลยอ่ะ
1: นี่คือน้ำเน่าแล้วนี่คือน้ำเน่าแล้วนะฮะเนี่ยเนี่ยฮะนี่นี่นี่แล้วเขาอยู่กันยังไงอ่ะเขาจะอยู่กันยังไงแบบนี้ฮะ
0: อุ๊ยมันดำไปเลย
1: มันดำแล้วมันไปไม่ได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ฮะบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราเขาบอกว่าเขาอะอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคือแล้วเขาจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะผมบอกว่าส่งกำลังใจให้เยอะๆนะครับ
2: คนพ่อคนแก่บางบ้านมีผู้ป่วยติดเตียงอีก
1: ถูกไหมแต่ว่าพื้นที่ทางภาคตะวันออกอะก็ต้องยอมรับว่าฉะเชิงเทราปราจีนบุรีการจะระบายน้ำออกมันแน่นไปหมดแล้วทีเนี้ยก็ต้องใช้เวลาอีกหลายวันเนาะเขาบอกว่าเราจะอยู่กันถึงลอยกระทงเลยนะครับภาวนานะ
2: ปีนี้น้ำนองเต็มตลิ่ง
1: ช่วยเร่งระบายไม่ให้มีลอยกระทงแบบน้ำดำๆแบบ
0: มันล้นตลิ่งแล้วสิพี่ออน
1: เดี๋ยวส่งกำลังใจได้อย่างมีอีกหลายจังหวัดนะคุณผู้ชมนะเอามาดูเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะปปช.โดนทัวลงนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปล่อยตัว3คนใช่ไหมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นไปปปช.อ้าวคนก็ตั้งคำถามถึงปปช.กันเยอะมากเลยทำไมอ่ะทำไมถึงปล่อยอ้าวด็อกเตอร์วินนู่นนี่นั่นน่ะทำไม่ทันหรอหรือยังไงปรากฏว่าคุณผู้ชมครับกระแสตลอดหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยแรงมากนะกับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3คนไปนะครับวันนี้ก็เลยทำให้ปปช.ต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยคุณผู้ชมแล้วเขาก็ชี้แจงในมุมของปปช.นะว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับคนที่แถลงข่าวเนี่ยคุณผู้ชมไล่เลียงแบบนี้นะเลขาธิการปปช.คนใหม่คุณนิติพันธ์มีคุณเกียรติศักดิ์นะครับรองเลขาแล้วก็ผู้ช่วยเลขาธิการปปช.3คนก็นั่งแถลงเขาให้เหตุผลแบบนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของการที่ต้องปล่อยตัว3คนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นเนื่องจากว่ากฎหมายกำหนดกรอบเวลาในการควบคุมตัวในคดีอาญาที่มีโทษสูงสุดเกิน10ปีกำหนดเอาไว้ไม่เกิน84วันหากครบกำหนดแล้วยังดำเนินการไม่เสร็จก็ต้องปล่อยตัวตามกฎหมายแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับตอนถ้าจำกันได้เจ้าหน้าที่เอาสำนวนมาให้กับปปช.ปปช.ก็บอกว่าก็ผมเนี่ยเพิ่งจะรับสำนวนมาจากตำรวจในผัดที่5จากทั้งหมดให้อำนาจ7ผัดมิฉะนั้นเนี่ยปปช.จะเหลือเวลาอยู่แค่36วันเท่านั้น36วันเนี่ยแล้วปปช.เนี่ยคืออ่ะตำรวจก็มีหน้าที่กล่าวหาแต่ปปช.เนี่ยต้องให้อะไรต้องทำสำนวนให้มันรัดกุมมิฉะนั้นเนี่ย36วันเขาก็ต้องทำสำนวนให้มันรัดกุ
0: ม
1: นี่ปปช.อธิบายแบบนี้คุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะบอกว่าเรื่องเนี้ยทุจริตสอบท้องถิ่นมันมีความซับซ้อนมากๆเพราะอะไรเพราะมันมีคนเกี่ยวข้องถ้าเราจำกันได
0: ้
1: 6,000 คน
2: เยอะมาก
1: มีทั้งผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงผู้จัดทำการแก้ไขข้อมูลแก้ไขกระดาษคำตอบมีทั้งในหน้าไล่ไปจนถึงผู้สอบด้วยผู้สอบอีกประมาณ 3,000 กว่าคนที่เขาตรวจสอบไปก่อนหน้านี
0: ้
1: คือมันลึกลับซับซ้อนแล้วมันเกี่ยวข้องกับคนเยอะมากดิฉะนั้นเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยปปช.ก็ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันต้องเรียกสอบอ่ะ
0: ม
1: ันต้องเรียกสอบตามพยานหลักฐานเขาก็บอกมันก็มีความคืบหน้าไปเรื่อยๆเหมือนกันนะมิฉะนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยในฐานะมุมมองของเขาในส่วนของการตรวจสอบเส้นเงินในคดีทุจริตการจัดสอบครั้งนี้เนี่ยมันก็เริ่มมาจากสอบท้องถิ่นตั้งแต่ปี68แล้วมันจะมีเส้นเงินไปจนถึงคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วตอนนี้ไปตรวจสอบเนี่ยมีเส้นเงินไปจนถึงระดับผู้ใหญ่แต่ไม่จนถึงไม่ถึงส.ส.กับรัฐมนตรีแต่มันต้องอะไรมันต้องไต่สวนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเหมือนกันเอาลองฟังเสียงท่านชี้แจงครับ
3: เมื่อพ้น84วันควบคุมตัวไม่ได้แต่ต้องดำเนินคดีต่อได้อันนี้คือหลักการนะครับคำถามคือแล้วทำไมทำไม่ทันเหตุผลที่ทำไม่ทันก็เพราะว่าถ้าจะตัดตอนต้องทำอย่างนี้ครับรีบทำให้เสร็จภายในเวลาที่ทุกคนคาดหวังโดยไม่สนว่าใครเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดบ้างโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวการใหญ่แล้วรีบส่งคดีไปที่ศาลเพื่อดำเนินคดีเฉพาะคนที่เราต้องการดำเนินคดีเท่านั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าตัดตอนแต่วันนี้ปปช.ที่ยังสรุปสำนวนอะไรไม่ได้เพราะปปช.กำลังไต่สวนทั้งกระดานว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยตัวการใหญ่คือใครใครไปสนับสนุนใครเป็นเส้นเงินใครเป็นคนในหน้าใครเป็นคนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผลการสอบผลคะแนนทั้งหมดเนี่ยครับผู้ถูกกล่าวหา 6,000 คน
2: เข้าใจแล้วว่าเยอะ
1: คนก็เยอะแล้วมันก็ไปเกี่ยวข้องกับคนแย
0: ะ
1: แล้วก็มันก็โอ้โหหลายอย่างเลยแต่ที่แน่ๆก็คือทัวร์ก็ไปลงปปช.เรียบร้อยแล้ว
2: ก็ชี้แจงนะคะแล้วก็รองเลขาธิการปปช.ยังบอกเพิ่มเติมว่าตอนนี้การตรวจกระดาษคำตอบ 800,000 แผ่นซึ่งก็เป็นหนึ่งในพยานหลักฐานสำคัญยอมรับว่ายังไม่ได้มีการตรวจ
1: นะ
2: เพราะไม่มีเครื่องมือแล้วก็สถานที่ที่เหมาะสมแต่ตอนนี้ถามว่ามีเครื่องตรวจหรือยังเครื่องตรวจเดินทางมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเตรียมจะดำเนินการตรวจร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญคาดว่าใช้เวลาประมาณ10วันนะคะก็น่าจะรู้ผลส่วนประเด็นดร.วินผู้ต้องหาที่เคยมีพฤติการแล้วก็ได้รับอิสรภาพไปตอนนั้นมีข่าวว่าจะนงจะหนีอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ก็คือปล่อยตัวไปก็ยืนยันแล้วนี่ก็ชี้แจงอย่างที่พี่หนุ่มบอกนะยืนยันว่ามีมาตรการวางไว้ทุกอย่างนะคะถ้าเกิดว่าสมมติถ้าใครคิดจะหลบหนีจากคดีนี้หนีไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีขอศาลออกหมายจับทันทีกังวลไหมว่าถ้าเกิดว่าได้รับการปล่อยตัวไปจะมีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือเปล่าไปยุ่งเกี่ยวไหมยืนยันในมุมของปปช.ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็มีการรวบรวมหลักฐานสำคัญไว้ครบแล้วค่ะ
1: แน่เห็นไหมเราก็ฟังทางปปช.ชี้แจงนะ
0: เนาะ
1: แต่เหรียญมี2ด้าน
0: ใช่
1: ฉะนั้นแล้วอีกด้านนึงขอเชิญเชียร์คร
0: ับ ขอเชิญได้เลยนะคะเชิญคุณรังสิมันต์โรมดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยมาเปิดใจในรายการเรื่องใหญ่รายวันกับคุณออฟด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะคะเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้คุณผู้ชมว่าการทำงานของปปช.ที่ล่าช้าเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเมื่อกี้ที่พี่ออนเล่าไปละยังไม่ได้ตรวจเรื่องกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่น
1: ค่ะ
0: เนื่องจากต้นทุนเรื่องค่าใช้จ่าย
1: ครับ
0: นะคะเพราะว่าปปช.เนี่ยไม่มีงบประมาณจัดการส่วนนี้ขั้นตอนมันเลยล่าช้า
2: ค่ะ
0: พร้อมกับมีการทวงความรับผิดชอบจากปปช.นะในเรื่องของการปล่อย3ตัวผู้ต้องหาเนี่ยว่าถ้าหากปล่อยแล้วหลบหนีไปหรือว่าไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยปปช.จะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงลองฟังคุณรังสิมันต์ค่ะ
4: ได้ปปช.เนี่ยเขาก็ให้คำอธิบายว่าการที่จะตรวจได้เนี่ยมันต้องไปขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยที่เขามีเครื่อง
1: ใช่ครับ
4: ซึ่งมันมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายเมื่อจะต้องมีค่าใช้จ่ายแบบนี้ทางปปช.เนี่ยเขาก็ไม่มีงบประมาณคือพูดง่ายๆปปช.จะเขาจะขอใช้ฟรีแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยบอกว่ามันฟรีไม่ได้เพราะมันต้องมีเงินปปช.เนี่ยนะครับก็บอกตัวข้าพเจ้าเนี่ยไม่มีเงินนะครับก็เลยเจรจากันอยู่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการตรวจถามต่อไปว่าเนี่ยปปช.จะรับผิดชอบไหวไห
1: ม
4: ถ้าหากปรากฏว่า3คนนี้เนี่ยเกิดเขาหลบหนีขึ้นมานะครับหรือ2ถ้าเกิดว่าคดีนี้นะครับพยานหลักฐานมันเกิดกระทบกระเทือนขึ้นมาเนี่ยคุณจะรับผิดชอบไหวไหม
1: ครับ
4: เพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันลาม
1: ม
4: ันลามไฟลามทุ่มมันไม่ใช่แค่เรื่องของแค่3คน
1: ครับ
4: นะครับมันมีอีกตั้งกี่คน
0: นี่ค่ะ
1: ครับ
0: นอกจากนี้อาจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนะคะผอ.หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาของนิด้า ขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปปช.เนี่ยทำงานแบบไม่มีการวางแผนดีๆนะเพราะจริงๆก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนเกี่ยวข้องกับส่วนไหนบ้างขยายไปขนาดไหนนะฮะอาจารย์มองแบบนี้ว่าหากมีการวางแผนการทำงานมาดีๆเนี่ยก็น่าที่จะสามารถทำงานได้ทันตามความคาดหวังของประชาชนค่ะ
5: คือมันก็อ้างได้นะอ้างได้แต่ว่าก็อย่างที่ผมได้เรียนไปตอนต้นไงว่าถ้าคุณก็รู้อยู่แล้วเนี่ยเพิ่งมารู้ไหมว่ามี 6,000 คนอ๋อเพิ่งรู้เปล่าไม่ใช่นะคือรู้มาก่อนล่วงหน้าแล้วว่ามีคนอยู่แค่นี
1: ้ครับ
5: เพราะคุณก็ต้องประมาณการวางแผนให้มันชัดเจนวางแผนวางเป็นไหมในการทำงานน่ะถ้ารู้จักวางแผนให้มันชัดเจนแล้วก็หาคนที่มีความสามารถดูว่าตรงไหนที่มันเป็นคอขวดที่มันเป็นปมอยู่เนี่ยก็ไปทะลุทะลวงให้มันพ้นปมนั้นให้ได
1: ้
5: ถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยปปช.ก็อาจจะได้รับคำชื่นชมแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาก็คือมันพิสูจน์ไงว่ายังทำไม่ได้คือช่วงแรกเนี่ยปปช.เหมือนพระเอกเลยนะเข้ามาไปตรวจสอบแล้วตอนนี้เนี่ยจากพระเอกจะกลายเป็นผู้ร้ายหรือยังไง
1: นี่แหละคุณผู้ชมเอาจริงๆก็คือมันก็เอามันมีหลายคำที่เอาใช้คำว่าแรงกว่านี้นะเป็นเสียงในหัวเป็นเสียงในหัวคุณผู้ชมไปติดตามได้นะเรื่องใหญ่ไรวันได้คุยกับออฟชัยนนท์แล้วก็ได้เห็นมุมมองอีกหลายๆเรื่องนะคุณผู้ชมเอาส่วนอีกเรื่องนึงเอาเรายังอยู่ในเรื่องของอะไรอยู่ในเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับใครที่อาจจะบริจาคเงินไปช่วยเหลือเรื่องของน้ำทงน้ำท่วมต่างๆ
0: คนไทยใจดีอยู่แล้ว
1: คนไทยใจดีและตอนนี้มันเกิดกระแสดราม่ากันเกิดขึ้นอันนี้เราบอกตรงๆนะเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะ
0: ค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์เบียร์เองขวัญอุษามณีเองก็ออกมาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันบอกว่าเอาอีกฝั่งนึงเนี่ยเฮ้ยเอาเงินไปใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่าแล้วอีกฝั่งนึงวันนี้เขาก็ชี้แจงในมุมของเขาเหมือนกันนะอันนี้คุณเฟิร์สเนี่ยเขาก็ชี้แจงในมุมของเขาว่าเฮ้ยผมมาตั้งใจที่จะไปช่วยนะและล่าสุดเองคุณผู้ชมพอเขาเคลียร์กันเสร็จสับปั๊บในรายการช่องวันของเราได้คุยกับอาจารย์เบียร์อาจารย์เคลียร์ไหม
0: ค่ะ
1: เคลียร์หรือไม่เคลียร์เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
4: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
6: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกที่จะแก้แค้นกัน
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
9: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
2: ้ได้สิ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
10: ที่เดียว
1: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
10: พิเศษลูกค้า AAS
1: เท่านั้น
10: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
10: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
1: โทรออก
11: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
12: จูเลียตแอนจูเลียตก่อนตอนจบ
13: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู
14: ่พ่อกับแม่เราพาประกาศหนีไปชายแดนแล้ว
13: เธอก็ช่วยให้ประกาศหนีไปได้เหรอ
15: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
16: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
12: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 20:30 น
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
17: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
18: ่3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
19: ข่าวกลับมาติดตามข่าวแหกโค้งตอนนี้เวลามันเกิดปัญหาอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนไทยทำกันก็คืออะไร
20: ค่ะ
19: เราจะช่วยเขายังไง
20: เนาะ
19: อยากจะบริจาคจังเลยนู่นน
20: ี่
19: นะวันนี้ข่าวแหกโค้งเราเอาแบบเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครๆหลายๆคนแล้วกันนะพวกมูลนิธิบริจาคหรืออะไรยังไงอันนี้ไม่ได้กล่าวหามูลนิธิอะไรต่างๆนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าอ่ะพอมีน้ำท่วมเนี่ยก็มักจะมีดราม่าแบบนี้เรื่อยๆเลยนะฮะเรื่องของการบริจาคของหรือว่าการเอาเงินที่บริจาคเนี่ยเอาไปช่วยเหลือหรือเปล่าจริงไหมอะไรยังไงประเด็นสำคัญมาจากอาจารย์เบียร์กับขวัญอุษาบดีนะครับเพราะอาจารย์เบียร์กับขวัญอุษาบดีเนี่ยไปแจ้งความเลยนะเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้มีคนมาทำความรู้จักซึ่งเขาก็เพิ่งไปรู้จักกันตอนไปช่วยเหลือน้ำท่วมที่ล้มเกล้านี่แหละ
20: ค
19: ่ะก็บอกจะทำกับข้าวให้นะอาจารย์ก็ทำกับข้าวให้แรกๆก็ทำแต่หลังๆอาจารย์ก็เริ่มตั้งข้อสังเกต
20: ค่ะ
19: เพราะว่าอีกฝั่งนึงขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันเพราะวันนี้เขาชี้แจงแล้วก็ต้องฟังในมุมเขาด้วยนะก็คือคุณเฟิร์สคุณเฟิร์สเนี่ยเขาชี้แจงว่าผมไม่เคยทำอะไรที่มันไม่ดีนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เอาเงินบริจาคไปใช้จ่ายส่วนตัวด้วยในมุมของอาจารย์เบียร์ตอนแรกเนี่ยอาจารย์เบียร์บอกว่ายังไงอาจารย์เบียร์เนี่ยไปช่วยทำกับข้าวแล้วเอาไปแจกที่ร่มเกล้าพอเอาไปแจกที่ร่มเกล้าเนี่ยเฟิร์สก็มาทำให้ทีนี้มันมีประเด็นนึงก็คือว่าวันสุดท้ายไม่ใช่วันสุดท้ายสิวันล่าสุดเนี่ยเฟิร์สบอกว่าผมเนี่ยสามารถทำข้าวกล่องได้ประมาณ 4,000 กล่อง
20: โอ้
19: อาจารย์เบียร์ก็ดีโอ้โหเหมือนกัน
20: เยอะนะ
19: หุ้ยอาจารย์เบียร์บอกทำได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอ
20: ค่ะ
19: เฮ้ยไม่น่าเชื่ออาจารย์ก็ไม่ได้ให้เงินไปแค่ตั้งข้อสังเกตก่อนหลังจากนั้นเองคุณผู้ชมครับอาจารย์เบียร์เนี่ยมีการโอนเงินนะรายวันเนี่ยเบิกไปเรื่องของค่าข้าวเนี่ยประมาณแสนกว่าบาท
20: โอ้โห
19: อีกคนนึงก็คือขวัญอุษามณี
20: ค่ะ
19: ขวัญอุษามณีเนี่ยก็ไปช่วยกับอาจารย์เบียร์ใช่ไหมล่ะก็ลงพื้นที่ไปช่วยดูนี่นั่นไปกับอาจารย์เบียร์ขวัญอุษามณีก็มีการโอนเงินค่าวัตถุดิบ จริงๆเนี่ยขอ 50,000 แต่ขวัญเนี่ยให้บอกว่าสัก 36,000 เป็นค่าวัตถุดิบขวัญก็เลยมีการโอนเงินค่าวัตถุดิบไปให
20: ้
19: ก็โอนไปให้เหมือนกันแต่ขวัญก็บอกว่าเอแล้ววัตถุดิบอ่ะขวัญได้ข่าวได้ข่าวมาว่าก็ไม่ได้ทั้งหมดนี่มันตัวเลขจริงนี้จริงหรือเปล่าขวัญก็เลยแบบอยากจะหาหลักฐานนะว่าเฮ้ยใบเสร็จมีไหมอ่
20: ะ
19: ใบเสร็จอ่ะที่ขวัญอยากได้ปรากฏว่าตัวใบเสร็จเนี่ยที่เฟิร์สเอามาให้เนี่ยที่ขวัญเขาก็ยังคลางแคลงใจอยู่อ่ะคุณผู้ชมคือมันเป็นใบเสร็จที่มันเป็นบินเงินสดอ
20: ่ะ
19: แล้วก็เขียนมาพืชเลยขวัญบอกเอ้ามันได้หร
20: อ
19: ในสิ่งที่ขวัญเขาติดใจนะซึ่งทางเฟิร์สเองก็เขาก็ชี้แจงในมุมของเขานะเขาบอกเอาไปซื้อของแบบนี้ดับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาจะไม่มีหรอกบินใบกับภาษี
20: อ
19: ่ะลองฟังอาจารย์เบียร์ก่อนครับ
21: มันบอกว่าตัวมันเองก็แย่ตัวมันเองก็ลำบากแล้วมันเอาเงินจากไหนไปเที่ยวอย่าลืมนะว่าคำพูดของคนโกหกเวลามันพูดอ่ะมันเคยจำคำพูดตัวเองได้เหรอคุณเปิ้ลนาคอนวันที่รู้ว่าโดนหลอกแล้วเนี่ยคุณเปิ้ลเป็นคนพูดกับอาจารย์เองว่ามันพูดอยู่คำหนึ่งว่าผมเองก็ลำบากแล้วคุณเปิ้ลก็ยังพูดว่าเอาลำบากแล้วมาทำทำไมแต่ผมว่ามีใจอยากทำถ้ามึงลำบากมีเงินจากไหนไปเที่ยวแล้วโอนเงินปุ๊บมันไปเที่ยวปั๊บเลี้ยงเองเดี๋ยวเลี้ยงเองไม่ต้องทีมงานที่เขามาเป็นอาสาเนี่ยเขาอยู่กับอาจารย์เขาบอกว่าพยายามจะจ่ายเงินค่าเหล้าค่าอะไรให้มันไม่เอามันบอกว่าเดี๋ยวมันจ่ายเองเลี้ยงเองทุกอย

0: ัดเลยคำถามเอาเงินมาจากไหนเลี้ยง
1: พออาจารย์เบียร์พูดแบบนี้ปรากฏว่าชาวโซเชียลก็ขยันขุดน
2: า
1: ตาชาลอมานอฟ FBI ก็เข้าสิ
2: สาขาออนไลน์
1: สาขาออนไลน์เสร็จสับก็ไปขุดคุยกันเอ๊ะตอนที่ไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยแล้วบอกจะเอาเงินไปซื้อพวกผักพวกอาหารเนี่ยมันมีภาพคลิปปรากฏอยู่ว่าอ้าวนี่ไง
2: โอ้ทำลายเดียวกันเหรอคะเพราะความเป็นธรรม
1: อ้าวถูกไหมล่ะก็อยู่ในเอ็กอยู่กับสาวๆดื่มแอลกอฮอล์มีผู้หญิง3คนนั่งกันอยู่ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตอ
2: ัน
1: นี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณเฟิร์สด้วยน
3: ะ
1: ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยไอ้เงินที่เขาเร่งรัดให้เราโอนไปเนี่ยเอาเงินมาใช้ตรงนี้หรือเปล่าแต่ที่คุณปัดก็สงสัยแต่คุณเฟิร์สเขาก็ชี้แจงว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวกันมันคนละส่วนนะมันคนละส่วนการเนี่ย
2: เขาพยายามจะชี้แจงว่าเงินบริจาคก็บริจาคอันนี้เงินส่วนตัวเขาเที่ยวเองประมาณน
1: ี้ใช่ถูกไหมล่ะอันนี้คือในส่วนของเขาชี้แจงแต่ว่าไอ้ตัวภาพอะไรมันก็ยังดูน่าคลางแคลงใจก่อนหน้านี้อาจารย์เบียร์ก็บอกใครนะ
2: มิปนาคอนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เรียกว่ามีข้อกังขาแล้วกันนะคะก็คือเอาเงินไปประมาณ 20,000 บาทจากมูลที่ไทยนาคาไปทำเข้ากล่องเนี่ยค่ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ฉะเชิงเทราแล้วก็นครนายกในมุมของพี่เปิ้ลบอกว่ามันเหมือนใช้ชื่อของมูลที่ไทยนาคาไปขอสติ๊กเกอร์ติดบนรถด้วยแล้วก็เหมือนอ้างชื่อหรือเปล่าไปรับถุงยังชีพ30ชุดจากสโมสรหนึ่งละกันนะคะก็เหมือนใช้ชื่อของพี่เปิ้ลนี่แหละแล้วไปขอโควต้าของถุงยังชีพนอกจากนี้ก็มีผู้สนับสนุนรายอื่นโอนเงินไปช่วยผู้ชายคนนี้เหมือนกันแล้วก็ทำเข้ากล่องไปกว่า 400,000 บาท
4: โอ้โห
2: เป็นผู้หญิงด้วยรู้สึก
1: ใช่ไหมใช่
2: บริจาคเข้าสารไป20กระสอบมีคนเอาซอสเครื่องปรุงเวลาที่มีงานบุญแบบนี้ค่ะคนเราก็สะดวกตรงไหนให้อะไรซอสเครื่องปรุงวัตถุดิบอาหารสดมาให้ก็เยอะแต่ผู้ชายคนนี้ที่อ้างตัวเป็นจิตอาสาก็ยังคงจะไปบอกกับคนเหล่านี้อย่างพวกพี่เปิ้ลบอกว่าคือวัตถุดิบมันไม่พอแล้วก็มีการเขียนเบิกอย่างที่พี่หนุ่มบอกแล้วบางทีเขาไปตรวจเช็ครายการเขาอาจจะเจอว่าบางรายการมันซ้ำซ้อนกันหรือเปล่าอย่างไรก็เป็นความคาใจกังขาอีกท่านหนึ่งแล้วกันพี่บุ๋มปนัดดา
1: อันนี้เกือบเนี่ยเกือบ
2: ก็เกือบเหมือนกันอ้างว่าก็เนี่ยค่ะที่ก็พูดถึงเคสนี้ว่าที่อาจารย์บีออกมาเปิดเรื่องนี้แล้วก็น้องขวัญอุษามณีเนี่ยนะคะโดนทักมาเหมือนกันอย่างที่พี่หนุ่มบอกแหละนะบอกว่าจะทำเป็นโรงครัวแล้วก็ขอโคกับมูลนิธิของคุณบุ๋มแต่ว่าทีมงานในมุมของพี่บุ๋มบอกว่าจับโปะได้ซะก่อน
4: ค่ะ
2: ก็เลยไม่ได้ให้ไปแล้วก็ทิ้งท้ายว่าจริงๆตอนนี้คนกำลังลำบากอย่าไปหากินกับเรื่องแบบนี้มันไม่ดีนะคะแล้วก็มีการเผยภาพบินที่นำมาเบิกอะค่ะก็เนี่ยแชร์คลิปนี้กันไป
1: ส่วนมากมันจะเป็นแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าคือแหมมันจะพูดว่าเป็นหลักฐานเรื่องของการเบิกเราก็เขียนได้ไหม
4: ค่ะจริงๆก็เขียนได้พูดตรง
1: ๆเอามันก็เขียนได้นะ
4: แต่เมื่อกี้พี่บุ๋มบอกไงว่าราคาเหมือนราคาสร้างบ้าน
1: อ่
4: ะ
1: ใช่
4: แต่ไม่มีโรงครัว
2: ดูถูกคนทำงานครัวมืออาชีพมากเพราะของมันแพง
1: พลิกด้านบนเห็นไหมสองร้อยเห็นไหมสามร้อยผมว่าเป็นตัวเลข300นะก็พลิกสามคือราคาเหมือนสร้างบ้านหลายอย่างมันเวอร์เกิน
2: พลิก300กระเทียม200แล้วก็พี่บุ๋มก็เลยเปรียบเทียบโอ้สั่งมาจากญี่ปุ่งญี่ปุ่นต่างประเทศเหรอราคามันถึงสูงอย่างเงี้ย
4: กระเทียมดำเหรออะไรเงี้ยเหรอ
1: ใช่ใช
2: ่หมูไก่ทำไมมันแพงไปหมดเลยเนี่ยแล้วเหมือนแบบทำไมถึงคนที่เป็นคนครัวมืออาชีพเวลาทำโรงครัวแบบเนี้ยค่ะเขาก็จะรู้ว่าจะซื้อวัตถุดิบราคาดีได้ที่ไหนเอางี้ดีกว่า
1: ไม่อย่างบุ๋มเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาก็จะทำโรงครัวใช่ไหมล่ะไปตามที่ต่างๆมิฉะนั้นเนี่ยตัวเลขต่างๆเนี่ยบุ๋มไม่คนละเอียด
2: ก็จะเห็น
1: เขาทำบุรีทีเขาจะเป็นคนละเอียดนะเขาจะตรวจนะบุ๋มไม่จะมาตรวจเลยว่าเฮ้ยอันนี้เป็นราคาไงเขาละเอียดบุ๋ม
4: เพราะว่ามันคือเงินบริจาคที่คนช่วย
1: มาพอเขามาตรวจดูเนี่ยบุ๋มก็จะบอกว่าเฮ้ย
2: มันมีความต่างใช่ไหม
1: มันมีความต่างเรื่องของราคาคือโรงครัวของบุ๋มเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยราคาจะซื้อพริกซื้อประมาณนี
2: ้
1: แต่ปรากฏว่าเฮ้ยเวลาเขาเขียนมาเบิกเฮ้ยทำไมเขียนประมาณนี
2: ้
1: บุ๋มก็เลยไม่เอา
2: แล้วก็เลยแบบ
1: ไม่โดนไปด้วย
2: ออร์แกนิกล่าสุดนะคะอาจารย์เบียร์แล้วก็น้องขวัญอุษามณีก็ฝากถึงผู้เสียหายรายอื่นเขาอยากจะให้รวมตัวไปแจ้งความกันก็ไปกันแล้วที่กองปราบเนาะก็จะได้รวบรวมกันมันก็ต่างกรรมต่างวาระนะถ้าเกิดว่าพบว่ามีมูลค่าความเสียหายมากขึ้นณตอนนี้ล่าสุดเนี่ยในมุมอาจารย์เบียร์บอกว่าน่าจะมีคนที่เข้าใจว่าตัวเองโดนหลอกแล้วกันนะประมาณ 1-2 ล้านบาทแล้วนะคะแล้วก็ฝากถึงคนที่กำลังสงสัยว่าเอ๊เราจะเคยโดนคนนี้หลอกไหมไม่ว่าจะอยู่ในวงการบันเทิงหรือไม่อยู่ก็สามารถเข้าไปให้คำปรึกษาให้ข้อมูลกับตำรวจได้ทั้งสองยืนยันทั้งอาจารย์เบียร์แล้วก็น้องขวัญบอกว่าก็ยินดีช่วยเหลือผู้เสียหายจะได้มีการตรวจสอบและไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นซ้ำซ้อนอีกนะคะ ส่วนเพื่อความเป็นธรรมอย่างที่พี่หนุ่มบอก

0: เนาะคนที่อ้างตัว
1: ถูกไหมต้องให้คุณเฟิร์สเขาชี้แจงนะวันนี้เขาก็ชี้แจงได้นะ
0: ใช่
1: แต่ละคนที่มาออกก็เอาเฟิร์สไม่ลงนะ
0: เออแกก็คือถามมาแกตอบไปใช่ไหมพี่น
1: ุ่มเขาก็เอาก็พูดถึงวันนี้เฟิร์สเขาก็ชี้แจงแบบฉากๆเหมือนกันนะ
0: เออในเหตุผลของเขานะโฟนอินเข้ามาในรายการหนกระแสของพี่หนุ่มกันชัยนะคะก็ปฏิเสธข้อหาเรื่องการโกงเงินค่ะยืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยบริสุทธิ์ใจแล้วก็มีหลักฐานมีบินค่าใช้จ่ายครบถ้วนและพร้อมจะไปแสดงต่อตำรวจเจ้าตัวบอกว่าเงินทุกบาทที่เอาไปอ่ะทำเข้ากล่องหมดเลยค่าวัตถุดิบค่าจ้างรถตู้เอาเงินไปช่วยผู้ประสบภัยจริงไอ้ปมเรื่องบินและค่าอาหารกล่องเจ้าตัวบอกว่าก็มีบินแล้วก็หลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับค่าอาหารกล่องเป็นบินที่แม่ค้าที่เขาไปซื้อออกให้อย่างถูกต้องปฏิเสธว่าไม่ได้เอาเงินที่ได้รับบริจาคไปเที่ยวภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะ
2: คะ
0: ส่วนเงินที่ตัวเองไปเที่ยวร้านเหล้าเอาไปจริงแต่เป็นเงินส่วนตัวค่ะ
1: คนละก้อนกัน
2: นะส่วนเรื่องวัตถุดิบล่ะก็ชี้แจงว่าของที่คนเอามาสนับสนุนเนี่ยอย่างพวกเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเขาบอกว่าปริมาณเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการทำอาหารของเขานะคะเลยต้องไปซื้อผักซื้ออะไรเพิ่มเองเขาว่าอย่างนี้นะแต่ฝั่งผู้เสียหายเนี่ยก็แย้งประเด็นนี้กลางรายการเลยนะว่าเนื้อสัตว์ที่ได้มาเนี่ยมันมากพอนะแล้ววันดังกล่าวจิตอาสารายนี้เนี่ยก็มีอาการมึนเมาจนน็อกอยู่หน้ารถด้วยไม่ได้ลงไปซื้อผักนี
1: ่
2: ตามที่แย้งมา
1: ก็คือว่
2: า
1: พูดชื่อไอซ์เนี่ยเขาอยู่ทีมเดียวกับคนนี้
2: ใช่
1: ไอซ์เขาบอกว่าโอ้โหผมรู้ทุกอย่างอีกคนน่ะเมาอยู่หน้ารถผมนี่แหละเป็นคนไปดูวัตถุดิบต่างๆเอง
2: นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็บอกว่ายอมรับว่าเรื่องดื่มสุราเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่พอถูกทนายกับผู้ร่วมรายการคนอื่นๆนะที่ตั้งคำถามมาเนี่ยว่าแล้วเรื่องของการนำชื่อล่ะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เบียร
1: ์
2: พี่เปิ่นนาครไปแอบอ้างเพื่อขอรับเงินเนี่ยว่ายังไงเจ้าตัวปฏิเสธนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เขาบอกว่า
2: ปฏิเสธ
1: คือเขาบอกเขามีหลักฐานมีหลักฐานเป็นคลิปเป็นเอามาบันซี่เขาก็ท้าเหมือนกันนะเขาบอกเขามีหลักฐานก็เอามา
2: ใช่อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะส่วนเรื่องประเด็นอาชีพอ่ะก็คือเห็นเขาบอกว่ามีหลากหลายอาชีพมากนะคะเจ้าตัวเขาก็บอกว่าเขาทำงานมาหลากหลายนะเป็นพนักงานขับรถทำเอกสารหรือเรื่องร่างทรงล่ะรวมถึงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพิธีทำไสยศาสตร์พิธีกินเจแต่ในรายการเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยเขาถามว่าแล้วร่างทรงเนี่ยถ้าเป็นเนี่ยเป็นของใครเจ้าตัวเขาบ่ายเบี่ยงนะ
1: คืออ
0: ๋อเทพไหนมาประทับอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: เป็นร่างของปกติก็จะมีร่างว่าเป็นเทพเป็นใครอย่างเงี้ยเอามาลงอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: อันนี้เขาก็ไม่ระบุ
1: เป็นแต่ประเด็นสำคัญนะคือประเด็นสำคัญน่ะทุกคนน่ะก็อยากจะฟังคำถามนี้จากพี่หนุ่มเหมือนกันนะคืออะไรรู้ไหมพี่ทำอาชีพอะไรครับเข้าใจไหมพี่ทำอาชีพอะไรทำไมถึงพี่มีเวลาไปเป็นจิตอาสาช่วยคนนู้นคนนี้คนนั้นเขาก็เลยบอกว่าผมทำมาหลายอาชีพและทีนี้เนี่ยชาวโซเชียลเดี๋ยวคุณผู้ชมนะโซเชียลเขาก็ไปขุดคุยมาเอ้าเขาเป็นร่างทรงด้วยเขาเป็นร่างทรงเนี่ยพี่หนุ่มก็เลยถามว่าออกขอโทษนะครับพอเป็นร่างทรงช่วงนี้เป็นช่วงกินเจ
0: มันต้องถือศีล
1: หรือเปล่าแล้วไปเที่ยวไปเที่ยวในผับไปดื่มแล้วได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทางนั้นก็บอกว่า
0: หรือช่วงนั้นก่อนกินเจเปล่า
1: อันนี้ไม่รู
2: ้ไม่รู้แล้วเขาว่าไงเขาว่าไง
1: เขาก็พยายามจะชี้แจงในมุมของเขาซึ่งเขาก็ชี้แจง
0: ได้
1: เขาก็ชี้แจงในมุมของเขาไป
2: โอเคก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ไม่มีใครเอาลงได้แต่ล่าสุดมาดูกันอีกหน่อยแล้วกัน
0: ยังไง
2: บิ๊กเกรียนก็ออกมาโพสต์เพิ่มเติมนะคะว่าชื่อของชายคนนี้รันทุกวงการนะเนี่ยทั้งเรื่องการโกงเจ้าของสวนทุเรียนความเสียหายนี่ 4-5 ล้านบาทเลยนะคือเอาเงินไปไอ้เอาของไปแต่ไม่จ่ายเงินชักดาบหายแซบ
1: แต่นี่เป็นข้อกล่าวหานะ
2: เป็นข้อกล่าวหาอันนี้บิ๊กเกียมโพสต์นะคะคุณผู้ชมและรวมถึงมีเจ้าทุกแจ้งความมากกว่า10คนดำเนินคดีเกือบปีแล้วตำรวจยังนิ่งๆชื่อนี้ค้นหาใน Google จะขึ้นเป็นบุคคลที่ควรระวังนักต้มตุ๋นทั่วไทยล่าสุดแฝงตัวเป็นนักบุญทำโรงครัวช่วยน้ำท่ว
0: ม
2: หลอกเงินอาจารย์เบียร์และขวัญสูญไปเป็นแสนก่อนโป๊ะแตกเอาเงินไปเที่ยวผับอันนี้เป็นโพสต์ที่คุณผู้ชมเห็นตามนี้เลยนะคะแต่อันนี้ก็อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดให้ฟัง
1: 6โมงเย็นเอง
2: เนาะแต่เมื่อช่วงเย็นนี้คุณผู้ชมมีอีกค่ะคืออาจารย์เบียร์เนี่ยได้มีโอกาสเราได้คุยนะในรายการออนไลน์กับทางวันนิวส์เรา
1: ครับ
2: เขามีการฝากถึงข้อความเนี่ยไปหาคุณเฟิร์สด้วยนะมีทิ้งท้ายประโยคนึง
1: ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้เคลียร์ได้คุยกันแล้วพอเคลียร์เสร็จคุยเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์เบียร์บอกว่าขอเอกสารขอหลักฐานเปิดพร้อมเมื่อไหร
2: ่
1: พร้อมเมื่อไหร่อาจารย์ก็พร้อมเมื่อนั้นลองฟังอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากไปถึงเฟิร์สไหมครับ
3: ก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากอย่างเดียวก็เฟิร์สรีบเตรียมตัวเอกสารให้เต็มที่ของครั้งที่ผ่านมาเฟิร์สจะไปเคยเจออะไรก็แล้วแต่จะเคยใครดำเนินคดีมาจะรอดตัวมาได้แต่เฟิร์สถ้าเฟิร์สผิดเฟิร์สจะไม่รอดในครั้งนี้ เฟิร์สจะกลายเป็นฝืดแน่นอนจากครั้งนี
4: ้
3: เพราะฉะนั้นขอให้เฟิร์สมีสติเตรียมตัวรอรับหาเอกสารหลักฐานถ้าปั้นถ้าแต่งอาจารย์ไม่เหมือนคนอื่นอาจารย์ทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าอาจารย์ลงมือแล้วอาจารย์ทำจริงจังมากแล้วอาจารย์จะตามจนถึงที่สุด
1: ดี
2: อ่ะเดี๋ยวนะอันนี้คือเพิ่งตอน 6:00 น.เย็นนั่นหรอ
1: ที่อาจารย์เนี่ย 6:00 น.ครึ่งที่ผ่านมาเนี่ย
0: ก็พี่หนุ่มเพิ่งลงมา
1: เข้าใจไหมอาจารย์บอกเลยเฟิร์สอาจารย์รอหลักฐานอยู
2: ่
1: แล้วอาจารย์ไม่จบแค่นี
2: ้
1: อาจารย์จะไปต่อจนกว่าอาจารย์จะเห็นหลักฐานต่างๆแล้วถ้ารู้สึกว่ามันรู้สึกยังคาใจอยู
2: ่
1: อาจารย์จะไปต่อ
2: เนาะแล้วเมื่อกี้เฟิร์สจะกลายเป็นฝืด
1: เ
2: อาจารย์ก็เพื่อความเป็นธรรมนะก็เอาหลักฐานมาชี้แจงซะ
0: ว่ากันด้วยพยานหลักฐานเนาะ
1: นะครับแต่ก็เป็นอุทาหรณ์นะสำหรับหลายๆคนน
2: ะ
1: จะบริจาคจะช่วยน้ำท่วมจะอะไรเอาสิ่งที่คุณสบายใจแต่ไปให้เองก็ได้อาจจะลงพื้นที่หรือให้สำนักข่าววันเดียวของเราก็ได้
0: ใช่ใช่
1: ถูกไหมฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราเนี่ยยังลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมอยู่นะพื้นที่ที่ตอนนี้เฝ้าระวังอยู่ราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีปรากฏว่าคุณผู้ชมครับมันมีนาทีชีวิตนะที่เราต้องมาเตือนน้ำท่วมทุกวันเพราะอะไรรู้ไหมนี่ไงนี่เป็นนาทีชีวิตครับเด็ก2คนพี่น้องถูกกระแสน้ำพัดแล้วตัวเองก็คือเกาะอยู่กลางต้นไม้เลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
5: เอาไปก่อนพี่เอาไปเลยเร็ว
6: และ

0: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
1: มหากรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีดวลเพลงชิงทุนไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบุญกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองและพบกันในงานดวลเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮอ

0: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
1: แค่คืนผมมาก็พอ
0: ตอนนี้อะไร
2: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนะเว้ย
3: ไม่ได้รู้สึกรักแปลเว้ย
4: เหตุผลอะไรของ
5: ก็ปกตินะสำหรับว่า
6: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่คืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
7: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: จอรับ
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: มันกำลังจะมีงาน exhibition จัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
3: กูเอาไงดีวะ
4: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับบีเนี่ย
3: คิดถึงเหมือนกันครับรูปสวยมากเลยนะ
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
6: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
7: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
6: เลือกซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวด

0: ลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
1: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
3: ยามาฮ่า Enmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
4: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับยังตามกันเรื่องของน้ำนะราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีนะครับเตือนกันไว้เพราะว่าบางทีน้ำป่าไหลหลากมาแล้วหลายๆคนนะโดยเฉพาะเด็ก
5: ๆ
4: คุณผู้ชมครับมีนาทีชีวิตที่กู้ภัยไปช่วย2พี่น้องครับ
6: ขอไว้ก่อน
7: เย็น
8: ๆเราฝึกไว้ก่อน
7: เร็วมาใจเย็นไม่ต้องรีบถอยมาโอเคถอยใกล้ๆลงรถขึ้นมาใกล้โอ้ยสู้ลูก
9: นี่มา
7: ขึ้นมาโอเค
4: โอ้โหคุณผู้ชมครับพี่เนี่ยรักน้องมากเลยนะฮะ
5: ค่ะ
4: พี่ว่ายังไงรู้ไหมเอาน้องผมไปก่อนพี
5: ่
4: น้องผมไม่ไหวแล้วพี่กู้ภัยเขาก็เลยเอาน้องดึงขึ้นมาก่อน
5: ค่ะ
4: คนที่ขึ้นมาคนแรกเป็นน้องนะครับแล้วก็ตามมาด้วยพี่แต่ช่วยได้ทั้งสองคนนะครับคุณผู้ชมครับนี่อำเภอปากท่อราชบุรีเด็ก2คนเนี้ยอยู่ในสภาพก็คือใกล้หมดแรงแล้วใกล้หมดแรงแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะทีมกู้ภัยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็กลุ่มอาสานะเข้าไปช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเด็กชายผู้พี่ตะโกนบอกเอาน้องผมนี่ช่วยน้องแล้วฮะ
5: ค่ะ
4: แล้วจากนั้นก็ช่วยพี่ขึ้นมาอุ้มเด็กขึ้นมาขึ้นบนเรือได้อย่างปลอดภัยนะครับน้องๆเล่าให้ฟังเขามากัน5คน
5: อ
4: ีก3คนเนี่ยหนีขึ้นฝั่งได้ตอนน้ำป่าไหลหลากมา
5: ค่ะ
4: เหลือ2คนที่ปลิวมาแบบนี้นี่เป็นนาทีชีวิตที่ยังช่วยได้นะคุณผู้ชมนะนี่จังหวัดราชบุรีอีกพื้นที่หนึ่งตำบลห้วยยางโทนนะครับอยู่ในซอยวัดป่ามหาอุทุมพรนี่ฮะคุณผู้ชมนี่เป็นนาทีชีวิตเหมือนกันกู้ภัยไปช่วยเหลือเป็นคณะพระภิกษุเกือบถูกกระแสน้ำป่าไหลหลากมันพัดหายไปนะครับเพราะว่ารถกระบะที่คณะพระภิกษุชุดนี้เขาเดินทางมาถูกน้ำป่าไหลหลากแล้วมันพัดพอพัดไปเนี่ยมันตกลงไปในบ่อข้างทางนะครับคุณผู้ชมพระลูกวัดที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าในรถเนี่ยมีผู้โดยสารรวมแล้วทั้งหมดนะ8คน
5: ค่ะ
4: หน้ารถมีคนขับมีเจ้าอาวาสเบาะหลังมีแม่ชีส่วนกระบะหลังมีหลังคาคลุมอยู่ฮะแล้วมีพระภิกษุประมาณ5รูปกำลังต้องการจะเดินทางออกจากวัดป่าเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจอีกวัดนึงอยู่ห่างออกไปประมาณ3กิโลเมตรปรากฏว่าคุณผู้ชมพอรถเคลื่อนตัวระดับน้ำมันยังไม่สูงมากถูกไหมล่ะ มันกำลังมาแต่พอถึงจุดเกิดเหตุผลปรากฏว่ามวลน้ำมันมาจากไหนก็ไม่รู้ มาเยอะมากก็มาเร็วฮะมันแรงด้วยซัดมาท้ายรถจนรถเนี่ยพุ่งตกลงไปในบ่อข้างทางพระสงฆ์คารวาสแม่ชีเนี่ยตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดมาได
5: ้
4: เบื้องต้นคุณผู้ชมพระเนี่ยนะช่วยได้ทั้งหมด5รูปแม่ชี1แล้วก็คนขับอีก1ปรากฏว่าคุณผู้ชมหายไปอีก1รูป
5: ดูส
4: ิ
5: พ
4: ี่เน
5: ี่ย
4: โอ
5: ้
4: โห
5: ด
4: ูสภาพรถอ่
5: ะ
4: 1รูปที่หายไปชื่อว่าพระณัฐพลอายุ30ปีปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับมูลนิธิร่วมกตัญญูโพสต์ภาพแสดงความเสียใจนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยวันนี้ระดมกันงมค้นหาปรากฏว่าไปเจอร่างของพระณัฐพลจมอยู่ล่างบ่อฮะนำร่างขึ้นมานะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะคุณผู้ชมนะอีกพื้นที่หนึ่งตำบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรีนะครับน้ำป่ามาเร็วมากนะครับเพราะว่าฝนมันตกแช่นานหลายชั่วโมงชาวบ้านก็ขนของหนีน้ำกันหมดเลยคือเอาจริงๆน้ำมันมาเร็วอ่ะขนแทบไม่ทันครับชาวบ้านบางรายสูญเสียบางคนเขาเลี้ยงอะไรเลี้ยงหมาเลี้ยงหมูบางคนเลี้ยงลูกไก
5: ่
4: เนี่ยลูกไก่ทั้งตายหมดเลยมีลูกไก่อยู่30ตัว
5: ค
4: ุณผู้ชมพืชผลทางการเกษตรก็เสียหายหมดนะครับและที่สำคัญนักข่าวของเราไปบ้านของคุณยายโอ้สงสารคุณยายจังคุณยายอายุ77ปีแล้วยายเพิ่งจะออกมาจากโรงพยาบาลยายมาเดินลุยน้ำแบบนี
5: ้
4: โอ้เจอสภาพน้ำแบบมาแบบไม่ทันตั้งตัวโชคดีคุณยายได้น้องสาวอายุ71ปี
5: จริงๆก็สูงวัยทั้งคู่เลย
4: โอ้โห71กับ77 77มาช่วย77ได
5: ้ค่ะ
4: ฟังเสียงคุณยายหน่อยครับ
10: เอ้ยโหใจแล้วก็พ่อนี่หมอบอกยายหมดสิทธิ์ทำงานแล้วนะ
4: ครับ
10: เฉยๆอย่าไปยกของนะฉันตื่นเข้าห้องน้ำนั่นน่ะนอนอยู่ติดห้องน้ำนั่นเลย
4: ครับ
10: ความที่เราไปไม่ได้น้องไม่มาแต่ยังดีที่ว่ายัง

0: เนี่ยค่ะค่อยๆไต่กันมาแล้วก็ใส่ชูชีพนะคะสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่ร้องขอก็คือว่าอาหารยาเวชภัณฑ์โดยเฉพาะตอนนี้น้ำกัดเท้
1: า
0: เป็นปัญหาที่หลายพื้นที่ร้องขอยามากๆแล้วก็ความหวังว่าอยากจะให้น้ำลดโดยเร็วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทยอยนำเข้ากล่องน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายนอกจากคนในชุมชนแล้วคนใช้รถใช้ถนนก็เจอความยากลำบากเหมือนกันไปดูคลิปที่มีคนโพสต์เอาไว้กำลังจะเลี้ยวเข้าถนนเพชรเกษมค่ะที่เขาย้อยรถทางหลักมาต่อเนื่องเลยเนา
1: ะ
0: กระบะคันหน้าจู่ๆเขาหยุดนิ่งน้ำมันก็เลยทะลักเข้าตัวรถเขาลำโพงรถเข้าของเสียหายพอถามกระบะคันหน้าว่าพี่ทำไมพี่อยู่ดีก็เบรกไม่ไปต่ออ่ะคือคันหน้าเขาก็มีสาเหตุบอกว่าคือมันใส่เกียร์ไม่เข้าน้ำมันท่วมไม่รู้สิก็เลยเอาคลิปนี้มาประกาศตามหาคนในคลิปที่เขาบอกเป็นคู่กรณีก็ว่าได้นะคือใส่เกียร์ไม่เข้าจริงหรอกลับมาคิดดูแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยรถคันหลังก็เดือดร้อนกันเยอะมากนะคะหลายคนเห็นคลิปนี้ก็เห็นใจนะกระบะคันที่น้ำเข้ามาแล้วลำโพงเขาเสียหายแต่บางคนก็บอกว่าไอ้คันหน้าที่เขาจอดรอจังหวะรถเลี้ยวเนี่ย
1: ค
0: ือน้ำสูงแบบนี้เป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นอย่างที่เขาบอกก็ได้ก็คือใส่เกียร์ไม่เข้า
1: อ
0: าลามตกตกใจก็ฟังสองมุมเดี๋ยวรอว่าพูดคุยกันแล้วก็ชี้แจงกันนะคะหรือบางทีก็เจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเจอในช่วงน้ำท่วมคุณผู้ชมดู
1: ยังไงคะ
0: โอ่งมาจ่าเชีย
1: ฮะอุ้ยใหญ่นะ
0: ขับมาเจอโอ่ง
2: เบรกทันเบรกทัน
0: โอ่งตัดหน้าระยะกระชั้นชิดแต่ว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะ
1: มาดู
2: ประกันนะ
1: ค่ะแล้วจะบอกประกันว่าไงโอ่งตัดหน้า
0: โอ่งตัดหน้าคู่กรณีเป็นโอ่ง
1: ดีนะมีหลักฐานเนี่ย
2: เบรกทันไม่เกิดอุบัติเหตุ
1: ไม่เกิดนะถ้าเกิดนี่คือไม่รู้จะแจ้งประกันยังไงจริงๆค่ะขยับมาดูที่กาญจนบุรีกันต่อค่ะฝนยังต่อเนื่องนะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพื้นที่ของอำเภอเมืองเจอฝนไปกว่า3ชั่วโมงแล้วตกอย่างหนักเลยนะคะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายจุดค่ะระดับน้ำบางแห่งก็เกิน1เมตรอ่ะคุณผู้ชมสายหลักสายรองนะถนนเนี่ยค่ะถูกตัดขาดหมดเลยหลายคันเนี่ยก็ย้ำจริงๆว่าอย่าฝืนเลยไปต่อไม่ได้รถเล็กทั้งหลายนะคะแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะเสียหายค่ะก็มีเอามาเล่าให้ฟังกันบ่อยๆแต่บางชุมชนค่ะน้ำก็ท่วมขังสูงจนหลายร้านค้าปิดหนีน้ำกันเลยค่ะหลายๆเสียงนะคุณผู้ชมนะเขาพูดกันเลยว่าน้ำท่วมครั้งนี้กาญจนบุรีรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีแล้วค่ะ
2: จริงเนาะ
1: โอ้น่าเห็นใจจริงๆค่ะขยับมาดูกันที่พื้นที่ภาคกลางกันต่อคือแม้ว่าในระดับแม่น้ำของเจ้าพระยาเองเนี่ยมีเริ่มลดลงแล้วนะแต่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโพนางดำออกค่ะที่จังหวัดชัยนาทยังต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังที่เริ่มเน่าอ่ะ
2: ส
1: ่งกลิ่นแล้วค่ะนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยเทศบาลเองก็มีเตรียมเครื่องสูบถึง14เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำพร้อมกับการแจกตัวน้ำหมัก EM นะคะที่จะไปช่วยปรับสภาพน้ำแล้วภาพรวมในพื้นที่ตอนนี้ก็กระทบไปกว่า 5,000 ครัวเรือนแล้วคุณผู้ชมมาดูกันต่อที่พระนครศรีอยุธยาค่ะมีคุณครูคนนึงค่ะครูไกสอนมาเล่าเรื่องราวให้ฟังดูนะพื้นที่นี้โอ้โหน้ำท่วมสูงขนาดน
2: ี้ระดับ
1: ค่ะนี่คือโรงเรียนวัดบางกระทิงพิสิทธิวิทยาคารค่ะคืออยู่ที่อำเภอเสนาน้ำเนี่ยมาท่วมสูงกว่า2เมตรแล้วค่ะและท่วมแบบนี้21วันแล้วตอนนี้น้ำยังไม่ลดลงเลยค่ะ
3: อันนี้ลงไปมั่งแล้วนะครับ
4: อยากให้เขาระบายน้ำเพราะคล่องจะได้ระบายกันหมดในหมู่บ้านนี้ทั้งตำบลเลยก็ได้อะแต่ว่าในหมู่บ้านเราเดี๋ยวก็เอาเปรียบ
5: ไม่ต้องแบบวิ่งเข้าเที่ยวเข้าออก
4: ใช่
5: ตอนน
4: ี
5: ้เป็นห่วงร้านกันต้องมาอยู่นี
4: ่ห่วงสิพอออกมาอยู่นี่กันหมดข้างในใครมาก็ไม่รู้มาที่บ้าน
0: ปทุมธานีกันบ้างไหมคะดูความเดือดร้อนชาวบ้าน500คนรวมตัวกันเรียกร้องเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือดูบรรยากาศสั้นๆก็คือเขาบอกว่ารวมตัวกันเพราะว่ามาที่ประตูระบายน้ำคลอง12อยากให้เปิดประตูระบายน้ำก็มีการโต้เถียงกันนะคะแล้วก็นายกอบจ.ปทุมธานีก็ลงพื้นที่ยืนยันเดี๋ยวช่วยชาวองคลักษ์เต็มที่ก็เร่งเอาเครื่องสูบน้ำมาระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะเดี๋ยวเคลียร์กันต้นน้ำปลายน้ำลองฟังเสียงกันหน่อยค่ะก็คือ
2: ครับ
0: บริหารน้ำให้มันสมดุลกันจะได้ไม่มีการปะทะกันนะคะอุตุเตือนกันหน่อย 13-14 ตุลาคมนี้ฝั่งตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมไล่ลงไปด้านล่างสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตอนบนหัวหินเนี่ยค่ะจะมีฝนตกเยอะนะคะระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งหรือว่าน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่เดิมด้วยหลังจากนั้น 15-19 ตุลาคมพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรลงไปจะมีฝนต่อเนื่องจะเป็นฝนที่ตกหนักสลับเบาซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยง

0: น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ค่ะ
1: นอกจากเรื่องฝนแล้วคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูคลื่นนะคลื่นเนี่ยคุณผู้ชมก็ใหญ่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วดูความโอ้โหอนุภาพเนี่ยของภัยธรรมชาติเนี่ยคุณผู้ชมครับทำให้หลายพื้นที่เองบ้านเรือนเสียหายไปหมดเลยนะจากอนุภาพของคลื่นเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับ
2: ยังเช็คราคามาให้แล้วแต่ชวนคุณผู้ชมค่ะเช็คอาการตัวเองกันก่อนวันนี้ใครเริ่มมีอาการแบบพ่อๆแม่ๆที่บ้านของแยมบ้างชาปลายมือปลายเท้าและเวลาจะนึกชื่อคนดูชื่อดาราในทีวงทีวีนึกนานมากนึกไม่ออกชื่ออะไรนะจะเล่าอะไรก็เล่าไม่ถูกคุณผู้ชมจะไปหาอะไรจะไปทำอะไรก็ลืมว่าตัวเองมาทำอะไรแบบนี้คุณอาจจะขาดวิตามิน B12 ก็ได้แนะนำว่าควรเสริมวิตามิน B12 นะคะเพราะว่าวิตามิน B12 เนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนช่วยในกระบวนการทำงานตามปกติของระบบประสาทแล้วก็สมองจริงหรือเปล่าอย่าไม่พูดเองถามคุณป๋อดีกว่าสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับสวัสดีครับ
2: จริงไหมคะพ่อแม่แม่ยังมีอาการเยอะมากเลยอ่ะ
3: สับสนมึนงงไม่ออกหาของไม่เจอเน็บชานั่งนานๆแล้วลุกไม่ขึ้น
2: เป็นทุกอย่าง
3: ต้องแงะขึ้นมาพอจะเดินเข้าครัวเอ๊หยิบอะไรนึกไม่ออกอาจจะเป็นอาการขาดวิตามินบีก็ได้นะครับซึ่งวิตามินบีที่ขาดเยอะเพราะว่าอะไรความเครียดนอนน้อยทานอาหารแปรรูปอาหารผ่านกระบวนการวิตามิน B มันจะดรอปลงไปนะครับแล้วบางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี
2: ่
3: วิตามินดรอปลงไปเหมือนกันแล้วอาหารที่มีวิตามิน B สูงนะครับผักใบเขียวแต่ว่าห้ามไปทำร้อนๆห้ามผ่านกระบวนการนะ
2: วิตามิน B หายกินไม่
3: ผลไม้หลากสีตับเครื่องในม
2: ี
3: ว
2: ิ
3: ตามิน B นะครับแล้วก็ถั่วเปลือกแข็งซึ่งปัจจุบันคนขาดวิตามิน B เยอะมากนะครับจากการที่เช็คลิสต์มาแล้วมีการต่างๆอย่างที่บอกมาหมดเลย
2: ทำไงอะ
3: หรือว่าถ้าเริ่มมีบางอย่างนะครับบางทียุบยิบยุบยิบเหน็บชาต้องเติมวิตามิน B เข้าไปแต่เวลาคนทานวิตามิน B นะครับวิตามิน B เวลามาเนี่ยจะมาเป็นวิตามิน B รวมเลยมี1 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12
2: อยู่ก็ประมาณ
3: กินไหวมั้ย
2: กินไม่ไหว
3: ต่อตัวนะ
2: ต่อตัวค่ะ
3: รวมทั้งหมดนะครับ8ตัวกิน8เม็ดรวมทั้งหมดกินไม่ไหวเราก็เลยเอาวิตามิน B นะครับมาใส่ในสูตรที่ขายดีที่สุดของสุภาพบุรุษก็คือน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวตาสุภาพบุรุษทำไมถึงเป็นน้ำมันงาดำลำข้าวเพราะว่างาดำช่วยลดการอักเสบเรื่องปวดข้อปวดเข่าต่างๆเรื่องพวกไขมันดีและน้ำมันลำข้าวนะครับข้าวกล้องมีวิตามิน B อยู่แล้วแต่คนไทยไม่ทานวิตามิน B ไม่ทานข้าวกล้อง
2: ทานข้าวขาว
3: เพราะนั้นเลยขาดแล้วทานอาหารแปรรูปอีกนะครับเราเลยเอาวิตามินทั้ง8ตัว
2: ใส่ไปด้วย
3: มาใส่ในน้ำมันงาดำลำข้าวซึ่งสูตรเนี่ยครับเราจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วและไปไหนก็เจอแบรนด์สุภาพบุรุษนะครับ
2: น
3: ี่
2: ไงเขา75ปีแล้ว
3: ปีนี้อยู่คนไทยเป็นปีที่75ครับรถไฟฟ้า BTS บิลบอร์ดรถเมล์ต่างๆนะครับเราจัดให้เต็มที่เพราะฉะน
2: ั้
3: นเราอยากเติมวิตามิน B ในน้ำมันงาดำลำข้าววันนี
2: ้ค่ะ
3: รายการนี้
2: ต้องจัดโปรโมชั่น
3: โปรโมชั่นพิเศษแน่นอนครับ
2: เป็นไงบ้างคะคุณปอ
3: BSRB Complex ปกติเนี่ยครับเราจะเจอที่210แคปซูลแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ1ถุงใหญ
2: ่เท่าไหร่คะ
3: เป็นแพ็ครีฟิลชื่อก็บอกอยู่แล้วครับสุดคุ้มประหยัดกว่า1ถุง180แคปซูลนะครับได้เทียบเท่ากับ8ขวดแล้วซื้อ1ถุงรีฟิลวันนี้ผมแถมอีก1กระปุกเพราะรวมกันทั้งหมดได้7กระปุกแต่ราคาจากราคาเดิมที่เราขาย 1,190 บาทไม่ต้องจ่ายวันนี้ผมลดให้อีก200บาทเพราะนั้นจ่ายเพียงไม่ถึง 1,999 บาทเท่านั้น
2: โทรด่วนนะคะ028179925เดี๋ยวข้างๆจอแยมเนี้ยสายมันจะเคาดาวลดจำนวนเสร็จลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าใครโทรก่อนคุณได้สิทธิ์แพ็คคุ้มค่าก่อนคนแรกส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชม
3: สุภาพบุรุษอยู่คู่คนไทยมา75ปีมาม่าผมอายุ70แล้วแต่ตอน60นะครับอยากเกษียณนั่งๆนอนๆอยู่บ้านกินๆนอนๆโอ้โหไขมันเลวเต็มไปหมดเลยแล้วก็หลงๆลืมๆคิดอะไรคิดไม่ออกแค่มาม่าเดินเข้าครัวบอกว่าเอ๊ะจะหยิบอะไรจำไม่ได
2: ้
3: พ่อบอกว่านัดกันไปนะครับว่าจะไปกินข้าวกันวันอาทิตย์มาม่าบอกจำไม่ได้จะไปไหนแต่ตอนนี้นะครับผมให้ทานทุกวันก่อนนอนนอนดีนะครับแล้วก็สมองก็ฟื้นฟูขึ้นมาที่สำคัญคือหากิจกรรมไม่ทำตอนนี้มาม่าสวดมนต์เป็นชั่วโมงจำบทสวดได้หมดเลย
2: โอ้มีสมาธิ
3: จำได้สวดเป็นชั่วโมงจำได้แล้วไปดูรูปเก่าๆแต่ก่อนช่วงนึงผมเป็นห่วงมาม่ามากเพราะว่าเอ๊ะจำไม่ได้คนนั้นใครทั้งเป็นญาติแต่ตอนนี้ครับเปิดดูรูปอัลบั้มเก่าๆจำได้หมดเลยว่าเคยไปเที่ยวไหนเจอใครบ้างใครยืมอะไรไปเท่าไหร่ตอนนี้คำนวณดอกเบี้ยแม่นเหมือนเดิมความจำดีจำได้นอนดีนะไปเที่ยวตอนแรกไกด์ไม่ให้ขึ้นบอกว่าไปมองโกเลียมาขี่อูฐบอกว่าอายุเกิน60ไม่ให้ขึ
2: ้
3: น
2: ห้ามแล้วแต่
3: พอมาม่า70เนี่ยครับขี่อูฐขี่ม้า
2: คุณผู้ชม
3: กิจกรรมแอดเวนเจอร์มาม่าบอกว่าอุ๊ยเกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งได้มาแอดเวนเจอร์เพิ่งได้มาใช้ชีวิตได้มีความสุขตอนอายุเยอะ
2: หลานน่ะชื่นใจ

0: ต่อนะว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราถึงจะเป็นวัยสวแล้วแต่กลับยังแข็งแรงแบบนี้ยังว่าหลายๆบ้านก็อยากจะได้เคล็ดลับต้อง
1: กินทุกวันวันละ1เม็ดแล้วช่วงไหนมาม่าบอกว่าเอ๊ช่วงนี้ต้องใช้สมองรู้สึกว่าต้องเพิ่มแล้วก็ทาน2เม็ดได้อย่างคุณแยมเนี่ยทาน1เม็ดได้นะครับผมทาน1เม็ดก่อนนอนทําให้หลับลึกหลับสบายช่วยได้ที่สําคัญคือเห็นมั้ยให้มาม่าทานเองผมก็ทานเองผมทานทั้งบ้านเลยเพราะนั้นผมอยากเข้าโปรโมชั่นเนี่ยครับสุดคุ้มค่าให้กับทุกคนครับ
0: ถ้าเกิดว่าเจ้าของเป็น CEO เขาการันตีด้วยครอบครัวแล้วก็ผู้เป็นแม่ขนาดนี้คุณผู้ชมวันนี้ถ้าเราอยากที่จะรู้สึกว่าขึ้นมาดูแลตัวเองแบบนี้บ้างนะคะจัดไปเลยค่ะแค่999บาทแต่วันนี้เป็นโปรโมชั่นที่ไม่เคยจัดมาก่อน
1: ถ้าไม่ใช่รายการนี้ผมไม่ลดให้นะแล้วผมให้แค่ว่า60เซตเท่านั้นครับสุดคุ้มเลยที่สำคัญคือเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกรอบนึงนะครับสับสนมึนงงอ่อนเพลียเหน็บชาหาของไม่เจอ
0: เป็นหรือเปล่า
1: เคยเป็นไหม
0: เยี่ยมก็เป็น
1: นะครับบางทีเนี่ยลืมกุญแจบ้านไว้ในรถลืมกุญแจรถไว้ในบ้านไม่ใช่เรื่องตลกนะ
0: ล่าสุดถือมือถืออยู่แล้วเดินหาไปทุกแผนกเลยใครเห็นมือถือบ้างอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
1: คิดไม่ออกคิดช้าหาของไม่เจอนะครับผมอยากย้ำว่าบางทีเรื่องพวกนี้เรามองเป็นเรื่องเล่นๆแต่ว่าผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเหมือนมาม่าผมพอมาม่าเริ่มจำไม่ได้เนี่ยเรามีความรู้เราเริ่มเครียดแล้วบอกว่าหุยอย่างเงี้ยเราต้องรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคิดการจำการใช้สมองการทำมีแอคทิวิตี้ต่างๆเราต้องหาตัวที่ช่วยดูแลมาม่าเราเติมวิตามินให้8ตัวนะครับบางคนเนี่ยปล่อยปละแล้วเลยบอกว่าไม่เป็นไรคนแก่แล้วแก่เลยไม่ใช่
0: ไม่ได้นะ
1: ถ้าท่านเกิดหลงลืมจำอะไรขึ้นมาไม่ได้ก็ตามเนี่ยครับมาแก้ทีหลังยากเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับหาเกมให้เล่นหากิจกรรมให้ทำหาอบรมต่างๆแล้วเสริมด้วยน้ำมันงาดำน้ำข้าวบวกวิตามิน8ตัวซึ่งผมจัดโปรโมชั่นให้แล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับ
0: คุณผู้ชมจะโทรทันไหมเนี่ยตอนนี้ยังต้องขออย่างนี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาเรื่อยๆแล้วขอต่อเวลาให้หน่อยได้ไหมคะ
1: ผมอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนผมต่อเวลาให้10นาทีนะครับแล้วก็โปรโมชั่นชุดนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้โปรโมชั่นนี้จริงๆนะครับรีบโทรเบอร์02-817-9925ถ้าจำไม่ได้รีบถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อน
0: ถ่ายเบอร์โทรแล้วโทรมาได้เลยตอนนี้รับรองว่าได้โปรโมชั่นนี้ทุกคนส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรา2คนลาไปแล้วเดี๋ยวไปช่วยรับโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมครับมาดูหน่อยเรื่องของสภาพอากาศนะชายทะเลคลื่นก็สูงเหมือนกันนะพาคุณผู้ชมไปดูอานุภาพของคลื่นที่มันสูงๆปรากฏว่าโอ้โหถ้าเป็นบ้านเราอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมน
3: ะ
2: พายุโซนร้อนราเชลนะครับถล่มสหรัฐนะครับนี่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนี้ได้รับผลกระทบเลยเพราะว่าอะไรโอ้โหบ้านพังสิ
3: ค่ะแรงมาก
2: มันแรงมากเข้าไปถึงในบ้านเลยคุณผู้ชมครับบ้านเรือนแถวๆชายฝั่งลองบีชแคลิฟอร์เนียเนี่ยพายุถล่มเข้าไปแล้วกำแพงบ้านก่อพังตัวบ้านก่อพังชายหาดก็เสียหายนะครับที่สำคัญก็คือตอนนี้เจ้าหน้าที่นำรถเข้าไปเคลียร์ซากความเสียหายแล้วก็ทำแนวป้องกันชายฝั่งเพิ่มเขาบอกราเชลเนี่ยทำให้เกิดลมแรงฝนตกหนักมีชาวแคลิฟอร์เนียประมาณสัก 7,000 คนครัวเรือนในรัฐยูทาห์ประมาณสัก9,500 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้เลยนะ
3: คะนอกจากนี้นะคะยังทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันด้วยเพราะว่าฝนตกหนักแบบนี้หลายพื้นที่เลยคุณผู้ชมไปดูรวมถึงเมืองลาสเวกัสแล้วก็รัฐเนวาดาด้วยนะคะเนวาดาค่ะขออภัยล่าสุดนี้แม้ว่าตัวราเชลเองเนี่ยจะอ่อนกำลังเป็น depression แล้วแต่ว่าสำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐก็ยังประกาศเตือนเรื่องของคลื่นสูงอันตรายแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมชายฝั่งด้วยนะคะฉะนั้นแล้วประชาชนบริเวณชายฝั่งเฝ้าระวังด้วยอย่างใกล้ชิดค่ะ
4: สลับอารมณ์กันนะคะคุณผู้ชมใครที่ดูซีรีส์ครึ่ง EP 4แล้วน่าจะมีคำถามค้างคาใจว่าตกลงแล้วตรงหยางรอดหรือว่าตายทำไมพัดพระเอกของเรื่องถึงต้องลงมือด้วยนะคะเมื่อหัดถาตอนนี้เดินหน้าทำภารกิจแก้แค้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตรงหยางกลับทำให้เรื่องราวกำลังจะเปลี่ยนไปอีกขั้นค่ะคืนนี้ครึ่ง EP 5คำตอบของตรงหยางจะเป็นยังไงหัดถาจะเดินหน้าต่อกับภารกิจของเธอแบบไหนและเรื่องราวหลังจากนี้จะเข้มข้นขึ้นอีกแค่ไหนนะคะคืนนี้ห้ามพลาดครึ่งตอนที่5และใครที่ยังไม่ได้ดู4ตอนแรกอาจจะดูไม่ครบสามารถดูย้อนหลังเวอร์ชันอันคัทได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะตามดูให้ทันก่อนดู EP 5คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่องวัน31แล้วก็สามารถดูย้อนหลังเวลา 20:30 ที่แอปวันดีที่เดียวค่ะพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เพราะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้นะคะย้ำสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นค่ะสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะสมัครเลยค่ะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะ
2: วันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เงินทองต้องวางแผน
2: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
1: ความรู้การเงิน
3: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
4: Better Trade 2026 New World New Playbook
5: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเรานะฮะอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมแต่ไม่ได้มาวิเคราะห์นะครับว่าน้ำท่วมเพราะเหตุอะไรแต่จะมาพูดถึงเรื่องของรถที่มันจมอยู่ในน้ำจากเหตุการณ์น้ำท่วมนี่แหละครับมันมีวิธีขั้นตอนในการที่จะปฏิบัตินะฮะถ้าคุณมีประกันภัยอย่างนี้ฮะต้องบอกก่อนว่าอย่ารีบสตาร์ทรถอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะเก็บหลักฐานต่างๆเอาไว้ผมจะอธิบายถึง4สเต็ปในการที่คุณจะต้องปฏิบัติหลังน้ำรถนะครับสเต็ปแรกเช็คว่าประกันคุ้มครองน้ำท่วมหรือไม่ประกันรถยนต์นะฮะส่วนใหญ่แล้วประเภทที่1นี่นะครับโดยทั่วไปจะคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมแต่ส่วนประเภทที่2บวกหรือ3บวกต้องตรวจสอบว่ามีการคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมหรือไม่และต้องดูวงเงินและเงื่อนไขในกรมธรรม์ด้วยนะครับของแต่ละรายซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่าน LINE Official Account @OIC Connect ก็คือคปภ.รอบรู้นะครับเข้าไปที่เมนูกรมธรรม์ของฉันหรือว่า My Policy นะครับนี่คือสเต็ปแรกคุณผู้ชมสเต็ปที่2ครับอันนี้สำคัญนะฮะอย่าเพิ่งสตาร์ทรถและเก็บหลักฐานครับเมื่อรถถูกน้ำท่วมเมื่อไหร่ควรดับเครื่องยนต์และไม่สตาร์ทเองเลยนะครับดับไปเลยนะฮะเพราะน้ำมันอาจจะเข้าไปในระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าและทำให้ความเสียหายนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ได้นะฮะคุณผู้ชมถ่ายภาพและวิดีโอรอบคันนะฮะรวมถึงป้ายทะเบียนภายในห้องเครื่องนะระดับน้ำคราบน้ำต่างๆและแน่นอนบริเวณที่เกิดเหตุนะครับนี่คือสเต็ปที่2สเต็ปที่3ครับแจ้งบริษัทประกันภัยก่อนนำรถไปซ่อมนะครับก็คือโทรไปคุยกับเขาเลยครับแล้วแจ้งให้เร็วที่สุดนะฮะเมื่อสามารถดำเนินการได้พร้อมแจ้งเลขกรมธรรม์ของท่านนะฮะรวมถึงทะเบียนรถสถานที่เกิดเหตุวันเวลาและรายละเอียดความเสียหายหลังจากนั้นก็เก็บเลขเคลมส่วนสเต็ปที่4ที่เป็นสเต็ปสำคัญนะครับก็คือประสานการเคลื่อนย้ายและประเมินความเสียหายครับไม่ควรตัดสินใจจากสภาพภายนอกเพียงอย่างเดียวนะฮะว่าต้องซ่อมหรือไม่ซ่อมเราไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นควรให้บริษัทประกันภัยหรือว่าช่างเข้ามาตรวจสอบความเสียหายก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำคือประสานบริษัทประกันภัยเพื่อให้เขาประเมินนี่คือ4สเต็ปสำคัญนะครับคุณผู้ชมส่วนคปภ.เองก็มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานการซ่อมรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะคุณผู้ชมมีหลายระดับนะฮะหลักๆ5ระดับระดับยังไงบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
3: เงินทองของจริง
2: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
6: พี่หมอชัวร์ไหม
7: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกพี
6: ่ราคาคุยแล้วเกิน
8: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
6: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
2: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car
4: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
9: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือAI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโม

0: ง
1: เพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
2: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
3: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
4: เงินทองของจริง
5: Better Trade 2026 New World New Playbook
6: กลับมาช่วงที่2ของเงินทองของจริงนะครับเรายังอยู่กันเรื่องของน้ำท่วมรถนะฮะคุณผู้ชมครับเราพูดไปแล้วนะฮะว่า4สเต็ปสำคัญควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะฮะถ้าเกิดรถท่านจมน้ำนะครับคราวนี้คปภ.เองเขาก็มีหลักเกณฑ์มีมาตรฐานนะฮะในการซ่อมที่ให้บริษัทประกันเนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับมันมี5ระดับด้วยกันคุณผู้ชมครับที่ทางคปภ.เขากำหนดเป็นมาตรฐานสำหรับรถที่จมน้ำนะครับระดับ Aก็คือน้ำท่วมถึงพรมพื้นรถยนต์นะครับค่าซ่อมเขาจะประเมินให้อยู่ที่ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 บาทครับนี่คือระดับ A นะครับระดับ B ก็คือระดับที่2เนี่ยนะระดับ B น้ำท่วมถึงเบาะนั่งครับค่าซ่อมเขาจะประมาณการไว้ที่ประมาณสัก 15,000 บาทถึง 20,000 บาทนะครับส่วนระดับ C น้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้านะครับส่วนล่างของคอนโซลหน้านะฮะยังไม่มิดคันนะถ้าคอนโซลหน้าส่วนล่างน่าจะประมาณสักเกือบครึ่งคันแล้วนะประมาณนี้นะครับถ้าน้ำท่วมถึงเบาะนั่งนะครับแล้วเลยขึ้นมาจนถึงคอนโซลด้านล่างตรงนี้ค่าซ่อมประเมินอยู่ที่ 25,000 บาทถึง 30,000 บาทนะครับคุณผู้ชมส่วนระดับ D อันนี้คือระดับที่4แล้วนะครับน้ำท่วมถึงส่วนบนของคอนโซลหน้าส่วนบนเลยนะฮะก็คือมิดคอนโซลตรงนี้นะครับค่าซ่อมเขาประเมินอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทขึ้นไปคุณผู้ชมครับ4ระดับแรกผ่านไปแล้วนะครับจากพื้นมาที่เบาะจากเบาะมาที่คอนโซลล่างจากคอนโซลล่างมาที่คอนโซลบนนะครับเห็นไหมฮะว่าค่าประเมินมาตรฐานราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับส่วนระดับสุดท้ายซึ่งเป็นระดับที่หลายคนไม่อยากจะให้มันถึงนะฮะแต่จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนี่นะครับก็มีหลายคันอยู่ในมาตรฐานนี้นะครับก็คือระดับ E ระดับสุดท้ายก็คือรถยนต์จมน้ำทั้งคันครับคุณผู้ชมหายไปหมดทั้งคันนะบางทีเราเห็นภาพไหมจะเหลือแค่หลังคานะเหลือแค่หลังคาแบบนิดๆแต่ปริ่มน้ำออกมาอันนี้คือเขาเรียกว่าจมน้ำทั้งคันนะครับบริษัทประกันภัยจะพิจารณาความเสียหายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยครับเขาจะไม่มีว่ากรอบเท่าไหร่ละจมมิดคันเขาต้องดูกรมธรรม์ของท่านถ้ากรมธรรม์ของท่านคุ้มครองเรื่องของน้ำท่วมถูกต้องไหมฮะภายน้ำท่วมเขาจะมาประเมินเลยว่าโอ้ยถ้าจมทั้งคันขนาดนี้เขาให้ช่องไปประเมินดูว่าอะไรเสียหายยังไงบ้างแล้วเขาจะประเมินจากตรงนั้นล่ะครับและเขาควรจะต้องจ่ายนะตามจริงที่มันเสียหายครับแต่ถ้าสมมุติเกิดเขาประเมินแล้วมันไม่น่าซ่อมนะมันไปหมดทั้งคันแล้วคือเขาเรียกว่าเสียหายสิ้นเชิงหรือว่า total loss บริษัทประกันภัยก็จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการคำปรึกษานะมีสายด่วนของกปภ.ด้วยนะครับก็คือ1186นะฮะสำหรับสอบถามเรื่องประกันแล้วก็เรียกร้องค่าสินไหมรวมถึงสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์นะครับและ LINE Official Account ยังสามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือ @oicconnect คปภ.รอบรู้นะครับอันนี้ใช้ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่านเมนูกรมธรรม์ของฉันหรือว่า My Policy นะครับนี่ก็เป็นมาตรฐานคร่าวๆนะขั้นตอนคร่าวๆนะครับหลักๆที่คุณผู้ชมที่อยู่ในสภาวะที่รถจมน้ำทั้งคันหรือว่าจมน้ำครึ่งคันหรือว่าจมน้ำนิดหน่อยสามารถที่จะปฏิบัติได้กับบริษัทประกันภัยนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองของจริงครับเวลาหมดลงแล้วสามารถกลับมาติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 8:20 นทางช่องวัน31นะครับและเวลา 9:10 นทางช่อง GMM 25สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: เงินทองของจริง

0: ไอ้ทองเดี๋ยวเอ็งจะพาข้ากับคุณวาดไปไหนกันเหรอ
1: คุณกำไรพาตำรวจพระนครบาลมาจับคุณวาดกับน้าเจิมแล้วก็คุณเรืองขอรับ
0: คุณวาดจะเห็นเจิมรีบพาข้าขึ้นไป
2: ครับ
1: ขอรับ
3: คุณแม่ขอรับ
4: จับเลยเจ้าค่ะ3คนนี้คือตัวการของเรื่องราววุ่นวายทั้งหมดแล้วก็ยังมีนางเดือนอีกคนที่หลบหนีการจับกุมอยู่ข้างนอกจับเลยเจ้าค่ะ
3: จับเข้ามาครับ
5: ประเดี๋ยวก่อน

0: ที่ฉันเห็นตาแมววาดกำลังเจิมขึ้นมาไม่ได้คิดจะให้ทางการจับตัวไปหรอกแค่จะแก้ไขเรื่องที่เข้าใจผิดกันอยู
1: ่เข้าใจผิดเรื่องอะไรหรือเจ้าค่ะคุณแม
0: ่แมววาดไม่ได้วางยาฉันหรอกเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันในเมื่อแม่ว่าไม่ได้วางยาฉันพ่อเรื่องก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปฆ่าแกงไอ้เฮง
1: ทำไมคุณแม่ทำแบบนี้เจ้าคะ
2: เรื่องทุกอย่างก็เป็นอย่างที่คุณแม่พูดเหรอเจ้าคะอีฉันกับคุณแม่มีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยแต่ปัญหาทุกอย่างก็คลี่คลายลงแล้วเจ้าค่ะ
0: ส่วนเรื่องการตายของไอ้เฮงก็รอให้พ่อเดชกลับมาสืบสวนเองก็แล้วกัน
1: ไม่ได้นะเจ้าค่ะ
0: แล้วยังมีอีกเรื่องที่ให้ตามจับนางเดือนนั่นตอนนี้ก็รู้แล้วว่านางเดือนไม่ได้มีความผิดอะไรฉันจึงขอแก้ข้อกล่าวหาทั้งหมด

0: ขอบพระคุณนะขอรับย่า
1: ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้ต้องวุ่นวาย
0: ไม่เป็นไรขอรับเป็นหน้าที่พวกกับผมขอรับ

0: คุณว่าเจ้าคะทำไมคุณหญิงถึงได้ปล่อยตัวเรามาง่ายๆอย่างนี้ล่ะเจ้าคะ
1: นางสิงเท่าอย่างคุณแม่คงไม่ได้มีจิตใจเมตตาพวกเราหรอกคงคิดจะใช้เราจัดการนางกำไร
2: คุณหญิงเจ้าคะทำไมอยู่ๆคุณหญิงถึงได้ปล่อยตัวคุณวาดออกมาอย่างนี้ล่ะเจ้าคะ
3: ก็ข้าเชื่อว่าที่ไอ้เฮงมันตายเนี่ยต้องเป็นฝีมือแม่กำไรข้าก็เลยปล่อยแม่วาดออกมาจัดการกับแม่กำไรไงล่ะ
2: เอ้าแล้วทำไมเราไม่จัดการเองเจ้าคะ
3: มันเรื่องอะไรจะให้มือข้าเปื้อนหึสู่นั่งอยู่บนภูดูเสือกัดกันนั่งอยู่บนผาดูหมากัดกันก็ปล่อยให้แม่วาดกับแม่กำไรเนี่ยฟาดฟันกันให้ตายไปข้างนึงแล้วเราค่อยลงมาทำไมไม่สบายกว่าหรือ
2: แหมคุณหญิงของล้วนเนี่ยฉลาดเจ้าเล่ห์เพทุกบายจริงๆเลยนะเจ้าคะ
4: ขอโทษเจ้าค่ะ
5: อีฉันตั้งใจร้อยมาลัยเพื่อมาเป็นการขอขมาคุณวาดที่พวกอีฉันล่วงเกินคุณวาดตอนที่คุณวาดโดนลงโทษเจ้าค่ะ
1: ข้าให้อภัยข้าไม่ถือโทษโกรธพวกเองดอกข้ารู้ว่าที่พวกเองทำไปก็เพราะว่าทำไปตามหน้าที่
6: ขอบพระคุณนะเจ้าค่ะแนนาบุญของบ่าวขอบคุณค่ะ
7: คุณแม่ขอรับลูกดีใจเหลือเกินขอรับที่คุณแม่พ้นผิดแล้วต่อไปเรือนเราก็จะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวกันเสียทีนะขอรับ
1: ยังไม่สิ้นเรื่องสิ้นราวดอกพระเดืองตราบใดที่แม่ยังไม่ได้จัดการกับต้นตอของปัญหา

0: เดือน
1: คุณเรือง
0: เดือนคุณย่าปล่อยตัวคุณแม่และเจิมแล้วนะเดือน
1: จริงหรือเจ้าคะ
0: จริงสิเดือนตอนนี้คุณย่าก็ให้คุณแม่กลับไปอยู่บนเดือนอย่างเก่าแล้วคุณย่าก็ยกเลิกประกาศจับเองแล้วนะเดือนเองคนผิดแล้วเดือน
1: ถ้าอย่างนั้นหมายความว่าเบาจะได้กลับไปที่เรือนไปหาคุณว่าแล้วก็คุณแม่ได้แล้วเจ้าเพชรเจ้าคะเฮ้ยเบาดีใจที่สุดเลยเจ้าค่ะ

0: เดือน
1: เฮ้ยพี่เดือนเรียกจริงด้วยพี่เดือน
0: นี่คุณเรืองเป็นคนพาเดือนหนีไปหรือขอรับ
2: ถ้าอย่างนั้นคุณที่ตีหัวเบาก็เป็นคุณเรืองด้วยขอรับ
1: พี่เดือนฉันคิดถึงพี่เดือนมากเลยจ้าพี่เดือนรู้ไหมตอนที่พี่เดือนไม่อยู่ในเรือนเกิดเรื่องวุ่นวายเต็มไปหมดแล้วนี่พ่อบุญธรรมคุณกำไรก็เพิ่งโดนฆ่า
3: ใครฆ่า
1: ฉันไม่รู้จ้าแต่คุณกำไรบอกว่าคุณเรืองเป็นคนฆ่าถึงขนาดให้ตำรวจพระนครบาลมาจับเลยนะแต่โชคดีที่คุณหญิงท่านไม่เชื่อว่าคุณเรืองเป็นคนทำ
3: คุณเรืองเบาทำให้คุณเรืองต้องเดือดร้อนอีกแล้ว
4: เรื่องแค่นี้ข้าไม่เป็นไรดอก

0: ฉันนึกว่าฉันจะไม่ได้เจอหน้าแม่อีกแล้ว
1: บ่าวขอบพระคุณคุณเรืองนะเจ้าคะที่ดูแลเดือนมันเป็นอย่างดี
0: แม่จ๊ะแล้วทำไมอยู่ๆคุณหญิงท่านถึงไม่ติดใจเอาความอะไรพวกเราเลยจ๊ะ
2: เรื่องบางเรื่องเองก็ไม่จำเป็นต้องรู้หรอกรู้ไปก็ไม่สบายใจไปเปล่า
0: เจ้าค่ะ

0: ยาดมตาด้วยทอง
1: วิงเวียนศีรษะ
0: ยาดมตาด้วยทองปิ๊ก
2: บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตาด้วยทองปิ๊กเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
3: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
5: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
6: ยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
7: บรรเทาอาการไอ
8: ขับเสมหะ
7: ทำให้ชุ่มคอ
8: ยาแก้ไอตราเสดาว
7: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
6: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30 PM
1: พิเศษลูกค้า AAS
0: เท่านั้น
1: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
0: เพียง99 บาทต่อเดือน
1: กดดอกจัน5594
0: โทรออก
2: เก่าเหรอ
3: ไม่เก่าซาดินครับ
2: เปิดซะดีมั้ย
3: มาดิ
4: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: แอร์ไอเดีย
5: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
7: ์ช่วงมีเรื่องอยากถามใช่ไหม
8: คุณกำไรมีอะไรให้บ่าวรับใช้ด้วยครับ
9: พวกเอง2คนไปกับข้าไปบอกตำรวจพระนครบาลว่าเห็นคุณเรืองฆ่าพ่อเฮง
8: บ่าวพูดอย่างนั้นไม่ได้ดอกครับบ่าวไม่เห็นกับตาว่าคุณเรืองเป็นคนฆ่าเพียงแต่เห็นคุณเรืองอยู่กับศพพ่อบุญธรรมของคุณกำไรเท่านั้น
10: ใช่ครับแล้วบ่าวก็คิดว่าคุณเรืองไม่มีทางฆ่าใคร
9: ข้าไม่ได้ถามความเห็นข้าสั่งให้พูดก็ต้องพูดเอ็งลืมไปแล้วหรือว่าข้าเป็นนายจะสั่งเคี่ยนพวกเอ็งเมื่อไหร่ก็ได
11: ้นี่หล่อนมาข่มขู่ให้บ่าวมาให้ความเท็จอย่างนั้นหรือแม่กำไร
9: คุณพี่ว่า
11: ไอ้ทองไอ้เพลิงออกไปก่อน
10: ขอรับขอรับ
11: โบราณว่าประเพณีตีหมูให้หลังหักมันก็มักจะแว้งมาทำร้ายในภายหลังหล่อนคงคิดทับแค้นใจสินะที่จัดการฉันไม่เด็ดขาดจนฉันรอดออกมาได
9: ้กำไรเคยจัดการกับคุณพี่ครั้งหนึ่งแล้วคุณพี่คิดว่ากำไรจะจัดการครั้งที่สองไม่ได้หรือเจ้าคะ
11: เพราะคราวที่แล้วฉันประเมินความชั่วช้าของหล่อนต่ำไปอีกซ้ำหล่อนยังมีคุณแม่กับอีเฟืองคอยหนุนหลังแต่คราวนี้หล่อนหัวเดียวกับทีมรีบเตรียมรับกรรมเอาไว้ได้เลย

0: คุณแม่เจ้าคะคุณแม่ปล่อยคุณพี่วาดออกมาแบบนี้ถ้าเกิดคุณพี่วาดคิดจะทำร้ายคุณแม่เอกจะทำอย่างไรเจ้าคะกำไรว่าทางที่ดีควรจะจับตัวคุณพี่วาดคุณเรืองพร้อมกับนางเดือนเจิมส่งให้ทางการเจ้าค่ะ
1: คนเรามันต้องรู้จักให้อภัยเรื่องที่แล้วก็ให้มันแล้วไปเถอะแม่วาดอาจจะสำนึกผิดแล้วล่ะเนาะ
0: กำไรรู้นะเจ้าคะว่าคุณแม่เป็นคนมีเมตตาแต่คนบางประเภทไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีถึงได้โอกาสก็จะทำผิดซ้ำสองก็ได้นะเจ้าคะ
1: ดูเหมือนหล่อนจะรู้จักคนประเภทนี้ดีซะจริงๆนะนี่หล่อนห่วงฉันหรือห่วงแม่ว่าจะกลับมาแก้แค้น
0: กำไรเป็นห่วงคุณแม่เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เห็นนั้นไม่ต้องห่วงฉันดูแลตัวฉันเองได้นี่น่ะหล่อนนั่นแหละที่ต้องระวังตัว
2: หอยคำน้ำหมากประเด็น

0: อนที่เนื้อเฟืองพาฉันไปอยู่นอกเรือนตอนแรกฉันนึกว่าเนื้อเฟืองจะพาฉันไปฆ่าแต่เนื้อเฟืองกลับดูแลฉันอย่างดีเฝ้าฉันไม่ยอมห่างไปไหนเลย
1: ก็ดีแล้วนี่เดือน
0: แม่จ๊ะแม่บอกฉันมาได้ไหมว่าทำไมน้าเฟืองถึงต้องดูแลฉันดีขนาดนี้น้าเฟืองเกี่ยวข้องอะไรกับฉันกันแน
1: ่เมื่อมันถึงเวลาจริงๆแล้วแม่จะบอกเองแต่ตอนนี้เองต้องทำดีกับเฟืองมันให้มากๆเพราะเองเป็นหนี้บุญคุณมันอยู่
0: ใช่จ้ะถ้าไม่ได้น้าเฟืองป่านนี้ฉันคงถูกคุณกำไรฆ่าตาย

0: ม่ใช่แค่เรื่องนี้เดือนเองเป็นหนี้บุญคุณมันทั้งชีวิต
1: มีความว่าอย่างไรจ๊ะแม่ความว่าอย่างไรจ๊ะ

กำไรจะให้คุณแม่กินเพชฌฆาตสีทองวันละน้อยๆแล้ววันใดที่ยาออกฤทธิ์คุณแม่ก็จะพูดไม่ได้ขยับไม่ได้ต่อไป

0: ันไอ้ล้วนนี่เองเอาหมากอีแปะมาให้ข้าหรือเปล่าทำไมมันจืดอย่างนี
1: ้หมากอีแปะที่ไหนแล้วเจ้าคะหมากสดๆนี่แหละเจ้าค่ะล้วนทำเองกับมือคุณหญิงแก่แล้วปากอาจจะจืดก็ได้นะเจ้าคะ
0: ไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่ความยาวสาวความยืดชิวเถอะ
1: เด็กไม่ชินกับผีคุณวาดมาเจ้าค่ะ
0: แม่วาดมากก็ดีค่ะรู้ใช่ไหมว่าฉันปล่อยตัวแม่วาดออกมาแล้วแม่วาดต้องทำอย่างไร
2: เจ้าค่ะอีฉันรู้ดีว่าคุณแม่ไม่มีวันปล่อยตัวอีฉันออกมาโดยที่ไม่มีผลประโยชน์กับคุณแม่ดอกเจ้าค่ะ
0: ถ้ารู้ก็ดีงั้นก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์อย่าลืมมาตอนนี้แม่ว่าเป็นหนี้บุญคุณฉันอยู
2: ่อย่างไรอีฉันก็ต้องหาทางเปิดโปงแม่กำไลให้จงได้ตัวอีฉันเองจะได้หมดข้อครหาเสียที

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
3: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
5: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
6: ลองชิมดูครับ
7: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
8: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ผมเลิฟเลย
10: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั้งวงการว่าเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีปลาพยาพาลีค่ะทุกคน
11: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
10: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
11: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่น
10: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
11: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
13: ่หอม
14: อะไร
13: ถั่วอยาก
14: ขั่ว
15: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงขั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
16: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
17: กลัวไงดีวะ
18: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
19: คิดถึงเหมือนกันครับ
17: รูปเธอสวยมากเลยนะ
20: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
21: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะเงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
22: โอ้ยลูกแม่
23: จะคุยอะไรกับแม่อีก
21: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
23: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
20: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow
24: พรุ่งนี้ตอนจบ
20: เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
25: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
26: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
25: เพราะเราปิดผมขาว
26: ด้วย OK Herbal ค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
25: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
26: ด้วย OK Herbal สิคะ
25: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
27: หากที่ฉันรักเธอมันผิด
28: ที่แท้คุณเดือนเป็นคนช่วยเดือนออกไปนี่เอง
29: ก็เป็น
0: ็นคุณเรืองนะสิพี่เห็นคุณเรืองกับพี่เดือนเขาทะเลาะกันอย่างนั้นนะจริงๆคุณเรืองท่านเอ็นดูพี่เดือนไม่อย่างนั้นไม่ยอมลงให้พี่เดือนตั้งแต่เด็กหรอกนางเดือนมันกลับมาแล้วหรือเจ้าค่ะ
1: กลับมาแล้วก็ดี
0: น้าเฟืองน้าเฟืองเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะที่น้าเฟืองต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะฉันถ้าน้าเฟืองไม่กลับมาที่เรือนน้าเฟืองก็คงไม่ต้องเป็นแบบนี้ฉันขอโทษนะจ๊ะนะ

เจิมบอกว่าฉันเป็นหนี้บุญคุณนะต่อไปนี้ฉันจะมาหาน้าทุกวันฉันจะดูแลน้าให้ดีเหมือนกับที่น้าดูแลฉันนะจ๊ะ

0: คุณกำไรในที่สุดเองก็กลับมาจนได้คงเพราะว่าฟ้าดินเมตตาบ่าวช่วยให้บ่าวรอดพ้นจากการถูกใส่ความจากคนชั่วช้าคุณกำไรก็ระวังตัวให้ดีๆเถอะเจ้าคะบาปกรรมมันมีจริง
1: เองยังปากกล้าเหมือนเดิมเองพูดถึงเรื่องบาปกรรมขึ้นมาก็ดีแล้วเองเคยได้ยินไหมบาปกรรมที่พ่อแม่ก่อแต่คนเป็นลูกต้องชดใช้เฟืองเป็นอะไรกัน
0: เป็นอะไรกันนี่หมายความว่าคุณกำไรรู้หรือเจ้าคะว่าบ่าวกับน้าเฟืองเป็นอะไรกันแล้วทำไมน้าเฟืองถึงต้องคอยช่วยบ่าว

0: เองนี่ช่างโชคดีเหลือเกินมีแต่คนเป็นห่วงเองกำไรแค่เข้ามาดูอีเฟืองนะเจ้าค่ะว่ามันหายหรือยัง
1: เข้ามาดูหรือเข้ามาปิดปากมันกันแน่คงจะกลัวว่าอีเฟืองจะพูดเรื่องชั่วช้าที่ทำไว้น่ะสิ

0: เมื่อครู่ที่นางกำไรเข้าไปหาอีเฟืองมันต้องหาทางปิดปากอีเฟืองเป็นแน่เจ้าค่ะ
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดี
0: ดีอย่างไรเจ้าค่ะ
1: มันร้อนตัวอย่างนี้ถ้ามีวิธีที่มันมาติดกับ

0: มีอะไรหรือเดือน
1: แม่ฉันเกี่ยวข้องยังไงกับน้าเฟืองกันแน่แม่บอกฉันมาเถอะถ้าแม่ไม่บอกฉันก็ไม่เป็นไรแต่คุณกำไรคงรู้เมื่อครู่คุณกำไรกำลังจะบอกฉันแต่ฉันเจอแม่กับคุณว่าเสียก่อนถ้าอย่างนั้นฉันไปถามคุณกำไรเอาเองก็ได้
2: ไม่ได้นะเดือน
0: นางกำไรมันเจ้าเล่ห์เพทุบายแม่ขอให้เองอย่าเข้าใกล้มันอีกถ้าเองเข้าไปหามันมันต้องทำร้ายเองแน่ๆเดือนส่วนเรื่องของเองกับเฟืองขอเวลาแม่หน่อยได้ไหม

0: ื่นมาเชื่อมีเรื่องอะไรหรือ
1: คุณว่านจ้ะคุณว่านพาหมอมารักษานะเฟือง
2: มันจะได้เรื่องหรือขนาดหมอเก่งๆอย่างคุณกำไลยังรักษาไม่หายเลย
1: แต่เห็นอาจารย์บอกว่าเป็นหมอเทวดาเลยนะจ๊ะเก่งมาก
3: มันพูดได้ก็ดีจะได้รู้เสียทีว่าใครเป็นคนทำร้ายอีเฟืองจนมันเป็นถึงขนาดนั้น

0: ขอบใจหมอมากที่มาช่วยรักษาอีเฟือง
1: คุณพี่ว่าจะพาหมอมารักษาเฟืองก็น่าจะปรึกษากำไรก่อนเพราะกำไรก็รักษาเฟืองอยู่เหมือนกันถ้าเกิดเฟืองมันได้รับยาหลายขนาดเกินไปแล้วยามันตีกันอาจจะทำให้อาการมันสุดหนักก็ได้นะเจ้าคะ
2: ฉันเห็นด้วยกับแม่กำไรนะโบราณเขาว่าไว้มากหมอก็มากความถ้าอย่างนั้นต่อจากนี้ไปแม่กำไรก็ไม่ต้องรักษาอีเฟืองแล้วให้หมอของแม่ว่ารักษาไปเถอะนะ
3: ต่อไปก็ไม่ต้องลำบากหล่อนแล้วนะหมอเทวดาของคุณแม่รักษาให้แล้ว
4: ผมขอรับรองว่าไม่เกิน3วันแม่เฟืองจะหายดีเป็นปกติแล้วกลับมาพูดได้เหมือนเดิมขอรับ
2: ล้วนไปสั่งบ่าวไพร่ให้มาเฝ้าอีเฟืองให้ดีๆอย่าให้ใครเข้าใกล้เด็ดขาดถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากข้า

0: อีประดับ
1: เขาบอกว่าอีก3วันเฟืองก็จะพูดได้และเมื่อเฟืองพูดได้เฟืองก็จะเป็นพยานเอาผิดแม่กำไลส่วนเรื่องชาติกำเนิดของข้าข้าก็จะได้รู้ความจริงเสียที
2: เปล่าก็มีเรื่องอยากถามนะเฟืองเหมือนกันเจ้าค่ะ
1: เรื่องที่เองกับเฟืองมีอะไรเกี่ยวข้องกันอย่างนั้นหรือ
2: เจ้าค่ะแม่เจิมเคยบอกบ่าวว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของบ่าวเป็นญาติห่างๆของแม่เจิมแต่พอบ่าวถามถึงพ่อแม่ที่แท้จริงทีไรแม่เจิมก็บ่ายเบี่ยงเสียทุกครั้งบ่าวสงสัยว่าน้าเฟืองอาจจะเป็นแม่ของบ่าวเจ้าค่ะ
1: แต่ถ้าเฟืองเป็นแม่ของเองจริงถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเองกับแม่กำไล
2: เป็นพี่น้องกัน
1: แต่เขาว่าเป็นไปไม่ได้เองกับแม่กำไรต่างกันราวฟ้ากับดิน
2: คุณเรือนจะบอกว่าคุณกำไรหน้าตาสะสวยส่วนบ่าวหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: โธ่นางเดือนข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นเสียหน่อยแม่กำไรเป็นคนจิตใจโหดเหี้ยมเจ้าเล่ห์เพทุกบาย
3: ส่วนเองเป็นคนจิตใจดีมีน้ำใจยังไม่หายอีกหรือถ้าพูดจริงหายหรือยัง
2: บอกไม่พูดกับคุณเรืองแล้วเจ้าค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
0: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อหนึ่งใบครับสามารถที่จะต้มได
1: ้
0: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
1: ลดอ่ะ
0: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
1: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
0: โอ้นี่ชอบ
1: นี่ฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
0: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
1: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีนะกินมาก
0: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
1: ้
0: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
1: เป็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงเนี้ยตักได้หลายถ้วยเลย
0: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
1: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสใน5ใบเลยอ่ะ
0: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
1: ้
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
1: ้
0: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: ซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักแยกไก่ป๊อปนู่นนี่นั่นเออ
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ยทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะแกรงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมากมาก
1: นี่ไง
0: นี่
1: เขาจะมีตะแกรงตะแกรงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกรงลงไปทอดได้ลวกได
0: ้
1: ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะแกรงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกรงตัวนี้ทอดไปดูดิคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งให้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากรีบโทร

0: านเล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี้ขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาคั่วนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบคั่วเนาะอ่ะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: โน้ตนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นและมีอีกไซส์หนึ่งที่มะเหมี่ยวชอบที
1: ่
0: อันนั้นอ่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุนแกงถุงแ
1: ม่ใบน้อยใบน้อยเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงนะจ๊ะโชะแบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: โอ๊ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่น
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับพ่งกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันนี้คือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
1: ั
0: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขออนุญาตคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่
0: อ
1: นย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า1,400 1,500ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: ติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอค
1: ิ
0: ดถ
1: ึ
0: งบ้านคอนโด
1: โอ้ใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อด้ามสามไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขา
1: ให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้เอาไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสี่ให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ินแสตั้งในที่สุดสินแสตั้งก็กลับมา
1: ลืมมารออ้วนเลย
0: ใช่จ้ะฉันเป็นบ่าวของคุณพระธรรมบริลักษ์สินแสจำได้ไห
1: มมีอะไรให้อ้วนช่วยอ่ะ
0: มีหลายเรื่องเลยจ้ะเดี๋ยวสินแสรอตรงนี้นะเดี๋ยวฉันไปตามคุณพระก่อนคุณพระขอรับ
2: สินแสตั้ง
1: คุณพระ
3: อย่าลืมของกันนะครบไหมถือกันดีๆล่ะได้ทำบุญพร้อมกันทั้งเรือนมันก็ดีถือว่าทำบุญให้เอเฮงมันด้วยที่ต้องมาตายในเรือนของเรา
4: ไม่แน่นะเจ้าคะพอเอเฮงได้รับผลบุญที่เราทำมันอาจจะช่วยโดนบันดาลให้เราจับตัวคนที่ฆ่ามันมาลงโทษ
5: คุณย่าครับคุณย่าไม่เปลี่ยนใจไปทำบุญด้วยกันด้วยครับ
3: ไม่เปลี่ยนใจหรอกข้ามันชอบเวียนหัวไม่ชอบนั่งเรือนานๆเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแล้งไปเดือดร้อนเปล่าไพร่มันเปล่า
5: ครับ
3: นี่แม่กำไรอย่าลืมเอาบุญมาฝากแม่ด้วยนะ
6: เจ้าค่ะคุณแม
3: ่ไปๆรีบไปกันได้ละเดี๋ยวจะเสียเลิกเสียยามไป

0: อากำไลลูกสาวบุญธรรมของอ้วกเป็นเมียคุณพระหรือ
1: ใช่แล้วตอนนี้ไอ้เฮงลูกศิษย์ของสินแสก็อยู่ที่เรือนของฉัน
0: อาเฮงก็อยู่ที่เรือนคุณพระด้วยเหรอเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไร
1: คุณแม่ของฉันถูกวางยาแล้วแม่กำไลบังเอิญผ่านมาช่วยรักษาเอาไว้ฉันก็เลยรับแม่กำไลไม่เป็นเมียของฉันอีกคน
0: โดนวางยายาอะไรใครเป็นคนทำ
1: ไอ้เฮงมันบอกว่าเป็นยาพิษชื่อเจ็ดมัจจุราชเป็นพิษชนิดร้ายแรงถึง7ชนิดรวมกันไอ้เฮงมันเป็นคนปรุงยาชนิดนี้ขึ้นมาเองแล้วแม่วาดเมียใหญ่ของฉันก็ไปซื้อยามาจากมันเพื่อมาวางยาคุณแม
0: ่เป็นไปไม่ได้ไอ้เฮงเป็นคนเกียจคร้านหัวทึบไม่มีสมองที่จะปรุงยาพิษร้ายแรงถึงเพียงนี้หรอก
1: ฉันก็ว่ามันต้องมีเรื่องลึกลับซับซ้อนนอกจากนี้มันยังเกี่ยวข้องกับบ่าวเก่าของฉันชื่ออีเฟืองอีเฟืองมันบอกว่ามันรู้ความจริงว่าใครเป็นคนวางยาแต่มันยังไม่ทันได้พูดอะไรมันก็ถูกวางยานอนแน่นิ่งพูดไม่ได้ขยับไม่ได
0: ้นอนแน่นิ่งพูดไม่ได้ขยับไม่ได้แต่ยังมีสติรู้ตัวทุกอย่างใช่ไหม
2: ใช่จ้ะกว่าแล้วหมอเก่งๆอย่างสินแสต้องรู้จัก
0: เท่าที่ฟังอาการน่าจะเป็นพิษของหัวกลอยแล้วน้ำยางเพชฌฆาตสีทองทั้งยาพิษเจ็ดมัจจุราชและเพชฌฆาตสีทองต้องมีความเชี่ยวชาญด้านพิษและพิถีพิถันในการปรุงเพราะผิดสัดส่วนแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้ผลคนที่ปรุงยานี้ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาก
1: แล้วถ้าคนนั้นเป็นลูกสาวบุญธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากสินแสสินแสว่าจะสามารถทำได้หรือไม
0: ่อากำไลมีความสามารถปรุงยาทั้งสองชนิดนี้ได้อย่างแน่นอน
1: ถ้าเช่นนั้นฉันขอเชิญสินแสไปที่เรือนของฉันไปรักษาอีกเพื่อให้มันพูดได้เราจะได้รู้ความจริงกันเสียทีว่าแม่กำไลเป็นคนปรุงยาพิษชนิดต่างๆแล้วมาก่อความวุ่นวายขึ้นในเรือนของฉันจริงหรือไม่

ตอนนี้ที่นี่เกิดโรคระบาดอัวคงทิ้งคนไข้ไปไม่ได้หรอกแต่อัวจะให้ยาแก้พิษเพชฌฆาตสีทองไปรักษาแมงมุมดำเนี่ยจะช่วยรักษาให้อาการกลับมาขยับได้พูดได้แต่ต้องกินทีละนิดจนครบ7 วันอาการก็จะค่อยๆดีขึ้น

0: โยวัตชันตุสัพพะโลกโววินาศตุมาเตภวัตวันตะรายโย
1: สุขีที
0: ขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจิโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลัง
2: พ่อเรือนเดี๋ยวพ่อเรือนฟังพระเทศเสร็จแล้วพ่อเรือนกลับเรือนไปก่อนนะไม่ต้องรอแม
3: ่คุณแม่จะรีบกลับไปทำอะไรเรื่องเขาครับ
2: แม่จะไปจัดการกับนายกำไล
3: ถ้าอย่างนั้นลูกไปด้วยนะครับ
2: ไม่เป็นไรหรอกพ่อเรือนเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่แม่กับเจิมพ่อเรือนอยู่ทางนี้ดูแลบาไพ่กลับเรือนไปก่อน

0: เจ้าคะนางกำไลมันปล่อยเรือไปแล้วเจ้าคะนางกำไล
1: คุณว่ารอบ่าวไปเดี๋ยวนั้นเจ้าคะบ่าวจะไปยืมเรือชาวบ้านเจ้าคะ
0: เอ็งรีบไป
1: เจ้าคะ

แม่กำไรได้ยินมาว่าอีวาดมันพาหมอมารักษาแม่แล้วแม่ก็กำลังจะกลับมาพูดได้ใช่ไหมจ๊ะแต่แม่ก็คงจะรู้ว่ากำไรคงไม่ยอมปล่อยให้แม่หายแน่ๆ

ตอนแรกกำไรก็คิดว่าจะเลี้ยงแม่ไว้ดูเล่นเพราะถึงแม่ไม่ใช่สายเลือดแต่แม่ก็เลี้ยงกำไรมาแต่ตอนนี้แม่กำลังจะพูดได้กำไรคงไม่อาจปล่อยให้แม่หายแล้วไปบอกกับทุกคนว่ายาผิดเจ็ดมัจจุราชและความวุ่นวายในเรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือกำไร

ะแม่ถ้าแม่ตายไปแล้วกำไรจะส่งหนึ่งเดือนลูกสาวแท้ๆของแม่ไปอยู่กับแม่ด้วย

0: สวัสดีครับอนุวัฒน์โชติไทยอยู่สุพรรณบุรีวันนี้สนุกแน่นะครับเพราะว่าผมจะไปแข่งขันจับปลากับชาวบ้านลุยเลย
1: เอาอีกแล้วพี่หนุ่มไปแข่งกับชาวบ้านที่ไหนนะแพ้ไม่เป็นท่าทุกทียังไม่เข็ดใช่ไหมเอาวันนี้มาลุ้นกันว่าพี่หนุ่มของเราจะลุ้นขึ้นไหมหรือว่าจะเต็มคาราเบลโอ้โห
0: อ้าวเฮ้ยแห้งพอดีเลยโอ้เอาแล้วมาตอนที่เขาวิทย์น้ำแห้งพอดีเลยสวัสดีครับเฮ้ยเห็นตัวใหญ่แล้วว่ะตัวใหญ่ต้องเป็นของเราตัวใหญ่ต้องเป็นของเรา
2: เริ่มเข้าหน้าแรงเนี่ยเขาจะเริ่มวิทย์บอกกันแล้ว
3: ใช่ค่ะ
2: ถูกไหมฮะเริ่มวิทย์บอกกันแล้วแล้ววันนี้ผมจะมาแข่งกับทีมงานของชาวบ้านจะลองดูว่าแบบระดับมืออาชีพอย่างพวกเรากับชาวบ้านที่อยู่ที่สุพรรณบุรีทีมไหนจะเก่งกว่ากันทำพี่โอเล่ส่งใครเข้ามาแข่งขันครับ
3: ส่งคนนี้เลยค่ะ
2: โอ้พี่ประมาทฝีมือพวกเรามากเลยอ่ะส่งเด็กน้อยอายุเท่าไหร่เราชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเปิ้มอายุเท่าไหร่ลูกเด็ก9ขวบเอาอย่างนี้เพื่อความเป็นธรรมกับเด็ก9ขวบต่อให้เปิ้มคนเดียวพวกพี่ทั้งหมด5คนเปิ้มคนเดียวพวกพี่ทั้งหมด5คนโอเคป่ะอ้าวนี่ให้แบบแข่งกันด้วยความเป็นธรรมแล้วนะเปิ้มให้มันรู้ว่าสู้เด็กไม่ได้น่ะ
1: สำหรับอำเภออู่ทองเป็นพื้นที่รับน้ำหลากทำให้น้ำท่วมทุกปีแต่หลังน้ำลดก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทั้งการปลูกข้าวนาปังและการลงนาจับปลาแบบนี้แหละครับแต่ยังไม่เริ่มแข่งนะเนี่ยทีมงานก็เจอปัญหาซะแล้ว
2: ทีมงานดูดิโอ้ยใจไปแล
1: ้วแค่เริ่มก็ส่อแววชนะเอ้ยไม่ใช่ส่อแววแพ้ซะแล้วพี่นุ่มโอ้ยทีมงานของเราไม่น่ารอดนะวันนี้ก็คิดเลนมันเลือกถึงเอวเลยแม่เจ้าดูสินะโอ้โหเฮ้ยตามเชียร์กันได้เลยจ้าจะอยู่ทีมพี่หนุ่มหรือว่าน้องปลื้มดูตามฟอร์มตอนเนี้ยผมขออยู่ทีมที่คาดว่าจะชนะก็คือทีมน้องปลื้มพี่หนุ่มขออภัยนะพี่อย่าว่ากันนะครับพี่

0: ใหญ่เยอะแล้วนะ
1: นี่เป็นไงตัวใหญ่ไหม
2: เ
0: ฮ้ยมาเลยเฟิร์มเฟิร์มจะตัวใหญ่กว่าแล้วเฟิร์ม
3: ดูทีมงานจะมีความสุขกับการแกล้งเด็กรุมเด็กขิงเด็กนะครับพี่โอ้โหแต่น้องปลื้มผู้มีประสบการณ์สูงก็ไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆนะครับ
0: นี่ได้เยอะอยู
4: ่ไปทุ่งลูกแล้ว
2: หยุดหยุดหยุดนี่ขึ้นมาตัวฉัน
0: เดี๋ยวหลุด
1: เฮ้ยใครจะได้วิ่งใครจะได้เอาอ้าวลิง
0: ว้าวเฮ้ยได้
3: โอ้โหพี่ดมปลาอยู่ในมือแท้ๆยังปล่อยให้หลุดมือแถมคู่แข่งยังปาดหน้าจับไม่ได้ต่อหน้าต่อตาโอ้โหทีช้ำกระลำปีดอกหมดกันวันนี้อนุวัฒน์ทั่วไทย

แต่ระหว่างที่ชุลมุนกันอยู่นั้นเราก็เห็นเป้าหมายคือปลาอีกตัวผู้แข่งขันทั้งสองทีมจึงตัดสินใจจะออกตัวพร้อมกันเพื่อความยุติธรรมหรือเปล่า

0: ดูจากภาพขึ้นศาลไหนก็แพ้โอ้โหภาพมันฟ้องครับคุณผู้ชมยุติธรรมจริง
1: ๆเอาสรุปผลงานกันหน่อยนะครับเอาดูของปื้มหน่อยเยอะไหมยี่ปื้มว่าปื้มได้เยอะเปล่าเยอะมากเอาดูของทีมงานผมก่อนดีและทีมงานของเรานี่เท่ากับว่าเราชนะปื้มเพราะเรา2คนเย้ อัดไปดูหน้าปื้มปื้มบอกไม่แฟร์ครับผมสนุกไหมปื้มสนุกครับปกติชอบปลาอย่างนี้ไหมเออแต่เนี่ยบอกเลยเป็นวิถีชาวบ้านนะฮะที่เวลาหน้าแล้งแบบนี้เขาก็จะมาจับปลากันแบบนี้แต่ว่ามนต์เสน่ห์สำคัญอย่างหนึ่งของเขาก็คือว่าไม่ได้จับได้อย่างเดียวนะสมมติเขามาช่วยกันเสร็จสับปั๊บเขาจะไปกินกันข้างนาฮะเดี๋ยววันนี้เราจะได้กินเมนูต่างๆที่ได้จากปลาที่เราจับแบบนี้ฮะ

0: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: อย่างเทพไทย
0: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
3: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพลย์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพลย
4: ์น้ำปลาตำหนวดใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
9: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
10: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
11: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรายการรอคอยเพื่อความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วงเพลงชินทูนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วงเพลงชินทูนไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองและพบกันในงานด้วงเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
12: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
13: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
12: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
13: เพราะเราปิดผมขาว
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธานีสหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559ซีเลีย
1: โทรออก
2: แม่กำลังกลับนะ
3: ลืมล้างจานให้แม
2: ่ใช้นี
4: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
2: กลับมาแล้ว
5: ล้างเก่งมาก
4: สันไลเลมอนสูตรใหม
6: ่เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
8: งานที่เราหามาเบอร์ว่าตัวไหน
9: โอ้โหเอาตัวใหญ่สุดเลยอ่ะ

0: ผมเชื่อว่าหลายคนดูอยู่จะเกิดความรู้สึกอิจฉาอิจฉามากเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้มันแทบจะไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วนะแต่ที่เนี่ยบ้านพี่โอเล่เนี่ยจะได้เห็น
1: ใช่ค่ะมีทุกปีค่ะพอเราวิทย์น้ำนาก็จะมีค่ะหรือว่าช่วงน้ำแห้งค่ะแล้วพอที่เนี้ยพื้นที่เนี้ยน้ำท่วมตลอด
0: ครับ
1: พอน้ำท่วมเนี่ยพอน้ำเริ่มแห้งเริ่มทำนาได้ค่ะก็จะวิทย์หัวไร่ปลายนาตามร่องตามบ่อที่เรามีอยู่ตามหัวไร่ปลายนา
0: ผลงานที่เราหามานี่ก็คือปลาที่ปลื้มเอาตัวไหนโอ้โหเอาตัวใหญ่สุดเลยอ่ะชาวบ้านเขาจะใช้วิถีชีวิตแบบเนี้ยในช่วงหน้าแล้งนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดรอบๆตัวเราเนี่ยเป็นอินทรีย์หมดเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าฝั่งเนี้ยเราทำนาอินทรีย์มาตั้งแต่ปี49
0: ครับ
1: แล้วก็ปลูกแล้วก็สีขายเองตลอดแล้วปลูกผักเองด้วย
0: ผักก็จะเป็นก็กินว่าผักอินทรีย์เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะเป็นผักออร์แกนิกที่เราปลูกเองในระบบของอินทรีย์ทั้งหมดเลยเพราะเราเป็นกลุ่มวิสาหกิจ
0: อ๋อเป็นวิสาหกิจอะไรฮะ
1: วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อำเภออู่ทองค่ะ
0: อ๋อมีทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่หน้าเรานี่คือเป็นอินทรีย์หมด
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็พวกข้าวเหนียวก็เราปลูกกันเองค่ะเพราะเราปลูกส่วนใหญ่เราไปขายในตัวเมืองอยู่แล้วในกรุงเทพอยู่แล้วคนในกรุงเทพจะได้กินของเราเยอะค่ะ
0: เออเห็นปื้มกินแล้วพี่เขาอิจฉาปื้มอ่ะเดี๋ยวเราขอชิมหน่อยนี่จับปลาตั้งแต่เช้าทีมงานไม่ได้กินเลยนะจะบอกเลยนี่คำใหญ่คำโตคำใหญ่คำโตอร่อย
1: หวานเนี่ยแล้วก็กินกับผักอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือดีอ่ะแล้วก็กินกับผักน่ะ
2: อุ้ยปลาก็สดจากธรรมชาติแถมได้กินกลางทุ่งนาแบบเนี้ยหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับฟินระดับ10ไปเลยเอ้ยเมนูหลักร้อยวิวหลักล้านยังไม่จบแค่นี้ครับกินของคาวแล้วต้องหาของหวานส่วนจะเป็นอะไรตามพี่โอเล่ไปเลยครับ
0: บ้านนี้เขามีงานแต่ง
3: เอากล้วยมาแต่งกับเส้นขนมจีนค่ะวันนี
0: ้อ๋อนี่เอากล้วยมาสู่ขอ
3: เส้นขนมจ
0: ี
3: น
0: เส้นขนมจีนเจ้าบ่าวเป็นกล้วยเจ้าสาวคือขนมจีนอันนี้คือเจ้าสาวเหรอฮะเจ้าสาวหรือแม่เจ้าสาว
4: แม่เจ้าสาว
0: ขอแม่เจ้าสาวงั้นขออนุญาตวางก่อนนะครับโอเคโอ้ยโอ้ชุมชนนี้เขามีของดีเหรอฮะให้ผมเอากล้วยมาทางนี้มีเส้นขนมจีนโอ้
3: ให้ช
0: ิ
3: มด้วยค่ะ
0: โอ้นี่เนี่ยเชิญพี่อยู่นี่ทางนี้โอ้ยเดี๋ยวอันนี้มันเหมือนเป็นเอากล้วยกับเดี๋ยวนะไม่ข้างในไส้นี่คือขนมจีนเหรอฮะ
4: ใช่ค่ะ
0: แต่ก่อนเราได้ยินว่ามันจะเป็นพวกเส้นหมี่อะไรพวกนี้นะ
4: ใช่
3: ค
4: ่
3: ะใช่อ
0: ันนี้คือขนมจีนเหรอฮะ
4: ใช่
3: อ
4: ัน
3: นี้คือข้าวออร์แกนิกด้วยนะคะเป็นข้าวพันธุ์พื้นบ้าน
0: อันนี้ทำมาจากขนมจีนเหรอ
4: ใช่ค่ะน้ำจีนเอามาตากแดดแล้วเอามาทอดค่ะ
2: เดี๋ยวว่าแต่พี่หนุ่มเลยผมก็เพิ่งเคยได้ยินว่าขนมจีนน่ะเอามาทำขนมแทนหมี่กรอบได้เอ้ยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยทักสนใจซะแล้วสิครับว่าเขาทำกันยังไงอ่ะเฮ้ยสงสัยตามไปดูกันเลย
0: ก็คือเราเอาเส้นขนมจีนเส้นสดอ่ะนะแม่
4: ใช่ค่ะแต่เราเอามาตากค่ะ
0: อ๋อนี่เป็นตู้ตากตากกี่วันเหรอครับ
4: ตากประมาณ1วันค่ะ
0: อ๋อเฮ้ยนี่คือเส้นขนมจีนแล้วเอามาตากแห้งแบบนี้มันอยู่ได้กี่วันนะครับ
4: อยู่ได้ประมาณถึง7วันได้
0: อ๋อ7วันและอันนี้เป็นเส้นขนมจีนออร์แกนิกด้วย
4: ใช่จ้ะ
0: อ๋อเป็นข้าวจากข้าวออร์แกนิกที ่เราปลูกแถวๆนี้
4: ใช่จ้ะ
0: ของกลุ่มเหรอฮะ
4: ช่องกลุ่มจ้ะ
0: อือแล้วก็เราไปทำอะไรต่อนะฮะ
4: เอาไปทอดค่ะ
0: เอาไปทอดต่ออ่ะโอเค
2: จากกลุ่มข้าวอินทรีย์นำมาทำขนมจีนก่อนจะเกิดไอเดียนำขนมจีนมาทำเป็นหมี่กรอบสร้างมูลค่าและเก็บรักษาให้ได้นานขึ้นโอ้โหคิดได้ไงสุดยอดไปเลยครับแม่เฮ้ยว่าแต่รสชาติจะเป็นยังไงครับพี่หนุ่มลองชิม
0: อ่ะมาดูส่วนประกอบทำยังไงครับแม่ครับ
4: เอาขั้นแรกใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลค่ะ
0: เท่าไหร่ครับน้ำตาล
4: 1 กิโลจ้า
0: น้ำตาล1

0: กิโล
1: น้ำเชื่อม
0: น้ำเชื่อมอีก
1: น้ำเชื่อม4ช้อนค่ะ
0: 4ช้อน4ช้อนใหญ่นะ
1: จ้า
0: ตีทัพพีและอันนี้คือ
1: ซอส
0: มะเขือเทศ
1: อีก4จ้า
0: อีก4โอเค
2: น้ำส้ม
1: ส้มมะขาม
0: มะขามเปียก4ช้อนเหรอฮะ
1: จ้า
0: อ๋ออย่างละ4 4 4ยกเป็นน้ำตาลอย่างเดียว
1: ใช่จ้า
0: สูตรจำง่าย
3: อันนี้คือทัพพีนะคะไม่ใช่ช้อนนะ
0: อ่าทัพพีช้อนใหญ่หน่อยช้อนใหญ่หน่อย
1: จ้าขาเคี้ยวแหละโคเลเลยจ้า
3: โคเล
0: เขาบอกให้โคเล
1: แล้วใส่น้ำเกลือลงไปแล้วนะคะอยู่ในน้ำเชื่อมเมื่อกี้ที่ใส
0: ่อ๋อมีใส่น้ำเกลือลงไปนิดนึง
1: น้ำเกลือ2ช้อน
0: สูตรต่างๆนี้เราไปเรียนรู้เขามาจากไหนฮะ
1: ดัดแปลงเอาสมัยโบราณบกรสมัยโบราณเราทำกันแบบนี้ใช่ไหมคราวนี้เราก็มาดัดแปลงเอาอีกหน่อย
0: อ๋อนี่คือเป็นของโบราณแล้วมาทำใหม่
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะสูตรโบราณแต่เรามาดัดแปลงเอาใหม
0: ่ตอนแรกผมถามจริงเหรอเขาบอกเอ้ยเอาขนมจีนมาทำคู่กับอันนี้แต่จริงคิดว่ามันมาถึงได้ขนาดนี
1: ้แล้วคิดว่าจะไม่ได้คราวนี้พอพี่เล่เข้ามาแนะนำก็เลยลองกันดูแล้วปรากฏว่า
0: โอเคเป็นไงบ้าง
1: แจ่มมากเลย
0: แจ่มโอ้โหแล้วเราโคเลนานไหม
1: เออนานนานมากเลยกว่าน้ำ
0: พี่หน้าล่ะไม่มีใครคนน่ะเราไม่น่าหลวมตัวเลย
4: ได้เรียนรู้ภาษาโบราณไปพร้อมๆกับการเรียนรู้การทำจะอร่อยไหมหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเฮ้ยหวาดเสียวตลอดรายการเนี้ย

0: กลิ่นแบบเหมือนตอนที่เรากินมีของยายสมัยก่อนที่ทำเลยอ่ะโอ้โหบอกเลยเปลี่ยนไปมากฮะแต่ตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
1: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
2: ใหม่ซิตรา
1: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชไชมีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
4: อย่างเทพไทย
3: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
6: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสีเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีโมชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
7: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก CMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่น
6: ๆเชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ

0: ป
1: พี่น้องบ้านเฮาลองเถอะครับใช่นะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนาน

0: ี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
3: อีกไม่นานหรอก
4: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
3: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
5: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
6: ันกลับมาแล้วนี
4: ่แต่หมูไวจริงนะเหมือนหมาเลย
6: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
4: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนอีกนะตา
7: ตาหายไปไหนมา
4: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาสักทีเลยเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
8: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
4: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
9: ว้ายขนมจะพามาลบ
6: เลิกยุ่งกับนางอุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
4: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
10: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
6: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
11: ้วายอค่ะอ
12: ยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
10: เออ
13: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
8: ถ้าผมล่ะ
5: อยู่ทีมไหน
14: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
4: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
6: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
5: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
10: เธอเป็นใคร
5: หนูตา
8: จบแล้วตรงนี
6: ้ปากดีแน่นะมึง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
15: กลิ่นอ่ะเหมือนตอนที่เรากินมีของยายสมัยก่อนที่ทำเนี่ยโอ้โหบอกเลยเปลี่ยนไปมากฮะแต่ตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

0: อ๋อเราอบประมาณ10นาที
1: จ้าแล้วออกมา
0: หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้
1: จ้าแล้วก็มาปั้นพอปั้นเสร็จเราก็
0: บรรจุปั้นแบบให้เป็นพอดีคำ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมต้องปั้นอะครับ
2: เพื่อสะดวกในการกินเพื่อคนที่ซื้อไปกินในรถได้หยิบง่าย
0: ๆอ๋อคือสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นหมี่เนี่ยต้องเป็นก้อนใหญ่ๆ
1: ใช่จ้า
0: แล้วก็คือแบบทีละนิดท
1: ี
0: ละน้อย
1: อันนี้พอสะดวกเราหยิบเลย
0: อ๋อทีละคนละคำง
1: ่
0: ายๆหยิบง่าย
2: ๆ
0: ถูกไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นขนมจีนที่เราปรุงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่จ้ะ
0: อ๋อแล้วเราก็ใส่เป็นอย่างนี้เหรอฮะ
2: ใช่
0: อ๋อนี่โอ
3: ้กินกาแฟตอนเช้าก็ได
0: ้อ๋อกินกับกาแฟตอนเช้าก็ได้
1: ได้จ้าได
0: ้ดูไหมฮะเดี๋ยวผมขอชิมก่อนนะ
1: จ้า
0: ดีกินอ่ะเหมือนตอนที่เรากินหมี่ยายอ่ะหมี่ของยายสมัยก่อนที่ทำเลยอ่ะ
1: จะหอมหอมเจียวใช่ไหมคะ
0: ใช่หอมหวานแล้วก็มันกรอบนอกจากที่ปั้นเป็นแบบกลมๆแบบนี้พอดีคำแล้วเราก็เอามาปรับอีกให้มันมีอีกรูปแบบนึงนะคือใส่กับกล้วย
1: ใช่จ้ะ
0: นู่นก็คือเมื่อกี้เห็นคนก็ทำกล้วยกันอยู่ถูกไหม
1: ใช่จ้ะ
0: เอากล้วยมา
1: ผสม
0: กับปอกนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปทอด
1: จ้ะ
0: แล้วสุดท้ายก็เอามาเป็นแบบมันก็เลยกลายเป็นอะไรนะ
2: กล้วย
1: สอดไส
2: ้กล้วยหย
0: าดไส้เห็นไหมตอนนี้กำลังงงละตกลงมันคือกล้วยใส่ไส้สอด

0: ออเดอร์เยอะไหมฮะ
1: เยอะจ้ะ
0: เยอะมาก
1: เยอะมากเลยนะตอนนี้เยอะ
2: เยอะเพราะว่าคนจ
1: ักเพราะสมัยก่อนพวกแม่แม่ทำนาเสร็จก็จะไม่มีงานใช่ไหมพอมีพวกนี้มาพวกแม่แม่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึง
0: เออยังไงอุดหนุนเขาหน่อยนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยแท็กเกอร์
2: ไม
0: ่
2: ใช่แท็กกล้วยนะ
0: ไม่ใช่แท็ก
2: กล้วยแท็กกล้วย
0: แท็กกล้วยเออแม่เราใช้คำว่าแท็กกล้วยดีกว่าเออนี่อย่าลืมนะแท็กกล้วยเออ
3: ชิมเธอเลยนะพี่หนุ่มเห็นความตั้งใจของแม่ๆก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้นะครับ

0: ท้องที่อู่ทองแล้วก่อนกลับกรุงเทพมาสุพรรณบุรีทั้งทีห้ามพลาดเข้าสักการะพระพุทธรูปแกะสลักผาหินวัดเขาบางเนียนหรือหลวงพ่ออู่ทองกันนะครับ
1: โอ้โหบอกเลยเปลี่ยนไปมากฮะเมื่อหลายปีก่อนสัก6ปีผมเคยมาตอนนั้นเนี่ยกำลังทำเลยแต่ตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
2: เสร็จสมบูรณ์แล้วครับ
1: แล้วก็คนก็มาไหว้เยอะทำไมคนถึงต้องมาไหว้ที่นี่ด้วยฮะ
2: เพราะว่าที่นี่เหมือนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่โดยแนวคิดของพระเดชพระคุณหลวงพ
1: ่
2: อท่านพุทธิมงคลเจ้าวาดวัดปาริไลท่านอยากจะสร้างเอาไว้ให้เป็นมรดกโลก
1: อ
2: ยากจะให้เป็นมรดกโลกเลยเพราะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักเหมือนกันแต่ยังไม่มีการสร้างโดยการสลักพระเข้าไปในภูเขาเหมือนอย่างกับประเทศที่เขานับถือศาสนาพุทธที่เขาสร้างไว้บ้างแล้วอย
1: ่
2: างที่อัฟกานิสถานก็มีแต่ว่าอันนั้นถูกทำลายไปแล้ว
1: ถ้ามาที่นี่เนี่ยต้องทำยังไงบ้างไหว้อะไรบ้าง
2: ที่นี่เราหลักใหญ่เลยก็คือมากราบขอพรกับหลวงพ่อที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโตอู่ทองชื่อจริงๆก็คือพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภู
1: ม
2: ินะครับแล้วก็มาปิดทองพระเกศมาลาซึ่งพระเกศมาลาเนี่ยก็จะนำขึ้นอัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานอยู่ด้านบนพระเศียรขององค์หลวงพ่อแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เอาอัญเชิญขึ้นไปก็เลยยังเปิดให้ญาติโยมสาธุชนเนี่ยเข้ามาปิดทอง
1: แล้วก็มีเดินก็เป็นไงด้วย
2: มีครับมีอุโมงค์ที่หลวงพ่อท่านให้ช่างได้เจาะเอาไว้ทะลุลอดหลังองค์พระเนี่ย50เมตรด้วยกัน
1: ครับ
2: ความยาว
0: องค์หลวงพ่ออู่ทองมีความสูง108เมตรฐานกว้าง88เมตรหน้าตักกว้าง65เมตรอยู่ในพื้นที่ราว100ไร่เป็นพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาใหญ่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างแวะเวียนมาไม่ขาดสายบริเวณหน้าผามีการเจาะช่องอุโมงค์หินเป็นถ้ำลึกประมาณ20เมตรทัศนียภาพโดยรวมก็สวยงามมากๆเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งอันซีนของจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักใครที่มีเวลาว่างก็อย่าลืมมาสักการะขอพรกันได้นะครับและอย่าลืมติดตามกันต่อกับอนุวัฒน์ทั่วไทย

0: รำลึกถึงพระเมตตามาปกเกตไทยเป็นสุขทุกถิ่นเทศด้วยพระประสงค์ยุคคนละบาทประทับลงณแดนดงก็อยู่เย็นมั่นคงมาเนานานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: สวัสดีครับมาแล้วครับวันนี้ข่าวใหญ่วันนี้นะครับอยู่กับเรา2คนนะครับพี่โจอรชุนและผมออฟชัยนนท์นะครับทางหน้าจอช่องวัน31วันนี้วันหยุดของใครหลายๆคนนะครับวันอังคารที่13ตุลาคม2569ก็ชวนทุกท่านนะครับที่หยุดแบบนี้มาคุยข่าวกับเรานะครับ Facebook YouTube ข่าวช่องวันวันนิวส์และแอปพลิเคชันวันดีครับ
1: เป็นวันหยุดที่ประเด็นข่าวเข้มข้น
0: ครับ
1: นะครับในขณะที่กรุงเทพวันนี้ก็จะมีการประชุม IMF World Bank ก็จะมีไฮไลท์ด้วยแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยการแถลงของปปช.นะครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะพูดแค่เรื่องของการทุจริตสอบ
0: ครับ
1: ข้าราชการท้องถิ่นแต่ปรากฏว่าอีกหนึ่งประเด็นที่พ่วงเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นประเด็นร้อนของวันนี้ก็คือกรณีการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของคุณสุชาดา
0: ครับ
1: นะครับคุณไอเดียทีเนี้ยคือมันเป็นประเด็นต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วล่ะนะครับเนื่องจากว่ามีการพูดถึงที่มาของทรัพย์สินนะของคุณสุชาดาของสามีนะครับว่าที่มามันเป็นยังไงแล้วก็ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่เป็นเลขาของคุณชัยชนกเป็นรัฐมนตรีดีอีเลขารัฐมนตรีดีอีเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าดีอีต้องปราบเว็บพนันแต่ปรากฏมีการเชื่อมโยงมาว่าบริษัทของคุณสุชาดาสามีดูแลเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันตรงนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรแล้วก็เว็บนี้ไม่โดนปราบไม่โดนปิดจนกระทั่งเพิ่งปิดตอนมีข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับข้อมูลจากทางคุณศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการปปช.นะครับก็พูดถึงเรื่องนี้แหละเนื่องจากว่าเป็นประเด็นที่มันจะเกี่ยวโยงกันเพราะว่าทรัพย์สินหนี้สินของคุณสุชาดาเนี่ยนะครับเหมือนมันเยอะ
0: ครับ
1: แล้วก็ก่อนหน้านี้มีภาพนาฬิกาไม่รู้ยืมใครของใครของตัวเองของเพื่อนแต่เรือนนี้กี่ล้านนะ
0: ประมาณล้านกว่าน
1: าฬิกาหลักล้าน
0: ใช่ไหมครับคือจริงเธอมีหลายเรือน
1: ถูกแต่ไอเรือนที่เป็นประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในบัญชีการยื่นบัญชีทรัพย์สินของคุณสุชาดา
0: ครับ
1: บางเรือนเนี่ยยื่นบางเรือนเนี่ยปปช.บอกเอ๊ะก็ยังไม่เห็นเดี๋ยวต้องเรียกมาชี้แจงเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นประเด็นเพราะว่าเป็นนักการเมืองแบบนี้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินให้ละเอียดเพื่อจะได้รู้ว่าไอ้ตอนก่อนเข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยมีทรัพย์สินเท่าไหร่ออกจากตำแหน่งมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณศักดิ์ชัยบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นทรัพย์สินที่คุณสุชาดาแจ้งไว้มันไม่สอดคล้องกับฐานรายได้แล้วก็มีข้อสังเกตด้วยนี่เราเปิดนะทรัพย์สินของคุณไอเดียกับสามีเนี่ยเขามีรวมอยู่เท่าไหร่นะ
0: 1,840 ล้านเฉพาะสามีบวกกับสสอีก130ล้านเป็น 1,974 ล้านเกือบ 2,000 ล้านแต่ว่ามันหนักไปทางสามีไงฮะทีนี้คนก็เลยไปโฟกัสว่าแล้วสามีทำอาชีพอะไร
1: แล้วสามีเนี่ย อายุ29ปี
0: ใช่ไหมยังหนุ่มๆอยู่เลยอ่ะรวยมาจากไหนอย่างไรจนเป็นที่มาว่าตอนนั้นคุณไอเดียบอกว่าอาชีพเป็นสามีไอเดียได้ไหมคะทำสตาร์ทอัพค่ะ
1: ถ้าไม่ดีไม่แต่งด้วยใช่ไหมครับคืออันเนี้ยไม่ได้สงสัยอะไรแค่ว่า1ถ้าเกิดว่ามีความสามารถมีอาชีพแล้วก็มีที่มาของเงินเนี่ยก็จะได้เคลียร์ทุกอย่างจนหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายคนก็ตั้งคำถามเรื่องนี้พ่วงไปด้วยนะครับแต่ทีนี้ในมุมของปปช.ก็บอกว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของคุณไอเดียเนี่ยอาจจะยื่นไม่ครบหรืออาจจะปกปิดข้อเท็จจริงบางรายการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมีการสอบเชิงลึกเพิ่มเติมอีกทีนึงครับ
2: ทางปปช.ครับได้ตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าท่านมีกระแสข่าวในตำแหน่งส.ส.แต่จริงๆแล้วประเด็นเราตรวจบัญชีของท่านในตำแหน่งที่เป็นเลขานุการท่านรัฐมนตรีครับกระทรวงดิจิทัลเราตรวจอยู่แล้วครับในประเด็นเดียวกันเลยครับว่าในปัจจุบันคือบัญชีที่เรารวมตรวจเนี่ยครับเป็นอยู่ในขั้นตอนของตามระเบียบปปช.นะครับอยู่ในขั้นตอนที่เป็นบัญชีผิดปกติอยู่นะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ตามสื่อมวลชนได้รับทราบครับเป็นประเด็นเรื่องของการชำระหนี้เป็นประเด็นเดียวกันหมดครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าในส่วนของปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจประเด็นพวกนี้ครับมันเป็นประเด็นเรื่องของการยื่นบัญชีนะครับเราต้องให้ความสำคัญกับผู้ยื่นด้วยตอนนี้คือยังไม่มีประเด็นนี้ในส่วนของผู้ยื่นชี้แจงนาฬิกากำลังตรวจสอบอยู่ครับเพราะว่าท่านมีนาฬิกาบางเรือนที่ลื่นยื่นอยู่ครับเรากำลังจะดูว่าต้องเรียนท่านว่าเรื่องของนาฬิกานะครับเป็นทรัพย์สินอื่นเพราะฉะนั้นในช่วงที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นช่วงที่ท่านมีหน้าที่ยื่นในตำแหน่งใดต้องดูอย่างนี้ด้วยครับเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างตำแหน่งแล้วยังไม่ได้ยื่นหรือเปล่าอย่างนี้ครับแต่ว่าในช่วงของนาฬิกาที่ท่านเคยยื่นมามีอยู่ส่วนหนึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องรอว่าถ้าเป็นประเด็นที่ท่านไม่ได้ยื่นก็ต้องให้ท่านชี้แจงเพิ่มเติมมาครับผม
1: ก็แสดงว่าต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ตอนที่คุณไอเดียเนี่ยเป็นเลขาของรัฐมนตรีดีอีนะครับเนื่องจากว่าปปช.เขาก็บอกแล้วว่าเขาเห็นความผิดปกติหลายอย่างรายได้ของการชำระหนี้นะครับรวมไปถึงทรัพย์สินอื่นๆที่มันยังไม่ปรากฏแต่ทีนี้เนี่ยอันเนี้ยมันมีแค่การเปิดจากทางสื่อนะครับทั้งสื่อ

0: ทีวีสื่อออนไลน์แต่ว่าสำคัญก็คือว่าต้องเรียกทั้งคู
1: ่
0: ทั้งคุณสุชาดาทั้งสามีเนี่ยมาชี้แจงเพิ่มเติมด้วย
1: นะซึ่งเดี๋ยวมีความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยนะ
0: ครับ
1: แต่ทีนี้อีกหนึ่งท่านนะฮะคือรองเลขาธิการปปช.ในฐานะรองโฆษกคุณเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์เนี่ยก็บอกว่าขั้นตอนหลังจากนี้นะฝ่ายตรวจสอบจะรวบรวมหลักฐานทั้งสัญญาทำนิติกรรมบัญชีธนาคารรายการทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินมีกรอบเวลาเบื้องต้นใน60วันสามารถขยายได้อีก30วันถ้าหลักฐานซับซ้อนหรือต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกเมื่อรวบรวมหลักฐานครบแล้วครับจะสรุปสำนวนพร้อมความเห็นเสนอต่อเลขาปปช.และนำเข้าที่ประชุมปปช.ชุดใหญ่หากที่ประชุมเห็นว่ามีพฤติการสอบไปในทางยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จปกปิดทรัพย์สินหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติก็จะตั้งคณะทำงานไต่สวนอย่างเป็นทางการและแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถูกตรวจสอบเนี่ยชี้แจงข้อที่จริงนะซึ่งถ้าฟังแบบนี้ขั้นตอนยังอีกประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับส่วนกรณีที่มีการพาดพิงว่าด้านขวามือนะคุณผู้ชมเงินของคู่สมรสทรัพย์สินของคุณไทหยางซางที่อาจจะมีที่มาจากเว็บพนันออนไลน์ในต่างประเทศเนี่ยปปช.บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบว่าเงินก้อนที่มาจากเว็บพนันเนี่ยคุณสุชาดาเนี่ยได้ด้วยไหมแล้วถ้าได้เนี่ยได้ก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งทางการเมืองถ้าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนเข้ารับตำแหน่งอันนี้ไม่มีความผิดก็ต้องให้ความเป็นธรรม
0: ครับ
1: แต่ถ้าได้มาทีหลังคือมาเป็นนักการเมืองแล้วแล้วมีรายได้จากทางสามีที่มาจากเว็บพนันแล้วคุณสุชาดาไม่ยื่นหรือปกปิดบัญชีทรัพย์สินเพราะตอนนี้คนไปขุดไงว่าที่มาเนี่ยของไทหยางซางกับคุณสุชาดาเนี่ยมันไม่มีจากเว็บพนันอยู่แล้วเขาไม่โชว
0: ์
1: ทีนี้ปปช.ก็ต้องตรวจเรื่องนี้ว่าถ้ามันมีหลังจากดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วไม่โชว์อาจเข้าข่ายความผิดนะครับโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน60,000ครับ
2: วันนี้เราตั้งเป็นประเด็นแล้วว่าเราสงสัยแต่ว่าก็ต้องพิสูจน์ต่อว่าสิ่งที่สงสัยนั้นเนี่ยมันข้อที่จริงเป็นยังไงท่านผู้ยื่นก็มีหน้าที่ต้องยื่นแสดงเราก็มีหน้าที่ค้นหาว่าไอ้นอกจากทรัพย์สินนี้ยังมีทรัพย์สินอื่นหรือไม่ที่ไม่ได้ดำเนินการยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือปกปิดนะครับอันนี้ก็ขอนำเรียนโปรเซสกระบวนการขั้นตอนเพราะเป็นเรื่องใหม่นะครับขอบคุณครับ
3: ความผิดปกติที่เราสงสัยเนี่ยขยายความได้ไหมครับว่าคือในเรื่องที่มารายได้หรือว่าเป็นเรื่องของ
2: ทุกอย่างเลยครับ
3: ทุกอย่างเลยใช่ไหม
2: มันผิดปกติตั้งแต่มีทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ผิดปกติโดยที่ยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริงนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นเหตุเดิมเนี่ยปปช.ออกแบบไว้มี3ขั้นตอนก็คือตรวจปกติตรวจยืนยันและตรวจเชิงลึกวันนี้เรารวบ2อันก็คือยืนยันกับเชิงลึกเนี่ยเรื่องเดียวกันบัญชีปกติคือบัญชีที่ตรวจแล้วภายใน60วันไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเราจะออกเป็นบัญชีปกติถ้าพ้นจาก60วันเนี่ยหรือมีเหตุที่จะต้องสงสัยที่จะต้องลงไปต่อว่ายืนยันให้ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ยังไงเนี่ยจะถือว่าเป็นบัญชีที่เขาเรียกว่าไม่ผิดปกติหรือไม่ปกติแต่ยังไม่ถือว่าเป็นการยื่นเท็จหรือปกปิดนะครับต้องพิสูจน์หลายๆอย่างจนกว่าจะได้ดำเนินการ
1: ก็คือตอนนี้ปปช.ยังไม่ได้ฟันธงนะฮะ
0: ต้องเรียกมาคุยก่อน
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าปปช.เนี่ยเมื่อวานเขาก็บอกแล้วว่าเขาใช้วิธีการไต่สวนไต่สวนคือมาพูดสิมาบอกฉันสิ
1: ครับ
0: มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกยังไม่ได้พูดสำคัญก็คือต้องพิสูจน์เจตนาว่าที่ไม่ยื่นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นในขั้นตอนกระบวนการไหนแล้วที่ไม่ยื่นเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ของฉันเองหรือไม่ใช่ของใครหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อวานเนี่ยปปช.บอกว่าดำเนินการเนี่ยมีระยะเวลาตรวจสอบ60วันขยายได้อีก30วันและหากเจอความผิดปกติก็จะมีเวลาอีก180วันตามที่กฎหมายเนี่ยระเบียบกำหนดก็หมายความว่าเรื่องนี้อาจจะยังไม่ได้มีข้อสรุปในเร็วๆนี้นะครับอย่างน้อยก็โอ้ยอีก2เดือน3เดือนเลยนะครับทีนี้นะครับในมุมของคนที่ถูกพาดพิงอย่างสสไอเดียบอกว่าเมื่อวานก็คงได้ฟังการแถลงข่าวของทางปปช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับก็มองว่าก็เป็นเรื่องการทำงานตามปกติของปปช.เพราะว่ามีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอยู่แล้วนะครับแล้ววันพรุ่งนี้วันที่14ตุลาคมเนี่ยคุณไอเดียบอกว่าจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับก็คือเกริ่นมาแค่นี้ แต่จะแถลงข่าวกี่โมงจะแถลงข่าวที่ไหนจะแถลงข่าวอย่างไรจะตอบคำถามเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอฟังกันอีกทีนึงเข้าใจว่าน่าจะมาทั้งคู่
1: นะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: สามีน่าจะมาด้วยน่าจะเป็นครั้งแรกที่ปรากฏตัว
0: เพราะว่ามีคนถามหาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็คือเป็นการแถลงของทั้งคู่เนี่ยก็จะได้ตอบคำถามในทีเดียวไปเลยนะครับ

0: ซึ่งคุณไอเดียก็ย้ำว่าอย่างนี้ด้วยความมั่นใจว่าก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเนาะเนาะก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเนาะแล้วก็ระบุว่าปปชเนี่ยเขามีขั้นตอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ปปชเนี่ยซักถามแล้วก็ชี้แจงทุกประเด็นได้อย่างแน่นอนนะครับอีกคนหนึ่งคุณสิริโชคโสภาอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์คุณสิริโชคเนี่ยคือเป็นคนที่เปิดข้อมูลเกี่ยวกับที่มาเงินทรัพย์สินของสามีคุณไอเดียแล้วมันก็โยงกับคุณไอเดียคือต้องบอกว่าเป็นคนที่ไปขุดนะครับเป็นเครื่องขุดเลยแหละขุดที่มาในอดีตนะครับแล้วก็เรียกร้องหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเดี๋ยววันนี้มาขุดต่อในช่วงข่าวใหญ่ไปกันต
1: ่อ
0: ในช่วง 9:30 นนะ คุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวให้คุณออฟช่วยขุดด้วย คือช่วยกันคุย
1: ใช่ฮะเพราะว่าจริงๆคุณสิริโชคก็เพิ่งจะโพสต์ประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วเน
0: ี่
1: ยเรื่องนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะได้ถามกันต่อว่าตกลงแล้วเจออะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องของการลงทุนในคริปโตเรื่องของเว็บพนันอะไรต่างๆ
0: 9:30 นนะมีนัดกับคุณสิริโชคนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็
0: ออนไลน
1: ์นะเปิดยาว
0: ๆ
1: นะทางออนไลน์ของข่าวช่องวันนะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงปปชแล้วเมื่อวานอีก1เรื่องใหญ่ที่ปปชเค้านัดหมายจะแถลง
0: ครับ
1: คือทุจริตสอบท้องถิ่นที่ทัวร์เนี่ยไปลงที่ปปชว่าเอ๊ะตกลงตำรวจเนี่ยเขาสั่งฟ้องทันแต่ไปดองอยู่ที่ปปช
0: ตัดตอนหรือเปล่า
1: เลยตั้งใจหรือเปล่าถูกไหม
0: ที่ปล่อย3คนอ่ะ
1: เมื่อวานเนี่ยปปชเขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่แต่ถ้ารีบฟ้องเนี่ยนั่นแหละตัดตอนเพราะมันยังไม่ครบไง
0: ครับ
1: คนมันเยอะต้องใช้เวลาแล้วยืนยันว่าการที่ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้แปลว่า3คนนี้พ้นผิดนะครับเมื่อวานนี้ครับปปชก็แถลงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับปี68หลังจากเนี่ย3ท่านเมื่อสักครู่นะจ่าพิชิตดร.วินและน้องสาวได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากปปชสรุปสำนวนส่งฟ้องไม่ทันตามกรอบเวลาควบคุมตัว84วันปรากฏเมื่อวานครับปปชก็อธิบายว่าจริงๆเนี่ยจะมาบอกว่าปปชทำใน84วันไม่ทันนี่ไม่ใช่เพราะว่าตอนปปชรับมาเนี่ยมันเหลืออีกแค่36วันเหลือเวลาฝากขังอีก3ผัดผัดละ12วันก็36วันเท่านั้นแม้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตำรวจปปง.ปปท.จะรวบรวมหลักฐานไว้แล้วแต่ปปช.ก็ต้องตรวจสอบตามระบบไต่สวนให้ชัดว่าใครเกี่ยวข้องมีบทบาทอย่างไรและต้องคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาด้วยยืนยันว่าแม้จะครบกำหนดฝากขังและต้องปล่อยตัวแต่คดีเนี่ยไปต่อนะฮะไม่ได้แปลว่าคดียุติไม่ได้แปลว่า3คนนี้พ้นผิดนะครับแล้วถ้าพบพฤติการว่า3คนนี้จะหลบหนีออกนอกประเทศอันนี้แหละที่คนกังวลปปช.บอกว่าสามารถขอศาลออกหมายจับได้ซีลชายแดนแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือ3คนนี้เขาไม่ได้มีกฎเกณฑ์เลยนะ
0: ครับ
1: ว่าออกนอกประเทศไม่ได้
0: ไม่ได้มีข้อห้ามเพราะว่ายังไม่ได้นำตัวส่งฟ้องศาล
1: ครับ
0: ศาลไม่ได้ออกกำหนดเงื่อนไขว่าห้ามออกนอกประเทศหรือว่าถ้าจะไปไหนต้องขออนุญาตก่อน
1: เพราะฉะนั้น
0: เท่ากับตอนนี้ก็คือฟรีอิสระเลยแหละ
1: ขึ้นเครื่องได้เลยคือคุณไปซีลชายแดนก็ไม่เกี่ยวละ
0: เ
1: พราะว่าเขาขึ้นเครื่องออกไปได้นะฮะสามคนนี้นะครับทีนี้ปปช.ก็ตอบอีกว่าเอาแล้วตกลงมันช้าจริงไหมปปช.ยืนยันไม่จริงนะฮะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยมีผู้ถูกกล่าวหากว่า 6,000 คนต้องใช้หลักฐานหลายชิ้นประกอบกันเพื่อยืนยันการกระทำของแต่ละฝ่ายว่าคนนั้นทำอะไรคนนี้ทำอะไรมันมีความซับซ้อนถ้ารีบสั่งฟ้อง3คนนี้โดยที่ยังสอบไม่ครบอันนี้แหละปปช.บอกเนี่ยตัดตอนเดี๋ยวมันจะตัดถึงแค่3คนนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นความคืบหน้าในเชิงปริมาณอยู่ที่ร้อยละ40อาจจะไม่เยอะมากแต่นี่ก็น่าสนใจนะเมื่อวานคุณรังสิมันบอกผมนะ
0: ครับ
1: บอกว่าข้อสอบยังไม่ตรวจใหม่เลยอ่ะถูกไหมแล้วจะยังไงอ่ะ
0: ตอนนี้ข้อสอบ 800,000 แผ่นใช่ไหม
1: ยังเหมือนเดิม
0: ยังไม่ได้ตรวจแต่ว่ากำลังจะตรวจได้เครื่องมือมาแล้วเห็นว่าได้เครื่องมือมาละ
1: เนี่ยตรงนี้แหละที่คนบอกตกลงมันไม่ช้าใช่ไหมครับใช่ไหมฮะแต่ไม่เป็นไรปปช.บอกว่าในเชิงปริมาณอาจจะยังไม่เยอะแต่ในเชิงคุณภาพค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะฮะเบื้องต้นไฮไลท์ขีดเส้นใต้ครับพบตัวการใหญ่แล้วแต่ไปถึงแค่อดีตอธิบดีมากกว่า1คนยังไปไม่ถึงนักการเมืองหรือว่าคนเป็นรัฐมนตรีครับ
2: ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหรือผู้ที่ถูกไต่สวนเนี่ยครับจะเป็นผู้กระทำความผิดต่อเมื่อศาลมีคำพิพากษาเพราะฉะนั้นในชั้นของการสอบสวนเนี่ยตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาว่าเป็นผู้กระทำความผิดก็ต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อพ้น84วันควบคุมตัวไม่ได้แต่ต้องดำเนินคดีต่อได้แล้วทำไมทำไม่ทันเหตุผลที่ทำไม่ทันก็เพราะว่าเรื่องนี้ผมจะพูดพร้อมกับเรื่องที่บอกว่าปปช.ตัดตอนหรือเปล่านะครับถ้าจะตัดตอนต้องทำอย่างนี้ครับรีบทำให้เสร็จภายในเวลาที่ทุกคนคาดหวังโดยไม่สนว่าใครเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดบ้าง

0: โดยเฉพาะถ้าเป็นตัวการใหญ
1: ่ตัวการใหญ่ที่สุดของปปช.ผมพูดได้ว่ายังไม่ถึงนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนักการเมืองเนี่ยณปัจจุบันหลักฐานยังไม่ถึงนะครับ
2: เพราะฉะนั้นสรุปประเด็นจากที่คุณเกียรติศักดิ์พูดเพิ่มเติมนะครับว่าที่บอกว่าไม่ล่าช้าเนี่ยก็คืออย่างเมื่อวานก็เกริ่นไปว่าสำนวนที่ปปช.ทำแล้วก็ส่งศาลเนี่ย 90% นะที่ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาลงโทษกำลังจะบอกว่าเวลาทำเนี่ยเขาทำอย่างละเอียดรอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นขอเวลาหน่
3: อ
2: ยแล้วระยะเวลาเนี่ยเอาจริงก็คือถ้าเกิดปปช.เขาตั้งต้นตั้งแต่ day 1วันที่1เนี่ยอาจจะทันก็ได้แต่ว่าพอตำรวจส่งสำนวนมาเนี่ยปปช.เหลือ36ใช่ไหม
3: เวลามันน้อยละ
2: เวลามันน้อยแล้วก็คือแล้วการไต่สวนของปปช.เนี่ยคือเขาเนี่ยเหมือนกับตั้งใจว่าจะรวมทั้งหมดเนี่ย 6,000 คนเนี่ยไปทีเดียวเลยหรือเปล่า
3: ซึ่งอันนี้คนก็เสนอว่าจริงๆก็ทยอยได้นะ
2: มันแยกสำนวนในการส่งฟ้องได้เพื่อความรวดเร็วแต่เอาปปช.เขาก็มีวิธีคิดของเขานะครับว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมก็ต้องไต่สวนนะครับแล้วก็ไล่กันคือเมื่อวานเนี่ยปปช.บอกว่าตอนนี้คือเป็นการไล่ไต่สวนหาข้อมูลทั้งกระดานนะครับว่าตัวการใหญ่เนี่ยไอ้โม่งอ่ะ
3: ค
2: ือใครใช่ไหมใครสนับสนุนใครเป็นนายหน้าใครเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผลการสอบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงแปลว่าอะไรก็คืออธิบดีหรืออดีตอธิบดีนะครับนี่คือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงได้แค่นี้มันไปหยุดอยู่แค่ระดับอดีตอธิบดีมันยังไปไม่ถึงนักการเมืองมันยิ่งไปไม่ถึงรัฐมนตรีใหญ่เลยจบอยู่เท่านี้นี่คือกลุ่มที่1ซึ่งมีอยู่ไม่กี่คน
3: ครับ
2: เขาใช้คำว่าหลายคนเป็นพหูพจน์มีมากกว่า1คนกลุ่มที่2นะครับก็คือเป็นกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ในกระบวนการทั้งหมดนะไปแก้คะแนนเนี่ยเขาแบ่งเป็นสายนะมีสายเนี้ยสายไปแก้คะแนนก็คือสาย3คนที่ถูกปล่อยตัวนั่นแหละสายนี้นะครับแล้วอีกสายหนึ่งที่ใหญ่มากก็คือกลุ่มในหน้าในหน้าหาลูกค้าจ้ะนะครับมีเป็นร้อยสายเพราะไอ้กระบวนการทุจริตเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งประเทศเพราะฉะนั้นสายภาคเหนือมีกี่เจ้าอ่ะแบ่งเป็นเจ้าเลยเหมือนสัมปทานสายภาคเหนือสายภาคอีสานสายภาคใต้เยอะหน่อยสายภาคกลางนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มลูกค้าที่เข้าสอบกลุ่มนี้เยอะที่สุดนะครับแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการสั่งฟ้องในกลุ่มนี้ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีการกันไว้เป็นพยานด้วยหรือไม่ซึ่งคณะไต่สวนเนี่ยเขาจะประชุมแล้วก็วิเคราะห์หลักฐานในช่วงปลายเดือนนี้นะครับว่าจะแจ้งข้อหากับใครความผิดอะไรเป็นตัวการใหญ่เป็นผู้ร่วมสนับสนุนหรือไม่แล้วเห็นว่าล็อตแรกที่จะโดนฟ้องก็คือต้นเดือนหน้าพฤศจิกายน200ถึง300คนนะครับแล้วคดีนี้อย่างที่บอกว่าด้วยความที่มีผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมากกว่า 6,000 คนจึงไม่สามารถที่จะแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดพร้อมกันได้นี่ไงคือมันก็เลยกลับมาสู่คำถามว่าในเมื่อไม่สามารถที่จะส่งสำนวนฟ้องกันได้หมดทั้ง 6,000 คนแล้วทำไม3คนหรือว่ากลุ่มแรกๆที่ถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำแล้วเนี่ยไม่ทำสำนวนของกลุ่มเหล่านี้แล้วก็ส่งฟ้องก่อนนะครับรออะไรถ้าถามปปช.บอกก็ต้องให้ความเป็นธรรมมันเลยต้องใช้เวลานะครับทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับสิ่งที่ปปช.พูดเพิ่มเติมก็คือว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมันมีแน่นอนขอให้สังคมอดใจรออีกนิดหนึ่งครับ
4: มีผู้ถูกกล่าวหามีจำนวนมากหลายคนดังนั้นการแจ้งข้อกล่าวหาทีเดียวทั้ง 6,000 คนเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องทยอยแจ้งไม่มีมวยรวมต้มคนดูแน่นอนไม่มีฝ่ายการเมืองสีใดๆก็ตามนะคะมาแทรกแซงในกระบวนการไต่สวนของปปช.ได้ค
2: ่
4: ะ
2: ส่วนเรื่องของกระดาษคำตอบที่เมื่อกี้คุณอ๊อฟถามถึงใช่ไหม 800,000 แผ่นเนี่ยนะครับก็คือว่าตอนนี้ไอ้ 800,000 แผ่นเนี่ยยังไม่ได้ตรวจเพราะอะไรก่อนหน้านี้ไม่มีเครื่องมือในการตรวจตอนนี้ได้เครื่องตรวจมาแล้วจริงๆก็เป็นอีกเครื่องเดียวกันกับที่เขาตรวจข้อสอบนั่นแหละใช่ไหมก็คือก่อนที่จะไปจับแล้วเขาใช้เครื่องอะไรตรวจก็น่าจะเป็นเครื่องนั้นแหละนะครับตรวจคำตอบมันก็จะแม่นยำทีเนี้ยพอได้เครื่องมาเสร็จปุ๊บนะครับก็อยู่ระหว่างการคุยการตกลงกันว่าจะไปตรวจที่ไหนและจะตรวจตรงจุดไหนบ้างซึ่งปปช.บอกว่าหลังจากเนี้ยก
3: ็
2: คือเมื่อวานแถลงแล้วภายใน10วันนี
3: ้
2: ก็คงจะได้ตรวจกระดาษคำตอบตรงเนี้ยเรียบร้อยนะฮะ
3: ซึ่งประเด็นนี้นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปนะฮะเมื่อวานเนี่ยส.ส.รังสิมันต์โรมจากทางพรรคประชาชนในฐานะ

0: นะประธานกรรมธิการกฎหมายก็มาพูดในเรื่องใหญ่รายวันนะฮะบอกว่าส่วนหนึ่งที่ปปช.ล่าช้าเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยไม่ตรวจสักทีกระดาษคำตอบเนี่ย800,000กว่าแผ่นเนี่ยเนื่องจากว่าเกี่ยงกันอยู่มันมีต้นทุนค่าใช้จ่ายจะไปขอยืมมหาวิทยาลัยเขาก็ไม่ให้ยืมเพราะมันมีเรื่องของเงินแต่ปปช.ไม่มีเงินมันก็เลยล่าช้าคุณรังสิมันก็ถามทิ้งท้ายนะครับว่าถ้า3ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วเขาหลบหนีหรือที่อาจจะเป็นเรื่องใหญ่คือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานปปช.จะรับผิดชอบอย่างไรครับ
1: 3คนนี้เนี่ยมันจะไม่หนีเหรอ ใช่ไหม
0: หลายคนก็ถามอย่างนั้น
1: เขาจะหนีหรือเปล่
0: า
1: แต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าหนีเนี่ยมันมีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานมันมีความพยายามในการที่จะจำกัดขอบเขตของเครือข่ายเนี้ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เล็กที่สุด
0: ครับ
1: เพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยนะครับไม่ที่จะรับผิดกับเรื่องนี้เนี่ยมันเหลือน้อยไม่ให้เรื่องนี้เนี่ยมันขยายไปยังถึงการเมือง
0: ครับ
1: ผมเวลาผมบอกว่าเรื่องนี้พยานหลักฐานในการที่จะระบุแบบนี้เนี่ยมันอยู่กับมันตั้งต้นตั้งแต่แนวทางในการทำสำนวนเลยเมื่อกี้เขาบอกว่าใครนะอย่าโกงบนหัวผมใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: คนนั้นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยผมไม่ได้หมายถึงว่าตัวคุณอนุทินเป็นคนโกงนะคุณอนุทินพูดถึงบุคคลภายนอกเกี่ยวข้องใช่ไหม
0: ฮะ
1: หนึ่งในคนที่เกี่ยวข้องอ่ะคือคณะทำงานของท่านอ่ะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับผมจะชวนทุกท่านคุยกันต่อในเรื่องใหญ่รายวันวันนี
2: ้
0: นะครับเที่ยง20นาทีนะฮะเพราะว่าขบวนการนี้เนี่ยคือมันใหญ่จริง
2: ๆ
0: แล้วมันบั่นทอนคนที่เขามาแบบสุจริตตกลงแล้วเส้นเงินจะไปถึงนักการเมืองจริงหรือไม่หรือจะไปไม่ถึงนะครับเที่ยง20เรื่องใหญ่รายวันห้ามพลาดนะครับ
2: ครับ
0: คุณผู้ชมสลับอารมณ์นะครับมาที่แฟนคอนครั้งแรกในไทยของสองสาวสุดฮอตอย่างแจนกับจริงๆนะฮะงานนี้จะมีอะไรพิเศษบ้างติดตามพร้อมกันเลยครับ
3: ยิ่งใหญ่สมการรอคอยแจนพลอยชมพูและจริงๆอยู่ได้ประกาศแฟนคอนครั้งแรกในไทยไปไม่นานบัตรทั้งสองรอบก็โซเอาทันทีทั้งคู่ได้กระแสตอบรับจากแฟนๆทั่วโลกจนกลายเป็นไวรัลชั่วข้ามคืนจากซีรีส์สุดปังลั่นไม่ชอบวายงานนี้แจนจริงๆเปลี่ยนพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนเวทมนต์ของจิ้งจอกก้าวหางแสนสวยพร้อมสะกดทุกสายตาจากเสน่ห์อันฟูฟ่องที่แฝงไปด้วยความลึกลับอันน่าค้นหาในงานแจนจริงๆ Be With You แฟนคอนที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่21และวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ณทันเดอร์โดมเมืองทองธานีนอกจากนี้แฟนๆทั่วโลกยังสามารถเข้าสู่ดินแดนเวทมนต์ของจิ้งจอกก้าวหางของแจนจริงๆได้ผ่านช่องทางไลฟ์สตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์ได้สัมผัสครบทุกรสทุกความรู้สึกทุกความสนุกแบบใกล้ชิดและคมชัดอีกด้วยโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง thaiticketmajor.com ได้เลยค่ะ
0: เรื่องของน้ำลดนะครับน้ำลดแล้วอะไรผุดบ้างขยะเต็มเลยนะครับเรื่องของการบริหารจัดการขยะอันนี้ด้วยความโมโหใช่ไหมทิ้งอย่างเงี้ยทิ้งอย่างเงี้ยมันทิ้งเรี่ยราดนะครับแล้วกลายเป็นว่ามาทิ้งหน้าบ้านคนอื่นเขาไงเขาก็เดือดร้อนใช่ไหมเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้แล้วก็แนวทางบริหารจัดการขยะของทางกทม.ด้วยครับ

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
4: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
5: นี่ภูเขาไฟคะทำไมไม่เหมือนของจริงนะ
6: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก๊อส

0: ิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
1: ภูเขาไฟลาวา
0: โบสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกล
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: ลูกใหม่ปะเนี่ย
4: เหมือนเดิม
5: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตาไผ่คู
9: ่อัปปาเช
10: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
9: ่ I love อัปปาเช
11: ่ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั่วกันวันเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
12: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
11: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
12: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
11: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
12: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
13: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
15: หิวด่วนต้องเมาคิส
16: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
17: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
18: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
19: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชภงโอโซดหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
20: ติดตามข่าวกันต่อกับเรา2คนนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาที่กรุงเทพเรื่องของน้ำท่วมคือน้ำเนี่ยมันลดไปแล้วในหลายพื้นที่อาจจะมีหนองจอกที่ยังหนักอยู่นะครับแต่ว่าที่เคหะร่มเกล้าปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ไหวฮะเขาบอกว่าน้ำลดแล้วแต่ว่าขยะเพียบเลยแล้วกทม.เนี่ยเข้ามาช่วยจัดการแล้วก็จริงแต่มันก็ยังมีกองอยู่แบบนี้มันมีเหตุการณ์ที่ช่างกระจกคนนึงนะครับโมโหไม่ไหวแล้วขยะมากองหน้าบ้านเขาเต็มไปหมดเลยนะกีดขวางทางไปหมดทำยังไงอ่ะไปดูครับ
21: นี่ความเดือดร้อน

0: ทิ้งไปบ้านเขาเคหะลม9ซอย10
1: ก็อะไร
0: ดูลามไปยันหน้าบ้านเขานี่บ้านเขาเดือดร้อนมากนะดูคนนี่บ้านเขานี่ขยะนี่กองขยะนี่บ้านเขามีหน้าบ้านแต่ไม่สามารถที่จะจอดรถตัวเองได้เลย
1: ใช่ครับ
0: เพราะความของคน
2: เนี่ยหน้าบ้านเขาไปอย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไงจอดรถก็ไม่ได้เข้าออกก็ลำบากนะฮะคือเข้าใจว่าตอนนี้ทุกบ้านก็พยายามจะขนเอาขยะหรืออะไรที่มันถูกน้ำท่วมเนี่ยเอาออกมาแต่มันไปขวางบ้านคนอื่นเขาไง
3: คนที่เอาขยะมาทิ้งแบบเนี้ยในทางกลับกันถ้าเกิดคนอื่นขนขยะไปทิ้งหน้าบ้านของคนนั้นบ้างอะ
2: จะทำยังไง
3: ถูกไหม
2: คุณจะเข้าบ้านได้ไหมรถจะจอดได้หรือเปล่าช่างกระจกเขาก็ไม่พอใจนะฮะนี่คือช่างหนุ่ยนะเป็นช่างกระจกอลูมิเนียมครับอยู่ในชุมชนแคร่ร่มเกล้าซอย10ยอมรับกับนักข่าวเราเลยบอกว่าโมโหขยะมันเยอะมากีดขวางทางสัญจรหน้าบ้านอัดอั้นทุกตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมแล้ววันนี้น้ำลดมาเก็บกวาดฟื้นฟูก็มาเจอแบบนี้อีกเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยต่างเอาข้าวของที่เสียหายเนี่ยเอามากองช่างหนุ่ยบอกเข้าใจไอ้การเก็บขยะต้องใช้เวลาแล้วของมันก็ชิ้นใหญ่ทั้งนั้นแต่มันควรจะวางให้เป็นระเบียบไหมไม่ใช่มาขวางหน้าบ้านคนอื่นแบบนี้แล้วบางคนเนี่ยมารื้อค้น
3: ครับ
2: มาแกะถุงขยะหาของที่ยังพอไปใช้ได้อีก
3: คนคุยหรืออะไรคุย
2: อันนี้เขาบอกคนคุย
3: คนหรอ
2: เออเหมือนกับว่าไอ้บางคนก็หวังจะมาเก็บตกไงบ้านนั้นเขาคิดว่าใช้ไม่ได้แต่เรายังอาจจะไปหยิบมาใช้ได
3: ้
2: ขยะมันก็เลยยิ่งกระจัดกระจายซ้ำเติมคนแถวนั้นเอาฟังความในใจช่างหนุ่ยหน่อยนะฮะ
1: คนที่เก็บขยะเขาไปกันหมดแล้วพอไปกันหมดแล้วเนี่ยผมก็เลยอ้าวเขาไปหมดแล้วทำไงอ่ะคนก็จ้องเลยขนขยะบ้านนู้นก็ดึงมาบ้านนี้ก็ดึงมาไอ้เราก็บอกว่าไม่ได้ผมออกไปข้างนอกก็คือไปติดตั้งซ่อมงานกลับมาใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงในเหตุการณ์ที่เห็นคือขยะเต็มไปหมดเลยปิดทางทั้งหมดเลย
4: คุณจอดนั่นไหมจอดที่ออกไปยังไม่มี
1: ไม่มีเพราะคุยกันแล้วว่าให้เข็นไปปากซอยแล้วน้ำเนี่ยมันเหม็นเชื่อไหมครับว่า10วันน่ะสิ่งหมักหมมอ่ะใน10วันน่ะผมต้องเจอโรคอะไรบ้างอ่ะ
3: เออนี่เห็นไหมเขาเดือดร้อนจริงนะแต่ทีเนี้ยล่าสุดนะครับก็ขอบคุณทางสำนักงานเขตลาดกระบังด้วยส่งคนไปจัดการไปเก็บขยะเนี่ยเออแล้วช่างหนุ่ยเขาก็ขอบคุณแล้วก็ฝากไปยังคนในชุมชนว่ามันต้องจัดระเบียบเรื่องของการทิ้งขยะด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาไปกองอยู่หน้าบ้านของใครคนใดคนหนึ่งไม่อย่างนั้นน่ะบ้านหนึ่งเขาแก้ปัญหาตัวเองแต่ไปสร้างปัญหาให้กับบ้านอื่นนะครับแล้วก็ขอโทษพฤติกรรมที่อาจจะไม่เหมาะสมก็คือมันด้วยความโมโห
2: ครับ
3: ทีเนี้ยเมื่อวานทีมข่าวของเราเนี่ยไปสำรวจที่เคหะร่มเกล้าโซนที่9นะครับที่ลาดกระบังน้ำลดแต่ว่ากองขยะยังมีอยู่นะครับมีขยะตกค้างที่เคหะร่มเกล้าเนี่ย 1,300 ตันโอ้โหเยอะมาก 1,300 ตันนะครับกทมบอกเดี๋ยว3วันจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็ทางอาจารย์ชัดชาตินะผู้ว่ากทมนะครับท่านก็ไปดูที่ร่มเกล้าเมื่อวานนี้ก็ยอมรับจริงๆว่าเออขยะเนี่ยมันยังตกค้างอยู่นะครับแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าเคลียร์ไปได้เยอะแล้วครับ
5: แล้วมันจะมีขยะมาเพิ่มไหมเนี่ย
6: ไม่มีแล้วครับพอเราประกาศแล้วครับให้ตั้งหน้าบ้านแล้วครับตอนนี้ก็รอรถขยะเก็บตาม
5: ก็ขยะปกติละเป็นขยะอัดปกติ
6: ขยะเก็บ
5: อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะว่าเก็บร่มเกล้าดีน่าจะเกือบ 95% ละ
6: คร
5: ับ กำลังเขตก็ถอนละพวกนี้ก็จะมีเหลืออยู่บ้างก็เดี๋ยวไปพื้นที่อื่นต่อไปเข้าใจว่าที่ลาดพร้าว130ยังเหลือเยอะนะวันตรงไหนที่มีขยะตกค้างแจ้งเข้ามานะเดี๋ยวจะไปลุยต่อให้
2: โอเคเรื่องของขยะนะครับกทม.ก็บอกว่าเอาเฉพาะที่เขตร่มเกล้าเนี่ย 6,500 กว่าตันเฉพาะ11ตุลาคมเนี่ย 1,450 ตันก็จะเดินหน้าเก็บขยะตกค้างต่อไปนะฮะจริงๆเก็บขยะไปแล้วเนี่ยจริงๆชาวบ้านเขาบอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องเลยนะ
3: ครับ
2: ที่ต้องเยียวยาฟื้นฟูกันต่อไปไอ้ขยะมันก็คือเข้าของเครื่องใช้ที่มันเสียหายเขาจะหาเงินจากที่ไหนมาซื้อต่อไปในอนาคตล่ะอันเนี้ยนะฮะอ้าวส่วนกรุงเทพครับเปิดจุดพักขยะในพื้นที่2จุดนะครับลดเวลาที่รถต้องเดินทางไปศูนย์กำจัดขยะทุกเที่ยวส่วนซอยแคบก็เอาคนลำเลียงออกมาอยู่ที่ริมถนนหลักแล้วก็อย่างเงี้ยฮะเอารถคีบใช้เครื่องจักรขนขึ้นรถบรรทุกนะครับสำหรับขยะหลังน้ำท่วมกทม.จัดเก็บไปแล้วเนี่ยประมาณหมื่นกว่าตันอย่างหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงเนี่ยเกือบ 100% แล้วบางกะปิยังมีตกค้างรวมถึงเดี๋ยวต้องมาเก็บหนองจอกมีนบุรีเพราะตอนนี้น้ำยังไม่ลดยังเก็บไม่ได้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวกทม.นะครับเอาขยะชิ้นใหญ่ไปวางไว้ตามจุดที่กำหนดเท่านั้นนะ อย่าไปกีดขวางหน้าบ้านคนอื่นนะ
3: นะครับนี่เป็นความเดือดร้อนชาวบ้านนะเอาคุณผู้ชมเราสลับอารมณ์มากันที่ซีรีส์ที่กำลังมาแรงมากๆหลายคนบอกสนุกเรื่องคลึงนะครับตอนนี้เนี่ย ความลับมันเริ่มถูกเปิดเผยออกมามากขึ้นเรื่อยๆไอ้ตีนแบนเนี่ยที่ในละครเขาพูดกันไอ้ตีนแบนคือใคร
2: ครับ
3: ความจริงบางอย่างของพัดก็เริ่มถูกเปิดเผยออกมาแล้วนะยิ่งรู้มันยิ่งถล่มลึกเข้าไปยิ่งทำให้ต้องเหมือนกับต้องตัดสินใจครั้งสำคัญเนี่ยนะครับส่วนหัตถาเธอก็เก็บความแค้นเอาไว้เดินหน้าแก้แค้นเพื่อค้นหาความจริงแต่ยิ่งค้นหาความจริงยิ่งไปไกลกันใหญ่เลยเพราะว่าคนที่อยู่ตรงหน้าน่ะอาจจะเกี่ยวพันกับอดีตที่เธอตามหามาตลอดเพราะฉะนั้นคืนนี้คลึง EP 6แล้วใครที่ยังดู5ตอนแรกไม่ครบดูไม่จบนี่เลยดูย้อนหลังเวอร์ชั่นอันคัตได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะครับตามดูให้ทันนะเพราะมันจะต้องประติดประต่อเรื่องอ่ะนะครับแล้วคืนนี้2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ดูย้อนหลังครบทุกตอนนะครับที่แอปวันดีนะครับพิเศษสำหรับลูกค้า AIS โปรแรงสุดๆประจำเดือนตุลาคมนะครับย้ำลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนอ่ะเดือนตุลาวันเกิดผมจัดให้
7: มันเป็นเจ้าของมั้ย
3: ผมจัดให้ 99บาทต่อเดือนเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนะฮะสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับ
2: ครับอ่ะแล้วอย่างที่เราเกริ่นไปนะฮะว่าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยลดลงแล้วในหลายพื้นที่แต่ว่าเหลือหนองจอก
3: ครับ
2: นะท่วมมา3สัปดาห์แล้วสภาพยังเป็นแบบนี้อยู่กันยังไงดีนะฮะชาวบ้านตัดพ้อกับนักข่าวช่องวันน้องเติ้ลเราบอกว่านี่ฉันเป็นลูกเมียน้อยหรือเปล่าไม่ได้รับการสนใจเท่ากับคนในเมืองหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ

0: อะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
1: โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
0: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
5: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
6: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
10: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
11: Like the soy 300 milliliters Your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters
12: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
11: It's real
13: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
14: มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
15: มองเฟลอโอมิราล
16: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
18: งานเสร็จแล้ว
19: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
20: ไอ้แม่ครับ
19: Formos Omega 369
21: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
22: แค่คืนผมมาก็พอ

0: แล้วนี่อะไร
1: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆเลย
2: ไม่ได้รู้สึกรักแปลเว้ย
3: เทพของเลยผม
4: ก็ปกตินะสำหรับว่า
5: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
7: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้ True Online Home Next เทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตน้ำตาลฟิล์ม Glamorous Fan Con ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตแต่จะเป็นโรงละครแห่งความทรงจำ Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
8: คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: ติดตามข่าวกันต่อชาวหนองจอกเขาก็อยู่กันมาดีๆจนวันนี้กลายเป็นว่าเพิ่งมารู้ความจริงว่าเราเป็นลูกเมียน้อย
10: ครับ
9: ไม่ใช่ลูกเมียหลวงนะเพราะอะไรน้ำท่วมมันเปิดเผยความลับคือน้ำนี่มันท่วมอยู่มันขังไม่ไปสักทีนึงเปรียบเปรยเหมือนเป็นคนที่ไม่มีความสำคัญน่ะทำไมไม่มีหน่วยงานไหนลงมาช่วยดูแลเลยนะครับส่งทีมข่าวไปดูตรงนี้ซอยพดุง1021แล้วก็อีกหลายๆซอยในเขตหนองจอก
10: ครับ
9: ก็ชื่อเดิมมันเนาะเป็นหนองแล้วก็รับจอกมานะทีนี้มันก็เลยมีน้ำเต็มเลยคุณปอหนึ่งในผู้ประสบภัยบอกอย่างนี้ลุยน้ำจ้าปริงก็เยอะเวลาออกไปซื้ออาหารไปทำงานใส่รองเท้าบูทกันน้ำก็จริงนะแต่รองเท้าคุณผู้ชมเคยใส่ไหมมันเสียดสีนะเวลาเดินน่ะมันไม่ได้เดินสบายนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นแผลอีกนะครับลำบากไปหมดอ่ะเงินเยียวยาที่ลงทะเบียนไว้ยังไม่ได้รับเลยเห็นว่าสถานะเนี่ยค้างอยู่ในขั้นตอนที่2นะครับก็เลยตัดพ้อไงบอกว่าโอ้โหนี่เพิ่งมารู้ตัวว่าเราเนี่ยเป็นลูกเมียน้อยครับ
11: เพราะว่าเนี่ยบูทก็กัดน้ำก็เน่าขาเราก็เน่าไปด้วยไปทำงานก็ยาก
12: เออก็ไปทำงานอยู่
11: ป่ะไปเดิน
12: ลุยเหรอ
11: นี่ไอ้บูทลุยเอา
12: น้อยใจไม่เคยอยู่ขอบชายแดนกรุงเทพเลย
11: ก็เหมือนรัฐบาลไม่ค่อยความสนใจเท่าในข้างในเมืองอ่ะเหมือนเราเป็นลูกเมียน้อยอ่ะอ
12: ยากให้เขาดูแลเราหน่อยว่าเราต้องคุยดีเท่เหมือนก
11: ัน ใช่อยากให้มาสนใจนี้หน่อยเพราะว่ามันท่วมมานานแล้วจริงๆคือหนองจอกเนี่ยเหมือนเป็นชายแดนกรุงเทพอ่ะไม่ค่อยมีคนมาสนใจ
10: เนี่ยความในใจของชาวบ้านนะฮะบอกว่าเป็นลูกเมียน้อยหรือเปล่าทำไมท่วมนานกว่าชาวบ้านเขานะฮะขณะที่อีกหนึ่งท่านนะครับคุณอุสมานอายุ30 ปีซึ่งอยู่ลึกเข้าไปอีกในซอยประมาณ2 กิโลเมตรก็บอกว่านี่ดูระดับน้ำสิน้องเติ้ลไปยืนเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วถึงเอวเนี่ยจนต้องหยุดงานไม่เห็นมีใครเข้ามาสูบน้ำในฝั่งนี้บ้างเลยแม้ว่าอีกฝั่งนึงเห็นมีเครื่องสูบน้ำนะแต่ทำไมฝั่งนี้ไม่มีก็ไม่รู้ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเอาอาหารมาแจกแต่ชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำออกไปรับถึงปากซอยนะฮะ2 กิโลนะฮะเดินออกไปเนี่ยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือพื้นที่ด้านในอย่างทั่วถึงหน่อยครับ
13: ทำอะไรก็ทำอะไรไม่ได้จะไปไหนก็ไปไม่ได้
12: ทำไงต้องเดินเข้าเดินออกน
13: ี่เรือเดียวบางทีเรือก็ไม่มีด้วยอันนี้ยืมเข้ามาต่างหาก
12: อันนี้ที่เห็นขนของขนอะไรกันนะพี
13: ่ขนไปบล็อกหน้าประตูบ้านครับน้ำมันขึ้นมาเรื่อยๆเลยให้เขาหันมาดูฝั่งนี้กันบ้างก็ได้พี่ดูแต่ฝั่งนู้นอย่างเดียวเลยฝั่งนี้น้ำท่วมยิ่งกว่าฝั่งนู้นเนี่ยครับแค่ฝั่งนี้ไม่ใช่หมู่บ้านเฉยๆเองครับ
12: แต่คนเราก็ยังอยู่นะ
13: ใช่ครับไปมาเนี่ยเยอะกว่าคนในหมู่บ้านนี่ครับที่เดือดร้อนเนี่ย
10: ขณะที่ชาวบ้านคนอื่นๆครับก็บอกว่าน้ำท่วมยังไม่ลดไม่พอบางจุดทำไมมันดูเหมือนสูงขึ้นเพราะว่ามันมีน้ำจากพื้นที่อื่นเนี่ยไหลมาสะสมนะฮะทุกวันนี้พอมันขังแบบนี้มันเริ่มเน่าเหม็นแล้วด้วยออกไปซื้ออาหารออกไปทำงานก็ลำบากนาข้าวก็เสียหายอาหารแจกก็ต้องลุยน้ำออกไปถามว่าแล้วเงินเยียวยาล่ะลงทะเบียนหรือยัง
9: ครับ
10: ปรากฏลงแล้วก็ยังไม่ได้รับอีก
9: เอาทีนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวนะครับเวลาเราลงพื้นที่แบบนี้เราก็นำถุงวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ไปมอบให้กับชาวบ้านเป็นการบรรเทาหรือช่วยเหลือความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569นะครับก็เราขออนุญาตเป็นสะพานบุญนะคุณผู้ชมทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมร่วมกันบริจาคเนี่ยเราเอาไปจัดถุงวันสร้างสุขแล้วก็ส่งตรงถึงมือของผู้ประสบภัยในหลายๆพื้นที่แล้วก็หลายคนที่ได้รับถุงวันสร้างสุขเนี่ยก็ฝากขอบคุณมาด้วยเพราะว่าข้าวของเครื่องใช้ในถุงเนี่ยมันจำเป็นแล้วก็มันสำคัญมันช่วยในการให้เขาเนี่ยอยู่รอดได้นะครับในสภาวะที่มันเกิดน้ำท่วมแบบนี้เอาเราให้เลขบัญชีไว้

0: ก็ QR code QR code ง่ายที่สุดนะครับสแกนจ่ายได้เลยนะคุณผู้ชมร่วมกันมีมากบริจาคมากมีน้อยร่วมกันบริจาคน้อยก็ได้ยอดบริจาคเมื่อวานนี้ตอน 4:00 น.นะครับอยู่ที่4,222,824 บาทนะครับ
1: ครับ
0: แล้ววันสร้างสุขลงพื้นที่เคหะร่ม9โซน9นี่เขตลาดกระบังนำถุงไปแจกนะครับแล้วก็เป็นการช่วยชาวบ้านชาวบ้านเขาก็ฝากขอบคุณมาด้วยแล้วบอกว่าอยู่มา70กว่าปีครั้งนี้มันหนักมากจริงครับ
2: มาอยู่นี่อายุ72แล้วเนี่ยเพิ่งจะเจอเนี่ยปีนี้เนี่ยโอ้โห
3: หนักจริง
2: ๆสุดยอดจริงๆนะ
3: แม่ห่วงไหมครับในอนาคตต่อไปว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอีก
2: จ้าก็เป็นห่วงค่ะแล้วก็บ้านก็ไม่ค่อยดีค่ะเป็นห่วงเนี่ยเขาว่าจะมาอีกรอบนึงก็กลัวก็ขอบคุณค่ะขอให้ขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ร่ำให้รวยค่ะ
3: ขอบคุณที่เอาอะไรมาให้วันนี้
2: จ้าขอบคุณที่เอาของมาให้ขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งนะ
0: คำอวยพรของคุณป้าผมไม่รับอะไรมากเอาท่อนสุดท้ายเลย
1: รางวัลที่หนึ่ง
0: ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเนี่ยแล้วนี่คุณเอเป็นตัวแทน
1: ครับ
0: นะครับเป็นตัวแทนของสำนักข่าววันนี้ของพวกเราทุกคนนะกอดให้กำลังใจคุณป้านะครับก็หลายคนเนี่ยเรายังส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเขายังเจอกับความลำบากจากน้ำท่วมอยู่เลยนะครับ
1: น้ำท่วมรอบนี้นี่หนักจริงๆนะครับผู้ชมเดี๋ยวเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
4: สวัสดีครับคุณผู้ชม
5: ค
4: ุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงนาฬิกาฮะสมัยนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบอกเวลาอย่างเดียวนะเขายังเป็นเหมือนกับเครื่องประดับอีกหนึ่งชิ้นด้วยหลายคนคุณสังเกตไหมอาจจะแต่งตัวแบบดูธรรมดาธรรมดาแต่ว่าใส่นาฬิกาแล้วดูดีแบบนี
5: ้
4: มันสามารถที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยดูดีขึ้นมาได้เลยวันนี้อยู่กับนาฬิกาที่ดูดีฮะและก็ดูหรูมากเลยนี่คือเซนต์พรีมาเป็นนาฬิกาที่ฝังเพชรทั้งเรือนอย่างนี้เลย
5: ใช่เป็นเพชรซีแซดนะคะล้อมเพชรมาไม่ใช่แค่ตัวล้อมรอบเรือนนะคะให้มาทั้งสายด้วยแล้วก็เป็นสีสองกษัตริย์ที่ให้ความหรูหราดูดีมีระดับไปกับคุณได้ทุกโอกาสเลย
4: และแน่นอนฮะที่คุณดูอยู่ตอนนี้มันจะมี2สีใช่ไห
5: ม
4: ทั้งไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะที่เราเรียกว่าไดมอนด์บลูและที่เห็นอยู่นี้เป็นไดมอนด์โกให้เห็น2สี2สไตล์แบบนี้ไม่ได้ให้เลือกนะจ๊ะวันนี้จะให้ไปทั้งหมด2เรือนแบบนี้เลยซึ่งถ้าเป็นนาฬิกาสไตล์นี้บอกไว้ก่อนว่าผู้ชายก็ใส่ได
5: ้
4: ผู้หญิงก็ใส่ได้ฉะนั้นไม่ต้องแย่งกันนะฮะสลับกันใส่ก็ยังได้และของแถมเนี่ยให้เยอะมากไม
5: ่
4: ว่าจะเป็นนาฬิกาสายหนังเดี๋ยวแถมให้อีก1เรือน
5: แล้วยังไม่พอคุณผู้ชมให้แว่นตากันแดดไปด้วยอีก3ชิ้นคลาสแบบไปให้ยังไม่หมดให้กระเป๋าสตางค์ใบยาวไปด้วยอีก1ชิ้นอันนี้ก็คือคลาสสีไปให้
4: ใช่
5: ทั้งหมดนี้999บาทนะคะแต่ว่าเรามีให้แค่99สายแรกในรายการเท่านั้นที่สำคัญส่งให้ฟรีอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมฮะบางทีเราไปงานเนาะเราอาจจะแต่งตัวเรียบๆฮะอาจจะเป็นดำทั้งชุดใส่สูทอย่างเงี้ยแต่คุณเห็นไหมพอใส่นาฬิกาที่สวยขนาดนี้มันเป็นเหมือนเครื่องประดับนะฮะวิบวับขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะผู้ชายหลายๆท่านไปงานกลางคืนเนาะอาจจะชอบใส่สีดำสูทดำอยู่แล้วแต่นาฬิกาที่เป็นฝังเพชรแบบนี้จะช่วยได้เยอะเลยคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นเครื่องประดับที่ดีมากและเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะเป็นเพชรแบบรอบๆแบบนี้เลยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นไดมอนด์บลูนะฮะด้านในเป็นหน้าปัดสีน้ำเงินมีตัวเลขโรมันอยู่แบบนี้สวยหรูดูคลาสสิกรอบๆก็จะเป็นขอบที่จะเป็นเพชรสีทองแบบนี้ดูดีมากๆเวลาที่อยู่บนข้อมือนะคุณผู้ชมฮะสวยดูดีไม่ดูเวอร์นะและเสริมบุคลิกได้เป็นอย่างดีฉะนั้นแนะนำเลยนะฮะสีนี้สีน้ำเงินไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวคุณผู้หญิงก็ใส่ได้แต่วันนี้ไม่ได้แค่สีเดียวดิสีนู้นก็สวย
1: ให้ไปอีกเรือนคุณผู้ชมเรือนนี้เนี่ยหน้าปัดของเขาจะเป็นสีทองฉะนั้นเรือนนี้เขาชื่อรุ่นว่าไดมอนด์โกลนะคะเห็นไหมว่าข้างในของเขาจะเป็นสีทองแบบนี้แล้วก็มีประดับด้วยเพชรด้านในหน้าปัดด้วยนะคะล้อมรอบไปด้วยเพชรซีแซดและคุณเห็นสายตรงนี้ไหมสายอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาเป็นสายสแตนเลสที่เขาประดับไปด้วยเพชรทั้งหมดรวมแล้วเพชรอยู่ที่200กว่าเม็ดเลยและสายของเขาจะเป็นสีสองกษัตริย์ให้

0: ความหรูหรามีระดับด้วยนะคะสายสแตนเลสแล้วก็เวลาใส่ไม่ต้องกังวลค่ะเขาจะมีบานพับมาให้แบบนี้คุณผู้ชมสำหรับบานพับตรงนี้นะคะคุณแค่กดปุ่มสองข้างแบบน
1: ี
0: ้แล้วเอาลงปุ๊บแค่นี้เลยถอดได้แล้วแล้วเวลาใส่ก็คือใส่เข้าไปที่ข้อมือแล้วก็กดบานพับตรงนี้ลงไปปุ๊บเรียบร้อยล็อกแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะ
1: และหลายคนถามว่านาฬิกาที่สวยแล้วก็หรูขนาดนี้ฮะเวลาใส่เนี่ยอาจจะต้องระวังอาจจะต้องกังวลหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมฮะดูที่หน้าปัดฮะตรงนี้เป็นหน้าปัดฮาร์ดเลสฮะแบบความแข็งระดับ 8H เป็นรองแค่เพชรอย่างเดียวเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมผมเอาใบมีดเนี่ยขูดอย่างนี้เลยนี่ขูดอยู่นะ
0: อันนี้ใบมีดคมๆจริงๆนะแล้วขูดอยู่ไม่เป็นรอยหรอพ
1: ่
0: อ
1: ไม่เป็นรอยเพราะว่ามันเป็นกระจกแบบกันรอยฮะฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าคุณใส่ไปนะ
0: ได้
1: อย
0: ่
1: างสบายใจฉะนั้นจะใส่ลุยๆก็ได้หรือว่าจะใส่ออกงานเนี่ยคุณไม่ต้องระวังไม่ต้องอะไรไม่ต้องเคอะเขินเลยใส่ให้เป็นธรรมชาติใส่ให้สวยใส่ให้หรูใส่ให้เป็นคอนเจอร์เป็นเครื่องประดับเลย
0: ถูกเราได้ไป2เรือนแบบนี้เอาไปสลับใส่ในการออกงานแต่ละวันก็ได้นะคะใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยแต่ว่าไม่ได้แค่2เรือนที่เราแถมไปให้ก็ให้ไปด้วยเป็นสายหนังอันนี้คล้าแบบไปให้นะคุณผู้ชมแต่ว่าสวยเหมือนกันถ
1: ้
0: าสมมติว่าครั้งนี้คุณได้นาฬิกาไป3เรือนยังไม่พอของแถมมีแว่นกันแดดไปให้ด้วยอีก3ชิ้นยังไม่พอให้กระเป๋าสตางค์ใบยาวไปอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นนะคะคุณผู้ชมเราให้จ่ายแค่999บาทเท่านั้น
1: ที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยด้วยนะฮะมีไม่เยอะนะฮะมีแค่99เซตเท่านั้นฉะนั้นใครดูอยู่โทรได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอแล้วจ้าWow.

0: อันนี้คุณผู้ชมฮะของแถมฮะเขาแถมแว่นกันแดดด้วยเนาะจริงๆแว่นกันแดดเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอฮะหลายคนก็เอาไว้ในรถพกติดตัวแล้วก็สวยมากนะแว่นกันแดดนะขออนุญาตคละให้นะฮะแว่นกันแดดก็ให้ไป3ชิ้นด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนาฬิกา3แว่น3แบบนี้เอาไปแบ่งกันในครอบครัว3คนก็ได้เหมือนกันจ้าย
1: ังไม่พอคุณผู้ชมได้แว่นไป3นาฬิกาไป3แล้วใช่มั้ยให้กระเป๋าไปอีก1เป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบนี้นะคะนี่คลาสสีไปให้เอาไปใช้คู่กันไปใช้สลับกันแล้วทั้งเซตเนี้ย7ชิ้นนะคะ7ชิ้นนี้ให้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นจำกัดให้แค่99เซตซึ่งตอนนี้มันไม่ถึง99เซตแล้ว
0: ถูกต้องฮะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้เลยจริงๆแล้วใช้ได้3คนในบ้านเลยนะฮะหลายคนก็ถามว่าถ้าฉันใส่ล้างมือได้ไหมถ้าฉันใส่บางทีอาจจะโดนฝนได้ไหมตัวเนี้ยกันน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวให้คุณนุ้ยพิสูจน์ให้ดู
1: ให้ดูตรงนี้เรือนนี้นะคะเป็นไดมอนด์บลูนะคะนุ้ยจะจุ่มน้ำลงไปแบบนี้คุณผู้ชมพร้อมๆกันขอลึกๆนิดนึงนะคะนี่จะให้ดูว่าเขายังเดินดีเหมือนเดิม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือคุณแม่สามารถใส่ล้างมือก็ได้
0: ล้างมือได้
1: ตากฝนได้
0: ถูกต้อง
1: ลูกอะไรทำไปเลยไม่ต้องกลัวเป็นสนิมนะคะเพราะว่าตัวเรือนของเขารวมถึงสายเนี่ยเป็นสแตนเลสทั้งหมด
0: และให้ดูเข็มวีฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น Japan Movement ฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าเดินได้อย่างแม่นยำเที่ยงตรงแล้วก็บอกเวลาของคุณได้อย่างแม่นยำแน่นอนสวยขนาดนี้ย้ำอีกครั้งนึงว่าไม่ต้องเลือกนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินไดมอนด์บลูหรือว่าจะเป็นสีทองไดมอนด์โกลฮะสลับกันใส่ก็ได้สำหรับคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงใส่สีน้ำเงินเนี่ยก็จะดูเท่ๆแมนๆไปเลยหรือว่าคุณผู้ชายจะสลับมาใส่เป็นสีทองแบบนี
1: ้
0: ยิ่งเพิ่มความหรูหราเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สวยแล้วก็หรูมากเลย
1: ใช่แล้วเซตนี้นี่พูดเลยนะคะความคุ้มค่ามันมีให้เห็นอยู่แล้วว่าคุณได้นาฬิกาไปเนี่ยแค่2เรือนนี้999นี่ก็ว่าคุ้มแล้วนะ
0: ใช
1: ่แต่คุณยังได้นาฬิกาที่เป็นของแถมสายหนังไปให้ด้วยอีก1เรือนแล้วยังไม่พอให้แว่นกันแดดไปอีก3ชิ้นยังไม่พอให้กระเป๋าสตางค์ไปด้วยอีก1ใบทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นนะแล้วจ่าย999ความคุ้มค่ามันอยู่ตรงนี้แหละ
0: ที่สำคัญฮะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยด้วยเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอและอยากได้ตอนนี้รีบโทรตอนนี้เลยจ้า

0: นอกจาก2เรือนที่เป็นเรือนล้อมเพชรแล้วนะฮะของแถมเนี่ยที่เป็นสายหนังอ่ะก็สวยสวยเลยนะเนี่ย
1: ใช่คือให้ไปทั้งหมด3เรือนคุณผู้ชมคือเรือนที่อยู่แถม

0: จริงๆให้ไปอีก3ชิ้นแล้วให้กระเป๋าสตางค์ไปด้วยอีก1ใบ
1: ผู้หญิงเขาก็ชอบกระเป๋าสตางค์เนาะอันนี้ไม่ต้องไปซื้อนะฮะเดี๋ยวแถมให้ด้วยทั้งหมดเนี้ยจ่ายแค่999บาทเท่านั้นเองที่สำคัญฮะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยฉะนั้นอยากได้แล้วตอนนี้โทรมาเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอแล้วฮะแล้วก็บอกแค่ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของคุณก็พอเดี๋ยวของส่งให้ถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลยค
0: ุ
1: ณยังมีเวลาโทรนะเรา2คนหมดเวลาครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: รำลึกถึงพระเมตตามาปกเกตไทยเป็นสุขทุกถิ่นเทศด้วยพระประสงค์ยุคคนละบาทประทับลงณแดนดงก็อยู่เย็นมั่นคงมาเนานานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ไอ้ลิงทำไมแกมานอนตรงนี้วะทำไมไม่ขึ้นมานอนข้างบน
1: โหพี่รักคือมันเป็นอย่างนี้คือเมื่อคืนนะลิงนี่เสียงกึกกักกึกกักอยู่หน้าประตูเนี่ยลิงคิดว่ามันต้องเป็นโจรแน่ๆเลยลิงก็เลยกลัวมันจะงัดเข้ามาบ้านเราแล้วทำอะไรคนในครอบครัวลิงก็เลยต้องเสียสละลงมานอนเฝ้าให้นี่ไงเธอ
0: เอาความจริง
1: นอนดูบอลแล้วเผลอหลับ
0: ว่าแล้วดูบอลแล้วทุ่มเทดูหนังสือแล้วทุ่มทิ้ง
2: เอาเร็วๆคุณสายแล้วเร็วๆอู้ตายแล้วแต่แล้วเร็วๆเข้าลูกไปเร็วๆ
3: จะตื่นเต้นไปทำไมล่ะคุณเราก็สายอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วนี่ยังไม่ชินอีกเหรออ
4: ะไรจะมีอะไรจะบอก
2: ไม่ต้องเลยลูกไม่ต้องหาข้ออ้างไม่ยอมไปโรงเรียนเลยนะไปได้แล้วไป
0: พี่ลินครับพี่ลินครับรักว่านะครับก็ฟังมิกก็พูดก่อนสิครับทำไมครับมิกไม่อยากไปโรงเรียนเหรอครับ
4: อยากไปครับแต่โรงเรียนมิกปิดเทอมแล้ว
0: อ้าว
5: โรงเรียนปิดเทอมแล้วลูก
4: ครับ
5: งั้นเราขึ้นไปนอนต่อดีกว่าไป
2: โอ้คุณไม่ต้องเลยเนียนเลยนะนี่คุณผู้ใหญ่ไม่มีปิดเทอม
3: แต่เขาไม่อยากเป็นผู้ใหญ
2: ่พอละไปแล้วมิกลูกไปนอนได้แล้วลูกนะเดี๋ยวแม่กับพ่อจะไปทำงานข้างนอกต่อนะตาคุณ
1: โอ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ลินเดี๋ยวก่อน
2: อะไรอีกเล่า
1: โอ้โหวันนี้นี่ใส่คอนแทคเลนส์สีฟ้าซะด้วยนึกว่าฝรั่งที่ไหน แต่ลิงว่าพี่ลินไม่เหมาะกับสีนี้นะพี่ลินควรจะใส่เป็นสีทองมากกว่า
2: อ้าวทำไมอ่ะ
1: เพราะพี่ลินอะวัยทอง
2: โอ้ยแม่นี่ถ้าจะไม่กลัวคอนแทคเลนส์จะกระเด็นหลุดนะจะเตะหักกลางเลยค่อยดูคนไปทำงานไป
5: โอ้ยังง่วงอยู่เลยอ
2: ่
5: ะ
2: โอ้โหคุณนี่จริงๆนะทำตัวเหมือนลูกเลย
5: ไม่นอนกับมิกก่อนไม่ได้
2: ไม่ต้องไม่นอนแล้วไปทำงานตายแล้วจริงเลย
6: รักเอ้ย
0: ครับแม
6: ่รักน่าจะต้องดูแลสุขภาพฟันหน่อยนะลูกนะเดี๋ยวฟันผุ
0: อุ้ยแม่แต่รักว่ารักก็เป็นคนที่ดูแลสุขภาพฟันดีนะแม่
6: โกหกติ๊กชีโร่เขายังร้องอยู่เลยว่ารักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
0: ถูกหวย
6: 4,000
1: โอ้ยงั้นรีบขอ2,000

0: หมดแล้วเหรอ
1: ลิงจะเอาเงินไปลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์แม่
2: จะเท่าไหร่ลิงเดี๋ยวพี่ออกให้ก่อน
1: 8,000
2: งั้นหันไปทางแม่เลยอะไรมองอะไรรักนะแต่ไม่มีเงินออก
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
5: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
2: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
3: อีกไม่นานหรอก
4: ป้าป้า
5: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
6: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้
7: สวัสดีจ้ะนมนภาม
8: ันกลับมาแล้วนี่
5: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
8: นี่ผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
5: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
9: ตาหายไปไหนมา
5: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาสักทีเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
10: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
5: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
11: ท่านนมนภามาลบ
8: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
5: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
12: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
8: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแรดร่าจนถึงทุกวันนี
3: ้วายอค่ะอย่าเห็นตกกันในงานสักทีวะ
13: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
10: น้าหงล่ะอยู่ทีมไหน
14: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
5: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
8: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
7: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมได้อีกต่อไป
9: เธอเป็นใคร
7: มุตตา
10: บอกแล้วตรงนี
8: ้ปากดีเนี่ยนะมึง
15: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอก599สี่เหลี่ยมโทรออก

0: เด็กขับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
2: กูเอาไงดีวะ
3: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
2: คิดถึงเหมือนกันครับรูปเธอสวยมากเลยนะ
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
5: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: เอาเบนเบนคะมาดูทีวีด้วยกันสิคะเบนเบนมีอะไรเปล่าคะทำไมหน้าเบื้องเชียว
1: พี่ลาคะวันนี้เรามีนัดกันที่มาบนคลองอ่ะพี่รักลืมนัดเบนใช่ไหมคะเป็นล้อเล่น
0: เบนเบนจะล้อกันเล่นสิคะพี่ตกใจหมดเลยอ่ะแหมพี่ว่าพี่ก็จำได้นะว่าพี่เนี่ยนัดเบนพรุ่งนี
1: ้เย็นนี
0: ้ล้อเล่น
1: ไม่ทันแล้ว
0: โอ้เบนโอ้เบนขาเบนจะโกรธพี่นะคะโอ้อย่าโกรธนะเบนจี้เบนจี้เบนจี้ให้อภัยลักกี้นะครับ
1: ลาคะมิกแอบมองอยู
0: ่มิกครับมิกมีอะไรเหรอครับ
2: ดาราครับลูกครึ่งแปลว่าอะไรเหรอครับ
0: ลูกครึ่งลูกครึ่งก็แปลว่าคนที่มีหลายเชื้อชาติมารวมกันไงครับอย่างเช่นว่าคนที่มีคุณพ่อเป็นฝรั่งคุณแม่เป็นคนจีนลูกออกมาก็เป็นลูกครึ่งครับ
2: แล้วครึ่งควบลูกแปลว่าอะไรเหรอครับ
0: ครึ่งควบลูกเนี่ยมันก็แปลว่า มิกครับ มิกแปลมาจากไหนครับ
2: ก็มาจากหนังสือกีฬาของนาริงอะสิครับเนี่ยครับเขียนอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอาร์เซนอลต่อแมนยูครึ่งควบลูกแล้วสรุปครึ่งควบลูกแปลว่าอะไรล่ะครับ
0: อ๋อครึ่งควบลูกเนี่ยมันก็แปลว่าลูกครึ่งนี่ชอบขี่ม้าครับเขาก็เลยเรียกว่าลูกครึ่งควบควบควบควบควบไปควบมาก็เลยกลายเป็นควบลูกครึ่งก็เลยกลายเป็นครึ่งควบลูกงงไหมครับ
2: งงครับ
0: ตะลักก็งงครับมิกครับมิกอย่าเพิ่งรู้เลยนะครับเอาไว้มิกโตกว่านี้แล้วมิกก็จะรู้เองแหละครับนะ
2: ครับ
1: เออแล้วตกลงไอ้ครึ่งควบลูกเนี่ยมันหมายความว่าไงล่ะคะ
0: มันก็เป็นราคาต่อรองฟุตบอลนะสิเนี่ยเจ้าลิงเนี่ยต้องอยากเล่นพนันบอลแน่ๆ
3: ฮะจริงเหรอคะไม่ได้คุณนายขาคุณนาย
0: พี่เล่น
3: คุณนายคุณลิงเล่นบอลกับคุณนาย
4: อะไรนะ
3: ลิงเล่นบอลแล้วมันผิดตรงไหนอะเด็กผู้ชายเล่นบอลอะไม่ใช่ให้เล่นตุ๊กตา
4: ไม่ใช่ค่ะคือเป็นใหม
0: ่ถูกแล้วไงไอ้ลิงเล่นบอลเฉยๆก็ถูกแล้วหรือแค่เล่นตุ๊กตาบ้าเป็นตุ๊ดแย่นะแม่เนอะ
3: เออใช
0: ่ถูกแล้วไงก็พูดสิถูกแล้วถูกแล้ว
3: ถูกแล้ว
0: เออ
3: รักแม่ฝากเงินไว้ให้น้องหน่อยนะลูกนะไอ้เจ้าลิงน่ะมันมาขอเงินค่าลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์เนี่ยแล้วไม่รู้ว่าหายหัวไปไหนอ่ะเอาไว้ให้น้องด้วย
0: ครับแม่
3: ยายเพน
4: ค่ะ
3: มาช่วยฉันในครัวหน่อย
1: ค่ะ
0: พี่เพนอย่าบอกเรื่องนี้กับแม่นะพี่รักจัดการเอง
3: รู้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วค่ะครูยังก็หมูหวงลำเนี่ย
4: ทำงานนี้

0: ไปคุณค่อยๆนะ
1: โอ้ย
0: ก้าวลงมาก้าว
1: ลงมาแค่ไหนแล้วจะไปรู้ไหมแล้วเนี่ย
0: ลงมาเลยสิเนี่ย
1: โอ้ย
0: ถึงแล้วคุณระวังโดนลูกค้าโดนลูกค้านะเนี่ย
1: ขอโทษนะคะ
0: บอกว่าผมทำไมลูกค้าอย่างนี
1: ้ขอโทษค่ะ
0: ไปแล้วโอ้โหคุณนี่ช้าจริงๆเลยไปเร็วเดินเร็วๆสิคุณ
1: คุณนี่ฉันตกล้มหกล้มมาตลอดทางอะคุณเดินเร็วอย่างเงี้ยไม่รอฉันเลยอะ
0: นี่คุณจะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยอยากสวยเป็นวัยรุ่นเองไม่ใช่เหรอแล้วเป็นไงอยากสวยจนแพ้คนแหกเลยต้องไปหาหมอเนี่ยนะ
1: อือตอนใส่อะมันน่ารักไหมเล่า
0: ก็น่ารักดีอะแต่ตอนนี้นะผมว่าคุณเนี่ยเหมือนอุลตร้าแมนมากกว่า
1: คุณนี่จริงเลยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหน
0: ก็เรื่องอะไรผมจะบอกคุณอะบอกคุณก็รู้หมดสิผมทั้งยืนเฮ้ยนี่คุณทำไมอะอดทนหน่อยสิมาโทษหมอบอกว่าติดไว้แป๊บเดียวเดี๋ยวแกะออกได้แล้ว
1: มันรำคาญอะคุณอะ
0: เต็มต้องหูเลยเนี่ยนั่งก่อนนะมานั่งก่อนนั่งก่อนค่อยๆนะค่อยๆนะเอานั่งเลยคุณนั่งเลย
1: โอ้โ
0: หคุณน่ะมันนั่งไม่ตรงอะอุตส่าห์ก็ที่วางไว้แล้วคุณก็นั่งผิดอีกฮะ
1: เอาน
0: ั่งๆก่อนนั่งก่อนฉัน
1: กลับก่อนฉันไม่เชื่อแล้ว
0: มาใส่ผ้าใส่แว่นก่อนนะ
1: ไม่ต้องไปทำเองเขียวไปหมดเลยแน่ๆเลยคุณเนี่ย
0: เฮ้ยไอ้สกลเอาน้ำมาให้คุณลินกินให้ใจเย็นหน่อยดิ
2: ได้ครับ
0: ตั้งใจนะแม
1: ่คุณดูสิ
0: ต
1: ลอด
0: ไม
1: ่
0: เขียวไม่เป็นไร
2: มองไม่เห็นมาแล้วครับน้ำเย็นๆมาแล้วครับ
0: ขอบใจมาก
1: หงุดหงิดนะ
0: หมอมาผมลินให้ละมาผมป้อนนะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเก่ง

0: ที่รักจ๊ะเดี๋ยวผมไปดูแลลูกค้าตรงข้างก่อนนะคือว่าแกเป็นคุณยายแก่น่าสงสารมากเลยอะเดี๋ยวแกไม่ต้องเลยเดี๋ยวลูกค้าคนนี้ฉันดูแลเองเราไปกาแฟได้แล้วครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยินดีครับ
2: นายก็เลี้ยงผาทำท่ายิ่งยง
3: อะไร
2: มานี่เลยมานี่เลย
0: แล้ว
2: มานี่เลยมานี่เลย
0: อะไรของแกวะเนี่ยอะไรของแกเนี่ย
2: ฮะนี่คุณแฮงค์ทำอะไรไปเจอไปเจออย่างเงี้ยไม่กลัวคุณลินรู้หรอครับ
0: จะไปเห็นได้ยังไงวะมาโทรมีผ้าปิดตาอยู่ขนาดนี้นี่ไม่ต้องยุ่งเลยนะลูกค้าเนี่ยจะดูแลเองเว้ยฮัลโหลครับผมแฮงค์เองครับ
2: โอ้โหไล่อย่างก็หมูก็หมาคนใช้นะครับคนใช้อ๋อคนใช้ต้องใช้วิธีแบบนี
0: ้ครับครับผมแฮงค์เองครับอ๋อองานเดิมเหรอคร
4: ับไม่ได้หรอก
1: ดูไหนแล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวผมช่วยครับคุณลินนี่ครับนี่ครับนี่ครับ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ครับโอ้ยกับหัวครับนี่ครับ
1: ขอบใจจ้ะฮัลโหลคุณหมอเหรอคะอ้าวอ๋อเหรอคะลืมบัตรคนไข้ไว้ที่คุณหมอเหรอคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแกะผ้าปิดตาออกอีกสักชั่วโมงจะขับรถไปนะคะอะอะไรนะคะแกะผ้าปิดตาออกได้ตั้งนานแล้วค่ะคุณหมอขอบคุณนะคะคุณหมอก็น่าจะบอกตั้งนานแล้วว่าแกะได้แล้วเนี่ยโอ้ย

0: กดนี่สิลูกค้าคนนั้นน่ะไม่ใช่ยายแก่อย่างที่คุณแฮงบอกเหรอ
1: ไม่ใช่ครับ
0: แฮง
2: จุดปัจจุบ
3: มองอะไรกันเหรอคะแน่ไม่มองอีกอย่ามองสิเขาเขินนะ
4: แบบลาลาลา
3: ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
5: พี่นี่ต้องมีเสาสักต้นแล้วใช่แหละโอ้ยน้องคุณรักเนี่ยพี่จินตนาการคิดไปได้ยังไง
6: แล้วเนี่ยที่เขียนว่าลูกครึ่งเนี่ยคืออะไร
3: ลูกครึ่งก็คือคนที่มีเชื้อชาติหลายเชื้อชาติมารวมกันไงครับอย่างพี่เพนอย่างเงี้ยพ่อเป็นสวิตแม่เป็นปลั๊กลูกออกมาหุ่นเลยเหมือนเต้าเสียบนี่ไง
6: แกไม่ต้องเอาเหตุผลปัญญาอ่อนมาอ้างกับฉันเลยนะ
7: แต่เมื่อกี้พี่รักก็พูดอย่างนี้กับมิกเหมือนกันนะคะอุ้ยบลิงลิงรีบบอกความจริงกับพี่รักเข้ามาเถอะเนี่ยพี่รักโกรธใหญ่แล้วนะ
3: โอเคความจริงก็คือหนังสือพิมพ์เนี่ยของลิงแต่ใครเขียนลิงไม่รู้พอใจยัง
6: หนังสือพิมพ์ของแกถ้าแกไม่เขียนแล้วใครจะเขียน
3: ก็ลิงไม่รู้ไงแกบอกทำไมดีกว่าว่าแกเล่นพนันบอลใช่ไหมลิงไม่เล่นทำไมต้องโทษลิงด้วยอ่ะเอ้าทำไมเล่นทำไมต้องโกรธด้วยอ่ะจะไม่ให้โกรธได้ไงอ่ะเวลามีเรื่องอะไรพี่รักก็โทษลิงตลอดอ่ะพี่รักเชื่อใจลิงบ้างได้ไหม
7: พี่รักคะบางทีอ่ะลิงอาจจะไม่ผิดก็ได้นะคะ
5: ก็น่าน่ะสิคะใช่ค่ะคุณรักเนี่ยชอบตีตอนไปก่อนใครตีพ่อยตีพายทำไมไม่ถามน้องดูก่อนโอ้ยคุณรักเนี่ยไม่ไหวจริงจริงเห็นเนี่ยผิดตั้งแต่ต้นเลยค่ะทำไมนะทำอะไรอยู่วะปากเนี่ยทำไมไม่บอกเขาล่ะมันพูดแล้ว
6: เอาพอเถอะพอเถอะเจ็บมาแน่น่ะ
5: เจ็บจ้ะ
6: เอาลิงถ้าแกไม่ได้เล่นพนันบอลก็ช่างมันฉันขอโทษด้วยแล้วกันนี่เงินค่าลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์แกแม่ฝากมาให้ไปครับเบนกลับบ้านเดี๋ยวพี่ไปส่ง
5: อีจุ่มเข้ามาทำไมอ่ะ
8: ฮัลโหลเงินที่ฉันเสียบอลแกได้แล้วนะ
9: นะไม่ลืมหรอกนะ 8,000 ใช่ไหม
8: งั้นวันนี้แกไปเจอฉันที่ร้านกาแฟพี่ฉัน
9: เฮ้ยนะฉันจะเอาเงินมาจากไหนก็เรื่องของฉันแค่นี้นะ
8: ตีบทแตกเหมือนกันเว้ยเรา

0: น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
1: ลองชิมดูครับ
2: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
3: น้ำ

0: ร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
1: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ผมเลิฟเลย
3: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
6: ดีขึ้นไหม
5: แต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
5: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
10: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: อิทาปิงคลาปุมนาการะทายจหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
12: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
13: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันเท่าไหร่หรอก
9: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
14: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
15: ่กับครูทิม
5: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
16: มือมันดี
17: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนาย
14: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
13: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
3: พิเศษลูกค้า AAS
2: เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559ซีเรีย
2: ลโทรออก
4: จูเลียตแอนด์จูเลียต
5: ก่อนตอนจบ
6: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู
7: ่พ่อกับแม่เราพาประกาศหนีไปชายแดนแล้ว
6: เธอก็ช่วยให้ประกาศหนีไปได้หรอ
8: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได้
9: ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
4: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 20:30 น
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียล
3: โทรออก

0: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
1: แค่คืนผมมาก็พ
0: อตอนนี้อะไร
2: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนุ้ย
3: ไม่ได้รู้สึกรักแต่เว้ย
4: เหตุผลเรื่องของ
5: ก็ปกตินะสำหรับว่า
6: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่คืนนี้เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
7: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
8: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืน
7: ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
6: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
9: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
10: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
11: โอ้ยลูกแม่
12: จะคุยอะไรกับแม่อีก
10: หนูจะแต่งกับคีแค่คน

0: เดี๋ยวนะคะ
1: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
2: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow
3: พรุ่งนี้ตอนจบ
2: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วย OK Herbal ค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วย OK Herbal สิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal

0: คุณลินมองเห็นแล้วระวังด้วย
1: คุณแฮงครับน้ำครับ
2: ไม่ได้สั่งนี
1: ่กินเลยครับคุณแฮงเขาบอกว่ากินน้ำเปล่าเยอะๆเนี่ยจะตายช้านะครับคุณแฮง
2: พูดเรื่องอะไรของแกวะเนี่ยนี่คุณเดี๋ยวผมเนี่ยเอาน้ำให้คุณยายก่อนนะแกน่าสงสารมากเลยอ่ะพี่เจ้อครับแหมผมไม่ชอบแต
3: ่คุณคะเดี๋ยวฉันขอให้ไอ้สกลเนี่ยนะคะไปเป็นเพื่อนฉันหยิบของหลังร้านหน่อยนะคะเพราะฉันมองไม่เห็นเดินคนเดียวไม่ถูกค่ะ
1: ไม่ไปไม่ได้หรอกครับ
2: อะไรวะไอ้สกลเมียฉันใช้ไปเอาของแค่ไหนก็ทำไม่ได้หรือไงฮะขี้เกียจใหญ่นะไปเร็วไปสิ
1: คุณแฮงครับถ้าผมไม่เอาของหลังร้านแล้วผมไม่ได้กลับมาฝากดูแลพ่อกับแม่ผมที่บ้านนอกด้วยนะครับ
3: ไอ้สก๊อต
1: ครับผม
3: ไปได้แล้วมา
1: ครับไปแล้วคร
3: ับ เร็วเร็วไอ้สก๊อต
1: ไปไม่กล
3: ับ เดินนำหน้าเลย
1: หลับไม่ตื่น
3: ไ
1: ม่ไม่มีครับคุณเล่นหนีไม่พ้นเลย
2: สกลชนข้าวของแตกแล้วไอ้นี่นี่สับเพ่าจริงเลยน้องครับเดี๋ยวพี่ขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับ
4: เชิญค่ะ
2: ขอบคุณครับน้องมานั่งดื่มกาแฟที่นี่บ่อยไหมครับ
4: ไม่บ่อยหรอกค่ะแต่ตั้งแต่มาเห็นหน้าพี่เนี่ยก็จะมาบ่อยๆนะคะ
2: โดนเต็มๆเป้าเลยโอ้ยถ้าน้องมาที่นี่คราวหน้านะครับบอกพี่นะครับเพราะพี่เป็นเจ้าของร้านเดี๋ยวพี่ให้กินฟรีเลยครับแล้วน้องเนี่ยมีเบอร์พี่หรือยังครับนี่ครับหน้าบ้านของพี่ตึ๊ยล้อเล่น
4: ค
2: ่
4: ะ
2: พี่ขอเบอร์น้องไม่ได้ไหมครับเผื่อมีโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยพี่ได้โทรบอกน้องไงครับ
4: แฟนพี่ไม่ว่าหรอคะ
2: โอ้ยแฟนเบอร์ที่ไหนครับบ้านพี่เนี่ยครับสุภาพมากเลยนะครับต้องพูดคุ้นผมคุ้นผมอยู่ตลอดเวลาเลยอะและที่สำคัญเนี่ยนะครับน้องพี่เนี่ยตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดแล้วนะครับพี่เนี่ยต้องดูแลมาตลอดตัวพี่เองสิครับยังไม่มีคนดูแลเลยเดี๋ยวเมมไปเลยนะโดนใจเต็มเป้า
3: คุยกับยาอยู่เหรอคะ
2: อ
3: ๋
2: อใช่คุณผมคุยอยู่กับยาอยู่อะยายเขาหน้าสงสารมากเลยนะคือว่าน้องสาวพี่ตาบอดฮะสติไม่ค่อยดีด้วยตัวหอมเหมือนกันนะเราอ่ะโอ้โหคุณนี่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเดินมาจากหลังร้านคนเดียวเองก็ได้ด้วยอ่ะ
3: อาจเป็นเพราะว่าฉันแกะผ้าปิดตาออกนานแล้วก็ได้ไหนยายคุณคะ
2: ฮะอ๋อคือนี่ไงยายเฮ้ยผีหลอกเมื่อกี้ยังเป็นคุณยายอยู่เลยแต่เป็นสาวได้ไงเนี่ย
5: อ้าวไหนพี่บอกว่าน้องสาวพี่ตาบอดตั้งแต่กำเนิดไงคะ
2: ไม่พูดได้ไหมคุณยาย
3: น้องสาวเหรอคะขอโทษนะคะพี่จะเอาพี่ชายพี่ไปช่วยเก็บของหลังร้านหน่อยค่ะเพราะของเนี่ยมันทั้งหนักทั้งแข็งแล้วก็ทั้งแข็งไปค่ะ
2: คุณยายครับคุณยายช่วยผมด้วยครับคุณยายคุณยาย
3: พี่ชายไปไง
1: ำอะไรข้างนอกไม่นั่งในวะ
6: ลิงรอเพื่อนนะพี
1: ่เออพอดีเลยฉันกำลังหาเพื่อนคุยอยู่พอดีเดี๋ยวฉันนั่งเพื่อนแกรอเพื่อนแกมาด้วยก็ได
6: ้คือลิงมีเพื่อนแล้วลิงไม่ต้องการเพื่อนมานั่งรอเพื่อนเป็นเพื่อน
1: เฮ้ยแต่ถ้านั่งเป็นเพื่อนน่ะดีนะเว้ยถ้าเกิดนั่งเป็นเพื่อนคนเดียวแต่นั่งคนเดียวไม่มีเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนมาปุ๊บเพื่อนมาปั๊บก็เลยคุยกับเพื่อนพอเพื่อนมาก็เลย
6: นั่งคนเดียว
1: ได้เพื่อนโอ้นายเปียวชีล่าเลยเนี่ย
7: เฮ้ยลิงนายว่าเงินค่าแทง
1: แทงอะไร
6: แทงกบพี่กบร้องอบอบอบอบส่วนถ้าเป็นเขียดนะเขียดก็ร้องเอียดเอียดเอียดเอียด
1: เขียดบ้านป้าไงเดร้องเอียดเอียดเอียด
6: คืองี้พี่คือเมื่อวันก่อนเพื่อนผมชวนผมไปแทงกบแล้วคราวนี้ผมแทงพลาดไงแทงพลาดหอกมันก็เลยหักพอหอกหักปั๊บผมก็ต้องเสียตังค่าหอกหักไงเออนี่หอกหักนี่เอาไปไอ้หอกหักเงินค่าหอกหักเอาไปวันหลังไม่ต้องชวนแทงนะกบเกือบเลยเนี่ยไปไล่หอกหัก
1: อ๋อแทงกบกบทีมอะไรอ่ะ
6: แมนยู
1: ไอ้ลิงแกไม่ต้องมาหลอกฉันเลยนะเว้ยไอ้แบบนี้ฉันเคยทำมาก่อนนี่แกเสียไปเท่าไหร
6: ่ก็แปดพันนะพี่
1: เสียถึง 8,000 เยอะแล้วแกเอาตังค์ไหนจ่ายเขาวะ
6: ก็คือลิงโกหกแม่ว่าจะเอาเงินไปลงทะเบียนน่ะดีเนี่ยแม่ไม่รู
8: ้ไอ้ลิงทำไมกันเป็นคนอย่างนี้เฮ้ยทำไมเป็นคนอย่างนี
9: ้โอ้ยรู้แล้ว
8: ฉันไม่เคยสั่งสอนให้แกเป็นอย่างนี้เลยไอ้ติดการพนันตั้งแต่เมื่อไหร่ติดการพนันที่ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะบอกมาเดี๋ยวนี้นะนี่ถ้าฉันมันไม่ตามมาเห็นเนี่ยแกคงโกหกฉันไปอีกนานเลยใช่ไหมไอ้ลิง
10: แม่ครับแม่ครับใจเย็นก่อนนะครับแม่เกิดอะไรขึ้นครับ
8: ไอ้ลิงมันติดพนันบอลลูกแล้วมันมาหลอกแม่ว่ามันจะเอาเงินไปลงทะเบียนแต่มันเอาเงินไปใช้หนี้ที่มันติดพนันบอลทำไมแกเป็นคนอย่างนี้ทำไมแกเป็นอย่างนี้ใครสั่งใครสอนแกไอ้ลิงใครสั่งแก
1: แม่ไม่แม่ทำอย่างเงี้ยลิงอยู่ต่อหน้าเพื่อนๆนะแม่แล้วอย่างนึงใครเขาก็เล่นกันไม่เห็นจะผิดตรงไหนเลยอ่ะ
8: แกหยุดเถียงฉันเดี๋ยวจี
1: ้ทำไมลิงจะเถียงไม่ได้อ่ะแม่ไม่ใช่ผู้ชายแม่ไม่เข้าใจหรอกที่พ่ออยู่พ่อเข้าใจลิงแล้วแต่นี่พอแม่เป็นแม่ไงแม่ถึงไม่เข้าใจลิงแม่เลิกยุ่งกับลิงสักทีได้ไหม
10: ไอ้ลิงทำไมพูดกับแม่แบบนี้วะพี่รักอย่ายุ่งได้ป่ะไอ้ลิงจะมากกว่านั้นเลยทำไมทำตัวแบบนี้วะ
1: มีพี่หัวไอ้เงี้ยนะโอ้ไม่มีมานานแล้วไอ้เฮ้ยไอ้เงี้ย
10: รักขอโทษกับแม่
11: ขอโทษลูกอย่าทะเลาะกัน

0: ยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
3: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแซนนี่เลย
4: ใช่
3: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะรู้สะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
5: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
6: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
5: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
3: นิดเดียวไม่ต้องเยอะ
5: มันเป็นเนื้อครีม
3: ใช
2: ่
3: เ
2: นี่
3: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอ่ะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
5: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
7: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
9: ยังไม่นานหรอก
10: ป้าป้า
11: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร
12: ่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
13: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
14: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
15: ันกลับมาแล้วนี่
11: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
15: นี่ผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
11: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
16: ตาหายไปไหนมา
11: ไอ้เกตเลิกหวังในตัวตาสักทีเลยเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
17: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหมคะ
11: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
18: ว้ายขนมจะพามาลบ
15: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
11: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
19: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
15: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี้
20: วายอค่ะอยากเห็นตกกันในงานสักทีวะ
21: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
22: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
23: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
11: แล้วพะจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
15: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
22: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
19: เธอเป็นใคร
22: มุตตา
20: หยอกแล้วตรงเนี้ย
15: ปากดีนะมึง
24: แรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน599สี่เหลี่ยมโทรออก
0: วันเสาร์นี้พาทุกท่านย้อน

0: จอลิงไหม
1: ผมวิ่งตามมันไม่ทันอ่ะเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนนะ
2: คุณแฮงครับเดี๋ยวผมออกไปตามให้ก็ได้นะครับว่าแต่ว่าคุณลิงเนี่ยอยู่แถวไหนนะครับ
3: โถ่เอ้ยถ้าเขารู้ก็ไปตามเองแล้วล่ะฝ้าย
2: ปากดีแล้วมันตกปากแตกโอ้ยกดทำไมเนี่ยเก็บไว้เนี่ย

แม่ครับลิงขอโทษลิงสัญญาว่าลิงจะไม่เล่นการพนันลิงยังไม่โกหกแม่ต่อไปแล้วแม่ยกโทษให้ลิงนะครับ

ลิงดีแล้วล่ะที่แกคิดได้แล้วมาขอโทษแม่แต่เมื่อกี้แกทำผิดไกรลักษณ์เหมือนกันนะแกไปขอโทษลักษณ์ก่อนสิ

0: ได้หรอกพี่น้องกันนะนะยังไงยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดหรอกลูกนะลูกนะไปไปขอโทษไปรักเขาลูกไปไปลูก
1: งั้นเดี๋ยวลิงไปอาบน้ำก่อนนะแม่

0: แม่คะนี่ผ่านมาตั้ง3วันแล้วนะคะ2คนนั้นยังไม่คุยกันเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่ต้องเป็นห่วงแถวบ้านเพ็ญ นะคะมีพี่น้องค่ะทะเลาะกันไม่คุยกันทั้ง3ปีเลยค่ะ แต่พอถึงครบรอบวันเกิดคนพี่เท่านั้นแหละค่ะ

0: คนน้องตายยังไงยังไงอ่ะก็คุยกันซะก่อน3ปีนะคะเดี๋ยวจะไม่มีชีวิตรอดได้คุยกัน
1: นี่
2: ถ้าแกไม่หยุดพูดนะเดี๋ยวแกส่งแกไปคุยกับคนน้องเลยดีไหม
1: แม่นะพยายามพูดกับเจ้ารักแล้วก็เจ้าลิงแล้วแต่2คนนี่ก็ยังไม่ยอมคุยกันสักทีแม่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ย
3: แม่คุณแม่ครับของอย่างนี้นะครับไม่ต้องใช้บรรยากาศเข้าช่วยครับคืนนี้ผมว่าเราร้องคาราโอเกะเลยดีกว่าบรรยากาศดีอย่างนี้นะครับผมว่าเราร้องไม่เกิน3เพลงเนี่ยต้องคืนดีกันแน่ครับ
1: บรรยากาศมันช่วยได้จริงๆเหรอ
3: ต้องช่วยได้สิครับก็ไม่ใช่เพราะบรรยากาศแหละครับผมถึงได้มาเป็นสมาชิกครอบครัวเนี่ยนะครับ
1: เกรงใจกันบ้าง
2: อุ้ย

0: ไปอยู่อ่ะสิ
1: อีอ้วนเนี่ย
0: อ้าวไอ้ดำเนี่ย
1: มาด่าทำไมเนี่ย
0: แล้วพ่อก่อนทำไมอ่ะ
1: จบไม่ต้องร้องกันแล้วพ่อเพลงเพลินไม่ร้องกันแล้ว
0: ไม่ร้องได้ไงฮะร้องเพลงเนี่ยฮะ
2: ไหนบอกว่าร้องเพลงยังไม่ทันจบ3เพลงนะ2คนนี่ก็จะคุยกันไงฮะนี่ร้องตั้งแต่เพลงปัจจุบันยันสุนทราภรณ์นะหน้ายังไม่มองกันเลยไม่ได้ความ
3: คุณแม่ครับมีง่วงแล้วอ่ะครับ
4: จ้ะไปนอนพ่อแม่นะลูกนะแม่คะนึกว่างานเนี้ยไม่ได้เรื่อง
2: ใช่

0: ็คงไปนอนแล้วแหละไม่ไหวแล้วง่วงเอ้ยเดี๋ยวก่อนจะขึ้นไปนอนอย่าลืมดึงแจ็คคาราโอเกะออกด้วยนะลูกนะดึงออกจากทีวีอ
1: ่
0: ะ
1: แม่ทำไงครับแม่ลิงทำไม่เป็นนะฮะ
0: ถามพี่รักเขาสิ
2: เฮ้ยง่วงเหมือนกันว่ะถ้าไปนอนก่อนดีกว่านะ
1: พี่แฮงครับเดี๋ยวก่อนครับพี่ช่วยดูให้ลิงหน่อยฮะลิงถอดไม่เป็นฮะ
2: จะก็ถอดไม่เป็นหาไม่รักโน่น

ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยกันหน่อยได้ไหมเนี่ยฮะโอ้ยเร็วเร็วสิเดี๋ยวก่อนช่วยดูปากให้ลิงหน่อยดิลิงถอดไม่เป็น

0: ว้าวเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ย
1: เห็นต้องตะโกนเลย
0: บอก
1: บอกดีๆก็ได
0: ้เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวฉันจะปิดไฟหน้าบ้านแกไปปิดหลังบ้านนะเออ

0: เดี๋ยวก่อนลืมของ
1: ใ
2: ช่เออขึ้นสิ
0: พี่ขึ้นก่อนดิพี่เป็นพี่อ่ะ
2: แกขึ้นก่อนสิแกเป็นน้องอ่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นพร้อมกันพี่รักนี่รู้ป่ะตอนพี่รักต่อยลิงนะโหเล้งปวดไปหมดเลยอ่ะ
2: ตอนฉันต่อยแกฉันก็เจ็บมากเหมือนกันว่ะ
0: โหพี่ไม่ต่อยลิงเบาๆว่ะ
2: ขวานเท้ามันจะเจ็บเหรอเฮ้ยมันจะเบียดฉันทำไมเล่า
0: พี่เบียดผมก่อนนะ
3: พรุ่งนี้เนี่ยแม่ตั้งใจว่าจะไปงานบวชที่เชียงใหม
4: ่โชคดีครับทุกคน
5: เมื่อมีคนอยู่อ่ะเรามาสนุกกันหน่อยไหม
4: เป็นเกย์ก็ไม่บอก
5: เฮ้ยจะได้ช่วยรักมาจัดปาร์ตี้ที่บ้านเว้ย
4: เฮ้ยจริงพี
5: ่เอ้ยไม่ได้เว้ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: โมเมนต์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆกับท่านผู้ชมครับกลับมาเจอกันจันทร์ที่12ตุลาคมนะฮะครับอย่างแรกเลยขอบอกซะก่อน
2: ยังไง
1: พยายามแพ็คแล้วคือวันนั้นที่ขายมาดามฟิน
3: ครับผม
1: ก็ได้ทั้งหมดประมาณสัก900กว่าชุด900กว่าชุดวันนั้น
2: อ
1: ะวันแรกก็ไปส่งถุงยางชีพอะวันแรกคือ500ชุดแล้ววันนี้สดสดร้อนๆก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ย
2: ครับ
1: ฉันแพ็คตั้งแต่วันเสาร์ฉันแพ็คตั้งแต่วันเสาร์เนี่ยแพ็คกันได้ทั้งหมด700ชุด700ชุดที่บ้านฉัน
2: แพ็คกันที่บ้านมดดำเลยเหรอ
1: แพ็คที่บ้านฉันเลย
3: ใช่ครับ
1: ที่นั่งแพ็คกันอยู่เนี่ย
3: แพ็คกันครับ
1: 700ชุดคือแบบของเต็มบ้านอย่างน
3: ี้ก็ส่งให้คุณอ้ําน
1: ะแล้ววันนี้คุณอ้ําอธิชาติเนี่ยโอ้เอมานูเอลเธอแอบถ่ายเนาะเธอฉันใครขายของได้ล้าน6
2: ตบมือเลยนี่
3: 2ชั่วโมงค่ะ
2: 2ชั่วโมง
3: สถิติอันนี้สถิติไม่เคย
2: เธอลองคิดนะถ้าเธอไลฟ์แบบอาทิตย์ละ2ครั้งอ
1: ่
2: ะ
1: พอแล้วค่ะ3เดือนครั้งค่ะเธออย่าพูดอะไรแปลกๆเนาะ3เดือนครั้งค่ะ
3: ใช่ครับ
2: ไม่ต้องเยอะอาทิตย์ละ2ครั้ง
1: ฮะ3เดือนอ่ะเอาง่ายๆท่านผู้ชมฮะวันนี้คือที่เราเคยสัญญาไว้ถุงยางชีพ
3: ครับ
1: ที่ทํากับมาดามฟินน่
2: ะ
1: วันนั้นเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์จากการขายสบู่555บาทถุงยางชีพเนี่ยก็ตกแล้วถุงนึงก็เกือบ500บาทแล้วล่ะเพราะเราใส่นมแพ็คนึงใส่ข้าวสารด้วยใส่น้ำใส่อะไรด้วยแพ็คนึงเนี่ยก็ตก500ได้เนาะมโนเนาะ500คือไม่อยากจะผ่านใครแล้ว
2: ทำเองเลย
1: ทำเองจัดเองเลยแล้ววันนี้ก็คือให้คุณอ้ําอธิชาติไปลงพื้นที่ปราจีนบุรีปราจีนบุรีฉะเชิงก็ไล่ไปตั้งแต่ฉะเชิงเซาปราจีนบุรีก็ไล่ไปเรื่อยๆครับแล้ววันนี้เราก็คุณอัพกำลังแจกอยู่เนี่ย700ชุด
2: ค่ะ
1: 700ชุดก็คือจากรายการแฉของเราเนี่ยแหละฮะอย่างที่บอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณคุณจะได้รู้นี่ก็ไปแจกกันอย่างนี้เลยคือไปแจกถึงมือของผู้ประสบภัยจริง
2: ๆ
1: ขอบคุณคุณอัพอธิชาติด้วยนะคร
3: ับขอบคุณมากเลยครับ
1: อัพก็แบบคือบอกให้อัพลงอ่ะแน่นอนสุด
3: ใช่ครับ
1: ต้องไหมแล้วอัพก็เอาของไปแจกอย่างเงี้ย
3: ใช่เลยครับ
1: ถึงมือพยายามไปถึงมือไปถึงแบบว่าที่เขาน้ำท่วมจริง
3: ๆครับ
1: อันนี้บางทีบอกน้ำท่วมแค่นี้เองไม่ใช่นะคะบ้านเขาอะท่วมมิดหลังคาไปแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตที่เขาใช้กันอยู่ได้คือริมถนน
2: สงสารเลยอะ
3: เข้าใจไหมถุงยางที่มันก็เลยสำคัญมาก
1: คือถ้าสมมติเราเห็นกันอะคือบางคนบอกเออน้ำท่วมไม่ใช่ค่ะ
2: มิดหลังคาไปแล้วอ
1: ันนี้คือจุดที่เขาอยู่ได้เข้าใจไหม
2: อ๋อเราเข้าไปได้แค่นี
1: ้เราไปแค่นี้
2: เพราะเขาอยู่ตรงนั้น
1: เขาอยู่ตรงนั้นแหละก็คือเขาต้องมาอาศัยนอนอยู่ตรงริมทาง
2: ครับ
1: ถนนที่เราขับรถผ่าน
3: ใช่คร
1: ับเพราะฉะนั้นแต่ตัวบ้านเขาอะมืดมิดไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็ขอบอกเลยนะฮะทุกอย่างเนี่ยตัวบ้านเนี่ยต้องนั่งเรือไปอย่างนั้นบางคนก็อยู่ในบ้านนะฮะก็วันนี้คุณอ้ําก็ได้เอาไปให้แทนพวกเราแล้วทุกคน
3: ใช่เลย
1: ตามสัญญา
3: ครับ
1: นะฮะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณที่วันนั้นช่วยกันซื้อ
3: ครับ
1: ก็ไม่รู้จะขายแล้วก็คือขายอื่นสบู่4ขวด
3: ฮะ
1: สบู่4ขวด555บาท
3: ใช่โอดีด้วยใช่คร
2: ับ โอดีวันนั้นดูอยู่อย่างเข้าไปแซวมดดำเลย
1: ไม่ใช่ขายในรายการแฉ
2: อ
1: ้
2: าวเหรอ
3: รายการแฉอ
1: ย่างเงินรายการแฉอย่างก็ถึงบอกว่าจะต้องเอาลูกค้า
2: อ๋อนี่คือจากรายการแฉ
1: เงินทุกบาททุกสตางค์จากเงินในรายการแฉอ๋อมึงพอค่ะกูไม่ได้ทำการกุศลทุกวันค่ะอันนั้นกูขอเงินเข้าตัวกูค่ะ
3: ใช่ครับแม่
1: มึงจะบ้าหรือเปล่าให้กูนั่งไลฟ์แล้วมึงจะให้กูไปขายน้ำสุพรแล้วค่ะ
2: เธอทำแบบ
1: เฉพาะไม่มีค่ะ
2: อ๋อเฉพาะในรายการแฉ
1: เฉพาะในรายการเงินที่เกิดขึ้นในรายการเอ๊ะมึงพูดอะไรแปลกแปลกไลฟ์ไลฟ์ติ๊กต็อกกูอุตส่าห์ทรมานตอนกำนั่งไลฟ
3: ์ไลฟ์ก็ส่วนไลฟ์ค่ะ
2: อ๋ออันนั้นไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยว
2: อันนี้เฉพาะรายการแฉโอเค
1: ก็คือแพ็คไปเลยจริง
2: ๆเห็นจริง
1: นะฮะ
2: ค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกคนนะฮะรวมไปถึงที่ตอนนั้นซื้อ UNC UNC ตอนนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เรายังไม่เคยปิดโรงครัวเลยนะคร
3: ับ
1: ครัวที่นครนายกเราไม่เคยปิดโรงครัวเลย
3: ครับ
1: คุณยูก็คือยูทูยู UNC ก็ควักเงินต่อไปเรื่อยๆนี่แหละ ในการทำโรงครัวไปตลอ
2: ด
1: นะฮะก็ถ้าไม่มีพวกคุณดูเราก็ไม่มีรายการ
2: ใช
1: ่จริงๆถ้าไม่มีพวกคุณดูเราอย่างน้อยเราก็เชื่อว่าเนี่ย
2: ช่วยกัน
1: นิดหน่อย
3: ใช่แล้วครับ
1: ท่านผู้ชมครับได้มีโอกาสไปเลือกตั้งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทย
2: นี่เธอรู้ป่ะนี่คือครั้งแรกนะที่ฉันรู้ว่าเขามีการเลือกตั้งประกันสังคม
1: แล้วอันนี้มันไม่ได้เลือกง่ายเหมือนส.ส.นะ
2: ใช่
1: ส.ส.แล้วออกไปหน้าบ้านเราก็เลือกได
2: ้อันนี้ใช้เวลานิดนึง
3: กองถ่ายถึงว่าต้องเริ่มช่วงเที่ยงไงถ่ายเที่ยง
2: เพราะว่าแต่ละคนเขาไปไปเลือก
3: ตั้งก่อน
1: เพราะอะไรรู้ไหมกูไม่อยากได้ปฏิทิน
2: นี่ต้องยอมรับนะคุณพนัสเนี่ยเขาสามารถเป็นพรีเซนเตอร์ประกันสังคมได้
1: จริงจริงกว่านี้คุณพนัสควรจะเป็นแบบว่าพรีเซนเตอร์ประกันสังคม
2: เป็นผู้จุด
1: คนก็บอกว่าเพราะอะไรเรารู้สึก

0: เงินพวกเนี้ยมันคือเงินที่พวกเราสะสมกันมาตั้งแต่เริ่มทำงาน
1: ครับ
0: ถูกต้องป่ะอย่างเงินประกันสังคมเนี่ยแล้วที่สำคัญมันไม่ใช่เงินเราสะสมเจ้านายของเรา
2: ก็คือเจ้าของ
0: ก็คือสมทบครึ่งนึง
2: ถูกต้อง
0: เราสมทบครึ่งนึง
2: ใช่
0: แล้วเราส่งกันมาตั้งแต่อายุ20กว่า
2: อย่างฉันได้ฉันเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ19อ่ะเธอ
0: โอ้ก็ส่งมาตั้งแต่ก่อน20อย่างฉัน23 22 23
2: ค่ะ
0: เธอคิดดูส่งกันมาจน48อ่ะ
2: เราใกล้จะได้เงินอันนี้แล้วนะเกินกว่าแล้วนะใช่
0: มั้ยมาแต่ฉันมาอยู่เอทามตอนอายุ25
2: เธอกับฉันเข้าพร้อมกัน
0: อายุฉัน25 25 26ฉันมาอยู่เอทามตอน25แล้วนึกออกป่ะล่ะแต่หมายถึงว่าฉันส่งมาตั้งแต่ปีนี้48อ่ะคิดดูว่าส่งมากี่ปีแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเงินของพวกเราเนี่ยแหละ
1: ใช่ครับผม
0: แล้วขนาดเดียวกันเราก็เห็นว่าเขาไปซื้อตึกบ้างไปลงทุนอะไรที่มันเจ๊งๆในขนาดเดียวกันเนี่ยเราอยากให้เงินของเราเนี่ยงอกเงิน
2: ใช
1: ่
2: ต้อง
0: เพราะอะไรแก่ไปเราจะทำอะไร
2: พอยิ่งแบบยิ่งปัจจุบันน่ะเราอยู่ในสังคมผู้สูงอายุวัยแรงงานน้อยลงน้อยลงอ่ะประกันสังคมมันจะมีปัญหา
0: แล้วที่สำคัญเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งโอเคนะเขาพูดกันเลยปีหน้าคนวงการอะไรวันนี้ฉันพูดในข่าวใส่ไข่ไปแล้วรอบหนึ่ง
1: วงการอะไรคะ
0: คนวงการอะไรที่จะตกงานเยอะที่สุดรู้ไหมคะ
1: อะไรคะ
0: วงการพวกเราเนี่ย
2: สื่อค่ะ
1: สื่อใช่ไหมครับ
0: ปีหน้าน่ะคนสื่อน่ะจะตกงานเยอะที่สุด
2: ใช่
0: เขาบอกเลย
1: ครับ
0: ปีหน้าเนี่ยคนวงการสื่อสารมวลชนคือทุกช่องเนี่ย
2: จะเป็นที่มาของ AI นั่นแหละ
0: นะฮะ
1: จริง
0: ท่านผู้ชมครับหนึ่งเรื่องที่คนตื่นตัวกันมากคือผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
1: ครับ
0: สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็บันทึกใหม่นะครับคือผู้ประกันตนเนี่ยมาใช้สิทธิ์ถึง 819,000 คนปกติแล้วจะไปใช้แค่หลักหมื่น
2: ใช
0: ่คือปกติเนี่ยจากเดิมเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย 672,000 คน
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเขาก็แบบเพิ่มขึ้นมาเป็นแสนเนี่ยถือว่าเยอะมากนะฮะ
2: เยอะมากเยอะมาก
0: ขนาดที่ฝั่งนายจ้างเจ้าของบริษัทนะ
1: ได้ครับ
0: ฝั่งนายจ้างที่ช่วยสมทบทุนนะ
1: ครับ
0: มีผู้มาใช้สิทธิ์ 17,37 คนเพิ่มเกือบครึ่งเธอ
2: ใช่
0: เพิ่มมาเกือบ 18,900 คน
2: ค่ะ
0: ทำให้ภาพรวมปีนี้เรียกว่าคึกคักมีผู้มาใช้สิทธิ์คิดเป็น 63.2% นะฮะ
1: ครับ
0: 63.32% แล้วก็ผู้สมัครแล้วก็ทั้งนายจ้างแล้วผู้ประกันตนทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็คือเอาง่ายๆถ้านับแล้วส้มหมดสีส้มหมดนะฮะทั้งผู้ประกันตนทั้งนายจ้างเลย
1: ครับผม
0: ประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำผู้สมัครรายอื่นมันก็สะท้อนให้เห็นถึงอะไรคะความตื่นตัวของผู้ประกันตนอย่างพวกเราเนี่ยที่ตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็สิทธิ์ที่จะพึงจะได้รับทางไทย PBS เขาวิเคราะห์อย่างนี้ค่ะเป็นผลจากการรณรงค์ของทีมที่ส่งสมัครรวมทั้งทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยที่เชื่อมโยงกับคนในพรรคประชาชน
1: ครับ
0: นะฮะที่จากจุดเดิมเนี่ยก็คือจุดพุให้ความสำคัญเรื่องประกันสังคมอ่ะอีกคนที่ควรจะเป็นพรีเซนเตอร์ไอรัชนก
2: อ่ะใช
0: ่ไอรัชนกเองเนี่ยก็ชี้มาตลอดเพกตั้งแต่รัฐมนตรีคนนั้นมีการเอาเงินไปซื้อตึกนี้เท่านี้เท่านี
1: ้ครับ
0: ต้นทุนตึกเท่านี้ทำไมมันบวกไปหลายร้อยหลายพันล้านซึ่งเงินที่เขาไปซื้อตรงซื้อตึกกันอะมันก็คือเงินที่พวกเราส่งกันตั้งแต่สาวๆนั่นแหละ
2: ครับผ
0: มนะฮะก็คือไอรัชนกเนี่ยเขาก็มาชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติจากการนำเงินกองทุนประกันสังคมเนี่ยหรือกองทุนสปส.ไปลงทุนในอาคารเก่าแต่รีโนเวทในราคาสูงกว่าตลาดถึง3เท่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยโดนใจผู้ประกันตนฮะบวกกับนโยบายจะทำให้ประกันสังคมให้เป็นระบบดูแลคนธรรมดาโดยคนธรรมดา
2: ใช
0: ่นึกออกไหมคนธรรมดาดูแลคนธรรมดา คือขยายสิทธิประโยชน์ให้ครอบคุมผู้ประกาศตนทุกคนทั้งเงินดูแลเด็กเล็กค่าคลอดบุตรแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลพร้อมเป็นปากเสียงสะท้อนว่าแรงงานเนี่ยต้องการอะไรถูกต้องไหมฮะเพื่อทำให้เป็นระบบสวัสดิการจริงๆสำหรับทุกคนขนาดเดียวกันเนี่ยยังชูแนวทางการตรวจสอบแล้วก็ยังสร้างมีส่วนร่วมสำหรับผู้ประกันตนแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการต่างๆตามรัฐธรรมนูญครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยความไม่ไว้วางใจต่อการบริหารกองทุนเนี่ยบริหารกองทุนอย่างเงินมีอยู่เท่าไหร่บ้างคะ
1: เท่าไหร่ครับ
0: 2.9 ล้านล้านบาท 2.9 ล้านล้านบาท
1: ครับ
0: ถ้าคุณเคยทำงานแล้วเคยส่งประกันตนมันก็คือเงินที่พวกเราส่งกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยแหละ
2: ค่ะ
0: เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนผู้ประกันตนแล้วก็ผู้ใช้แรงงานที่มีค่าจ้างตั้งแต่วันละ300บาทไปจนถึงผู้บริหารกิจการเลยแหละ
1: ครับ
0: นะฮะให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมทั้งการแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารเงินกองทุนเพื่อให้เงินเนี่ยกลับคืนสู่เรียกได้ว่าเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขของแรงงานทุกกลุ่ม
1: ครับ
0: โดยทุกโครงการเนี่ยต้องบอกเลยคุณจะเอาเงินไปลงทุนอะไรเนี่ยมันควรจะตรวจสอบได
2: ้
0: ว่าเงินเนี่ยออกไปช่วยใครใช้ทำอะไรแล้วได้อะไรกลับมาม
2: ันควรโปร่งใส

0: เราต้องตรวจสอบเพราะเงินของพวกเราทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะคะคุณผู้ชมเขาก็มีการเปรียบเทียบค่ะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยในปีที่ผ่านมาคือปี66นะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะในปี69เนี่ยพบว่าอัตราเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันขึ้นไปเยอะมากเลยปีนี้นะคะมีผู้มาใช้สิทธิ์นะคะในปี69เนี่ยเพิ่มขึ้น632%
1: ครับ
0: เพิ่มขึ้นกว่า 600% เยอะมากถ้าเกิดแยกเป็นผู้ประกันตนผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้น 423% นะคะถือว่าประสบความสำเร็จมากๆในการที่ให้คนออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากจริงๆคาดว่าสามารถรับรองผลการเลือกตั้งเนี่ยภายใน30วันได้นะคะถ้าเกิดรับรองแล้วเนี่ยจะสามารถเปิดประชุมบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ครั้งแรกเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก่อนการรับรองเนี่ยเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ชนะการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมี1ข้อที่ต้องตรวจสอบว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับกิจการทางการเมืองนะคะเลขาธิการประกันสังคมเนี่ยย้ำว่าขอให้มีความเชื่อมั่นว่าการตรวจสอบเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบอะไรเป็นพิเศษเป็นการตรวจสอบตามกฎหมายกำหนดไม่ต้องกังวลในส่วนนี้นั่นแหละเราก็กังวลไง
1: ใช่
2: เอาง่ายๆก็อย่างแล้วพวกเราอ่ะไม่มีปัญหาหรอก
0: เ
2: พราะยังไงเราก็ถือว่าเราแต่คนอื่นอ่ะอย่างมโนอย่างเงี้ยถ้าวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุตกงานหรือแบบว่าทีมเนี่ย
0: ใช่
2: เราก็ต้องคิดว่ามันจะต้องชดเชยเรามันจะต้องเลี้ยงเราได้
0: ใช่
2: ไม่ต้องถึงกับเลี้ยงหรอกค่ะมันต้องช่วยแบ่งปัน
0: พยุงช่วงที่เราม
2: ันจะช่วยแบ่งปันเราได้ถูกต้องไหมล่ะ
0: ใช่อ
2: ะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องแบ่งปันเราได้
1: ใช่ครับ
2: ท่านผู้ชมฮะซึ่งประเด็นที่ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สำนักงานประกันสังคมอย่างใหญ่ในโลกออนไลน์โดยประชาชนเนี่ยตั้งคำถามว่าทำไมเพิ่งมาเน้นย้ำเรื่องตรวจคุณสมบัติหลังการเลือกต
0: ั้งอันนี้แหละเป็นคำถามก็จะกลัวเหมือนกันตรงน
2: ี้แต่เขาบอกว่าเอาง่ายๆก่อนไปสมัครอ่ะเขาตรวจคุณสมบัติอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ว่าคุณมีคดีไหมมีเกี่ยวกับการเมืองอะไร
0: ไปยุ่งเกี่ยวกับการ
2: อะไรอย่าง
0: เงี้ยอะไรประมาณ
2: หลายคนว่าเฮ้ยกระบวนการคัดกรองคุณสมบัติผู้สมัครเนี่ยควรทำให้เสร็จสิ้นแล้วก็ใสสะอาดตั้งแต่ก่อนเปิดให้ลงคะแนนแล้ว
0: ซึ่งอันเนี้ยถูก
2: ไม่ใช่ผลออกมาแบบชนะขาดลอยขนาดนี้แล้วอ่ะจึงค่อยหยิบยกเงื่อนไขนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นซึ่งทำให้ถูกมองว่าเฮ้ยมันเป็นการตั้งด่านกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือเปล่า
0: ใช่
2: เพราะอะไร
0: ใช่หลายคนตั้งคำถามชนะ
2: เขาคือสีส้ม
0: ใช่
2: แฟนๆ The Golden Song
1: ครับ
2: วันนี้เป็นการเปิดขายบัตรแล้วสำหรับ Golden Show All Star Concert 2026รอบการกุศลฮะโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระบรมอุปถัมภ์และมูลนิธิทันตแพทยศาสตร์มหิดลพบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกท่านเนี่ยก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาแล้วก็โชว์พิเศษที่แฟน The Golden Show ไม่ควรพลาดค่ะ
0: พร้อมด้วยโชว์สุดเซอร์ไพรส์นะคะจากกันนภัทรแม่เมาสุดานะคะแล้วก็พี่โจสุทธิศักดิ์นะคะแล้วก็พี่กบสุวรรณันนะคะคุณเกลือกิติด้วยรวมถึงพี่เจี๊ยบนนทิยาพี่หนึ่งจักรวาลแล้วก็ตัวแทนเหล่าดวงดาวจาก The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็การันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาเลยนะคะโดย The GoldenShow All Star Concert 2026นะคะรอบการกุศลจะเปิดทำการแสดงที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นะคะคนที่ยังไม่ได้สำรองที่นั่งนะคะคุณผู้ชมต้องรีบแล้วล่ะค่ะเพราะตอนนี้เหลือบัตรไม่มากแล้วนะคะรอบการกุศลจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้นะคะเวลา 18:30 นนะคะรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ยร่วมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้แล้วก็สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมแล้วก็มูลนิธินะคะอันนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่า
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ค่ะแล้วก็พิเศษเลยสำหรับผู้ซื้อบัตรรอบการกุศลทุกที่นั่งเลยนะคะได้รับของที่ระลึกเป็นห้อยสัญลักษณ์รูปวานหน้างานไปรับกันได้เลย
1: ครับแน่นอนนะครับนอกจากบทเพลงทองคำอันไพเราะแล้วนั้นนะครับยังมีความพิเศษอีกนั่นก็คือบัตรโกลเด้นซีทนะคะที่จะมีเพียง128ที่นั่งต่อรอบเท่านั้นนะครับโดยจะได้รับเนี่ยสิทธิพิเศษนะครับสามารถ Exclusive เล้านะครับหลังจบคอนเสิร์ตนะครับเพื่อร่วมพูดคุยกับศิลปินที่คุณชื่นชอบร่วมรับประทานของว่างนะครับและเครื่องดื่มและก็เลือกถ่ายภาพกับศิลปินเดอะโกลเด้นซองนะครับที่คุณเนี่ยชื่นชอบนะครับคุณผู้ชมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับแล้วเราเนี่ยมาร่วมเต็มอิ่มนะครับกับบทเพลงทองคำได้นะครับเปิดจำหน่ายแล้วนะครับกับบัตรนะครับก็หาซื้อได้นะครับวันนี้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางนะครับหรือโทรไปที่02-108-5330-1นะครับในเวลาราชการครับ
2: ท่านผู้ชมฮะจริงๆวันนี้เขาเดินสายออกรายการเหนื่อยย่างขวัญกับอาจารย์เบียร์สวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีวันที่ออกจริงๆ มิจฉาชีพมันอยู่ทุกรูปแบบจริงๆเนาะอาจารย์เนาะ
3: ใช่
2: เขาบอกว่าคุณหมดไปเท่าไหร
3: ่แสนเท่าไหร่ว่าแสนสี
2: ่แสนกว่าบาทแต่พี่ปงพี่เปิ้ลหลายๆคนก็โดนบุ๋มบ่มเลยก็โดนถูกต้องไหม
3: โดนแต่เขาไม่ได้โอนเงิน
2: เ
3: ขาแค่แบบว่ามาขอเงินแต่ว่ายังไม่ได้โอนก็เลยยังไม่โดนเหมือนกูไงประเด็น
2: ก็คือเอาง่ายตอนกลางคืนก็ทำเป็นผัดข้าวสุดฤทธิ์เลยตกกลางคืนก็เอาเงินไปเที่ยวเที่ยวเปผู้หญิงไปดิ้งไปดื่มเต็มที่เลยช่วงนี้สองคนก็ถือว่าเป็นคนที่ตะเวนให้ข้าวตั้งแต่วันแรกเลยนะคะ
0: ใช
2: ่อาจารย์เบียร์เนี่ยตอนฉันบอกว่าอย่าเพิ่งมาถ้าอาทิตย์แรกมาเนี่ยเดี๋ยวจะโดนทั้งคู่ทั้งฉันทั้งเขาจะโดนทั้งคู่ว่าแทนที่จะเอาเวลาไปแจกข้าวมาออกรายการทำไ
0: ม
2: วันนี้ก็ได้มาสักทีเนาะอาจารย์เบียร์นะ
3: ใช่ใช่
2: อ่ะโอเคช่วงหน้าอาจารย์เบียร์กับคุณขวัญอุษามณีค่ะ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
5: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
4: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
6: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
7: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
8: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
9: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
10: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสิเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีบ่ฉุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
11: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่นๆ
10: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ
12: เฮ้อ

0: ไป
1: พี่น้องบ้านเฮ้าลองเถอะครับใช่เถอะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
7: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: คืนนี้กูจะไปนอนไหนวะเนี่ย
2: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
3: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
4: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์ยิ้มพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร
7: ์สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสราเอล
8: ท่านผู้ชมครับเรายังติดตามการเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมกันอยู่เนาะ
9: ใช่ครับ
8: ถามว่าสถานการณ์น้ำดีขึ้นไหมดีขึ้นน้ำเหนือน้อยลงการระบายจากเขื่อนดีขึ้นแต่ขนาดเดียวกันวันนี้คนที่เขาไม่มีจริงๆเนาะอย่างที่บอกที่ผ่านมาข้าวกล่องใครไว้ไม่สำคัญ
10: ใช่สำคัญมาก
8: สำคัญมากเพราะแม้มีเงินให้คุณรวยขนาดมันไม่มีที่ซื
10: ้
8: อม
10: ัน
8: ออกไปเอาไม่ข้าวไม่ได้นะจริงๆเขาเริ่มทำตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะนะแน่นอนล่าสุดออกมาแฉโดยมิจฉาชีพแฝงแอปทำเป็นทำโรงครัวช่วยน้ำท่วมโดนไปเป็นแสนก่อนโป๊ะว่าแม่งเอาเงินไปเที่ยวผับนี่แหละขอต้อนรับอาจารย์เบียร์แล้วขวัญอุษามณีค่ะ
11: สวัสดีครับอาจารย์เบียร์พี่ขวัญสวัสดีครับ
12: ไม่ได้เจอแป๊บเดียวมีเรื่องมีราวแล้วนะขวัญนะ
13: ทีหลังเราต้องเจอกันบ่อยๆหน่อยเนาะนี่มีเรื่องพอดีเลยพีคเลยพี่ชายเรา
8: เยขวัญเธอก็ไปช่วยน้ำท่วมทุกวันเขาบอกหล่อนเยอุ๋ยบอกฉันหล่อนซื้อรถเป็นล้านๆเลย
12: เพื่อแบบเอาไปลุยน้ำเนี้ยหรอ
13: ใช่คือหนูอ่ะซื้อเพราะว่าตัวเราเห็นว่าตัวเราเป็นภาระกับคนอื่นไงพี่มดดำเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะหนูไปทำแบบไปทำอีเวนต์กับพี่ๆตัวแทนเราในยูซี่แล้วพอหนูกลับมาจากที่เชียงใหม่อ่ะอาจารย์ก็ต้องให้พี่หมีอ่ะขับรถไปรับเพราะว่าบ้านหนูนะมันท่วมหมดเลยพี่มดดำใช่แล้วพอ
8: แล้วเข้าบ้านมันไม่เข้า
13: ไม่เข้าค่ะ
12: แต่ว่าบริเวณ
13: รอบๆพอออกมาหนูไปไหนไม่ได้
8: ใช่คร
13: ับ แล้วก็ประจวบกับที่หนูเข้าไปในพื้นที่กับอาจารย์แล้วหนูเห็นว่าตรงบริเวณหน้าทางเข้าอ่ะมันเป็นบริเวณที่รถสูงอ่ะเข้าได้น้องแจ็คแต่ว่ามันพาหนะที่นำเข้านำออกลำเลียงมันไม่พอหนูก็เลยแล้วที่หนูโกรธคือตอนอาจารย์จำได้ไหมเรื่องหมาที่มันจะมีคนไปรับน้องหมาเป็น10ตัวข้างในหนูนะแล้วมันจะมีรถคันใหญ่คันนึงแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ว่างไปรับหมาไม่ได
10: ้
13: หนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวถ้าเรามีรถเราจะช่วยคนอื่นเองกูไม่พึ่งมึงหรอก
8: เพราะหล่อนชอบหมาชอบแมวอยู่แล้ว
13: ใช่ใช่
8: เพราะยีขวัญเนี่ยเป็นอีกคนนึงที่ไม่มีผัวเพราะมึงนอนกับหมา
11: ชอบ
13: จริงจริงตอนนี้เพิ่มมามีแมวอีกหนึ่งตัว
12: หรอ
8: น
12: ั่
8: นแหละจริงจริง
13: ผู้ชายเลยไม่ได้เข้ามาเลย
8: มากหมาแมวเนี่ยมันอยู่กับหมาก็แมว
11: รัก
8: เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอาจารย์เบียร์น่าจะเป็นคนแรกที่เอาจริงวันแรกเลยมันก็เห็นอาจารย์เบียร์เนี่ยแหละก็จะมีโอกาสไปช่วยด้วยไปนิดๆหน่อยๆก็คือว่าอาจารย์เบียร์ทำไมถึงคิดอยากจะแจกข้าววันนั้นอะไรเกิดขึ้น
10: มันเกิดจากเราเห็นในแท็กลงพื้นที่แล้วแท็กมันบอกว่าเขาขาดข้าว
11: ครับ
10: พอเราขาดข้าวได้ยินคำว่าขาดข้าวปุ๊บเพื่ออยู่ไม่ได้แล้วว่าแล้ววันนั้นฝนตกทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดแล้วก็แบบไม่มีงานพอดีวันนั้นแล้วก็แบบเราหยุดอยู่บ้านก็เลยแบบเอาไงดีวะพอเวลาตกประมาณสัก5 โมงเย็นเริ่มคิดได้ว่าต้องลุกขึ้นไปช่วยคนว่ะก็เลยเกณฑ์คนเลยระดมคนใครมีกำลังอะไรมาแล้วก็รีบเข้ามาหุงข้าวหุงอะไรกันแล้วก็ผัดกับข้าวไปหาซื้อปรากฏไปแมคโครโรนอะไรไม่มี
11: หมด
10: ใช่แต่ก็พยายามไปหาแบบแสวงหาจนก็จนได้มาแล้วก็ทำข้าวกล่องวันนั้นได้ประมาณ 1,000 กล่องได้ 1,000 กล่องแรกแล้วก็รีบวิ่งเข้าพื้นที่เลยปรากฏว่าเข้าไปวันแรกอ่ะเข้าไปถึงประมาณตอนเริ่มแจกตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะแล้วมันแค่พันกล่องอ่ะแต่ในร่มเก้ามันอยู่กันเป็นแบบแสนคนอ่ะโอ้มันแบบมันไม่มีทางพออ่ะก็วันแรกไปวันที่2ก็เลยรีบเร่งทำให้ได้ 4,000 กล่องก็ไล่ 4,000 กล่อง 4,000 กล่อง 4,000 กล่องทุกวันจนเปลี่ยนจากข้าวว่าเขาไม่เริ่มต้องการข้าวแล้วเพราะว่าเหมือนเจ้าหน้าที่เข้าไปเยอะก็เปลี่ยนเป็น น้ำเราก็เอาน้ำคิตตี้ไปแจกอะไรเต็มก็จะดูที่มาที่ไปว่าคนขโมยน้ำคิตตี้ไปตำรวจเพิ่งจับได้เนี่ย
12: อ๋อเนี่ยเห็นวันนั้นดูไลฟ์อยู่แล้วใครขโมยไป
10: คิตตี้หายไปก็มีแบบชาวต่างชาติเขาก็แบบขโมยไปจะเอาไปกินก็เลยแบบก็ไม่ได้คิดจะเอาเรื่องเอาราวอะไรอะไรเงี้ยก็ให้ไปกินเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าเราก็เริ่มทำแต่หลังก็เปลี่ยนเป็นถุงยางชีพ

0: ก็ทำไปทำมาก็จนนี่แหละจนแบบไปเอะใจอ่ะกูผัด 4,000 กล่องอ่ะทั้งวันน่ะตั้งแต่ 8:00 น.เช้าอ่ะไปเสร็จอีกที 4:00 น.เย็นน่ะ
1: ไม่ใช่
0: 4,000 กล่องอ่ะแต่ในเต็นมันบอกว่ามันผัดได้วันละ 4,000 กล่องอ่ะ
2: แล้ว
0: กระทะแค่เนี้ย
2: จำนวนคน
3: กระทะแบบกระทะคนเรือนอย่างเง
0: ี้
3: ยหรอ
0: ใช่กระทะ
3: กระทะปกติอ่ะหร
0: อใช
1: ่แค่เนี้ยกระทะเหมือนเราผัดข้าวอยู่บ้านอ่ะ
3: มันเป็นไปไม่ได้เน
0: า
3: ะ
0: เป็นไปไม่ได้ก็เราทำอ่ะดูดิดูครัวเราดิกระทะ11ใบอ่ะกระทะอย่างนี้แล้วคนเนี่ยคนดิ
3: ถึง 4:00 น.เย็น
0: ใช่ถึง 4:00 น.เย็นแล้วเราใช้ตะหลิวยักษ์ผัดอ่ะใช่แล้วดูผักกองดิทะเนินเพลินพึกไปหมดอ่ะแล้วแบบว่าเราของเราเยอะคำถามคือมันผัดพันกล่องยังไงวัตถุดิบมันต้องเยอะมากอ
1: ่
0: ะมันผัดยังไงอ่ะแล้วเราก็เลยบอกว่ามันไม่เมคเซนส์อ่ะมันมาเอ๊ะคำว่า 4,000 กล่องนี่แหละ
1: มันมาเอ๊ะตรงนี้เลย
0: มันมาเอ๊ะตรงนี้บางคนพูดว่าวันนี้ผมผัดได้10ไอ้วันแรกมันบอกว่า500กล่องเรายังเข้าใจได้ไม่เกินพันกล่องขนาดว่าครัวของหน่วยงานอ่ะเอารถมาผัดครัวเป็นรถอ่ะ2คันอ่ะยังได้เต็มที่แค่900กล่องอ่ะทั้งวันนะผัดไม่หยุดเลยอ่ะมีเจ้าหน้าที่แบบผู้เชี่ยวชาญด้านการผัดอ่ะแต่มันบอกว่ามันได้ 4,000 กล่อง
3: แล้วทำคนเดียว
0: ก็อยู่มา 2-3 คน
1: ก็เขาบอกว่าเอาง่าย
2: ๆมีเตา2เตา
1: เราทำอ่ะ
3: ก็คือ
1: ขนาดแบบว่าทำอ่ะนะ
4: ครับพี่
1: เขาบอกพันกล่องนี่กว่าจะได้ก็เลือดตากระเด็นแล้ว
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าจะไม่เคยทำเนาะเราหุงข้าวหม้อหนึ่งหม้อวัดอ่ะหม้อใหญ่
1: หม้อใหญ
0: ่เอาหุงเสร็จแล้วอ่ะดีดแล้วใช่ป่ะเอากลับไปหุงใหม่อ่ะดิบเพราะหม้อมันร้อนมันดีด
1: อ๋อมันดี
0: มันดีมันร้อนจับมันไม่ทำงานต่อแปลว่ามันหุงข้าวได้รอบหนึ่งแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจนกว่าหม้อจะเย็นหม้อเย็นปุ๊บถึงตั้งหม้อที่สองได
1: ้
0: มันเลยไม่ทันไงอาจจะก็เลยเปลี่ยนจากเมนูข้าวเป็นผัดซีอิ๊วเพราะผัดซีอิ๊วไม่ต้องหุงข้าวก็ผัดซีอิ๊วทุกวันแล้วผัดซีอิ๊วมันเสียยาก
1: ครับอาจารย์
0: ข้ามคืนก็ยังไม่เสียไงแล้วก็เอาไข่ต้มใส่ลงไปอีกสองฟองแล้วก็ใส่มาม่าใส่ปลากระป๋องเข้าไปด้วยเผื่อว่ากินข้าวมื้อนี้ยังไม่อิ่มเสร็จปุ๊บมื้อต่อไปยังมีปลากระป๋อง
1: ยังไงเข้าใจมั้ยว่ายังไงอ่ะต่อให้แกรวยต่อให้แกมีเงินล้านมันไม่มีที่ออกไปซื
0: ้
1: อไปซื้อไม่ได
0: ้นี่หน้าอกมันจะเดินไปยังไงอ
1: ่
0: ะ
3: ใช่
1: ก็มันปึงหน้าอกต่อให้มีเงินอ่ะต่อให้มีเงินวันแรกก็ไม่มีไฟไม่มีน้ำอีก
0: ถูกต้องเขาตัดไฟเพราะไฟมันรั่ว
1: ตัดน้ำ
0: ไฟมันรั่ววันตอนแรกอะไฟเขายังไม่ตัดแต่เจ้าหน้าที่โดนไฟรั่วเขาก็เลยต้องตัดไฟ
3: เพราะตัดไฟ
0: ก็อาจารย์เข้าไปในบรรยากาศของวันตัดไฟพอดีเลย
1: เออแล้วแบบปุ๊บอีกคนที่ผมมันผัดวันละ6,000กล่องหัวกล่องมีคนไปจ้างมากี่คน
0: มันไม่มีคนจ้างมันไปขอเงินเขา
1: อ๋อว่าจะผัดระบบพันกล่อง
0: ใช่ก็ยังเหมือนแบบมาขอให้ขวัญจะบอกว่าขอให้ขวัญไม่ได
2: ้ประเด็นอ่ะพี่โมดเขาว่าได้รับสมทบทุนน่ะมาจากหลวงตาจำนวนเงิน 10,000 คือถ้าเกิดว่าเขาอ่ะทำในเงินจำนวนตรงนี้ 10,000 ทำเสร็จหมดแล้วแค่ไหนแค่นั้นคือประมาณตัวเราอ่ะก็คือพอแต่ทีเนี้ยเขาว่าอาจจะคิดแทนคนอื่นคิดเขาเรียกว่าอะไรคือไปเลี่ยรายคนอื่น
1: ก็
2: แบบว
1: ่
2: าใช่คือคิดเกินตัว
1: ค
2: ิดเกินตัวแล้วก็ตัดสินใจแทนคนอื่นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเขาคิดแล้วเขาปรึกษาหลวงตานะหรือปรึกษามูลนิธิที่อะไรนะดาวเหนือที่มันเป็นแบ็คอยู่ข้างหลังเขาอะว่าเอ้ยผมจะทำแบบนี้ได้ไห
1: ม
2: ซึ่งถ้าคำตอบอีกสองที่อะถ้าหลวงตาบอกได้มูลนิธิของดาวเหนือบอกได้โอเคเขาทำไปแต่อันเนี้ยเขาถือวิสาสะ
1: ทำเอง
2: แล้วก็เอามาขอคนพอสมมุติว่าขอทุกคนอย่างเงี้ยเรื่องมันมาแดงเพราะว่าอาจารย์อ่ะบอกขวัญว่ามันเกินกว่าเหตุม
1: ัน
2: ความเป็นไปได้อ่ะมันน่าจะไม่ใช่แล้วแต่ขวัญน่ะก็คิดว่าเฮ้ยลองดูสักตั้งเราก็เลยคิดว่าเราโอนให้เขาว่าเต็มจำนวนซึ่งถ้าเราโอนเต็มจำนวนอ่ะพี่วันนั้นมันน่าจะพอแล้วถูกปะเพราะว่าเขาว่าทำหลายกล่องมากแต่ความมันมาแตกเพราะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงอ่ะของวันนั้นน่ะเขาส่งไปเบิกพี่หมีขอเพิ่มอีกแล้วคนถามว่าแล้วแบบนี้เมื่อไหร่มันจะพออ่ะแล้วเราจะมาหาต้นตอได้ไงว่า
1: เงินทำจริงหรือเปล่า
2: เงินที่ได้ไปอยู่ไหน
0: ไม่มันเอไปหมดตรงที่แบบว่าเข้ากล่องก็เกินปริมาณกว่าที่จะทำได
1: ้
0: วันนี้คุยกับคุณฝันดีอ่ะคุณวันนี้บอกว่าผมเข้าใจเลยที่อาจารย์พูดมันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาก็ทำครัวไงนึกออกป่ะเราคนทำครัวเรารู้อีกอย่างนึงคือไปเบิกขวัญเสร็จมาเบอร์อาจารย์ต่
1: อ
0: ไปอีกทอดนึงอย่างเงี้ยแล้วเขาคงคิดว่าเราคงไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยปรากฏว่าไปได้เงินเสร็จปุ๊บคืนนั้นก็ไปเที่ยวเช้าวันรุ่งขึ้นมันก็มาทำข้าวเสร็จแล้วมันทำข้าวเสร็จมาขออาจารย์อีก17,000
4: เอาแล้วเวลาวิธีการที่เราให้เขาเนี่ยของเราได้ตามที่เราจ่ายไปไหมฮะ
3: เขาไม่รู้
1: เ
3: ราไม่รู้
1: ก็หมายถึง
3: เราไม่รู้เลย
1: เราเป็นแค่คนสนับสนุนเงิน
3: เขาเขียนเป็น
1: ถูกต้องไหม
0: ใช่
1: วันนี้คือเช่นวันนี้อะสมมติฉันพูดอย่างเงี้ยสมมติฉันพูดแบบนี้เดี๋ยวเงินทั้งหมดรายได้ทั้งหมดจะไปทำถุงยางชีพแกจะรู้ได้ไงว่าฉันทำจริงป่ะ
0: ถูกต้อง มันต้องชี้แจงไง
1: ถูกต้องปะล่ะ
3: เขามีภาพไหมเขาไปแจกชาวบ้าน
0: ไม่ภาพมันมีแต่มันคืออะไรรู้ไหม
1: แต่มันไม่ส
0: นในนั้นในเต็นท์มันจะมีคนวิ่งเอาอย่างคุณพ่อดำที่เอาข้าวไปแจกร่วมกับอาจารย์สามกี่ร้อยห้าร้อยกล่องสมมติว่าคุณพ่อดำเอาไปลงที่เต็นท์อ่ะมันก็เอาห้าร้อยกล่องเนี่ยไปม
1: ั่
0: วบ้านอ่ะมั่วบ้านว่าเนี่ยทำได้วันนี
3: ้ของเขา
0: สมมติวันนี้มีคนมาบริจาคพันกล่องมันทำพันกล่องมันก็ตี 2,000 เลยเขาจะมาบอกเราอย่างเงี้ย
1: มันก็เวียนไปเรื่อยๆไอ้สมมติฉันพูดอย่างเงี้ยถุงยางชีพเงี้ยวันนั้นแกแพ็คฉันบอกว่าทันฉันทับไป 3,000 ถุงอย่างเงี้ยแต่ความจริงเราทำแค่600ถุงอย่างเงี้ยมันก็คือมันก็บวกซึ่งเราก็ไม่รู้แต่ปรากฏมันเสือกโป๊ะเองด้วยความที่มันลงภาพอ่ะแล้วกระทะมึงอยู่แค่นี
0: ้
1: กระทะมึงเล็กเกินกว่าเอา
0: น่ากระทะ
1: มึงอ่ะผัดแค่10กล่อง20กล่องก็หมดแล้ว
0: อย่างเนี่ยเมื่อวานไปแจ้งความอ่ะดร.มาริกาไปสั่งกะเพราไก่แค่15กล่องแจกนักข่าวอ่ะครึ่งชั่วโมง
1: ให้มันผัด
0: 15ไม่ใช่ให้มันผัดหมายถึงว่าไปคาด
1: ไปสั่งระยะเวลา
0: ที่ผัดเป็นประจำอ่ะยังได้แค่15กล่องอ่ะแต่มันบอกว่าได้4มันก่อนอีกคนนึงก็จะไปถามเราผัดได้กี่พันกล่องมันบอก 6,000 คนเนี่ยไอ้คนผัดกับมันเนี่ยบอกข้อมูลมึงไม่ตรงกันแล้วเนี่ยอีกคนมึงบอก4คนบอก6สรุปมันเท่าไหร่กันแน่เนี่ยมันบวกไปเรื่อยเลยอ่ะ
1: ก็คือมันก็วนไปเรื่อยๆอ่ะสมมติวันนี้อ่ะเอาเงินจากแกสัก 10,000
4: ครับพี่
1: ไอ้สมมติฉันบอกว่าฉันเอาเงินจากแก 10,000 เอาไอ้ขวัญ 10,000 เอาเบียร์ 10,000 เอาอีด้า 10,000 เดี๋ยวฉันไปทำแต่กูทำกับออกมาแค่100กล่องแล้วกูก็เวียนอยู่งั้นถ่ายรูปส่งให
0: ้แค่นั้นน่ะเราก็เช็คแล้วก็คือมีคนเอาของสดมาให้ด้วยอย่างหมีปูงอ่ะเอาไก่มาให้อย่างเงี้ย150โลมันก็เอาแค่150โลเนี่ยผัดหรือบางทีมันอาจจะไปซื้อมาแค่100โลแล้วเอาอีก100โลแต่ในความเป็นจริงสมมุติเราให้มันไป 30,000 วันเนี้ยมันอาจจะใช้จริงแค่หมื่นเดียวซึ่งมันคือเรื่องจริงด้วยนะเพราะว่าของอย่างกรณีวันนั้นในขวัญโอนไป 36,000คนที่ไปซื้อของประมาณชั้นแค่ 9,000 ครับแล้วอีก 27,000 ข้ามวันเนี่ยไอ้คนเนี่ยมันให้โอนเงินคืน
4: คืน
0: บัญชีมันน่ะเพราะว่ามันฝากบัญชีนึง
4: ครับพี่
0: เค้าเรียกบัญชีม้าเอาไปให้บัญชีม้าไปให้อีกคนนึงแล้วมันก็แบบว่าวันรุ่งขึ้นก็เอาเงินไปใช้ต่อไงก็บอกว่าวันรุ่งขึ้นมันก็ไปหาเบิกจากคนอีกแล้วเราก็ไม่รู้ไง
1: ก็คือเราก็ไม่รู้หรอกมันก็ใช่อ่ะของมันถือว่าเก่งพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
2: คือมันมีบินนึงที่เมื่อเช้าว่าพี่เค้าส่งมาให้แต่อันเนี้ยคือเขาก็ยอมรับแล้วนะว่าเขาขอโทษและเดี๋ยวเขาจะเอาเส้นในเรื่องของการเงินของเขาสเตทเมนต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมานัดกับอาจารย์แล้วจะมาแชร์ให้ดู
1: มาเคลียร์ปรากฏว่าความโป๊ะและแค่งงนะวันนี้นั่งดูรายการพี่หนุ่มนะแล้วไปเห็นได้ไงว่านางไปเที่ยวเอาเงินไปเที่ยวกลางคืน
0: มันมีคนคือมีคนน่ะถ่ายมาไม่รู้เป็นพวกเดียวกันเดี๋ยวที่ไปกับพวกมันหรือเปล่าแล้วมันถ่ายวิดีโอกะว่าถ่ายสนุก
1: อ๋อคือถ่ายกันในกลุ่ม
0: ถ่ายกันในกลุ่มมาแหละแล้วมันกะถ่ายสนุกเนี่ยมันถ่ายกันเองก็คือพวกกันเดียวกันไปแล้วมันก็เอามาส่งให้ดูว่าไปเที่ยวพอเราเริ่มพูดอ่ะเริ่มพูดประเด็นเนี้ยไอ้คนในกลุ่มก็เริ่มเอ๊ะด้วยเฮ้ยชิบหายแล้วเงินที่เที่ยวเป็นเงินเอามาจากอันนี้
1: หรือเปล่าวะ
0: มันก็เลยส่งให้ทีมงานอาจารย์เริ่มดูทีนี้จะก็เลยเห็นคลิปแต่ที่กูแบบใจเขาเรียกโมโหอ่ะไม่ได้โมโหที่มันเอาเงินไปเที่ยวนะมันใส่เสื้อคนตื่นทำ
3: ใช่
1: อ๋อไปใส่เสื้อคนตื่นทำเธอ
0: ไปใส่เสื้อแล้วมันไปเที่ยวผู้หญิงไปเปย์ผู้หญิงไปอะไรน่ะเต็มไปหมดอ่ะ
2: ไม่แต่หนูโมโหคือเขาว่าเอาเงินหนูไปเที่ยวเพราะว่าหนูขนาดเงินหนูยังไม่ได้เที่ยวเลย
1: ไม่ใช่แต่เราก็อาจจะอันนี้พูดเป็นความเป็นธรรมนะเราก็ไม่รู้ว่าใช่เงินเราหรือเปล่า
2: เราไม่รู้แต่ประเด็นมันอยู่อย่างนี้พี่บดดำไอตอนเที่ยงคืนใช่ไหมเขาอะส่งมาจี้กับน้องหนูว่าต้องให้หนูโอนเงินเลยเพราะว่ากำลังจะขับรถไปซื้อแล้วแล้วเราอะก็รู้ว่าเที่ยงคืนจะมาจี้เราทำไมเพราะเที่ยงคืนระบบมันโอนไม่ได้แต่จี้อยู่นั่นแหละแต่แล้วเขาก็ถ่ายรูปมาอีกว่ากำลังจะขับรถไปตลาดแล้วครับแล้วพี่จะให้หนูทำยังไงในเมื่อตอนเย็นเรารับปากไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะช่วยแทนอาจารย์เบียร์เพราะเรารู้ว่าอาจารย์เบียร์ช่วยมาหลายวันแล้วแล้วแกไม่มีตังค์ใช่เราก็บอกเดี๋ยวเราจะช่วยให้แล้วเขามาบี้หนูอย่างเงี้ยถ่ายรูปรถกำลังจะขับไปแล้วเราก็โอเคเดี๋ยวเราโอนให้อาบน้ำเสร็จหนูก็โอนให้เลยแล้วพอมีอีกแชทหนึ่งที่ลูกศิษย์ของอาจารย์เขาเปิดมาให้ดูมีคนทักมาบอกว่าเร่งเราว่าจะให้ไปที่เที่ยวพี่อยู่ไหนแล้วครับไอ้นี่บอกว่าประมาณช่วงเที่ยงคืนตัวหนึ่งอ่ะพี่เขาบอกว่ากำลังรอโอนเงินอยู่เดี๋ยวไปแล้ว
1: ก็คือได้เงินจากแกถึงจะไปเที่ยว
2: แล้วพี่จะให้หนูเข้าใจว่าอะไรอ่ะ
0: ไม่แล้วประเด็นคือไอ้น้องคนที่ขับรถไปอ่ะมันโอนใส่บัญชีคนคนนี้มันไม่ได้เข้าบัญชีตัวเองที่ขวัญโอนไปเนี่ยมันไปให้อีกคนนึงเป็นคนรับเงินแทนเสร็จแล้วมันให้ไอ้น้องคนเนี้ยไปกดเงิน
4: ครับ
0: แต่ปรากฏตู้ ATM อ่ะกดไม่ได้เงินหมดมันก็เลยไม่ได้กดเอาเงินจำนวนนั้นมาใช้มันก็เลยหน้าด้านพูดไงว่าไม่ได้เอาเงินคุณขวัญมาใช้เอาเงินตัวเองที่มันเอาเงินตัวเองเพราะว่ามันจำใจต้องใช้เงินในกระเป๋าที่เหลือ 40,000 เพราะมันกดเงินไม่ได้
1: เพราะว่าเงินมันเบิกไม่ได้เงินมันในตู้ ATM มันหมด
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นหนูก็เลยมั่นใจ อ๋อที่มันเร่งทั้งคนทั้งคืนเที่ยงคืนเนี่ยเพราะมันจะหาเงินไปเที่ยวหาเงินไปเที่ยวสนุกสนานออกความโป๊ะเห็นไหมเวรกรรมมันมีจริง
0: ใช่มันโป๊ะสารพัดโป๊ะอ่ะ
1: ความจริงมันมีโป๊ะอยู่ดีๆมึงเสือกถ่ายกันทำไมถ้ามึงไม่ถ่ายมึงก็ไม่มีปัญหาแล้วมึงเสือกถ่ายเล่นกันทำไม
0: ก็เรื่องความโป๊ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยชอบถ่ายวิดีโอกัน
1: ใช่
4: ผมอยากรู้ว่ามันทำอาชีพอะไร
0: มันเป็นร่างทรงไง
1: อ๋อเอาลึกๆมันคือร่างทรง
0: มันเป็นเขาพูดเองว่าเขาเป็นร่างทรงทำพิธีกรรมก็เขามีภาพถ่ายเมื่อก่อนเขาเคยเป็นร่างทรงอะไรนะเสด็จเตียผมหลวงชุมพรเขาอ้างเอง
1: ไปเล่นของสูง
3: ใช่แต่ชาวเน็ตขุดเขาก็มีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ
0: มีก็มีที่ว่าเคยแบบมีปัญหาเรื่องดราม่าหลอกกันเคยออกช่องแปดด้วยเมื่อก่อนนี
1: ้ก็คือง่ายๆอาชีพของนางก็คือร่างทรง
0: ใช
1: ่ร่างทรงบอกเป็นร่างทรงกรมหลวงชุมพร
0: ใช่
1: ถูกต้องไหมอาชีพจริงๆปุ๊บก็เลยจิตอาสาก็คือจะมาผัดข้าวผัดเกยเพื่อเป็นการเสริมบารมีในการเป็นร่างทรงแต่ปรากฏมึงเอาเงินทุกคนไป
0: เสริมบารมี
1: ตัวเอง
4: ใส่เสื้ออาจารย์
1: ความโป๊ะเข้าใจแล้วเพียงโป๊ะตัวเอง
0: ใช่มันโป๊ะเอง
1: ถ้ามึงไม่ถ่ายเล่นกันในกลุ่มมึงก็ไม่โป๊ะ
0: ใช่
2: แล้วก็อีกอันนึงพี่มดดำคือของอาจารย์เบียร์ใช่ป่ะอาจารย์พูดดิของอาจารย์
0: อ
2: ะ
0: คือมันมีบางส่วนที่เอาของในเต็นท์น่ะแต่เขายืนยันว่าไม่ใช่ของอาจารย์แต่มันจะไม่เป็นของอาจารย์ได้ไงมันเอาน้ำคิตตี้ไปไว้ในบ้านมูลนิธิเนี่ยเออะไรนะ
2: ดาวเหนือ
0: เอาของขนเข้าไปแล้วไอ้ทีมงานเราไอ้ทีมงานของมันที่มันแบบไปสวมรอยกันแต่ความจริงเพิ่งรู้จักกันหมดนะก็เป็นคนไปขนของเองน้ำคิตตี้ของในเต็นท์หรือจะถุงยางชีพอะไรก็แล้วแต่ที่ในเต็นท์อ่ะมันก็ขนไปซึ่งมันเอาไปแพ็คบอกว่าไปแพ็คเป็นถุงยางชีพแล้วเอามาแจกซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยเอามาแจกในเต็นท์แต่ก็ไม่มีใครเห็นนะว่าเอามาแจกในเต็นท์เราก็ไม่รู้ว่าเอาไปให้มูลนิธิใดมูลนิธิหนึ่งในการเคมว่าเป็นของตัวเองหรือเปล่าแต่เอาของฟรีจากในเต็นท์ที่มีคนบริจาคเอาไปแพ็ค
1: เป็นคิตตี้ตัวเองอ๋อแต่เราจำน้ำเราได
0: ้น่ารักมันมีใครนะมันจะมีคิตตี
1: ้
0: อะมีกูคนเดียวเนี่ย
2: ไม่แต่มันงงไหมว่าอาจารย์ยังไม่ได้แบบว่าอนุญาตว่าจะให้เอาของของเรามูฟไปที่อื่นแล้วเขาว่าทำไมต้องเอาของมูฟไปอีกที่นึงซึ่งที่เนี่ยมูลนิธิดาวเหนือเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาว่ารู้อยู่แล้วว่าคนนี้เคยทุจริตเคยโกงเขาด้วยแต่เขาก็ยังให้คนนี้เข้านอกออกในได้อยู่คือเราก็ยังไม่รู้เลยพี่มดดำว่าอะไรมันเป็นอะไรคือมูลนิธินี้คือโปร่งใสไหมหรือไอ้คนที่ชื่อเฟิร์สพูดโกหกคือเราอะจับต้นชนไปไม่ได้รู้แต่ว่าของอาจารย์ที่ขวัญรู้อะสมมุติว่าถ้าเรามันเหมือนกับกรณีลักทรัพย์อะ
4: ครับพี
2: ่ถ้าฝากท่านหนูฝากของไว้ให้พี
4: ่
2: พี่ขวัญฝากไว้หน่อยนะพี่ขวัญบอกเออฝากไว้แต่ถึงเวลาพี่เอาไปให้พี่มดอะไม่เอาไปให้พี่มดดำแล้วหนูมาเอาอะของไม่อยู่แล้ว
1: ไม่อยู่แล้วปรากฏว่าวันนี้เพจเจ้าคุณพระมิกซ์ไทยแท้เนี่ยเขาออกมาแฉพฤติกรร
0: ม
1: เขามีการออกมาแฉสมมติมีคุณได้มีโอกาสไปดูนะคะเขามีการปล่อยคลิปแล้วก็ภาพหลักฐานขณะที่ชายคนดังกล่าวเนี่ยก็อย่างที่บอกความโป๊ะของมันอะเสือกถ่ายกันเอง
4: ครับ
1: ก็เอาเงินไปกินไปดื่มไปเปสาวนอกจากนี้บุคคลคนนี้นะฮะเคยทำไม่ดีไว้หลายคนอย่างเช่นคุณอรยาทองนาคเนี่ยเคยให้ข้อมูลว่ามิจฉาชีพรายนี้เป็นบุคคลอันตรายนะเป็นบุคคลอันตรายที่มีเจ้าทุกข์แจ้งความกว่า10คนเขาบอกว่าแต่เรื่องเนี่ยมันยืดเยื้อมาเป็นปีแล้วตำรวจยังเอาผิดไม่ได้แล้วก็มีรายงานว่าชายคนนี้มีประวัติโกงอย่างโชคชนเลยค่ะทั้งโกงค่าทุเรียนทางค่าทุเรียนก็เคยโดนตอนนั้นยอดเสียหายรวมที่เหยื่อโดนเท่าไหร่รู้ไหม
4: เท่าไหร
1: ่สี่ห้าล้านนะโกงทุเรียนมา4 5ล้านนะคะ
2: โก
1: งไม่รู้อ่ะวันนี้เพจเขาออกมาแฉ
0: ล
1: งทุเรียนเนี่ย
0: แล้วก็มีไม่ส่งทุเรียนด้วย
4: มีโกงอย่างอื่นไหม
1: มีลงเจ
0: ใช่
1: วันดีคืนดีก็บอกไปเปิดโรงทานเจเนี่ยก็ช่วงเทศกาลกินเจเขาก็ต้องเปิดโรงเจกันถูกต้องไหมล่ะ
4: ครับ
1: ไปโกงโรงทานเจเนี่ยโกงเงินบริจาคกู้ภัยแล้วในอดีตเนี่ยเคยตกเป็นข่าวกับช่องอมรินทร์นิวส์ค่ะในคดีอ้างตัวเป็นร่างทรงเสด็จเตี่ยนั่นแหละเคยอ้างทรงเป็นเสด็จเตี่ยแล้วก็หลอกลวงเงินแล้วก็ยุให้ผู้หญิงคนหนึ่งเลิกกับผัวคือเมื่อก่อนเนี่ยบอกตัวเองเป็นร่างทรงแล้วก็ไปยุให้ผัวเมียเขาเลิกกันนะฮะคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีบุ๋มอ่ะก็โพสต์เผยว่าจิตอาสากลุ่มนี้ก็เคยทักมาขอตั้งโรงครัวนะกับมูลที่ของคุณนายบุ๋มแต่เขาไม่ได้โอน
0: ใช่
1: โดยมีการเปิดเผยบินจดมือจดที่มิจฉาชีพใช้เบิกเงินซึ่งให้ราคาบวกเพิ่มเกินจริงไงแล้วคือเอา
0: แบบเดียวกันเลย
1: ก็คือบวกเพิ่มเกินจริ ง
3: เดียวกัน
0: แบบเดียวกันเป๊ะกระดาษแบบเดียวกันจดแบบนี้เลย
3: พี่บุ๋มเขาเห็นว่าราคามันสูงเกินกว่าราคาเป็นจริง
1: เอาง่ายๆอย่างเช่นแบบว่าวันเดียวเนี่ยเขาบอกบวกไปบวกมาไอ้ส่วนต่างอ่ะมันเกือบ 30,000 นะบวกเกินส่วนต่างเช่นหอมสับเนี่ยกิโลกรัมละ800 บาทก ระเทียมกิโลกรัมละ200บาทพริกแห้งกิโลกรัมละ200บาทซอสหอยนางรมอ่ะ2ถัง 1,050 บาทอย่างเงี้ย
4: มันซื้อร้านไหน
1: ปรากฏว่าทีมงานเขาก็จับโปะได้ไงแล้วก็ได้เสนอราคาวัตถุดิบระดับราคาแบบ
3: ราคา
1: จะเอาเงินไปสร้างบ้านเหรอมึงจะเอาเงินไปสร้างบ้าน

0: ลย
1: บอกเยอะไป
0: สืบไปสืบมาก็โดยรู้ว่าอ๋อโรงครัวเนี่ยมีอยู่จริงแต่มึงใช้ระบบวน
2: ถูกต้อง
1: เอาหรอโรงคร
0: ัวโรงครัวเนี่ยมีจริงแต่อย่างเช่นวันนี้เบียร์ให้อ่ะก็เอาของเบียร์ไปถ่ายรูปให้ยายขวัญดูถ่ายยายขวัญดูให้ก็คือเอาของเบียร์ขวัญไปถ่ายรูปให้อีแจ็คดู
2: เพื่อเอาเงินเพิ่ม
0: เอาเงินเพิ่ม
3: ทุก
0: คนก
3: ็
0: หมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเช่นวันนี้พี่เบียร์ฉันขอร่วมข้าวด้วย500ก็ถ่ายรูปไปเรื่อยๆไง
2: วนใช
0: ่แล้วแต่เงินเก็บทุกเจ้า
2: ถูกต้องแต่จำนวนไม่ได้เพิ่มขึ้นนะก็เท่าเดิ
3: ม
2: แต่เงินเพิ่มขึ้นนี่แหละมันก็เลยเสียหายกันเยอะแล้วมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันการเขียนของอาจารย์เนี่ยเขาก็จะเขียนเป็นกระดาษ A4 มาแบบนี้แหละแล้วก็เขียนลิสต์รายการมาจำนวนเท่าไหร่ก็เบิกเงิน
1: เบ
2: ิกเงินมาวันแรกโดนไป 30,000 วันถัดมารวมกันก็ 140,000 กว่าบาทดีนะไปไหวตัวทันถ้าไม่ได้ยินคำว่า 4,000 กล่องนะก็ยังโอนเงินอยู
3: ่
2: แล้วมันไปต่อด้วยนะมันจบที่ร่มเกล้าเสร็จมันไปบางค้าต่อ
0: โอ้โหไม่ใช
2: ่ไปต่อเลยไปเปิดที่บางค้าต่อ
0: ก็ราชรายได้มันได้
2: ถูกต้องแล้วมันเอาไวนิลไปด้วยนะจนวันที่2อ่ะต้องไปสั่งให้มันปลดไวนิลลงเพราะเราเห็นแล้วว่าไวนิลมันมีติดอยู่ก็บอกว่าสั่งลงเพราะแล้วที่เราสั่งปลดปุ๊บมันต้องยุบแล้วไม่มีใครมันไม่ได้แล้วเรื่องมันเกิดแล้วเรื่องมันแดงเราพูดแล้วมันก็เลยจะเป็นต้องยุบครัวลง
3: มาขอด้วยมาขอหนูรอบ2ด้วยพอเห็นว่าหนูให้ตังง่ายไงพี่โมดแล้วพอรอบ2อ่ะคือหนูก็รู้จากพี่หมีกับอาจารย์คือแกก็ส่งมาให้หนูดูว่าขวัญมึงไม่ใช่แล้วเนี่ยคือเราให้เต็มจำนวนเขาควรที่จะไม่ต้องเบิกแล้วใช่ไหมนี่ไปเบิกอีกพอเขามาขอหนูอีกทีนึงกับน้องฟิลหนูก็เลยบอกให้บอกหนูก็บอกฟิลบอกให้บอกเขาไปเลยบอกว่าเออพี่สงสารพี่ขวัญตอนนี้พี่ขวัญให้ไม่ได้แล้วจริงๆหนูเห็นพี่ขวัญไม่มีตังค์เลยและพูดเขาว่าไม่มีตังค์อ่ะแล้วเขาก็หายจากหนูไปเลยใช่แล้วเขาก็เลยไปหาพี่เปิ้ลไง
1: พี่เปิ้ลไม่ได้ให้
2: พี่เปิ้ลไม
3: ่ได้ให้พี่เปิ้ล
2: ให้สองหมื่นแต่ว่าไปสั่งทำกับข้าวทำข้าวกล่องไม่ได้เป็นโรงครัว
0: แต่นี่โดนเป็นแสน
2: โดนเป็นแสน
0: สองคนนี้โดนเป็นแสน
1: ตอนอาจารย์เจอมันเป็นทีมหรือมันคนเดียว
2: คนเดียว
1: คนเด
2: ีย
1: วเลย
2: จริงจริงมันมีคนเดียว
1: คนเดียวเลย
2: วันแรกที่มันเข้ามาในเต็นท์มันมีคนเดียวแต่เวลามันเข้าเต็นท์เสร็จปุ๊บมันมีเป็นทีมเลยเพราะทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นลูกศิษย์หลวงตาสินทรัพย์เข้าใจว่ามันเป็นของมูลนิธินั้นมูลนิธินี
3: ้
2: คนก็มาร่วม
0: คือเอาไว้คนคิดว่ามีที่มาที่ไปเสร็จแล้วอ่ะเห็นเบียร์คนตื่นทำไปร่วมยายขวัญอุตสามณีไปร่วมก็เลยอ่ะ
3: ไว้ใจ
0: ไว้ใจแล้วใจใช่ไหมอ่ะอย่างกูจะทำอย่างง่ายมากก็คืออ่ะสมมติฉันทำปุ๊บคนนู้นคนนี้มาร่วมเดี๋ยวกูก็ได้เงินเยอะแยะแต
2: ่
0: เงินเนี่ยจะเอาไปทำหรือเปล่าเหม
2: ือ
0: นกับอ่ะอย่างที่เราทำรายการอย่างเงี้ยขายของทุกบาททุกสตางค์ทำโรงครัวหมดมึงทำจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองไม่ยาก
1: แล้วอาจารย์เสื้อคนอื่นทำมันขออาจารย์หรือมันไปซื้อมา
2: ขออาจารย์ก็ให้เพราะเราเข้าใจว่าเป็นใส่เป็นทีมงานเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการลงพื้นที่ไปแจกข้าว
3: ก็จะได้รู้ว่าเป็น
2: ถูกต้องว่ามันจะมีที่เราเอาไปลาดกระบังไปปทุมธานีไปอะไรเราก็เลยให้ใส่เสื้อ
3: เอาไปใส่เสื้อไปเที่ยว
2: แต่วันนี้มันชี้แจงอยู่ว่ามันทำงานเสร็จผมมาไปเที่ยวเลยมันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเสื
3: ้อ
2: กูก็แบบว่าเออเปลี่ยนให้กูสักนิดนึงก็ได้
1: ใส่ตรงนี้นัวหญ
2: ิงมันไปนัวเนียผู้หญิงแต่เสื้อคนตื่นทำหลาเลยใช่ป่ะ
0: อย่างที่บอกอาชีพทำทุกอย่างวันนี้พี่หนุ่มกันชัยเขาก็ถามว่าอาชีพสรุปแล้วอาชีพมึงทำอะไร
3: ที่ทำ
0: ร
3: ายได
0: ้อาชีพของมึงคืออะไรบอกว่าขับรถก็ขับส่งเอกสารก็ทำพิธีกรรมต่างๆร่างทรงต่างๆก็ทำ
3: แต่หนูว่าเขามีนายเพราะว่าตอนในรายการที่นั่งอยู่บนรถอ่ะเขาเป็นคนพูดว่าเขาว่าขอโทษทุกคนแล้วผมขอโทษนายผมด้วย
0: นายเขาก็อาจจะเป็นพระเป็นเจ้า
2: ไม่ใช่เขาบอกแล้วในรายการไอ้นี่ไงเปิดปากนายเขาพูดแล้วเขาบอกว่าอาจารย์ถามย้ำเขาว่านายที่พูดถึงคือใคร
0: ครับ
2: เขาก็บอกว่าประธานมูลนิธิดาวเหนือก็คือมาดามส้ม
0: ก็ใช่ไง
2: อาจารย์ถามเขาแล้วเขาก็ตอบยอมรับว่าใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับมาดามส้มด้วยเพราะมาดามส้มเขาไปจิตอาสา
3: แต่ว่าอันนี้มันก็แปลกนะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ต้องคิดอะคือมาดามส้มอะกับพี่เฟิร์ดอะเขาควรที่จะต้องออกมาชี้แจงอะไรสักอย่างเพราะว่าหนึ่งอะสมมติว่าถ้าเรามีลูกน้องถูกป่ะแล้วเรารู้ว่าลูกน้องคนนี้ทุจริตซึ่งอาจารย์เคยบอกหนูถูกไหมว่าเฟิร์ดเนี่ยเคยทุจริตมาดามส้มหรือไอ้เจ้าหน้าที่มูลนิธิคนนี้ถ้าเรารู้ว่าลูกน้องคนนี้ทุจริตเราจะไม่เลี้ยงเขาเอาไว
2: ้ครับ
3: แต่ทุกวันนี้บ้านที่เขาอยู่อ่ะเขาอาศัยอยู่ที่นี่ไม่ใช่หร
0: อแต่เราก็ไม่รู้ตื้นลึก
2: ใช่
3: ไม่แต่เขา
0: ว่าขวัญคือเราก็ไม่รู้ว่าหมายถึงว่าทุกคนอ่ะทุกอย่างอ่ะเราไม่รู้อินไซต์หมดหรอก
2: ใช่
0: ว่ามันเป็นยังไง
2: ตอนเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาเพราะว่าอาจารย์ได้มีโอกาสคุยแล้วก็ให้เขาโฟนสปีกเกอร์โฟนอาจารย์ก็ฟังเขาพูดเขาบอกว่าเขาไม่รู้เขาว่ารู้พฤติกรรมอยู่แล้วแต่เขาไม่คิดว่ามันจะทำอีกเพราะเขาให้โอกาสเขาก็เลยเข้าใจแบบ
0: มันเคยมีประวัติทำมาอย
2: ู่
3: แล้ว
2: แล้วเขาเคยแจ้งความด้วยแล้วตอนนี้ก็คือว่าเหมือนกับประมาณว่าเขาก็ชี้แจงว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยอย่างของที่เอาเข้าไปแพ็คเนี้ยเอาของมาเขาก็ถูกหลอกว่าไอ้เฟิร์สเนี่ยเป็นคนไปบอกเขาว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยสั่งให้มาดามเนี่ย

0: เป็นคนไปแจกแทนอาจารย์เบียร์คุณเปิ้ลนาคอนเนี่ยเป็นคนสั่งให้เอาไปแจกแทนคุณเปิ้ลในนามของดาวเหนือ
1: ก็คือใช้ชื่อคนดัง
0: ใช่
1: ก็คือใช้ชื่อคนดังเคมเอง
0: เออก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยแล้วแต่ว่าอาจารย์รับทราบมาว่าเขาไปอะไรนั้นลงบันทึกประจำวันแล้วว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลนี้แล้วแล้วก็ปลดออกจากตำแหน่งของมูลนิธิแล้ว
1: คือก่อนหน้านี้ถามว่า
2: แล้วคนนี้ก็เลยกลับไปชุมพรเลย
1: กลับไปแล้ว
2: ใช่ป่ะ
0: ไม่รู้ยังวันนี้ยังไม่ได้กลับเขาว่าจะกลับ
1: กล่าวว่าจะกลับแต่หมายถึงว่าเอาจริงนะพวกเนี้ยฉันว่าเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรถูกต้องไหมม
0: ัน
1: ไม่ใช่ครั้งแรก
0: ใช่
1: มันไม่ใช่ครั้งแรก
2: ก็เนี่ยเห็นพี่มดดาพูดนะคะดีเป็น
1: อาจจริงๆนะแล้วอาชีพของเขาคืออะไรเธอร่างทรงเขารู้หลบหลีกเขาอาจจะถูกต้องไหมแล้วร่างทรงอันเธอ
3: เตรียมมาแล้วเนาะมัน
1: เป็นมาหมดแล้วลงทุเรียนก็เคยนั่นมาแล้วทุกอย่างฉันรู้ว่าเขาจะต้องทำยังไง
0: เจอมาเยอะ
1: เงอะใช่
3: เก็บมาเยอะ
1: เชื่อฉันว่า
2: ได้รู้เลยผ่านมาแล้ว
1: คนพวกนี้เชื่อเถอะว่า
0: ถูกต้อง
1: เขารู้ทางเราอย่าไปคิดแทนว่
2: าไ
1: ปดีไม่ดีเขาไม่ต้องกลับหรอกต่างจังหวัดเพราะเดี๋ยวอะไร
2: ไปอยู่บ้านพี่มดดำ
1: เงียบแล้วเต็มที่5วันเงียบท
0: ุ
1: กวันนี้อะอดทนจนกว่าจะแรง5วันก็เงียบแล้วไม่ต้องไปหรอกต่างจังหวัดถูกต้องไหมล่ะ
0: ต้อง
1: แค่วันนี้แต่ปรากฏว่ากูถึงบอกว่าคนเราอ่ะความโป๊ะมันมีจริงๆนะ
3: ครับ
1: มันก็บอกว่าเขาก็ยอมรับนะวันนี้เขาออกรายการเขายอมรับนะว่าเขาระบุว่าไอการดื่มเหล้าสูบบุหรี่การออกไปเที่ยวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติชีวิตประจำวันของเขานะ
0: คือประจำวันได้เราไม่ว่าแต่มึงไม่ควรจะมาประจำวันตอนประจำน้ำท่วมคือมันบอกอาจารย์ว่ามันบอกอาจารย์ชัดเจนว่ามันนอนอยู่กับเต็นท์ตลอดเวลาแต่มันบอกว่าบางทีในของในเต็นท์ก็หายอาจารย์ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วไหนมึงบอกว่ามึงเฝ้าเต็นท์ตลอดเวลานอนกับกินอยู่ที่นี่นอนกินอยู่ตั้งหลายวันแล้วตั้งแต่วันแรกแล้วทำไมมันบอกว่าเพิ่งไปเที่ยววันสุดท้ายอย่างเงี้ยเพิ่งไปเที่ยววันสุดท้ายบอกว่าอ้าวแล้วทำไมมันไม่เหนื่อยเหรอวะเราลงน้ำท่วมอ่ะเราแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ่ะเราเหนื่อยจะตายห่าเราไม่อยากจะไปไหนเลยเราอยากจะพักอย่างเดียวอ่ะพักแล้วเช้ามาช่วยเหลือคนต่อมันไปนอนเมาอยู่ในรถอ่ะไปนอนหลับเมาลูกเขาเรียกไปทำกับข้าวกันก็ไม่ลุกขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ให้คนอื่นผัดแทนอะไรแทน
1: นะแต่ขอบคุณที่มันโป๊ะ
0: ก็ใช่ไง
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวควัก
0: ก็ไม่รู้
1: ยายขวัญ
3: โดนเรื่อยๆ
2: เชื่อไหมขวัญจะหมดเป็นแสน
1: เอาจริงนะยายขวัญเอาตรงๆนะความจริงอ่ะถ้าสมมติวันนี้เรามาทบทวนเรื่องแล้วมันโทรมาจี้อ่ะอีดอกคนจะทำบุญมึงโทรมาจี้อย่างนี้กูไม่ทำแล้วจริงๆนะ
3: แปลกเน
1: า
3: ะ
1: แต่เราก็ยังทำถูกต้องป่ะล่ะ
2: พอสงสาร
1: มันก็คือไงที่สุดแล้วไหมตัวเราเองก็โง่เองด้วย
2: พี่มดดำคือตอนที่เราเห็นเขานะตรงนั้นน่ะเราเห็นว่าเขาอะทำ
3: ครับ
2: เราเห็นว่าเขาว่านั่งอยู่ตรงนั้นแล้วพอหนูไปประมาณ 2-3 วันมั้งก็เขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละเราก็นึกว่าเขาว่าอยู่ตรงนี้ทุกวันแล้วคือเขาว่าเป็นคนที่รู้จักพูดให้เราเห็นใจซึ่งไอสิ่งที่หนูให้อ่ะหนูไม่ได้คิดว่าหนูให้เขานะหนูคิดว่าหนูอ่ะให้คนข้างในร่มเกล้าที่เราเห็นเขาว่าลำบากอ่ะอย่างคิตตี้เขาเอาคิตตี้มาให้หนูอ่ะหนูไปเอาข้าวให้เขาแล้วเขาหาของเองเลยจะเอาของอะไรให้เราได้คิตตี้มาเพราะเขารู้ว่าเขาจำได้ว่าพี่ขวัญชอบคิตตี้แล้วเขาเก็บคิตตี้ให้อันนั้นน่ะมันก็เป็นความทรงจำว่าที่หนูให้อ่ะให้เขาไปส่งต่อให้ทุกคนในร่มเกล้าหนูไม่ได้คิดว่าหนูจะให้เขาแต่ผลการกระทำของหนูอ่ะไม่ว่าหนูจะให้เขาเท่าไหร่อ่ะเขาจะไปให้ใครหนูไม่สนใจหนูถือว่าหนูถือว่าหนูเป็นผู้ให้แล้วแต่กรรมมันอยู่ที่การกระทำของเขาเขาจะไปส่งให้ใครหรือไม่ส่งให้ใครมันเรื่องของเขา
1: เอาเถอะกรรมมันถึงเวลาเองอะเนาะ
3: แป๊บเดียว
1: ใช่ไหมนะเธอไม่ต้องห่วงหรอกเขาก็บอกว่าทุกวันนี้ความดีความชั่วมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่หมายถึงถือว่าอันนี้กรรมที่หนึ่งถ้ามึงไม่โป๊ะเนี่ยคนอื่นอาจจะโดนหลอกเยอะกว่านี้
3: จริง
0: ผลของการกระทำมีอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเลยยังไงก็ต้องได้รับผลจากการกระทำของตัวเองอยู่แล้ว
2: ไม่ต้องคนอื่นหรอกอาจจะเป็นหนูอาจจะโอนเพิ่ม
1: ใช่ว่าดีไว้ดีทุกคนอ่ะสมมติยิ่งเบียร์ทำขวัญทำเปิ้ลทำทุกคนทำเดี๋ยวทุกคนก็ไปทำคนละ 5,000 หมื่นหนึ่ง10คนก็แสนหนึ่งแล้ว
2: ต้องไ
1: ห
2: มล่ะจะส่งโทรจ้ะพี่ดาช่วยกันหน่อยไหม
3: ใช่
2: วันนี้น่าสงสารมากเลย
0: ไม่แต่ประเด็นมันดูยากเหมือนกันนะอย่างกรณีของคุณตอนคุณหนุ่มกัญชัยอะที่ทีมทนายมั่วบ้านอะ
1: อ
0: ะไรนะนั่นน่ะใครจะไปรู้อะเราก็เข้าใจว่าเป็นของคนนี้ของคนนี้ของคนนี้แบบเดียวกันเลยหลวงตาสินทรัพย์ก็เข้าใจว่าเป็นคนของพระอาจารย์ตะวันอาจารย์ก็เข้าใจว่าเป็นคนของหลวงตาสินทรัพย์ทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นคนของอาจารย
2: ์เข้าใจหมด
0: มันเลยขวัญก็เข้าใจคือมันต่างคนต่างแล้วมันมั่วอยู่ในเต็นท์อะแล้วทุกคนคือสนิทกันหมดคุยกันแบบเหมือนรู้จักกันมานานมากแล้วแม่ครูบาเอ็มก็มาลูกศิษย์หลวงตาก็มาหลวงตาก็เห็นว่าเออมันทำจริงเว้ยสั่งลุยเต็มที่เลยจ่ายเงินเลยทุกคนไปช่วยกันเลยแล้วก็อาจารย์ก็ลงไปช่วยเต็มที่เพราะเขาก็บอกว่าอ้าหลวงตาแล้วมันรู้จักกันไปหมดอ่ะเราก็เลยแบบโอ้โหอันนี้แบบถ้าเจอแบบนี้คือยากบอกเลย
1: ไม่ใช่หรอกเราคิดไม่ถึงว
0: ่
1: าช่วงที่แบบมันลำบากมันยังจะมี
2: จะมีมิจฉาชีพ
1: แต่ณวันนี้ตอบเขาบอกพ.ศ.ยุคพ.ศ.เนี้ย เราไม่ได้รู้จักทุกคนค่ะและเราก็ไม่มีวันรู้จักทุกคนต่อให้เราแบบเจอกันเห็นหน้ากันดูนี่เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นใครอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รู้จักทุกคนและอาชีพไม่ใช่มีแค่อาชีพที่เรารู้จักจำไว้เลยถูกเราต้องเซฟตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมทุกวันนี้คนเรามันกลัวอะไรรู้ไหมหิวหิวอ่ะน่ากลัวที่สุดมันไม่มีใครปล่อยตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นมิจฉาชีพอยู่ทุกจุดทุกที่จริงๆ
4: ใช
1: ่
4: ครับ
1: นะเอาละวันนี้ยังจะช่วยน้ำท่วมต่อไหม
0: ช่วยก็เดี๋ยวหาเงินก่อนตอนนี้เพราะเงินหมด
1: เงินหมดแล้ว
0: เงินหมดแล้ว2ล้านกว่าบาทจะไม่หมดได้ยังไง หมดเนื้อหมดตัวเลยแล้วก็พอเวลาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ลองจะดูว่าน้ำที่ต่างจังหวัดจะดีขึ้นไหมถ้ายังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องทำถุงยางชีพไปช่วยอีกทีนึงแต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าน้ำเหนือดี
1: ข
0: ึ้
1: น
0: อะไรดีขึ้นก็ถ้าดีขึ้นก็ถือว่าดีอย่าให้อาจารย์ทำถุงยางชีพเลยเพราะแปลว่าถ้าไม่ทำถุงยางชีพแปลว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้ว
1: เพราะอะไรรู้ไหมตัวเองอย่าอีกอย่างนึงคือตอนแรกคิดว่ามันน่าจะหนักในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: โชคดีฝนมันไม่ตก
0: จ
1: ริงฝนมันไม่ตกตอนแรกเขาบอกว่ามันเตรียมรับมวลน้ำก่อนใหญ่เห็นไหมตอบไปนี่คือข่าวมันจะมีแต่ข่าวแรงๆไว้ก่อน
0: ดีแล้ว
1: ถ้าสมมติข่าวซอฟมึงโดนด่าทุกวันนี้มันก็จะแรง
5: ไว้ก่อ
1: นแล้วให้เตรียมตัวไว้ก่อนปรากฏเขาบอกว่าที่จริงแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้พวกเราเตรียมรับน้ำกันแล้วถูกต้องไหมโอ้ฉันลอกท่อสุดฤทธิ์รอบบ้านปรากฏไม่มีฝนเลย
4: กันไว้ก่อนเนาะ
5: แต่ก็ดีละดีแล้ว
0: ดีแล้ว
1: แต่ยังเขาขอบคุณนะที่ได้ลอกท่อถูกต้องไหมอ่ะติดตามฝากของขายของหนูลูกติดตามหนูได้ที่ช่องไหนคู่กับอาจารย์เบียร
5: ์นี่แหละติดตามหนูก็ในช่องหนูกับอาจารย์เบียร์นะคะ
0: ก็อันนี้อะไรนะช่องขวัญอุษามณีก็ได้ดร.ขวัญอุษามณีแล้วก็คนตื่นทำตอนนี้เรารับงานคู
1: ่
0: ใครจ้างได้เลย
5: ค
0: ู่จีนเขาจีนกระจังเลยไม่รู้จีนนักหนานั่งด่าขนาดนี้ยังให้คู่จีนกันม
5: าจีนก็ได้ถ้าเรา
1: ชอบมากเลยแต่เธอว่าเธอปากเก่งๆเธอปะทะนั้นต้องเจอคนอย่างมันถามว่าไม่มีคิดจะมีผัวแล้วบอกอ๋อมันมีมาเยอะแล้วผัวกูชอบมากกูชอบมากเนี่ยแหละคืออีขวัญตูนะมันบอกว่าไงท่านก็ถามว่าไม่คิดจะมีผัวหรอมึงตอบว่าไงขวัญ
5: เคยมีมาเยอะแล้วโอ๊ยแล้วหนูมาพูดในรายการนี้หนูก็ไม่ต้องมีเลยมั้ง
1: เคยมีมาเยอะนะ
5: มีได้อีกคือมึงก็ไม่มีเดี๋ยวว่างอย่างเงี้ยหรอ
1: เออก็เราไม่มีก็จริงๆมันก็พูดกับมันถูกฉันก็เออพี่ขวัญมึงก็แน่นอนเนาะเห็นพัฒนาการความเป็นไอ้ขวัญของจริงๆเนาะว่า
5: เฮ้ยแต่ตอนนี้มีได้อีกเข้ามาเลย
4: พร้อมเลย
5: แต่คนเชียร์นะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยต้องนี่แหละเหมาะกันดี
1: โอ๊ยมันคงไม่ได้กันเองหรอก
0: ไปไปไม่ได้
5: โอ๊ยถ้าหนูมีอาจารย์เป็นแฟนนะคบกันวันเดียวอีกวันนึงหนูคือ
0: แยกย้ายแล้ว
5: ไม่ได้เลย
4: วันเดียวพอ
5: วันเดียวพอนี่แหละ
0: ดำขนาดนี
5: ้พี่เป็นน้องกันอะคบกันยาแล้วได้เต็มปากเต็มคำ
0: นั่นแหละก็ฝากติดตามเราทั้งสองคนด้วยแล้วก็อาจจะกระน้ำพริกอันนี้ก
1: ็น้ำพริกอะไรอ่ะเนี่ยเอาน้ำพริกมาดูซิมีน้ำพริกอะไร
0: ไม่ได้เอามาสิมีแต่มะอ้ากระปุกแล้วก็ปุกป่ามาก็ได
1: ้มีน้ำพริกอะไรบ้างเถอะ
0: น้ำพริกคนติดเยอะแยะตาแดงแมงดาปลาย่าปลาลับปลาทูปลาสลิดต้มยำมีทุกอย่าง
1: อ
0: ันนี้มะอ้ากระ
1: เฉยอันนี้เธอไปเอาน้ำสูตรมาจากไหน
0: สูตรตัวเอง
1: อ๋อสูตร
0: มีโรงงานตัวเอง
5: ผ
0: ลิตเองทำเองมีออยอันนี้ตัวคุณภาพดีมากแล้วก็ให้แน่นๆเยอะๆที่สำคัญก็คือดี
1: อ
0: ร่อยทุกคนแจกดาราหมดแล้วนี่ได้กินยัง
1: กินแล้ว
0: อ
1: ะไรที่เขาเอามาให้ไง
0: อร่อยไหมล่ะ
1: อร่อยปลาดุกใช่ไหมพวกนี้บอกปลาดุกอร่อย
0: อร่อยมาก
1: มีแมงดาตาแดงอันนี้เป็นน้ำพริกปลาทู
0: ปลาทู
1: โอเคหนูเหรอลูก
5: หนูอะคะหนูจะไม่ขายเองแล้วค่ะจะรับตัวแทนอย่างเดียวแล้วทั้งยูแซฟยูซี่เลย
4: ปลาย
1: ูแซฟขอบคุณมากคนนี้แกส่งมาให้ฉันหนังปลาแซลมอน
4: ปลาดีมาก
1: ไอ้ขวัญเชื่อไหมแป๊บเดียวหมดบ้าน
5: จริงเหรออ
1: ร่อยมากที่แกส่งมามันกินเปิดตัวฉันเองอยู่วันนึงนะฉันสั่งไอ้ร้านโคตรยำมาแล้วก็สั่งใส่หนังปลาแซลมอนของแกนะ
5: ใช่ใช
1: ่โคตรอร่อยแล้วมีวันนึงกินก๋วยเตี๋ยวแจ๋วกินก๋วยเตี๋ยวแจ๋วแล้วไม่ใส่แคบหมูใส่เป็นหนังปลาเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวที่วิเศษสุดในโลกเลย
5: ก็หนูเห็นไปแล้วหนูบอกแล้วนะว่ากินเปล่าๆว่าอร่อยกินกับอะไรก็อร่อยแต่กินกับหนูอร่อยสุด
4: พร้อมขายพร้อมขาย
1: นะถ้าวันหลังเดี๋ยวมาขายที่แฉออนไลน์เชื่อดูซิแกขายได้ป่ะฉันเดี๋ยวแบ่ง GP กัน
5: ได้ได้ไปไปจะไปนี่เอาของอาจารย์ไปด้วย
1: ดิวขายแบ่ง GP เสาร์ศุกร์นี้ดิวมาแบ่ง GP ไม่มีค่าตัวมาไลฟ์ขายของ
5: ได้ได้เอาของอาจารย์ไปด้วย
1: โอเคมาจะแชทไลฟ์กับแกได้ไหม
5: ได
1: ้
5: ร่ว
0: มขายกันเลย
1: โอเคโอเค
5: ขายเลยขาย
0: อาจารย์ไลฟ์สดกับขวัญทีคนดู 2-3 หมื่นคนนน
1: โอเคเดี๋ยวติดต่อนะมโนนะโอเคขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับขอบค
1: ุ
4: ณคร
1: ับเย้อ้อนเข้ามาขายดอกบัวคู่เร็ว
6: เออฉันอยู่กับเฮียตี
1: ฮะ
6: ไหนเอาไปเลยหรอ
1: เธอขึ้นดิฉันจะส่งแขกไหมเธอขึ้นมาไหนขอบคุณมากนะ
4: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
5: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: อาเยอ้อนเธอแต่งตัวเหมือนแต่งงานกับคุณบัณฑิต
6: ใช่คุณบัณฑิต
1: เธอเหมือนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเน
4: า
1: ะ
4: ขอเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาว
6: เจ้าบ่าวเจ้าสาวไง
2: พรุ่งนี้หนูเจอ
4: พี่วันสวัสดีครับพี่วันสวัสดีครับ
2: แม่อุ๋ย
4: ต้องโอเค
1: นี่
2: สวัสดีนะคะพี่วันเพื่อนน้องชายไง
6: ไว้ก่อนเพื่อนน้องชาย
1: อ่ะเธอเยอะ
2: จะแต่งชุดวาน
1: ะโอนมาดูลุงเองก่อนแล้ว
6: น้องหวานดูจะบอก
2: เจ้าสาวเหรอเจ้าบอก
1: เหมือนเจ้าบอกเจ้าสาว
6: สีควีนสีควีน
2: ค่ะ
1: เยอะมา
2: แต่ชุดสีนี้คือเรียกน้องโอนเลยนะ
6: ผู้มีอุปการะคุณของมดดำกระ
4: ชากชายเจ้าเมาด้วยก่อนค่ะ
1: เจ้ามาจะมาไหมนะ
6: เธอตัดเรื่องเลยเหรอในนี้มีโฆษณาป่ะ
2: ไม่มี
1: ไม่มีโฆษณาฉันตัดมาทำไมอย่างนี้เลย
6: ถามจริง
1: จริง
6: พี่เทียรี่สวัสดีค่ะ
4: ไม่ใช่ทะลุ
6: แต่เล่าเรื่อง
4: เบากับเธอ
6: แต่เล่าเรื่องเขาสี
1: มันต้องถ่ายหนังมันเป็นความลับ
2: เขาเป็นความลับอยู่เลยต้องปิด
1: เป็นถ่ายหนังถามว่าหนังใครเหรอคะหนังบริษัทนี่แหละ
2: เปิดมาอาจจะหัวล้านเลยก็ได
6: ้แล้วมีใครอยากจะรู้ไหมล่ะ
4: เธอมากับลุงเอวันนี้เป็นยังไงเล่า
1: ไม่ใช่ไม่ใช่แจ็คพูดดีๆที่เจ้าของบอก
2: เจ้าของเงิน
6: คุณบันดีตคุณบันดีตผู้มีอุปการะคุณของคุณคชาภา
1: ต้องเธอมาในฐานะดอกบัวคู
6: ่เธอ
2: ยังไงเล่าสิ
6: ก็มาอ้าวก็เวลาเฮียตีมาเขาก็โทรชวนชาม
1: ฉันจะบอกว่า
6: ใส่ตะกร้ามาใส่ตะกร้ามา
1: เธอมาในฐานะซุปไก่สกัดหรอ
6: ใช่ก็ถ้าสมมติว่าพูดถึงดอกบัวคู่ทุกคนก็ต้องนึกถึง
1: ยาสีฟัน
2: ถูกต้อง
6: บางทีก็เป็นว่ารังนกแต่ว่าเขาแจ็คเธออย่าแซวการทำงานของพี่นี่เย็นเจี๊ยบเลยนะคะเขามีซุปไก่สกัดนะคะแล้วก็กลมกล่อมดื่มง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสูตรอะไรคุณคชาภา
1: เป็นสูตรตังกุยค่ะตังกุยแล้วก็ถังเช่า
6: ก็เธอถือขวดเฮียก็ตลอดเธอมีผลประโยชน์อะไรกับเฮีย
1: มันจะสิ้นปีแล้วไงโยน
6: สิ้นปีแล้วจะปิดเฮียแล้วหรอ
1: พิเศษ
4: ดื่มเนาะ
1: ปีหน้าค่ะ
2: ปีหน้าเลยค่ะ
1: ปีหน้าเขาเซ็นเรียบร้อยแล้วค่ะรายการแฉดอกบัวคู่ยังอยู่ค่ะขอบคุณไว้ค่ะ
2: โอ้คุณเอกค่ะตลอดปีมดดำถือสามขวด
1: ก็มึงถือแต่กูถือกูวางหรือยังล่ะ
4: อ๋อแม
6: ่ฉันถือ
4: เ
6: ฮ
4: ียอยู่ขี่มอเตอร์ไซค์
6: เขาเซ็นเธอ
1: เห็นกูวางหรือยังล่ะ
6: เขาเซ็นเธอปี70แล้วหรอ
1: ฉันเซ็นแล
2: ้วถือใหญ่เลย
6: ธันวาเขายังไม่คอนเฟิร์มฉันเลย
4: สารสกัดในนี้เขาเยอะด้วย
6: ไซส์เนี้ย45 ml เนี่ยมันกรึบเดียวเลย
1: แล้วข้อดีอย่างคืออะไรรู้ไหมเธอไหว้ราหูเธอ
6: ไหว้อ๋อหรอ
1: ใช่ไงของดำๆมึงไหว้ราหูได้ไงโอ้น
4: ไหว้ราหูได
1: ้เออไหว้ราหูวันพุธกลางคืน
6: ท่านก็บอกขอบคุณนะโมรามขอบคุณนะโมราม
1: เธอขายของ
6: เธอมีแพ็กเกจมาวันนี้ไม่ใช่มีโปรมีโปรมา
1: วันนี้ทุกคนซื้อได้หมด
6: ทุกคนต้องซื้อสิเพราะว่าถ้ามาแฉแล้วทุกคนไม่ซื้อแล้วจะมาขายอะไรล่ะคะ
4: โปรพิเศษยังไงครับพี่
2: โปรยังไงบ้าง
6: ก็คือนี่คือกี่ ml คะนักเรียน45 ml ทั้งหมด1แพ็คมี6ขวดใช่มั้ยพูดสิคะนักเรียนเฮ้ยนักเรียนเล่นโทรศัพท์น
1: ัก
6: เร
1: ียนคะฉันกำลังดูว่าใครส่งอะไรมาครับ
6: ขนาด45 ml เนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าสั่งที่นี่ที่แฉนะคะที่เดียวเท่านั้นบอกเลยว่าพิเศษมากจำนวน4แพ็คซึ่งปกติเนี่ย4แพ็ค1แพ็คมี6ขวด4แพ็คถ้าบวกกับของแถมที่เราจะแถมไปเนี่ยหม้ออเนกประสงค
1: ์อ๋อคือหม้อไว้อุ่นได้
6: ใช่ซึ่งปกติถ้ารวมหม้อเนี่ย 1,607 บาทแต่วันนี้พิเศษ 1,008 บาท 1,008 บาท
1: หม้อต้มก็ได้นึ่งก็ได้ทำได้ทุกอย่างเลยนะ
2: หม้ออเนกประสงค
1: ์หม้ออเนกประสงค์
2: อันนี้ดีมาก
1: อันนี้คือเอาง่ายๆ
2: ดีมาก
1: เฉพาะค่าหม้อเนี่ยก็คุ้มแล้วเธออันนี้ก็เอาจริงๆค่าหม้อถ้าเราไปซื้อตามช้อปปิ้งล็อบบี้ก็ 5-600 แล้วเน
6: า
1: ะ
6: ใช่ใช่599แล้วด้วยความอเนกประสงค์
2: อันนี้ดี
6: พอเราเอาไปแล้วไว้ที่บ้านแล้วเนี่ยเธอจะไปเก็บของก็ได้เก็บต่างหูก็ได
1: ้อีบ้า
6: ไม่ได้เอาอเนกประสงค์ไหมเธอ
1: เธอเอาอย่างเอาเป็นต้มเอาเป็นต้มก็ได
2: ้ผัดก็ได
1: ้ต้ม
2: ถ้าบ้านใครแบบ
1: ต้มก็ได้ผัดก็ได้หรือใส่น้ำมันทอดก็ได
2: ้
1: หรือถ้าสมมติวันนี้เราซื้อซาลาเปาแบบ
6: วราพร
1: นี่นี่วราพรเจ
7: ออุ่นได้ครับ
1: นึ่งได้เฉพาะหม้อเนี่ยให้คุณไปซื้อ Shopee Lazada TikTok เนี่ยก็500บาทก็คือ500บาทวันนี้คุณฟังดีๆนะคะคุณได้ดอกบัวคู่ซุปไก่สกัดผสมตังกุยแล้วก็ถังเช่าเนี่ย4แพ็ค4แพ็คขวดนึง45 ml เนี่ยเราขายคุณแค่ 1,008 บาท1,008 บาทเนี่ยค
6: ุ
1: ณรับหม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ขนาด 1.8 ลิตรอีก1เครื่อง
6: หุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งเธอพูดสิ
1: ทุกอย่าง
6: เธอพูดสิ
1: อะไรนะ
6: หุงอุ่น
1: หุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งวันนี้คุณได้4แพ็ค4แพ็คเนี่ยในราคาที่คุณจ่าย 1,008 บาทนะคะวันนี้คุณจ่ายแค่ 1,008 บาทจากราคาปกติเท่าไหร่เยโอน
6: จากราคาปกติถ้ารวมหม้ออเนกนะก็คือ 1,607 บาทซึ่ง1แพ็คเนี่ยมี6ขวด1ขวดมี45 ml 1กรึบไปเลยแล้วก็แช่เย็นเอาไว้เลยคือถ้ามี4แพ็คเราก็ไว้บ้านเรา1แพ็ค
1: ครับ
6: อ่ะบ้านแม่1แพ็คบ้าน DJR 1แพ็ค
1: ไม่ต้องเอาไว้ที่บ้านเราหมดแล้วค่ะ
6: อ๋อแล้วก็แล้วก็มากิน
1: กับกาแฟดำ
6: ๆไม่เราก็อยากจะแชร์ไงแต่ว่าเพราะฉะนั้นคุณน่ะจะซื้อไปแค่โปรเดียวไม่ได
2: ้
6: คุณต้องกดมา 2-3 โปรมันถึงบ้านเราแล้วมันเป็นของ เราเรามันอเนกประสงค์เราจะไปทำอะไรก็ได้
1: แต่ก่อนซื้อจะช่วยถามลูกถามหลานก่อนนะว่าหม้อที่บ้านมีกี่ใบแล้ว
6: ไม่ต้อง
2: น
6: ะ
2: อันนี้มัน
6: เอ้เอาไปเธอในราคาเนี้ยมันต้องโทรแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเฮียเขาจะรับสาย
4: เบอร์อะไรคะ
6: 02 481-5657เฮียรับเองแต่ถ้าเฮียไม่รับเองก็เฮียไปห้องน้ำนะหรือว่าไลน์แอดก็ได้ถ้าไม่อยากคุยเป็นอินโทรเวิร์ตอยากจะแค่พิมพ์ได้ไลน์แอดมีแอดไซน์ข้างหน้า

0: DBK ซึ่งย่อมาจากอะไรคะนักเรียน
1: ดอก
0: บัวคู่อ่ะ DBK 999ใช่เลข999จ้ะก็แอดไลน์ไปเลย
1: ท่านผู้ชมวันนี้นะคุณสามารถโทรมาสั่งซื้อได้ฟังดีๆนะคะได้เนี่ยซุปไก่สกัดถังเช่า
2: เราเป็นต่อง

0: คุณโทรมาสั่งเลย 1,800 บาทเท่านั้นนะ024815657หรือ LINE @dbk999 คุณได้ซุปไก่สกัดเนี่ย4แพ็คนะคะ
1: 4แพ็ค
0: แล้วคุณได้หม้ออีก1ชิ้นเท่ากับคุณได้5ชิ้นเนี่ย 1,800 บาทตกเราชิ้นละ200บาท
2: ถูกต้องครับ
1: นะแล้วถ้าไม่ใช่ซื้อที่นี่ไปซื้อข้างนอกแต่ไม่ใช่โปรนี้นะซื้อได้ที่ไหนบ้างอะคะ
2: ก็ซื้อได้ที่ร้านขายร้านทั่วประเทศไทยร้านห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศไทยหรือหยี่ปัวซาปัวทั่วประเทศแล้วก็หรือท็อปฟู้ดแลนด์อีออนลอสัน108ร้านขายยาฟาร์มแม็กกรูเม่มาร์เก็ตนะครับเดียทัมมี่นะครับแต่ไม่ได้ราคานี
1: ้ใช่แต่ถ้าจะไม่สะดวกอีออนไปที่อีออนหลังรถมีเลย7 แพ็คปาดราคาปาดเฮียเลย
0: ซื้อของเฮียดีกว่าเบอร์อะไรเบอร์
2: ดีกว่า
0: อาจารย์ขายของเยอะๆมึงมัวแต่ซื้อของ
1: อ้าวก็พอฉันพูดเธอก็จะแซกเอาหน้ากับเฮียเอาหน้ากับเฮียพอฉันจะพูดแต
0: ่กูต้องเซ็นสัญญาวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: เธอพูดพร้อมฉันเร็ว1 2 3 0 2 481 5 6 5 7หรือไลน์แอดอะไรคะพี่มด
0: DBK 999ค่ะ
1: ใช่เธอ
0: แอด DBK ก็วันนี้5ชิ้น 1,800 บาท 1,800 บาท
1: ซึ่งปกติ 1,607 บาทแต่วันนี้ไม่ปกติแล้ววันนี้วันเดียวไม่มีที่อื่นออกไปตรงนี้ข้างนอกปั๊บปั๊บเด้งไปราคาที่ไม่ใช่ 1,800 บาท
3: จ่ายแค่ 1,800 บาทได้หม้อได
0: ้ถูก
3: ไปทานด้วย
1: แล้ว4แพ็คเนี้ย4แพ็ค
3: เออคุ้มเลย4แพ็ค
0: แล้วถ้าซื้อไม่ทันเนี่ยซุปไก่ผสมตังกุยแล้วก็ถังเช่าเนี่ยคุณสามารถซื้อที่ร้านค้าทั่วประเทศทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งยี่ปัวซาปัวห้างชั้นนำต่างๆเนา
1: ะ
0: ท็อปเอ่ยฟู้ดแลนด์อีออนรอซัน108ร้านขายยาฟาร์แม็กซ์กูเม่มาร์เก็ตทุกสาขานะฮะที่เดียทอมมี่ก็ไอคอนสยามถูกต้องไหมรับรองว่าคุณไม่ได้ราคานี
1: ้ไม่ได้ราคานี้เฮียขาอยากทราบสารสกัดแซ่บๆอีกค่ะอยากให้เฮียพูดนะ
2: ก็คือผสมตังกุยแล้วก็ถังเช่าขิงกระชายดำพริกไทยดำ
0: เท่า @dbk999 หรือ024815657ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวไปขายสนามหลวงต่อแล้วแค่นี้นะฉันแต่งหน้ามาแล้ว
0: ขอบคุณมาก
1: โอ้คุณมาดิดนะ
4: ขอบคุณครับโดนครับ
0: คุณกลับไปมึงนอนหลับไหมเนี่ย
1: หลับอ้าปากเหรอ
0: แกเป็นคนหลับง่ายเหรอ
1: ใช่ไม่คนหลับง่าย
3: เหมือนกันเลยเนี่ยเป็นคนหลับง่ายเป็นคนอารมณ์ดี
1: ทำไมแกคิดว่าฉันอย่างนี้แล้วพอเจ็ดกว่าฉันจะนอนใช่ไหม
3: เออนี่เป็นคนอารมณ์ดีสังเกตคนเนี่ยจะหลับง่าย
1: เพราะอะไรฉันพูดเลยว่าพอหยุดวันนี้คือฉันตัดเลยแล้ว
0: ตัดเลย
1: ถ้าเป็นแต่ก่อนไม่หลับ
0: แล้วเธอไปไลฟ์กับคุณเป๊กกับคุณย่าวันไหนอีก
1: อ่ะถ้าฉันจะไลฟ์นานฉันนอนไม่หลับ
3: ไม่หลับหรออ
1: ันนั้นฉันนอนไม่หลับ
0: กลัวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ฉันกลัวเขาจ้ะเธอฉันไปแล้วนะ
0: เธอร้านต่อไปนี่ฉันอยากจะเอามาเพราะอะไรไหม
3: เพราะว่า
0: สวนทุเรียนเขาน้ำท่วมหมดเลยเธอ
1: เธอเขาถ่ายคอนเทนต์ได้18คลิปแล้วนะเธอรีบไปสัมภาษณ์เขาเลย
0: จริงๆคาเฟ่เจ้าดังจากจันทบุรีนะมิสเตอร์รองคาเฟ่เนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแล้วเอาทุเรียนตอนนี้คือต้องเอาทุเรียนมาทำพิซซ่าของดีจนคนแห่รีวิวค่ะสวนทุเรียนเนี่ยสวนทุเรียนเนี่ยเจอน้ำท่วมแบบหมาดๆเลยเธ
1: อ
0: ก็เลยต้องให้เขามาออกเราวันนี้มิสเตอร์รองคาเฟ่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
1: เธอฉันฝากของเฮียบัณฑิตให้เขาดู
5: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real
6: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีไผ่ไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
7: ีภัยไม่มีเพลีย
6: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
8: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
10: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
11: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใส่ได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
12: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเนียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
11: ่อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใส่ได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดหมอทำได้หมอจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
3: กูเอาไงดีวะ
4: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
3: คิดถึงเหมือนกันครับรูปสวยมากเลยนะ
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
6: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
7: แค่คืนผมมาก็พ
6: อตอนนี้อะไร
7: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนะเว้ย
6: ไม่ได้รู้สึกรักแต่เว้ย
7: เหตุผลเลยผม
8: ก็ปกตินะสำหรับว่า
5: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
10: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
9: เพราะเราปิดผมขาว
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
12: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
11: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
12: Breeze สูตรซักด่วน
13: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
14: สำหรับคนที่รักทุเรียนเลิฟเวอร์ทั้งหลายเสียดายอีน็อตไม่อยู
15: ่
14: เพราะน็อตอยู่จะต้องตื่นเต้นกับเมนูสารพัดเมนูเลยจังหวัดเดียวกับพี่น็อตจันทบุรี
16: ถูกต้
15: อง
14: คุณดูอันนี้แกงส้มทุเรียน
15: ค่ะ
14: แกงส้มทุเรียน
15: อร่อยมากมดดำ
14: อันนี้อะไรคะ
17: อ
14: ัน
17: นี้คือแกง
18: เขียวหวาน
17: แกงเขียวหวานทุเรียน
14: แกงเขียวหวานทุเรียน
15: อ
14: ันนี้อะครับ
17: อันนี้เป็นสเต็กข้าวผัดกะเพราสเต็กบาร์บีคิว
14: ครับอันนี้คือยำ
17: ทุเรียน
14: ยำทุเรียน
17: จะมีผลไม้ด้วย
14: ข้าวผัดทุเรียน
18: ใช่
17: ใช่แล้วก็ส้มตำทุเรียน
14: พิซซ่าทุเรียน
17: ใช่ค่ะ
14: ท่านผู้ชมครับร้านนี้มาไกลจากจันทบุรีเจ
15: ้
14: าของร้านเนี่ยเป็นเจ้าของสวนทุเรียนรู้สึกว่าแถวบ้านเนี่ยทำไมไม่มีอาหารขายเลยถูกต้องไหมฮะ
17: ใช
14: ่ก็เลยลองเปิดร้านขึ้นมาเมนูที่ขายดีที่สุดแล้วคนจากกรุงเทพต้องขับรถไปกินคืออะไรรู้ไหม
19: คืออะไรคะ
14: พิซซ่าทุเรียนที่ควรไปกินแล้วแหละ
15: แปลกดีเน
14: า
15: ะ
14: ควรจะต้องไปก
15: ินเ
14: ลยแล้วมีที่นี่อีด้าลองกินดูสิ
15: เป็นไง
14: ลองกินได้ขอต้อนรับคุณหมวยจากมิกโทรอง
15: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับพี
17: ่
14: คุณหมวยเองมิกโทรองคาเฟ่เนี่ย
15: คุณเหมียว
14: คุณเหมียว
19: ครับผม
14: เหมียวนะฮะคุณเหมียวเองเนี่ยจากมิกโทรองคาเฟ่เนี่ยเป็นร้านดังในจันทบุรีตอนนี
17: ้ใช่ค่ะ
14: ถูกต้องไหมครับจริงๆแล้วทีเด็ดของเมนูของเราคือพิซซ่าทุเรียน
17: ใช
14: ่จริงๆเป็นเจ้าของสวนทุเรียนมาก่อนใช่ไหม
17: เป็นเจ้าของสวนทุเรียนด้วยค่ะ
14: ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเจ้าของสวนทุเร
17: ีย
14: น
17: ก็ยังเป็นเจ้าของสวนทุเรียนใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยแต่เรามีทุเรียนเราก็เลยเอามาทำสต็อกก็มาทำเมนูอาหารขายได้ทั้งปี
19: แต่ก็ไม่เคยเห็นนะว่าพิซซ่าหน้าทุเรียนใครเป็นคนเริ่มคิดนะฮะ
15: เอาไอเดียมาจากไหนคะ
17: ก็คิดเองค่ะเพราะว่าพิซซ่ามีหลายหน้าแล้วแต่คราวนี้เรามีสวนแล้วเราก็มีเนื้อทุเรียนอยู่ในมืออยู่แล้วเยอะเราก็เลยคิดว่าเราจะดัดแปลงยังไงด
14: ี
17: ใช่
14: ก็คือเอาง่ายๆหนึ่งสวนเนี่ยมันจะมีหลายเกรดเกรดพรีเมียมแล้วก็เอาไปขายถ้าสมมติเกรดแค่แกลนเราก็เอามาทำกับข้าวถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เท่ากับเอาสวนของเราเนี่ยอันไหนที่แบบว่าเราที่มันไม่สามารถไปขายไปลูกๆที่ได้ราคาเราก็มาทำกับข้าว
17: ใช่
14: แต่ทำให้อร่อย
17: เนื้อดีเหมือนกันแต่แค่ว่าทรงเขาไม่สวยราคาเขาอาจจะไม่ได้ในท้องตลาดอะไรเงี้ยเราก็มาแปลงเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารมันก็อัพมูลค่าได้อีก
19: แล้วตอนที่เริ่มแรกเนี่ยที่เอาแบบว่าพิซซ่าหน้าทุเรียนมาลองทำเนี่ยรสชาติมันแบบว่ามันเข้ากันไหมฮะ
17: มันเข้ากันได้เลยค่ะมันนัวมากเลยเพราะว่า

0: ส่วนมากเราจะกินพิซซ่าพวกอาหารแบบฮาวายเอียนนั่นนี่นู่นทะลงทะเลอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเราฉีกแหวกแนวไปเลย
1: เป็นทุเรียนไปเลย
2: รสเลย
1: แล้วก็โอลี่เราด้วยไม่มีที่อื่นด้วย
0: ไม่มีใช่ค่ะสูตรเฉพาะที่นี่ที่เดียวเพราะว่าเราคิดสูตรเองเราไม่ได้ซื้อแฟรนไชส์ไม่ได้ซื้อสูตรใคร
1: แต่ที่วันนี้เชิญมาเพราะอะไรมาคะสงสารเขาสวนเขาโดนน้ำท่วมหมดแล้ว
0: ใช่ส่วนน้ำท่วมค่ะ
1: ไม่เคยหนักอย่างนี้เลย
0: ไม่เคยมีมาเลยค่ะเพราะว่าคุยกับคนเก่าแก่ที่อยู่ที่บ้านที่ทางนู้นนะคะ50 60ปีไม่เคยท่วมตรงโซนนี้ไม่เคยท่วมเลย
3: นี่คือครั้งแรกเลย
0: ครั้งแรกค่ะก็800กว่าต้นก็คือท่วม
1: เป็นอย่างนี้เลย
0: ใช่ค่ะท่วมแบบท่วมขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะ6วันกับ8 6 7 8วันจะมี3โซนตั้งแต่6วัน7วัน8วัน
3: แล้วต้นทุเรียนตายหมดมั้ยหรือว่าไง
0: ตอนแรกกะว่าหมดแล้วแบบคุณพ่อคุณแม่นี่ร้องไห้เลยแบบไม่เอาแล้วแบบถ้าตรงนี้หมดก็คือไม่เอาอะไรแล้วอะไรเงี้ย
1: ว่าทุเรียนต้นนึงมาปลูกมา5ปี
0: ใช่ค่ะแต่คันนี้ก็สู้ตั้งแต่วันแรกเดย์วันแรกเลยที่น้ำรดอะค่ะก็คือครึ่งตัวแต่ว่าโคกทุเรียนอะมันแห้งแล้วเราก็ลุยเลยลุยฟื้นต้นกันเลยกลางน้ำเลยค่ะ
1: ครับ
0: ก็กะว่าถ้ามันจะสูญเสีย800กว่าต้นมันก็เหลือนิดเดียวก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ200ต้นอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ตอนเหลือแค่200
0: ไม่ถึงว่าที่เสียหาย200
1: โอเค
3: โอเค
1: ก็ยังโอเค
3: แต่800เสียหายไป200ต
0: ้
3: น
1: แล้ว200นี่มันกู้ไม่ได้แล้วใช่ไหม
0: อันนี้แน่ๆเลยคือไม่ได้ตายแน่ๆที่เรารู้สึกตายแน่ๆ
1: ถ้าสมมุติมันไปอยู่ในน้ำนานๆมันก็
0: ไม่ได้ค่ะทุเรียนไม่ชอบน้ำขัง
4: อ๋อไม่ชอบน้ำขัง
1: โอเค5 6วันมันก็อยู่ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้อ่ะ
3: สำหรับทุเรียนเราต้องแบบรดน้ำไม่เยอะเงี้ยนะ
0: ไม่ก็คือมีจังหวะรดน้ำวันเว้นวันหรือแล้วแต่ช่วงถ้าเป็นดอกเป็นลูกอะไรเงี้ยมันจะมีจังหวะ
3: แต่ถ้าน้ำท่วมแช่เงี้ยไม่ได้
1: เขาถึงบอกว่าปลูกทุเรียนมันไม่ได้ง่าย
3: ใช
1: ่เขาถึงบอกว่าปลูกทุเรียนอ่ะน็อตเคยบอกว่าอีมดเหมือนเลี้ยงลูกเลยนะเหมือนเลี้ยงลูกเลยนะออกเพิ่งรู้ว่าถ้าสมมติแช่นานๆอย่างเงี้ยอันนี้แค่สี่ห้าวัน
0: ใช่ค่ะปกติอ่ะสามวันก็มีอาการแล้ว5วันนี้ก็คือโอกาสรอดน้อยแล้วแต่นี้ของเรา6วัน7วัน8วัน
1: ครับแล้วคิดดูสวนมะม่วงฉะเชิงเทราต้องอีกกี่เดือนนะกว่าที่น้ำเขาบอกว่าเราจะมีมะม่วงกินกันหรือเปล่ายังไม่รู้นะเพราะมะม่วงที่แพงที่สุดอยู่ที่บางคล้าบางน้ำเปรี้ยว
4: จริ ง
1: แล้วตอนนี้แช่น้ำหมดแล้ว มีคนนึงที่เขาแบบเก็บมะม่วงมาแบบว่าตั้งแต่บรรพบุรุษตายหมดแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเนี่ยทุเรียนเองเนี่ยไม่ใช่สวนเราคนเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: หลายสวนโดนหมด
0: หลายสวนก็รวมๆแล้วตอนนี้ที่เขาสำรวจมาประมาณตอนแรกว่า 20,000 ไร่แต่ตอนนี้บอกว่า 34,000 ไร่ล่าสุดนะของทั่วจังหวัดจันทร
4: ์ครับ
3: เสียหายหนักมาก
1: จริงๆแล้วโอ้แต่ตอนนี้น่าจะตายแล้ว200
0: มาใช่ค่ะ
1: เพราะเราปลูกมา800
0: ใช่อ่ะส่วน800ไอ้ที่เหลืออีก600กว่าต้นเนี่ยคือการฟื้นต้นแล้วจะอาจจะมีตายอีก
1: ฟื้นยากมั้ย
0: ยากอยู่ยากค่ะเพราะว่า10วันนี้คือไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่กับต้นทุเรียนฟื้นต้นกันอย่างเดียว
1: ถ้าถึงว่านานแล้วหรอ
4: นานครับถ้าไหวก็นานแล้ว
5: แล้ว200ที่แล้ว200ที่ตายไปครับถ้าเรามาเริ่มปลูกใหม่ใช้เวลานานไหม
1: 5ปี
0: 5ปีแล้วก็คือ
3: ประคบประงมเป็นลูกอ่ะมันเลี้ยงลูก
1: 5ปี
0: มันเหมือนมองเงินลอยไปในอากาศเลยอ่ะเพราะว่าต้นที่เราจะได้เก็บผลผลิตเราทำดอกแล้วอ่ะค่ะมันเหมือนแบบตอนนี้เงินหายไปเลยต้นนึงแบบ15,000 20,000 อย่างเงี้ยค่ะต่อต้นอย่างเงี้ยแล้ว200กว่าต้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือหายไปเลยแล้วคูณ5เข้าไปอีกนั่นคือจำนวนเงินเราที่หายไปเห็นเลยกับน้ำ
1: ครับจริงๆแล้วย้อนกลับไปชีวิตเราเองไม่ได้เกิดมาสบายหรอกภาพจำคือเกิดมาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นลูกจ้างเขาทั่วไปเนี่ยแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ก็ไม่ได้มีบ้านเป็นของตัวเองด้วยเท่าที่แม่กับคุณพ่อเล่าให้ฟังคือก็อาศัยบ้านข้างๆเขาอยู่แล้วก็เขาค่อยๆรับจ้างแล้วก็เก็บเงินได้ก้อนนึงก็ซื้อรถแล้วก็ไปขายส้มตำขายไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ภาพจำของเราคือปลูกทุเรียนนี่แหละ
0: ใช่แ
1: ล้วพ่อแม่เราก็คือวันหนึ่งต่างจังหวัดเขาก็แบ่งที่ดินกันคนละ4ไร่5ไร่
0: ใช่ก็ไปจับจองสมัยนั้นยังไม่
1: ม
0: ี
1: ไม่
0: ม
1: ีโฉนด
0: แต่ว่าตอนนี้มันมีมาเป็น10กว่าปีแล้วเขาก็มีแล้วอะไรเงี้ยพ่อเขาก็ได้ที่มาจากคุณปู่เงี้ยเขาก็เริ่มทำสวนเล็กๆน้อยๆเก็บตังค์ได้ก็ทำสวนขยายไปพร้อมก็ขายพันธุ์ทุเรียนเนี่ยค่ะต้นทุเรียนที่เอามา
1: เนี่ยแหละอ๋อเหรออ
3: ๋อตรงนี้คือต้นทุเรียน
0: ใช่เพราะเราส่งออนไลน์ทั่วประเทศ
3: อ๋อส่งต้นทุเรียนทั่วประเทศ
0: ใช่เป็นแพ็คเกจจิ้งที่เราคอนเฟิร์มว่ามีที่เดียวในประเทศที่เราแพ็คแบบนี้เก็บความชื้นได้7วัน
1: ก็คือพ่อมีเงินเริ่มตั้งตัวได้เอาไม้ให้พ่อหน่อยลูกเก๋เอาไม้ให้พ่อหน่อยก็คือพ่อเอาจริงๆเนี่ยพ่อเริ่มทำอย่างนี้เมื่อกี่ปีที่แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงกับพ่อแป๊บนึงพ่อเริ่ม
6: มา40กว่าปี
1: 40ปี
6: ครับ40กว่าป
1: ีพ่อเมื่อก่อนทำไมอยู่ดีพ่อถึงคิดจะขายต้นทุเรียนเมื่อ40ปีฮะ
6: ก็ทุเรียนคือครั้งแรกเนี่ยเรามาอยู่จังหวัดจันทร์ใหม่ๆอ่ะผมมาอยู่จังหวัดจันทร์ใหม่ๆพอพามาน่ะคือใช้ตอนก่อนต ตอนแล้วพอตอน

0: แล้วก็เอาไปปลูกปลูกแล้วก็ปลูกแต่แล้วก็เอาต้นเม็ดไปปลูกรอบๆแล้วก็ทาบสมัยนั้นตอนนั้นยังไม่ได้เสียบยอดกันแล้วมาพอมาหลังๆก็เริ่มพัฒนาเสียบเอาเม็ดมาเพาะแล้วได้สักไม่เกินเดือน20วันหรือ1เดือน
1: แสดง
0: แล้วก็มาเสียบอันนี้เราจะทำได้จำนวนมากแล้วในการเสียบก็ต้องใช้อยู่ในสุญญากาศด้วยมันถึงจะติด
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยฟื้นครอบครัวฟื้นมาจากต้นทุเรียน
0: นั่นแหละคร
1: ับ ถูกต้องไหมครับ
0: ผมฟื้นมาเพราะพันธุ์ทุเรียนเนี่ย
1: จริง
0: จริงนี่ขายต้นละเท่าไหร่เนี่ย
2: ถ้าอันนี้เป็นเซตค่ะ
3: จัดเซตคู่
2: จัดเซตคู่2ต้น900ส่งฟรี
1: 900ส่งฟรี
3: แบบนี้เลย
4: เป็นอย่าง
3: น
4: ี้เลย
1: 900ส่งฟรีก็คือจะเป็นกล่องอย่างนี้เลยส่งฟรีได้ทั่วประเทศไทยเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันจะปลูกที่ไหนมันจะปลูกในบ้านฉันขึ้นไหม
2: ขึ้นค่ะถ้ามีพื้นดิน
1: แล้วที่มีพื้นที่ไม่เหมือนกัน
4: ลงดินในกรุงเทพได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะดินในกรุงเทพก็ได
1: ้ครับใช่เ
2: พราะหน้ากรุงเทพคนนอนลูกค้าประจำเยอะมากเลย
4: ค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อหนอมาปลูกกรุงเทพขึ้นไหม
2: ปลูกขึ้นค่ะ
3: ลูกค้าทองหล่อมาซื้อด้วยนะ
2: ค่ะปลูกเป็นสวนแล้วพัทยาก็ปลูกขึ้น
3: ใช่คร
1: ับ พัทยามันขึ้นอยู่แล้วมันภาคตะวันออกแต่กรุงเทพขึ้นเหรอ
2: ขึ้นค่ะลูกค้าประจำที่อยู่นนท์อยู่กรุงเทพนี่อย่างเยอะ
1: เนี่ยแล้วสมมุติว่านำซื้อไปเนี่ย2ต้น900
2: แต่เขาจะทำเรื่องระบบน้ำนะเพราะเขาจะไม่เพราะว่าถ้ากรุงเทพเขาจะมีระบบน้ำอย่างเช่นแบบมีถังพักน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็คือ
1: ก็ไม่ง่าย
4: ก็ยากหน่อย
1: ก็ไม่ง่าย
2: ได้แต่ต้องเรื่องน้ำ
4: รดน้ำเหมือนมะม่วงได้ไหม
2: ไม่ได้ต้องน้ำประปาอะไรอย่างงี้ไม่ได้
4: เอาไม่ได้
1: เหรอแต่ถ้าสมมติใครวันนี้2ต้น900แล้วไปปลูกกว่าจะได้กินเนี่ยถ้าปลูกอย่างนี้เลยกี่ปี
2: อันนี้ก็อยู่ประมาณ
3: 4ปี
2: 4ปี
1: อีก4ปี
2: เร็วสุดก็3ปี
3: ใช่คร
1: ับ
3: อ๋อ
1: 3ปี
2: มันเยอะดีก็3ปี
4: ต้องใช้น้ำกรองอย่างเงี้ยเหรอ
2: เป็นไม่ใช่น้ำประปาเหมือนน้ำพักให้คลอรีนมัน
4: อ๋อเป็นคลอรีน
2: ก่อนคลอรีนแล้วก็เอามา
1: อ๋อนี่กรุงเทพมันลดน้ำคลอรีนตายอีก
3: เรียบร้อย
1: มันก็ไม่ได้ง่าย
2: ใช่ต้องศึกษานิดนึง
4: มันลดน้ำง่ายเหมือนมะม่วง
3: อยู่ที่ที่ด้วย
1: จริงๆแล้วเนี่ยหมวยเองเนี่ยเรียนจบมาก็ไปทำงานด้านไอทีด้วยซ้ำไป
2: ใช่ค่ะ
1: ไปทำงานไอทีมาก่อนก็คือทำงานประจำในกรุงเทพเนี่ย
2: ใช่ค่ะทำงานที่กรุงเทพทำงานโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในที่กรุงเทพเนี่ยแหละค่ะ
1: แล้วในที่สุดแม่ก็บอกกลับมาบ้านเราเถอะ
2: ใช
1: ่ตอนนั้นทำงานบริษัทอะไร
2: ตอนนั้นทำในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
1: อ๋อทำเกี่ยวกับอะไร
2: ก็เป็นไอทีเป็นสเปเชียลิสต์ในการนำระบบไอทีมาบริหารงานบุคคลจัดการบุคคลอย่างเงี้ยค่ะจะใช้ระบบไอทีเข้ามา
1: ก็คืออยู่กับเทคโนโลยีตลอด
2: ใช่ค่ะ
1: แล้ววันดีคืนดีครอบครัวตามให้กลับไปทำเกษตรกรรมได้ไง
2: ก็คุณแม่ค่ะคุณแม่เขาตั้งแต่ว่าเขาก็ทำงานหนักมาตั้งแต่สมัยแรกๆที่บอกว่าไม่สบายค่ะที่ไม่เคยสบายเลยก็คือหลังเขามีปัญหาเขาไปผ่าหลังแล้วเขาก็เอาเหล็กใส่หลังเนี่ยทั้งหลังเขาก็ตอนนี้มีเหล็กกระดูกเขาไม่โอเคแล้วเขาไปผ่าพอเขาผ่าปุ๊บแล้วไม่มีคนทำงานเลยเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเขาอยากพักให้ลงมาช่วยกลับมาช่วยเขาเธออะไรอย่างเงี้ยเหมือนดึงเรากลับมาเพื่อสานต่องานนี้แหละ แต่ใช้มุกแบบว่าเออผ่าหลังแล้ว
4: แม่เจ็บแล้วมาช่วยหน่อย
2: กลับมาเธอไม่งั้นไม่ยอมกลับอะไรเงี้ยก็คือก็โอเคมันก็กลับเพราะแม่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยผ่าหลังก็เลยกลับมาก็เลยมาเริ่มต้นนี่แหละค
1: ่ะก็แรกเราก็มาทำเหมือนพ่อนี่แหละ
2: ใช่
1: ก็ทำกิ่งพันขยะขายเนี่ย
2: แต่ว่าของพ่อเขาจะเป็นระบบออฟไลน
1: ์
2: แต่เราเอามาทำดันออยล์
1: ปรากฏขายออนไลน์ขายดี
2: มากมาก
1: มากมาก
2: แต่ว่าช่วง2ปีแรกขาดทุน2ปีนะไม่เคยบอกขายขาดทุนแบบเราต้องเอารถเอาอะไรอะไปเข้าไฟแนนซ์เพื่อจ่ายลูกน้อง
1: แต่ตอนนี้คือแบบว่าไม่พอขาย
2: ตอนนี้ก็คือโอเคก็ระดับหนึ่งก็คือเรารู้แล้วจุดคุ้มทุนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะโอเคแล้วเรื่องออนไลน์เราเชี่ยวแล้วตอนนี้ได้เลยค่ะส่งได้ทั่วประเทศออนไลน์อ
1: ย่างที่บอกในที่สุดวันนึงเราก็แถวแถวบ้านเรามันจะมีแต่สวน
2: ใช่
1: เพราะเมื่อก่อนเป็นพื้นที่จับจองถูกต้องไหม
2: ใช่ค่ะ
1: มันก็จะมีแต่คนทำเกษตรกรรมหมด
3: ใช่ครับ
1: คาเฟ่ที่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
2: เกิดจากที่เราขายพันไม้นี่แหละ
4: ค่ะ
2: แล้วลูกค้าพอเราทำออนไลน์ทุกคนก็จะรู้จักสวนลูกหมูป้าตุ้ยพันไม้ในระดับหนึ่งเพจเราก็เป็นถ้าพูดก็คือเหมือนระดับหนึ่งของประเทศในจำนวนผู้ติดตามของเกษตรนะคะเพราะฉะนั้น
1: เกี่ยวกับเกษตรนะ
2: ใช่คนต่างจังหวัดเข้ามาหาเราเยอะมากแต่หาของกินไม่ได้เลยมาซื้อของที่สวนหิวน้ำหิวข้าวไม่ก็ไม่มีอะไรให้เขากินเพราะมันคือในป่าต่างจังหวัดเราก็เลยตั้งคาเฟ่ขึ้นมา
1: อยู่ที่อำเภออะไรนี
2: ่แก่งหางแมว
1: ออกจากเมืองตัวเมืองห่างกี่ชั่วโมง
3: สวยนะ
2: ออกจากตัวเมืองวันหนึ่งชั่วโมงค่ะก็ห่างจากตัวเมืองอ่ะ70กว่ากิโล
1: จากพัทยาขับไปกี่ชั่วโมง
3: มาชั่วโมงหน่อยๆครับ
2: ชั่วโมงครึ่ง
1: อ๋อก็จากถ้าผมพูดจากพัทยาเนี่ยขับไปชั่วโมงครึ่ง
2: ใช่ครับ ชั่วโมงครึ่ง
1: ฮะเราก็เลยคิดว่าเราจะมาเปิดตรงนี้แหละ
2: ใช่เขาเปิดตรงนี้รองรับลูกค้าแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราก็เป็นคนชอบทำอาหารและเป็นคนชอบทานของอร่อยแต่ว่าเราอยู่ในพื้นที่นั้นไม่มีอะไรที่เราแบบหาทานได้ลูกค้ามาหาลูกค้าเยอะด้วยตอนนั้นที่เขามาหาเราเราก็เลยถึงนึกถึงโอกาสว่าเฮ้ยเราไม่อยากเสียโอกาสที่จะทำเงินค้าขายก็เลยขึ้นคาเฟ่อันนี้ขึ้นมา
3: เปิดมานานยังครับ
2: ถ้าคาเฟ่เนี่ยเปิดมา7ปีแล้วค่ะ

0: หรือว่าประสบความสำเร็จด้วยหน้าทุเรียนนี่แหละ
1: ครับ
0: ถูกต้องไหมเดี๋ยวเรากลับมาไล่เมนูกันดูพักกันสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้เฮียขอ 300,000 ผมให้ 103,000
4: ฮะอ้าวเคยขอแล้วไม่ได้ตามที่ขอ
5: มาที่เงินให้ใจอนุมัติเท่าไหร่ได้เท่านั้นชัวร์
6: คำไหนคำนั้นครับผม
5: จ่ายตรงปกไม่หมกเม็ดสินเชื่อรถแลกเงินต้องเงินให้ใจ
7: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
8: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
9: เดี๋ยว Golden Show All Star Concert 2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 นณเมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
10: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
12: แม่กำลังกลับนะ
13: ลืมล้างจานให้แม่
12: ใช้นี
14: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
12: กลับมาแล้ว
15: ล้างเก่งมาก
14: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
16: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: เงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ต้องบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่เมนูเนี่ยมีเกี่ยวกับทุเรียนเยอะมากเลยจริงๆในที่ร้านนี่มีกี่เมนูคะ
3: โอ้มีมากกว่า50เมนูแน่นอน
2: 50เมนูอาจจะนำมาไล่ทีละอย่าง
4: ก็จะมีเมนูที่แบบเน้นทุเรียน
2: ใช่
4: เริ่มจากนี้เลยพิซซ่าทุเรียน
3: พิซซ่าทุเรียนไซส์แบบ XL เลย
2: คือต้องไปที่คาเฟ่ต้องสั่งเลย
3: ต้องสั่งทุกคนไปก็ต้องสั่งค่ะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้าน
2: พี่ดาลองกินสิอร่อยมาก
4: ไม่แล้วคืออันเนี้ยมันจะเป็นชีส
3: มีชีสมีทุเรียนทอดแล้วก็เป็นทุเรียนสดแล้วก็มาอบแล้วก็ราดชีส
5: เราชอบกินทุเรียนไหมเก
4: ๋
5: ให้เก๋กินดิ
2: มัน
5: ต้องแบบพวกถาดนี้หน่อยถาดนี้ราคาเท่าไหร่คะ
3: ถาดนี้นะคะ549บาท
5: 549บาท
2: คุณเก๋เชิญค่ะ
5: ต่อต่อกันที่พิซซ่ามันจะมีก็คือที่เป็นพิซซ่าทุเรียนหมดเลย
6: คร
5: ับแต่ที่มันมีพิซซ่าถ้าใครชอบทุเรียนก็จะมีหลายๆอย่างเหมือนกัน
3: เราก็มีนอกเหนือจากพิซซ่าทุเรียนอ่ะเรามีนอกเหนืออย่างอื่นด้วยนะอย่างแบบมิกซ์สเปเชียลอย่างงี้ค่ะแล้วก็แบบฮาร์ดอย่างเงี้ยมีฮาวายเอียนกับผักโขม
2: เอออ
3: ย่างเงี้ยค่ะมีหลายหน้าทะเล
5: หรือแม้กระทั่งใครอยากจะไปกินทุเรียนอร่อยๆก็สามารถไปกินได้ทุเรียนพรีเมียมเขาก็มีขายให้
3: ใช่ค่ะ
5: เราไปดูเมนูของคาวที่เป็นทุเรียนเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เราบอกไปแล้วส้มตำข้าวโพดทุเรียน
3: ครับอันนี้ยำอันนี้ยำยำทุเรียนมีจะมีผลไม้ด้วยแล้วก็
5: ข้าวผัดทุเรียน
3: ข้าวผัดทุเรียนอบชีสแล้วก็ส้มตำทุเรียนอันนี้เด็ดเลยรสชาติจัดจ้านมาก
6: นี่ว่าอันนี้สั่งกันเยอะครับ
3: สำหรับ
6: ทำ
3: เรื่องเยอะมากแล้วก็มีแกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานทุเรียนหมูนุ่ม
2: นุ่ม
3: แล้วก็แกงส้มทุเรียนไข่ปลาริวกิวกับไข่ปลาอินทรี
5: เพราะมันอยู่ใกล้ทะเลด้วย

0: ใช่
1: ใช่ใช่ว่าเป็นการเอาทุเรียนมาทำ
0: แกงส้มมีทั้งไข่ปลาริวกิวแล้วก็ไข่ปลาอินทรีค
1: ่
0: ะ
1: ฮะนะฮะแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มเห็นเขาบอกมีเครื่องดื่มด้วย
0: มีค่ะมีน้ำมังคุดโยเกิร์ต
2: อ๋ออันนี้มังคุดโยเกิร์ต
0: อันนี้น้ำมังคุดโยเกิร์ตนะคะแล้วก็เป็นกาแฟทุเรียน
2: อ๋อนี่กาแฟทุเรียน
0: ใช่นี่
1: กาแฟทุเรียน
0: ใช่ค่ะ
1: ใครกินกาแฟทุเรียนตื่นเลยเนี่ยกูกินดอกบัวคู่เนี่ยคืนนี้กูตื่นแล้วเนี่ย
0: แล้วอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตทุเรียนนะคะ
2: อร่อยมาก
0: ท
2: ุ
0: เร
2: ีย
0: น
1: ที่
2: ได้กิน
1: อร่อยช็อกโกแลตทุเรีย
2: นอร่อย
0: พี่ด้าชิมไปแล้วนะคะนี
1: ่ฉันกินทุเรียน
0: แล้วก็เป็นมัทฉะ
1: มัทฉะ
2: ทุเรียนสวยเลยมัทฉะทุเรียน
0: มัทฉะทุเรียนค่ะแล้วก็จะมีฮันนี่โทสต์ของหวานฮันนี่โทสต์ทุเรียนนะคะแล้วก็เป็นขนมปังปิ้งซอสทุเรียนนะคะแล้วก็เป็นทุเรียนอบชีสแล้วก็มีข้าวโพดอบชีสอันนี้ก็คือเป็นซิกเนเจอร์อันหนึ่งเป็นสูตรเฉพาะ
1: อันนี้ก็หยุดกินไม่ได้นะเมื่อกี้ลองชิมแล้วอร่อยมากทุเรียนทอด
0: อันนี้เรามีจำหน่ายทุเรียนทอดด้วยนะคะ
1: อันนี้อร่อย
0: ตามฤดูกาล
1: เท่าไหร่ถุงเท่าไหร่นี่ทุเรียนทอด
0: ทุเรียนทอดอันนี้ถุง550บาท
1: 550ถุง
0: เป
1: ็
0: นเก
1: รด
0: เอนะเป็นเกรดเอทโ
1: ลทุเรียนทอดถุงเกรดเอ550บาท
3: ชอบแน่นอน
0: ครึ่งโลค่ะ
1: ครึ่งตอนนี้ครึ่งโล
0: ใช่ค่ะ
1: ครึ่งโลอ๋อเหรอของปวดแกไม่ใช่เหรอใช่ไหมทุเรียนทอด
3: นะตอนดูหนังอะไรเงี้ยเนาะกินอ่ะ
2: เลย
0: มันเดิน
1: อ่ะฝากร้านซะหน่อยค่ะเข้าไปแล้วค่ะ
0: ใช่ค่ะจากร้านมิโตลองคาเฟ่แล้วก็จำหน่ายกิ่งพันธุ์ทุเรียนนะคะฝากร้านด้วยนะคะ
1: วันนี้กิ่งพันธุ์ทุเรียนทำโปรโมชั่นยังไงบ้าง
0: 2ต้น900ส่งฟรีทุกประเทศค่ะแล้วก็มี
1: อันนี้รวมค่าส่งแล้วใช่ไหม
0: รวมแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือเวลาส่งไป
2: นี้เลย
1: เขาบอกปลูกอีสานก็ขึ้นนะ
4: ขึ้นครับ
1: เขาบอกปลูกอีสานน่ะแถวสกลนครเขาเริ่มไปปลูกกันก็ได้อร่อยนะ
2: ใช
0: ่ใช่เริ่มได้ปลูก
1: ที่บึงกาฬมีคนเอาทุเรียนไปปลูกเป็นสวนเลยก็ขึ้น
3: ยินดีเลย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆวันนี้เขาจะส่งให้คุณเป็นอย่างนี้เลยต้นทุเรียนเนี่ย2ต้น900บาท2ต้น900บาท
0: แล้วก็จะมีเซตแบบ4ต้น650บาทมีด้วย
1: มันต่างกันยังไง2
0: ไซส์เล็กกับไซส์ใหญ
4: ่เล็กกับไซส์ใหญ
1: ่อันนี้มัน
0: อันนี้ไซโต
4: ไซ
0: โตหน่อยก็คือแบบว่า3ปีถึง4ปีได้ลูกแต่ถ้าไซเล็กก็อยู่ประมาณ 4-5 ปีก็ถุงเล็กนิดนึงอ๋ออ
1: ย่างนี้อย่างนี้3ถึง4ปีก็ให้ลูกแล้ว
0: ใช
1: ่มั้ยอย่างนี้3ถึง4ปีให้ลูกแล้ว
3: กู้เลย
1: แต่ถ้าอย่างเงี้ย3ถึง4ปีมันก็จะให้ลูกอ่ะ3ปีบางทีถ้าสมมุติปลูกตั้งใจดูดีๆเนี่ยมันก็จะให้ลูกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าลูกต้นเล็กหน่อย
0: รุ่นน้อยๆราคาเบาหน่อยก็
4: ตัวเพิ่มหน่อยเวลา
0: ใช้เวลา
3: น้องอยู่ในกล่องได้นานอยู่แล้วใช่มั้ยน้อง
0: ใช่ค่ะ 5-7 วันเพราะว่าเนี่ยค่ะตัวที่เราซีนน่ะมันเป็นซีนเก็บความชื้น
4: เก็บความชื้น
1: แต่อย่าลืมว่ามันแช่น้ำไม่ได้นะควรเก็บถ้าน้ำท่วมถ้าตัวนี้พื้นที่เราน้ำตัวอย่าไปเอาซื้อไปนะ
3: น้องกลัวคลอรีนด้วย
1: แต่ถ้าสมมติวันนี้คุณอย
2: ู่น้ำคลอรีนไม่ได้
0: ก็ถ้าเป็นแบบวัน2วัน3วันเนี้ยแค่ชั่วคราวเขาได้
1: ชั่วน้ำบาดาลได้
0: ไม่ได้
3: เออบาดาล
1: น้ำบาดาลได้ถูกต้องป่ะล่ะ
0: ใช่อ่
1: ะฝากร้านฝากอะไรอย่างเป็นทางการหน่อยค่ะ
0: ร้านมิโตลองคาเฟ่นะคะอยู่ที่แก่งหางแมวจันทบุรีนะคะมีเมนูมากมายเกี่ยวกับทุเรียนแล้วอื่นๆที่ไม่ใช่ทุเรียนยังมีอีกเยอะเลยนะคะอยากฝากให้ไปลองชิมกันแล้วก็เปิดใจนะคะไปให้กำลังใจเราด้วยที่เราเป็นชาวสวนเนาะเป็นผู้ประสบภัยนะคะไปให้กำลังใจเราได้ที่ร้านอาหารนะคะก็คืออันนี้คือผลิตภัณฑ์จากสวนของเราที่เอามาแปลงเป็นอาหารอยากให้ทุกคนได้ชิมได้ทานนะคะแล้วก็ฝากต้นไม้ของเราด้วยผู้ประสบภัยเรามีส่วนลดให้นะคะคนที่สวนทุเรียนประสบภัยมาสั่งซื้อกับเรามีส่วนลดให้ด้วยค
1: ่ะสำหรับคนที่ประสบภัยบอกด้วยว่าสวนประสบภัยจะได้ราคาถูกท่านผู้ชมฮะที่เดียวของจังหวัดจันทบุรีอย่างที่ไปกันนะฮะอย่างที่บอกนี่ทุเรียนเขาเรียกทุเรียนทอดใช่ไหม
3: ใช่ครับพี่ใช่ครับใช่ครับ
1: อร่อยมากติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณขอให้ทุกอย่างผ่านวิกฤตการ
2: ไปอย่าง ดี
3: ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณมากเลยพี
0: ่ขอบคุณค่ะ
1: เอาละไปแล้วเนาะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม
2: ่
1: พร
2: ุ่
1: งนี้เนาะฮะ
2: ค่ะพรุ่งนี้ไม่หยุดนะ
1: เราพรุ่งนี้วันหยุด
2: พรุ่งนี้วันหยุดแต่เรามา
1: เก็บพรุ่งนี้วันหยุดค่ะไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: รำลึกถึงพระเมตตามาปกเกตไทยเป็นสุขทุกถิ่นเทศด้วยพระประสงค์ยุคคนละบาทประทับลงณแดนดงก็อยู่เย็นมั่นคงมานาวนานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท GMM Channel จำกัด
1: มันผิดปกติตั้งแต่มีทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้

0: ัฐมนตรีหรือนักการเมืองเนี่ยณปัจจุบันหลักฐานยังไม่ถึง
1: ไม่มีมวยรวมต้มคนดูแน่นอนไม่มีฝ่ายการเมืองสีใดๆก็ตามนะคะมาแทรกแซง

0: วัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องใหญ่รายวันกับผมอภิชัยนนท์นะครับวันนี้มี2ประเด็นใหญ่ที่ต่อเนื่องมาจากการแถลงของปปช.เมื่อวานนี้นะครับหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นที่หลายฝ่ายก็จับตานะฮะเพราะว่านายกอนุทินเนี่ยประกาศตั้งแต่วันแรกๆนะครับว่าเรื่องไปถึงใครต้องโดนให้หมดนะครับไม่มีการปล่อยอย่างแน่นอนนะครับมาทำแบบนี้บนหัวผมได้ยังไงนะนายกประกาศไว้แต่ปรากฏว่าเนี่ยฮะดร.วินน้องสาวแล้วก็จ่าพิชิตที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ก็ถูกปล่อยตัวไปหมดแล้วเมื่อวานนี้ปปช.เนี่ยแถลงชี้แจงนะครับบอกว่านี่ไม่ใช่เป็นการตัดตอนนะถ้าตัดตอนเนี่ยคือถ้าสั่งฟ้องบางส่วนไปเนี่ยตัดตอนเดี๋ยวจะไปไม่ถึงตัวใหญ่นะแต่เมื่อวานปปช.ก็ยอมรับนะครับว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่ยังไม่เชื่อมโยงไปถึงระดับนักการเมืองหรือว่ารัฐมนตรีนะครับนี่คือเรื่องนึงที่เดี๋ยวจะมาคุยกันอีกหนึ่งเรื่องก็สืบเนื่องจากปปช.เช่นกันนะครับว่าเตรียมสอบบัญชีทรัพย์สินของส.ส.ไอเดียสุชาดาสางแทนทรัพย์พรรคภูมิใจไทยนะครับปปช.เนี่ยให้สัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรว่าทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้พบถึงความผิดปกติบางประการนะครับซึ่งคุณไอเดียก็นัดสื่อแล้วนะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณไอเดียกับสามีจะแถลงชี้แจงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ผมชวน2ท่านมาร่วมพูดคุยในสตูดิโอกันนะครับและเดี๋ยวจะมีอีก1ท่านที่จะโฟนอินเข้ามากันด้วยนะครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.อลันถิ่นบางเตียวครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและดร.มานะนิมิตมงคลครับประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติรายการนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องถามถึงเรื่องประเด็นทุจริตสอบท้องถิ่นก่อนนะฮะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทั้งสองท่านได้ตามแล้วก็ได้ฟังที่ปปช.แถลงไปแล้วนะครับผมเริ่มจากอาจารย์โอฬารก่อนนะฮะว่าถ้าฟังจากที่ปปช.แถลงเมื่อวานเนี่ยมีตรงไหนที่เป็นไปตามคาดหรือผิดคาดหรือผิดหวังไหมอาจารย
2: ์ถ้าฟังนะครับจากการแถลงของปปช.เมื่อวานเข้าใจได้นะครับว่าเขาแถลงตามบทบาทอำนาจหน้าที่นะครับว่าถ้ายังสำนวนคดีไม่แล้วเสร็จนะครับก็จำเป็นจะต้องปล่อยนะครับผู้ต้องหาออกไปก่อน
0: คร
2: ับนั่นคือบทบาทอำนาจหน้าที่แต่ข้อวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมก็ต้องเข้าใจว่าบทบาทของกกต.ปปช.ที่ผ่านมาสถานะความน่าเชื่อถือสถานะความน่าเชื่อมั่นเนี่ยมันหายไปเยอะครับนะแม้ว่าเขาจะอธิบายตามตัวบทกฎหมายตามขอบเขตอำนาจหน้าที
0: ่
2: และพยายามจะบอกว่ายังมีไงปล่อยไปไม่ได้หมายความว่าคดีจะแล้วเสร็จเรื่องคดีจะหมดไปยังมีโอกาสที่จะดำเนินคดีได้และก็ไม่อยากให้มีการตัดตอนข้อความเหล่านี้คำแถลงเหล่านี้ผมคิดว่าสังคมก็ตั้งคำถามเพราะว่าบทเรียนที่ผ่านมาของกตกับปปช.สังคมเนี่ยมันถูกทำให้รู้สึกว่าต้นทุนความเชื่อมั่นมันไม่มีพอบวกกับเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เรื่องแค่3คนนะครับที่ปล่อยตัวมาหรือว่า2คนที่ปล่อยตัวมาแต่มันสัมพันธ์เป็นขบวนการโยงใหญ่ขบวนการใหญ่ซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับนักการเมืองด้วย มันยิ่งทำให้คนรู้สึกนะครับมองไปในทางที่ตั้งคำถามมากขึ้นว่าแบบนี้มันมีโอกาสที่จะหลุดจะรอดหรือเปล่าเพราะคดีเนี้ยประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายๆคนรวมทั้งผมก็ยังมองว่าไงมันไปได้แค่ปลาซิวปลาส้อยพอมาเจอแบบนี้ไอ้ความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อมั่นของปปช.เนี่ยทุกคนยิ่งตั้งคำถามต่อว่าดูไปเนี่ยอย่าว่าปลาซิวปลาส้อยนะกุ้งฝอยเขาอาจจะรอดหมด
0: โอ้โหแปลว่าคำแถลงเมื่อวานนี้อาจารย์ไม่เชื่อเหรอฮะ
2: คือผมเข้าใจว่าเขาแถลงด้วยอำนาจหน้าที่แต่ความเชื่อมั่นขององค์กรเนี่ยมันไม่มี
0: ครับ
2: เพราะเป็นแบบนั้นปั๊บในเมื่อสังคมแม้กระทั่งผมมองแบบนี
0: ้
2: ตัวปปช.เองครับจะต้องเร่งนะครับในการดำเนินคดีหรือว่ารวบรวมพยานหลักฐานให้นะครับทันฟ้องเดือนพฤศจิกายนนี้ให้ได้
0: ครับ
2: ซึ่งทำไม่ได้อีกนะครับมันจะเกิดคำถามใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่นะเราอยากจะเห็นนะครับไม่ใช่แค่ปปช.
0: ครับ
2: อยากจะเห็นนะครับ DSIเส้นทางการเงินไปถึงไหนตำรวจนะครับหรือว่าปปท.
0: ครับ
2: คือองค์กรทั้งหมดเนี่ยผมคือสังคมอยากเห็นว่าแต่ละองค์กรที่เข้ามาดูแลเรื่องนี
0: ้
2: คืบหน้านะครับไปถึงไหนยังไงแล้วการทำงานร่วมกันในการที่จะดำเนินคดีเรื่องนี้มันไปถึงไหนยังไงซึ่งตอนนี้ทุกคนเห็นเฉพาะปปช.แต่ยังไม่เห็น DSI ว่า

0: เส้นทางการเงินตั้งแต่คนจ่ายนะครับหัวจ่ายไปถึงอธิบดีไปถึงคนที่เกี่ยวข้องอ่ะเป็นยังไงสังคมอยากจะรู
1: ้
0: คือคดีสัมพูดเนี้ยผมว่าการสื่อสารกับสังคมเนี่ยมันทำให้สังคมรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าเชื่อถือมันน่าเชื่อมั่นนะเพราะว่าทุกองค์กรณขนาดเนี้ยผมคิดว่ามันถูกตั้งคำถามหมดนะครับ
1: ครับเดี๋ยวมาถามกันต่อเพราะว่าช่วงแรกก็เห็นทั้งท่านนายกทั้งองค์กรต่างๆที่อาจารย์พูดมาเนี่ยก็ขยันขันแข็งนะถูกไหมตั้งคณะกรรมการชุดรองนายกประกอบขึ้นมาแต่วันนี้ดูเหมือนจะเงียบไปหมดแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ก่อนจะถามดร.มานะเดี๋ยวไปฟังปปช.เมื่อวานนี้นิดนึงนะที่ยืนยันว่าไม่ได้ตัดตอนนะการที่สั่งฟ้องสามผู้ต้องหาไม่ทันแล้วต้องปล่อยตัวออกไปเนี่ยเป็นเพราะว่าคืออยากจะรีบทำให้เสร็จตามที่ทุกคนคาดหวังเหมือนกันแต่ถ้ารีบทำให้เสร็จอันนั้นแหละคือการตัดตอนนะลองฟังปปช.เมื่อวานครับ
2: ผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือผู้ที่ถูกไต่สวนเนี่ยครับจะเป็นผู้กระทำความผิดต่อเมื่อศาลมีคำพิพากษาเพราะฉะนั้นในชั้นของการสอบสวนเนี่ยตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาว่าเป็นผู้กระทำความผิดก็ต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อพ้น84วันควบคุมตัวไม่ได้แต่ต้องดำเนินคดีต่อได้แล้วทำไมทำไม่ทันเหตุผลที่ทำไม่ทันก็เพราะว่าเรื่องนี้ผมจะพูดพร้อมกับเรื่องที่บอกว่าปปช.ตัดตอนหรือเปล่านะครับถ้าจะตัดตอนต้องทำอย่างนี้ครับรีบทำให้เสร็จภายในเวลาที่ทุกคนคาดหวังโดยไม่สนว่าใครเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดบ้างโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวการใหญ่ตัวการใหญ่ที่สุดของปปช.ผมพูดได้ว่ายังไม่ถึงนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนักการเมืองเนี่ยณปัจจุบันหลักฐานยังไม่ถึงนะครับ
1: ก็ต้องถามคุณผู้ชมแฟนข่าวของเรา ว่าเชื่อมากน้อยขนาดไหนกับสิ่งที่ปปช.แถลงนะฮะคอมเมนต์กันมาได้นะถามดร.มานะต่อเลยฮะเมื่อสักครู่มีสัก 2-3 ประเด็นที่ปปช.แถลงมานะอ้าวประเด็นแรกก่อนปปช.บอกไม่ได้ตัดตอนนะ
3: อันนี้ผมก็เชื่อท่านนะว่าคณะของท่านเนี่ยจะมีความตั้งใจจริงในการทำหน้าที่ของท่านนะครับ
1: ครับ
3: แต่ต่อเนื่องจากที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นและประชาชนเห็นเนี่ยนะครับเราอยากได้ยินว่ามีการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆครอบคลุมมากกว่านี้ถ้าย้อนหลังไปเมื่อปี2ปีก่อนเนี่ยกรณีกำนันนกเนี่ยนะครับเราได้ยินเรื่องปปงนะครับเราได้ยินเรื่องกรมสรรพากรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้เนี่ยถ้าปปงเข้ามาสืบเส้นทางการเงินนะครับเงินที่มีการโอนผ่านธนาคารเชื่อมโยงกันนะครับสรรพากรไปจับดูซิใครมีเงินเข้าเงินออกผิดปกติเรื่องการเสียภาษีนะครับตรงนี้มันจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับส่วนที่บอกว่าหน่วยงานต่างตั้งคณะกรรมการกันขึ้นมา
1: ครับ
3: อันนั้นน่ะรกรุงรังครับความน่าเชื่อถือน้อยมากโดยเฉพาะกรรมการประเภทตั้งกันเองสอบกันเองไม่มีใครเชื่อถือหรอกครับรังแต่จะเสียเวลาครับ
1: นอกไปอันนี้อาจารย์พูดถึง ชุดของคณะกรรมการชุดรองนายกประกอบหรือเปล่าร
3: วมด้วย ในความเห็นของผมนะ รวมด้วยนะครับ
1: ครับ
3: จะดูเหมือนเป็นพิธีกรรมยิ่งคณะกรรมการของกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือคือถ้าไม่ใช่ของปปช.คือกลุ่มคนที่ใช้อำนาจและเป็นกลางเนี่ยนะครับ
1: ครับ
3: ก็เชื่อถือได้ยากในตอนนั้นเองเนี่ยในภาคประชาชนเรายังมีการเรียกร้องว่าขอให้ตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาทำการตรวจสอบ
1: ครับ
3: นะอันนั้นน่าจะมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดครับ
1: แต่สุดท้ายก็ไม่มีนะ
3: ไม่มีครับเขาก็กูจะเหมือนกรณีที่อาจารย์วิชามหาคุณเป็นประธานสอบคดี
1: บอสอยู่วิทยาครับ
3: บอสอยู่วิทยานะครับอันนั้นสุดท้ายทุกอย่างเป็นความจริงหมดกลายเป็นว่านายกรัฐมนตรีต้องมาอุ้มเรื่องนี้เอาไว้โดยการปกปิดทุกอย่างเป็นความลับคณะกรรมการปปช.เขาต้องปกปิดทุกอย่างเป็นความลับแล้วประชาชนก็คลางแคลงใจจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: ครับต่อเนื่องประเด็นเมื่อสักครู่ที่ทางปปช.แถลงนะฮะคือผมพูดได้เลยว่ายังไม่ถึงนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีปัจจุบันหลักฐานยังไม่ถึงเมื่อกี้อาจารย์พูดมาอาจารย์เหมือนเชื่อว่าจะมีแต่ปปช.บอกหลักฐานยังไม่ถึงนะอาจารย
0: ์คือถ้ามองนะครับจากกระบวนการหลักฐานที่มันเป็นเรื่องลายลักษณ์อักษรเนี่ย
1: ครับ
0: ร้อยทั้งร้อยครับไม่มีทางถึงนักการเมืองไม่มีทางถึงนะครับ คนที่มีชื่อเกี่ยวข้องที่มีการวิพากษ์วิจารณ
1: ์ครับ
0: ครับกระบวนการในการดำเนินคดีกฎหมายไทยไปได้เพียงแค่ใครลงนามครับใครมีชื่อในเอกสารพยานหลักฐาน
1: ครับ
0: แต่เพียงแค่สั่งการด้วยวาจาความสัมพันธ์แบบสั่งการหรือว่าความสัมพันธ์ในการที่จะไม่เกี่ยวข้องในเชิงพยานหลักฐานเหล่านี้ไม่ถึงหรอกคร
1: ับทีนี้เดี๋ยวเขาก็จะแย้งมาได้ไหมอาจารย์ว่าก็ในเมื่อมันไม่มีพยานหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเส้นเงินมันก็ไปไม่ถึงปปช.บอกว่าเส้นเงินไปถึงระดับอดีตอธิบดีมากกว่า1คน
0: ครับ
1: ถ้าเอาตามเนื้อผ้าเนี่ยมันก็น่าจะสุดที่ตรงนี้หรือเปล่า
0: ถูกต้องครับไปได้แค่นั้นนะครับไปได้แค่นั้นก็คือถ้าเราเปรียบเทียบคดีอื่นๆเรื่องหัวสวนะครับเรื่องอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องเป็นแพทเทิร์นเดียวกันกระบวนการไปได้เพียงแค่พยานหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งผมเห็นด้วยกับข้อนะกับการแถลงของปปช.คือเขายืนบนหลักการอันนี้ก็คือเขาไม่ได้ตีความหรือว่าโยงความสัมพันธ์ที่มากกว่านี
1: ้
0: นะครับซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้สังคมมองได้ว่าตั้งคำถามเพิ่มซ้ำเข้าไปกับปปช.และองค์กรที่เกี่ยวข้องว่าถ้าดำเนินการแค่ขนาดนี้นะครับและสุดท้ายกระบวนการถอนรากถอนโคนเนี่ยมันก็คงจะไปไม่ถึงไหน
1: หรือมันไม่ถึงจริงครับอาจารย์นักการเมือง
0: คือเราตีความกฎหมายในทางแคบครับเราตีความกฎหมายในเชิงลายลักษณ์อักษรอะไรที่อยู่นอกเหนือลายลักษณ์อักษรพยานหลักฐานเหล่านั้นไม่ถูกนำมาพิจารณานะครับตราบใดที่เช่นกันทางการเงินไปไม่ถึงนะครับเพราะก็อาจจะยังไงใช้การตอบแทนในรูปของเงินสดนะครับสิ่งของมีค่านะครับหรือไปแจกจ่ายกันที่ต่างประเทศ
1: ครับ
0: ซึ่งมันไปไม่ถึงอยู่ดีในเชิงพยานหลักฐาน
1: ครับดร.มานะแล้วฮะมองประเด็นนี้ไงฮะที่ปปช.บอกว่ายังไปไม่ถึงนักการเมือง
3: เข้าใจที่ท่านพูดแต่ไม่เชื่อครับแล้วก็ต้องเรียนท่านผู้ชมด้วยว่าอย่าไปเชื่อครับคอร์รัปชันที่ใหญ่ระดับประเทศอย่างนี
1: ้
3: โกงกินกันต่อเนื่องอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ที่นักการเมืองจะไม่รู้เรื่องไม่พยักหน้าหรือบงการอยู่เบื้องหลังมากน้อยก็ต้องมีครับเราลองดูนะว่าปรากฏการณ์ที่มันมีการกระจุกตัวของกลุ่มคนที่ซื้อตำแหน่งนะมันจะไปกระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่ไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องเพ่งเล็งดูนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าหากเราได้มีโอกาสคุยกับคนในพื้นที่หรือคนที่เสียเงินนะครับคนที่เป็นในหน้าค้าขายค้าตำแหน่งรอบนี้เนี่ยเราจะได้ยินเขาพูดกันนะว่าเขาได้รับอนุมัติหรืออนุญาตมาจากใครที่เป็นผู้ใหญ่นะครับไม่อย่างนั้นชาวบ้านจะไม่เชื่อประชาชนจะไม่เชื่อที่จะโอนเงิน300,000 500,000 800,000ให้กับเขานะครับโดยสรุปนะครับนี่คือสาเหตุที่ประเทศไทยเนี่ยคอร์รัปชันมันกัดกินจนบันไลกันจนถึงทุกวันนี้ครับ เพราะคนที่มีอำนาจตัวจริงมันลอยนวล มันลอยนวลครับจากหลักฐานของกฎหมายแต่ในการสืบสวนสอบสวนเรื่องของเส้นทางการเงินเรื่องของเส้นอำนาจน่าเสียดายมากที่เราไปไม่ถึงในจุดพวกนั้นครับ
1: อันนี้ผมถามต่อเนื่องนิดหนึ่งนะครับว่ามันจะกลายเป็นช่องโหว่ไหมครับคือถ้าฟังจากอาจารย์โอฬารว่าอ่ะปปช.ด้วยบอกถ้าดูเส้นเงินไปถึงแค่อธิบดีมากกว่า1คนเนี่ยถ้าเขายึดตามนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นช่องโหว่ต่อไปในอนาคตรวมถึงอดีตด้วยว่าอ้าวงั้นนักการเมืองฉันก็เอาส่วนอื่นที่ไม่มาถึงฉันเส้นเงินไปถึงคนอื่นแล้วก็ตัด
3: ใช่มันเป็นอย่างนี้มาตลอดครับ
1: ครับ
3: คำว่ารัฐมนตรีมันถึงเกิดไงนะครับแล้วก็พวกบ้านใหญ่นักการเมืองมันก็เกิดขึ้นก็เพราะเหตุอย่างนี้ครับเพราะมันมีการตัดตอนอย่าลืมนะการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการเนี่ยนะครับมีในทุกวงการที่เราได้ยินยกเว้นถ้าเป็นการสอบของกพ.สอบเข้าเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ยินเรื่องแบบนี้ครับแต่พอถึงขั้นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือย้ายไปสู่ตำแหน่งที่มีผลประโยชน์มากกว่าตำแหน่งที่ดีกว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยจะเริ่มมีละในหลายๆวงการเหนียวแน่นมากเลยเรื่องของผลประโยชน์ตรงนี้เราแก้ไม่ได้หรอกครับถ้าหากว่าทุกคนยังปกปิดแล้วเรายังไม่สามารถสร้างเครือข่ายของคนที่จะเข้ามาร้องเรียนแต่โดยทำให้เขามั่นใจว่าเขาร้องเรียนแล้วเขาปลอดภัยเขาไม่ถูกข่มขู่ไม่ถูกคุกคามนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไขครับมันยังมีมาต่อเนื่องและอยู่ในทุกวงการครับ
1: ครับนะฮะอ่ะช่วงนี้เราจะสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมกับอีกหนึ่งท่านจากทางฝากฝั่งรัฐบาลบ้างนะครับอยู่กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์อยู่ในสายกับเรานะครับรัฐมนตรีสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณอ๊อฟครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับอยู่กับอาจารย์โอฬารแล้วก็อาจารย์มานะนะครับอ่ะคุณวรสิทธิ์ครับเมื่อวานนี้เนี่ยที่ปปช.แถลงอ่ะผมถามในมุมของฝากฝั่งรัฐบาลโดยเฉพาะคุณวรสิทธิ์ที่อดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเลยเมื่อวานฟังปปช.แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
4: ก็จริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าสิ่งที่ผมอยากจะเห็นมากที่สุดแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะเห็นมากที่สุดก็คือว่าอยากจะให้คดีนี้เนี่ยได้เสร็จสิ้นแล้วก็ลุล่วงตามผลที่ทุกคนคาดหวังนะครับแล้วก็จริงๆก็ไม่มีใครอยากเห็นว่าจะมีการสั่งฟ้องไม่ทันหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่เนื่องด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายนะครับแต่ทีนี้ผมก็มันจะมีเรื่องข้อดีอยู่อย่างว่าในการดำเนินการของปปช.เนี่ย
1: ครับ
4: ถ้าสิ่งที่เรากำลังเป็นห่วงกันเรื่องของการหลบหนีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการหลบหนีเนี่ยนะเท่ากับว่าตัวอายุความของคดีก็จะไม่ถูกนับนั่นหมายความว่าถ้าเขาจะหนี ขาก็ต้องหนีตลอดชีวิต
1: ครับ
4: นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยที่ฟังทางการแถลงของทางปปช.เนี่ยผมก็รับทราบไปพร้อมกับทุกท่านนะครับว่าก็ได้มีการเตรียมมาตรการอะไรต่างๆไว้ในเรื่องของการป้องกันในเรื่องนี
1: ้
4: ไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับผม
1: ครับทีนี้ประเด็นหนึ่งที่หลายท่านอาจจะเป็นกังวลไม่ต่างจากเรื่องของการหลบหนีนะครับคือการที่ทั้ง3คนถูกปล่อยตัวออกมาแล้วเนี่ยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานทำให้พยานหลักฐานหายไปหรืออ่อนลงเนี่ยทางคุณวรสิทธิ์คิดอย่างนั้นไหมฮะ
4: จริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางปปช.เมื่อวานถ้าเกิดผมจำไม่ผิด นะน
1: ่
4: าจะมีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าถ้ามีพฤติกรรมนะครับที่เข้าไปวุ่นวายเข้าไปสร้างพยายามที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือคุกคามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันเนี้ยก็สามารถที่จะดำเนินการออกหมายจับได
1: ้
4: นะครับนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่ากลุ่มข้อมูลต่างๆที่ปปช.ได้มีการสอบเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาจะไปคุกคามหรือจะไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามันก็ต้องทำหูในปริมาณที่เยอะมากมายมหาศาลผมว่ามันปิดไม่มิดหรอกครับ
1: ครับครับ
4: มันปิดยังไงผมก็คิดว่ายังไงก็ปิดไม่มิดนะครับเพราะว่าทั้งผู้เสียหายเองทั้งผู้ที่ร่วมขบวนการเองเนี่ยก็มีจำนวนเยอะมากๆเช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับเอ็ดในมุมของรัฐมนตรีคิดเห็นยังไงครับกับกรณีที่จนถึงวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าสังคมโดยส่วนใหญ่ก็ยังไม่เชื่อนะฮะว่าแหมเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่มีนักการเมืองหรือรัฐมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยส่วนตัวคุณวรสิทธิ์เชื่อยังไงฮะ
4: คืออย่างนี้ครับผมมองว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพูดถึงเยอะว่ายังไงก็ต้องมีคนนั้นต้องมีคนนี
1: ้
4: เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็มีการปกป้องมีการอะไรอะตัดตอนอะไรแบบนี้นะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าผมค่อนข้างมั่นใจในกระบวนการการทำงานของปปช.นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีการแทรกแซงเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยทำไมปปช.ต้องเปิดคดีนี้ขึ้นมาทำไมต้องดำเนินการคดีนี้ขึ้นมาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนจะเป็นใครอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็พิสูจน์ได้เห็นอยู่แล้วว่าคนที่มีส่วนอะไรอย่างเงี้ยปปช.เขาก็ดำเนินการกับทุกคนแล้วก็มีการเรียกไปสอบเรียกไปให้ข้อมูลอะไรทั้งหมดอยู่แล้วนะครับวันนี
1: ้
4: ผมคิดว่าบางทีมันอาจจะต้องบอกว่าเป็นการขอความเป็นธรรมนะว
1: ่
4: าผมว่าปปช.เขาดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วไม่ว่าใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยผมว่าไม่มีใครแบกไหวนะครับไม่มีใครแบกไหวผมเชื่อแบบนั้นแล้วก็แหล่งข้อมูลเนี่ยมันก็กว้างมากแล้วจำนวนเยอะมากใครที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวใครที่เข้าไปมีส่วนเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่มีทางปิดนิดนะครับ
1: ครับครับเส้นเงินถ้าฟังจากปปช.เมื่อวานนี้เนี่ยบอกว่าถึงระดับ อดีตอธิบดีมากกว่า1คนเนี่ยอันนี้เท่าที่คุณวรสิทธิ์ตามมาตั้งแต่ต้นเนี่ย ก็สุดที่อธิบดีเหมือนกันถูกไหมฮะ
4: ก็ผมก็มีข้อมูลเท่าที่ทางปปช.แถลงนะครับเพราะว่าในการดำเนินการของปปช.เองเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปละลาบละล้วงหรือเข้าไปอะไรได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำอยู่ด้วยนะครับ
1: ในมุมการเมืองนิดนึงครับเมื่อวานคุณรังสิมันต์โรมบอกผมว่าถ้า3คนนี้เนี่ยจ่าพิชิตดร.วินน้องสาวถูกปล่อยตัวเนี่ยที่เหลือเปิดวายฉลองได้เลยคุณวรสิทธิ์คิดยังไงฮะประเด็นนี
4: ้ก็จริงๆมันก็เป็นมุมมองส่วนตัวของท่านนะครับ
1: ครับ
4: แล้วก็อย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ข้างต้นว่าสุดท้ายอย่างที่ปปช.มีการแถลงเมื่อวานว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาได้ก็คือช่วงมาพฤศจิกายนก็อยู่ประมาณก็อีกประมาณครึ่งเดือนนะครับเมื่อมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยบุคคลเหล่านี้ก็ต้องเข้ามาสู่กระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดอยู่แล้วนะครับนะครับ
1: โอเคเอาสุดท้ายครับมีคนสงสัยเยอะมากเลยฮะว่าไอ้วันที่ไปบุกจับที่บริษัท3เมืองเจริญของจ่าพิชิตนะครับรัฐมนตรีฮะตกลงแล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยความผิดซึ่งหน้าเนี่ยเราก็น่าจะทยอยเอาผิดกับคนกลุ่มนั้นก่อนได้หรือเปล่าฮะไม่จำเป็นต้องรอให้ครบ 5,000 6,000 คนมั้ยฮะในมุมรัฐมนตรีมองไงฮะ
4: คือจริงๆโอเคตรงนั้นเนี่ยอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ความผิดที่มันเกี่ยวเนื่องเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นวงใหญ
1: ่
4: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างนึงคือมันเป็นรูปแบบวิธีการดำเนินการของปปช.ด้วยซึ่งอาจจะไม่ได้เหมือนกับทางตำรวจนะครับก็อาจจะมีวิธีการดำเนินการที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยปปช.เขามั่นใจเขาบอกว่าท่านหนีก็ต้องหนีตลอดชีวิต
1: นะครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบกระบวนความในทุกส่วนที่คิดว่าจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการกับคนทั้งหมดนะครับ เพื่อหวังว่าเป้าประสงค์ที่ทางปปชคาดหวังเนี่ยว่าจะต้องดำเนินการกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยให้สำเร็จรู้ล่วงทั้งหมดอะครับ
1: ครับจริงๆความจริงจังของท่านนายกในช่วงแรกอะครับจนมาถึงช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะย้อนแย้งกับสิ่งที่ปปชทำก่อนหน้านี้ไหมฮะเช่นกรณีว่าจะตรวจข้อสอบซ้ำ800,000 แผ่นแต่ก็ยังไม่เริ่มตรวจอีกทีนึงเลยอย่างเงี้ยครับ
4: จริงๆผมว่ามันเป็นคนละเรื่องกัน
1: ครับ
4: นะในส่วนของท่านนายกในส่วนของมหาไทยเองเนี่ยเรายืนยันมาโดยตลอดอยู่แล้วว่าเราดำเนินการทั้งหมดนะครับเราไปดูว่าในส่วนที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้คะแนนเนี่ยไม่ว่าบุคคลคนไหนจะมีนามสกุลอะไรจะเกี่ยวข้องกับใครอะไรก็แล้วแต่คือเราเปิดทั้งหมดแล้วเราดำเนินการทั้งหมดอันนี้ต้องยอมรับว่าทำทั้งหมดจริง
1: ๆ
4: แล้วไม่มีการปกป้องไม่มีการกันใครทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราดำเนินการเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เรื่องมันไม่ได้อยู่ที่เรา
1: ครับอืม
4: นะครับมันก็อยู่ในอำนาจของปปชที่เขาสามารถที่จะดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันจะไปเขาเรียกว่าอะไรล่ะจะไปแทรกแซงจะไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าคาดหวังว่าจะให้ท่านนายกเข้าไปแทรกแซงกระบวนการการทำงานของปปชเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่สามารถที่จะทำได้นะครับแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าปปชเนี่ยจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาแล้วกับทุกคนที่เกี่ยวข้องจริง
1: ครับครับครับอ่ะสุดท้ายจริงๆฮะขอแถมเรื่องสสไอเดียสุชาดาสั้นๆนิดนึงฮะว่าในฐานะพรรคภูมิใจไทยตอนนี้ถูกคนเพ่งเล็งอยู่ในประเด็นนี้นะฮะมีข่าวลือว่าพรรคอาจจะตัดหางปล่อยวัดสสสุชาดาให้ไปสู้เองคนเดียวพรรคไม่ช่วยเลยเนี่ยคุณวรสิทธิ์มีข้อมูลตรงนี้ไหมฮะ
4: ไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัว
1: ครับ
4: นะก็ท่านสสเองก็ต้องดำเนินการในส่วนของตัวเองอยู่แล้วในการชี้แจงซึ่งตอนนี้เรื่องมันก็อยู่ที่ปปช.ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ฟังจากการแถลงเมื่อวานก็จะมีการตั้งทีมขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นหน้าที่ของปปช.ที่ต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับมันไม่ใช่เรื่องของพรรคนะครับ
1: ครับครับแต่พรรคจะไม่ช่วยสสไอเดียหน่อยแล้วฮะว่าเอ๊ะแหมปล่อยให้เผชิญคนเดียวมีทีมของตัวเองคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย
4: ต้องยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวครับท่านก็ต้องชี้แจงในส่วนที่ท่านต้องว่ากันไป
1: ครับครับครับครับเอ๊ะแล้วที่เขาเมาส์กันว่ามีนาตาชามีสายลับอยู่ในพรรคภูมิใจไทยเอาข้อมูลมาให้คนนอกเพื่อจะเตะตัดขาคุณพ่อของคุณสุชาดานี่จริงไหมเนี่ย
4: อันนี้ผมไม่ทราบอันนี้เรียนตามตรงเลยนะครับว่าผมไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นนาตาชาใครไม่เป็นนาตาชาแล้วข้อมูลมาจากไหนแต่ก็ผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นหรอกครับประเด็นก็คือว่าทุกคนต้องสามารถที่จะถูกตรวจสอบได้นะครับจะมีนาตาชาหรือไม่มีนาตาชาทุกคนก็ต้องพร้อมที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับ
1: ครับครับครับโอเคครับอันนี้มีดร.มานะอยากจะถามคุณวรสิทธิ์นิดนึงฮะ
3: ท่านรัฐมนตรีครับขอบพระคุณมากเลยแล้วก็ชื่นชมนะในฐานะประชาชนเนี่ยตั้งแต่มีเรื่องโกงสอบเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยออกมาให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ยินดีน่าชื่นชมมากนะครับแต่มีประเด็นนึงครับอยากฝากท่านไว้นิดนึงก็คือว่าในประเทศไทยเนี่ยมีพวกแก๊งต้มตุ๋นซื้อขายตำแหน่งเนี่ยนะครับมันมีจริงคู่ขนานไปกับซื้อขายโดยคนมีอำนาจนะครับมันทำคู่กันอยู่ครับในจังหวะนี้เนี่ยลองดูนะครับทำยังไงจะกวาดไอ้พวกแก๊งต้มตุ๋นซื้อขายตำแหน่งพวกนี้ได้ไปพร้อมๆกันครับ
1: ครับ
4: คือผมขอบคุณอาจารย์นะครับคือผมมองว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่มีคนขายก็ไม่มีคนซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไอ้คนขายเนี่ยเราเนี่ยคงต้องตรวจสอบต้องหาวิธีการป้องกันอันนี้อย่างที่อาจารย์พูดให้ถูกต้องที่สุดแต่ทีนี้ในส่วนของคนซื้อจริงๆมันก็ต้องคุยกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อมันก็จบนึกออกไหมครับแล้วก็ในส่วนของการให้ข้อมูลด้วยเช่นเดียวกันจริงๆเนี่ยเรื่องของการช่วยจัดการสอบเนี่ยอันนี้ต้องชื่นชมกฎนะครับเพราะว่าจากการที่เขาให้ข้อมูลมาเนี่ยจากจุดเล็กๆเนี่ยนะทั้งเรื่องของที่มีการแก้คะแนนจริงทั้งเรื่องของการต้มตุ๋นด้วยอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยตอนนี้มันขยายเป็นวงกว้างนะครับก็ต้องชื่นชมแล้วก็ต้องบอกว่าต้องให้ความมั่นใจกับผู้ที่มาให้ข้อมูลด้วยว่าโอเคเขาต้องปลอดภัยเขาต้องได้รับการคุ้มครองนะครับ
1: ครับครับครับอาจารย์โอฬารเชิญนะ
0: ครับรัฐมนตรีครับผมโอฬารนะครับมีเรื่องจะฝากรัฐมนตรีสักประเด็นหนึ่งครับคือเห็นการทำงานของรัฐมนตรีนะครับเห็นการแถลงข่าวของปปช.ครับคดีนี้เป็นคดีใหญ่ผมอยากจะให้รัฐมนตรีช่วยประสานกับองค์กรที่รับผิดชอบทั้งหมดได้ไหมครับไม่ใช่เป็นปปช.นะครับตำรวจ DSI ปปท.ครับแถลงข่าวความคืบหน้านะคืออย่างน้อยสักเดือนหนึ่งครับทุกองค์กรที่รับผิดชอบ นะครับแถลงข่าวให้ประชาชนรู้ครับว่าแต่ละองค์กรนะครับดำเนินคดีคืบหน้าไปถึงไหนยังไงเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็นองค์กรต่างๆนะครับภาคีต่างๆในการทำงานเรื่องนี้รัฐมนตรีเองก็สามารถบริหารควบคุมสั่งการได้นะรวมถึงประชาชนก็ได้ติดตามไปพร้อมๆกันนะครับจะได้เห็นว่าทุกๆฝ่ายนะครับก็ทำงานเรื่องนี้นะครับความคืบหน้าอะไรยังไงมันก็จะส่งผลดีกับสังคมโดยรวมครับรัฐมนตรีครับ
4: อันนี้รับทราบครับรับทราบครับ
1: ครับครับโอเคนะเอาฝากท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับ
4: ได้ครับด้วยความยินดีครับขอบพระคุณครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
4: ท่านครับ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอ่ะคุณวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอพักตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้กลับมาคุยกับทั้ง2ท่านต่อนะครับในสิ่งที่รัฐมนตรีตอบมาเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะพักสักครู่ครับ
6: Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดองานเสร็จแล้ว
8: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
9: ได้มั้ยครับ
8: Formos Omega 369
10: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอติ้นและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
11: Want that glass skin?Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
12: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
13: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั้งวันเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีปลาพยาพาลีค่ะทุกคน
3: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
2: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
3: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดบูลและตัวยาอื่น
2: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
3: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทมีแพคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย

0: ัน
1: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับตามกันต่อกับคดีโกงสอบท้องถิ่นนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยฟังจากปากของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่มีส่วนในการดำเนินการเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นมาโดยตลอดแต่ถ้าฟังดูเมื่อสักครู่เนี่ยถามดร.มานะก่อนบ้างนะฮะเหมือนกับรัฐมนตรีก็จะบอกว่ามันหลุดพ้นจากอำนาจไปแล้วก็ต้องเชื่อมั่นกับทางปปช.เขาในการที่ปกป้องพยานหลักฐานในการที่จะตามจับถ้าเกิดคนร้ายจะหลบหนีอะไรแบบนี้
2: ครับโดยระบบของบ้านเรามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ในฐานะคนที่เป็นรัฐมนตรีดูแลกระทรวงมหาดไทยถึงแม้ท่านจะเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ตามเนี่ยนะครับท่านต้องตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในกระทรวงนี้และมันมีเรื่องอื้อฉาวพูดกันมานานแล้วครับท่านจะต้องตามเรื่องนี้แล้วพยายามขุดต่อครับเพื่อให้รู้ว่าระบบมันคืออะไรมันถึงโกงกันได้ทุกยุคทุกสมัยมันไม่ใช่แค่ข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเรื่องปลัดเรื่องนายอำเภอมันก็มีเรื่องพวกนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างเพื่อการแก้ไขระบบในอนาคตไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครับถ้าวันนี้เกิดการตัดตอนว่าเอ้าปปช.ไปดำเนินการจบแล้วปปช.ในส่วนของมหาดไทยถือว่าหมดหน้าที
1: ่
2: ทำอย่างนี้ปัญหาบ้านเมืองจะไม่ถูกแก้ไขครับน่าเสียดายโอกาสนี้ครับและผมเชื่อว่าถ้าทำอะไรลงไปเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกระทรวงเนี่ยประชาชนจะสนับสนุนครับ และข้าราชการที่ดีก็จะดีใจด้วยนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาสามารถทุ่มเทให้กับการทำงานได้อย่างเต็มที่ครับ
1: ครับครับอาจารย์โอลาแล้วฮะฟังรัฐมนตรีแล้วเป็นไงฮะ
3: คือแน่นอนผมฟังจากรัฐมนตรีเขาก็ทำงานในส่วนที่เขารับผิดชอบนะครับก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนที่ติดตามแล้วก็สื่อสารได้ดีสร้างความเข้าใจได้ดีแต่กระบวนการเนี่ยครับมันเป็นกระบวนการที่มันสูบส่งต่อมาที่ปปช.พอฟังแถลงจากปปช.ยังยืนยันว่านักการเมืองที่มีชื่อนะครับหรือมีการพูดถึงก่อนนั้นเนี่ยสบายใจได้ทุกคนว่ารอดหมดนะครับประการต่อมาให้ไปดูนะครับว่าคนที่โดนปล่อยเนี่ย3คนเนี่ยผมไม่กลัวหนี
1: แล้วกลัวอะไร
3: กลัวการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานที่ทำให้กระบวนการของคดีเนี่ยมันอ่อนพออ่อนเสร็จปั๊บมันก็จะรอดหมดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ฮะก็กระบวนการนะครับพยานหลักฐานหรือมันทำให้องค์ประกอบหลายอย่างเนี่ยมันไม่เข้าองค์ประกอบทางกฎหมายนะครับอย่างที่บอกว่าอย่าว่าปลาสิวปลาสร้อยกุ้งฝอยก็รอดหมดนี่คือสิ่งที่น่ากังวลใจนะครับตัวเอกสารนะครับตัวข้อความในกฎหมายมันดูเหมือนว่าเราให้ความสำคัญกับกระบวนการยุติธรร
1: ม
3: แต่กระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยมันมีเทคนิคและกลไกกระบวนการทั้งหมดที่มันทำให้ข้อความทางกฎหมายที่ดูเหมือนว่านะครับมีความยุติธรรมเนี่ยมันคลายความยุติธรรมและสุดท้ายก็จะกลายเป็นปัญหาทางกฎหมายคือแพ้ชนะกันที่เทคนิคทางกฎหมายเรื่องนี้เราเคยเกิดขึ้นมาเยอะนะฮะก็คือทุกอย่างโอ้โหเป็นไปตามกระบวนการหลักฐานทั้งหมดแต่สุดท้ายไปแพ้กันที่เทคนิคทางกฎหมายคดีนี้ก็เช่นเดียวกันผมประเมินว่าจะแพ้กันที่เทคนิคทางกฎหมาย
1: แต่เมื่อกี้เนี่ยถ้าอาจารย์บอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแต่ถ้าฟังซุ้มเสียงรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีให้ความไว้วางใจปปช.มากเลยนะว่าปปช.เนี่ยเขาจะมีขั้นตอนมีกระบวนการของเขานะ
3: คือปปช.นะครับแน่นอนถ้าฟังจากรัฐมนตรีรัฐมนตรีไว้วางใจ
1: ครับ
3: แต่พฤติกรรมปปช.ก่อนหน้านี้ได้ทำลายความไว้วางใจตัวเองไปหมดสิ้นแล้ว
1: หมดสิ้นเลย
3: ครับเพราะฉะนั้นถ้าเขารู้สึกว่าตัวเองต้นทุนต่ำติดลบความน่าเชื่อถือติดลบความศรัทธาจากประชาชน มีทางเดียวที่ผมพูดแบบนี้พูดเพื่อท้าทายปปช.ให้นะครับใช้โอกาสเนี่ยแปลวิกฤตเป็นโอกาสกอบกู้ความศรัทธาด้วยการที่ทำให้เห็นว่าคดีนี้ถึงแม้ว่าจะปล่อยตัวออกมาจากนะครับเงื่อนไขทางกฎหมายเนี่ยแต่พฤติการเนี่ยสามารถฟ้องได้พยานหลักฐานแน่นพอที่จะไม่ทำให้3คนเนี่ยเข้าไปยุ่งเหยิงแต่ผมก็พูดเอาเผื่อเอาไว้นะครับเพื่อให้เขารู้สึกว่า
1: okay.
3: ต้นทุนต่ำนะความเชื่อถือศรัทธาไม่มีแล้วนะมันมีทางเดียวก็คือจะต้องทำงานอย่างเต็มที
1: ่คือพูดง่ายๆว่าอาจารย์โอลาเนี่ยกำลังท้าให้ปปช.เนี่ยลบคำสบประมาทของอาจารย์หน่อย
3: ใช่ครับ
1: อย่าไปทำตามที่อาจารย์ว่าถูกไหม
3: ครับ
1: ให้ลบที่อาจารย์ว่าไว้อ๋ออาจารย์มานะแล้วฮะคือทางรัฐมนตรีเนี่ยค่อนข้างเชื่อมั่นในกระบวนการของปปช.มากเลยนะฮะพยานหลักฐานคงไม่บุ้งเยิงหลอกหลบหนีไม่หลบหนีหรอกเขาก็มีวิธีการตามจับมา
2: คือวิธีการพูดของนักการเมืองนะหรือข้าราชการที่ไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่าท่านเกี่ยวข้องในทางผิดนะครับแต่ว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาหรือเป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยก็มักจะพูดอย่างนี้เสมอนะครับว่าเชื่อมั่นครับแต่คนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยพอเป็นฝ่ายค้านก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าไม่เชื่อทำไมไม่มีไอ้นั่นทำไมไม่มีไอ้นี่นะครับคนที่เป็นข้าราชการใหญ่เนี่ยนะครับมักจะไม่ยุ่งเข้าไปแต่ในชีวิตจริงครับเวลา

0: ปปช.ทำเรื่องเนี่ยนะการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานจะมีความสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานต่างๆให้ความร่วมมืออย่างจริงจังเอาเอกสารตัวจริงนะครับเอาเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้ามาและก็ตัวข้าราชการไปให้ปากคำอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาเนี่ยจะช่วยคดีได้ครับแต่ถ้าหากจะบิดเบือนคดีนะครับก็คือว่าคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่างไม่ต้องส่งไปเอาคนอื่นไปแทนหรือเอกสารแทนที่จะส่งให้100แผ่นก็ส่งให้สัก80แผ่นไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำบ้านเราครับ
1: ครับเนี่ยผมอ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ชมทาง YouTube ข่าวช่องวันวันนิวส์นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไปตามที่อาจารย์โอฬารได้พูดไว้เมื่อสักครู่นะฮะบางท่านนี่ตัวย่อปปช.เนี่ยเปลี่ยนมาให้เราด้วยนะฮะว่าย่อมาจากอะไรนะฮะบางคนบอกประชาชนไม่ค่อยไว้วางใจเลยครับนี่ฮะบางคนบอกว่าก็มาจากระบอบเดียวกันหรือเปล่าคอมเมนต์กันมาได้นะ
2: จริงๆเรื่องนี้ผมคิดว่าคนในปปช.ซึ่งต้องยืนยันว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นการแสดงพลังนะถ้าคุณออฟจำได้นะคนในปปช.ก็รู้สึกว่าองค์กรของตัวเองเนี่ยเป็นองค์กรที่เคยตั้งบนความน่าเชื่อถือบนความน่าเชื่อมั่นกรณีนี้มันมีหลายคดีที่คนปปช.ลุกขึ้นมาไอ้แค่ลุกขึ้นมาแถลงการไม่พอ
1: ครับ
2: นี่คือที่ลุกขึ้นมาและทำคดีนี้ให้เกิดความโปร่งใสเนี่ยไอ้นี่จะทำให้นะครับต้นทุนหลายๆอย่างมันสามารถกอบกู้มาได้นะครับแต่ถ้าปล่อยตามกระบวนการปล่อยจอยเนี่ยอันนี้จะทำให้องค์กรเนี่ยนะครับจะขาดความน่าเชื่อถือหนักขึ้น
0: ที่มีคนคอมเมนต์ว่ามาจากกระบวนการเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมอยากให้ความเป็นธรรมกับปปช.สักนิดหนึ่งในปปช.เนี่ยมีข้าราชการอยู่ประมาณ 4,500 เกือบ 5,000 คนนะ คนพวกนี้เติบโตแล้วก็ได้รับการฝึกอบรมในหน้าที่ของตัวเองมาอย่างดีนะครับในเรื่องของความซื่อสัตย์ผมมั่นใจอย่างนั้นนะแต่จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มาเป็นคณะกรรมการ8ท่านหรือ9ท่านตรงนั้นล่ะถ้าท่านจะพูดในเรื่องระบอบเรื่องสีค่อยไปมองตรงนั้นนะแต่สำหรับข้าราชการผมเองยังมีความมั่นใจครับ
1: ต้องแยกส่วนกันนะระหว่างกรรมการปปช.กับทางเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นข้าราชการอยู่แล้วนะฮะจริงๆคดีนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเกินไปกว่าชื่อของปปช.แล้วนะฮะป้องกันและปราบปรามการทุจริตไอ้นี่มันทุจริตสอบท้องถิ่นมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แล้วนะฮะมันคือหน้าที่ที่ปปช.เนี่ยต้องแสดงเสรีภาพให้ทุกคนในประเทศนี้ได้เห็นแล้วนะฮะณวันนี้ถามทิ้งท้ายประเด็นนี้เดี๋ยวจะไปต่อเรื่องส.ส.ไอเดียนะฮะทั้งสองท่านนะอาจารย์โอฬารนะเราฟันธงได้เลยหรือยังฮะณวันนี้ว่ามันจะเป็นมวยล้มต้มคนดู
2: คือฟันธงก่อนว่านักการเมืองอ่ะอันนี้ไม่โดนแน่นักการเมืองไม่โดนแน
1: ่นะแน่เลยนะ
2: ครับไม่โดนแน่นอนนะครับเพราะฟังแถลงจากปปช.เนี่ยมันค่อนข้างชัดว่าไปไม่ถึงนะครับแต่คนที่เรื่องว่าจะมวยล้มต้มคนดูหรือไม่เนี่ยผมก็อยากให้สังคมช่วยกันกดดันนะครับช่วยกันกดดันช่วยกันทวงถามว่าคดีไปถึงไหนนะครับทาง DSI นะครับดูเส้นทางการเงินไปถึงไหนปปช.ตำรวจเนี่ยคือช่วยกันกดดันเพราะกดดันเฉพาะกกต.ปปช.ไม่พอต้องดูส่วนต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับรวมไปถึงบรรดาภาคการเมืองฝ่ายค้านนะครับติดตามตรวจสอบนะครับแม้กระทั่งเรื่องการอภิปรายคือมันอยากให้เป็นวาระของสังคมในการกดดันร่วมกันแต่ถ้าสังคมนะครับปล่อยไปตามธรรมชาตินะมีโอกาสรอดหมดครับ
1: ครับอาจารย์มานะแล้วฮะ
0: คดีหัวสวเนี่ยผ่านมาหลายปีนะเมื่อประชาชนนักวิชาการช่วยกันเปิดข้อมูลเนี่ยมันยังสามารถพลิกคดีได้พลิกเรื่องราวขึ้นมาให้ชัดเจนได
1: ้ครับ
0: กรณีนี้ก็เหมือนกันครับเรื่องการโกงสอบเนี่ยถึงแม้วันนี้มันจะแย่ไปแล้วล่ะดูเหมือนกับพวกนักการเมืองจะลอยตัวแล้วนะนั่งตีขิมกันแล
2: ้
0: วแต่ถ้าหากประชาชนและข้าราชการคนที่รู้เรื่องเหล่านี้มีข้อมูลนะครับช่วยกันมาเปิดเผยแพร่ออกมามันจะเกิดประโยชน์ครับมันอาจจะสามารถพลิกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้นักการเมืองตัวใหญ่ตัวหัวโจกเนี่ยถูกดำเนินคดีให้ได้เพื่ออนาคตของบ้านเมืองนะครับทำได้ต้องช่วยกันทำครับ
1: ครับขอถามอาจารย์โอฬารเพิ่มนิดเดียวฮะไหนๆมาจากม.บูรพาแล้วเมื่อวานคุณรังสิมันเนี่ยได้พูดถึงประเด็นนี้ย้อนหลังกลับไปนิดนึงว่าถ้าดูการทำคดีณขณะนี้เนี่ยเหมือนกับมันจะสะโขบแค่ชุดนี้กับชุดที่แล้วการสอบปี68แล้วก็ย้อนไปนิดนึงอธิบดีท่านปัจจุบันย้อนไปอีกท่านเดียวแต่คุณรังสิมันชี้ว่าในฐานะประธานกรรมาธิการเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปก่อนนั้นตั้งแต่สมัยม.บูรพาได้ประมูลในการจัดสอบหรือเปล่าอาจารย
2: ์คือขึ้นอยู่กับนะครับการตั้งรูปคดีนะครับป้ากรณีเนี้ยนะครับมันถูกร้องตอนคือเข้าใจว่าถูกร้องมาหลายตอนนะแต่ผมไม่รู้ว่าทางปปช.ก็ดีตำรวจก็ดี DSI ก็ดีเขานะครับวางรูปคดีไว้แค่ไหน
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นเห็นไหมมันกลายเป็นเทคนิคทางกฎหมายเข้าใจได้เข้าใจในสิ่งที่คุณโรมนะครับพยายาม เรสขึ้นมาเป็นประเด็นแต่กระบวนการในการดำเนินคดีเนี่ยมันสามารถระบุขอบเขตได้ว่าเอาแค่นี้นะไม่ไปก่อนหน้านี้นะนี่คือเป็นเทคนิคบอกว่าเนี่ยกฎหมายมันเขียนไว้ดีทั้งหมดนะคร
1: ับ
2: แต่คนที่ใช้กฎหมายเนี่ยเขาจะสามารถวางรูปได้ว่าจะเอาแค่ไหนยังไง
1: เมื่อกี้อาจารย์มานะก็พูดถึงประเด็นนี้ไว
0: ้แ
1: ต่ดูเหมือนสิ่งที่เขากำลังทำกันอยู่เนี่ยมันจะไม่ย้อนกลับไปเหมือนที่อาจารย์ว่านะมันจะสุดแค่เนี่ย
0: แต่ถ้าหากภาคประชาชนหรือข้าราชการคนที่รู้เรื่องคนที่เสียตังหรือเห็นเหตุการณ์เนี่ยเปิดข้อมูลขึ้นมานะครับปิดกันไม่ได้หรอกครับคนที่ถืออำนาจนะครับถืออำนาจในการพิมพ์สำนวนตั้งเรื่องเหล่านี
1: ้
0: ก็ปิดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องมีการเปิดเผยขึ้นมาให้มากๆให้เกิดกระแสขึ้นมาครับยังพอมีความหวังนะยังพอมีความหว
1: ัง นะอ้าวเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้ครู่เดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะจะกลับมาพูดคุยเรื่องปปช.อีกประเด็นหนึ่งเชื่อมโยงกับสส.ไอเดียสุชาดาเรื่องบัญชีทรัพย์สินว่าเหมือนจะพบความผิดปกติช่วงหน้าครับ
3: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้น Dove Amino Bond Repair
4: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
5: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี 70 เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
6: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
7: บรรเทาอาการไอ
8: ขับเสมหะ
7: ทำให้ชุ่มคอ
8: ยาแก้ไอตราเสดาว
7: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
9: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
10: Moncler Omiral
11: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Fancy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
12: ลูกใหม่ปะเนี่ย
13: เหมือนเดิม
14: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
15: แม่กำลังกลับนะ
16: ลืมล้างจานให้แม
15: ่ใช้นี
17: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
15: กลับมาแล้ว
18: ล้างเก่งมาก
17: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม่

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
3: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
2: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
3: ผิวดูใส
2: ต้องโดน
3: ใหม่สิบก้า
4: เคลียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
5: ์คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
6: แค่เอาคืนผมมาก็พอ
5: ตอนนี้อะไร
7: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆหน่อย
8: ไม่ได้รู้สึกรักแม่เว้ย
9: เหตุผลอะไรของ
10: ก็ปกตินะสำหรับว่า
11: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่คืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
12: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อ

0: ครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรยินดีต้อนรับสู่ดินแดนเวทมนต์ของจิ้งจอกเก้าหางในแจมจริงๆ Be With You FanCon คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Fourth Concert
1: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับยังอยู่กับดร.มานะนะครับแล้วก็อาจารย์โอฬารนะครับที่จะมาวิเคราะห์กันต่อเนี่ยเดี๋ยวผมขอแก้ตัวกับคุณผู้ชมท่านนี้หน่อยนะคุณผู้ชมพิมพ์มาบอกว่าบ้านอ๊อฟไม่มีเครื่องซักผ้าแง่ๆขยี้เก่ง ผมถามปกตินะคุณหวายนะนี่ผมเห็นคอมเมนต์อยู่นะ เอากลับมาช่วงนี้นะฮะเรื่องของปปช.แถลงเตรียมสอบบัญชีทรัพย์สินของส.ส.ไอเดียสุชาดาสร้างแทนครับพรรคภูมิใจไทยนะฮะเดี๋ยวย้อนไปฟังปปช.นิดนึงนะว่าเขาสงสัยอะไรลองฟังดูครับ
2: วันนี้เราตั้งเป็นประเด็นแล้วว่าเราสงสัยแต่ว่าก็ต้องพิสูจน์ต่อว่าสิ่งที่สงสัยนั้นเนี่ยมันข้อที่จริงเป็นยังไงท่านผู้ยื่นก็มีหน้าที่ต้องยื่นแสดงเราก็มีหน้าที่ค้นหาว่านอกจากทรัพย์สินนี้ยังมีทรัพย์สินอื่นหรือไม่ที่ไม่ได้ดำเนินการยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือปกปิดนะครับอันนี้ก็ขอนำเรียนโปรเซสกระบวนการขั้นตอนเพราะเป็นเรื่องใหม่นะครับขอบคุณครับ
3: ความผิดปกติที่เราสงสัยเนี่ยขยายความได้ไหมครับว่าคือในเรื่องที่มารายได้หรือว่าเป็นเรื่องของ
2: ทุกอย่างเลยครับ
3: ทุกอย่างเลยใช่ไหม
2: มันผิดปกติตั้งแต่มีทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ผิดปกติโดยที่ยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริงนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นเหตุเดิม
1: อาจารย์โอฬารนะปปช.พูดขนาดนี้นี่คุณไอเดียจะรอดไหมเนี่ย
4: เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่ก็คือเนี่ยคือเป็นปัญหาของคนรวยที่ไม่สามารถที่จะแจกแจงความร่ำรวยได้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงซึ่งน่าเห็นใจนะครับประชาชนคนไทยเนี่ยก็คนจนเยอะก็ไม่สามารถที่บายได้ทำไมจนได้ขนาดนี้นะเป็นเรื่องที่ผมว่ามันสะท้อนกลับว่าเนี่ยคือปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นนักการเมือง
1: ครับ
4: นักการเมืองบนความคาดหวังของคนที่อยากจะเห็นนะครับแหล่งที่มารายได้ก็ดีไม่ได้ปฏิเสธความร่ำรวยแต่ความร่ำรวยนั้นจะต้องสามารถที่จะตรวจสอบได้โปร่งใสแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นแล้วคุณไอเดียต้องยอมรับว่าบุคลิกนะครับหน้าตาของเธอก็เป็นคุณและเป็นโทษนะครับเป็นคุณก็คือหน้าตาสวยแต่พอเป็นโทษปั๊บทุกคนก็จับตามองว่านะครับในความเป็นคนรุ่นใหม
1: ่
4: นะครับแล้วมามีฐานะที่ร่ำรวยแบบนี้แล้วนะครับไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ปปช.ก็สื่อสารเป็นแบบเนี้ยผมคิดว่านี่คือเป็นสิ่งที่ตัวคุณนะครับไอเดียก็ต้องรีบออกมาชี้แจง
1: คร
4: ับว่ามันไม่สัมพันธ์กันยังไงข้อกล่าวหาเหล่านี้เงินที่มาที่ไปเป็นยังไงผมเชื่อนะครับว่ากรณีแบบเนี้ยถ้าในนักการเมืองจำนวนมากนะเป็นแบบนี้หลายคนถ้าตรวจสอบกันไปเนี่ยอาจจะเยอะกว่าคุณไอเดียด้วยซ้ำ
1: อาจารย์คิดว่าณตอนนี้เนี่ยส่วนของคุณไอเดียกับสามีเนี่ยน่ากังวลขาไหนมากกว่ากันฮะระหว่างเรื่องของจริยธรรมในมุมของนักการเมืองหรือในมุมของอาญาทางคดีหรือจะไปถึงขนาดยุบพรรคภูมิใจไทยอะไรอย่างนี้เลยไหมฮะ
4: คือยุบพรรคคงไปไม่ถึงครับยุบพรรคคงไปไม่ถึงนะครับเพราะอย่างที่บอกว่านะครับพรรคของเขาจะอ้างว่านะครับมันเป็นเรื่องของกรณีส่วนตัวเธอไม่ได้เป็น
1: ที่เมื่อกี้
4: ครับ
1: อุรสิทธิ์บอกนะ
4: กรณีส่วนตัวก็คือทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าทางสสพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะยื่นจริยธรรมหรือเปล่าประการต่อมาก็คือเรื่องคดีอาญาที่ปปช.นะครับแค่พูดแค่นี้มันไม่พอคือพูดแค่นี้ปั๊บนะมันก็ทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะคดีนี้มันน่าจะมีมูลแล้วปปช.เนี่ยจะชี้มูลความผิดหรือไม
1: ่
4: นี่คือเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าก็ต้องตามดูครับแต่เรื่องนี้สังคมก็ติดตามมากที่บอกว่าถ้าเป็นสสท่านอื่นนะครับอาจจะเหมือนกับกรณีนี้ก่อนหน้านี้เคยมีสสทางภาคใต้นะครับก็เป็นที่นะครับจับตาในกลุ่มหนึ่งของคนที่ติดตามสนใจทางการเมืองแต่พอเป็นคุณไอเดียปั๊บอ่ะต้นทุนของเธอนะครับก่อนที่จะมานะครับก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงสังคมยิ่งจับตามองมากยิ่งขึ้นและบวกกับท่าทีในการสื่อสารของเธอต้องยอมรับว่าถ้าวันนั้นนะถ้าย้อนกลับไปได้
1: ในสภาใช่ไหม
4: ครับในวันนั้นถ้ามันมีวิธีการสื่อสารแบบอื่นเรื่องนี้ก็จะจบแต่พอการสื่อสารทางการเมืองปั๊บที่แรงมาแรงไปพร้อมกับการขุดคุยนะครับในทางโซเชียลมีเดียมันก็เลยเห็นนะครับจุดอ่อนต่างๆเกิดขึ้นตามมา
1: ครับครับดร.มานะมองประเด็นนี้ไงที่ปปช.แถลงเมื่อวาน
5: ครับเป็นเรื่องที่น่าดีใจนะคือปปช.เนี่ยเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จหรือร่ำรวยผิดปกติเนี่ยปปช.มักจะสงวนท่าทีเอาไว้จนกว่าจะมีความชัดเจนแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
5: งั้นเมื่อพูดออกมาอย่างนี้เนี่ยเราก็คงต้องติดตามครับแต่คุณนพครับตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและก็กฎหมายของไทยเนี่ยอยากให้นักการเมืองคนที่มาใช้อำนาจรัฐเนี่ยนะครับเป็นคนที่มือสะอาดเพราะฉะนั้นจึงมีการกำหนดเอาไว้เลยว่าจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินนะเพื่อจะได้มีการตรวจสอบว่าแต่ละคนเนี่ย ทำมาหากินโดยสุจริตไหมหรือว่าร่ำรวยมาจากการคดโกงคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นมาหรือทำธุรกิจที่มันเป็นสีเทานะครับเป็นธุรกิจที่กฎหมายห้ามสิ่งเหล่านี้เราต้องควรรู้ครับแต่ในอดีตที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในช่วงหลังเนี่ยส.ส.คนที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมีเรื่องมัวหมองเกี่ยวข้องเยอะมากนะครับแม้แต่ตอนช่วงรัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับของท่านอนุทินหนึ่งเนี่ยก็ยังมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มัวหมองนะครับ
1: ช่วยคลังดูไหมฮะ
5: ใช่ครับก็ต้องช่วยคลังนะครับแต่อย่างนี้ครับทุกวันนี้เนี่ยการยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปช.ยังเป็นเรื่องตลกในสายตาประชาชนเพราะไม่ได้ทำกันจริงครับยื่นเข้าไปคนอายุ30มีเงินเป็นร้อยล้าน200ล้านปปช.จะไม่ได้ดูเลยตามอำนาจหน้าที่เขาว่าเฮ้ยคุณร่ำรวยมาจากไหน
1: อันนี้
5: เป็นประเด็นหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งพอยื่นเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีพระเครื่องมีเหล็กไหลราคาแพงๆไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ทำให้คนเห็นว่าคนพวกนี้มองกฎหมายเป็นเรื่องตลกนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงร่างรัฐธรรมนูญหรือเขียนร่างตัวพรบเลือกตั้งเนี่ยภาคประชาชนจึงพยายามเรียกร้องบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องบังคับนะว่าจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยจะต้องแสดงรายการเสียภาษีรายได้ในแต่ละปีด้วยนะเพื่อเราจะได้มายันกันว่าเฮ้ยคุณรวยขนาดนี้มีรายได้อย่างเนี้ยคุณที่เสียภาษีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ ข้าราชการทุกคนเนี่ยกฎหมายเขียนไว้ว่าจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนะตอนนี้เขียนไว้ทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าในทางปฏิบัติยังไม่มีแต่นักการเมืองยื่นจริงๆแต่มันกำลังทำให้เป็นเรื่องตลกในสายตาประชาชนและในหมู่พวกเขาเองก็ไม่ได้ให้ความเคารพในสิ่งเหล่านี้ครับ
1: เอาทีนี้ลองไปฟังคอมเมนต์ของคุณชัยชนกชิดชอบนิดนึงในฐานะเลขาพรรคภูมิใจไทยนักข่าวถามเลยฮะตกลงแล้วเนี่ยเรื่องของคุณไอเดียนี่ยังไงเพราะว่าเคยเป็นเลขาของคุณชัยชนกมาก่อน ได้มาปรึกษากันไหมยังไงนะฮะลองฟังคุณชัยชนกตอบหน่อยครับ
6: เป็นเรื่องที่เจ้าตัวต้องชี้แจงนะครับมันมีหลายหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องได้มีการร้องเรียนมีการแจ้งว่าต้องมีการตรวจสอบอันนี้มันเป็นเรื่องของทางตัวเจ้าตัวที่จะต้องไปชี้แจงผมว่า
7: ต้องมาปรึกษาอะไรไหมครับในฐานะที่เคยทำงานด้วยกันมาก่อน
6: ไม่ได้มีครับคือตอนที่ถามวันนั้นน่ะที่มีการพูดถึงเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์แต่อย่างใดเขาก็บอกเขาพร้อมจะชี้แจงเราก็ยังไงก็ตามครับทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและพร้อมที่จะชี้แจง
1: จริงๆคุณชัยชนกบอกทิ้งท้ายด้วยนะฮะนักข่าวถามว่าทีมกฎหมายของภูมิใจไทยเนี่ยต้องไปช่วยคุณไอเดียหรือเปล่าคุณชัยชนกบอกว่าเขามีทีมส่วนตัวอยู่แล้ว
4: อ
1: าจารย์นะถ้าฟังคุณชัยชนกฟังคุณวรศิษฐ์เมื่อสักครู่ที่โฟนอินเข้ามาเหมือน
4: ตัวใครตัวมันนะ
1: มันอย่างนั้นไหมฮะอาจารย
4: ์ตัวใครตัวมันคือผมเห็นด้วยกับอาจารย์มานะเลยว่าพรุ่งนี้คุณไอเดียแถลงนะเพื่อความเป็นธรรมกับเธอนะคือผมคิดว่าถ้าเธออธิบายได้ว่าเงินจำนวนพันล้านเนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์กับที่มารายได้ยังไงประการที่หนึ่งประการที่สองอยากจะให้คุณไอเดียแถลงด้วยว่าปีที่ผ่านมาก่อนนั้นเนี่ยจ่ายภาษีกี่บาทมันจะสัมพันธ์กันเลยครับทุกคนไม่ได้นะฮะชื่นชมยินดีกับความร่ำรวย
1: ครับ
4: แต่ถ้าความร่ำรวยนั้นสามารถที่จะจ่ายภาษีตามสัดส่วนของรายได้เนี่ยก็จะเป็นนะครับประโยชน์กับคุณไอเดียด้วยว่ารายได้ขนาดนี้จ่ายภาษีขนาดไหนเรื่องนี้นะครับก็ฝากทางสื่อมวลชนช่วยสอบถามด้วยว่าปีที่แล้วนะครับจ่ายภาษีเท่าไหร่ยังไงประการต่อมานะครับเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นช่องทางได้นะ
1: คือ
4: บรรทัดฐานเรื่องนาฬิกาเพื่อนนี่แหละครับ
1: Oh.
4: จะเป็นช่องทางหนึ่งเพราะว่าหลายคนบอกว่าไม่เป็นไรก็อ้างว่านาฬิกาปลอมไม่ได้ครับ นาฬิกาปลอมจะถูกเรื่องจริยธรรมร้ายแรงเพราะนะครับมีปัญหาด้านลิขสิทธิ
1: ์ละเมิดลิขสิทธิ
4: ์ถูกต้อง และนะครับถ้าเป็นคนธรรมดายังโอเคนะเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.ใช้ของเก๋อย่างเงี้ย มันเสียเครดิตนะครับ
1: ครับ
4: แล้วก็จะมีปัญหาด้านจริยธรรมมันมีทางเดียวก็คืออ้างว่าเป็นนาฬิกาเพื่อน
1: มันมีโมเดลมาแล้วไง
4: ถูกต้องครับมีบรรทัดฐานที่ปปช.รับรองครับ
1: ครับอาจารย์มานะมองไงฮะคือเหมือนกับตัวใครตัวมันอย่างที่อาจารย์โอฬารว่าแล้วมั้ยฮะตอนนี้พรรคภูมิใจไทยคุณไอเดีย
5: คือถ้ากฎหมายของพรรคการเมืองเนี่ยจะมีทางหนีทีไล่มีลูกเล่นได้ดีกว่าพริ้วกว่าทางความทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าเขามีทีมของเขาอยู่แล้วเนี่ยก็น่าเป็นห่วงแทนนะครับก็หวังว่าในเบื้องหลังเนี่ยจะมีการช่วยเหลือกันนะครับตอนนี้แยกกันอยู่แล้วล่ะไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเราประชาชนต้องติดตามดูครับประเด็นเราไม่ได้อยากรู้ว่าใครร่ำรวยร่ำรวยมาจากไหนนะครับแต่ประเด็นของประชาชนก็คือว่าคนไม่ดีต้องไม่มีอำนาจ คนไม่ดีคนโกงมาจะต้องไม่มีที่ยืนในสังคมครับตรงนี้เป็นหน้าที่ของเราต้องคอยตรวจสอบร่วมกันครับ
1: ครับนะฮะเดี๋ยวกลับมาสรุปในช่วงท้ายกันกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับผู้ชมยังคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับทุกช่องทางของข่าวช่องวันนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับทางหน้าจอช่องวัน31ครับใครอยากจะวัดความดันโลหิตเองได้ที่บ้านแต่ว่ากลัวอ่านค่าไม่เป็น

0: เรามีออเวลรุ่นใหม่บอกค่าความดันเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับติดตามจากคุณมะเหมี่ยวครับ
1: สวัสดีค่ะบ้านไหนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะต้องวัดบ่อยๆต้องเช็คบ่อยๆนะคะอย่างวันหยุดเนี้ยถามคุณพ่อคุณแม่หรือยังว่าตื่นเช้ามาวัดความดันกันหรือยังเอาจริงท่านไม่ได้แบบไม่อยากวัดนะแต่มันใช้ยากทำไม่เป็นนะคะฉะนั้นใครมีปัญหานี้อยู่วันนี้เครื่องวัดความดันโลหิตจากออเวลค่ะวัดง่ายแค่ปุ่มเดียวแล้วพูดไทยได้และวันนี้ลด200ด้วยใช่ไหมคะพี่กิ๋วขาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอบอกเลยว่ารุ่นนี้ค
1: ่ะ
2: ผู้ใหญ่ชอบมาก
1: โอ้เพราะอะไรคะถึงชอบ
2: ใช้งานง่ายค่ะ
1: แล้ว
2: บอกทุกอย่างพูดเป็นภาษาไทยให้กับเรา
1: อุ้ยพูดแบบนี้ใช่ไหมเน
2: ี่
1: ยคือแค่ปุ่มเดียวจริงๆค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็พูดเป็นภาษาไทยนี่
2: ใช่
1: เขาสวัสดีเราด้วย
2: ค่ะบอกตั้งแต่ต้นจนจบเลย
1: จัดท่าให้เราเรียบร้อย
2: ใช่แล้วความดันเนี่ยมันมีหลายค่า
1: ค่ะ
2: เราผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะงงใช้ไม่เป็นแต่ตัวเนี้ยค่ะบอกให้เลยว่าความดันเป็นยังไง
1: อ๋อคือบอกเลขตัวบนตัวล่างเนาะแล้วก็เนี่ยบอกเป็นสีแถบสีด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่อนข้างที่จะง่ายแล้ววันนี้พี่กิ๋วเห็นบอกว่าลด200ขอโปรเลย
2: พิเศษเลยปกตินะคะพี่ขายอยู่ที่ 1,199 บาทวันนี้ลด200บาทนะคะเหลือ999บาท
1: อุ้ยไม่ถึงพัน
2: ไม่ถึงพันค่ะ
1: อุปกรณ์ได้อะไรบ้างคะ
2: ได้ครบเซตเลยนะคะตัวผ้าพันแขนนะคะได้ใหญ่ขึ้น10เซนนี่อันนี้ผ้าพันแขนนะคะถ้าเกิดจะเป็นของเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี
1: ้
2: ของใหม่เนี่ยค่ะใหญ่ขึ้น10เซน
1: ค่ะ
2: พันแขนได้ทั้งบ้านเลย
1: โอ้ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่แขนอวบเนาะนะคะก็สามารถใช้ได้ที่ตัดยามีให้ทั้งหมดนี้ต้องโทรที่เบอร์1252เท่านั้นนะคะย้ำนะคะ1252ส่งฟรีมีปลายทางรับประกันด้วยไหมคะ
2: รับประกัน1ปีเต็มเลยค่ะ
1: โอ้ฉะนั้นวันนี้โทรได้โทรนะคะหรือจะสแกน QR code ก็ได้มีมาแค่80เซตเท่านั้นบ้านไหนยิ่งมีผู้สูงอายุเนี่ยยิ่งควรจะต้องวัดบ่อยๆอย่างวันนี้เองเนี่ยนะคะมะเหมี่ยวเองก็ไม่ค่อยชอบความยุ่งยากนะ
2: ใช่
1: คือถ้ามันยากเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแบบอู้มันต้องอ่านค่ามันต้องนู่นนี่นั่นแต่อันนี้ก็คือปุ่มเดียวเลยใช่ไหมคะ
2: กดปุ่มเดียวเลยค่ะ
1: นี่
2: แล้วเครื่องก็จะบอกค่าทุกอย่างให้กับเราบอกตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าควรทำตัวยังไงให้ค่าได้ถูกต้อง
1: นี่พันต้นแขนเน
2: า
1: ะแล้วก็เขาจะสวัสดี
2: พอกดปุ่มเดียวนะคะแล้วก็จะมีค่าบนออกมาค่าล่างออกมาแล้วก็อัตราการเต้นหัวใจรวมถึงนะคะถ้าหัวใจเต้นผิดปกติ
1: ค่ะ
2: เขาจะมีตัวสัญลักษณ์ขึ้นเตือนให
1: ้
2: นะคะ
1: อุ้ยดีจังเลย
2: ใช่
1: คือค่อนข้างที่จะครบแล้วก็บอกเป็นแถบสีเข้าใจง่ายแค่รัดต้นแขนแล้วกดปุ่มกลางปุ่มเดียว
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: อมันจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้ใช่ไหมคะหัวใจเต้น
2: ถ้าเกิดหัวใจเต้นผิดปกติมันจะขึ้นสัญลักษณ์โชว์ขึ้นมาเลยค่ะ
1: อ๋อแบบนี้มันก็เป็นการมอนิเตอร์เบื้องต้นเนาะเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเราค่อนสูงค่อนต่ำนะอะไรอย่างเงี้ยการใช้งานคือง่ายมากๆนี่เริ่มบีบแล้วค่ะพี่กิ๋ว
2: ความดันควรจะวัดทุกวันนะคะตรวจเช้ากลางวันเย็นเป็นการติดตามตัวเองเป
1: ็
2: นตัวด้วยค่ะ
1: โอ้แล้วตัวนี้นะคะวันนี้น่าซื้อเลย
2: อุ๊ยเนี่ยค่ะความดันเขาก็จะบอกออกมาเป
1: ็
2: นค่าบนนะคะค่าล่างแล้วก็อัตราการเต้นหัวใจรวมถึงมีแถบสีสีเขียวอย่างนี้ค่ะแปลว่าความดันปกติค่ะ
1: ฉะนั้นแบบนี้ก็ถือว่าสบายใจได้นะคะสบายสบายวันนี้ใครดูอยู่พี่กิ๋วขอโปรอีกรอบได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะโปรพิเศษสำหรับรายการนี้เลยนะ
1: คะ
2: ปกติอยู่ที่ 1,199
1: ใช
2: ่ตอนนี้ลดให้เหลือ999บาทค่ะ
1: ราคาดีมากแล้วก็อุปกรณ์ให้ครบนะ
2: ให้ครบเสร็จ
1: ฉะนั้นเนี่ยจะใช้แบบว่าจะใช้เขาเรียกว่าอะไรนะจะไปใช้นอกบ้านก็ได้
2: ใช
1: ้บ้านก็ได้นะคะพกไปเที่ยวด้วยก็ได้ที่ตัดยาอันนี้แถมให้ฟรี
2: แถมให้ฟรีเลยค่ะ
1: ทั้งหมดนี้เบ็ดเสร็จแล้วจ่ายที่หน้าบ้านนะคะ999บาท
3: 45เซตค่ะ
1: อุ๊ยเหลือแค่45เซตแล้วบ้านไหนมีเครื่องแบบเดิมๆที่มันใช้ยากๆพกยากๆลองเปลี่ยนค่ะโทรได้เลยที่เบอร์1252หรือสแกน QR code ก็ได
2: ้ได้ครบเซตเลยนะคะตัวผ้าพันแขนนะคะได้ใหญ่ขึ้น10เซนนี่ถ้าเกิดจะเป็นของเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี
1: ้
2: ของใหม่เนี่ยค่ะใหญ่ขึ้น10เซน
1: ค่ะ
2: พันแขนได้ทั้งบ้านเลย
1: โอ้ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่แขนอวบเนาะนะคะก็สามารถใช้ได้ที่ตัดยามีให้ทั้งหมดนี้ต้องโทรที่เบอร์1252เท่านั้นนะคะย้ำนะคะ1252ส่งฟรีมีปลายทางรับประกันด้วยไหมคะ
2: รับประกัน1ปีเต็มเลยค่ะตัวนี้อ่ะนอกจากวัดความดันได้นะคะมันยังสามารถบันทึกค่าได้ด้วยค่ะดูข้อมูลย้อนหลังได
1: ้นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวพามาดูเขาก็สามารถบันทึกค่าได้เยอะขึ้นนะคะ
2: ใช่เราแบ่งการบัน

0: คือข้าเนี่ยเป็นทั้งหมด2ท่านแล้วก็มีเกสอีกท่านก็ให้คุณพ่อท่านหนึ่งคุณแม่ท่านหนึ่ง
1: คุณพ่อคุณแม
0: ่แล้วก็เกสอีก
1: ใช่ไหม
0: ค่ะซึ่งข้าไม่ปะปนกันได้ถึงคนละ199ข้าเลยค่ะ
1: นี่ไงสมมติเป็นข้าคุณพ
0: ่อ
1: แล้วก็มาดูว่าเอ้ยกี
0: ่ดูทุกวันย้อนหลังว่าวัดความดันคุณพ่อเป็นเท่าไหร
1: ่ค่ะแบบนี้สะดวกสบายมากเลยค่ะใครที่ดูอยู่ติดไว้เถอะอย่างน้อยบ้านละ1เครื่องเนาะพี่กิ๊กเนาะเพราะว่าวันนี้คือราคาดีมากแล้วการใช้งานก็ไม่ยากเนี่ยใส่ที่รับต้นแขน
0: เดียว
1: ใช่รับต้นแขนให้มันพอดีกระชับพอมันพอดีกระชับวางนิ่งๆกดปุ่มกลางเนาะปุ่มใหญ่ใช่มั้ย
0: ปุ่มใหญ่ปุ่มเดียวเลย
1: นี่แล้วก็รอนะคะ
0: ใช่แล้วเครื่องจะพูดแล้วก็ทำอะไรให้เราทุกอย่างรวมสุดท้ายแปรผลให้กับเราด้วยมีเครื่องวัดความดันที่ไหนที่แบบพูดกับเราได้แปรผลว่าความดันเราเป็นเท่าไหร่
1: จะเริ่มวัดความดันนี่ค่ะเขาบอกให้เรานั่งนิ่งๆจะเริ่มวัดแล้วนะคะ
0: ใช่
1: แล้วทางนี้ก็จะเริ่มบีบแล้ว
0: รวมทั้งอุปกรณ์ให้ครบทุกอย่างไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วนะคะเราให้ฐานไปด้วย
1: ก็คือได้ไปใส่ฐานปุ๊บ
0: ใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยรวมทั้งใช้ไฟบ้านก็ได
1: ้
0: ตัวฐานเนี่ยมีประโยชน์ถ้าเราออกไปข้างนอกเราพกออกไป
1: ใช้งานง่ายวันนี้ลด200ใช่ไหมคะ
0: ลด200
1: ได้อะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: เนี่ย
0: ได้ตัวเครื่องวัดความดันนะคะได้ผ้าพันแขนที่ใหญ่ขึ้น10เซน
2: ซ
1: ึ่
2: งการว
1: ั
2: ด
1: เดี๋ยวนะสูงเพราะว่าเมื่อกี้ตื่นเต้นไง
0: ใช่
1: ตื่นเต้นกับราคาเนี่ย
0: พิเศษสุดๆราคานี้ไม่เคยให้ที่ไหนมาก่อนเลยนะคะ
1: วันนี้ใครดูอยู่โทรได้เลยนะคะที่เบอร์1252ค่ะตัวนี้เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตที่ควรจะมีติดบ้านไว้บ้านละ1เครื่องและพี่กิ๋วมาเองแบบนี้ลด200เฉพาะคนที่โทรติดตอนนี้เท่านั้นที่เบอร์1252จ่ายที่หน้าบ้าน999บาทรับประกัน1ปีค่ะยังกดได้อยู่นะคะใครจะโทรได้เลยที่เบอร์1252ค่ะ
3: ขอบคุณครับใครสนใจรีบกดไปนะครับกลับมาทิ้งท้ายกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาจารย์โอลานะวันนี้เราเน้นไปที่ปปชเป็นพิเศษนะ
4: ครับ
3: ไม่ได้อยากฝากทิ้งท้ายครับ
4: ครับผมไม่ได้ฝากปปชแต่อยากให้สังคมช่วยกันติดตามวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีวุฒิภาวะอะไรที่มันมีประโยชน์ก็นะครับสะท้อนเป็นข้อเสนอแนะให้องค์กรต่างๆในการดูแลเรื่องนี้นะครับได้แอคทีฟในการทำงานนะครับ
3: ครับครับครับอาจารย์มานะครับ
5: ครับเรื่องนี้คนตั้งคำถามมากแล้วก็ติดตามการทำงานของปปชมากนะครับปปชเนี่ยเป็นองค์กรหลักของภาครัฐในการต่อต้านในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทยนะครับแต่ว่าวันนี้ในสังคมไทยคอร์รัปชันมันหนักหนามันเยอะมากเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นคดีนี้เป็นคดีใหญ่ระดับชาตินะครับที่มันถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วม
3: ี
5: จำเลยมีผู้เกี่ยวข้องมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นขอให้กำลังใจปปชครับแต่ว่ามันจะสำเร็จได้ประชาชนเราต้องช่วยกันนะครับส่งข้อมูลไปที่ปปช.เปิดเผยข้อมูลออกมาสู่สังคมนะครับตั้งคำถามและตรวจสอบครับคนของปปช.เขาจะได้มีกำลังใจแล้วก็ทำงานอย่างตรงไปตรงมาให้เป็นที่ชื่นชอบของสังคมได้ต่อไปครับ
3: ครับนะฮะแล้วเดี๋ยวทางเรื่องใหญ่รายวันช่องวันเราก็จะเกาะไม่ปล่อยนะครับกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับรวมไปถึงเดี๋ยวเกาะติดเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังจากนี้ด้วยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่มาพูดคุยในรายการครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ลาไปท่านี้ครับสวัสดีครับ
6: 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: มานี่นี่คุณหมดอยู่กัน
1: เดี๋ยวผมช่วยเองคุณเมามากแล้วเน
2: ี่
1: ย
2: ไม่เมาค่ะใครบอกว่าฉันเมาคุณฉันไม่เมาอี
1: กแมวนะ
2: ไม่ต้องค่ะไม่ต้องช่วยฉันเดินเองได้ไปดูนะคะ
1: ดีนะ
0: อุ้ยอุ้ยคุณการโอ้คุณการ
1: เห็นไหมล่ะผมบอกว่าคุณเมามากแล้วเน
2: ี่
1: ย
2: ไม่เมาค่ะคุณดูสิฉันถึงเตียงเลย
1: เตียงที่ไหนล่ะคุณนี่มันสนามหน้าบ้านผมไปเร็วไป
2: พี่สัน
1: มน
2: พี่สันพี่พาผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาแบบนี้ได้ยังไง
3: พี่มนเราก็ตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าเราจะแค่สนุกกันเนี่ยแต่ว่าไม่ผูกมัดกันนะหรือว่ามนจะลืมข้อนี้ไปแล้ว
2: มนไม่ได้ลืมแต่ทำไมพี่ไม่พามันไปโรงแรมม่านรูดพามาที่นี่ทำไมไหนพี่บอกว่าพี่ไม่เคยพาใครมาที่นี่ไงแสดงว่าพี่รักมันมากกว่ามนใช่ไหมมนไม่ยอมนะ
3: ไร้สาระหน้ามนก็มนไปทำงานที่ต่างจังหวัดตั้งหลายวันนี่พี่ก็คิดถึงมนเป็นเรื่องธรรมดาแล้วพี่ก็เหงาแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรเนี่ย
2: มนไม่เชื่อ
3: พูดจริงๆนะคุณต้องเชื่อพี่สิสำหรับพี่แล้วเนี่ยไม่มีใครมาแทนมนได้หรอกรู้ไหม

0: อะไรขึ้น
1: คุณดูที่ตัวฉันสินี่มันรอยยุงกัดใช่ไหม
0: สงสัยคุณกาคุณจะโดนยุงกัดที่ไนท์คลับมั้งครับน่าจะใช
1: ่ในไนท์คลับเนี่ยนะคะฉันเต้นแรงขนาดนั้นยุงมันจะมีจังหวะมากัดได้ยังไงล่ะคะหรือว่าในห้องเนี้ยมันต้องมียุงใช่ไหมคะห้องคุณเนี่ยต้องมียุงแน่เลยอะฮะหิวฉันเสียหมดแล้วเนี่ย
0: คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: ต้องบอกสตางค์ของฉันไม่อยู่ตรงนี้ได้

0: การก็ลองเปิดดูสิครับ
1: นี่มันอะไรกันคะ
0: จะอะไรซะอีกครับก็เงินโบนัสที่ผมเพิ่งได้นะผมก็เลย
2: อยากจะให้คุณการเก็บไว้ใช้เป็นค่าขนมเล็กๆน้อย
1: แต่ฉันคงรับแม่ไม่ได้หรอกนะคะ
2: อย่าพูดอย่างนี้สิครับถ้าพูดแบบนี้เนี่ยถือว่าทำร้ายจิตใจผมเลยนะ
1: ก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะ

0: ไปก่อนนะคะ
1: เดี๋ยวครับแล้วนี่เมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีก
0: นัทยังไม่ทราบเลยค่ะนี่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านรู้ว่ารัฐโกหกท่านเรื่องที่ไปติวหนังสือบ้านเพื่อนรัฐต้องแย่แน่ๆเลยค่ะ
1: นั่นแหละสิครับและถ้าท่านรู้ว่าผมอายุมากกว่าคุณรัฐตั้งขนาดนี้แต่ยังเป็นข้าราชการชั้นตีจนๆเนี่ยท่านต้องไม่พอใจมากๆแน่ๆเลย
0: อย่ากังวลไปเลยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรัฐจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะ
1: เดี๋ยวครับผมรักรัฐนะ
0: รัฐก็รักคุณค่ะท่านขับรถออกไปก่อนได้ไหมคะเป็นคุณแม่รัฐเองอะค่ะ
2: วันนี้จ้ะ
1: ไม่ทันแล้วล่ะครับ
0: ทำปัจจุบันยังไงดีอะค่ะ

0: จอดรถหน้าบ้านฉันทำไมดูว่ามาหาใคร
1: สวัสดีครับ
0: หรือว่ามาหาแม่กันดาวสี
1: ใช่ครับแต่ว่าผมกำลังจะกลับแล้วถ้าอย่างนั้นผมลานะครับ

สีมันคงจะไปหวานเสน่ห์ไว้ทั่วละสิถึงได้มีผู้ชายมาหาแบบเนี้ยระวังเธอจะท้องไปมีพ่อสักวัน

0: ลับมาแล้วเหรอลูกเหนื่อยไหมจ๊ะ
1: เหนื่อยสิคะเนี่ยรัดอ่านหนังสือจนปวดหัวไปหมดแล้ว
0: โถลูกแม่นี่ทำไมถึงได้ตั้งอกตั้งใจเรียนขนาดนี้นะคะปะขึ้นไปอาบน้ำอาบท่านะลูกนะเดี๋ยวแม่จะให้เขาเอาน้ำส้มคั้นเย็นๆขึ้นไปให้นะลูก
1: ขอบคุณนะคะงั้นเดี๋ยวรัดขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะ
0: จ้ะลูกปะมีลูกดีตั้งใจเรียนขนาดเนี้ยชื่นใจแม่จริงๆ

0: ราแค่คืนเดียวถึงขนาดจะหอบผ้าหอบผ่อนไปอยู่เขาเลยเหรอ
1: ก็สำหรับฉันเนี่ยเวลามันไม่สำคัญขอแค่ถูกใจก็พอ
0: พี่นะฉันว่าอยู่แล้วเชียวไหนลองบอกมาสิเขาพาแกขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นไหนอะ
2: ก็ชั้นเจ็ดเลยยะ
0: มีหน้าล่ะปกติฉันก็เห็นแกเล่นตัวชัยย่อยไม่เห็นจะถูกใจใครง่ายๆแบบนี้เลย
1: นั่นก็แค่ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญเนี่ยเขามีเงินแกถึงจะเป็นลูกจ้างเนี่ยก็เป็นลูกจ้างบริษัทฝรั่งและฉันว่าเงินเดือนของเขาต้องแพงลิบลิ่วเลยล่ะแกรู้ไหมบ้านช่องของเขาหรูหรากว่าบ้านของไอ้สุชาตินั่นตั้งเยอะ
0: สรุปว่าแกจะลงเอยกับผู้ชายคนนี้ใช่ไหม
1: แค่แกหมายถึงตอนเนี้ย
2: ใช่แต่ในอนาคตเนี่ยถ้าฉันได้เจอผู้ชายที่ดีกว่านี
1: ้มันก็ไม่แปลกไม่ใช่หรอที่ฉันจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง
3: สิว่าเธอล้อฉันเล่นน่ะ
1: ฉันพูดเรื่องจริง
3: เป็นไปได้ยังไงการที่ในหามคนนั้นจะกลายเป็นทายาทของสุริยการขึ้นมาได
1: ้แต่มันก็เป็นไปแล้วล่ะฉันถึงต้องมานั่งกุ้มใจอยู่นี่ไง
4: กลุ้มทำไมดีซะอีก
1: ดียังไง
4: อ้าวก็คุณทิติเขาตามตื้อเธออยู่นี่นาวันก่อนเธอเองก็บอกว่าสงสารเขาไงก็ตบปากรับคำเขาไปเลยสิเธอจะได้พ้นจากแม่เลี้ยงใจร้ายสักที
1: จะบ้าหรอลำเพยเธอก็รู้นี่ว่าที่เขามาวุ่นวายกับฉันน่ะเพราะว่าเขาเข้าใจฉันผิดเขาไม่ได้รักฉันเขารักผู้หญิงอีกคนที่หน้าตาเหมือนกันกับฉันคนที่แอบอ้างเอาชื่อและนามสกุลของฉันไปใช้ตั้งหาก
4: รักเขาแล้วละสิ

0: แม่ดีใจนะที่ติตัดใจจากผู้หญิงคนนั้นได้แล้วถ้าเกิดเขาอยากจะกลับมาคืนดีกับติเพราะว่าติคือหม่อมหลวงถิติสุริยกานต์นะจ๊ะ
1: ไม่มีทางหรอกครับแม่ผมจะไม่มีวันกลับไปโง่อีก
0: บอกตรงๆนะลูกแม่ไม่ไว้ใจผู้หญิงคนนี้ติเองเคยรักเขามากขนาดไหนแม่ก็รู้ก็เห็นอยู่ที่แม่ต้องพูดเพราะว่าตอนนี้ติคือทายาทคนเดียวของราชสกุลสุริยกานต์ติคงจะรู้นะลูกว่าผู้หญิงแบบไหนที่คู่ควรกับตำแหน่งคุณผู้หญิงของที่นี่
2: อยู่ที่นี่เองท่านหญิงมีรับสั่งให้หาที่ห้องทรงพระสำราญเลยค่ะ
3: น้องต้องกราบขอโทษพี่หญิงด้วยนะคะที่ไม่ได้มาร่วมงานพี่ชาย
4: ไม่เป็นไรได้ยินมาว่าเธอไปรับหญิงนภาที่ฝรั่งเศสไม่ใช่หรือ
3: ค่ะหญิงนภาเรียนจบแล้วน้องเลยตัดสินใจบินไปรับแล้วก็ไปเที่ยวยุโรปเลยเพิ่งจะกลับมาเมื่อวานนี้เองค่ะ
4: แล้วหลานล่ะเรียนจบอะไรมา
5: จบคณะอักษรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซอกบอนเพคะท่านป้า
4: เก่งนะอ่ะป้าให้เป็นรางวัลที่หลานเรียนจบกลับมา
5: ขอบพระคุณเพคะท่านป้า
4: อ่ะแล้วพุทธานพ่อทิติมานี่สิมารู้จักหญิงไข่นภาเอาไว้นะลูกเอ๊ะแต่ถ้านับตามศักดิ์เนี่ยต้องเรียกอาสินะ

0: ยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
1: ้น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
5: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส

0: เด็กส์ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
2: อีกไม่นานหรอก
3: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
2: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้
4: สวัสดีจ้ะนมนภาม
5: ันกลับมาแล้วนี่
3: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
5: นี่ผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
3: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนอีกนะตา
6: ตาหายไปไหนมา
3: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาแล้วทีเดียวเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
7: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
3: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
8: ว้ายท่านนมนภามาลบ
5: เลิกยุ่งกับนางอุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
3: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหาพระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
6: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
5: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
9: ้ไวยอค่ะอยากเห็นตกกันในงานสักทีวะ
10: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
7: น้าหงล่ะอยู่ทีมไหน
11: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
3: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
5: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
7: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
6: เธอเป็นใคร
7: อุตตา
5: หยอกแล้วก็เนี้ยปากดีเนี่ยนะมึง
12: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
13: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
15: ช่วยกลับมาเป็นคนนี้คนเดิม
12: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาว

0: เอาโหลดได้แล้ววันนี
1: ้นี่ถึงหน้าคุณทิติเมื่อครู่นี่แล้วหญิงอดขำไม่ได
2: ้ผมก็นึกไม่ถึงครับว่าจะมีคุณอาหญิงที่ยังสาวและสวยขนาดนี้ครับ
1: ตายละห้ามเรียกหญิงว่าอานะคะหญิงไม่ยอมจริงๆด้วย
2: ก็ทัญญาเป็นคนบอกนี่ครับว่าคุณหญิงมีศักดิ์เป็นอาผมนะครับ
1: ไม่รู้ล่ะยังไงยังไงหญิงก็ไม่ยอมให้คุณถิติไม่เรียกหญิงว่าอา
2: ความจริงเนี่ยผมก็ไม่อยากเรียกเหมือนกันล่ะครับเพราะว่าคุณหญิงยังสาวเกินกว่าที่ผมจะเรียกอาโดยไม่กระดากปากนะครับ
1: ท่านก็ดีแล้วล่ะค่ะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณถิติจะกลายเป็นหลานที่หน้าตาแก่ที่สุดของหญิงแล้วค่ะ

0: อยู่แล้วว่าท่านป้าเนี่ยจะต้องมีของรับไหว้ลูกหญิงถึงได้รีบให้เขาไปกราบไง
1: คุณแม่คะใครได้ยินเข้าหน้าเกลียดแย่เลยนะคะที่หญิงไปเนี่ยก็เพราะความเคารพไม่ได้คิดจะไปเอาของ
2: จ้ะแม่คนดี
0: โอ้นี่หญิงกับพ่อทิติเนี่ยสนิทสนมเข้าไว้นะลูกเพราะว่าตอนนี้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของท่านลุงตกเป็นของพ่อทิติคนเดียวเท่านั้น
1: คุณแม่หมายความว่ายังไงคะ
0: เอ้าก็ถ้าหากว่าพ่อทิติชอบลูกหญิงขึ้นมาอะไรมันจะเกิดขึ้นล่ะลูก
1: คุณแม่คะหญิงไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยนะคะแล้วอีกอย่างเราก็เป็นญาติกัน
0: โอ้ยเป็นแค่ญาติห่างๆไม่มีอะไรน่าเกลียดเลยท่านพ่อของลูกหญิงเป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องกับท่านลุงไม่มีผู้หญิงคนไหนเหมาะสมกับพ่อทิติเท่าลูกหญิงอีกแล้วนะลูก
3: นี่แล้วเธอจะทำยังไงต่อไปล่ะเรื่องหม่อมหลวงทิติสุริยการน่ะ
4: ฉันก็ต้องหาหลักฐานมายืนยันให้ได้ว่าฉันกับผู้หญิงคนนั้นที่เขารักเป็นคนละคนกันแต่ที่จริงฉันอาจจะไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ได้เพราะเขาก็คงไม่มายุ่งกับฉันอีกแล้วล่ะ
3: ก็นั่นน่ะสิไม่เห็นจะต้องทำอะไรเลยเธอก็สวมรอยไปเป็นผู้หญิงคนนั้นซะเลยก็สิ้นเรื่องราชนิกูลหนุ่มรูปหล่อขนาดเนี้ยหาไม่ได้ง่ายๆนะยายการ
4: ว่าหรอลำเพยที่พูดอะไรก็ไม่รู้เคยเธอกลับบ้านไปก่อนนะ
5: ยายรัต
6: พี่การ
5: ถ้าคุณพ่อรู้ว่าเธอไม่ได้ไปดูหนังสือแต่มามัวนั่งอยู่กับเพื่อนผู้ชายแบบนี้พี่ว่าคุณพ่อต้องไม่พอใจแน่ๆถ้าเธอไม่อยากให้คุณพ่อกับคุณอาอุไรรู้เรื่องนี้กลับบ้านกับพี่เดี๋ยวนี้
6: พี่การอย่าบอกคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมรัฐขอร้อง
5: งั้นเธอก็ต้องกลับบ้านกับพี่เดี๋ยวนี้ไป
6: ถึงพี่การจะห้ามรัฐไม่ให้เจอคุณประพันธ์ได้แต่พี่การก็ห้ามรัฐไม่ให้รักเขาไม่ได้รัฐรักคุณประพันธ์ได้ยินไหมคะแล้วรัฐก็จะรักตลอดไปด้วย
5: เจรัฐยายรัต
7: คุณกันดาวสี
5: เดี๋ยวก่อน
7: คุณกันดาวสีผมรักคุณรัตจริงๆนะครับและผมก็ไม่เคยคิดจะทำให้เธอเสื่อมเสียเลยแม้แต่น้อย
5: คุณก็รู้ว่าคุณทำสิ่งที่ผิดอยู่ยายรัตแกยังเด็กสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับแกตอนนี้คือการเรียนหนังสือ
7: ผมก็แค่อยากจะมีเวลาส่วนตัวอยู่กับคุณรัตบ้างแต่ผมสัญญานะครับมันจะไม่มีเรื่องอะไรที่เสียหายเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด
5: ฉันจะมั่นใจได้ยังไงคะแต่ถ้าคุณรักยายรัตจริงคุณก็ต้องรอนะคะ
7: คุณหมายความว่ายังไง
5: คุณต้องรอให้ยายรัตเรียนหนังสือจบก่อนแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันถูกต้องไม่ใช่แอบลักลอบมาเจอกันให้เกิดความเสียหายแบบนี้

0: เฮ้ยพอเลย
1: พอเหอะที่บ้านแม่เลี้ยงด้วยอะไรเนี่ยฮะข้าวสารเสกหรือเปล่าพอ

0: ก็ปลอมนี่ก็ปลอมโอ้ยนี่ก็ปลอมอีกไม่มีของจริงเหลือเลยอ่ะ
1: ทำอะไรคุณอุไร
0: เปล่านะคะคือดิฉันเอาแหวนที่ใส่เมื่อวานเนี่ยมาเก็บในตู้เซฟนะคะ

0: เออนี่คุณเห็น
1: ไม่เห็นค่ะคือไม่เห็นตั้งนานแล้วนะคะ
0: รู้ว่าผมจะหาอะไร
1: นาฬิกาหรือเปล่าคะคือว่าดิฉันเห็นว่ามันหายไปตั้งนานแล้วนะคะว่าจะบอกคุณอยู่พอดีต้องเป็นนางสมใจแน่ๆเลยค่ะดิฉันเห็นว่ามันเนี่ยเข้ามาถูบ้านในนี้ทุกวันมันต้องเป็นคนขโมยไปแน่เลยเพราะว่ามันเห็นว่าเราเนี่ยเก็บไว้ในตู้เซฟค่ะ
0: ตู้เซฟมันก็ล็อกอยู่ตลอดเวลาสมใจมีกุญแจซะที่ไหนกลับมาเป็นคนนี
2: ้คนเดิมดีไหมอีกสักครู่ติดตามชมสุดสายป่านหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สินค้ามาแล้วว่าต้องเจ๋งซูมดูหน้าตัวเองตื่นมาเนี่ยเข้ากระจกเลยส่องกระจกเช็คหน้านิดนึงมีปัญหาริ้วรอยหรือยังใครที่มีปัญหาผิวแห้งเหี่ยวนะฝ้ากระจุดด่างดำเริ่มมาริ้วรอยล่องลึกเริ่มถามหาครีมที่มีเนี่ยทั้งโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยสรรหามาไม่รู้กี่หมื่นแล้วใช้แล้วยังไม่เห็นผลเอาไม่อยู่ไม่รู้เรื่องวันนี้ลองตัวนี้จากดร.วีค่ะซึ่งตัวนี้เป็นครีมในแบบในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีด้วยซึ่งวันนี้ดียังไงพิเศษยังไงเราไปชมกับดร.แบงค์ค่ะดร.
4: สวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าคนที่เคยใช้ดร.วีมากกว่าแสนคนกับครีมสูตรเก่าบอกว่าใช้แล้วดีใช้แล้วเห็นผล
3: ใช
4: ้แล้วดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกแม่ตาวันนี้ดร.วีออกสูตรใหม่ครับเป็นสูตรที่ต้องบอกว่าสารสกัดมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นเห็นผลเร็วกว่าเดิมเพราะว่าดร.วีเนี่ยเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเขาถูกวิจัยสำหรับปัญหาของคนไทยที่อายุ40ปีขึ้นไปครับแม
3: ่
4: คือ1คนอายุ40ปีเนี่ยผิวจะเริ่มแห้งจะเริ่มเหี่ยวริ้วรอยจะเริ่มมา
3: ใช
4: ่2แม่จ๋าเมืองไทยเนี่ยแดดแรง 80% ของคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเป็นกระหน้าคล้ำและ3คุณแม่ที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเนี่ยมักจะใช้ครีมทั่วไปไม่เห็นผลเพราะช่วยในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกไม่ได้แต่ตัวนี้แม่จ๋าแบงต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวคือผิวแห้งผิวเหี่ยวฝ้ากระโดยเฉพาะริ้วรอยล่องลึกของคนสูงวัยจ้ะ
3: เรียกได้ว่าใส่สารสกัดที่มากขึ้น
4: ถูกต้อง
3: และถ้าเราไปซื้อที่หน้าโรงพยาบาลนะคะ
4: ถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ย1กระปุก 1,290 บาทแต่วันนี้เฉพาะตอนนี้นะแม่จ๋าให้โปรเลยจ้ะว
3: ัน
4: นี้นะเอาแบบนี้เลยแม่เอาโปรขึ้นเลยนี่ซื้อ2แถม3แม่จ๋า5กระปุกราคาเต็ม 6,500 บาทแต่วันนี้ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทเท่านั้นเอง
3: จากกระปุกละ 1,000 กว่านะเหลือกระปุกละ200นะ
4: ถูกต้อง
3: มีแค่60เซตให้ได้แค่60คนตอนนี้เท่านั้นฉะนั้นดูอยู่โทรได้เลย02-817-9925ย้ำเบอร์นะแม่นะ02-817-9925หรือสแกน QR code ก็ได้
4: ใช่ทีมงานบอกเลยว่าเฉพาะ10นาทีนี้แม่จ๋าที่จะได้แค่อีก3กระปุกหล
3: ัง
4: จากนี้ไม่ได้แล้วอ่ะแบงค์จะต้องบอกว่าสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราใช้โรงงานมาตรฐานระดับโลกสารสกัดมาจากประเทศฝรั่งเศส อย่างเช่นสาหร่ายสีแดงตัวนี
3: ้
4: ที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยโดยตรงเลยฮะซึ่งแบงค์บอกเลยว่าอย่างคุณแม่คนนี้อายุ70ปีละค
3: ือ

0: คุณแม่ที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วหน้าเหี่ยวหน้าหย่อนหน้ายานแบบนี
1: ้
0: ควรจะต้องใช้สาหร่ายสีแดงในการจัดการริ้วรอยล่องลึกเท่านั้
1: น
0: และที่สำคัญแม่จ๋าไฮย่าคอลลาเจนนะแม่แล้วก็เซรามาย3ตัวนี้เนี่ยเขาช่วยให้หน้าของเราเนี่ยดูกระชับดูไม่แก่ดูไม่เหี่ยวและที่สำคัญแม่จ๋าตัวนี้เนี่ยฉีดแล้วหน้าเด้งในคลินิกนะเรามีเหมือนกันอ่ะคนนี้คุณแม่จ๋าลองสังเกตนะเป็นฝ้าเป็นกระผิวหมองคล้ำทั้งหน้าเลยเพราะเมืองไทยเนี่ยแดดแรงเพราะฉะนั้นแล้วในแอซินามายและวิตามินซีเนี่ยผิวใสไร้ฝ้าแน่นอนและที่สำคัญอันนี้คือสารตัวใหม่แม
1: ่
0: คือดาราเนี่ยชอบไปฉีดให้หน้าใสเราใส่มาเหมือนกันเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เป็นสารสกัดใหม่ที่ต้องบอกว่าเป็นนัมเบอร์วันของเมืองไทยเลย
1: ครีมกระปุกเป็นหมื่นสารสกัดแพงๆบางคนบอกว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วแม่ใช้ไปแม่ก็ไม่เห็นผล
0: เพราะอะไรแม่
1: เพราะว่ามันไม่
0: ซึมที่ร่องลึกแม่อันนี้คือครีมโดยทั่วไปแม่จ๋าจะเห็นได้เลยว่าม
1: ันไม่ซึมจริ ง
0: ใช่สารสกัดจะดีขนาดไหนก็ตามไม่สามารถซึมเข้าสู่ร่องลึกได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นพวกร่องอ่ะมันเลยไม่สามารถจัดการริ้วรอยได้อันนี้คือครีมโดยทั่วไป
1: ใช่เดี๋ยวเรามา
0: ต่างจากดร.วีแม่จ๋าเป็นครีมเนื้อแบบฉบับของดร.วีที่ซึมลึกและซึมเร็วซึมทุกริ้วรอยแม
1: ่
0: เห็นไหม
1: อุ้ยมันเข้าถึงทุกร่องเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ทุกร่อง
0: คือร่องเล็กๆบนผิวหน้าหรือว่าร่องลึกบนผิวหน้าแม่ไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกันอุ้ยต่างกันเลย
1: อุ้ยแล้วมันดูไบรท์ขึ้นด้วยนะ
0: ใช่คือครีมดร.วีข้อดีของเขาคือทาไปแล้วผิวสว่างทันที
1: โอ้โห
0: คือคนที่หน้าคล้ำหน้าหมองแม่ทาไปแล้วผิวสว่างผิวชุ่มชื้นทันทีแม่จ๋าแต่ที่สำคัญแม่ลองเทียบนะข้างบนคือซึมลึกเร็วมากแต่ข้างล่างนี่คือกองที่ผิวไม่ซึมอ่ะแม่ไปที่โรงพยาบาลกระปุกนึงเนี่ย 1,290 บาท
1: จริง
0: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อ2เฉพาะวันนี้นะให้ฟรีอีก3แม่เป็น5กระปุกนะจาก 6,500 ลด 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทเท่านั้นเอง
1: จาก 1,000 กว่าบาทเหลือ200นะคะ
0: ถูกต้องแม่จ๋า
1: เฉพาะตอนนี้โทรให้ทัน02817-9925ยังนะเหลือ5นาทีแล้วนะ
0: คือวันนี้ลดแล้วลดอีกแม่จ๋าจาก 6,500 ไปรายการอื่นเนี่ยลดที่สุดเลยคือ 1,200 แต่เฉพาะวันนี้ลดอีก200เหลือ1,099 บาทอยากให้โทรมาก่อนนะแม่02817-9925เอาเป็นว่าคนที่อายุ40ปีขึ้นไปทุกคนเนี่ยควรจะต้องใช้อ่ะสินค้าในเครือของโรงพยาบาลแม่จ๋าเราจะมีการสแกนดูที่ใต้ผิวคุณผู้ชมจะเห็นไหมไอ้สีเขียวนะคือเขาดูเลยว่าใต้ตาเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าตีนกาเนี่ยมันตื้นขึ้นไหมล่องลึกตรงหน้าผากเนี่ยดีหรือเปล่าบางทีเนี่ยดูด้วยตาเนื้อเรารู้สึกว่าดีแล้วแต่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์โกหกไม่ได
1: ้
0: ครีมดร.วีใช้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยดูเด็กลงทุกส่วนที่เป็นริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยเล็กๆหรือว่าริ้วรอยล่องลึกเนี่ยแม่ดูเลยอันนี้คือหนึ่งในแสนคนที่ใช้แล้วบอกว่าดี
1: อันนี้คือก่อนจะใช้เนี่ยแน่นอนว่าไวมากขึ้นเนาะเส้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแนวตั้งเนี่ยมาหมดเลยแล้วทำให้ปากดูคว่ำดูย้อยให้หมด
0: ดูคว่ำเพราะว่าเป็นริ้วรอยล่องลึกแม่แม่เห็นไหมตัวนี้เป็นริ้วรอยล่องลึกมากทำให้ดูตาปากคว่ำเนี่ยแม่สังเกตตัวนี้ให้ดีนะริ้วรอยลึกๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่ดูนะว่าคนที่ผิวเหี่ยวผิวหย่อนผิวยานผิวคล้อยอ่ะ
1: อุ้ยตายเดี๋ยวนะล่องนี้
0: คืนแน่ดูดีขึ้นคุณผู้ชมจำได้ไหมล่องเนี้ยที่บอกว่าเป็นล่องลึกแม่จ๋
1: า
0: พอใช้ดร.วีเนี่ยเขาจะดูตื้นขึ้นและที่สำคัญริ้วรอยแนวนอนแม่แลดูเบาลงไปเยอะคือคุณแม่อายุ70กว่าปีแล้วนะเหมือนคนอายุ50แม
1: ่มันด
0: ู
1: ผิวดูเด็กเยอะเลย
0: คือเหมือนคนอายุ50กว่าปีเท่านั้นเพราะอะไรแม่คือผิวที่มันเหี่ยวที่มันหย่อนที่มันยานเนี่ยอันนี้คือตัวจริงเนี่ยคุณแม่คุณพี่คนนี้อายุ50กว่าปี
1: ค
0: ือเป็นฝ้าทั้งหน้าเลยแล้วคนอายุ50แม่เห็นไหมคือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นร่องลึกละเป็นเส้นละคือตาเนี่ยเริ่มยุบเพราะว่าผิวเนี่ยคอลลาเจนหายไป
1: ตายแล้ว
0: ผิวเนี่ยแม่คอลลาเจนหายไปเนี่ยแม่ก็จะเป็นบุ่มๆแบบนี้แหละ
1: ใช่
0: แ
1: ล้วอุ้ยดูดิ
0: สวยเลย
1: ตาดูสดใสหน้าดูไบรท์
0: ตาเห็นไหมใต้ตาคือเหมือนเติมเต็มผิวมันดูอิ่มขึ้นมาและที่สำคัญเหมือนอายุแค่40ปีเท่านั้นเองเพราะอะไรคุณผู้ชมจำได้ไหมผิวที่มันเหี่ยวเมื่อกี้ริ้วรอยเล็กๆๆอ่ะมันดูดีขึ้นคือริ้วต่างๆแม่ดูสิผิวเรียบมากเนียนมากไม่ใช่แค่ผิวสว่างจากฝ้านะ
1: ใช
0: ่แล้วคือฝ้าจางเนี่ยคือดูเด็กละแต่ที่สำคัญคือริ้วรอยมันดูดีขึ้นนะ
1: มันดีขึ้นอยากแค่ได้
0: แม่สายจะหมดแล้ว
1: ไม่ว่าเราจะซื้อครีมมาแบบดีแค่ไหนแพงแค่ไหนถ้าไม่ซึมคือจบแต
0: ่
1: เนื้อครีมในแบบฉบับของดร.วีคือ
0: ถูกต้อง
1: ทำมาให้ซึมง่ายซึมไวแล้วคนไทยใช้นะสบายผิวมาก
0: สบายผิวคือเขาออกแบบมาสำหรับปัญหาผิวของคนไทยเลยแม่จ๋า02817-9925วันนี้นะซื้อ2เฉพาะ10นาทีนี้เนี่ยได้อีก3แม่เป็น5กระปุกนะราคาเต็ม 6,500 ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,900

0: 39บาทแม่คือคุ้มกว่านี้ไม่มีละเพราะไปโรงพยาบาลเนี่ยกระปุก 1,200
1: จริง
0: ใช่แต่วันนี้เนี่ยแม่จ่ายแค่เท่าไหร่ล่ะ 1,000 น่ะ 1,900 ได้5กระปุกแบงค์เฉลี่ยแบบนี้แม่จาก 1,200 เหลือ200กระป
1: ุ
0: กนึงอ่ะกระป
1: ุ
0: ก 1,200 เหลือ200แม่เพราะฉะนั้นแล้วแบงค์บอกเลยว่าโปรดีขนาดนี้สารสกัดมาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลที่การันตีคุณภาพอ
1: ่ะ
0: ปกติเนี่ย 1,200 ถือว่าถูกและคุ้มมากเพราะฉะนั้นแม่ทุกปัญหาผิวของคนไทยโรงพยาบาลเนี่ยเขาถูกวิจัยมาแล้วว่า 1. ผิวแห้งผิวเหี่ยวน่าจะเริ่มแก
1: ่
0: 2. คนที่เป็นฝ้าเป็นกระผิวหมองคล้ำและ 3. ถ้าคุณแม่อายุ50ปี60ปีเนี่ยแล้วใช้ครีมทั่วไปไม่เห็นผลแน่นอนแหละแต่ใช้ตัวนี้แม่จะรู้สึกว่าเฮ้ยริ้วรอยล่องลึกเนี่ยมันดูดีขึ้นเหมือนคุณแม่คนนี้เห็นไหมฮะ
1: โอ้เนี่ยก่อน
0: ผิวเนี่ยทั้งเหี่ยวทั้งหย่อนทั้งยานทั้งคล้อยเป็นไปตามวัยของคนอายุ70ปีแต่แม่จ๋าแบงค์ภูมิใจนะคนอายุ70ปีใช้ดร.วีแล้วดูเหมือนอายุ50ปีได้
1: ใครที่มีรอยล่องลึกต้อง
0: อยากให้ดูอัพเตอร์นะคือหลังจากที่ใช้เนี่ยผิวจะดูกระชับดูเต่งดูตึงดูสวยนี่
1: เห็นไหมล่ะมันดูสดใสขึ้นดูอ่อนเยาว์ลงเอาจริงๆสิ่งที่ฟ้องอายุไม่ใช่ตัวเลขสิ่งที่ฟ้องอายุคือผิวค่ะ
0: ถูกต้อง
1: ฉะนั้นวันนี้โทรค
0: ่
1: ะ
0: ใช่อ่ะแม่แล้วแม่ดูนะเนี่ยผิวดูกระชับดูเต่งดูตึงคืออันเนี้ยเราไม่ได้แต่งอะไรเลยคือเป็นของจริง 100% แม่จ๋าแล้วดูเลยสิว่าหลังจากที่ใช้ครีมดร.วีสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยใช้แล้วดูผิวดูเด็กขึ้นเยอะเลยอ่ะ
1: คือได้ครีมเกรดโรงพยาบาลในราคาที่ดีมากแล้วเหลือแค่30วิดร.
0: ไม่แม่หมอตกใจเขาบอกไม่เป็นไรต่อเวลาอีก10นาทีละกันแม่เพราะตอนนี้เขาบอกว่าถ้าโทรมาไม่ติดแสดงว่าคอลเซ็นเตอร์รับสายไม่ทันแม่จ๋า
1: ได้อะไรบ้าง
0: วันนี้นะได้ครีมดร.วีสินค้าในเครือโรงพยาบาลช่วยในเรื่องของริ้วรอยหน้าเหี่ยวหน้าแห้งฝ้ากะแม่5กระปุกนะว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: 5กระปุกเลยอ่ะอีก10นาทีเนี่ยให้อีก3กระปุกนี้เพราะตอนแรกเขาบอกว่าให้ได้แค่2กระปุกแม่ไม่เป็นไรแบงค์รับผิดชอบเอง5กระปุก 1,099 บาท 02-817-9925 จ้า
1: ต่อสายไว้ 02-817-9925 จากกระปุกละเป็นพันนะคะเหลือกระปุกละ200วันนี้วันเดียวโทรมาค่ะอ่ะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดิฉันนึกออกแล้วล่ะค่ะจะต้องเป็นอีเด็กผู้ชายที่มาหาหนูการเมื่อวันก่อนดิฉันเห็นมันมาทำลับล่อๆอยู่หน้าบ้านมันต้องเป็นคนขโมยไปแน่
1: ๆหยุดพูดเรื่อยเจ้ยทีได้ไหมรอยงัดอะไรมันก็ไม่มีสักที่นึงคุณแน่ใจนะว่ามันหายไปจริงๆไม่ได้ไปไว้ที่อื่น
2: ขอโทษนะคะคุณถิติมาขอพบคุณผู้ชายค่ะ
1: เดี๋ยวฉันออกไป
3: ท่านย่าฝากขนมมาขอบคุณคุณวิเศษครับเรื่องที่ไปช่วยงานประสบของท่านปู่ทุกวันเลยนะครับ
1: ขนมมันดูน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับคงจะเป็นฝีมือคุณพุทธาลคุณถิติไม่น่าต้องลำบากเลยนะครับ
3: ไม่ลำบากเลยครับผมมีหน้าที่ขับรถมาส่งตามประสงค์ท่านย่าแค่นั้นเองครับ
0: แหมต้องขอบคุณมากนะคะท่านหญิงทรงเมตตาจริงๆน่าทาน
3: เมื่อแต่ว่าคุณการดาวศรีอยู่ไหมครับ
0: นี่คุณชิติรู้จักกับแม่หนูการดาวศรีนานแล้วหรอคะคือที่ดิฉันถามเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกนะคะพอดีเห็นว่าแม่หนูการเนี่ยเขามีเพื่อนผู้ชายเยอะนะคะแต่ดิฉันไม่เคยเห็นหน้าคุณทิติมาก่อนนะคะ
3: คือผมรู้จักเธอในคืนที่งานประสบของท่านปู่นะครับ
0: อ๋อค่ะ
3: คุณการดาวศรีเนี่ยมีเพื่อนผู้ชายมาที่บ้านบ่อยๆแล้วครับ
0: โอ้ยนับไม่ถ้วนเลยละค่ะหนูการคุณทิติมาหานะจ๊ะตามสบายนะคะ
3: ขอบคุณครับ

0: กัก
1: ปล่อยฉันนะจะตามหาเรื่องอะไรฉันอีก
0: ผมไม่ปล่อยกัก
1: ปล่อย
0: มึงชอบไม่ใช่เหรอเธออย่างนี้ถึงตัวแบบนี้ถ้าผมรู้อย่างนี้ทำไมอ่ะหรือว่าต้องให้รับตาคนอย่างที่ประจวบถึงจะทำได้ถ้าเขาไม่ที่ข้างถนนเมื่อกี้ยังชุดกระชากลากถูได้อยู่เลย
1: ไม่ใช่นะคุณกำลังเข้าใจฉันผิด
0: เลิกพูดว่าผมเข้าใจคุณผิดสักทีตอนนี้ผมเข้าใจคุณเป็นอย่างดีเลยล่ะผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยมันวางเสน่ห์ไม่เผื่อเลือกไงแค่ที่เหลือกันได้ง่ายๆคงมีเก็บไว้หลายคนเลยล่ะสิ
1: เลิกกล่าวหาฉันพลอยได้ล่ะฉันไม่เข้าใจว่าคุณต้องการอะไรจากฉันกันแน่
0: ก็ต้องการให้คุณรู้ไงล่ะว่าผู้ชายมันไม่ได้ง่อยอย่างที่คุณคิดทุกคนเลิกตีสองหน้าเลยแล้วคุณการดาวสีต่อจากนี้จะทำอะไรช่วยนึกถึงหน้าพ่อคุณด้วย
1: ฉันเฉยๆในบ้านของฉันคุณต่างหากที่เขามาทำหยาบคายกับฉันถึงในนี้ถ้าคุณเกลียดฉันมากก็อยู่ให้ห่างๆฉันเอาไว้แล้วก็เลิกตามราวีฉันได้แล้ว

0: มอง
1: อ้าวสวัสดีครับคุณอา
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ยินดีด้วยนะ
1: อ๋อขอบคุณมากเลยนะครับพี่มาเดี๋ยวถ่ายรูปกับพระนางของผมก่อนดีกว่านะครับ
0: โอเคครับ
1: โทษนะครับเดี๋ยวขอทางนะครับเชิญครับมา
2: เชิญท่านสุภาพสตรีท่านนี้ถ่ายรูปแบบนี้หน่อยค่ะ
3: ได้ค่ะ
0: ยินดีด้วยครับ
4: ยินดีด้วยนะครับหม่อมหลวงวิทย์อัศวกรัยผู้กำกับอนาคตไกลที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทย
5: เฮ้ยยินดีด้วย
1: ขอบใจมากเลยนะเพื่อนที่มา
4: เฮ้ยผมมายินดีกับเพื่อนอยู่แล้ว
1: ขอบใจสัน
4: ฉันมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งอยากจะแนะนำให้แกรู้จักจริงอย่างนี้เลยเพื่อนขอโทษนะครับขอยืมตัวสุภาพสตรีท่านนี้สักครู่
3: อ๋อเชิญค่ะ
6: ขอโทษนะคะ

0: และนี่ก็คือคุณการดาวศรีกิริเนศวร girlfriend ฉันเอง
1: ยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณวิทย์
2: ยินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกันครับคุณการดาวศรีเสียดายจังเลยนะครับที่เรารู้จักกันช้าเกินไปไม่อย่างนั้นนางเอกเรื่องนี้ของผมอาจจะชื่อการดาวศรีคิริเนศวรก็ได
1: ้ถึงจะช้าแต่ก็ไม่ได้สายเกินไปใช่ไหมคะคุณวิทย
2: ์ไม่มีหรอกครับไอ้คำว่าสายเกินไปพอดีตอนนี้ผมกำลังเตรียมหนังเรื่องใหม่ของผมอยู่ถ้าคุณการดาวศรีว่างสักประมาณอาทิตย์หน้าช่วยเข้ามาที่บริษัทผมหน่อยนะครับผมอยากให้ลองแสดงบทให้ผมดู
0: เฮ้ยอาทิตย์หน้าเลยเหรอวะ
2: เฮ้ยนี่อาทิตย์นี้ฉันยุ่งมากเลยนะเว้ยขนาดงานพระศพท่านลุงวิสุทธิเทพเนี่ยฉันยังปลีกตัวไปได้แค่วันเดียวเองเลย
0: ท่านลุงคนที่แกบอกว่าเพิ่งเจอหายาก
2: ใช่นี่พอแกเจอหลานชายของแกก็สิ้นเลยคร
0: ับ เจ
1: ๋
0: งมาก
1: ครับ
0: เข้าดูดีมาก

0: สุขเหลือเกินนะจ๊ะเพื่อนนี่แหละฉันนึกว่าแกจะสุขจนลืมเพื่อนอย่างฉันซะแล้ว
1: จะไปลืมแกได้ยังไงล่ะก็ฉันมีเพื่อนอยู่คนเดียวนี่
0: จ้าแล้วยังไงทำไมวันนี้แกถึงลงจากสวรรค์ชั้นเจ็ดแกได้ฮะก็ฉันน่ะคิดถึงแกนี่ขนมที่แกชอบเยอะแยะเลยฉันซื้อมาฝาก
1: ขอบใจ
0: เฮ้ยนี่แก
1: ฮะ
0: ฉันว่าจะชวนแกไปเป็นเพื่อนไปเอาของที่บ้านสักหน่อย
1: นั่นไงฉันว่าแล้วว่าแกจะต้องมีอะไรมากกว่าคิดถึงฉันเฮ้ยแกจองเงินจริงเหรอวะยะนีฮะ
0: ก็จริงนะสิ
1: โอ้ย
0: ฉันกำลังจะได้เป็นนางเอกทั้งทีมันก็ต้องมีเครื่องแต่งตัวแต่ให้มาตัวเปล่าเล่าเปื่อยแบบนี้ได้ยังไงล่ะแก
1: มันก็จริงอย่างที่แกว่านั่นแหละแล้วเพื่อนของฉันเนี่ยกำลังจะได้ขึ้นเป็นนางเอกแถมยังจะมีผัวสวามีอ่ะเป็นถึงเจ้าแล้วเป็นผู้กำกับอีกด้วยอ่ะนี่แกสัญญาอะไรกับฉันหน่อยได้ไหมฮะ
0: สัญญาว่า
1: ถ้าแกได้ขึ้นเป็นนางเอกจริงๆอ่ะเอาฉันไปเล่นเป็นเพื่อนนางเอกหน่อยนะนะนะนะนะ
0: ทำไมจะไม่ได้แหละแกอยากจะเป็นอะไรอ่ะแกก็จะได้เป็นแกคอยดูแล้วกันฉันจะทำ

0: แกอะไรดูต้นทางให้ฉันด้วยนะและถ้ามีอะไรเนี่ยรีบขึ้นไปส่งข่าวเลยนะ
1: เพคะองค์หญิง

0: ยายวัน
1: สวัสดีค่ะคุณพ
0: ่
1: อ
0: หนูทำอะไรตรงนี้อ่ะฮะ
1: คือคุณ
0: รอยายนีเหรอยายนีกลับมาแล้วใช่ไหมอยู่ในบ้านใช่ไหมหนูวัน

0: ี่แกทำไรฮะแกจะของพวกนี้ไปไหนนั่นเป็นของแม่แกนะ
1: ของแม่เนี่ยก็เหมือนกับของฉันแม่ตายไปแล้วของพวกนี้ก็ต้องเป็นของฉันเหมือนกันอะไรนะ
0: ฉันเป็นพ่อแกแล้วฉันก็ยังไม่ตาย
1: หมายความว่าต้องรอให้แกตายก่อนสินะของพวกนี้ถึงเป็นของฉัน
0: ใจนี้
1: ไม่เอาฟรีๆก็ได้ถือซะว่าเป็นค่าตัวของฉันแล้วกัน
0: แกจะทำบ้าอะไรเนี่ยฮะ
1: นายค่ะรีบๆหน่อยนะ
0: หยุดนะฉันบอกให้หยุดฉันบอกให้หยุด
1: ไม่หยุด
0: พ่อบอกให้หยุด
1: ขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องการอยู่แล้วล่ะใช่ไหม
0: พ่อบอกให้หยุดดิ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หยุดเดี๋ยวนี้เลยดิ
1: ไปไหนคะรีบๆสิคะเร็ว
0: บอกให้หยุดเดี๋ยวนี้นะจินนี
1: ่ไม่หยุด
0: หยุด
1: ไป

0: ค่อยม้วนนะคะคุณหมู
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เรากลับมานะคะแล้วก็ทำเป็นกรีบดอกค่ะค่อยๆค่ะค่อยๆค่ะสวยจังเลยค่ะคุณหญิงนี่ขนาดเพิ่งหัดทำครั้งแรกนะคะยังสวยขนาดนี้เลย
2: อุ๊ยแหมก็ต้องยกความดีความชอบให้กับคนสอนนะคะปกติแล้วเนี่ยหญิงนภาก็มัวแต่เรียนหนังสือเรื่องการบ้านการเรือนเนี่ยก็ไม่เก่งเท่าไหร่นักหรอกต้องรบกวนคุณพุทธันช่วยสอนให้ด้วยนะคะ
0: ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะรับรองว่าจะถ่ายทอดให้อย่างสุดฝีมือเลยทีเดียว
2: อุ๊ยตายแล้วขอบพระคุณค่ะแหมยังไงก็ฝากด้วยนะคะ

0: ถือซะว่าดิฉันยกหญิงนภาให้เป็นลูกสาวเลยละกันเวลาที่สอนอะไรว่าอะไรตักเตือนอะไรเต็มที่เลยค่ะไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะเป็นลูกสาวอีกคนนึงเลยค่ะ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: มาค่ะคุณหญิงเก่งจังเลยค่ะนี่ครั้งแรกได้ขนาดนี้นี่เก่งมากนะคะ
0: โอ้ยนะคะ
2: ดูท่าทางหม่อมไขสีอยากจะได้คุณติเป็นลูกเขยซะเต็มที่แล้วนะเพคะแล้วดูคุณพุทธานหรือก็พลอยอห่อหมกไปด้วย
3: แล้วหล่อนจะไปหมั่นไส้เขาทำไมฉันเองก็ยังอยากได้หญิงนภามาเป็นหลานสะใภ้เหมือนกันผู้หญิงดีๆแบบนี้น่ะหาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะ
2: เพคะคุณหญิงนภาก็ดูดีหรอกแต่ว่าหม่อมแม่ของเธอดูจุ้นจ้านอะไรแทนที่จะให้หนุ่มสาวเขาไปทำความรู้จักกันก่อนแต่เนี่ยยังก็จะจับผู้ชายไปให้กับลูกสาวซะอย่างนั้นล่ะเพคะ
3: ก็ไม่เห็นจะแปลกพ่อแม่ที่ไหนเขาก็อยากจะให้ลูกตัวเองน่ะแต่งงานกับคนที่คู่ควรทั้งนั้นย่าอยากมีหลานและสุริยการก็ต้องมีผู้สืบสกุลย่าอยากจะให้ติคิดดูให้ดีหญิงนภาเองก็เป็นคนดีสมศักดิ์สมตระกูลทุกอย่างและที่สำคัญแม่ของหลานเองก็ดูจะรักใคร่ชอบพออยู่นะเอ๊หรือว่าติมีคนที่ถูกอกถูกใจอยู่แล้ว
4: ไม่มีครับผมยังไม่มีใครครับ

0: จะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
1: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
2: อร่อย
1: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
3: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
5: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลย
6: ใช่
5: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาทุ่มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
6: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
0: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
6: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
5: นิดเดียวไม่ต้อง
6: มันเป็นเนื้อครีม
5: ใช่เ
7: นี่
5: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้านะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
6: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
10: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา

0: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
1: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
2: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
3: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25 Let's go
4: เทศะ Body Whitening Lotion ผิวสวยต้องโชว์

0: คุณคะมาหาใครคะ
1: คุณกันดาวศรีอยู่ไหมครับ
0: อยู่ค่ะเชิญข้างในเลยค่ะ
2: ตอนนี้เยรัตอ่านหนังสือสอบอยู่ค่ะถ้ารู้ว่าคุณประพันธ์เนี่ยจะไปต่างจังหวัดแกต้องไม่สบายใจแน่ๆ
3: แปลว่าคุณการดาวศรีเนี่ยคิดว่าผมไม่ควรจะพบรัตอย่างนั้นเหรอครับ
2: ค่ะคือฉันไม่อยากให้เยรัตแกเสียสมาธิหวังว่าคุณประพันธ์เนี่ยจะเข้าใจนะคะ
3: ครับผมเข้าใจถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอวานคุณการดาวศรีช่วยนำแหวนวงนี้ไปให้รัฐด้วยนะครับ

0: ยรัตเดี๋ยวสิยายรัตยายรัตยายรัตหยุดยายรัตฟังพี่เธอกำลังเข้าใจพี่ผิด
1: เข้าใจผิดยังไงในเมื่อรัตเห็นกับตาปุ๊บเขาถอดแหวนวงนี้ให้พี่การ
0: ฟังพี่นะเขาไม่ได้ให้แหวนวงนี้กับพี่แต่เขาตั้งใจฝากแหวนวงนี้ให้กับเธอ
1: โกหกทำไมต้องฝากในเมื่อรัตก็อยู่บ้าน
0: น่ะเธอกำลังอ่านหนังสือสอบอยู่ไง
1: ก็เลยใช้เป็นข้ออ้างกีดกันรัตกับคุณประพันธ์ใช่ไหมล่ะทำไมพี่การทำอย่างนี้พี่ก็รู้ว่ารัตรักเขาอยากพบหน้าเขาทุกลมหายใจหรือว่าพี่อยากได้เขาซะเอง
0: เจรัตหยุดก้าวร้าวพี่เดี๋ยวนี้นะ
1: ไม่หยุดพี่การก็ดีแต่แย่ของคนอื่นต่อไปนี้เราจะไม่เชื่อพี่อีกแล้วเขายอมเปลี่ยนใจจากรัตไปหาพี่ในเวลาแค่ไม่กี่วันคงเพราะพี่ยอมเสียอะไรต่อมีอะไรไปให้เขาแล้วใช่ไหม
0: ยายรัต
1: รัตเกลียดพี่การได้ยินไหม

0: คนนี้มันเหี้ยมกว่าที่ผมคิดอีกนะคุณไม่เหนื่อยบ้างหรือไงที่ต้องคอยตีสองหน้าทำท่าตลบตะแลงอยู่ทุกๆวัน
1: ถ้าจะมาเพื่อมาพูดเรื่องเดิมๆกลับไปเถอะค่ะ
0: ผมก็ไม่ได้อยากมายุ่งวุ่นวายกับคุณเท่าไหร่หรอกแต่ที่ผมมาเนี่ยผมอยากจะบอกให้คุณรู้ว่าผมกำลังจะแต่งงาน

0: แล้วถือของอ่ะให้ระมัดระวังเดี๋ยวก็จะตกล้อพอดีไม่ถึงมือคุณวิเศษกันรู้ไหมว่าคุณหญิงไขนภาใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงนั่งหลังขดหลังแข็งทำขนมเนี่ย
1: ค่ะคุณสาย
2: แล้วคุณมาบอกฉันทำไมฉันไม่ได้อยากรู้

ื่อที่คุณสบายใจไงว่าต่อไปนี้ผมจะไม่มายุ่งกับคุณอีก

0: คุณอย่ามาทำไร้เดียงสาเลยไหมคุณการดาวภาษีคนอย่างคุณเนี่ยมันแย่งได้แม้กระทั่งคนรักของน้องของตัวเองไง
1: ผมไม่แปลกใจเลยที่คุณทำตีหน้าซื่อเล่นละครตบตาเพราะคุณไม่เคยรู้จักผมมาก่อนเลยเพราะคุณมันก็ทำอย่างนี้กับทุกคน
2: เสียใจที่ครั้งหนึ่งผมเคยรักคนอย่างคุณหมดหัวใจ
0: ยังมีอีกอย่างหนึ่งท่านย่ารับสั่งให้ผมมาเชิญคุณและคุณวิเศษไปร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่หวังพรุ่งนี้หวังว่าคุณคงจะให้เกียรติไปร่วมงานด้วยนะครับ

0: ะไรนะพ่อทิติรักอยู่กับลูกสาวคุณวิเศษงั้นหรือ
1: ใช่สิเพคะอีฉันน่ะเห็นกับตาเลยว่าคุณเตี๋ยไปหาคุณหนูการดาวสีถึงที่บ้านเลย
0: โถเอ้ยนึกว่าอะไรก็ฉันนี่แหละเป็นคนให้ตาติไปเชิญพ่อวิเศษกับหนูการดาวสีมางานเลี้ยงน้ำชาพรุ่งนี
1: ้ก็ถ้าหากว่าไปเชิญเฉยๆอ่ะทำไมถึงต้องฉุดไม้ฉุดมือกันด้วยล่ะเพคะอีฉันน่ะคิดว่าทั้งสองคนจะต้องมีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแน่
0: ๆถึงกับฉุดไม้ฉุดมือกันเชียวหรือ
1: ใช่เพคะแล้วไหนจะสายตาที่ร้าวรานคำพูดที่ตัดเพาะแล้วท่าทางที่อาลัยอาวรณ์อีฉันคิดว่ามันไม่ธรรมดานะเพคะ
2: ช่วยกลับมาเป็นคนนี้คนเดิมได้ไหม
3: อีกสักครู่ติดตามชมสุดสายป่านหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: แบบนี้ในรายการช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุกโปวันนี้โปรโมชั่นของเราเปรี้ยงเหมือนเดิมแน่นอนแต่ต้องเรียกก่อนค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมหรือหนังศีรษะโดยเฉพาะพ่อแม่ตอนนี้แม่แยมก็ดูอยู่หามาหมดแล้วทุกแชมพูถูกใจมากๆเลยกับแชมพูสมุนไพรของคุณป้องถ้าวันนี้ดูอยู่ที่หน้าจอแล้ววันนี้คุณผู้ชมมากองรอกันหน้าจอได้เลยเพราะคุณป้องอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะแม่
4: สว
5: ั
4: สดีค่ะกายะขวดนี้เลย
5: นี่คือแชมพูโสมแดง
4: โอ้โห
5: โสมแดงเนี่ยไม่ถูกนะคะส
4: ่
5: วนใหญ่แชมพูโสมแดงเขาจะใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์แชมพูแก้ผมร่วงที่ประเทศเกาหลี
4: ต้องไปหิ้วมา
5: ต้องไปฝากเขาหิ้วแพงก็แพงขวดหนึ่งเป็นพันอีกตั้งหาก
4: ไม่รวมค่าหิ้วนะ
5: ใช่แล้วสังเกตนะทุกผลิตภัณฑ์ในโสมแดงเนี่ยจะอยู่ในพวกผมร่วงทั้งหมดวันนี้ไม่ต้องไปซื้อไกลถึงเกาหลีแล้วใครมีปัญหาผมร่วงผมบางคันหนังหัวมีปัญหาเอาสูตรขิงโสมแดงจากสุกยะไปสระ
4: อุ้ยแม่หม่อมอูมเขามีปัญหาเหมือนกันเหรอคะ
5: 71แล้วนะ
4: โอ้
5: ตอนแรกเดี๋ยวแกจะตัดผมสั้นแกจะดัดผมหยิกแล้ว
4: ผู้ใหญ่ชอบทำแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาผมร่วง
5: ผมมันบาง
4: ต้องตีผมหยิกฟูๆ
5: อุ้ยมันบางไปหมดเลยบอกแม่ผมอูมเอาไปสระนี่ผลลัพธ์อ
4: ุ้ยเป็นยังไงอ่ะดูสิคุณผู้ชมสลวยไม่ต้องตัดผมที่เราเคยเลี้ยงไว้แล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะอายุ70กว่าแล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้
5: ตอนนี้แม่ค่อยๆเลี้ยงผมแล้วน
4: ะ
5: จากตอนแรกคือต้องตัดสั้นแบบเท่าติ่งหูเลยอ่ะเป็นแบบซอยแบบติดเลยอ่ะติดหนังหัวเลยอ่ะ
4: ขอดมกลิ่น
5: กลิ่นเป็นยังไงคะ
4: โหคุณผู้ชมใครบอกว่าแชมพูโสมแดงต้องเหม็นอันนี้คือหอมฟุ้งน่าใช้มากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพ่อแม่ดูอยู่แล้วอยากลองใช้แชมพูโสมแดงอันนี้ค่ะต้องรีบสั่งเลยเพราะโปรโมชั่นวันนี้เจ้าของเขามาเอง
5: ปกตินะคะขวดนึงเนี่ย590บาทขวดนึงใช้ได้ประมาณเดือนนึง2ขวดพันนะคะแต่วันนี้ต้องจัดโปร8เดือนมาให้
4: ค่ะ
5: จากทั้งหมด2ขวดพันวันนี้เอาไป8ขวด999บาท
4: 8ขวด999บาทยังไม่พอมีของแถมด้วยเหรอ
5: ครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมแล้วถ้าแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวคันนะมันเป็นตัวสบู่แก้คันดีมากตัวหอมด้วยให้อีก8ซอง
4: ค่ะ
5: 8บวก8 16ชิ้นจากขวดละ690เฉลี่ย62บาท
4: ขวดละ62บาทแต่คุณผู้ชมค่ะจำนวนจำกัดนะคะคุณรีบโทรมา60เซตเท่านั้นเมื่อกี้เห็นไหมเขาขึ้นว่าถ้าเกิดว่าไม่โทรวันนี้คือบวกอีก200แต่ถ้าเกิดวันนี้ลดทันทีในรายการนะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนค่ะ02-817-9925ส่งฟรีคุณผู้ชมคะเคยเห็นไหมว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโสมแดงต้องเป็นสาวเกาหลีสาวเกาหลีนี่คือเขาจะมีทั้งความเชื่อแล้วก็จริงๆสมุนไพรที่บ้านเขาอะมันดังมันมีสรรพคุณใช่ไหมคะ
5: ตัวรากโสมมันแพงนะคะแต่ตอนนี้รากเสริมมาอยู่ในขวดแดงแล้วไปดูคุณยูริคุณยูริเป็นคน
4: มา
5: เกาหลีเลยอัดยองอาเซโยเลยคุณยูริบอกว่าปกติเวลาอยู่ที่เกาหลีจะต้องใช้แชมพูโสมแดงขวดละเป็นพัน
4: ๆ
5: พอมาอยู่เมืองไทยมาจะดูผมหนาไหมผมหนา
4: แต่ปกติยังดูซีรีส์เนี่ยอาจุมมาคุณป้าคุณยายของเกาหลีเขาเนี่ยคุณผู้ชมผมบางนะแล้วจะแอบเห็นนางศีรษะนางศีรษะแล้วดัดหยิกแต่ว่าอาจุมมายูริคนนี้
5: คือตอนแรกคุณยูริคันหัวผมร่วงแล้วก็แบบเริ่มบางเลยบอกคุณยูริเอาตัวโสมแดงไปเลย
4: ค
5: ุณยูริบอกโสมแดงมันแพงเลยบอกคุณยูริขวดหลักสิบดูดิตอนนี้ใช้ผมหนามาก
4: คุณผู้ชมจากที่เรา

0: มองว่าแบบจะเป็นอาจุมมานะเรียกคุณพี่ได้เลยเพราะผมเขาเด็กอ่ะ
1: เขาจับอย่างนี้เลยว่าผมเขาแข็งแรงมาก
0: โอ้แบบนี้อยากให้ใช้อ่ะ
1: รู้ไหมคะพ่อรองอีกคนนึง
0: พ่อรองโอ้อายุเท่าไหร่แล้วคะเน
1: ี่
0: ย
1: 80ค่ะ
0: เห็นไหม
1: พ่อรอง
0: ปัญหาเนาะ
1: ใช่คือกลางกระหม่อมแกไปหมดแล้วนะคะ
0: คือชายอ่ะ
1: เอาเป็นว่าผมมันไม่มีแล้วตรงกลางน่ะไม่มีเลย
0: อุ๊ยแต่ดูหน้าพ่อสิสะแล้วมีความสุขมากเลยอ่ะ
1: มันเย็นจากขิงเห็นไหมคะตุ้มผมตอนนี้สิผมดูดิดูดิดูดิเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นเลย
0: ดูมันหนุ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะคือไรผมขึ้นมาเต็มหนังศีรษะเลยเน
1: า
0: ะ
1: ที่ผมพ่อรองขึ้นที่ผมคุณยูริขึ้นเพราะว่ามันมีตัวโสมแดงมันมีตัวเขาเรียกว่าขิงตัวขิงนี่ทีเด็ดนะ
0: ที่ต้มสดสกัดกันอย่างนี้เลยหรอ
1: ใช่ขิงเนี่ยสาแล้วหัวสะอาดมากใครคันหัวมีกลิ่นหนังหัวใช้ขิงเนี่ยดับกลิ่นหนังหัวดีมากลดความคันความมันประคันดีควายมะกรูดมะหาดและมีใบไผ่เทียนกิ่งนะคะและตัวนี้สาแล้วผมไม่แห้งกระด้างนะก็มีว่านหางจระเข้วิตามินอีและม
0: ี
1: ตัวปามเรื่อยดีมากแพงเขาไม่ใส่กันแต่ตัวนี้ใส่เข้ามาให้ด้วย
0: คือตอนนี้สายแน่นมากๆเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ย้ำนะคะโปรโมชั่นที่คุณป้องจัดมาให้วันนี้คือไม่ได้แค่ 4-5 ขวดนะ8ขวด
1: ปอ8เดือนจากขวดละหลักเป็นพันน่ะเหลือขวดละหลัก10อ่ะเอาไปสระกันเลยปอ8เดือนใครผมร่วงใช่ไหมเอาไปสระมีกลิ่นหนังหัวใช่ไหมเอาไปสระมีอาการคันขึ้นเป็นแผ่นเป็นสะเก็ดแล้วเอาไปสระอายุเยอะแล้วไม่รู้จะทำยังไงต้องไปปลูกผมหรือเปล่าเอาไปสระวันนี้ให้ไปเลยปอ8เดือนปกติ2ขวดพันวันนี้8ดูขวด8เดือน999
0: คือตกขวดปั๊มแบบนี้ขวดปั๊มใหญ่แบบนี้นะคะผู้ชม62บาท
1: ใช่
0: ถ้ายังพูดตรงๆนะถูกกว่าทั่วไปเยอะมากแต่นี่เป็นโสมแดงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่าพลาดโทรด่วน02-817-9925ถ้าใครกลัวไม่ทันไม่อยากต่อสายสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยตอนนี้คุณผู้ชมส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
1: อ้าวไปดูพี่แพทนิดนึงค
0: ่ะ
1: คือแกเนี่ยทำกับข้าว
0: ว้ายเข้าใจเลยแม่ครัวอยู่กับความร้อนอยู่กับไฟหน้าเตาแล้วต้องใส่หมวกอีกเน
1: า
0: ะ
1: โอ้โหอบเนาะชื้นอบไปหมดพออบเสร็จเป็นไงฮะมีกลิ่นเสร็จคันคันเสร็จผมร่วงดูตอนนี้นี่พอสระผมสะสมแดงผมหนาม
0: รู้สึกว่ามันฟูมันพองมันสลวยเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวไปดูพี่คนนี้แกออกกำลังกายเล่นโยคะนี่เหนียว
0: อายุนึกออกเลย
1: นี่ๆๆแล้วหนังหัวขาวเลยเหนียว
0: ใครเห็นหัวตัวเองเวลาไปออกกำลังกายใหม่ๆคุณผู้ชมมันรับไม่ได้เราอยากสระผมแบบนี้แต่สระผมยังไงให้สระเสร็จเนี่ยมันรู้สึกสบายไปถึงหนังหัว
1: สูตรนี้พี่แพทนี่ผมขึ้นเทียบเลยนะคือตอนแรกนี่เหนียวเป็นก้อนเลยเห็นหนังหัวขาวๆแล้วอ่ะ
0: คุณผู้ชาย
1: คุณแกนี่คืออย่างนี้แกเครียดปุ๊บแล้วหัวแกเริ่มเถิกขึ้นเถิกขึ้น
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้แล้วอย่าไปดึงผมเล่นนะไม่ได
1: ้นี่แหละแกเครียดแล้วแกก็ดึงแล้วแกก็เถิกขึ้นเถิกขึ้นอ่ะเลยบอกพี่ต้องใช้โสมแดงแล้วแหละมันจะช่วยในเรื่องเนี่ยโอ้ดูหล่อเลยเห็นไหมแก
0: อยากให้เขาแบบว่าอยู่กับเรานานๆนะผมมาเราก็ต้องเลือก
1: แต่ละคน
0: นิดนึง
1: แต่ละคน
0: นะคะเออจริงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยแสกห่างก็บอกอายุแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่กับเรานานๆแสกมันจะแน่น
1: นี่ฟูเลยเนี่ยฟ
0: ู
1: ฟ่องเพราะฉะนั้นนะคะใครบอกเครียดเหลือเกินตอนนี
0: ้
1: ผมมันบางผมมันน้อยไม่รู้ทำยังไงโสมแดงนี่แหละค่ะแต่ราคามันไม่ถูกราคามันแพง
0: แต่วันนี้นะคุณป้องสายแน่นมากนะอย่าต้องเล่นคุณผู้ชมนิดนึงเหลือ3นาทีสุดท้ายเมื่อกี้คุณเห็นใช่ไหมคะถ้าเกิดคุณโทรไม่ทันใน3นาทีนี้นะราคาจะเด้งไปพันอัพเมื่อกี้เห็นแล้ว1,199แต่ถ้าทันในรายการนี้เรารายการสดค่ะเราลด200บาทแล้วค่าส่งก็ไม่ต้องเสียคุณจ่ายทั้งหมดเนี่ยแค่999บาทคุณนับไปเลยนะ8ขวดกับอีก8ซองเหลือชิ้นละแค่62บาทเท่านั้น
1: ไม่ต้องไปหิ้วจากเกาหลีแล้วนะขายในเมืองไทยแล้ว มันอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของตัวแก้ปัญหาผมร่วงในเกาหลีหมดเลยตัวโสมแดง
0: เนาะ
1: แล้วปกติเนี่ยขายอยู่2ขวดพันขวดนึงเนี่ย690วันนี้จากหลักร้อยเอาไปหลัก10พอ
0: ทั้งหมดนี้มันคุ้มค่ามากๆคุณผู้ชมรีบโทรรีบสแกนหน้าจอกันเพราะว่าถ้าไม่ทันในรายการนี้คุณไม่ได้ส่วนลด200นะคะอาสแกนกันไปแล้วก็โทรกันมาได้เลย02-817-9925เมื่อสักครู่นี้ยำเห็นแม่อูมอยากขอดูแม่อูมอีกทีนึงอ่ะเพราะว่าอายุเท่าแม่ยำเลย
1: 71
0: ค่ะเนี่ยคุณผู้ชม
1: คือแม่เนี่ยนะตอนแรกอ่ะแกคันหนังหัวมีกลิ่นแล้วแกจะตัดผมสั้นแล้วแกเตรียมไปดัดผมหยิกทั้งหัวแล้วนะเสร็จปุ๊บตอนนี้แกเลี้ยงมายาวแล้วเลยบอกแม่ใจเย็นนะแม่ลองเอาแชมพูโสมแดงไปสระนี่แม่เขาเลี้ยงมาถึงบ่าแล้วนะ
0: ก็เลี้ยงได
1: ้
0: ไง
1: มัน
0: ไม่ลาไปซะก่อน
1: นี่ไงแม่ไม่ต้องไปตัดผมสั้นเลยคือดูโอ้โห
0: เนี่ยคุณผู้ชม
1: หน้าเด็ก
0: แม่ท่านไหนนะอยากจะยังไว้ผมยาวเหมือนแม่ยังก็สั่งหรือหลายคนที่บอกว่าไปตัดผมสั้นแล้วเหมือนคุณพี่ท่านนี้ขอเรียกคุณพี่นะเพราะว่าเขาสวยแล้ว
1: พอผม
0: ก่อนหน้านี้เขาเป็นอาจุมมาในซีรีส์เกาหลีเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คุณยูริเนี่ยเป็นคนเกาหลี100%นะคะคือพอผมร่วงปุ๊บแกก็เลยไปตัดสั้น
0: มันบ างไงต้องดัดหยิก
1: และแกกำลังจะดัดแล้วดูตอนนี้ดิ
0: แต่ตอนนี้คุณผู้ชม
1: ดัดไม่ได้แล้ว
0: ต้องดัดแล้วเพราะว่าผมมันยังเต็มหัวอยู่แบบนี้
1: เยอะมาก
0: ให้มันสลวยแล้วโชว์ไปเถอะ
1: 50 60แล้วนะ
0: น่าแต่ดูไม่รู้เลยนะคะบอกว่าสักแบบ48 49อ่ะก็ได้อ่ะคือหันหลังแล้วยังเรียกคุณพี่อยู่เลยด้วยพลังของสารสกัดที่ใส่อัดแน่นขนาดนี้คือคุณป้องทำให้ด้วยแบรนด์นี้เลยสุกายะเนี่ย
1: คือวิธีการน่ะเราต้มหม้อสมุนไพรเอาน้ำสมุนไพรไปใส่เบสแล้วให้สระมันเลยไม่ต่างจากแชมพูที่เขาต้มสกัดสดสมุนไพรแล้วมาให้สระค่ะ
0: ค่ะแล้วคุณผู้ชมขาดมตรงนี้นะ
1: หอมไหม
0: ยังพูดเลยกล้าการันตีเลยว่าสระเช้าสระเย็นก็อยากจะสระเพราะว่ามันหอมสมุนไพรจริง
1: ๆแล้วขิงอ่ะสระแล้วสะอาดโสมแดงอ่ะสระแล้วผมขึ้นเอาตัวนี้ไปสระเหอะต้องบอกเลยนะถ้าโสมแดงไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วจะบอกเลยว่าเสียเงินเป็นหมื่นนะเสียเงินเป็นพันนะไปซื้ออะไรแพงๆนะไม่สู้ขวดโสมแดงขวดนี
0: ้30วินาทีสุดท้ายรีบโทรกัน028179925เพราะไม่ฉะนั้นคุณจะต้องจ่ายที่1199แต่ถ้าโทรทันตอนนี้8ขวดนี้พร้อมกับสบู่อาบน้ำอีก8ซองจ่ายแค่999ตกขวดละ62บาท
1: ใช่แล้วดูอยู่ไม่ต้องรีบโอนเงินนะคะเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านจ่ายตังค์หน้าบ้านค่าส่งไม่มีเก็บสักบาทตอนนี้ขออนุญาตต่อเวลานะคะเพราะตอนนี้สายมาเป็น100
0: ต่อได้ไหม
1: เอางี้ต่อเวลา10นาทีกดให้ทัน028179925
0: โทรมานะคะแล้วก็สั่งแชมพูสุกายะได้เลยวันนี้เดี๋ยวเราไปช่วยรับสายนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะส่งฟรีนะ

0: ตบนั่นแหละนั่นแหละหันกลับมาชอบความรู้สึกนี้ชอบความรู้สึกซาดิสชอบความรู้สึกที่โดนตบตบอีกทีดึงขึ้นมาใหม่คราวนี้จูบเราอยากให้ผู้ชายตบเราอีกเราอยากให้ผู้ชายจูบเราอีกเราชอบความรู้สึกที่ซาดิสมีอะไรหนักกว่านี้ไหมเอามาให้หมดซื้อย้ายเซตฉากสุดท้ายเร็วๆโอ้ช้าจริงๆกองนี้เร็ว
1: คุณวิทย์คะลิซ่าเล่นเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เหมือนเดิมนี่ครับ
1: แต่ลิซ่าว่ายังไม่ดีพอนะคะยังมีบางฉากที่ลิซ่ายังไม่เข้าใจไม่รู้ว่าคืนนี้คุณวิทย์จะว่างไปต่อบทให้ลิซ่าหรือเปล่าคะ
2: เรื่องต่อบทผมถนัด
3: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าผมเนี่ยมาขัดจังหวะคุณวิทย์ท่านผู้กำกับใหญ่หรือเปล่าครับ
0: ไอ้สันนี่แกมาได้ไงเนี่ยฮะอ้าว
2: คุณกันดาวสี
0: นี่ผมไม่ทราบนะครับ
2: พวกคุณจะมาด้วยถ้าผมรู้ผมจะยกกองถ่ายเพื่อต้อนรับคุณคนเดียวเลย
3: ไอ้เพล่าๆหน่อยไอ้เสือคนนี้แฟนฉันนะเว้ย
2: รู้แล้ว
4: เชิญครับ
5: วังคุณวิทย์นี่หรูหราจังเลยนะคะ
3: นี่ขนาดแกเปิดบริษัทแล้วก็เปิดสตูดิโอในบ้านด้วยยังเหลือที่อีกตั้งเยอะเลยนะเว้ยนี่ถ้าเทียบกับวังสุริยากาศแล้วเนี่ยที่ไหนจะใหญ่กว่ากันวะ
4: ก็ที่นู่นสิวะนี่ราชสกุลสุริยากาศเนี่ยสืบเชื้อสายตรงมาจากวังหน้าเลยนะแค่ที่ดินพระราชทานของพวกเขาเนี่ยก็ใหญ่กว่าบ้านฉันไม่รู้เท่าไหร่แล้ว
5: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีที่ไหนที่ใหญ่กว่าวังอัศวไกรนี้อีก
4: ถ้าคุณการดาวศรีอยากจะเห็นเดี๋ยวผมจะหาโอกาสพาคุณไปที่วังในฐานะดาราในสังกัดของผม
5: จริงเหรอคะ
4: จริงสิครับเดี๋ยวเชิญคุณการดาวศรีตามสบายเลยนะครับถ้าขาดหรืออะไรบอกเด็กคุณได้เลยเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อน
5: เดี๋ยวเจอกันนะคะ
4: ครับ
6: ไปครับอ๋อแล้วแกก็รีบทำงานให้เสร็จนะ
4: ทำไม
6: เพราะงั้นเดี๋ยวฉันจะเสร็จก่อนไง

0: คุณแก้ผมเหรอเฮ้ยเฮ้ย
1: เติมกระจกให้ท่านสิคะ
0: ที่จะหนีเหรอ
2: หนีไม่พ้นหรอกนะ
0: ได้แล้วจะหนีไปไหนฮะ

0: ผมหึงนะ
1: หึงอะไรกันคะ
2: อยู่ดีๆคุณจะมาหึงฉันเรื่องอะไร
0: จะหึงเรื่องอะไรนะครับ
3: ก็คุณเนี่ยทั้งสวยทั้งมีเสน่ห์ผู้ชายคนไหนๆเนี่ยเขาก็อยากได้คนนั้นแหละแม้กระทั่งไอ้วิกเพื่อนรักของผม
2: ที่ฉันมาวันนี้เนี่ยก็แค่อยากเป็นนางเอกนะคะฉันไม่ได้คิดจะมาหวานเสน่ห์ใครซะหน่อย
3: จริงเหร
2: อก็จริงนะสิคะนี่คุณถ้าคราวหน้าเนี่ยคุณพูดแบบนี้อีกฉันโกรธคุณจริงๆด้วย
3: โอเคจ้าผมไม่พูดก็ได้แม่สิอย่าโกรธแบบนี้สิจ้าโกรธแล้วคุณไม่สวยเลยนะ
2: พวกคุณน่ะ
3: ยังไงเนี่ยผมก็เชื่อคุณแล้ว
2: จริงๆนะ

0: มองอะไรอยู่เหรอคะ
1: มาได้จังหวะพอดีเลยลิซ่า

0: เดี๋ยวไปเอาผ้าที่พับไว้มาเตรียมให้ครบทุกที่เลยนะเอ๊ะนั่นแม่การดาวสีนี้คุณสายคะในท่านหญิงรับสั่งว่างานนี้เชิญเฉพาะพระญาติสนิทเท่านั้นไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมถึงเชิญคุณวิเศษกับลูกสาวมาด้วยล่ะ
1: ท่านก็คงจะทรงนับคุณวิเศษกับหนูการดาว

0: วสีเป็นพระญาติสนิทด้วยยังไงล่ะคะคุณพุทธตาล
1: สวัสดีครับคุณพุทธตาลครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณถิติล่ะครับ
2: คงจะอยู่ในสวนกับคุณหญิงไขนภานะคะหนูการดาวสีเชิญตามสบายนะจ๊ะงานนี้มีแต่คนกันเองไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรแค่ท่านหญิงอยากจะให้ตัดติกับคุณหญิงไขนภาคุ้นเคยกันนะคะก่อนที่จะแต่งงานกันเท่านั้นเองขอตัวก่อนนะคะ
3: จังเลยค่ะหญิงทานไปตั้งหลายชิ้นแล้วไม่นึกเลยนะคะว่าคุณถิติจะทำอาหารได้เก่งขนาดนี
4: ้ถึงไม่เก่งก็ต้องเก่งแหละครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมจะคอยช่วยคุณแม่ทำกับข้าวแล้วก็ทำขนมขายด้วยครับ
3: คุณพี่พุทธตาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเลยนะคะที่เลี้ยงลูกมาด้วยตัวคนเดียวได้ดีขนาดนี้ หญิงชื่นชมจริงๆเลยค่ะทั้งคุณพี่พุทธตาแล้วก็คุณถิติ
5: สวัสดีครับเจอกันหน้าเลยเต็มที่เลยครับ
4: แต่ผู้หญิงบางคนเขาก็อาจจะรังเกียจก็ได้นะครับที่รู้ว่าเราเป็นแค่ลูกแม่ค้าจนๆนะครับเราไปทางนู้นกันดีกว่าครับ
3: ไปสิค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณมากนะครับที่มาเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยคุณย่าคงลงมาแล้วล่ะครับยังไงเชิญตามสบายนะครับ
5: ครับขอบคุณมากครับไปลูกไป
4: เชิญตามสบายนะครับคุณการดาวศรีดูแลตัวเองนะครับต้องขอโทษด้วยครับที่วันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่มีเวลาไปเอาใจใส่ใครนะครับนอกจากคุณหญิงไขนภาพลาวุธ

ดิฉันทราบแล้วล่ะค่ะที่คุณทิติกับคุณหญิงไข่นภาคงจะมีข่าวดีกันเร็วๆนี้ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะแล้วถ้าในงานเนี่ยมีอะไรที่ดิฉันพอจะช่วยได้ก็บอกมาเลยนะคะดิฉันยินดีและเต็มใจอย่างที่สุดค่ะ

0: ือเด็กสองคนนั้นสิคะน่ารักจังเลยอ่ะดูเขาสนิทสนมกันสนิทกันยิ่งกว่าญาติซะอีกนะคะดูสายตาที่เขามองกันสิคะเห็นไหมคะคุณวิเศษดูสิคะ
1: โอ้ยตั้งไกลอุตส่าห์มองไปเห็นถึงสายตาเลยนะคะหม
0: ่
1: อม
0: แหมคุณสายก็ฉันก็หมายถึงดูท่าทางกริยาประกอบกันไปด้วยนะคะจริงไหมคะคุณพุตาน
1: จริงค่ะ

0: ่วยไปตักให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะ
1: เดี๋ยวฉันไปเอาให้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องเธอน่ะไปหยิบพัดให้ฉันดีกว่าเอาไปสิ
1: เพคะ
0: ไปสิจ๊ะ
2: เพคะ
3: เห็นเด็กๆ เขารักกันอย่างนี้เราไปดูเลิกดูยามเลยดีไหมเพคะท่านหญิงผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ขัดข้อง
2: จริงด้วยค่ะคุณพี่ขาม
0: ันก็ต้องแล้วแต่เขาอะนะถ้าเขาไม่ได้รักกันฉันก็ไม่บังคับแม่พุตานอะน่าจะเข้าใจดีนะว่าปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่ผูกอู่ต้องตามใจผู้นอน
4: กลับมาเป็นคนนี้คนเดิมดีไหม
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
7: ทำแกงไทยทำไมยากจัง
8: รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยง่าย
9: ถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
8: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไกส
10: ์สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
11: อย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
13: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาดThe Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
14: ประกาศให้รู้ท่านอำเภอวันเฉิดเป็นหนึ่งของแฟนฉันเวลาเปาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเราใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีปลาพยาพาลีค่ะทุกคน
15: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
14: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นเลยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
15: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
16: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
17: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
16: เพราะเราปิดผมขาว
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
17: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
18: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
19: ลองชิมดูครับ
20: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
21: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวๆมีตำนัวตำแซ่บด้วย
20: ผมเลิฟเลย
22: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
23: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู่พ่อกับแม่เราพาประกาศหนีไปชายแดนแล้วเธอก็ช่วยให้ประกาศหนีไปได้เหรอ
24: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกให้ดีได
25: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
22: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 20:30
26: นดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหรียญโทรออก
27: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
28: แค่คืนผมมาก็พอ
27: ตอนนี้อะไร
28: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆเลย
27: ไม่ได้รู้สึกรักแมวเว้ย
28: เหตุผลอะไรของ
27: ก็
0: ็ปกตินะสำหรับวัน
1: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: ช่วยกลับมาเป็นคนนี้
4: มากเลยนะคะ
5: ขอบคุณครับ
4: ใส่ลายอ่ะก็สวยมากสีน่ารักมากเลยค่ะ คุณการดาวภาษีตั้งแต่มาถึงยังไม่เห็นทานอะไรเลยนะคะมาค่ะมาหาอะไรทานดีกว่าค่ะ
6: คือคุณหญิงครับพอดีท่านหญิงให้ดิฉันมาเอาปั้นสิบปลาเพิ่มนะคะ
4: อุ๊ยตายจริงหญิงโม่แต่คุยนะคะเลยลืมดูแลท่านป้าไปเลยอย่างนั้นเดี๋ยวหญิงตักของว่างไปให้ท่านป้าเองดีกว่าค่ะ
6: ไม่เป็นไรค่ะคุณหญิง
4: ไม่เป็นไรค่ะคุณทีติกับคุณการดาวภาษีคุยกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวหญิงเอาของว่างไปให้ท่านป้าเองค่ะ
6: เด็กคุณหญิงคะ

0: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าครั้งหนึ่งผมเคยเป็นคนที่โง่ที่คิดว่าผมจะหาผู้หญิงที่ดีและเพียบพร้อมอย่างคุณการดาวศรีกิริเนศวรไม่ได้อีกแล้วแต่พอผมได้รู้จักกับคุณหญิงไข่นภาพลาวุธมันยิ่งทำให้ผมรู้ว่าผมมันเป็นคนที่โง่มากเพราะถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเหมือนเพชรกับก้อนกรวดเลยทีเดียวล่ะนี่คุณผมพูดขนาดนี้คุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอ
1: ทำไมฉันต้องรู้สึกอะไรด้วยในเมื่อฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นแต่ถ้าจะรู้สึกอะไรอยู่บ้างฉันแค่รู้สึกสงสารคุณที่คุณโดนผู้หญิงคนหนึ่งหลอกยังไม่พอคุณยังมากล่าวหาผู้หญิงอีกคนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
0: จนป่านนี้คุณยังคิดจะโกหกผมอีกเหรอ
1: ฉันไม่ได้โกหกฉันจะพิสูจน์ให้คุณรู้ว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้น
0: คุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรต่อไปแล้วคุณกาดาวศรีเพราะผมจะไม่มีวันเชื่อผู้หญิงอย่างคุณอีกคุณไม่ต้องห่วงนะผมจะไม่มาตอแยคุณอีกเลยเพราะผมไม่อยากเกลือกกลัวกับอาจม

0: มาแล้วครับ
1: พอดีวันนี้มีใครบางคนให้เกียรติมาเยี่ยมผมถึงวังอัศวไกล

0: และสุภาพสตรีท่านนี้นะครับชื่อกันนวสีตอนนี้ผมกำลังทาบทามให้เธอมาเล่นหนังเรื่องใหม่ของผมอยู่นี่ทีมงานทุกคนครับ
1: ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: มาเข้ามา
1: เช่นก
0: ัน
1: นะคะโถยไม่รู้จะชื่นชมอะไรกันนักหนา
3: ผู้หญิงสวยก็เหมือนดอกไม้หอมแหละครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยย่อมจะมีหมู่ภูมิรินบินมาชื่นชมดมดอม
1: เหมือนกับคนรักของคุณวสันต์นั่นแหละค่ะ
3: เหมือนกับผู้หญิงที่ยืนตรงหน้าผมมากกว่าครับ
1: นักธุรกิจอย่างคุณวสันต์นั่นแหละค่ะจะมาสนใจนักแสดงเต้นกินรำกินอย่างดิฉัน
3: ไม่ได้แค่สนใจแล้วก็ชื่นชมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะรู้จักกับคุณให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้

0: ก็นึกว่าใครคุณวิทย์นะเอง
1: คุณกานาวสีมองหาใครอยู่หรอครับ
0: ไม่ได้มองหาใครค่ะมาหาที่ล้างมือ
1: ที่ล้างเสียดายจังเลยนะครับเพราะผมนึกว่า

0: ทำไมฉันจะต้องตามหาคุณด้วยคะเรามีธุระอะไรต่อกันเหรอ
1: ผมก็แค่นึกว่าคุณอยากอยู่ตามลำพังกับผมอย่างที่ผมอยากอยู่กับคุณไงครับ
0: ฉันไม่ได้อยาก

0: อย่าค่ะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้า
1: ตอนนี้ทุกคนเขาก็อยู่ข้างนอกกันหมดแล้วนี่ครับแล้วใครจะมาเห็นนะครับ
0: ไม่เอาค่ะลิซ่าไม่ชอบทำอะไรประเจิดประเจ้อ

0: ตกเป็นคนเดียว
1: หยุดทำอะไรบ้าๆได้แล้วลินซ่า
2: การนวัตสีหน้าด้านอย่าคิดว่าฉันไม่รู้อะว่าแกคิดจะทำอะไรแกให้ท่าหัวฉันเพื่อแกจะเอาตัวเข้าแรกเพื่ออยากเป็นดาราใช่ไหม
3: ด่าคนอื่นแบบนี้แสดงว่าตัวเองเคยทำสินะ
2: ใช่ฉันเคยทำและฉันก็เคยตบคนที่แย่งหัวชาวบ้านแล้วด้วยอย่างนี้ล่ะอย่างแกคิดจะแรงจะล่างกลับไปเรียนอนุบาลให้จบก่อนเถอะอย่างแกอย่าหวังมาแทนที่ฉันไม่ว่าจะบนเตียงหรือบ้านจ้า
1: หยุดลินซ่าพอได้แล้ว
2: อีบ้า
1: พอได้แล้วการเอาวันที่การเอาวันพอได้แล้ว
2: ไม่ลินซ่าไม่หยุดลินซ่าไม่ยอมให้คุณวิทย์เอานักผู้หญิงร้ายคนนี้ขึ้นมาแทนที่ลินซ่า
1: ลินซ่าจะพอได้หรือยังฮะ
2: นี่คุณวินเห็นมันดีกว่าลิซ่าคุณวินเข้าข้างมันใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่เธอยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าเธอก็เป็นแค่อีดาวยั่วที่กำลังจะตกลงมาจากท้องฟ้าจะเอาอะไรไปเทียบกับคุณการดาวศรีเขาฮะ
2: คุณวิน
1: ถ้าอยากจะเล่นหนังของฉันอีกแล้วอย่ามาวุ่นวายแถวนี้เข้าใจไหม

0: เมื่อกี้ที่ห้องรับแขกเนี่ยฉันเห็นนะเว้ย
1: เห็นอะไรว่ามา
0: เอ้ยไอ้วิทย์เอ้ยฉันนี่เป็นเพื่อนแกมานานนะเว้ยแค่ฉันมองตาแกเนี่ยฉันก็รู้แล้วว่าแกต้องการอะไร
1: แล้วแกล่ะต้องการอะไร
0: เผอิญว่าช่วงนี้เนี่ยเจ้านายฝรั่งฉันมันเพ่งเล็งฉันเป็นพิ

0: เศษว่ะสงสัยมันจะรู้แล้วว่าท่านแอบเอาเงินบริษัทเนี่ยไปหมุน
1: ห้าแสน
0: ถูกไปหรือเปล่าครับสำหรับนางเอกคนใหม่ของผู้กำกับชื่อดังอย่างคุณวิทย
2: ์หกแสน
0: ไม่หนึ่งล้านบาทขาดตัว take it or leave it
1: ดอกมือ

0: ลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
1: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนค่ะ
3: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
10: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
12: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
6: ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
16: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
17: ลองชิมดูครับ
18: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
19: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
18: ผมเลิฟเลย
10: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
12: กูเอาไงดีวะ
2: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนะ
7: คิดถึงเหมือนกันครับ
3: รูปเธอสวยมากเลยนะ
11: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
13: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
0: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
13: โอ้ยลูกแม่
6: จะคุยอะไรกับแม่อีก
0: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
6: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
11: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow
18: พรุ่งนี้ตอนจบ
11: เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการ Hard Talk ที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: เดี๋ยวฉันจะรีบไปนะหลานชายฉันพร้อมหรือยังล่ะ
1: ให้เด็กไปเชิญแล้วเพคะ

0: ุณทิติคะท่านหญิงให้มาเรียนว่าท่านพร้อมแล้วค่ะ
1: ครับผมจะรีบลงไปครับ
2: ค่ะ
3: ท่านย่าครับนี่เราจะไปไหนกันครับ
4: ก็กำลังจะไปสู่ขอเจ้าสาวให้ทิติยังไงล่ะลูก
5: ติเชื่อแม่เถอะลูกท่านย่าทรงมองไม่ผิดหรอกคุณหญิงไขนภาเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะเป็นคุณผู้หญิงแห่งสุริยกาลไปลูกไป
6: โอ๊ยทำไมมันถึงได้ซวยอย่างนี้นะกำลังเล่นได้อยู่แท้ๆกับเสียงหมดตัวเลยอ่ะต้องโฉนดที่ดินไหนจะเครื่องเพชรเจ้าที่ไหนมาคืนนี่อ่ะ
1: คุณอุไร
6: คะคุณจะรับอะไรหรือเปล่าคะจะทานกาแฟไหมคะเดี๋ยวดิฉันไปเตรียมให้แล้วกันนะคะ
1: ไม่ต้องหรอกนะ
7: ผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณหน่อย
6: เรื่องอะไรอะคะ
3: นี่มันบ้านคุณวิเศษดิครับ
5: บ้านของคุณวิเศษงั้นก็หมายความว่าผู้หญิงที่ท่านหญิงจะมาขอก็คือ
4: ใช่การดาวสีกิริเนศวรยังไงล่ะทำไมจะต้องทำหน้าตกใจขนาดนั้นด้วยล่ะแม่พุตานหรือว่าหล่อนไม่รู้ว่าลูกชายตัวเองน่ะรักแม่การดาวสีไม่ใช่หญิงไขนภา
6: อะไรนะคะนี่ท่านหญิงจะขอแม่การดาวสีให้ไปเป็นหลานสะใภ้มันเป็นไปได้ยังไงอะคะเจอกันไม่กี่ครั้งเอง
7: ผมเองก็แปลกใจถึงจะรู้ว่าท่านหญิงทรงเมตตาใยการแต่ก็ไม่ได้คิดว่าถึงขนาดจะขอไปเป็นหลานสะใภ้
6: แล้วคุณตอบท่านไปว่ายังไงล่ะคะ
7: ใช่ผมว่ายังไงผมก็ต้องถามความสมัครใจของลูกก่อนว่าตกลงหรือปฏิเสธ
6: โอ๊ยไม่ต้องถามก็รู้ค่ะใครปฏิเสธเนี่ยก็โง่เต็มทนแล้วล่ะค่ะล่าฉันรถมาเกยถึงที่ไม่ขึ้นก็บ้าแล้วล่ะค่ะ
8: มันเรื่องอะไรกันคะคุณพ่อ
7: ลูกจะว่ายังไงท่านหญิงมีพระประสงค์จะสู่ขอลูกคุณชายทิติ
4: แม่การดาวสีเขาว่ายังไงบ้างล่ะเรื่องที่ฉันคุยกับพ่อวิเศษเมื่อคืนน่ะ
7: กระหม่อมได้บอกลูกไปแล้วแต่เขาปฏิเสธกระหม่อม
4: ฉันว่าเราน่าจะให้ตัดติกับแม่การดาวสีน่ะเขาคุยกันเป็นการส่วนตัวก่อนดีไหมพ่อวิเศษ
7: ดีค่ะหมอ
4: ไปสิตัดติไปคุยกับแม่การดาวสีเขาเอาพ่อวิเศษไปตามตัวมาสิ

0: ุณนี่มันเหนือฉันมากกว่าที่ผมคิดไว้จริง
1: ๆฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูด
0: ก็ที่คุณทำให้ธัญญาหลงกลคิดว่าคุณเป็นคนดีจนถึงขั้นมาสู่ขอเป็นหลานสะใภ้นี่ไงแล้วคุณก็ยังแกล้งกับเป็นเล่นตัวเพื่อให้ตัวเองดูดีมีค่าขึ้นมายังไงล่ะ
1: ฉันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้แผนต่ำๆอย่างที่คุณพูดเพราะฉันไม่เคยคิดจะเกี่ยวดองกับคนอย่างคุณคุณเองต่างหากทำไมคุณไม่ไปบอกท่านหญิงล่ะว่าคุณไม่ต้องการที่จะแต่งงานกับฉันท่านจะได้ยกเลิกเรื่องทั้งหมดดีกว่าที่คุณจะต้องมาประชดประชันฉันแบบนี
0: ้ก็เพราะผมรับปากท่านไว้แล้วไงว่าผมจะแต่งงานกับผู้หญิงทุกคนที่ท่านเลือกให้แต่คุณรู้อะไรไหมเพราะผมได้รู้ว่าเป็นคุณผมก็ไม่สามารถทำตัวเป็นหลานกตัญญูอีกต่อไปได้

ันรู้ดีฉันจะไปทูลท่านหญิงว่าฉันยืนยันที่จะปฏิเสธการแต่งงานกับคุณคุณจะได้พอใจแล้วก็เลิกกล่าวหาฉันสักที

0: ไปคุยกันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมงั้นเรากลับกันเถอะ
1: อ้าวแล้วคำตอบล่ะเพคะ
0: ฉันว่าฉันคงจะใจร้อนไปหน่อยที่มาเร่งรัดเอาคำตอบจากเธอโดยที่ไม่ให้เวลาเธอไตร่ตรองให้มากกว่านี
1: ้แต่หม่อมฉันตัดสินใจแล้ว
0: ไม่ต้องรีบร้อนหรอกในการดาวสีระหว่างนี้ฉันอยากจะให้เธอคิดดูให้ดีแล้วค่อยให้คำตอบฉันไปกันเถอะแม่พุตตาตติกลับเถอะ

0: สาวคนโปรดของคุณเนี่ยเก่งจังเลยนะคะที่ฉันจำได้ว่าคุณเพิ่งจะพาไปรู้จักกับคุณทิติเมื่อไม่นานนี้เองนี่ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนเข้านะคะคุณทิติถึงได้ให้ท่านหญิงมาสู่ขอแบบสายฟ้าแลบขนาดนี้
1: เด็กจะไปรักกันตอนไหนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนด้วยล่ะ

0: มันก็ไม่ได้เกี่ยวค่ะดิฉันก็แค่อยากจะรู้ว่ายายการเนี่ยไปทำยังไงและไอ้ที่ทำเป็นเล่นตัวแล้วก็ปฏิเสธเข้าไปเนี่ยมันเป็นขั้นตอนของการขึ้นค่าตัวหรือเปล่าดิฉันตามไม่ทันจริง
1: ๆนี่คุณอุไรคุณเลิกพูดอะไรไร้สาระสักทีได้ไหมการที่ลูกปฏิเสธไปเนี่ยก็พบว่าเขามีเหตุผลของเขาบ้านเราเนี่ยนะถึงจะไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่ก็ไม่ได้ยากจนถึงขนาดที่ผมต้องขายลูกกินหรอกนะ
2: หนูไม่ได้เล่นตัวนะคะคุณอาและที่ลูกยังไม่อยากแต่งงานตอนนี้เพราะว่าลูกเพิ่งจะกลับมาอยู่ที่บ้านนี้ได้ไม่นานน่ะลูกก็ยังอยากจะอยู่รับใช้คุณพ่อไปก่อน
0: นี่หมั่นไส้รู้มั้ยไอ้ที่ทำแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเล่นตัวนั่นแหละนี่ฉันจะบอกให้นะว่าผู้ชายดีๆอย่างคุณจิตติเนี่ยมันไม่ได้หาได้ง่ายๆตามถนนนนแคร์นี่ยะนี่ถ้าเขาเปลี่ยนใจจากเยกันเป็นเยรัฐได้เนี่ยนี่ฉันจะรีบยกให้เลยค่ะเป็นถึงสะใภ้เจ้าเนี่ยใครไม่เอาก็โง่แล้วล่ะค่ะ

0: ยายรัตเธอเข้ามาที่ห้องพี่ทำไม
1: เนื้อหอมจริงนะไหนจะคุณประพันธ์ไหนจะคุณทิติ
0: พี่บอกไปแล้วใช่ไหมว่าพี่กับคุณประพันธ์เนี่ยเราไม่มีอะไรกันจริง
1: ๆแล้วทำไมพี่ไม่แต่งงานกับคุณทิติเขาทั้งหล่อทั้งรวยทั้งขนาดนั้นอ่ะ
0: มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของพี่
1: อย่าให้รู้นะว่าที่พี่ปฏิเสธก็เพราะพี่คิดจะแย่งคุณประพันธ์ไปจากรัฐ
0: ยายรัฐพี่ไม่
1: ไม่อย่างนั้นรัฐจะทำให้พี่เสียใจอย่างที่สุดกับสิ่งที่พี่ได้ทำลงไป
2: หม่อมฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงเป็นแม่การดาวศรีไปได้ล่ะเพคะทั้งที่คุณหญิงไขนภาเธอก็งามพร้อมสมศักดิ์สมตระกูลคู่ควรกับสุริยการทุกอย่าง
3: สมศักดิ์สมตระกูลก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยู่กันอย่างมีความสุขนี่แม่พุทธานไม่เข้าใจลูกชายตัวเองเลยหรือว่าเขาต้องการอะไร
2: แต่ว่าตาติก็เต็มใจที่จะแต่งงานกับคุณหญิงไขนภานี่เพคะ
3: และตติเคยบอกแม่พุทธานหรือว่าเขาไม่เต็มใจแต่งงานกับแม่การดาวศรีฉันมีหลานชายอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้เลี้ยงเขามาแต่ฉันก็รักเขามากที่สุดและความสุขของหลานชายฉันเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าอื่นใดเข้าใจไหมแม่พุทธาน

0: นอะไรกันคะคุณวสันต์ไปไหนคะ
1: เจ้าสันต์เหรอเจ้าสันต์เนี่ยไม่อยู่แล้ว
0: คุณวสันต์ไม่อยู่มันหมายความว่ายังไงเหรอคะคุณวสันต์ไปไหนอะคะ

0: มบอกสันว่าวันนี้ผมจะให้คุณเทสหน้ากล้องมันก็เลยรีบกลับไปก่อน
1: จริงเหรอคะแล้วเราสองคนเนี่ยจะเริ่มเทสหน้ากล้องกันเมื่อไหร่ดีคะ
0: แล้วคุณล่ะพร้อมเมื่อไหร่

0: แม่ไม่เข้าใจท่านป้าของหญิงเลยว่าคิดอะไรอยู่เนี่ยทำไมถึงได้ไปทาบทามแม่การดาวสีให้ตติ
1: ก็เพราะท่านป้าท่านทราบยังไงล่ะคะว่าคุณถิติกับคุณการดาวสีเนี่ยเขารักกัน
0: จะรักกันได้ยังไงแม่ไม่เห็นว่าตติจะมีทีท่าอะไรกับแม่การดาวสีเลยเรานั่นแหละที่หมดแต่ชักช้ามีแต่ความฉลาดไม่มีความเฉลียวเอาซะเลยอุตส่าห์ไปร่ำเรียนมาจบมาจากฝรั่งเศสแล้วดูสิเป็นครูต๊อกต่อยเงินเดือนไม่กี่ร้อยกี่ช่างเนี่ย
1: โอ้คุณแม่คะก็เพราะว่าหญิงอุตส่าห์เรียนจบมายังไงล่ะคะหญิงนึกอยากจะใช้ความรู้ความสามารถของหญิงให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่นั่งเป็นคุณหญิงคุณนายหายใจทิ้งไปวันๆอย่างที่คุณแม่ต้องการนะคะคุณแม่รอหญิงอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวหญิงกลับมาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันหม่อมราชวงศ์ไข่นภาพลาวุธที่จะมาเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสแทนมาร์ทมูเซลมิเชลแวงซองค่ะ
2: ยินดีต้อนรับคุณครูใหม่ครับคุณหญิงผมวิสูตรเป็นครูใหญ่ของที่นี่และนี่ก็เป็นรายละเอียดของรายวิชาที่คุณหญิงจะต้องสอนในเทอมนี้ครับ
1: อุ๊ยขอโทษนะคะอุ๊ยเด็กผู้หญิงคนนี้น่าคุ้นมากเลยนะคะเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
2: คุณหญิงเคยเจอลูกสาวผมที่ไหนเมื่อไหร่ครับ
1: ดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะครูใหญ่มีอะไรหรือเปล่าคะ
2: การดามณีลูกสาวผมนี้ออกจากบ้านผมพยายามตามหาทุกที่แต่ไร้วี่แววของเธอพ่อสักทีใหญ่นี้

0: นี่คุณจะทำอะไรคะ
1: แล้วคุณจะติดใจ

0: คุณอยากเป็นดาราไม่ใช่เหรอการเป็นดารามันก็ต้องกล้าลองอะไรใหม
1: ่ๆหมายความว่าถ้าฉันยอมคุณฉันจะได้เป็นดาราแน่ๆใช่ไหมคะแล้วฉันจะได้เป็นนางเอกด้วยหรือเปล่า
0: คุณจะเป็นนางเอกที่โด่งดังผมจะพาคุณไปออกงานสังคมชั้นสูงทุกคนทั่วฟ้าเมืองไทยจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักชื่อการดาวสีกิริเนศวร

0: ที่ฉันฟังผิดหรือเปล่าคะเนี่ยคุณอุไรจะขอนาฬิกาคืนแล้วเงินต้นล่ะคะ
1: คือว่าดิฉันอยากได้นาฬิกาปาเต้ฟิลิปคืนไปก่อนนะคะแล้วดิฉันจะหาดอกมาให้เรื่อยๆจนกว่าจะเอาเงินต้นมาคืนครบนะคะนึกซะว่าดิฉันขอร้องแล้วกันนะคะ
0: ดิฉันก็เป็นอะไรไม่ทราบคุณอุไรขอร้องทีไรใจอ่อนทุกทีเลยเอาเป็นว่ารอสักครู่นะคะ

0: เอาเป็นว่าดิฉันเพิ่มเงินจำนำให้คุณก็แล้วกันนะคะแต่ว่าจะเอาของกลับไปก่อนเนี่ยคงไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ามันเสียระบบ
1: แต่ว่า
0: ปกติเนี่ยดิฉันไม่เชื่อถือหรอกนะคะคำพูดของนักพนันนะคะแต่ที่มีข้อยกเว้นสำหรับคุณอุไรเนี่ยก็เพราะว่าคุณอุไรเป็นภรรยาของคุณวิเศษกิริเนศวรหรอกค่ะ

0: คุณประพันธ์คะ
1: คุณรัต
0: เบาๆค่ะคุณแม่มาด้วย
1: วันนี้เราคงไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันตามลำพังสองคนแล้วสิ
0: ค่ะ
1: คุณรัตผมคิดถึงคุณนะ
0: คุณประพันธ์คุณอยู่ที่ไหนคะรัตคิดถึงคุณค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกในวันหยุดแบบนี้นะครับไม่ดีหยุดแน่นอนคุณผู้ชมครับเพราะว่าเดือดเหลือเกินนะฮะมีข่าวแว่วๆนะที่คนเป็นล้านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อ2วันที่แล้วนะครับอาจจะมีโอกาสถูกล้มกระดานหรือไม่เพราะเป็นการส่งสัญญาณนะฮะส่งสัญญาณของผู้ที่มีอำนาจนะครับบอกว่าเดี๋ยวต้องเข้าไปตรวจสอบก่อนนะตรวจสอบเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครกับพรรคการเมืองนะครับผู้สมัครที่เข้ามาเลือกตั้งแน่นอน14คนมาจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าถูกต้องไหมครับเขาก็เลยบอกนี่แหละอาจจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับส.ส.หรือพรรคการเมืองหรือไม่ถ้าเข้าปั๊บเนี่ยเอ้าอาจจะต้องล้มกระดานเลยหรือไม่อันนี้ก็เลยตั้งคำถามกันทั้งสังคมบอกว่าเฮ้ยนี่คือทำตามระเบียบที่มันมีอยู่หรือว่าเป็นการสกัดขาไม่ให้ฝ่ายชนะเลือกตั้งเข้ามาคุมเงินกองทุนประกันสังคมกันแน่เพราะมันมีมูลค่าเกือบ3ล้านล้านบาทนะครับคุณผู้ชมนอกจากเรื่องนี้นะครับยังมีเรื่องที่ร้อนแรงเหลือเกินกับส.ส.ไอเดียคุณผู้ชมครับซึ่งปปช.ออกมายอมรับเองว่าบัญชีทรัพย์สินของส.ส.ไอเดียเข้าข่ายบัญชีผิดปกติฮะส่วนจะผิดปกติอย่างไรเดี๋ยวมาไล่รายละเอียดกันและแน่นอนจะข้ามไม่ได้เลยนะก็คือมหากาพย์โกงสอบท้องถิ่นคดีระดับชาติที่ปปช.ปล่อยตัว3ตัวการใหญ่เดินออกจากคุกไปนะครับเพราะว่าทำสำนวนส่งฟ้องไม่ทัน84วัน7ผัดนะคุณผู้ชมมีหนำซ้ำยังยอมรับกลางวงแถลงด้วยนะครับว่ากระดาษคำตอบ 800,000 กว่าแผ่นเนี่ยที่เขายึดมาได้ยึดมาจะ3เดือนน่ะเนี่ยยังไม่ได้เปิดตรวจสักใบแต่ก็ท่องคาถาเดิมๆอยู่ว่าเส้นทางการเงินมันสาวไปไม่ถึงนักการเมืองอ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะมาบอกว่ามีนักการเมืองแบ็คใหญ่แบ็คดีรัฐมนตรีมันไม่มีมันมีแค่อธิบดีแค่2คนเท่านั้นแหละที่ไปถึงวันนี้ถกกันนะฮะคุณผู้ชมกับท่านแรกครับนักวิชาการอิสระนะฮะอาจารย์ศิโรจน์ค้ำไพบูลย์ครับสวัสดีครับ
1: ท่านสวัสดีครับ
0: ส่วนขวามือของผมนะครับก็เป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระตัวตึงของประเทศไทยท่านอดีตส.ส.นะฮะคุณเทพไทยเสนาพงศ์ครับสวัสดีครับ
2: เทพไทยครับ
1: ทำไมแกตัวตึงอะครับทำไมถึงตัวตึงอะครับ
0: เพราะว่าไปแต่ละที่น
3: ี่ตัวตึงแต่หูไม่ตึงนะคุณ
1: แต่ตัวตึงแสดงว่าไปนวดจนตัวตึงหรือเปล่าครับ
0: ไม่ถ้านวดแล้วมันต้อง
3: นุ่มหย่อนยานเนี่ย
0: มันไม่ตึงอย่างนั้นสิ
1: ไม่เขาฉายา
0: สูตรไหน
1: กระดกเงินเลยแบบไปนวดบ่อยจนตึงหรือเปล่า
0: เอาละจะตึงไม่ตึงอย่างไรคุณผู้ชมแต่เรื่องนี้ปปช.ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนตั้งโต๊ะแถลงครับเมื่อวานนี้ที่สำนักงานปปช.คุณผู้ชมครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครั้งใหญ่แล้วนะฮะเพราะว่ามันต้องตอบคำถามสังคมหลายข้อโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเลือกตั้งและสอบท้องถิ่นขออภัยสอบท้องถิ่นคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเบื่อนะเรื่องนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นคดีการโกงระดับประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะครับถ้าเราเงียบมันจะหายเข้ากลีบเมฆไปเลยนะครับคือแถลงทั้งหมดมี4ประเด็นพีคๆคุณผู้ชมครับไล่ทีละประเด็นประเด็นแรกกรณีปล่อยตัว3ตัวการใหญ่หลุดคุกนะฮะคุณผู้ชมติดคุกฟรีไป84วันหรือเปล่าเราไม่ได้คิดว่ามันคือติดคุกฟรีนะแต่สำหรับตัวเขารู้สึกว่าอ้าวนี่ไงคุณส่งฟ้องผมไม่ทันอ่ะปล่อยตัวผมมาผมติดฟรีนะพอส่งฟ้องไม่ทันกรอบ84วันนักข่าวก็จี้ถามว่าโทษนะครับด้วยความเคารพครับท่านครับดร.วินคนเนี้ยเคยมีประวัติหลบหนีมาก่อนปล่อยแบบไม่มีเงื่อนไขเนี่ยไม่กลัวเขาหนีแล้วครับท่านท่านรองเลขาปปช.ท่านก็ตอบนะครับบอกว่าเราซีนชายแดนด่านต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วครับทั้งช่องทางธรรมชาติและช่องทางทางการถ้ามีเหตุหลบหนีค่อยขอศาลออกหมายจับทันทีครับท่านรองเลขาปปช.ตอบแบบนี้คุณเทพไทย
3: ครับ
0: ตอบแบบนี้บอกว่าซีนด่านโอ้โหใช้คำว่าซีลเนี่ยนะซีลในภาษาอังกฤษว่า S E A L นะซีลแปลว่าซีนอ่ะก็คือแบบ
3: ปิดเลย
0: ปิดมิดชิดด่านชายแดน
3: คือถ้าหากว่าเป็นตม.เนี่ยนะได้ผมว่าถ้าหากว่าโอเคบล็อกไปที่ตม.เนี่ยได้แต่ว่าถ้าบอกว่าชายแดนเนี่ยนะคุณก็เห็นเนี่ยที่ผ่านมาช่องทางธรรมชาติอ่
0: ะ
3: ก็หนีไปทางช่องทางธรรมชาติตั้งเยอะแยะแล้วชายแดนมันกี่กิโลเมตรคุณดูดิ

0: เป็นร้อยเป็นพัน
1: เออเป็นร้อยเป็นพันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นผมว่ายากวิธีการของของปปช.ความเห็นผมนะ
0: ครับ
1: ปปช.ทำแบบนี้ในรายละเอียดผมก็ไม่รู้ว่ามันมีเงื่อนไขกฎหมายอะไรที่จะไปจัดการได้หรือไม
0: ่
1: แต่ว่าถ้าจัดการไม่ได้แบบนี้เนี่ยผมว่าต้องแก้กฎหมายวิธีปฏิบัติของปปช.
0: โอ้ยนั่นมันอีกยาวไกล
1: ไม่
0: คุณเทพไทยเอาตอนนี้ก่อนเนี่ย
1: ก็ตอนนี
0: ้บอกว่าซีลไปแล้ว
1: โอเคอันนั้นเขาก็บอกว่าเขาซีลแล้วไงเพราะถามว่าจะหนีไปกลัวไม่กลัวหนีเพราะพวกนี้มีประวัติหนีไงแล้วเขาก็บอกว่าเขาซีลจริงๆนั้นมันน่าจะมีวิธีการอย่างเช่นอ้าวผมว่าติดกำไรเอ็มก็ยังดีว่าจะได้รู้ว่าไปตรงไหนใช่ไหมหรือไม่ก็หาผมว่าหาช่องทางผมก็ไม่รู้อีกนะว่าช่องทางมันมีช่องทางอะไรบ้างที่ดึงตัวเขาได้บ้างเอออย่างเช่นอ่ะไปแจ้งความในเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ก็อย่างน้อยก็ให้ประกันตัวไปก็ยังดีว่ายังมีเขาเรียกว่าอะไรยังมีถ้าเป็นนกเป็นปลาก็ยังมีเชือกที่จะผูก
0: ยังมีเงื่อนไขอยู่ที
1: ่อะไรอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้ปล่อยมันก็โหเมื
0: ่อแต่ประชาชนเขาบอกไงมันมีวิธีง่ายกว่านั้นอีก
1: ทำไม
0: ส่งฟ้องให้ทันไง
1: ก่อนนั้นอะไรมันส่งฟ้องให้ทันมันส่งไม่ทันเอาอย่างนี้ดีกว่าปปช.เนี่ยเยอะมากนะไอ้ที่ช้าเนี่ย
0: ไ
1: ปที่ช้าเนี่ยเยอะมาก
0: เยอะอ๋อไม่ใช่งาน
1: งานเยอะหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าที่ช้าเนี่ยเยอะมากผมเห็นหลายเรื่องเลยนะ
0: โอเค
1: จนคนกลัวว่าเนี่ยอย่างเรื่องสว.เนี่ยนะเขาบอกให้ปปช.นี่เผลอๆหมดวาระไปก่อนถึงจะได้ผลว่าผิดหรือถูกอ่ะ
0: โอ้ย
1: คุณเห็นไหม
0: นาน
1: ทุกเรื่องผมว่าต้องไปหาวิธีการจัดการและปปช.ต้องสังขยาณาใหม่แล้ว
0: โอเคอาจารย์ศิโรจน์มองประเด็นนี้ยังไงครับเนี่ยเขาบอกว่าก็เราซีนด่าไว้เรียบร้อยแล้วแบบไม่มีเงื่อนไข
2: คือถ้าผมเป็นคนที่ไม่ได้โตในประเทศไทยผมก็จะเชื่อปปช.แต่แปลว่าเราเป็นคนที่โตในประเทศไทยเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้คำพูดอย่างเงี้ยปัสสาวะหนึ่งก็คือปปช.ไม่ได้มีอำนาจซีลด่านอะไรอยู่แล้วนะครับสองคนที่มีอำนาจซีลเนี่ยคือทหารคือตำรวจ
0: หมายถึงว่าอาจปปช.อาจจะประสานกับตำรวจเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีหน่วยติดตามคอยสังเกตตลอดเวลาสะกดรอยตามตลอดเวลาแหมอาจารย์หัวเราะแบบจริงใจมาก
2: เขาเคยหนีไปแล้วเขาเคยหนีไปแล้วคนเคยหนีไปแล้วแล้วคุณไปตามจับมาได้เนี่ยแล้วคุณปล่อยเข้าไปได้ยังไงคือคนเคยทำผิดเนี่ยนะครับจะเป็นคดีฆาตกรคดียาเสพติดคดีอะไรก็ตามที่มันเคยหนีเนี่ยนะครับผู้รักษากฎหมายเขาไม่ให้ปล่อยออกจากคุกอีกไอ้อย่างเงี้ยนะครับผมบอกเลยว่าเขาหาทางทำให้คดีจบคือทินพูดตรงๆนะ
0: uh-huh.
2: เลิกพูดเลยเรื่องคดีกงสอดท้องถิ่น
0: ครับ
2: ไม่มีใครผิดหรอกประเทศนี้เขาเล่นกันอย่างนี้แล้ว
0: คืออาจารย์จะฟันธงไปงั้นเลย
2: ฟันธงแล้ว
0: ว่ามันจบแล้วไม่มีใครผิดหรอก
2: แล้วก็พยานปากเอกผู้ต้องหาปากสำคัญมันปล่อยแล้วว่าปล่อยแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่อยู่เมืองไทยหรอกเขาจะอยู่ทำไมใครจะโง่อยู่ครับจำเลยไอ้คนที่ทำผิดเกี่ยวข้องกัน 5,000 กว่าคนเม็ดเงิน 5,000 กว่าล้านนะครับแล้วเขาออกมาจากคุกอย่างนี้เนี่ยจะโดนเก็บเมื่อไหร่ก็ไม่รู
0: ้
2: ก็เขาเป็นเจ้าของบ้านเขาเป็นคนรับงานเขาเป็นคนรู้ใครให้เงินเขาเขาเป็นคนรู้ว่าใครขายตำแหน่งถ้าเก็บคนนี้ได้คนที่เป็นบอสใหญ่ก็หลุดหมดนักการเมืองที่เราอยากเห็นการดำเนินคดีก็หลุดหมดเพราะคนนี้เนี่ยออกมาเนี่ยนะครับผมว่ายังไงเขาก็หนีเพราะถ้าเขาไม่หนีเขาโดนเก็บผมไม่ได้แช่งนะครับแต่ถ้าเขาไม่หนีเขาโดนเก็บแน่เผื่อตอนนี้อยู่หรือเปล่าผมยังไม่รู้เลย
0: เออพี่แทบทายประเด็น
2: ตอนนี้อยู่หรือเปล่าเราไม่รู้แล้ว
0: เพราะ
2: อย่าลืมนะครับว่าถ้าคนนี้จัดการได้อัดคำว่าตัดตอนนะตัดตอนคนนี้จบได้เนี่ยนะครับตัวกลางที่จะโยงไปยังลาสบอสมันไม่เหลือแล้วนะเพราะคนนี้คือคนรับงานรับตังค์คนรับตังค์ก็คือคนรู้ว่าใครเป็นคนจ่ายตังค์แล้วก็รู้ว่าใครเป็นคนที่เอาตำแหน่งไปขายคนที่เป็นศูนย์กลางคือใครเพราะฉะนั้นถ้าเอาคนนี้จบเนี่ยนะเรื่องนี้จบแหละที่บอกว่าจะเอาอธิบดี2คนเนี่ยนะเผื่ออธิบดี2คนก็ไม่โดนด้วยลาสบอสไม่โดนแน่แล้วก็ที่ต่ำกว่าลาสบอสก็จะหลุดกันทุกคน
0: เราจะอยู่กันอย่างนี้เหรอถ้ามันเป็นอย่างนั้นทั้งที่ก่อนหน้านี้นี่ข้อมูลหลักฐานต่างๆโอ้โหคำใบคำตอบออกมา 800,000 กว่าหน้าแล้วเดี๋ยวจะมีต่อด้วยนะครับประเด็นที่2 800,000 กว่าหน้าเนี่ยตกลงเขาได้ตรวจหรือเปล่านะคุณเทพไทยมองประเด็นนี้ไงครับ
1: คือผมไม่เอาเนี่ยคือผมไม่กลัวนะว่าพยานหลักฐานจะไม่ได้จะไม่ซัดทอดไปถึงคนอื่นนะผมว่าระหว่างนี้เนี่ยผมระหว่างที่อยู่4ไอ้84วันเนี่ยผมคิดว่าเขาก็สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วปัญหาของผมก็คือว่ามันไม่สามารถจับเขามารับโทษได้ไงคือสำนวนเนี่ยผมว่าเขาให้แล้วแหละเขาให้ปากคำไปหมดแล้วแล้วก็พอปล่อยปั๊บเขาก็หนี
0: พ
1: อจะจับเขามาลงโทษเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ได้ปัญหาของผมเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยผมไม่อยากใจรูปหน้าปาจมูกเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่ามันมีคนเหนือกว่านี
0: ้โอเค
1: และก็เกี่ยวข้องกับการเมือง
0: ครับ
1: และตอนนี้มันก็ชัด นะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่ข้างนายกเนี่ยได้โทรศัพท์ไปหาที่การบดีนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันและพยานปากสำคัญคือผอ.เรืองเดชเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องปปช.ผมแนะนำปปช.นะถ้าคุณอยากจะได้ตัวการแท้จริงนะคุณต้องใช้พรบ.คุ้มครองพยานคุณต้องเอาอาจารย์เรืองเดชเนี่ยเป็นพยานกันให้เป็นพยานและทุกอย่างก็จะรู้หมดเพราะอธิการบดีบอกว่าไอ้คนเนี้ยมาโทรหาจริงไอ้คนที่ทำงานให้กับผู้มีบารมีนะโทรหาเขาจริงแล้วเขาก็ส่งงานให้กับเรืองเดชเพราะกุญแจหลักสำคัญเนี่ยอยู่ที่เรืองเดชผมกลัวพอเรืองเดชมากกว่าตอนนี้ว่าจะถูกอุ้มหรือเปล่าอ่ะ
0: อาจารย์ธีรโรจน์ถ้ามอง
2: ก็ต้องกลัวหมดนะครับคือกรณีของคนของจ่าพิชิตนะครับของวินเนี่ยนะครับคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาสอบสวนกันถึงไหนแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองคือว่าแล้วสอบสวนเนี่ยนะครับสำนวนดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาหายไปเนี่ยยังไงเรื่องนี้ก็เรื่องนี้ลาสบอสรอดแน่แต่เรื่องเดชผมว่าพี่เทพไทยพูดถูกก็คือว่าถ้าเกิดเรื่องเดชไม่อยู่นะครับถ้าเกิดอยู่ดีเรื่องเดชมีหายเป็นประเทศเรามันมีคนหายนะครับคุณทินแล้วอยู่ดีพอหายปุ๊บเนี่ยไปโผล่ตามแม่น้ำโขงแล้วไปโผล่ตามแนวชายแดนไทยพม่าไปโผล่ตามลากมะม่วงเนี่ยเยอะผมว่าวันนี้นะครับที่พี่เทพไทยพูดถูกคือต้องคุ้มครองผอ.เรื่องเดชเพราะว่าแกเป็นคนรับโทรศัพท์นะครับของคน
0: แกน่าจะเป็นคีย์แมนในคนที่สำค
2: ั
0: ญ
2: ใช่คือตอนนี้มันมีคนไปให้ข้อมูลในกรรมธิการของคุณโรมเขาแล้วนะครับว่ามีคนที่อยู่นายกเนี่ยโทรไปหาคุณเรืองเดชแล้วคนที่เป็นคนโทรไปหาเนี่ยเป็นคนซึ่งไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรคือเรายังไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันนะครับแต่ว่าการที่คนซึ่งมีอำนาจหน้าที่โทรไปเนี่ยโทรไปทำไมฮะ
0: ครับ
2: มันอันนี้แหละคือการที่จะลากไปยังลาสบอสได้แต่ผมว่าตอนนี้นะครับผมว่าตีเก๋เลยเขาหาทางปิดคดีกัน
0: นี่อาจารย์ศิโรจน์มองอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ที่สำคัญเราไปที่ประเด็นที่2ต่อเลยนะครับที่ปปช.มีการตั้งโต๊ะแถลงนะครับที่พีคมากๆกระดาษคำตอบ 800,000 แผ่นที่เขายึดมาได้นะครับคุณผู้ชม84วันที่อยู่ในการครอบครองยังไม่ได้ตรวจเลยสักแผ่นนะฮะ84วันความหมายคืออะไรความหมายคือ84วันที่เป็น7ผัดของการฝากขังใช่ไหมฮะ3ท่านตอนนี้3ท่านถูกปล่อยตัวออกมานะเพราะฉะนั้นในระยะเวลา84วันปปช.เขายอมรับกลางโต๊ะแถลงว่ากระดาษคำตอบที่ยึดมาจากโกดังจำนวน 800,000 แผ่นไม่ได้เริ่มตรวจเลยแม้แต่แผ่นเดียวโดยอ้างว่าเนื่องจากยังไม่มีเครื่องมือตรวจและเพิ่งจะได้เครื่องตรวจมาในวันที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวพอดิบพอดี
1: นั่นไม่ใช่เสื้อ
0: ไม่รู
1: ้ไปยืมใครมา
0: เครื่องมือตรวจ
1: ไปยืมดร.วินมา
0: ไม่ไม่ไม่ไม่มีเครื่องมือตรวจหรือจงใจแช่แข็งพยานหลักฐานหรือเปล่าหรือไปเจอชื่อใครในเอกสารต่างๆหรือเปล่าทั้งสองท่านมองไงอาจารย์ศิโรจน์ก่อนเด
2: ี๋
0: ยวไป
2: คือมุกไม่มีเครื่องมือตรวจเนี่ยอย่าอ้างคุณไปยืมจากมหาวิทยาลัยยืมจากสถาบันการศึกษาที่ไหนก็ได้หน่วยงานราชการสถาบันการศึกษาเขามีหมด
0: ครับ
2: มันถ้าเกิดอ้างว่าไม่มีข้อมือเครื่องมือตรวจเนี่ยตีเก๋เลยนะครับ
0: คืออาจารย์ศิโรจน์มันดีเก่ง
2: ไม่ใช่ก็คือแบบวินเนี่ยคุณก็ทำสำนวนไม่ทันจ่าพิชิตคุณก็ทำสำนวนไม่ทันทั้งที่เป็นคนหนีคดีหนีคดีทำสำนวนไม่ทันข้อสอบอยู่คุณก็ตรวจไม่ทันตกลงคุณทำอะไรทันมั่งเนี่ย
0: แถลงข่าวทันตั้งโต๊ะแถลงข่าว
2: โอ้ยงั้นไม่ต้องแถลงหรอกครับแถลงว่าตรวจไม่ทันแถลงว่าเอาเขาไม่ได้อยู่ในคุกแล้วไม่ต้องแถลงหรอกจะไม่ให้ผมตีเกียร์ใจผมคิดยังไง
0: ได้เครื่องตรวจมาแล้วไงได้เครื่องตรวจคำตอบไอ้ 800,000 แผ่นเดี๋ยวจะตรวจแล้ว
2: คือทำไมต้องใช้เวลา80กว่าวันนะครับ คุณขอไม่หิดลก็ได้คุณขอธรรมศาสตร์คุณขอมสวก็ได้
0: ไม่ร
2: ู้มันขอได้หมดแหละ
1: มันไม่หมายความว่าวิธีการทำงานของปปช.เนี่ยผมว่ามีปัญหานะ
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าหากว่าคุณไม่แก้ไขแบบนี้เนี่ยบังเอิญว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สนใจของประชาชนประชาชนมาตามเพราะมันเลยช้าประชาชนก็จี้สื่อก็จี้
0: ต่อให้ประชาชนไม่ตามมันก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องทำให้มันถูกต้อง
1: ต้องมาที่อยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่เราบอกว่าที่มันมีหลายเรื่องเยอะมากเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ สังคมไม่ได้จี้ไม่ได้สนใจมากคุณไปเห็นในบางเรื่องนี่นะโผล่มา10กว่าปีเพิ่งมาชี้มูล10กว่าปีเยอะแยะเลยอ่ะ ผมเป็นเรื่องการทุจริตของนักการเมืองท้องถิ่นนายกอบต.บางคนนะนี่
2: แก๊งย่าหวานไงพี่แก๊งย่าหวานตั้งแต่ปี54อ่ะจำได้มั้ยแก๊งย่าหวานนายกปทุมแม
1: ่อดีตนายกสงขลาผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะไปอยู่ในคุกแล้วคดีฆ่าคนอยู่นี่เพิ่งชี้มูลเมื่อเขาจะออกติดตลอดชีวิตเพิ่งจะออกจากคุกอยู่แล้วเพิ่งมาชี้มูลคืออันอื่นเนี่ยนะเขาก็ปล่อยตามเลยแล้วสุดท้ายก็มาสรุปแล้วพอสรุปว่าเฮ้ยยังมีคดีนี่เหรอเนี่ยเผลอๆไอ้คนที่โดนคดีตายไปแล้ว อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้บังเอิญว่าเขาสนใจผจญแล้วเขาจี้เลยตามติดพอตามติดก็บอกว่าไม่มีอะไรคืบหน้าคุณบอกว่าถ้าหากว่าคุณบอกสอบไม่ทันไม่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ
0: ไม่มีเครื่อง
1: เนี่ยผมว่าถ้าเรื่องนี้เอาจริงจังนะบอกนายกเอากลางซื้อเลยถ้าไม่ยืมใครนะซื้อก็ได้หรือเอาของมาอะไรไม่ต้องซื้อก็หมาเลยก็เยอะแยะอยู่แล้ว
2: หรือว่าถ้าไม่มีจริงๆนะผมว่าลงขันขอตังค์จากคนไทยก็ได้นะคือปปช.ประกาศแล้วว่าขอบริจาคคนไทยคนละ10 บาท 10 บาท 10 บาทซื้อเครื่องตรวจข้อสอบจับคนโกงสอบข้าราชการให้มันรู้ไปว่าประเทศนี้มันไม่มีปัญญาจ่ายตังค์กัน
0: คุณผู้ชมที่ชมรายการ
2: ลงขันกันเลย
0: อาจารย์ศิโรบอกลงขันเป็นคนละ10บาทลงไหมตอบหน่อยกด1ไอ้พิมพ์1แปลว่าลงขันเป็นคนละ10บาทเพื่อซื้อเครื่องตรวจ
2: ใช่แล้วให้ปปช.จะได้จับสักทีนึงคือมันมีคนโกงแล้วมันเป็นการโกงที่มันเกิดมาคือผมว่าโกงตั้งแต่สุโขทัยยังไม่เคยมีขนาดนี้อยุธยาก็ไม่ขนาดนี้กรุงธนบุรีรัตนโกสินทร์ก็ไม่โกงที่ใหญ่สุดตั้งแต่ในประเทศไทยเกิดขึ้นน่ะ
0: เอาอย่างงี้ทั้ง2ท่านคุณผู้ชมครับเราอย่าไปดราม่ามากมายเลยเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะทางปปช.บอกว่าเส้นทางการเงินมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้มันเป็นสิ่งที่ตรวจย้อนหลังได้เส้นทางการเงินมันไปไม่ถึง last boss อะไรที่คุณพูดกันมันไม่มีเพราะมันเงินมันไปไม่ถึงมันไปได้แค่อธิบดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าดราม่าผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวมาฟังทั้งสองท่านว่ายังไงนะครับนี่คือประเด็นที่3ส่วนประเด็นที่4ที่ว่าพีควันนี้จะเป็นเรื่องของสสไอเดียฮะที่ทางปปช.บอกเองว่าบัญชีผิดปกตินะครับผิดปกติอย่างไรช่วงหน้าครับ

0: Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
1: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดนเคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
3: ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิธินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
4: พี่หมอชัวร์ไหม
5: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
4: ่ราคาคุยเหลือเกิน
6: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
4: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
3: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car
7: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
8: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps UrinalApps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
9: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
10: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
11: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
13: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
14: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
15: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
16: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
17: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
18: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
17: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
18: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
19: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
20: กล้องมีไว้ดูแต่ถ้าเรื่องดูแลคุณไม่ต้องทกไม่ต้องเถียงเพราะมี Pixels คอยดูแล
21: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
22: กลับมาต่อนะครับผมไปถึงในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับคุณเทพไทยและอาจารย์ซิโร่นะฮะคุณผู้ชมครับเอาอย่างงี้ก่อนหน้านี้นะฮะเราก็ตั้งคำถามการทำงานของกกต.มายกใหญ่จนโอเคเขาก็แถลงใช่ไหมหัวสวก็จบไปตอนนี้จากกกต.ย้ายมาปปช.แล้วปปช.นะฮะต่อกันเลยนะครับประเด็นที่3ที่เขาแถลงข่าวออกมาแถลงข่าวออกมานะฮะเกี่ยวกับกรณีของโกงสอบท้องถิ่นครับประเด็นที่3ที่เขาบอกเส้นเงินน่ะมันไม่ถึงหรอก
23: ครับ
22: เพราะฉะนั้นคุณจะมาดราม่าอะไรเส้นเงินมันไม่ถึงนักการเมืองไม่ถึงส.ส.ไม่ถึงรัฐมนตรี
23: มันแต่ว่ามันต้องตอบไง
22: ต้องตอบงั้นฟังเขาก่อนไหมฟังเขาก่อน
23: เอาฟังก่อนโอเค
22: เชิญครับมาครับ
24: เรายังสอบพยานไม่ครบทุกคน 6,000 คนนะครับแต่เรามีพยานฐานอาจจะกล่าวได้ว่าเพียงพอที่จะดำเนินการได้ในบางส่วนโดยเฉพาะคนที่เป็นตัวการใหญ่นะครับตัวการใหญ่ที่สุดของปปช.ผมพูดได้ว่ายังไม่ถึงนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนักการเมืองเนี่ย ณปัจจุบันหลักฐานยังไม่ถึงนะครับ
0: ณปัจจุบันหลักฐานยังไม่ถึงคุณเทพไทยคุณจะว่าไงก็หลักฐานมันไม่ถึงคุณจะเอายังไง
1: ไม่ถึงนักการเมืองแต่ว่าถึงคนใกล้ชิดนักการเมืองหรือคนพรรคพวกนักการเมืองมันอาจจะไม่ลงในบัญชีนักการเมืองไงคุณแต่ว่าเงินเนี่ยเอาอย่างนี้กว่าเงินหมื่นล้านตอนได้บอก 9,000 ล้านผมตีกลมๆ10,000 ล้าน
0: อ
1: ันนี้ประธานกรรมาธิการปปช.นะคุณอาศพลนะอาจารย์ไตรภพบอกว่า 9,000 ล้านเมื่อก่อน 5,000 5,000 แกไปตรวจสอบแกบอก 9,000 9,000 ผมตีกลมๆ10,000 ล้านเงิน10,000 ล้านมันไม่ใช่10,000 บาทนะคุณที่มันหายไปได้10,000 ล้านมันต้องมีร่องรอยหายไปไหนคุณต้องก็เช็คได้เนี่ยว่าไปไหนมันอาจจะไม่ถึงนักการเมืองแต่ว่ามันเป็นถึงบุคคลที่นักการเมืองไว้วางใจหรือเปล่าล่ะคุณก็ไปเช็คดิถ้าคุณเอาแต่นักการเมืองคุณไอ้ข้าบัญชีนักการเมืองเลยอย่างเงี้ยนักการเมืองที่ไหนมันจะโง่ทำอย่างเงี้ยมันมีนอมินีทั้งนั้นแหละคุณ
0: ก็ให้ดูนอมินีให้ดูคนใกล้ตัว
1: ดูแล้วก็คุณก็เช็คหน่อยดิคุณหาเส้นทางให้ได้หมื่นล้านผมว่ามันมีร่องรอยผมรับรองเลยถ้าหมื่นล้านนะถ้า10,000 บาทผมว่าโอเคมันหายกับกลิ่นเมฆแต่ว่า10,000 ล้านมันต้องมี
0: ถ้าตรวจยังไงก็เจอ
1: ต้องเจอ10,000 ล้านมันไม่ใช่10บาท20บาทคุณ
0: ผมจินตนาการไม่ได้เลย10,000 ล้านมันจะเป็นยังไงนะ
2: 10,000 ล้านนี่มันกี่กองพี่เทพ
1: 10,000 ล้านก็10,000 โลอ่ะ10,000 โลก็ทุกวันรถพิกอัพได้10 20คันน่ะ
2: 10,000 โลต้องถามเขา
1: 10 20คันน่ะ
0: พิกอัพอ่ะไม่มีบุญวาสนาที่จะจับโอ้โหแค่คิดยังไม่ได้เลยเงิน10,000 ล้านเหรอเป็นยังไง
1: 10,000 ล้านน่ะคุณดูไม่ใช่น้อยนะ
0: อาจารย์ศิโรจน์คิดว่ามันต้องมีไหมเพราะเขาก็พูดว่ามันเส้นทางการเงินมันไม่ถึงอ่ะคุณจะมาเอาอะไรกับ
2: คือปปช.ไม่ต้องรีบบอกว่าไม่ถึงนะคุณไปจัดการสืบสวนสอบสวนให้ครบก่อนวันนี้เน
0: ี่
2: ย
0: ก็เขาบอกนะตอนนี้ไม่ถึง
2: ก็คุณไม่ต้องพูดนะตอนนี้ไม่ถึงยังไม่ใช่หน้าที่คุณต้องพูดคุณไปจัดการสืบสวนให้เสร็จสืบสวนให้ครบเพราะว่าถ้าพอคุณพูดอย่างเงี้ยคนเขาสงสัยว่าคุณมีธงวันนี้คนทั้งประเทศเขาระแวงเพราะว่านักการเมืองก็พูดว่ามันจบแค่อธิบดีไม่มีนักการเมืองเกี่ยวปปช.พูดเหมือนนักการเมืองได้ยังไงหน้าที่คุณเนี่ยหุบปากเงียบแล้วสืบสวนสอบสวนให้จบ
0: แรงหน้าจ้
2: าไม่นี่ผมพูดในมุมมองประชาชนเพราะว่า ประชาชนเขาไม่เชื่อหรอกว่าอธิบดี2คนเกี่ยวถามคนไทยดูเลยถามผู้บริหารปปช.เลขาปปช.ด้วยความเคารพเลยนะครับลองถามลูกน้องคุณในปปช.ดูสินะครับถามคนขับรถในปปช.ถามแม่บ้านในปปช.ดูว่าคิดว่าอธิบดี2คนเนี่ยจะโกงสอบคน 5,000 คนได้ไหมจะโกงเงิน10,000 ล้านเนี่ยอธิบดี2คนโกงได้หรือเปล่าอันที่1นะอันที่2คือแล้วนักการเมืองเนี่ยเขาจะปล่อยอธิบดีโกงโดยเขาไม่มาขอส่วนแบ่งเหรออ่ะพี่เทพไทยเป็นนักการเมืองมั้ยพี่ก็รู้ว่านักการเมืองเนี่ยนะถ้าอยู่กระทรวงไหนกรมไหนที่ลูกน้องโกงเนี่ยนะนักการเมืองเอาด้วยแล้วขอส่วนแบ่งทั้งนั้
0: น
2: ไม่มีนักการเมืองคนไหนใจพระหรอกที่แบบลูกน้องโกงอมตรงอมตังหมื่นล้านแล้วบอกว่าพี่เอาไปเลยผมไม่ยุ่งธรรมชาตินักการเมืองกลุ่มที่ใช้เงินเนี่ยนะถ้ารู้ว่ากระทรวงไหนมีเงินพี่เอาเหรอผมขอ 50% ถ้าอธิบดีท่านเอา50ท่านเอา100นึงมาใช่มั้ยท่านต้องให้ผม50 60ไม่มีทางที่จะไม่เอาเพราะฉะนั้นวันนี้ปปช.นะครับไปจัดการสืบสวนสอบสวนไปขยายผลให้หมดแล้วก็อย่าลืมว่าตอนนี้มันมีช่องทางใหม่แล้วคือประเด็นที่อธิการบดีนะครับเขาชี้เป้าเรื่องคุณเรืองเดชที่คุณเรืองเดชไปให้การในกรรมาธิการนะครับพูดถึงคนใกล้ชิดนักการเมือง2คนนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะต้องไปตามไปสืบสวนสอบสวนมายังไม่ต้องรีบพูดไม่ถึงนักการเมืองไม่ใช่หน้าที่คุณนะครับวันนี้ผมว่าหลายๆเรื่องเวลาเราฟังเนี่ยเราอึดอัดนะพี่เทพไทยคุณทินคือว่าหลายเรื่องคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการลงโทษคนตามกฎหมายเนี่ยชอบพูดก่อนว่าคนนั้นคนนี้ไม่ผิดเช่นจำได้คดีหัวสวจำได้ไหมครับมีการพูดมาก่อนว่าสวเนี่ยคนที่ไม่ผิดคือใครคนที่มีเส้นเงินก็อาจจะไม่ผิดคนที่ไม่ได้มีหลักฐานชัดอาจจะไม่ผิดคนที่ไม่ได้เป็นคนโกงเองอาจจะไม่ผิดจำได้ไหมเลขาพูดแบบนี้ก่อนที่คำตัดสินจะออกเนี่ยเลขาพูดทุกวันว่าเฮ้ยถ้าสวเขาไม่ได้โกงเองถ้ามีคนอื่นโกงให้เขาเนี่ย คนโกงให้เขาก็ไม่ผิดนึกออกไหมครับเพราะมันมีพฤติกรรมแบบนี้ในองค์กรอิสระที่คนสงสัยว่ามีสีที่ชอบพูดว่าใครไม่ผิดใครไม่ผิดตลอดเวลาหน้าที่คุณคือหาคนผิดแล้วมันเหมือนกับเรื่องคุณไอเดียก็แบบเดียวกัน
0: อ่ะเดี๋ยวเรื่องไอเดียเดี๋ยวจะมาขยายต่อก่อนอ่ะคุณเทพไทย
1: คือผมแนะนำปปช.เนี่ยผมสอบแบบชาวบ้านง่ายๆเนี่ยนะ
0: ยังไง
1: ไม่ต้องเรียนวิชาสืบสวนอะไรเนี่ยนะ
0: ยังไง
1: รู้อยู่แล้วว่าการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยนะมันเกี่ยวข้องกับเครือข่ายนักการเมืองคุณไปดูก็แล้วกันที่ถูกจับตอนนี้เนี่ยเป็นนายกอบต.เป็นสจ.เป็นนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็เกี่ยวพันกับนักการเมืองระดับชาติทั้งสิ้นคุณจับไอ้คนที่โกงไอ้ติดสินบนเนี่ยนะที่มาสอบเนี่ยถามว่าจ่ายเงินให้กับใครพอจ่ายเงินกับสจ.นี้ก็สอบสจ.นี้จ่ายเงินให้ใครแต่สจ.นี้ก็ต้องตอบว่าจ่ายเงินให้กับสสคนนี้สสนี้จ่ายให้ใครมันก็เครือข่ายนักการเมือง
0: มันไ
1: ม
0: ่
1: ม
0: ี
1: มันไม่มีนักการเมืองคนไหนมาจ่ายเงินให้ที่มันดีหรอกมีแต่ข้าราชการเอาตังค์ให้นักการเมืองเพราะฉะนั้นมันหงายง่ายแล้วคุณไปดูอะไรกันคนที่โดนคดีเนี่ย อดีตนายกอบต.อดีตนายกเทศบาลอดีตนักการเมืองทั้งนั้นเพราะนักการเมืองมันมีเครือข่ายในพื้นที่มันรู้จักคนเยอะและชาวบ้านเวลาฝากลูกฝากหลานเวลาลูกจะสอบเนี่ยมันฝากนักการเมืองเพราะมันรู้ว่ามันไปชิดนักการเมืองรู้ว่านักการเมืองเนี่ยรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่พอผู้นักการเมืองบอกว่าต้องจ่ายตังค์มันก็จ่ายตังค์มันก็เลยเป็นที่มาที่จับอดีตนายกคนนั้นนายกคนนี้เห็นไหมที่มีคดีอยู่นักการเมืองทั้งนั้นแล้วทำไมไม่สอบนักการเมือง
2: ก็เนี่ยมันถึงเป็นปัญหาว่าแล้วทำไมปปช.รีบบอกว่าไม่ถึงนักการเมืองไง
22: คือ
2: ก็คนที่โดนสอบโดนจับมันนักการเมืองไง
22: เขาต้องใช้เวลาสอบไงอาจารย์
2: คุณจะใช้อีกเท่าไหร่อ่ะ
4: ก็ไม่รู้เพราะขนาด3คนนี้84วันยังต้องปล่อยออกมาก่อนเลย
2: ถ้าเกิด3คน84วันต้องปล่อย 6,000 คนนี่ผมว่าพี่เทพไทยมีหลานแล้วเนี่ยคดีก็ยังไม่จบถ้าเอาอย่างนั้นน่ะ
22: อย่างงี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่คนไทยที่รู้สึกนะประชาชนที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะแต่ว่าอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเองยังให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาในกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะฮะว่าสมัยที่ตนเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการจัดสอบและมีการร้องเรียนและมีการตรวจสอบกันซึ่งตนรู้สึกอายเวลาเจอคนแล้วรู้ว่าตนเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยท่านผู้นี้คือคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญท่านพูดว่าอย่างไรมีเสียงใช่ไหมปล่อยครับ
5: สมัยผมอยู่เนี่ยมันก็มีการสอบก็มีการร้องเรียนมีการอะไรกันแต่ว่ามันไม่มีแบบเรียกว่าโอ้ผมอายอะอายที่เป็นที่เวลาเจอคนรู้จักแล้วเขารู้เขาก็รู้ว่าผมอยู่กระทรวงมหาดไทยนะว่าเก่าอะนะก็แล้วก็ยังเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยแต่ว่ามันเกิดแล้วต้องช่วยกันแต่ว่าดูแล้วก็หนักใจเหมือนกันในส่วนตัวของฐานะคนเป็นประชาชนนะหนักใจก็คือว่าเอ๊ะการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเนี่ยมันได้ทำถึงที่สุดแล้วหรือจริงหรือเปล่าเกี่ยวพันเกี่ยวโยงที่เกินมากกว่าอธิบดีที่เราดูตามข่าวนะสอบทุกครั้งทุกที่ก็จะมีคนร้องเรียนนะแต่ว่าผมเข้าใจว่าการทุจริตที่กว้างขวางลึกซึ้งเหมือนโกงสอบท้องถิ่นครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยหรอกนะ
22: พอท่านให้สัมภาษณ์แบบนี้คุณผู้ชมครับเพจ Facebook กระทรวงมหาดไทย PR ก็โพสต์ข้อความตอบโต้ทันทีกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับการให้ร้ายของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยย้อนวันวานเมื่อ30กันยายนปี67ก็ไม่มีใครไปส่งจากนั้นก็มีแต่ความสุขอุ๊ยแรงโพสต์กลับมาแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่แค่ท่านไม่ใช่แค่เพจ Facebook อย่างเดียวนะฮะท่านปลัดคนปัจจุบันท่านก็พูดเหมือนกันนะท่านก็ออกมาโต้เรื่องที่ท่านปลัดนะฮะสุทธิพงศ์บอกว่าอายใช่ไหมอายใช่ไหมอ้าวท่านปลัดอันสิทธิ์ว่ายังไงฟังหน่อยครับ
6: ผมว่าก่อนหน้านี้อาจจะน่าอายมากกว่านี้นะฮะเพราะว่าผมพยายามที่จะสร้างให้ข้าการมีขวัญและกำลังใจนะครับทุกวันนี้เนี่ยปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมว่าไม่ว่าจะ

0: เป็นเรื่องที่เราเคยทราบดีท้องถิ่นเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายต่างๆเนี่ยผมก็เป็นคนที่เข้ามาเพื่อจะให้ข้าการเหล่านั้นเนี่ยได้รับความเป็นธรรมที่สุดเพราะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายเนี่ยก็ต้องถามว่าอายน่าอายตรงไหนเพราะว่าเราถือว่าเราทำเต็มที่สุดแล้วแล้วก็อดีตปลัดกระทรวงหลายๆท่านเนี่ยท่านก็ได้โทรมาหาผมนะครับก็ได้ชื่นชมและให้กำลังใจที่กระทรวงมหาดไทยได้แก้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยด้วยความรวดเร็วที่สุด
1: กระทรวงมหาดไทยได้ทำทุกอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดท่านปลัดอันสิทธิ์คนปัจจุบันพูดแบบนี้ไม่เห็นจะมีอะไรน่าอายเลยเราก็จัดการมาตลอดไม่น่าอายนะครับคุณเทพไทย
2: ก็แกรับผิดชอบแกจะอายทำไมเอาอย่างนี้ดีกว่าสิ่งที่ปลัดเก่งเนี่ยนะชุดที่พลชุดที่พงจุดเจริญผมคือแกก็บอกว่ามันมีไอ้เรื่องฝากกันเนี่ยนะอันนี้มีอยู่แล้วผมอยู่ในการเมืองผมก็รู้ว่ามันมีฝากเด็กเส้นมันมีฝากแต่มันไม่เป็นล่ำเป็นสันมโหฬารแบบนี้อย่างนี้สัก50คน60คนลูกหลานนักการเมืองวิ่งเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทำเป็นล่ำเป็นสันไปหาหัวคิวไปหาเป็นเอเจนต์ไปรับเงินมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเครือข่ายไม่มี
1: อ
2: ันนี้แหละที่บอกน่าอับอายน่าอับอายเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องกระบวนการที่ใหญ่โตและพอเรื่องการที่ใหญ่โตเนี่ยคุณอนุทินบอกไม่รู้คนก็รู้กันตั้งกระทรวงตอนนั้นไปถามคุณอนุทินเราคิดว่าแกไม่รู้เออแล้วมันน่าอายไหม
3: อาจารย์ศิโรจน์คิดว่ายังไงมันเกิดขึ้นแค่ยุคนี้หรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นยุคก่อนหน้านี้แล้วมันเป็นเรื่องน่าอาย
4: คือก่อนหน้านี้มันเคยมีมาแล้วครับในยุคก่อนนะครับน่าจะประมาณสมัยคุณชวรัตน์นะครับผมจำไม่ได้ว่าปีไหนมีการทุจริต
2: ในอำเภอ
4: ตอนนั้นในอำเภอเพราะมันเคยมีมาก่อนไหมมีจริงแต่ตอนนั้นมันไม่ได้รุนแรงขนาดนี
1: ้
4: นะมันต้องยอมรับข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้คือมีมานานแต่ว่ายุคนี้รุนแรงประเจิดคือยุคนี้มันเหมือนกับโกงโดยคนตายอดตายยากไงเหมือนกับคนที่เพิ่งออกจากทะเลทรายแล้วมาแล้วมาเจอน้ำหยดแรกแล้วแบบจะเอาทุกอย่างให้ได้อะแล้วมันเป็นการโกงที่มันโกงเป็นระบบมีนักการเมืองท้องถิ่นเกี่ยวข้องมีข้าราชการเกี่ยวข้องมีการโพสต์ขายตำแหน่งไงเมื่อก่อนมันแอบกันแบบเฮ้ยในอำเภอเนี่ยจะอยากได้ตำแหน่งต้องไปคุยกับคนนั้นคนนี้คุยกับรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีนี
1: ้แต่ยุคน
4: ี้มันโพสต์ขายกันเลยมันโพสขายกันเลยมันส่งข้อมูลขายกันเลยมันประเจิดประเจ้อเพราะฉะนั้นผมก็ต้องยอมรับความจริงว่ารอบนี้มีปัญหาจริงนะครับแต่ว่าตัวปลัดเก่งเองเนี่ยสมัยท่านอยู่ท่านเป็นมหาไทยท่านก็แซบจำได้ไหมครับเคยมีเหตุการณ์ที่ท่านด่าผู้ได้บังคับบัญชาขึ้นกูขึ้นมึง
3: เป็นไวรัลนะ
4: มึงก็โง่มึงก็นู่นนี่เนี่ยผมว่าท่านก็มีความแซบอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นก็จริงๆกระทรวงมหาไทยเนี่ยโพสตอบโต้อดีตปลัดก็ไม่ค่อยเหมาะหรอกเพราะมันเหมือนเป็นการตอบโต้แบบตัวบุคคลนะครับแต่ว่าปลัดเก่งกับปลัดคนนี้ผมว่าคงมีคดีกันมานานนะครับ
1: okay.
4: คงมีความในใจกันมานาน
2: คือไม่คือประดัดเก่งแกมีท่าทีคือความเห็นผมนะแม้ว่าทั้งสองอาจจะมีปัญหากันหรือว่า
1: ค
2: ือประดัดเก่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแกบุคลิกแกไปด่าลูกน้องอะไรเนี่ยนะก็ประเทศชาติไม่เสียหายแกเสียหายเองแต่ว่าไอ้โกงเป็นขบวนการเนี่ยมันทำลายระบบราชการข้าราชการทั้งประเทศไอ้อย่างนี้มันน่าอายมากๆมันต้องยอมรับความจริงเถอะแล้วมันมีในยุคไหนแล้วมันก็มียุคในอนุทินแล้วสิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์พูดเนี่ยมันเกิดในยุคไหนยุคพ่อคุณอนุทินแล้วนี่ยุคคุณอนุทินแล้วจะปฏิเสธได้ไงว่ามันไม่จริงอนุมันเกิดโรงเรียนนาเกิดจนอธิบดีกรมการปกครองต้องติดคุก
1: อ
2: ันนี้ก็อธิบดีท้องถิ่นจะติดคุกอยู่แล้วเห็นไหมล่ะแล้วนักการเมืองลอยนวลไหมนักการเมืองลอยนวลทุกคน
3: ก็ตอนนี้ยังไม่รู้ฮะเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินโยงไปถึงนักการเมือง
2: มันลอยนวลอยู่แล้ว
3: ปปช.เป็นคนพูด
2: ใช่
3: คุณผู้ชมขอพักเรื่องนี้ไปต่ออีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นประเด็นที่4ก็คือเรื่องของส.ส.ไอเดียนะครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะฮะคุณศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาท่านออกมายอมรับบอกว่าบัญชีทรัพย์สินของส.ส.ไอเดียในช่วงดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีดีอีถูกจัดให้อยู่ในชั้นผิดปกติผิดปกติอย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพลย์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพลย
1: ์ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไป

0: ให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ทินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
1: พี่หมอชัวร์ไหม
2: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
3: ่ราคาคุยแล้วเกิน
1: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
0: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และด็อกเตอร์คาร์
4: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
4: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
5: ผิวดูใสฉ่ำ
4: ต้องโดน
5: ใหม่ซิตรา
4: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
6: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
7: อร่อย
6: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
8: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
9: ์นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
10: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
11: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
10: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
9: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
10: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
9: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
12: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
9: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
13: Want that glass skin? Plump, firmClear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
14: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
15: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
16: ่หิวด่วนต้องเมาคิส
17: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
0: สนับสนุนโดยยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูกท่อวิกคุณภาพที่วางใจมากว่า46ปีท่อน้ำท่อไฟไว้ใจท่อวิกกลับมาต่อนะครับโทรไปเถียงครับอาจารย์ศิโรจน์กับคุณเทพไทยนะครับพูดคุยกันต่อคุณผู้ชมที่รอฟังกรณีของประกันสังคมนะครับรอนะฮะ
1: ครับ
0: เราจะวิเคราะห์กันอย่างถึงพริกถึงขิงอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับถกกันให้ลึกนะฮะแต่มาประเด็นที่4ที่ทางด้านของปปช.ออกมาพูดออกมาแถลงข่าวนะครับก็คือกรณีของส.ส.ไอเดียคุณผู้ชมครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะคุณศักชัยจันแสงวัฒนาท่านออกมายอมรับบอกว่าบัญชีทรัพย์สินของส.ส.ไอเดียในช่วงดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีดีอีถูกจัดให้อยู่ในชั้นบัญชีผิดปกติมันคืออะไรปปช.มีข้อสงสัยในหลายจุดนะจุดสำคัญอยู่ที่ตัวเลขบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นร่วมกันระหว่างส.ส.ไอเดียและสามีรวมกันราวๆ 1,900 ล้านบาทนะกลมๆแต่ปรากฏยอดที่เป็นเจ้าหนี้เงินกู้สูงถึงประมาณ 1,400 ล้านบาทจาก 1,900 ล้านบาท 1,400 ล้านบาทนั้นเป็นเงินกู้ทางปปช.จึงตั้งข้อสงสัยว่า

0: ที่มาของรายได้มันไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้รวมถึงในเอกสารเดิมเนี่ยไม่ได้มีการระบุอาชีพของสามีอย่างชัดเจนแต่ก็ยังไม่ได้สรุปทันทีว่าเป็นการยื่นบัญชีเท็จหรือปกปิดนะครับซึ่งปปช.จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นเข้ามาสอบเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนนะฮะหากคำชี้แจงฟังไม่ขึ้นจึงจะเข้าสู่กระบวนการตั้งคณะกรรมการไต่สวนและแจ้งข้อกล่าวหาหากพบความผิดปกติจริงหากพบความผิดจริงจะมีโทษทางอาญาพรุ่งนี้นะฮะสสไอเดียเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดร่วมกับสามีนะครับมิสเตอร์ไทหยางซางวันพรุ่งนี้นะฮะก็คือ14ตุลาคม
1: ที่ไหน
0: ทีมงานหาให้ด้วยเดี๋ยวเขารอแจ้งนะครับ
1: ไม่ผมจะส่งสีโชคไป
0: คุณสิริโชคโสภา
1: เขาลงทะเบียนไหมอ่ะคุณ
2: เขายังไม่ยอมบอก
1: เขากลัวคนไป
2: คอยจอกกระถิ่น
1: ถ้าลงถ้าไม่ลงทะเบียนไปได้ผมไม่เอ็ดสีโชควอล์กอินไป
0: คุณสิริโชคโสภา
1: อันนั้นเพื่อนผม
0: วอลเปเปอร์นักขุดระดับตำนาน
1: ตำนานเนี่ยผมใช้เอาแบกจอกไปเลย
0: เอาอย่างนี้เราวิเคราะห์กันในสิ่งที่ปปช.พูดกันหน่อยเพิ่มเติมนะฮะถกกันหน่อยนะครับปปช.ตีตราว่าเป็นบัญชีผิดปกติมองยังไงฮะเกมนี
1: ้ก็เป็นคือปปช.เขาเป็นคือเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขามีมืออาชีพโปรเฟชชั่นแนลในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วเขาก็ตรวจกันเป็นหมื่นๆคนเพราะถ้าหากว่าปปช.พูดแบบนี้เนี่ยมันก็มีเหตุอันควรเชื่อเลยว่าผิดปกติจริงเป็นไปได้เพราะการสอบบัญชีเนี่ยนะการเช็คบัญชีของนักการเมืองเนี่ยนะถ้าหากว่าคุณมีอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็ปกปิดเนี่ยเขาเช็คได้หมดเพราะฉะนั้นของไอเดียที่ว่าเนี่ยมันมีเหตุชวนสงสัยหลายประเด็นซึ่งมีสิทธิ์ที่จะโดนได้ในความเห็นผมนะในฐานะผมเคยยื่นนะเพราะมันเช็ครายละเอียดหมดเว้นแต่คุณบอกมีเงื่อนไขว่าถ้าหากว่าคุณไม่มั่นใจในเอกสารนี้คุณก็บอกว่าคุณจะนำมาเพิ่มเติมภายหลังคือเปิดเขาเรียกเปิดว่างไว้เปิดกว้างไว
0: ้
1: จะได้อย่างนี้ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าตั้งแต่เป็นเลขาธิการมาแล้วใช่ไหมเขาบอกเป็นรัฐมนตรีแสดงว่าอันนี้ปิดจ็อบแล้วไม่ได้มาเพิ่มเติมแล้วถือว่าเสร็จแล้วเพราะเขาเอาหลักฐานที่ยื่นเสร็จแล้วจบแล้วเนี่ยก็มาดูในรายละเอียด
0: พอมาดูเสร็จผิดปกติก็อาจจะมีสิทธิ์ผิดก็ได้อาจจะมีสิทธิ์ไม่ได้บอกว่าผิดนะตอนนี้นะแต่จะมีสิทธิ์ผิดก็ได
2: ้ก็เป็นคดีอาญาเป็นคดีอาญาซุกซ่อนบัญชีทรัพย์สินแจ้งเอกสารเท็จคดีอาญาร้ายแรงอนาคตทางการเมืองเสี่ยงดับคือวันนี้นะครับผมว่าก่อนหน้านี้เรามีคำว่าบันเทิงที่ปไตยแก้ปัญหาการเมืองไม่ได้บางคนก็บอกเอ้ยพรรคประชาชนคุณมาบันเทิงที่ปไตยไปตรวจสอบผัวสสเมียสสเรื่องไร้สาระวันนี้เห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่วันนั้นพรรคประชาชนเปิดสิ่งที่รังสิมันโรมเปิดสิ่งที่คุณไอรักชนกเปิดสิ่งที่ใครต่อใครเปิดคุณสรณีเปิดคุณสิริโชคเปิดเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่านักการเมืองรุ่นใหม่ในสภาเนี่ยที่มันมีความพิรุษนะครับรูปร่างหน้าตาดีแต่งตัวดีมีรัศมีจำนวนมากเนี่ยนะครับอาจจะมีที่มาของเงินไม่โปร่งใสแล้ววันนี้นะครับคือผมไม่อยากให้เครดิตปปช.เพราะเมื่อกี้เราระแวงว่าปปช.เนี่ยทำคดีนู้นคดีนี้ช้าผมว่าคดีนี้เนี่ยนะครับมันมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเพราะประชาชนช่วยกันเรียกร้องส.ส.ช่วยกันเรียกร้องอดีตส.ส.ช่วยกันเรียกร้องแล้วปปช.เนี่ยจนด้วยหลักฐานจนต้องขยับอะไรคือวันนี้ผมบอกเลยนะคุณไอเดียชะตากรรมทางการเมืองน่าเป็นห่วงพรรคภูมิใจไทยไม่ช่วยแล้วคุณชัยชนกบอกเราไม่เอาทนายพรรคช่วยแล้วนะชัยชนกจำได้ไหมครับอาทิตย์แรกๆบอกว่าเอ้ยมั่นใจไอเดียครีนถ้าไม่มีหลักฐานชัดๆผมไม่เชื
0: ่อ
2: วันนี้ชัยชนกบอกไม่ให้คนของพรรคไปช่วยแล้ว
0: อย่างนี้คุณผู้ชมยังมีประเด็นอีกประเด็นนึงเกี่ยวกับสสไอเดียคือเรื่องของนาฬิกาอ
2: ัน
0: นี้ทั้งสองขั้นคิดอย่างไรคุณผู้ชมสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอให้ผมหน่อยฮะไปที่ YouTube Terror Digital นะฮะ Facebook ถกไม่เถียงนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ออนไลน์นะครับแต่ประเด็นสำคัญอย่างยิ่งอีก1ประเด็นที่หลายคนตอนนี้รอฟังทั้ง2ท่านวิเคราะห์อยู่ก็คือประกันสังค
2: ม
0: ทีมประกันสังคมก้าวหน้านะครับเสี่ยงเขาบอกเสี่ยงตกม้าตายเนื่องจากว่าตอนนี้นะผู้ที่มีอำนาจเนี่ยเหมือนส่งซิกอะไรบางอย่างมาหรือเปล่าบอกเออโอเคครับเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะฮะเรื่องของคุณสมบัติต่างๆเรื่องของผลตรวจนะเดี๋ยวรับรองออกมานะแต่มันมีประเด็นนึงครับมันมีประเด็นเรื่องของความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับกิจการทางการเมืองหรือไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือไม่เพราะว่ามีส.ส.ท่านหนึ่งของพรรคประชาชนเองล่ะครับไปโพสต์บางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทำให้เชื่อได้ว่าอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังของการเลือกตั้งประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมในครั้งนี้ไปต่อฮะเรื่องนี้สำคัญจริงๆนะฮะเจอกันในออนไลน์ขอบคุณครับคุณเทพไทย
1: ครับขอบคุณครับ
0: เจอกันถกไม่เถียงออนไลน์ครับสวัสดีครับ

0: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะวันนี้ข่าวเราเยอะเหมือนเคยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นเลยเอาถามก่อนเวลาเราไปตามสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นข้าวสารหรือที่ต่างๆเคยเห็นคนมาขายแบบขายดอกไม้ขายนู่นขายน
4: ี่
2: ขายน
4: ั่
2: น
4: แล้ว
2: ปรากฏว่าพวกนั้นน่ะถูกขบวนการค้ามนุษย์เอามาแล้วก็บังคับให้ขายของนะ
4: อ้าวเขาไม่ได้เป็นแบบเป็นไทยเนทีฟเราหรอ
2: ไม่เป็นต่างด้าวแล้วผลปรากฏว่ามีคนไปร้องเรียนพอร้องเรียนเสร็จสับปั๊บเนี่ยก็นำมาสู่ขบวนการบุกเข้าไปตรวจสอบแบบนี้ครับ
5: เจ้าที่รับแจ้งว่ามีเด็กอยู่นะครับเด็กที่ไม่ใช่ลูกคุณน่ะนะครับเอามาใช้แรงงานอยู่เจ้าที่ขออนุญาตตรวจสอบหน่อยครับ
4: อุ๊ยเด็กที่ไม่ใช่ลูกคุณนะ
2: ใช่เอาอย่างนี้อธิบายแบบนี้อันนี้จากกรมการปกครองนะคร
4: ับ
2: กรมการปกครองเนี่ยเขาใช้ชื่อปฏิบัติการมันมีความหมายนะพิทักษ์กุหลาบตู
4: ม
2: ทำไมพิทักษ์กุหลาบตูมเพราะว่ายังเป็นเด็กๆอยู่เลย
4: ยังไม่บานไง
2: เข้าใจไหมแล้วขอโทษนะครับเขาถูกบังคับให้ไปเล่ขายของตามถนนข้าวสารแล้วถ้ายอดไม่ได้หรือว่าทำไม่ได้ตามเนี่ยโดนทำร้ายนะโดนทำร้ายร่างกาย
4: เด็กอยู่เลย
2: และบางคนถูกขอโทษนะถูกล่วงละเมิด
4: เฮ้ย
2: นี่ตามข้อมูลที่ได้มาคุณผู้ชมครับก็เลยกลายเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมต้องไปตรวจสอบตามบ้านต่างๆแล้วบ้านเนี้ยรามคำแหง122ก็คือกรุงเทพนี่เองนะครับคุณผู้ชมที่สำคัญคือก่อนหน้านี้มีชาวเมียนมาชาวเมียนมาอุ้มลูก5ขวบเนี่ยมาร้องขอความช่วยเหลือและเขาก็บอกให้เบาะแสเลยเขาบอกว่าเนี่ยเขาหนีออกมาจากบ้านหลังนี้นะบ้านหลังนี้มีขบวนการก็คือค้ามนุษย์อยู่แล้วบังคับให้พวกเขาเนี่ยไปเล่ขายดอกไม้ตามถนนข้าวสารเขาบอกขายยังไงบ้างคือก่อนหน้านี้กลุ่มไทยไม่ทนเขาร้องเรียนมาบอกว่ามีชาวเมียนมาเนี่ยหลบหนีออกมานะครับคุณผู้ชมจากบ้านหลังนี
4: ้
2: ที่น่าตกใจที่เขาบอกให้ข้อมูลก็คือถูกบังคับให้เร่ขายดอกไม้เร่ขายอาหารแล้วก็เร่ขายเครื่องดื่มอ่ะตามสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะ
4: นึกว่าเป็นแบบเด็กคนไทย
2: ไม่ใช่เป็นต่างด้าวนะครับคุณผู้ชมแล้วเขาขายเนี่ยเขาขายที่ไหนบ้างกลุ่มนี้ขบวนการนี้น
4: ะ
2: ขายที่ข้าวสารขายที่แถวๆซอยนวลจันทร์คุณผู้ชมขายลากยาวอ่ะตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตีสามตีสี่ทุกวัน
6: แล้วเด็กนะไม่ได้นอนนะ
2: แล้วเขาได้ค่าเหนื่อยไหมเขาได้อ่ะอย่างเงี้ยดอกไม้ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะได้ช่อละ10บาทเข้าใจใช่ไหมฮะ
4: คือค้ามนุษย์แล้วยังค้ากำไรเกินควรกับ
2: เข้าใจไหมและเลวร้ายที่สุดก็คือว่ามีผู้เสียหายบางคนเขาบอกว่าเขาถูกล่วงละเมิดแล้วถูกทำร้ายร่างกายจนแบบเขาทนไม่ไหวเขาต้องหนีออกมาทีนี้เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในบ้านนี้คุณผู้ชมครับไปตรวจทุกซอกทุกมุมไปช่วยเหลือมาได้นะ6คนเป็นผู้หญิง5คนผู้ชาย1คนแล้วทั้งหมดเป็นเยาวชนต่างด้าวอายุ11ถึง18ปีคืออาจจะไม่ใช่คนไทยใช่คนไทยก็แล้วแต
4: ่
2: มันไม่ควรเกิดขึ้นกับเขาเข้าใจใช่ไหมครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ขยายผลต่อครับก็แบ่งกำลังไปตรวจค้นบ้านเป้าหมายอีกหลังหนึ่งอยู่ในละแวกใกล้เคียงกันเลยนะครับไปช่วยเหลือผู้หญิงอีก1คนแล้วก็ผู้หญิงคนนี้อายุ12ปีแล้วก็จับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการค้ามนุษย์ได้2รายเป็นผู้ชายอายุ28ปีแล้วก็ผู้หญิงอายุ24ปีทั้งคู่เนี่ยเป็นสามีภรรยากันนะครับเข้าใจไหมสองคนนี้เป็นคนที่เอาคนเมียนมาพวกนี้มาเล่ขาย
4: ไปอยู่ตามจุด
2: แล้วก็บังคับตามให้ไปขายดอกไม้ขายนู่นขายนี่ขายนั่นนะคุณผู้ชม
4: เที่ยมนะ
2: แล้วถามว่าชาวเมียนมาพวกนี้คนต่างด้าวพวกนี้เข้ามาได้ยังไงเขาก็บอกว่าเขาก็มาจากขบวนการลักลอบนำเด็กเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ
4: ไม่แล้วนี่คือเด็กคือถูกลักพาตัวมาหรอ
2: เขาอาจจะลักลอบผ่านมาเองหรือเปล่าแต่เขาไม่รู้ว่าจะต้องมาทำแบบนี้ไหมเราไม่รู้อะไร
4: ถูกหลอกมาว่าทำงาน
2: มาทางแม่สอดจังหวัดตากคุณผู้ชมแล้วก็มาอยู่บ้านหลังนี้แหละสุดท้ายวันนี้เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปช่วยได้นะคุณผู้ชมนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะก็ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าตกลงแล้วเนี่ยถูกสมยอมมาไห
4: ม
2: ถูกบังคับไหมแล้ว

0: ถูกจริงอย่างที่เราเล่าให้ฟังหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ทั้ง2คนที่ถูกจับกุมเนี่ยยังให้การปฏิเสธนะครับว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะเจ้าของบ้านทั้ง2คนแล้วบอกเขาไม่เกี่ยวข้องเขาต้องปฏิเสธไว้ก่อนแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือแนวทางของตำรวจเพราะว่ามหาดไทยไปจับใช่ไหมครับบุกเข้าไปช่วยแล้วตามหลักของกฎหมายเนี่ยก็ต้องส่งให้ตำรวจดำเนินคดีก็ต้องไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมนะเขายังให้การปฏิเสธแต่ตอนนี้แจ้งข้อหาแล้วนะร่วมกันค้ามนุษย์ร่วมกันใช้เด็กแสวงหาผลประโยชน์ทางด้านการค้าเข้าข่ายทารุณกรรมเด็กส่งตัวให้ตำรวจบางชันดำเนินการต่อ
1: แต่ใดๆอย่านุ้ยว่านะถ้าเขาไม่หนีออกมาแล้วเราทำไมเราถึงไม่รู้เรื่องนี
2: ้
1: ด้วยความสัตย์จริงนะกับเราที่เป็นผู้บริโภคอ่ะเราไม่อยากสนับสนุนหรอกแต่เราก็รู้ว่าสมมติตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าถูกทำร้ายขนาดนี้นะก็คิดว่าแบบเป็นแม่บังคับมาขายเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่อุดหนุนแล้ววันน้องเขาจะมีอะไรกิน
0: อ
1: ่ะแล้วถ้าอุดหนุนถ้าอุดหนุนก็ดูเป็นการส่งเสริมอีกอ่ะ
0: เอายังไงก็ฝากหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าเด็กเขาไม่ควรจะมาต้องเจอสภาพแบบนี้ถูกไหมฮะ
2: น้องอาจจะมีเครือข่ายจุดอื่นด้วยหรือเปล่าขยายผลหน่อยนะคะส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บางละมุงชลบุรีคุณผู้ชมเป็นอุบัติเหตุของเครื่องบินเล็กค่ะเพราะว่าจู่ๆเกิดพุ่งตกลงพงหญ้าที่พื้นด้านล่างเลยและนักบินได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะโอ้นี่ภาพเหตุการณ์เนี่ยน่าตกใจเนาะนี่เป็นเครื่องบินเล็กนะคุณผู้ชมสีฟ้าขาวนะคะเนี่ยเห็นตั้งแต่จังหวะที่เขาแบบบินผ่านในพื้นที่ทุ่งกลมตาลหมันในบางละมุงชลบุรีเสร็จแล้วเขาก็ตกลงมากระแทกพื้นทุ่งหญ้าด้านล่างดีนะเป็นทุ่งหญ้า
0: เขาบอกขึ้นมาได้2นาทีเอง
1: เขาอันนี้คืออะไรซ้อมหรือ
0: ไม่รู้เลย
1: บินหรือ
2: ไม่รู้เหมือนกันว่ามายังไงคุณผู้ชมและที่เห็นเมื่อกี้ผู้ชายที่นอนอยู่นั่นคือนักบินนะคะนายบาตินบูเบอร์อายุ32ปีเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันบาดเจ็บหนักแขนซ้ายหักมีแผลที่ใบหน้าก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกันไปก่อนนะคุณผู้ชมคะซึ่งบริเวณจุดที่ตกเนี้ยอย่างที่เห็นว่ามันจะเป็นพงหญ้ากว้างๆนะแต่ว่าด้านอยู่ด้านหลังของโรงงานผลิตคอนกรีตและอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนการบินเอกชนอย่างที่พี่หนุ่มบอกว่าเครื่องเหมือนน่าจะเพิ่งขึ้นเนี่ยจากโรงเรียนการบินไหมหรือมาจากสนามบินพัทยาตะวันออกเพราะมันอยู่ใกล้กันมากนะคะและสภาพเครื่องพังยับเยินอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยทีนี้เรื่องสาเหตุนี่แหละที่เราอยากรู้เนา
1: ะ
2: คือทางการเขายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาเหตุว่ามันเป็นที่คนขับหรือเป็นเครื่องยนต์ขัดข้องหรืออะไรนะคะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับนักบินทีนี้ไปฟังคนที่เปิดเผยคือชาวบ้าน
0: FBI เรา
2: ชาวบ้านว่าเห็นเหตุการณ
0: ์ดีดีพี่เขาว่า
2: ไงนี่ชาวบ้านคนนี้บอกว่าตอนแรกอะได้ยินเสียงเครื่องบินแบบเหมือนบินต่ำมากเสียงมันจะดังเป็นพิเศษ
0: ครับ
2: สักพักเสียงเหมือนกับคล้ายต้นไม้หักเขาก็เลยวิ่งไปดูภาพที่เห็นก็คือนักบินผู้ชายอะตะเกียกตะกายออกมาจากเครื่องบินเหมือนพยายามหนีเอาชีวิตรอดลองฟังเสียงเขาเล่าดูหน่อยค่ะ
3: ผมนึกว่าไอ้ต้นไม้มันหักเฉยๆนี่ผมก็เลยวิ่งไปดูคนจะดึงแกออกแต่นี่พูดไทย
4: มีกี่คนครับ
3: มีคนเดียวพี
4: ่คนเดียวเป็นต่างชาติหรือ
3: ครับผม
4: แล้วเราก็เลยดึงเขาเชือกออกมา
3: ไม่ได้ดึงที่ผมไม่กล้าเพราะว่ามันกลิ่นน้ำมันมันแรง
4: แล้วหลังจากนั้นมีใครเข้ามาช่วยพี
3: ่ก็เยอะเลยพี่ติดไปทีนี้
4: เป็นเจ้าที่กู้ภัยเหรอที่มารับเขาออกไป
3: เป็นแพทย์สนามของเขาอะพี
4: ่อ๋อของทางเครื่องบินเขาเหรอใช่ไหมครับ
2: โอ้แกก็ยังตกใจอยู่นะเห็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะตาซึ่งเครื่องบินเล็กที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าเป็นชนิดเรียกว่าซีเคเบียนนะคะผลิตสหรัฐเป็นเครื่องบินขนาด2ที่นั่งนะคะแล้วก็ใช้ชุดล้อลงจอดแบบติดตั้งถาวรคือไม่สามารถที่จะพับเก็บล
1: ้
2: อ
1: ได
2: ้มันไม่เหมือนเครื่องบินพาณิชย์ที่แบบพับเก็บล้อก่อนแล้วก็ลงจอดนะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เรื่องของสาเหตุที่แท้จริงต้องรอการยืนยันที่ไปที่มายังไงส่วนอาการของนักบินคนเจ็บตอนนี้ยังทรงตัวอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะ
1: อันนั้นเราอยู่ที่บ้านเราเนาะเดี๋ยวพาไปที่อเมริกานิดนึงดีกว่าเกิดเหตุสลดแบบว่าอึ้งช็อกโลกเลยค่ะที่สวนสนุก Six Flags Over Georgia นะคะนี่ค่ะก็คืออันเนี้ยเป็นรถไฟเหาะค่ะรถไฟเหาะเนี่ยเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิต1ราย
0: นี่อ๋อนี่ดีๆเหรออ
1: ันนี้คือค้างอยู่นะบริเวณความสูงนะคะ52เมตร
0: โอ้ยสูงอ่ะ
1: เหตุเกิดยังไงไปถามคนที่อยู่ในขบวนนี้เขาบอกว่าก็ขึ้นเล่นรถไฟห่ออยู่ดีๆเนี่ยแหละขณะนั้นเนี่ยรถไฟห่อกำลังแล่นด้วยความเร็ว112กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: เร็วมากนะ
1: เร็วมากแต่จู่ๆเนี่ยรถไฟห่อเกิดกระตุกแล้วเหวี่ยงอย่างแรงทำให้มีผู้โดยสารผู้ชาย1คนกระเด็นออกไปจากที่นั่งร่วงลงไปใส่หลังคาของบ้านผีสิงที่อยู่ด้านล่างและทำให้จากไปเลยส่วนคนอื่นๆล่ะคนอื่นๆตอนแรกจริงๆช่างเทคนิคเนี่ยก็พยายามจะมาช่วยเพื่อที่จะแบบว่าอย่างน้อยๆก็คือว่าให้ขบวนรถไฟเนี่ยเคลื่อนไปยังจุดที่แบบจุดจอดแต่ทำยังไงก็ทำไม่ได้สุดท้ายต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยขึ้นตามบันไดฉุกเฉินแล้วก็พาทุกคนค่อยๆทยอยลงมาแล้วทุกคนดูดิมันสูงแล้วมัน
2: สูงมากอ่ะพี่ว่าเสียวดูสิ
1: ว่าเสียวมากอ่ะมันสูงมากแล้วนะตรงนั้นน่ะ
2: ค่ะ
1: อือแล้วก็ทุกคนก็เพิ่งเสียขวัญว่าเฮ้ย
0: มีใครตกลงไปมันไม่ควรจะเกิดไหมอ่ะ
1: เบื้องต้นตำรวจเขาเข้าชาร์จที่พื้นที่เลยแล้วบอกว่าสาเหตุมันเกิดอะไรขึ้น
0: โอ้
1: เขาบอกว่าขาดการดูแล
0: เพราะว่า
1: เบาะแสเบื้องต้นนะเครื่องเล่นนี้เปิดให้บริการมากว่า20ปีแล้วตั้งแต่2549
0: ไม่แต่ถ้าแมนเทนแนนซ์ดีๆดูแลดีๆ
1: ใช่
0: มันก็น่าจะดี
1: แต่เขาบอกว่าขาดการดูแลแล้วก็ไม่ได้ถูกซ่อมบำรุงบ่อยๆ
2: นั่นไง
1: คือเวลาเครื่องเล่นอะไรหวาดเสียวอย่างเงี้ย
0: มันต้องซ่อม
1: ต้องซ่อม
0: ต้องเช็ค
2: เขาจะมีรอบแมนเทนแนนซ์อยู่
0: ถูกไหม
1: และต้องเช็คจริงๆอ่ะเขาจะมีรอบเช็คตอนเช้าอ่ะเขาจะเช็คเลย
2: ย
1: ังไงหรือว่าหลังฝนตกอย่างเงี้ยเขาก็จะเช็คอีกรอบหนึ่งแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคือมาตรฐานความปลอดภัยของที่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
0: บ้านเราไปเล่นเครื่องเล่นอะไรก็ตรวจสอบกันด้วยนะคุณผู้ชมนะฝากเจ้าของเครื่องเล่นต่างๆด้วยเอาส่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมเอาจอยเอานาฬิกาใครมา
2: เฮ้ยนาฬิกาจอยเอง
0: อ๋อนาฬิกาจอยเอง
1: แล้วตกใจไหม
0: เด
1: ี
0: ๋ยวหนูสามีหนูทำอาชีพอะไร
1: เป็นทำโรงเรียนค่ะ
2: นั่นไงนั่นไง
0: อึกอักอึกอักอึกอักเพราะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมกลายเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วเนี่ยปปช.มาแล้วนะครับส.ส.ไอเดียจำวลีได้ไหมสามีทำงานอะไรนาฬิกาท่านได้แต่ใดม
1: า
0: ปรากฏว่าปปช.บอกแล้วนะครับว่าเอ๊ดูแล้วทรัพย์สินไม่สอดคล้องกับฐานะที่แท้จริงนะเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ
5: แต่ถ้าพิสูจน์แล้วปรากฏว่า
6: และใน

0: มุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
1: อย่างเทพไทย
0: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
3: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
4: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
3: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
8: ลุกใหม่ปะเนี่ย
9: เหมือนเดิม
10: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
12: ่อัปปาเช
13: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอรี่

0: เหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
3: น้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
2: ้อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
3: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
4: เอากลับมาติดตามข่าวแหกโค้งอีกหนึ่งเรื่องที่คนกำลังแหมสนใจกันเยอะคุณผู้ชมครับเหมือนที่บอกไปนะสามีหนูทำอาชีพอะไรอ่ะ
5: เขาอยากเป็นเชฟค่ะแต่ตอนนี้เขาเปิดโรงเรียน
4: ถูกไหมอันนี้ตอบได้ว่าสามีทำอะไรนาฬิกาได้มาจากไหนจอย
6: นาฬิกาเก็บตังค์ซื้อเองเลยค่ะนี
4: ้ถูกไหมล่ะคือมันเป็นประเด็นที่เล่าให้ฟังแบบนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาของสสไอเดียเองจนถึงขนาดมีการไปถามเลยว่าเอ้าสรุปแล้วเนี่ยสามีของสสไอเดียเนี่ยทำอาชีพอะไรกันแน่ซึ่งมันก็เป็นข่าวถูกขุดคุยวิพากษ์วิจารณ์กันมาตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ปปช.นี่แหละฮะคุณผู้ชมเพราะปปช.บอกแล้วนะครับว่าดูทรัพย์สินที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสสไอเดียยื่นไปเนี่ยให้กับปปช.เนี่ยมันดูผิดปกติเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่สอดคล้องกับฐานรายได้จริงๆนะทีนี้แหละก็เลยกลายเป็นประเด็นสำคัญเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปปช.เนี่ยอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับสสไอเดียในการชี้แจงด้วยนะแต่อันเนี้ยมันมาจากข้อสงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ยสสไอเดียยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยตรงหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก่อนจะมาเป็นสสดูดีแหละก็ต้องมีบัญชีทรัพย์สินแล้วต้องยื่นว่าพันกว่าล้านพันเก้าร้อยล้าน
5: ก่อนที่จะเข้ามาเป็นสส
4: ต้องยื่นถูกไหม
5: เป็นกฎระเบียบ
4: ถูกไหมการพันเก้าร้อยล้านอย่างเงี้ยไอ้สสเนี่ยรายได้มาจากไหนอะไรยังไงถูกไหมครูก็ต้องชี้แจงด้วยข่าวของต่างๆเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมครับมันก็ต้องชี้แจงด้วยนะว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้รายได้ไอ้เงินต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีเหตุคนเชื่อได้ไหมเพราะปปช.ก็บอกว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับฐานรายได้จริงๆนะครับส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยพาดพิงละกันพาดพิงว่าแหล่งที่มาของเงินคู่สมรสเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากเว็บพนันออนไลน์ถ้าจำกันได้รัฐมนตรียุติธรรมบอกแล้วใช่ไหมรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าอะไรรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อเขาเปิดเว็บที่เซเนกัล
6: ใช
4: ่เว็บพนันออนไลน์ที่เซเนกัลไม่ได้เปิดในประเทศไทยสามี
6: ที่นู่นมันไม่ได้ผิดกฎหมาย
4: ไม่ได้ผิดกฎหมายสามีของคุณไอเดียเนี่ยถูกไหมล่ะทีนี้เนี่ยปปช.ก็บอกว่าก็ต้องไปตรวจสอบนะว่าเงินที่ได้มาก่อนหรือหลังที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งทางด้านการเมืองหากเป็นช่วงก่อนถือว่าไม่มีความผิดนะครับแต่หากเกิดขึ้นหลังเข้ารับตำแหน่งก็ถือว่ามีความผิดแล้วมีความผิดเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 60,000 บาทเอาเชิญท่านเลขาธิการปปช.ครับ
7: อย่างเรื่องของการเล่นพนันเห็นไหมครับการเล่นพนันที่มาของเงินอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูกรอบว่าช่วงที่เขาดำเนินการได้ทรัพย์มาเป็นช่วงเวลาไหนในขณะดำรงตำแหน่งในขณะที่อยู่ในประเทศอยู่ในต่างประเทศมันต้องไปตรวจสอบในวิธีกรณีที่เขาใช้ชีวิตประจำวันในกรณีที่เขาลงทุนในการทำธุรกิจต่างๆด้วยครับถ้าเกิดว่าเขาดำเนินการมีทรัพย์ก่อนที่จะมีหน้าที่ยื่นบัญชีอย่างนี้ครับเราก็จะตรวจสอบไม่ได้เพราะเขายังไม่มีหน้าที่ครับผม
4: นี่คุณผู้ชมครับทางคุณเกียรติศักดิ์เนี่ยรองเลขาธิการปปช.ในฐานะรองโฆษกปปช.แบบนี้ตามขั้นตอนก่อนนะอันนี้ตามขั้นตอนเพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับสสไอเดียด้วยน
6: ะ
4: ในการชี้แจงอันนี้ยังเป็นการกล่าวหาเขาอยู่นะคือการตามขั้นตอนเนี่ยปปช.จะให้เวลา60วันหากพบว่าพยานหลักฐานมีความซับซ้อนก็ต้องขอข้อมูลจากอะไรสถาบันทางด้านการเงินเพิ่มเติมหน่วยงานภายนอกก็จะต้องขอข้อมูลอาจจะต้องมีการขยายเวลาออกเป็น90วันก็คือ3เดือนขั้นตอนต่อจากนี้คงจะต้องไปตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานเสนอให้ปปช.พิจารณาแล้วเอาเข้าปปช.ชุดใหญ่ว่าตกลงจะดำเนินการอย่างไรต่อแล้วถ้าปปช.ชุดใหญ่มีมติเห็นชอบว่าถ้าดูแล้วเนี่ยพฤติการสอบไปในทางยื่นบัญชีเท็จปกปิดทรัพย์สินหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติจริงก็จะต้องตั้งคณะทำงานไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการอีกหลายขั้นตอนนะคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมครับแล้วพอสมมติว่าตั้งคณะทำงานขึ้นมาไต่สวนแล้วเราแจ้งข้อกล่าวหาเขาแล้ว

0: ็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสสไอเดียมาชี้แจงด้วยนะทีนี้นักข่าวก็เลยถามย้ำว่าที่ว่าผิดปกติมาจากอะไรบ้างที่บอกว่าทางปปช.แถลงว่าผิดปกติ
1: อ่ะใช่
0: ถูกไหมล่ะเอาลองฟังแล้วกันว่ามีอะไรที่ผิดปกติบ้างนะครับ
2: แต่ยังทุกอย่างเลยครับ
3: ทุกอย่างเลยใช่ไหม
2: มันผิดปกติตั้งแต่มีทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ผิดปกติโดยที่ยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริงนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นเหตุเดิม
3: อันนี้รวมถึงสามีของผู้ยื่นด้วยหรือเปล่าครับ
2: มีหน้าที่เหมือนกันครับวันนี้เราตั้งเป็นประเด็นแล้วว่าเราสงสัยแต่ว่าก็ต้องพิสูจน์ต่อว่าสิ่งที่สงสัยนั้นแหละมันข้อที่จริงเป็นยังไงแต่ยังไม่ถือว่าเป็นการยื่นเท็จหรือปกปิดนะครับต้องพิสูจน์หลายๆอย่างจนกว่าจะได้ดำเนินการแต่ว่าเพียงแต่เราทำไม่ได้ภายใน60วันที่กฎหมายกำหนดแค่นั้นเอง
0: ทีนี้ถ้าเรื่องอยู่กับปปช.ต้องใช้เวลาอีกนาน60วันแล้วขยายเวลาอีก90วันก็ต้องตามกันต่อแล้วว่าเป็นยังไง
1: มันก็ต้องตามนั้น
0: ถูกอ่ะอย่างนี้คนที่ออกมาช่วยกันขุดคุยและกันคุณสิริโชคโสภาอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์คุณสิริโชคเนี่ยให้สัมภาษณ์นะในรายการข่าวใหญ่ไปกันต่อทางข่าวใหญ่ช่องวัน31นะครับคือถ้าคุณสิริโชคเนี่ยให้สัมภาษณ์นะกับคุณอ๊อฟคุณโจเนี่ยก็บอกอย่างนี้คือเอาจริงๆนะสสไอเดียเนี่ยเขาบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าเขาพร้อมจะชี้แจงเขาพร้อมจะตอบคำถามได้ทุกกรณีแต่จังหวะการชี้แจงของสสไอเดียเนี่ยมันไม่เหมาะสมเพราะอะไรรู้ไหมคือก่อนหน้านี้นักข่าวก็พยายามอยากจะให้ทั้งสสไอเดียกับนักข่าวเนี่ยสสไอเดียกับสามีเนี่ย
1: ชี้แจงพูดเลย
0: พูดเลยว่าพร้อมจะชี้แจงก่อนชี้แจงมาเลย1 2 3 4 5แต่ปรากฏว่าปปช.เนี่ยดันตั้งข้อสังเกตไปก่อนสสไอเดียถึงจะมาบอกว่างั้นพร้อมชี้แจงทำไมไม่ชี้แจงมาก่อนล่ะคุณสิริโชคก็เลยบอกว่าเนี่ยจังหวะเวลามันไม่เหมาะสม
1: ต้องบอกอย่างนี้ว่าเอ๊ะทำไมคุณสิริโชคมาเกี่ยวอะไรก็คือสสไอเดียเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์มาก่
0: อ
1: นถูกไหมเหมือนแกเคยรู้จักกันปะ
0: เขาคนขุดคุยกันมาเพราะคุณสิริโชคเป็นคนออกมาแบบช่วยกันขุดคุยต่อจากคุณรังสีมันโรม
4: ใช
0: ่
4: อ่
0: ะเขาก็ขุดคุยเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างนี
1: ้แต่สสไอเดียบอกไม่รู้จักคุณพี่จากพรรคประชาธิปัตย์นะ
0: เข้าใจไม่เป็นไรเขาไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรคุณสิริโชคบอกว่าเดี๋ยวผมช่วยขุดคุยให้ถูกไหมล่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ช่วยขุดคุยเนื่องจากว่าทุกคนก็คือเรื่องของเรื่องอ่ะมันมาจากอะไรรู้ไหมเรื่องของเรื่องถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันมาจากในสภา
1: ใช่หนูเห็นว่าเริ่ม
0: ในสภาเริ่มมาจากคุณรังสีมันโรม
1: แบบเหมือนกับบอกสอนย่อป่ะ
0: รังสีมันโรมบอกว่าอ้าวไหนขอดูหน่อยสิว่าตกลงแล้วมีการไปกล่าวหาสสไอเดียกับแฟนเขาว่าไปเกี่ยวข้องกับพวกเว็บพนงพนันนู่นนี่นั่นเอาก็ตามก็ต่อดูนี่นั่นแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไต่ตามถึงนาฬิกาต
4: ่อ
0: ว่าคนก็จับผิดสังเกตว่าเฮ้ยนาฬิกาเนี่ยมันคือแบบเอ๊ะทำไมไม่เห็นอยู่ในบัญชีทรัพย์สิน
1: เฮ้ยแล้วชาวเน็ตไปรู้ได้ยังไง
0: อ้าวก็เวลาเข้าดำรงตำแหน่ง
1: เขา
0: จะต้องใช่เขาจะต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินว่ามีอะไรบ้างจนนำไปสู่ว่ามีทนายคนนึงขออนุญาตนะผมก็จำชื่อลืมชื่อมีทนายคนนึงไปแจ้งความเลยว
4: ่
0: าเฮ้ยทำไมอยากให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินด้วยว่านาฬิกาเนี่ยท่านได้แต่ใดมาแล้วจากนั้นเนี่ยนอกจากตรวจสอบเรื่องของแฟนทำอะไรแล้วหรือกลายเป็นแฮชแท็กนายสามีทำอาชีพอะไร
4: แล้วก่อนหน้านี้คุณรังสิมันก็เรียกให้คุณไอเดียสามีมาชี้แจงแต่เธอก็ไม่ไปบอกว
0: ่
4: าติดประชุม
0: คือคุณสิริโชคที่เป็นคนมาช่วยคุยก็เลยบอกว่า
1: จังหวะ
0: ถ้าก่อนหน้านี้สสไอเดียกับสามีเนี่ยชี้แจงมาตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ปรากฏว่าปปช.เนี่ยดันมาบอกว่าเฮ้ยรายได้มันเอ๊ะสสไอเดียบอกงั้นชี้แจงคุณสิริโชคบอกเฮ้ยมันก็ดูแบบ
4: จังหวะ
0: ทำมิ่งไม่ได้จังหวะไม่ได้ถูกไหมล่ะลองฟังคุณสิริโชคนิดนึงครับ
5: ถ้าเขาตรวจสอบจริงๆแล้วพบว่ามันมีเอกสารที่เห็นได้ชัดว่ามีการเอาเงินมาให้เธอไม่ว่าจะมีเงินที่ใช้ในการเลือกตั้งนะครับสมมติมาจากผู้บริหารพรรคนะครับหรือเธอเอาเงินไปให้พ
0: ร
5: รคยังไงเนี่ยในการบริจาคหรือการให้แบบแอบให้หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันตรวจสอบได้มันก็โยงใยไปถึงหมดนะครับเราถือว่าเป็นเงินสกปรกที่นำมาใช้ถ้าสมมติว่าพิสูจน์ได้นะครับรู้มาพอสมควรว่าข้างในพรรคเองก็มีคนจำนวนมากที่ไม่ค่อยพอใจกับพฤติกรรมของคุณสุชาดาในหลายๆเรื่องนะครับ
4: อุ้ยเมื่อกี้ประเด็นหนึ่งที่คุณสิริโชคบอกก็คือเท่าที่รู้มาเหมือนคนในพรรคจำนวนมากก็ไม่พอใจคุณไอเดียอันนี้ย้ำว่าเป็นคำจากคุณสิริโช
0: ค
4: ที่แบบพูดแบบนี้นะคะซึ่งที่คุณสิริโชคพูดพอแตะพรรคแล้วอะอย่างนั้นต้องคุยกับคุณชัยชนกชิดชอบหน่อยนะคะคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยเจ้าตัวบอกว่า

0: เรื่องของสสไอเดียเรื่องนี้เจ้าตัวต้องชี้แจงเองเพราะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามและในฐานะที่คุณชัยชนกเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่เคยทำงานด้วยกันมาก่อนถามว่าคุณไอเดียได้มาพูดอะไรไหมได้บอกอะไรไหมเรื่องประเด็นนี้เขาบอกว่าสสไอเดียไม่ได้มาปรึกษาอะไรเลยแต่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และในท่าทีของทางพรร
1: ค
0: ล่ะคุณชัยชนกบอกทางพรรคไม่ได้ส่งทีมกฎหมายไปดูแลอะไรใดๆทั้งสิ้นคือทุกคนมีทีมกฎหมายส่วนตัวของตัวเองอยู่แล้วประเด็นมันตัดไหมมันตัดพรรคออก
2: หมายความว่าเรื่องนี้ก็คือปัดแล้วนะฮะ
0: ดู
2: แล
0: ตั
2: ว
0: เ
2: องดูแลตัวเอง
3: ไม่คือทุกคนต้องเป็นอย่างนั้น
2: ก็ดูแลตัวเองเพราะว่าก็ไม่อยากให้ยุ่งเกี่ยวกับพรรคไงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเรื่องมันจะลามมาถึงพรรคได้
0: ถึงพรรค
2: ดิฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่าอ๋อโอเคเธอไปจัดการ
0: จัดการตัวเอง
2: เธอไปจัดการของเธอเอา
0: ดูแล
2: ต
0: ัวเองนะส่งสัญญาณว่าเรื่องส่วนตัวนะ
2: เดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวกับพรรคไงเขาก็ต้องแบบว่าไอเดียจัดการตัวเองนะ
0: นะคะทางนี้ทีนี้ทางด้านของรองศาสตราจารย์โอรานเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มบูรพาก็ให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องใหญ่รายวันนะคะบอกว่าปัญหาที่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่ของคนรวยที่ไม่สามารถชี้แจงที่มาทรัพย์สินได
3: ้อ้าวแล้วจะไม
2: ่คือเอาอย่างนี้แล้วกัน
3: ชี้แจง
2: เป็นปัญหาใหญ่ของนักการเมืองที่
0: ร่ำรวย
2: แล้วไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้
0: ใช่
2: โฟกัสตรงนี้ไปเลย
0: แล้วอาจารย์บอกนะเอาจริงๆถ้าไปตรวจสอบดูหลายๆคนนักการเมืองหลายคนอาจจะเจอเหมือนกันมีเยอะกว่าสสไอเดียด้วยซ้ำนี่อาจารย์มองอย่างนี้นะคะและประเด็นที่ว่าหากผิดจริงจะไปถึงเรื่องยุบพรรคเลยหรือเปล่าอาจารย์ก็อ้างอิงเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังอ่ะคุณผู้ชมว่าอย่างเช่นคุณชัยชนกยังออกมาบอกปัดแล้วคือเขาตัดพรรคออกคือเขาไม่เชื่อมโยงกันเพราะพรรคก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็คงไม่ไปถึงตรงยุบพรรคนะจ๊ะแต่ก็ต้องดูว่าจะถูกยื่นเรื่องของจริยธรรมหรือเปล่านี่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้ว
2: ครับ
0: ก็อยากให้สสไอเดียออกมาชี้แจงนะคะว่ารายได้พันล้านนี้มาจากไหนค่ะ
4: หลายคนบอกว่าไม่เป็นไรก็อ้างว่านาฬิกาปลอมไม่ได้ครับนาฬิกาปลอมจะถูกเรื่องจริยธรรมร้ายแรงเพราะนะครับมีปัญหาด้านลิขสิทธิ
5: ์ละเมิดลิขสิทธิ
4: ์ถูกต้องแล้วนะครับถ้าเป็นคนธรรมดายังโอเคนะเป็นรัฐมนตรีเป็นสสใช้ของเก๋อย่างเงี้ย มันเสียเครดิตนะครับ
5: ครับ
4: แล้วก็จะมีปัญหาด้านจริยธรรมมันมีทางเดียวก็คืออ้างว่าเป็นนาฬิกาเพื่อน
5: มันมีโมเดลมาแล้วไง
4: ถูกต้องครับมีบรรทัดฐานที่ปปช.รับรองครับทุกคนไม่ได้นะฮะชื่นชมยินดีกับความร่ำรวย
5: ครับ
4: แต่ถ้าความร่ำรวยนั้นสามารถที่จะจ่ายภาษีตามสัดส่วนของรายได้เนี่ยก็จะเป็นนะครับประโยชน์กับคุณไอเดียด้วยว่ารายได้ขนาดนี้จ่ายภาษีขนาดไหน
0: ก็ยังเป็นคำถามสงสัยอยู่ทั้งเรื่องที่มารายได้ทั้งเรื่องของนาฬิกาบางเรือนเนี่ยมูลค่าสูงมากแต่ว่าทำไมถึงไม่ยื่นแสดงในบัญชีทรัพย์สินซึ่งอันนี้อาจารย์บอกว่าจะอ้างว่าเป็นของปลอมเลยไม่ยื่นก็ไม่ได้นะ
3: สามีซื้อให้เป็นของขวัญ
2: ไม่ก็ต้องไปดูสิว่าถ้าซื้อให้หลังจากดำรงตำแหน่งมันต้องยื่นนะ
0: ต้องยื่น
3: ก็ต้องบอก
2: ด้วยต้องบอกที่มาที่ไปด้วย
3: มาเพราะสามีซื้อให้ก็
0: ชี้แจงที่มาว่าสามีซื้อให
2: ้ถูกเวลาไอ้เรื่องนาฬิกาเพื่อนนี่ก็ทำมาเยอะแล้วถูกจ้าอันนั้นนาฬิกาเพื่อน
3: คราวนี้เราความจำดีนาฬิกาอะไรอันนั้นนาฬิกาเพ
2: ื่อ
3: น
2: อันนี้นาฬิกาสามีถูกไปล่ะคุณผู้ชมแต่ประเด็นสำคัญมาอยู่ตรงนี้นะ
0: ค
2: ือตอนนี้เหมือนว่าตัดและเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับภูมิใจไทยแต่ยังไงนักข่าวก็ต้องไปถามนายก
3: แน่นอน
2: ถูกไปล่ะ
3: ไปเจอท่านนายกไง
2: ใช่ท่านนายกว่ายังไง
3: ท่านนายกก็บอกว่ายังไม่ทราบเรื่องเลย
2: เอาจริง
3: ปปช.ตรวจสอบความผิดปกติอยู่นี
2: ่หรอที่หร
3: อ
2: หนูเก็บปากกาไม่ได้
3: อะไรอย่าหนูไม่เก็บปากกาอะไรอ่ะหนูก็อ่านตามนี้เพราะว่าท่านนายกก็บอกว่ายังไม่ทราบเรื่องที่นักข่าว
2: ว่า
3: ไม่โทรถามส่วนตัวหรอคะฉันก็ชอบพี่นักข่าว
0: ไลน์ก็ได้เอาจริงสมัยนี้ก็มี
3: เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะ
2: ใช่
3: มันเป็นภาพลักษณ
0: ์
3: นะถูกปะ
0: ใช
3: ่แล้วเรื่องนี้จะไม่ถามซะหน่อยหร
0: อ
3: บังเอิญ
2: ว่าก
3: ำลังจะตอบคุณพี่นักข่าวครับไม่โทรไปถามส่วนตัวหรอคะเพลงขึ้นพอดี
2: อะไรอ่ะ
3: ให้ปล่อยคิว
6: ยังไม่ทราบครับดนตรีกำลังเล่นอยู่เนี่ยอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด
2: เดี๋ยวนะ
0: เลยเหรอ
2: เราจะต้องแปลจากความหมายไหมหรือท่านนายกแซวเฉย
3: ๆเฮ
2: ้
3: ยหร
2: ือ
3: ใครปล่อยหรือใครปล่อยเพลงนี
2: ้ปล่อยมาแต่จะจับเนื้อเพลงได้นะ
3: ในวันที่ชีวิต เดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน
2: อยู่ที่เรียนรู้
0: อยู่ที่ยอมรับ
2: ยอมรับมัน
3: ตามความคิดสติเราให้ทัน
2: เราตีความเองหรือเปล่า
0: เอ๊ะ
2: ถูกไหมนี่เราตีความกันเองอยู่นะ
3: ไม่รู้จักท่านนายกจริงไม่สามารถถามได
2: ้เอาแต่เพลงมันก็เข้ากับเรื่องนี้เหมือนกันให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าสสใหม่เวลาเราเข้ามาเนี่ยแจ้งบัญชีทรัพย์สินอะไร
3: ก็ทำให้มันถูกต้อง
2: หรือว่าบรรดานักการเมืองเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยถูกไหมล่ะก็ต้องทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง
3: แต่คุณพี่นักข่าวก็เองไงว่าเอ้าทำไมท่านไม่ตอบ
0: ไม่ตอบให้มันชัดๆไปเลยร้องเพลงเฉย
2: เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรค
3: เอาคราวนี้ความคืบหน้าสสไอเดียเองก็บอกว่าทราบเรื่องจากปปชแล้วอะเน
2: า
3: ะ
2: ให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วย
3: เขาบอกว่าพรุ่งนี้14ตุลาเนาะ
0: ใช่
3: 14ตุลาคมค่ะเธอกับสามีจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการสะบัดผ้าปูโต๊ะปึ้ง
0: นี่แหละรอนชี้แจงนี่แหละ
2: ก็ดีเราจะได้ฟังอ
0: ยากรู้
3: ถูก
2: เวลาให้ความเป็นธรรมกับเธอ
3: ใช่ซึ่งก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าจะแถลงที่ไหนอะไรยังไง
0: ค่ะ
2: เอารอฟังพวกนี้กันต่อแล้วกันนะคุณผู้ชมนะไปใส่เครื่องประดับเลยนะนาฬิกานาฬิกา
0: วันนี้ดูแปลก
3: ๆไม่มี 5,000 บาทที่ได้มารู้ที่มาที่ไปมากๆ
2: อ
3: ๋
2: อ
3: แ
2: ค่นี้อย่างนี้แล้วกันเอาเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ชมอีกนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวจะเครียดเกินไปนะดูเรื่องของอากาศกันหน่อยเรื่องใกล้ตัวไ
0: อ
2: ้ชาวกรุงเทพมหานครเราพ้นหรือยังหรือจังหวัดไหนจะต้อง
3: จบหรือยัง
2: จบหรือยังกับฝนเดือนนี้จะบอกเลยนะเป็นเดือนที่เราจะต้องเจอกับข่าวพยากรณ์อากาศเยอะมากคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมครับเขาเตือนกันหน่อยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ13ถึง14ตุลาเดี๋ยวต้องเฝ้าระวังอีกแล้วนะลมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับแล้วก็จะเกิดฝนฟ้าคะนองนะคุณผู้ชมดูหน้าจอนะจะมีหลายจังหวัดที่มีฝนตกนะครับตอนนี้ตกหรือยังเขาบอกอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับต้องเฝ้าระวังอ่ะภาคกลางก่อน 70% น่ะแต่คำว่า 70% ไม่ได้หมายความว่าตกหนักทุกจุดนะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่ามันจะครอบคลุมก็คือหลายจังหวัดเลยกรุงเทพปริมณฑลไล่เลียงมาตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยชัยนาทสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและบรรดาสองสมุทรสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับตะวันออกก็มีเหมือนกัน
0: ค่ะ
2: จันทบุรีตราดระยองชลบุรีและฉะเชิงเทราทีนี้ภาคใต้คุณผู้ชมครับภาคใต้ก็ไล่ไปตั้งแต่เพชรบุรีลงไปจนถึงฝั่งอันดามันก็มีนะประจวบพังงากระบี่เนี่ยเขาก็ว่าหนักเลยแต่พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานจะน้อยแล้วนะเนี่ยเห็นสีขาวๆไหมคุณผู้ชมอันนั้นฝนจะกระจายน้อยและประมาณ 40% เองแต่อย่างไรก็ตามกรมอุตุบอกว่าต้องเฝ้าระวังนะเพราะว่าเดือนนี้มันจะมีสภาพอากาศที่แบบไปฝนต้นหนาวสภาพอากาศอาจจะแปรปรวนนะคุณผู้ชมนะทีนี้คนกรุงว่ายังไงกันบ้างเพราะว่าฝนตก 70% เนี่ยแต่วันนี้ตกไหมไม่ตกเนาะ
0: ไม่ตกนะวันเนี้ย
2: ไม่ตกนะเรารู้สึกว่าฝนไม่ตกนะคุณผู้ชมนะหรือคุณผู้ชมบอกว่าตกก็บอกละกันแต่รู้สึกว่าไม่ตกนะครับเราก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมตกใจนะเขาแค่เตือนเฉยๆ
3: จ้ะ
2: 70% หมายความว่าฝนตกครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นที่จะมีฝนตกนะคุณผู้ชมส่วนฝนจะมากจะน้อยเนี่ยมันก็อยู่ที่การคาดการณ์ดังนั้นการพยากรณ์อากาศฝน 70%บางพื้นที่อาจจะเจอหนักบางพื้นที่อาจจะไม่เจอหนักก็ได้นะครับมิฉะนั้นเนี่ยแต่จะเอามาเตือนกันไว้ในเดือนนี้นะ
0: ค่ะซึ่งอ่ะต้องคุยกับคนนี้เลยอาจารย์ธรนะอาจารย์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนกรุงเทพไม่ต้องกังวล
2: สบายใจ
0: ไม่ต้องกังวลเรื่องฝนตกหนักตกแช่แล้วเช่นเดียวกันกับภาคเหนือภาคอีสานฝนแทบจะหมดแล้วจ้าอาจารย์บอก
2: สบายใจ
0: กลางเหนืออีสานไม่ต้องกังวลแต่อาจารย์ธรบอกที่ต้องกังวลคือพี่น้องภาคใต้
2: นี่แหละช่วงภาคใต้พอดีฝนตก
0: ฝนมันย้ายไปตรงโน้น
3: ภาคใต้ก็บอกว่าโดนตลอดแล้ว
0: ตลอดเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นผลพวงจากภาวะโลกร้อนและเอลนีโญด้วยค่ะ
1: โลกร้อนเอลนีโญมันทำให้ไอ้น้ำในชั้นบรรยากาศสูงมากฝนตกมาจะทำให้เกิดท่วมฉับพลันอย่างที่เจอกันที่เมืองกาญที่เพชรบุรีนะฮะใน 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่น้ำท่วมถนนสัญจรยากไปเที่ยวไปไหนมาไหนลำบากเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเป็นระยะก็ให้ระมัดระวังกันไว้แต่คนกรุงเทพก็คงไม่ต้องกลัวฝนแช่น้ำท่วมอย่างเดิมแล้วไม่ต้องพูดถึงภาคเหนือภาคอีสานซึ่งตอนนี้เนี่ยฝนก็แทบจะหมดไปแล้วนะครับนั่น
2: ครับ
0: ไม่มีฝนแช่แล้ว
3: สบายใจเน
0: า
3: ะ
0: ภาคใต้ต้องระวังนะคะแล้วก็มีจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีต้องระวังอีกหนึ่งคนไปดูคุณชาวลิตเนี่ยเป็นผู้บริหารทีมกรุ๊ปทีมกรุ๊ปเนี่ยบอกว่าเพชรบุรีต่อเนื่องไปประจวบคีรีขันธ์เป็นจุดที่อยู่ช

0: ชิดกับเชิงเขาอันนี้น่ากังวลจริงค่ะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดน้ําป่าได้ก็อยากจะเตือนประชาชนว่าให้ยกของขึ้นที่สูงก่อนโรงพยาบาลเตรียมพร้อมย้ายผู้ป่วยวิกฤตล่วงหน้าก็ดีนะคือไม่ต้องรอให้มันเกิดเหตุการณ์ก่อนนะคะคุณผู้ชมซึ่งจากข้อมูลที่เราไล่มาเนี่ยจะเห็นนะว่าหลายฝ่ายเขามีการปรับรูปแบบการแจ้งเตือนกรมอุตุก็แบบใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีนักวิชาการหลายคนเลยนะคะที่ออกมาเตือนแบบเป็นแทบรายชั่วโมงเลยว่าฝนจะตกตรงไหนอะไรยังไงบ้างแต่ถึงแม้ว่าจะปรับรูปแบบการสื่อสารแล้วคุณผู้ชมค่ะการรับมือบางทีหลายจุดก็ยังรับไม่ทัน อย่างราชบุรีกับเพชรบุรีหลายหมู่บ้านเลยนะถูกน้ำล้อมแล้วเขาก็แบบรับมือเก็บข้าวเก็บของอะไรกันไม่ทันค่ะเรื่องนี้นักเคลื่อนไหวด้านอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างคุณสศิลป์เนี่ยมองแบบนี้นะคะสิ่งที่ควรให้สำคัญมากกว่าการประเมินว่าฝนจะไปตกตรงไหนเนี่ยก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนความเสี่ยงเฉพาะจุดย้ำว่าความเสี่ยงเฉพาะจุดนะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มันลุ่มน้ำขนาดเล็กอยู่ติดกับภูเขาและลุ่มน้ำขนาดเล็กคือกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้ภูมิประเทศแบบลาดชันพอฝนตกในภูเขาสูงอะค่ะมันก็ต้องไหลลงมาข้างล่างซึ่งข้างล่างอะเป็นชุมชนคุณสศิลป์เนี่ยย้ำว่าการอ่านแผนที่ฝนอย่างเดียวไม่พอคือมันต้องเชื่อมโยงข้อมูลพยากรณ์ด้วยเสนอให้หน่วยงานเนี่ยรายงานเพิ่มความเสี่ยงเป็นรายจุดรายพื้นที่โดยเฉพาะไปเลยอะให้มันชัดให้มันลึกละเอียดขึ้นว่างั้นเถอะแล้วมองว่าไทยเนี่ยอาจจะกำลังแก้ปัญหาน้ำท่วมผิดจุดวิอันนี้น่าสนใจคือเขาบอกว่าเพราะว่าแผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมตอนนี้เหมือนมันกว้างเกินมันแสดงเป็นวงกว้างนะคะไม่ชี้ชัดว่าชุมชนไหนเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะสาเหตุเดือดร้อนแต่ละชุมชนมันแตกต่างไปก็ต้องแก้ไขต่างกันนะคะ
1: อ่ะคราวนี้อาจารย์เสรีบอกว่าแม้ว่าฝนเนี่ยนะย้ายภาคใต้ใช่ไหมคะแต่น้ำท่วมภาคตะวันออกเนี่ยก็ยังวางใจไม่ได้ทุกคนโดยเฉพาะจังหวัดอะไรคะปราจีนฉะเชิงเทราเพราะอะไร
0: นานแล้วเนี่ย
1: เขาไม่สามารถผลักดันน้ำออกไปได้ค่ะ
0: จะเอาไปไหนล่ะ
2: ที่เขาแบนแล้วน้ำคือ
1: เยอะคือเรื่องของเรื่องก็คือจะผลักไปที่คลองคลองก็
0: เต็มอ
1: ย
0: ู่
1: เพราะว่าอะไรน้ำทะเลหนุนเนาะซึ่งอาจารย์เสรีบอกว่าเดี๋ยวนะตั้งแต่13ถึง17ตุลาคมนี้นะจะเริ่มมีน้ำหนุนสูงขึ้นอีกครั้งด้วยนะก่อนที่ระดับน้ำทะเลจะลดลงวันที่18ถึง26ตุลาเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งแล้วพอรู้ช่วงเวลาที่แน่นอนจากอาจารย์เสรีเนี่ยนะซึ่งท่านเป็นผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยก็บอกว่าถ้ารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยต้องเต็มตัวเลยนะปลายเดือนนี้คุณต้องใช้โกลเด้นไทม์ก็คือช่วงที่น้ำทะเลลดเนี่ยผลักดันออกไปแต่มันจะมีปัญหาตรงไหนตรงที่ว่าในน้ำท่วมขังอยู่บนพื้นที่ลุ่มบางจุดเนี่ยไม่สามารถไหลไปถึงสถานีสูบน้ำปลายคลองได้ตรงเนี้ยคุณก็จะต้องมีการจัดเตรียม
0: แก้ปัญหายังไง
1: ตัดเตรียมแล้วว่าเอ้ยถ้ารู้ว่าช่วงปลายเดือนตุลาเนี่ยน้ำทะเลลดนะเราจะมีการช่วยผลักดันในพื้นที่ลุ่มที่เขาไม่ได้อยู่ใกล้คลองเนี่ยอย่างไรบ้างในการระบายน้ำเพราะฉะนั้นโจทย์สำคัญก็คือว่าช่วงน้ำลดเนี่ยต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเอาไปฟังเสียงอาจารย์ค่ะ
3: จะชอบรายละเอียดว่าก็คือคำหมายคือถ้าบางปะกงเขาระบายได้ดีในช่วงตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่25นั่นหมายถึงว่าช่วงนั้นเองหนองจอกมินบุรีก็จะลงไปด้วยแต่ว่าประเด็นสำคัญคือเราเผื่อไว้สำหรับบางทีมันเป็นบ่อขนมคกอย่างเงี้ย
4: ครับ
3: ตรงนี้เราเผื่อพอตรงนั้นว่าจุดนั้นก็ทางหน่วยหลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยทหารเขาก็จะลงไปอะไรเขาเรียกไปกู้แต่ละหมู่บ้าน
4: ครับ
3: เนี่ยจะต้องมีการสร้างคันล้อมแล้วก็สูบกู้อย่างเงี้ยนะมันจะใช้เวลาตรงนั้น
2: อาจารย์มีความกังวลอะไรไหมครับหลังจากนี้ฮะ
3: ก็ผมกังวลภาคใต
2: ้อย่างเดียว
3: ใช่กรมเชื้อสมากรผมคิดว่าไม่น่ากังวลแล้วนะครับ
2: เพรา
3: ะว่า
2: ผ่าน
3: คืนนี้คือพรุ่งนี้นะครับ
2: มิฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะกรุงเทพสบายใจได
0: ้
2: ภาคใต้เนี่ยต้องเฝ้าระวัง
0: เฝ้าระวัง
2: แต่ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทางภาคตะวันออกนะปราจีนฉะเชิงเทราหนองจอกมินบุรีต้องใช้เวลาอยู่กับน้ำนะครับประเมินนะทั้งเดือนอยู่กับน้ำนะฮะส่งกำลังใจนะและอยากให้เร่งผลักดันให้เร็วที่สุดนะครับ
1: หวังว่าปลายเดือนนี้ที่น้ำทะเลลดระดับลงอ่ะเราจะผลักดันออกไปได
2: ้ส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมผมถามนะคุณจะทำยังไงญาติคุณเสียชีวิตเป็นผู้หญิงปรากฏว่านำโลง

0: คลื่อนจากโรงพยาบาลแล้วเอากลับมาที่บ้านญาติญาติก็มามุงกันเปิดโรงออกมาตกใจฮะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ญาติฉันเป็นผู้หญิงแต่เปิดออกมาเป็นผู้ชายเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ

0: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
1: ไม่มี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
4: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
6: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
10: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
11: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
13: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
14: อย่าสนุกอ่ะ
15: มันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดด้วยชุดพอใจบัคเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
16: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
17: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
18: ลุกค่ะ
17: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเหนือหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้
3: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีจาก GMMO Shopping ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเขาแอนอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการบูลและตัวยาอื่นๆโรงงานได้รับมาตรฐานโรงงานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่คือผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ที่อยากให้คุณได้ลองบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยเหมาะกับคนที่มีปัญหาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าก็สามารถใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ช่วยทาทานวดนวดตามจุดที่ต้องการทาไปกลิ่นจะเริ่มจางลงแต่ยังได้ความรู้สึกถึงเนื้อครีมบนจุดที่เราทาทานวดนวดเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเหนอะหนะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรไม่ฉุนทาเสร็จกลิ่นจะค่อยๆจางลงครูสลาพี่นางสิริพรก้านตองต่ายอรทัยแชมป์แชมป์ดำไผ่พงศธรกีตานิภาพรเบียร์พร้อมพงตรีชัยนรงค์ใช้แล้วถูกใจอยากแนะนำครีมแก้ปวดเมื่อยมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่ขึ้นชื่อจากภูมิปัญญาไทยสู่ยุคปัจจุบันพัฒนาสูตรและส่วนประกอบอื่นๆที่รวมมาไว้ในขวดนี้แล้วบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
5: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
4: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
10: กลับมาติดตามข่าวไผ่โค้งนะครับคุณผู้ชมถามคุณผู้ชมก่อนนะถ้าคุณผู้ชมเนี้ยเป็นญาติเนี่ยจะทำยังไง มีผู้เสียชีวิตคนหนึ่งเป็นผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตนะครับญาติญาติเนี่ยก็เลยไปรับร่างของผู้หญิงที่เสียชีวิตคือผู้หญิงคนนี้ก็รับร่างมาจากโรงพยาบาลเสร็จสรรพปั๊บแหละคุณผู้ชมครับรับมาเสร็จทีเนี้ยต้องกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านที่จังหวัดสุรินทร์เสียชีวิตที่ระยองนะฮะนำร่างกลับมาที่สุรินทร์ปรากฏว่าทุกคนเนี่ยมาถึงเสร็จสรรพปั๊บก็ยก
11: โ
10: ลมารับและญาติญาติก็มาเลยมาถึงงานศพเสร็จสรรพปั๊บพอถึงเนี่ยก็ต้องเปิดร่างดูถูกไหมปรากฏว่
11: าจะมีพิธีแบบ
10: ถูกไหมพอเปิดโลงออกมาโอ้โหทุกคนตกใจเข่าสุด
11: ใครอ่ะ
10: ใครอ่ะเพราะว่าคนเสียชีวิตเป็นผู้หญิงแต่เปิดมาเป็นผู้ชาย
5: เฮ้ย
10: เข้าใจไหมคุณผู้ชมญาตินี่ตกใจเลยอ่ะแล้วเข่าสุดเลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับเนี่ยนักข่าวก็เลยไปที่งานศพงานศพเนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอลำดวนนะครับวัดบ้านตะเมาะฮะคุณผู้ชมคนเสียชีวิตชื่อว่าคุณอ้อยอายุ46ปีญาติญาติเนี่ยคุณผู้ชมก็ตกใจกันใหญ่เลยว่ามันเกิดเหตุการณ์ยังไงเล่าให้ฟังคุณอ้อยเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยฮะเขาเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดนะมาจากระยองเอามาประกอบพิธีทางศาสนาที่สุรินทร์ทีนี้พอศพเนี่ยมาถึงญาติสงสัยนะเพราะอะไรรู้ไหม
11: ทำไมฮะ
10: คนตายเนี่ยเป็นผู้หญิง
11: ค่ะ
10: เอ๊ะทำไมตัวผอมผิดปกติ
11: อย่างแรกแหละ
10: เพราะว่าคนตายเนี่ยเขามีน้ำหนักเขาจะท้วมๆหน่อยแต่เปิดออกมาทำไมดูผอมผิดปกติล่ะเอ๊ะแล้วทำไมอ่ะญาติของฉันเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือดแต่ตอนมาเปิดออกดูห่อถุงซิปมาเลยห่อถุงซิปเฮ้ยญาติฉันหัวใจขาดเลือดไม่ได้ติดเชื
11: ้อ
10: ทำไมอ่ะงงงงมากแล้วเปิดดูสอบถามไปสอบถามมาอ้าวสรุปแล้วเป็นผู้ชายสลับร่างกันอย่างนั้นคุณผู้ชมครับทีนี้กู้ชีพก็เลยต้องประสานกลับไปต้นทางที่
12: ระยอง
10: เพื่อนำศพเอามาสลับสับเปลี่ยนกันครึ่งทางเพราะมันไกลคุณผู้ชมฮะเข้าใจใช่ไหม
11: ทาง
10: แต่
12: ไม่เดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าทางล่างของท่านเนี้ยไปอยู่อีกงาน
10: ไม่คือใช่แหละเข้าใจไหมคือ
12: สลับงานกันเลย
10: ไม่รู้ว่าสลับงานหรือเปล่าแต่ว่าต้องเอาล่างของคุณอ้อยเนี่ยเอากลับมาเปลี่ยนกับผู้ชายเอากลับไปแต่นัดกันครึ่งทางเพราะระยองกับสุรินทร์ค่อนข้างไกลกันทีนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยคุณผู้ชมครับคืออ้าวแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงถูกไหมล่ะคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะให้พี่กู้ภัยเขาเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าเชิญพี่กู้ภัยครับ
13: ศพไม่ได้ติดเชื้อหัวใจขาดเลือดเฉยๆขอดูหน้าได้ยากเลยว่าขอดูหน้าได้ไหมเจ้าที่บอกว่าดูไม่ได้ครับเพราะว่าศพติดเชื้อไม่อยากให้เปิดไม่อนุญาตให้เปิดญาติก็ถามว่า

0: ถูกชัวร์มั้ยเพราะว่าศพจริงๆอ่ะร่างเขาใหญ่แต่ที่เอามาเนี่ยครับร่างเล็กมากเขาก็เลยยืนยันว่าในห้องศพครับมีแค่ศพร่างเดียวถูกแน่นอน 100% ญาติก็เลยแบบถามอีกทีว่าชื่อผู้เสียชีวิตอ่ะนางนี้ถูกไหมถามย้ำ 4-5 รอบ 4-5 รอบก็ว่าถูก 100% ชัวร์เพราะว่ามีศพเดียวอย่างเงี้ยครับพอเปิดซิปออกมาก็ตกใจ บอกว่าเอาศพมาผิดผมขาอ่อนเลย
1: ถูกไหมแต่พี่ๆกู้ภัยเนี่ยเขาก็บอกนะว่าเฮ้ยก่อนรับศพอ่ะดำเนินการตามขั้นตอนและเอกสารของโรงพยาบาลทุกอย่างครบทุกขั้นตอนญาติผู้ป่วยที่ไปรับศพสงสัยทักท้วงแล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเฮ้ยก็เอกสารมันถูกต้องยืนยัน 100%
2: เลยก็เราก็เข้าใจนะเพราะว่าคือศพอ่ะเขาบอกว่าศพติดเชื้อถูกไหมเขาก็เลยซีลมาถ
1: ู
2: กไหมก็เลยไม่ให้เปิดเขาก็ต้องยืนตามเอกสารที่ได้มา
1: เอาแต่อย่างนี้อ่ะทีนี้ญาติของคุณอ้อย
2: แล้วมันไปผิดตรงไหน
1: รับสลับกันเสร็จสับปั๊บคุณผู้ชมครับผลปรากฏว่าแม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่ติดใจเอาความกับเจ้าหน้าที่ต้นทางนะฝากให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบนะให้ละเอียดหน่อยลองดูครับ
3: อยากฝากไปหาบอกเขาด้วยว่า
4: อย
3: ่าให้มีอย่าทำอย่างนี้อีกเพราะว่าถ้าญาติเขาไปขอดูก็ขอให้เขาดู
1: ทีนี้ปัญหาเกิดจากอะไรประธานมูลนิธิกู้ภัยปลวกแดงยอมรับความผิดพลาดเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลคือปกติพี่กู้ภัยปลวกแดงเนี่ยจะเป็นคนดูแลห้องศพอะและก็ดำร่างส่งให้ญาติวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ติดภารกิจไปช่วยเหลือเคสอื่นจึงมีเจ้าหน้าที่สำรองมาดำเนินการแทนพอเจ้าหน้าที่สำรองมามันก็เลยเกิดความผิดพลาดจนเกิดขึ้นหลังเกิดเรื่องมูลนิธิรีบแก้ไขทันทีนะครับนำร่างผู้เสียชีวิตส่งกลับคืนและก็ที่สำคัญก็คือว่าดูแลค่าใช้จ่ายให้กับญาติเป็นค่าน้ำมันรถแล้วก็ค่าโลงศพอีก 10,000 บาทนะครับ
5: ทางกู้ภัยมูลที่กู้ภัยเพลปลวกแดงของเราเนี่ยรับผิดชอบนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมก็เลยคุยกับทีมงานแล้วก็จะหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยต่อไปในวันข้างหน้านะครับทางมูลที่กู้ภัยเพลปลวกแดงน้อมรับผิดทุกอย่างทุกประการครับผม
1: เนี่ยหลายคนบอกมันก็เป็นบทเรียนแหละถูกไหมล่ะยังไงก็ฝากให้ตรวจสอบให้ละเอียดแล้วกันเน
2: า
1: ะ
2: ก็อย่างที่คุณแม่ผู้เสียชีวิตบอกว่าเวลามาแล้วอ่ะเขาอยากจะยืนยันร่างน่ะก็ให้เขาเปิด
1: เธอ
2: ถูกไหมมันก็จะได้แบบสบายใจด้วยกันทุกฝ่ายเนาะไม่ใช่ว่าไปบำเพ็ญกุศลแบบอ้าวญาติเขาก็อยากทำให้ดีที่สุด
1: ขาดใจอยู
2: ่
6: ค่ะ
2: นะอ่ะมาถึงเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อ
1: ครับ
2: ทุกวันนี้เนี่ยเราก็เวลาเจอพลเมืองดีเราก็รู้สึกชื่นใจเน
1: า
2: ะ
1: มีคนมาช่วย
2: แต่ข่าวนี้พลเมืองดีจริงๆกลายเป็นคนร้ายซะเอง
1: อ้าว
2: เกิดอะไรขึ้น
1: ทำไมอ
2: ่
1: ะ
2: มาฟังกันอันนี้ค่ะคุณพ่อเนาะคุณพ่อของน้องที่เกิดเหตุนะคุณพ่อชื่อคุณพ่อสุมน
1: ครับ
2: คุณพ่อเนี่ยอายุ55ละน้องเนี่ยที่ประสบเหตุคือน้องอายุ13ปีคือเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมาล้มบริเวณเนี่ยด้านหลังมอเตอร์เวย์เนี่ยนะคะนี่อันนี้คุณพ่อมาชี้จุด
1: ครับ
2: ระหว่างเดินทางไปเตะฟุตบอลในช่วงเช้ามืดของวันที่18กรกฎาคมจนร่างกายเนี่ยได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคราวนี้พอน้องเขาเกิดเหตุปุ๊บก็มีชายคนนึงเข้ามาช่วยเหลือแนะนำบอกว่าน้องๆเอารถเนี่ยไปฝากไว้บ้านหลังนึงริมคลองประปาก่อนที่จะพาน้องเนี่ยไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนาะคราวนี้เมื่อไปถึงปุ๊บโรงพยาบาลไม่เปิดก็พาน้องเนี่ยกลับไปส่งที่พักตรงบริเวณแคมป์คนงานก่อสร้างเนาะหลังจากนั้นเนี่ยพ่อเนี่ยก็เป็นคนพาไปโรงพยาบาลพอรักษาตัวอะไรกันประมาณนึงแล้วเนี่ยก็จะไปเอารถ
1: อ๋อที่เอาไปจอดไว้ที่พลเมืองดีบอกว่าไปจอดทิ้งไว้ก่อน
2: หาย
1: ฮะ
2: รถหาย
1: รถมอเตอร์ไซค์หาย
2: ไม่ว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมคะเขาเปิดภาพกล้องวงจรปิด
1: ครับ
2: ก็คนที่มาช่วยเหลือนั่นแหละ
1: พลเมืองดีเหรอ
2: มากับอีกคนนึงมากับเพื่อนแล้วก็เอารถไป
1: ที่คนมาช่วยอ่ะนะส
2: ุ
1: ดท้ายก็คือเป็นคนมาเอารถ
2: ถูก
1: ฮะ
2: รถหายไปนี่ผู้ก่อเหตุมาแล้วนะฮะนี่คนนี้นะใครฝากรู้ฝากเห็นนะฝากแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะจ๊ะนี
6: ่
1: เห็นไปเลยแบบนี้หรอ
2: แบบเงียบๆไงถ้าสตาร์ทเอ้ยมัน
6: กรึ้
2: มเอาไปเลยมาพร้อมเพื่อน
6: แย่มากเลยซ้ำเติมกันนั้นเนี่ย
2: ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมาขอแจ้งความนะคะดำเนินคดี นะคะเพราะว่าตอนนี้อาการเหมือนมาอย่างที่จ้อยบอกอ่ะซ้ําเติ
6: ม
2: เพราะว่าลูกชายตอนนี้เนี่ยแผลถลอก21จุดต้องไปล้างแผลที่โรงพยาบาลนาน32วันก็คือเดือนกว่าและยังต้องมาล้างแผลต่ออีกเนี่ยนอกจากแผลที่ได้จากร่างกายแล้วแผลด้านจิตใจอย่ามาทําเค้าแบบนี
1: ้
2: เนาะก็เลยอยากที่จะเตือนสังคมไว้ละกันว่าแต่ตอนนั้นมันก็ลำบากนะตัวเราก็เจ็บอ่ะเราก็นึกเขาจะมาช่วยอ่ะ
1: ใช่ก็มาในคราบพลเมืองดีแบบเนี้ย
2: ฝากเร่งดีกว่าฝากเร่งคุณตำรวจละกันไปฟังเสียงคุณพ่อค่ะช
4: ่วยที่มาตอนคนร้ายเขาไปส่งน้องเทียนามัย5:32เสร็จก็เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่เปิดครับมาส่งที่แคมป์5:43ตามที่ผมไล่ดูกล้องครับแล้วก็ย้อนไปขโมยรถอะครับ5:56นะที่เกิดเหตุครับคือคนเรามันอยู่ยากขึ้นทุกวันนะครับสังคมสมัยนี้ครับมันซ้ำเติมผู้บาดเจ็บอะครับผมมาในรูปแบบหลายๆรูปแบบให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆระวังไว้ด้วยครับผมก็อยากจะโฟกัสที่คนร้ายครับไม่อยากให้เกิดทำกับคนอื่นนี่ครับผม
1: แต่ภาพวงจรปิดมันก็ชัดเจนอยู่นะ
2: ชัดมาก
1: เห็นภาพ2คนชัดเจนเลยอะ
2: เราก็เลยโทรหา
1: ผู้กำกับ
2: ผู้กำกับสภ.บางแม่นาง
1: ครับ
2: ฮัลโหลผู้กำกับคะพอดีจะมาตามเรื่องนี้ค่ะ
6: เดี๋ยว
2: ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนนะครับ
1: ครับ
2: ยังไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเร่งความคืบหน้าให้นะครับเพราะว่าไปแล้วยังไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่
1: อ๋
2: อ
1: แต่เขาบอก
2: ไม่ได้เข้าเวร
1: พอดีเดียว4เดือนแล้วนะครับ
6: ฮะ
1: 4เดือนแล้ว
6: แล้วหน้าก็ชัดนะ
1: หน้าก็ชัดหลักฐานก็มี
6: นี่
1: แจ้งความไว้อ่ะคุณผู้ชมดูเดือนแล้วกันเดือนที่เกิดใช่4เดือนไหมอ่ะใช่
2: เดือน7
1: เดือน7อ่ะต้องหลายเดือนแล้วว่า
2: ในพื้นที่คดีเยอะครับ
1: ฝากคุณตำรวจสภ.บางแม่นางด้วย
2: แล้วเราก็ฝากพลเมืองดีนะคะเห็นข่าวนี้เห็นแล้วฝากแจ้งเบาะแสด้วยละกันเผื่อถ้าจะเจอเนี่ยนายคนนี้หรือถ้าแบบไม่อยากให้ทุกคนแบบเกิดอุบัติเหตุเลยนะแต่ถ้าเกิดแบบได้รับความช่วยเหลือจากคนนี้ให้เอาไว้เลยหน้ารูปร่างหน้าตาแบบนี้ท่าทางแบบนี้
6: กลายเป็นเราต้องระแวงคนมาช่วยหรออ
1: ยู่ในคราบของพลเมืองดี
2: แล้วถ้าเกิดใครนะเห็นรถHonda Wave i
6: ครับหายอ่ะเนาะ
2: ฝากด้วยฝากนะแล้วยังมีเอาโทรศัพท์น้องเข้าไปด้วย
1: เอา
2: Oppo 1เครื่องดูสิพี่ไปซ้ำเติมเขาสิเขาเจ็บร่างกายแล้วเขาประสบอุบัติเหตุ
1: ให้ภาพชัดอยู่นะคุณตำรวจนะ
2: ฝากด้วยแล้วกันนะคะสภ.บางแม่นางค่ะ
1: คร
6: ับ ไม่เรียกว่าพลเมืองดีแล้วแบบ
1: ครับ
6: อ่ะคุณผู้ชมปีหน้าเราจะยังไงดีเพราะว่าที่พูดปีหน้าเนี่ยอีกไม่กี่เดือนเนาะ
1: ใช
6: ่สองเดือนแล้วก็หมดละสำหรับเดือนนี้ปีหน้าเราจะยังเหนื่อยไหมราคาสินค้าจะสูงหรือเปล่าการว่างงานมันจะเยอะไหมคนจะตกงานเยอะหรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดถึงนี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องเขาเรียกว่าเศรษฐกิจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีประเด็นสำคัญค่ะจากการประชุม IMF World Bank ที่มันเกี่ยวข้องกับคนไทยเลยนะคะโดยการประชุมวันนี้เองนะคะของธนาคารโลกที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขาประเมินเศรษฐกิจไทยเอาไว้เขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้รวมถึงปีหน้าเนี่ยจะเติบโตอยู่ที่ 2.1% ไอ้ 2.1% ตรงเนี้ยอยู่ในอันดับ9จาก11ประเทศอาเซียนพูดง่ายๆก็คือว่าโตเกือบต่ำสุดในอาเซียนนะคะคือตัวเลขเนี้ย 2.1 มายังไงอันนี้ส่งก็คือมาจากพ้นจากภาวะเงินฝืด1 2คือการเติบโตของ AI นะคะสำหรับตัวเลขตรงนี้อย่างที่บอกว่าเราโตต่ำเกือบจะสุดในอาเซียนเนี่ยเท่ากับว่าอะไรสะท้อนว่าเรายังโตต่ำกว่าหลายๆชาติก็จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะนักลงทุนหรือว่าบริษัทต่างๆอุตสาหกรรมที่เขาจะมาลงทุนเขาจะเลือกมาลงทุนในไทยไหมอ่ะอันนี้ก็จะมีผลกับการพิจารณาวันนี้เองค่ะในช่วงบ่ายคุณบอยทกลเกียรติวีรวรรณประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนเป็นตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์เพียงช่องเดียวที่ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อจากทุนแห่งความคิดสร้างสรรค์สู่สินทรัพย์ระดับสากลนะคะและเปลี่ยนมุมมองของผู้ผลิตต่อการส่งออกคอนเทนต์ซีรีส์และภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดสากลค่ะโดยคุณบอยชี้ว่าจุดขายคอนเทนต์ไทยก็คือเอกลักษณ์ความเป็นไทยนี่แหละแต่ต้องผสานประเด็นสากลให้คนดูทั่วโลกเข้าใจเข้าถึงได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันค่ะ
7: But a lot of the other things I think the secret sauce that you're talking about you're asking I think it's about the Thai-ness in the characters in the dramas and for the people I think we are unique people. The Thais are quite unique. You know, there's a Thai-ness in them. There's compassion, empathy, the ability to compromise, to, you know, and

0: I think that shows a lot in the characters in the dramas that we do, and I think that is the selling point.
1: เอกลักษณ์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สิ่งของและวัฒนธรรมแต่นั่นคือความประนีประนอมความน่ารักความยิ้มแย้มของคนไทยที่แสดงผ่านตัวละคร
2: ยานความเป
1: ็
2: นไทย
1: ไทยเนทีฟแสดงผ่านตัวละครเนี่ยนะคะคุณผู้ชมซึ่งแล้วในมุมอุตสาหกรรมสั้นๆก็คือว่าพี่บอยมองว่าในเรื่องของการผลักดันก็ต้องฝากภาครัฐภาคการเงินเอากลไกเรื่องของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเอามาเป็นหลักประกันนะคะเพื่อให้ผู้ผลิตมีเม็ดเงินต่อยอดในผลงานและธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
3: ครับมาตามกันต่อเรื่องน้ำท่วมผลกระทบเยอะมากนะคุณผู้ชมนะผลกระทบอย่างพี่คนนี้ว่ายังไงรู้ไหมเขาปล่อยปลาปล่อยกุ้งไปลงทุนเป็นหลักล้านระบายความอัดอั้นตันใจเลยว่าเวลาจะไปขอความช่วยเหลือเอกสารเยอะมากแล้วเยียวยามาแค่หลักหมื่นมันคุ้มกันไหมขณะเดียวกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมคุณผู้ชมครับโอ้โหหนุยบ้านหนุยระปทุมธานี
1: อะไรเนี่ย
2: เฮ้ย
3: ฟองฟอสขนาดนี้ชาวบ้านก็กังวลแล้วแล้วคราบน้ำมันบางจังหวัดก็เยอะอยู่นะคุณผู้ชมดี
2: โอ้
3: โหเอาเดี๋ยวเรามาดูผลกระทบจากน้ำท่วมกันครับ

0: ฟินเพื่อนวิ่งแค่โลละ
1: คนผ่อนตร
0: งไม่พอมาเลยค่ะ
1: เขารู้กันว่าเราเก่ง
2: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคชงานเสร็จแล้ว
3: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
4: ได้ไหมครับ
3: Formos Omega 369
5: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
6: ้หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงินนี่จากสสส
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
10: โอเคเฮอร์เบิล
11: New Isuzu D-Max Highlander The One and Onlyขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only 1เดียวเท่านั้น
12: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
13: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
14: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
16: ไหนไม่เห็นมีเลย
17: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนเนซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
18: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500 บาทถึง20 พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวัน

0: นี
1: ้วันดีพรีเมียม
0: เริ่มตอนแรก
1: 23
0: ตุลาคมนี้
1: ช่องวัน31
0: เริ่มตอนแรก
1: 26
0: ตุลาคมนี้
1: ทุกวันจันทร์และอังคาร
0: เวลา2ทุ่มครึ่ง
1: พิเศษลูกค้า AS
0: เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาท
0: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ปากเหม็นแน
3: ่ๆอีข้าวเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกตเกลือ
4: ทำไงจะรสดีกัน
5: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
6: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
7: แค่คืนผมมาพอ
6: ตอนนี้อะไร
7: เดี๋ยวเอายังไงเอาให้มันชัดๆเลย
6: ไม่ได้รู้สึกรักแม่เว้ย
7: เหตุผลเลยผม
6: ก็ปกตินะสำหรับว่า
8: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่คืนนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
9: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพร
10: ยามาฮ่า Enmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
11: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งดูความเดือดร้อนของชาวบ้านช่วงน้ำท่วมแบบนี้ยังเดือดร้อนกันเยอะมากคุณผู้ชมครับชาวบ้านบางคนเนี่ยตอนนี้น้ำยังท่วมสูงนะบางคนแบบมิดหัวเลยแล้วเวลาเขาเห็นเวลาคนไปช่วยอ่ะสิ่งหนึ่งที่เขาทำคือเขาร้องไห้นะเขาอัดอั้นตันใจมากเลยว่าหลายๆวันที่ผ่านมาเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือวันนี้มีคนไปช่วยเหลือเขาผมพาคุณผู้ชมไปดูนะครับชาวบ้านที่ฉะเชิงเทราเขาอยากระบายความอัดอั้นตันใจเชิญครับ
12: ยามากแล้วมีไหมจ๊ะ
13: แล้วจะบอกก็ไม่หรอก
12: กันหน่อยจ๊ะ
11: หมอนก็ไม่เหลือตู้เย็นทุกอย่างไปหมดเลยนี่เป็นชาวบ้านคุณผู้ชมครับเป็นชาวบ้านความเดือดร้อนนะตำบลหนองแหนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราฮะ20กว่าวันทุกอย่างไปหมดเลยแล้วชาวบ้านบอกเลยบอกว่าแม้ว่าน้ำมันเริ่มลดลงไปหน่อยน
14: ะ
11: แต่มันก็ยังท่วมสูงนะแม่บอกเลยนี่บางทีเอวบางทีมิดหัวบ้างแล้วเวลาจะเข้าออกหมู่บ้านเนี่ยต้องใช้รถอย่างเงี้ยใช้รถทางการเกษตรใช้อีแท็กอย่างเงี้ยบางบ้านไม่มีก็เอาเป็นเรือบ้างอะไรบ้างนะคุณผู้ชมนะเข้าไปช่วยเหลือวันนี้ทีมเฉพาะกิจร่วมกับตำรวจและผู้นำท้องถิ่นมีการนำถุงยังชีพอาหารแล้วก็ยาเอาไปมอบให้กับชาวบ้านนะครับเพราะชาวบ้านคุณผู้ชมดูบางบ้านเนี่ยโอ้ยังอยู่ระดับเอวอยู่เลยอ่ะมันเป็นพื้นที่อ่ะฉะเชิงเทราปราจีนมันเป็นแบบเป็นหลุมเป็นแอ่งกระทะพื้นที่ต่ำอ่ะมันก็ต้องรับน้ำจากทุกที่มานะคุณผู้ชมนะฉะเชิงเทราเนี่ยพาคุณผู้ชมไปอีกที่นึงนะครับวัดชื่อว่าวัดบัวลิ้มอยู่ที่ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวคือที่เนี้ยจะมีน้ำจากแม่น้ำปราจีนและก็จากนครนายกเนี่ยเข้ามาก่อนจะไหลสู่บางปะกงแล้วสภาพที่เราไปเจอเนี่ยคุณผู้ชมครับวัดนี้เป็นเกาะกลางน้ำติดอยู่นี่ประมาณ10กว่าวันแล้ว
14: ก็คือน้ำล้อมไปหมดเลย
11: น้ำล้อมแต่กว่าจะเข้าไปได้ใช้เรือพี่กู้ภัยเมื่อสักครู่ใช่ไหมใช้เวลา40กว่านาทีเลยนะคะ
14: โอ้
11: เข้าใจใช่ไหมฮะนั่งเรือนานมากอ่ะ
14: กว่าจะ
11: ไปเจอนี่โอ้โห
15: แล้วดูสิมอง
14: ไหนมีแต่น้ำตรงนี้คือนา
11: เป็นนาแต่ว่ากว่าจะไปได้เนี่ยคุณผู้ชมต้องนั่งเรือ40นาทีมันไกลมากเลยนะแล้วเข้าไปที่วัดเจอพระ3รูปคุณผู้ชมครับ
14: ท่านเป็นยังไงบ้าง
11: ขาดน้ำขาดน้ำดื่มขาดอาหารแล้ววัวอยู่ที่วัดอีก3ตัวหญ้าไม่มีแล้วนะครับก็ขอความช่วยเหลือด้วยเอาใครไปช่วยก็ไปช่วยได้นะวัดบัวลิ้มนะครับคุณผู้ชมครับเอาขณะเดียวกันบางคลาสฉะเชิงเทราก็ยังหนักอยู่น่าเห็นใจมากๆนะครับคือมีผู้เสียชีวิตด้วยมีเ จ้าหน้าที่ฮะต้องใช้เรือฮะค่อยๆลากคนที่อยู่ในเรือก็คืออายุ85ปีแล้วเสียชีวิตนะครับเนี่ยต้องลากมา2กิโลอ่ะลากมา2กิโลทั้งกลางความมืด นะครับนำร่างมายังวัดโพบางคลานี่ฮะโอ้โหกว่าจะมันทุลักทุเลมันลำบากอ่ะกว่าจะนำจากบ้านลงเรือนั่งรถแล้วนำมาที่วัดนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะคุณผู้ชมนะเอานอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาก็บอกเหมือนกันเลยนะครับว่าตอนนี้ความเดือดร้อนมากก็คือพื้นที่ทางด้านการเกษตร

0: ไอคนนี้อัดคลิปครับเขาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาตอนนี้ไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐโอเอกสารต้องเตรียมเยอะแยะมากมายเลยแล้วเขาลงทุนเป็นหลักแสนหลักล้านแต่ไอเงินเยียวยาที่ได้เอาจริงๆคือหลักหมื่นมันคุ้มกันไหมฟังเขาหน่อยครับ
1: พอเสียแล้วคุณเยียวยาไหวไหมครับพอเสียแล้วคุณต้องการจะให้เยียวยาคุณต้องเรียกเอกสารกรมประมงใบ GMP ใบเกลือลูกกุ้งทะเบียนบ้านใบโฉนดทุกอย่างเพื่ออะไรครับแล้วคนทุกคนเขามีไหมครับชดใช้ปีหนึ่งหมื่นกว่าบาทคุ้มไหมลงทุนเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านทั้งนั้นแล้วมึงจะชดใช้หาถามหาเอกสารถามหาเอกสารแล้วมึงจ่ายหมื่นกว่าบาทคุ้มไหม
0: มันคุ้มไหมล่ะเนี่ยคือความอัดอั้นตันใจของชาวบ้านแหละเราเข้าใจ
2: เพราะว่าการลงทุนเนี้ยคือถ้าเขาลงทุนไปแล้วนี่คือการลงทุนไปแล้วนะ
0: ครับ
2: พันกุ้งเอ่ยพันปลาเอ่ยแต่ว่าอาหารอีกแล้วพอน้ำท่วม
3: หายไปกับน้ำ
2: เราจะยังไงอ่ะชีวิตต่อไป
0: ใช่คุณผู้ชมครับอ่ะปราจีนบุรีเขาบอกว่าปัญหาสำคัญของปราจีนคล้ายๆกับจังหวัดอื่นคือกองขยะพนเทินทึกเลยนะครับที่สำคัญคือตอนนี้แม่น้ำก็มีปัญหานะเริ่มเน่าเสียแล้วถูกไหมครับคุณผู้ชมปราจีนบุรีเนี่ยขออีกทีหนึ่งนะเขาเจอคราบใช่ไหม
2: เป็นคราบน้ำมัน
3: ค่ะ
2: เป็นเหมือนเนี้ยเป็นรุ้งในน้ำไม่ใช่รุ้งกินน้ำนะรุ้งมันอยู่ในน้ำ
3: อ
2: ันนี้เจอที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์
0: ครับ
2: ซึ่งเขาบอกว่าหลังน้ำท่วมพื้นที่โรงงานและบ่อฝังกรบกากอุตสาหกรรมหลังจากนั้นเนี่ยคือพอน้ำมันจะมีการปนเปื้อนแบบเหมือนกับกระจายความปนเปื้อนออกมาสู่แหล่งน้ำสาธารณะและพื้นที่การเกษตรซึ่งกรมควบคุมมลพิษเนี่ยมีการไปตรวจและเบื้องต้นเนาะก็คือคราบเนี้ยที่เป็นสีรุ้งเนี่ยบอกว่าเป็นกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่มีปริมาณความเข้มข้นสูงผิดปกติ
0: ครับ
2: ซึ่งขณะนี้เนี่ยจะมีการ เหมือนกับเตรียมนำผลตรวจเนี่ยไปประกอบดำเนินคดีอีกทีนึงแล้วก็จะมีการต้องเก็บตัวอย่างตะกอนดินหลังที่น้ำแห้งด้วยว่าจากน้ำตรงเนี้ยจากกากอุตสาหกรรมเนี่ยเขาไปส่งผลอะไรกับธรรมชาติของเราบ้างเนาะเพื่อที่จะประเมินมลพิษว่ากระจายไปในพื้นที่มากน้อยเพียงใดค่ะ
3: ใช่จากน้ำที่มันแบบมีคราบน้ำมันไปดูสิน้ำนี้คลองรังสิตปทุมธานีเต็มไปด้วยอะไรเธอสีขาวๆที่เห็นนี่ฟองนะคะ
0: มันไหลเข้าไปบ้านนุ้ยใช่ไหมจ่าย
2: ไม่
3: มากไม่นุ้ยเยอะมากเลย
0: ผ่านหลวงเจ้าพญาสิ
3: เนี่ยเยอะมากจริงๆอ่ะฟองสีขาวคราบดำเกลื่อนเลยมันมาจากไหนเอ๊ะมันจะมาจากแบบพวกสารซักล้างแล้วแบบพอถูกเครื่องสูบน้ำวนหรือเปล่า
2: แล้วปลาจะอยู่ไงอ่ะ
3: มีกลิ่นเหม็นด้วยใช่ปลาจะอยู่ยังไงเรื่องนี้ล่าสุดทางด้านนายกอบจปทุมธานีก็คือสั่งให้เปิดประตูระบายน้ำเพิ่มอีก20เซนติเมตรนาน20วันเพื่อป้องกันผลกระทบแล้วแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบนะว่าฟองข่าวที่ว่าเฮ้ยมันเป็นสารพิษหรือเปล่าแล้วมันจะสร้างผลกระทบอะไรยังไงบ้างนะคะ
0: ครับคุณผู้ชมครับทีนี้เรายังคงไปให้ความช่วยเหลือชาวบ้านกันอยู่นะครับ
2: คุ
0: ณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมนะเราโครงการวันสร้างสุขนะครับเพื่อผู้ประสบภัยโดยกลุ่มบริษัทเดวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนนะครับร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์คุณผู้ชมให้เราเป็นสะพานบุญได้นะครับบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชีนะครับ925-301-3131ธนาคารกรุงเทพจำกัดธนาคารกรุงเทพนะครับสาขาถนนอโศกมนตรีนะสแกน QR code ก็ได้นะครับ
2: ใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจำนวนเงินที่บริจาคเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยทั่วทุกพื้นที่อยู่ที่ 4,545,176 บาทขอขอบพระคุณทุกท่านน้ำใจนะคะ
0: ครับชวนคุณผู้ชมไปช่วยกันต่อนะครับไปช่วยแมวหน่อยแมวเป็นร้อยชีวิตเลยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคือคนก็เอาแมวไปปล่อยหลวงพ่อก็พยายามแล้วจะหาเงินมาทำหมันแล้วนู่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้อะแล้วตอนนี้อาหารขาดแคลนนะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาช่วยกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเอาก่อนไปช่วยเรื่องแมวพาคุณผู้ชมนะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆในการบำรุงผิวผิวสวยกระจ่างใสแม่แนะนำนะครับไปติดตามจากคุณมิ้นได้เลยครับ
2: สวัสดี
0: คร
2: ับ
0: คุณมิ้น
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้วันนี้มาดูแลผิวหน้ากันสักนิดนึง
0: ครับ
4: คือต้องบอกว่ากว่าจะปังก็เคยพังมาก่อนเหมือนกันใช่คุณผู้ชมอย่างนี้ดีกว่าปัญหาผิวอ่ะมินเชื่อได้ว่าหลายคนนะคะต้องเคยเจอเคยรู้สึกไหมน้องจอยว่าเวลาเราทาครีมเยอะๆๆๆไปหลายตัวแต่ทำไมหน้าเรายังหมองหน้าเรายังคล้ำอยู
3: ่
4: เนาะแล้วก็เวลาคุณเป็นสิวแต่ละทีเนี่ยมันจะทิ้ง

0: รอยแดงทิ้งรอยดำเป็นเดือนๆ
1: กว่าจะหายนานมาก
0: บางคนอยู่ครึ่งปีไม่หายและถ้าเราไปโดนแดดโดนนิดเดียวโดนแป๊บเดียวคุณผู้ชมขาแดดไม่ได้เปรี้ยงนะแต่ทำไมฝ้าขึ้นปื้ดเต็มหน้าไปเลยฝ้าขึ้นง่ายมากต้องบอกว่าปัญหาผิวเหล่านี้นะมิ้นเจอกับตัวเองมาหมดแล้วค่ะ

0: ูแลผิวหน้าหลายวิธีมากต้องบอกงี้คุณผู้ชมเสียเงินเป็นหมื่นๆส
1: ุ
0: ดท้ายมันก็กลับมาเป็นอีกอยู่ดี
1: ไม่หายขาด
0: ไม่หายขาดค่ะจนวันนึงอ่ะอันนี้ต้องบอกเป็นความโชคดีของพี่มิ้นไปถ่ายรายการแล้วเจอดาราในดวงใจเราเนาะคุณใหม่สุคนธวาต้องบอกเลยนะว่าเราชอบเขานะคุณผู้ชมไปเจอคุณใหม่ก็เลยเล่าปัญหาบอกเนี่ยคุณใหม่หน้ามิ้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอารูปให้แกดูแล้วก็บอกว่าขอเคล็ดลับหน้าสวยได้ไหมอยากได้เคล็ดลับดารา
1: ค่ะ
0: คุณใหม่ก็เลยบอกว่าพี่มิ้นต้องใช้เซตกู้ผิวแล้วล่ะค่ะพี่ต้องใช้เซตนี้เลยนะต้องใช้ทั้งเซรั่มแล้วก็ใช้ทั้งครีมตัวนี้เขาเรียกว่าเซตเซรั่มกับครีมคุณใหม่คุณผู้ชมค่ะซึ่งสองตัวนี้มิ้นจะบอกเลยนะว่าเป็นตัวที่คุณใหม่อ่ะเขาตั้งใจทำเพื่อดูแลผิวหน้าคนมีปัญหาโดยเฉพาะคุณผู้ชมแล้วคุณใหม่จะบอกว่าเขาพิถีพิถันมากในเรื่องของการคิดค้นเองแล้วก็วิจัยสูตรเองเอาจากหลายๆสถาบันดังๆเอามารวมกันจนออกมาเป็นเซตนี้คุณผู้ชมเซรั่มของเขาไม่ธรรมดาน้องจอย พี่จะบอกว่าตัวเซรั่มนะใช้สารสกัดนะคะที่เป็นธรรมชาติานำเข้าจากเกาหลีเลยค่ะจะบอกว่าตัวนี้แพงมากคุณผู้ชมค่ะนะคะเขาชื่อว่า PDRN เป็น DNA นะคะจากปลาแซลมอนซึ่งตัวนี้ดังมากในโลกออนไลน์คุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะที่เกาหลีคือดังมากแล้วแพงมากตัวนี้เวลาเราหยดลงไปที่หน้าปุ๊บเขาจะซึมลึกเข้าไปชั้นผิวเราด้านในสุดแล้วไปกระตุ้นคอลลาเจนผิวเราที่มันพังๆให้มันกลับมานุ่มกลับมาฟูแล้วผิวแข็งแรง มันถึงแพงคุณผู้ชมและตัวนี้ช่วยลดเรือนริ้วรอยได้จริงๆเติมน้ำให้กับผิวให้ผิวหน้านุ่มชุ่มชื่นลดเรือนจุดด่างดำแล้วปรับให้ผิวของเราแลดูสว่างกระจ่างใสได้จริงๆเนี่ยคุณใหม่เขาใส่ตัวแพงเลยทีนี้ต่อด้วยตัวครีมเลยนะเพราะว่าผิวหน้าเรามีปัญหาหนักเราต้องใช้2ตัวคุณผู้ชมตัวครีมตัวนี้ค่ะใช้สารสกัดจากโสมแดงจากเกาหลีซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะเขาใส่วิตามินซีเข้มข้นลงไปวิตามิน B3 ใส่เข้มข้นเอาไปทำอะไรช่วยลดเรือนฝ้าจุดด่างดำและที่สำคัญเขาจะผลัดเซลล์ผิวเก่าที่มันมีปัญหาออกทีนี้ผิวใหม่ที่ออกมามันจะเรียบมันจะเนียนมันจะกลิ้งมันจะเงาและช่วยลดเรือนรอยสิวคนเป็นสิวรอยแดงรอยดำนะคะผิวหน้าจะสว่างกระจ่างใสและดูดีมีออร่าเหมือนสาวเกาหลีคุณผู้ชมดูนะว่าคุณใหม่พิถีพิถันขนาดไหนแม้แต่เท็กเจอร์หรือว่าเนื้อของเซรั่มคุณผู้ชมดูนะเวลาเราได้ไปคุณผู้ชมลงเซรั่มก่อนบีบขึ้นมา1ดรอปค่ะนะคะไม่ต้องใช้เยอะนะเพราะเขาเข้มข้นมากดูคุณผู้ชมใช้แค่นี้พอแล้วดูนะด้วยเนื้อของเขาที่เข้มข้นแต่เบาบางแล้วซึมเข้าสู่ผิวเรียบร้อยคุณผู้ชมดูนะซึมแล้วนะเห็นไหมไม่เหนียวเนินอะไม่หนักหน้าแล้วเวลาคุณทาเสร็จปุ๊บบอกได้เลยว่าด้วยความที่เขาเบาบางแล้วซึมเร็วคุณทาครีมต่อได้เลยไม่ต้องรอแห้งลดไหมปกติเนี่ยเราต้องรอตัวแรกแห้งแล้วค่อยทาต่อแต่คุณไม่ต้องค่ะคุณต่อด้วยครีมได้เลยเพราะตัวนี้เข้มข้นมากคุณผู้ชมแค่นี้1 2 3ปื๊ดจบแล้วคุณรู้นะดูความแตกต่างเห็นไหมมันจะเงาวับเหมือนผิวกระจกแล้วซึมเข้าสู่ผิวของเราแล้วไม่เหนียวเหนอะใช่ผิวฉ่ำเหมือนสาวเกาหลีน้องคุณผู้ชมดูตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่ซึมแล้วนะนี่คือความเงางามที่เขาเคลือบผิวให้กับเราแต่ว่าตัวเนื้อเซรั่มกับเนื้อครีมซึมลึกเข้าไปใต้ผิวกระตุ้นผิวสร้างคอลลาเจนเรียบร้อยผิวนุ่มฟูแก้ปัญหาฝ้ากะเรียบร้อยแบบนี้แล้วถ้าเราใช้ทุกวันทุกวันต่อเนื่องคุณจะได้หน้าแบบนี้คุณชมดูหน้ามิ้นตอนนี้ขออนุญาตกล้องซูมได้เลยนะเนี่ยผิวหน้าเป็นยังไงคุณชมแลดูสว่างกระจ่างใสเมื่อก่อนทารองพื้นหนามากบกด้วยทูเวย์บกด้วยแป้งฝุ่นเดี๋ยวนี้แป้งฝุ่นอย่างเดียวอยากให้ดูค่ะแป้งฝุ่นอย่างเดียวเน
1: า
0: ะ
1: กล้าโชว์ผิวหน้าก
0: ล้าโชว์ผิวหน้าถ้าไม่เข้ารายการนะคุณผู้ชมมิ้นไม่แต่งหน้าเลยปัดแก้มอย่างเดียวจบเนี่ยเราโชว์ผิวใสได้ฝ้ากระจุดด่างดำรอยแดงรอยดำไม่มีและดูจางจนมองไม่เห็นเลยทุกวันนี้คือชอบและรักผิวหน้าตัวเองมากเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาผิวหน้าแบบที่พี่มิ้นบอกเอาโปรนี้ไปคุณผู้ชมคุ้มมากมากขอคุณใหม่มาให้ต้องดีที่สุด
1: โปรเปิดตัวที่แรกเลย
0: ใช่ต้องบอกคุณผู้ชมวันนี้โปรเปิดตัวแบบไม่เคยเห็นใครให้เยอะอย่างนี้มาก่อนจัดอย่างนี้คุณผู้ชมขานะคะให้ทั้งเซรั่มแล้วก็ให้ทั้งครีมคุณใหม่1เซตราคาปกติ 3,500 บาทเพราะว่าต้องบอกว่าคุณภาพเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์นะแต่ราคานี้ก็ว่าสมเหตุสมผลแต่วันนี้ลดเหลือแค่1,255บาท1,299บาทแต่พิเศษกว่านั้นคือคุณผู้ชมฟังดีๆนะ1เซตลดแล้วและแถมฟรีค่ะให้ทั้งเซรั่มแล้วครีมไปอีก1เซตแถมฟรีค่ะให้ทั้งเซรั่มและครีมไปอีก2เซตแบบนี้เท่ากับคุณซื้อ1แถม2จ่ายแค่1,299บาทฟังดีๆนะคุณผู้ชมวันนี้โปรเปิดตัวครั้งแรก
1: ค่ะ
0: คุณใหม่ให้สิทธิพิเศษ99คนแรกอีก
1: อุ๊ยเอาให้ทัน
0: ลดให้อีก400บาทเท่ากับว่าเซตนี้คุณได้ไปทั้งหมด3เซต6ชิ้นนะคะในราคาเพียงแค่รายราคาเพียงแค่899บาทเท่านั้นคุณผู้ชมคะกดได้เลยเบอร์มาแล้วใครเร็วใครได้มิ้นบอกเลย3เซต6ขวดน
1: ะ
0: ราคาเต็มเป็นหมื่นวันนี้จ่ายแค่899บาท02 113 1414

0: 0211314144สายรัวเลยนะคะแอดไลน์ได้เลยแอดแฮปปี้เลข8เซตนี้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางมิ้นบอกเลยนะวันนี้คุณได้เซรั่ม3ขวดนะคะแล้วก็ได้ครีมไปอีก3ขวด
1: ค่ะ
0: 899บาทน้องจอย
2: หารกันก็ได
0: ้หารกันก็ได้แล้วคุณสวยทันปีใหม่แน่นอนค่ะเพราะเซตนี้ใช้ได้เกิน3เดือนทีนี้มิ้นจะบอกว่าทำไมตัวนี้ถึงเห็นผลดีเห็นผลไวทำไมคุณใหม่กล้าลงทุนเอาสารสกัดแพงๆจากเกาหลีมาเพราะทำให้สามีของเขาคุณต้น
1: ค
0: ุณต้นเป็นคนที่ผิวกร้านมากผิวผู้ชายแห้งมากและจะบอกว่าถ่ายงานในสตูอยู่เป็นวันๆแล้วตีก๊อปฉ่ำคนนี้เกิดฝ้าเต็มหน้าสามีคือหน้าหมองหน้าคล้ำหน้าดำฝ้าหนาแน่นคุณใหม่ทำเซตนี้ให้สามีใช้แล้วใช้ไป1เดือนคุณผู้ชมดูความแตกต่างของหน้าคุณต้นดูนะคะนี
1: ่
0: คุณใหม่บอกได้สามีใหม่จ้
1: าน
0: ี่หน้าสว่างกระจ่างใสมากหล่อมาก
1: แตกต่างเลย
0: เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมสายรัวสายลันแชทแทบแตกแล้ว32เซตสุดท้ายแล้วเหลือแค่นี้คุณผู้ชมค่ะซื้อ1เซตแถมฟรีอีก2เซตแค่899บาทเซตนี้ราคาเต็มเป็นหมื่นนะคุณได้3เซต6ขวด899บาทกดด่วน0211314140211314แอดไลน์ได้เลยค่ะแอดแฮปปี้เลข8นะเซตนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางย้ำวันนี้ใครที่มีปัญหาเป็นฝ้าเป็นกระเป็นจุดด่างดำเป็นสิวผิวแพ้ง่ายหรือว่าใครที่ผิวหมองผิวคล้ำหน้าไม่ดูสดใสเอาเซตกู้ผิวของคุณใหม่ไปคุณผู้ชม10สายสุดท้าย10สายสุดท้ายวันนี้เอาไปทั้งหมด6ขวดแบบนี้899บาทน้องจอยรีบกดก่อนค่ะ0211314140211314แอดไลน์ได้เลยแอดแฮปปี้เลข8นะเซตนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางย้ำเลยนะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ถ้าคุณมีปัญหาเป็นฝ้าเป็นกระเป็นจุดด่างดำคุณใช้ได้เลยคุณใช้ได้เลยเพราะว่านี่คือสารสกัดนำเข้าจากเกาหลีสารสกัดจากธรรมชาติใช้ได้แม้แต่ผิวแพ้ง่ายย้ำคนเป็นฝ้าเป็นกระเป็นจุดด่างดำใช้ได
1: ้
0: 6ขวดนี้899บาท0211314144สายรัวสายแทบแตกมีนเพิ่มสายให้อีก50สายรีบกดเลย0211314140211314แอดไลน์ได้เลยแอดแฮปปี้เลข8ค่ะ
2: อยากให้ทันพรนี่คือโปรเปิดตัวไม่งั้นไม่ได้ราคานี้นะจ๊ะดูสิผลลัพธ์อย่างเงี้ยออร่าเหมือนได้ผิวใหม่ต้องเซตนี้เลยวันนี้ขอบคุณพี่มินนะคะ
3: ค่ะ
4: ใส่ออร่ามากๆ
3: เราต้องรีบคว้านะโปรเปิดตัว
4: ใช่ขอบคุณมิ้นนะครับคุณผู้ชมไปช่วยเหลือกันหน่อยคุณผู้ชมฮะใครอยู่พื้นที่แถวๆลำปางนะเนื่องจากว่าอะไรวัดแห่งหนึ่งชื่อว่าพุทธสถานวัดโป่งชัยอยู่ที่บ้านสาแจ้ห่มลำปางแล้วคุณผู้ชมดูโอ้โหแมวเยอะมากอ่ะ
3: นั่นสิ
4: แมวเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมเขาบอกมีเป็นร้อยชีวิตเลยนะครับคือทางพระอุกิตเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะมากนะแมวเจ็บป่วยจะเอามาทำหมันเพราะว่ารู้ไหมคนเอาแมวเอาสัตว์มาทิ้งที่วัด
3: นี่มีน้องหมาด้วย
4: มีหมามีแมวมีหมดเลย
3: มี
4: หมาม
3: ี
4: แมวมีกระต่ายมีเต่าคือคนเอามาทิ้งที่วัดวัดก็ต้องรับภาระแทนอ่ะแล้วจะทำยังไงอ่ะถูกไหมพอวัดรับภาระแทนโอ้โหตอนนี้มีปัญหาแล้วนะครับเนื่องจากว่าเจอภัยพิบัติมีปัญหาตอนนี้อาหารขาดแคลนแล้วพออาหารขาดแคลนพระก็บอกว่าขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจบุญนะครับบริจาคอาหารเม็ดสำหรับแมวได้ไหมช่วยทุกชีวิตเหมือนกันนะฝากไปถึงคนที่จะเอาสัตว์มาทิ้งที่วัดอย่าเอาภาระมาทิ้งที่วัดอีกเลยวัดเขาก็มีภาระเยอะอยู่แล้วนะครับลองฟังเสียงท่านนิดนึงครับ
5: อาหารจะขาดแคลนแล้วเนาะขาดแคลนเนื่องจากด้วยจริยธรรมที่ผสมภัยธรรมชาตินะน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมบางทีบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือน้องเหมียวได้นะก็ฝากบอกบุญกับทุกท่านที่ได้รับชมนี้หากมีความเมตตาต่อน้องเมียวก็ขอเชิญได้นะติดต่อมาที่หลวงปู
4: ่เอาคุณผู้ชมช่วยเหลือได้นะเดี๋ยวเรามีเพจให้ดูนะครับติดต่อได้อีกครั้งนะวัดโป่งชัยหมู่9อยู่ที่บ้านสาแจ้ห่มลำปางนะครับเบอร์โทรนะ0654898652ติดต่อหลวงพ่อได้เลยนะครับ
1: ช่วยกันเน
4: า
1: ะ
4: ใช่ครับ
1: มีน้องๆรออยู่หลายชีวิตนะคะส่วนช่วงนี้มากันที่ซีรีส์ที่กำลังแรงสุดๆเลยนะคะกับคลึ่งที่ตอนนี้ต้องบอกว่าความลับค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาแล้วค่ะหลังจากที่ได้รู้ว่าไอ้ตีนแบนคือใครความจริงบางอย่างของพัทก็เริ่มถูกเปิดเผยค่ะเรียกว่ายิ่งรู้ยิ่งถล่มแล้วก็ยิ่งทำให้เขาเนี่ยต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญขณะที่ฝั่งหัตถาก็เดินหน้าต่อกับเส้นทางแห่งความแค้นการค้นหาความจริงกลับพาเธอไปไกลกว่าที่คิดค่ะเมื่อคนที่อยู่ตรงหน้าอาจจะเกี่ยวพันกับอดีตที่เธอตามหามาตลอดก็เป็นได้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคืนนี้คลึง EP 6และใครที่ยังไม่ได้ดู5ตอนแรกนะคะไปดูย้อนหลังเวอร์ชั่นอันคัทได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นตามดูให้ทันก่อนดูตอน

0: ใหม่คืนนี้ 20:30 ทางช่องวัน 31 ค่ะและสำหรับลูกค้า AIS โปรแรงประจำเดือนตุลาคมนะคะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครด่วนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะ
1: เอาวันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งแล้วนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่สำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระบรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะที่ทรงอุทิศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทางปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการเวลา 17:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระ

ที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดพระไตร18ไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงทอดผ้าไตรเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จนครบ4เที่ยวแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคม2470ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชสมบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาราษฎรตลอดรัชสมัยโดยพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมี

และที่ปราสาทพระเทพบิดรพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทั้ง9พระองค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติตลอดมาอีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันสำคัญของชาติโดยปราสาทพระเทพบิดรนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยมาตลอดทุกยุคสมัยเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

เสียงฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระแท่นบัลลังก์กัญญาติดพระวิสุทธิ์หรือพม่านบริเวณปากหงส์ประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงส์คล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียรใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขน

0: เรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายอีกหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

วันนี้เวลา 9:28 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตตลอดจนสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมมก.อาวุโสและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประดิษฐานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวันนี้ตลอดราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศโดยทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาและก่อกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า 4,000 โครงการนอกจากนี้ยังทรงนำวิทยาการสมัยใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศด้วยวิธีง่ายๆได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงทั้งยังทรงคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์รวมถึงนวัตกรรมมากมายเพื่อช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ในท้องถิ่นต่างๆให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

ภายใต้พระบรมภายใต้ร่มพระบรมีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกประการและพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่จากนั้นทรงร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและในปีนี้ครบ10ปีแห่งการสวรรคตโดยเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องและการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยคณะมนุษยศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ด้วยวันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีบุคคลสำคัญหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีราชสกุลราชินิกุลหน่วยงานหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการสังกัดกระทรวงและกรมต่างๆอาทิกรมชลประทานกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานกปร.มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทบ้านบึงเวชกิจจำกัดคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทบุญรอดเบลเวอรี่จำกัดกลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพกลุ่ม BJC Big C และบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรวมทั้งสิ้น299หน่วยงานตลอดจนประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีจิตอาสาและเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายวิภวินเมฆกระจ่างและคณะนายชันชัยวรวงศ์และคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมและวัดป่าตองจังหวัดน่านที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัดกมลศักดิ์อาทรทรัพย์และนางสาวรัตดาพรไตรธมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิสารและวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรม

ธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์จากวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเวลา 19:00 นนางสาวประภาดาถาวรเศษและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีรวมจำนวน8รูปในขณะที่ช่วงเวลา 8:00 นถึง 12:00 นของวันนี้ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทยอยเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการรอบด้านทั้งส่วนพระองค์และสนองพระราชดำริเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งผลให้ประเทศชาติเจริญวัฒนาและราษฎรทุกหมู่เหล่าทั่วทุกภูมิภาคมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามพระนครศรีอยุธยาวัดแขทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์และวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นายวิภาวินเมฆกระจ่างและคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมและคณะราชสกุลประวิตรสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วยวัดเขาศาลาอตุลฐานจาโรวัดป่าปราสาทศีลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบดวัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทยูเรนัส2 The Universe จำกัดนายปัณวิทย์พิบูลธนาพิรมและคณะนายธนากรวรวัฒน์วรัญกุลและคณะพร้อมทั้งโรงเรียนพระเดิมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 12:00 นตามที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีคณะบุคคลประชาชนไปกราบสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ขาดโอกาสผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากฟื้นฟูความเป็นอยู่และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ดังจะเห็นได้จากการดำเนินงานโครงการกำลังใจและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: มึงเลิกโยนความลำบากใจให้กูได้ไหมอ่ะ
3: รู้จักคนนี้ปะ
4: เขามีท่าทีชอบแกบ้างปะ
5: เออคนแก่แม่มันจีบยากเงี้ย
2: ลุงไม่ชอบผมหรอ
6: ความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
7: ดูดิน้ำเต็มหมดแล้วเนี่ยเล่นอะไรฮะเล่นอะไร
8: Happy Birthday to you
9: มึงหยุดได้แล้วเอ้ย
7: ขวนผมเลิกกับเขาแล้วนะลุงเชื่อผมนะ

0: ยังเจ็บอยู่ไหมมึง
1: โ
0: อ้กูขอโทษนะขอโทษเรื่องไหนเรื่องที่ทำมึงเจ็บแล้วก็เรื่องที่กูทำตัวใส่มึง
1: บอกไม่ได้ทำอะไรกันเหมือนเดิมแล้วนะไม่อะไร
0: มึงบอกกูได้ไหมกูสู้เขาไม่ได้ตรงไหนหรอ
1: กูตอบมึงไม่ได้หรอกเพราะกูไม่เคยเปรียบเทียบมึงกับใครเลยอะตอนกูคบกับมึงนะกูว่าเต็มที่กับมึงกูรักมึงแค่คนเดียวนะเว้ยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่หรอกวะ
0: มึงไม่เหลือทางเลือกให้กูเลยเหรอเหมือน
1: ดึกแล้วอะกูเหนื่อยกูไปนอนก่อนนะเว้ย

0: ถ้าเป็นผมผมจะหาทางทำให้มันใช่ให้ได
1: ้ถึงแม้ว่าจะต้องมีคนเสียใจนะ
0: ก็ช่วยไม่ได้ลุงโลกนี้มีใครไม่เคยเสียใจเพราะความรักบ้างอ่ะถ้าไม่เจ็บอ่ะก็ไม่ใช่ความรักหรอก
1: เจ็บตอน20กว่าๆกับเจ็บตอนใกล้40มันโคตรต่างเลยนะคุณ
0: ล่ะครับ

0: เอาพี่ไก่ปลานั่งกินด้วยกันหน่อยดิ
1: อืมเจ้โจไม่เครื่องในชามนึงนะ
2: ก่อน
1: ครับ
3: ผมว่าจะไปหาลุงที่บ้านพอดีเลยอ่ะแล้วก็เรื่องเฮียซงอ่ะผมไปคุยกับแม่มาแล้วนะถ้าลุงจะเซ้งร้านอ่ะลุงไปยืมตังค์แม่ก่อนได้นะ
4: ไก่ปลาไม่เอาหรอก
3: ก็นั่นแหละกะแล้วลุงต้องพูดแบบเนี้ยก็เลยนี่มาให้แม่มีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเผื่อลุงจะไปเอายื่นกู้ที่แบงก์เองอ่ะ

0: โอ้ไก่ปลายังไม่เอาใหญ่เลย
1: ถ้าลุงไม่เอาก็ไปคืนแม่เองแม่บอกมาก็เอาไปคิดดูก่อนก็ได้ถ้าไม่สบายใจยังไงอ่ะเดี๋ยวค่อยมาทำสัญญงสัญญาก็ได
2: ้พี่เหวิน
3: เฮ้ยกูมานะเว้ย
2: ช่วงนี้ยุ่งเหรอพี่ไม่เห็นมาที่ร้านเลยนั่งด้วยกันปะ
3: ไว้วันหลังแล้วกันพี่มากับเพื่อนอ่ะไปก่อนนะเฮ้ยไปข้าวกัน

0: ผิวด่วนต้องเมาคิส
1: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม

0: Jasper Temptation, 18th, 19th, and 20th December, Impact Arena, and worldwide live streaming via TTM Live.
1: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: Bilglove Whimsical House Fan Con. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: เคล็ดลับขนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกบทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดี

0: Stadium S Drain Together Concert. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
0: Oh My Fourth Concert Tickets sold out Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major Ladies and gentlemen Please welcome Two girls who are gonna change your life forever
5: Beauty Sexy Comedy Of course

0: That's enough.
1: And a little fantasy.
2: Anything else?
3: We are expecting you, honey.
2: Namtan Film Glamorous FanCon.
0: Like the sun! 300 milliliters. Your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 milliliters. Like the soy. อร่อย คุ้มค่า It's real.
4: Welcome to Secret Area. New mission. Break through the door.
5: QT Secret Area FanCon. Tickets on sale now at Thai Ticket Major.
6: โฟดเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาคนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
2: TV Starlympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena Tickets sold out Live streaming tickets still available at www.thaiticketmajor.com See more information on all GMMTV social media platforms
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

สายวิทย์เหรอเหรอโหเก่งว่ะ

กูบอกไว้เลยนะเว้ยทำงานจริงๆอ่ะสนุกไม่มีหรอกเหนื่อย

0: นมาเปล่า
1: เข้ามาครับ
0: โอเค
1: โคตรร้อนเลยอ่ะเฮ้ยมึงโอเคเปล่าดีละอ๋อขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยตีมิงทำไรพี
2: ่ทำงาน

0: ราอยู่ไหนพี่เวิร์น
1: ฮะ
0: มีฮาร์ดฮาร์ดเขาจะเป็นคนหูหนวกนะพี่ฮาร์ดพี่ชื
2: ่อสวัสดีครับแล้วเป็นไงมาไงอ่ะทำไมมาทำงานที่นี่อ่ะ
0: ก็เห็นพี่ที่โรงเรียนเขาหาคนอยู่อ่ะก็เลยชวนไอ้ฮาร์ดมาทำงานด้วยแก้เบื่อแถมได้ตังค์ด้วย
2: เฮ้ยรู้จังตัว
0: ก็เผื่อเก็บตังค์ไปเวิร์กเองอ่ะพี่จะได้ไม่ต้องไปขอลุงอ่ะ
2: เออแล้วลุงเขาไม่ว่าอะไรหรอ
0: ไม่ว่าหรอกพี่อ่ะไม่เห็นไปทำงานที่ร้านเลยหายไปนานมากเลยอ่ะ
2: ก็ไม่รู้ดิเห็นลุงเขาบอกว่าช่วงนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะพี่ไม่ต้องไปก็ได้
0: คนไม่เยอะอะไรหรอพี่คนเยอะเลยอ่ะเออแต่ว่าเห็นพี่ไก่ป่ามาช่วยงานที่ร้านแล้วนะ
2: ดีแล้ว
0: ครับ 1 2 3
2: 1 2

0: ไม่ทราบว่าคุณเป็นอะไรครับเจ้าของโฉนดเหรอครับ
1: เป็นญาติครับ
0: ญาติทางไหนครับ

คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมตอนนี้อะไร

0: เบ่งเบ่งครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
1: Welcome to Secret Area. New mission. Break through the door. Duty Secret Area FanCon. Tickets on sale now at Thai Ticket Major.
2: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
3: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: Jan Jing Jing Bewitch You Fan Con 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
2: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
3: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
4: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
5: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
6: เลือกเมกะแท้ง
5: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแท้งจากแคนนอน
7: Canon delighting you always

0: Jasper Temptation, 18th, 19th, and 20th December, Impact Arena, and worldwide live streaming via TTM Live.
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: Premium S Drain Together Concert. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: Oh. ไม่ได้นะ
2: ลองนี่ดีกว่าอยากอยู่กันไปนานๆก็ต้องให้เขากินแต่สิ่งดี
3: ๆลองเลิฟลองรอยัลคานิน
4: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
1: นะ
5: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
6: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู
7: ่พ่อกับแม่เราพาประกาศหนีไปชายแดนแล้วเธอก็ช่วยให้ประกาศหนีไปได้เหรอ
8: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได้

0: อย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
1: จูเลียนแอนด์จูเลียนเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา 20:30
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนก็ดอกจัน594เหรียญโทรออก
3: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต

0: กูลืมบอกวันก่อนนะนายมาถามกูเรื่องลูกที่มึงลงสตอรี่อะว่าใคร
1: แล้วมึงตอบไปว่าไงอ่ะ
0: กูบอกกูไม่รู้ให้ไปคุยกันเองแต่มึงจะเอายังไงเอาให้มันชัดๆเลย
1: กูอ่ะช้าจะตายห่าเลิกกันแล้วบอกวะกูไม่มีอะไรจะคุยกับมันแล้ว
0: แต่กูงงนะมึงเลิกกันแล้วแต่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะว่ามันแปลกๆด้วย
1: ก็มันบอกว่าเป็นเพื่อนกันได้มันโอเคอ่ะ
0: ไอ้เรื่องเป็นเพื่อนกันได้อ่ะกูเข้าใจมันดีเว้ยแต่มึงลองนึกภาพตามนะเพื่อนที่มาจากแฟนเก่าแล้วคนเคยๆกันน่ะต้องมาอยู่ที่เดียวกันห้องเดียวกันเตียงเดียวกันแล้วคนขี้เล่าอย่างมึงอ่ะลั่นแน่ๆเลยว่ะ
1: ลั่นแน่มึงกูหาที่อยู่ใหม่แล้วไง
0: กูไม่อยากคิดภาพเลยอ่ะถ้ากูเป็นคนใหม่มึงนะแล้วมารู้เรื่องเนี้ยนอนไม่หลับหรอกว่ะกลับก่อน
1: เออ

0: เนี่ย
1: ไม่ได้เป็นอะไรผมแค่ไม่อยากคุยด้วย
0: ไหนลุงบอกว่าถ้าเป็นอะไรอ่ะให้มาคุยกันต่อหน้าไงผมก็มาแล้วนี่ไง
1: แล้วคุณมีอะไรว่ามา
0: ลุงอยากให้ผมทำยังไงอ่ะลุงบอกผมมาได้เลยนะ
1: เพราะผมไม่ต้องการอะไรจากคุณไงเวินผมว่าผมก็ชัดเจนตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วนะแล้วยิ่งตอนนี้ยิ่งชัดเจนกว่าเดิมอีก
0: ลุงลองใช้เหตุผลหน่อยดิผมกับเขาเราเลิกกันแล้วจริงๆอ่ะเราสองคนเป็นเพื่อนกันอ่ะแล้วเขายังอยู่ด้วยกันเฉยๆอ่ะ
1: คุณจะเป็นอะไรแบบไหนกับใครก็เรื่องของคุณเลยอย่าดึงผมเข้าไปด้วยผมไม่เกี่ยว
0: เกี่ยวดิลุงลุงก็รู้ว่าผมชอบลุงอ่ะแล้วผมก็มั่นใจเหมือนกันว่าลุงก็ชอบผมอ่ะ

0: วนคุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมตอนนี้อะไรผมโตแล้วนะคุณผมไม่ชอบอะไรที่มันซับซ้อนแบบนี้เข้าใจนะ
1: จิมข้ามันไก่จานหนึ่ง
0: ได้ครับเจ้วันนี้เหมือนเดิมนะครับ
1: เหมือนเดิมครับ
0: โอเคครับ

0: กูรักมึงแค่คนเดียวเลยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่หรอกวะ
1: ผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
2: ทิ้งกูแล้วมาเอาพ่อค้าร้านข้าวมันไก่เนี่ยนะ
3: มึงไม่ต้องสืบวะ
2: เฮ้ยมึงใจเย็นก่อนดิวะ
1: ผมโตแล้วนะคุณผมไม่ชอบอะไรที่มันซับซ้อนแบบนี
3: ้มึงจะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนะเว้ย

คาโรลันเย็นนี้ว่างปะมากินข้าวด้วยกันไหม

0: กูบอกไอ้ก้องแล้วนะเว้ยก็มึงกับกูเลิกกันแล้ว
1: มึงชวนกูมาเพื่อบอกเรื่องแค่นี้เหรอแล้ว 4-5 เดือนที่ผ่านมามึงให้ความหวังกูทำไมวะ
0: กูผิดเองอ่ะอารันลึกๆแล้วอ่ะกูก็หวังนะเว้ยให้มันดีขึ้นเนี่ยทุกอย่างที่มึงทำอ่ะไม่ใช่กูไม่เห็นนะเว้ยกูเสียใจกูเป็นฝ่ายรักมึงน้อยลงแบบแต่กูโกหกตัวเองไม่ไหวแล้ว
1: กูถามมึงหน่อยดิถ้าไม่มีเรื่องคนอื่นเข้ามาเราจะมาถึงจุดนี้กันป่ะ
0: กูก็ถามเองเหมือนกันเว้ยมึงต่อให้ไม่มีคนเข้ามามันก็คงไม่ดีขึ้นหรอกมึงกูว่ากูอยากทำเรื่องนี้ให้มันชัดเจนสักทีนึงอะ
1: เพื่ออะไรวะเพื่อที่มึงจะได้รู้สึกว่าตัวเองไม่

0: มึงจะทนอยู่กับคนที่เขาไม่รักมึงทำไมวะ
1: ก็นะครับเดี๋ยวขอเติมถ่านให้นะครับ
2: ไม่ต้องละครับไม่ต้องละ

0: ยิ่งดื่มยิ่งชอบเลยเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งต้องรักเบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: TV Star Olympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena Tickets sold out Live streaming tickets still available at www.thaiticketmajor.com See more information on all GMMTV social media platforms

0: once the moment
1: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
2: Oh my fourth concert tickets sold out live streaming tickets still available at Thai Ticket Major
3: อาหารแมวคุณภาพ
4: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Freeผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
5: อาหารแมวNecco Holistic and Grain Free
2: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
6: beauty sexy comedy of course
7: something nut
6: and a little fantasy
2: Anything else?
8: We are expecting you, honey.
2: Nam Tan Film Glamorous Fan Con.
9: Let the soy! 300 milliliters. Be your original. Let the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 milliliters. Let the soy. อร่อย คุ้มค่า It's real.
10: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
11: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉัน
10: ฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
12: โอ้ยลูกแม่

0: มีอะไรกับแม่อีก
1: หนูจะแต่งกับคีแค่คนเดียวนะคะ
0: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
2: ติดตามโชว์เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow
3: พรุ่งนี้ตอนจบ
2: เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25

0: ลโหลพี่เล้ง
1: มึงอยู่ไหนเนี่ยลุงก็ตามหามึงอยู่เนี่ย
0: อยู่โรงพยาบาลอ่ะพี
1: ่ฮะ
0: มอไซค์มันล้มอ่ะ
1: เอ้าไอ้แล้วมึงเป็นไรปะเนี่ย
0: ผมไม่เป็นไรพี่แต่ไอ้ฮาร์ดอ่ะ
1: ฮะมึงพายหายไปด้วยเหรอตอนนี้แม่มันรู้ยังเนี่ย

0: เล่ามา
1: ผมขอโทษครับผมผิดเองอ่ะผมพาฮาร์ดเขาไปขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วเสียหลักล้มแต่ไปโรงพยาบาลมาแล้วครับไม่เป็นไรมาก
2: สอนฮาร์ดขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮาร์ดก็หูหนวกนะ
1: บ้าครับคนหูหนวกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ได้ครับฮาร์ดเขาขอให้ผมสอนเองอ่ะ
2: แต่ป้าไม่เคยอนุญาตเรื่องเก่ายังไม่ทันหายเรื่องใหม่ๆอีกแล้วนะ
3: ผมขอโทษแทนหลานด้วยนะครับ
4: ไอ้ลีมิงมันทำอย่างนี้ได้ยังไงวะ
5: ก็ฮาร์ดขออ่ะ
4: หยุดพูดได้แล้ว
5: มันบอกว่าอยู่บ้าน
4: ยังยิก
2: อีกแล้วนะเห็นฮาร์ดเขาเป็นใบ้จะพูดอะไรก็ได้เหรอ
1: ใบ้ครับป้าป้าไม่รู้อะครับคนหูหนวกเขาไม่ชอบให้เรียกเป็นคนใบ้อะเขาแค่หูหนวก
4: ไอ้หญิงมิงกูบอกให้หยุดพูด
1: ก็มันจริงอะลุง
4: กูบอกให้หยุดพูด

0: าบอกคนบ้านไม่รู้อะไรเลยเขาอยากมีชีวิตแบบคนอื่นบ้างอ่ะไม่ใช่อยู่แต่บ้านแบบเนี้ย
1: แม่แม่แม่แม่ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะพาพูดอะไรอ่ะ
0: เขาหูหนวกมา3ปีแล้วคุณป้าไม่ยอมเรียนภาษามือเลย
1: เขาพูดอะไรเขาพูดอะไร
0: คุณป้าอายที่เขาหูหนวก
1: ฮานแม่ขอโทษนี่แม่ไม่รู้จะพูดยังไงดีลูกช่วยป้าหน่อยที่บอกหน่อยป้าฮานฮาน
2: ไม่เป็นไรคุณปล่อยลูกไปก่อน

0: ทำไมขยันสร้างเรื่องนักวะ
1: แล้วผมอยากให้มันเกิดอ่ะลุงก็อุบัติเหตุป่ะ
0: มันจะไม่เกิดหรอกนะเว้ยถ้ามึงไม่พาเขาออกไปแบบนั้นน่ะ
1: ก็มันขออ่ะแล้วผมก็เป็นเพื่อนคนเดียวของมันน่ะ
0: แต่มึงก็ไม่ควรพาเขาหนีออกไปแบบนั้นลูกเขามีพ่อมีแม่นะเว้ยเกิดเรื่องใหญ่ก็จะทำยังไง
1: ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดไงลุง
0: กูก็ไม่ได้ห้ามให้มึงเป็นเพื่อนกับมันนะแต่นี่ต้องมีขอบเขตสิวะ
1: ถ้าลุงมีเพื่อนคนนึงแล้วเพื่อนของลุงไม่เคยออกจากบ้านมาเลย3ปีอ่ะลุงเป็นแค่คนเดียวที่พามันออกมาได้อ่ะลุงจะทำเหมือนผมไหมล่ะผมโตแล้วลุงถ้ามีอะไรผมรับผิดชอบเองได้ครั้งหน้าถ้าเกิดปัญหาอะไรอีกอ่ะลุงไม่ต้องช่วยผมก็ได้เดี๋ยวผมแก้ปัญหาของผมเอง

0: ึงเป็นแฟนอะไรล่ะ
1: อยากรู้เหมือนกันน่ะ
0: คุณลุงครับให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับ
2: เพื่อนไง
3: ทำไมกำแพงลุงมากสูงไปวะ
2: งั้นผมพอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับลุงได้ป่ะ

ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
2: ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมครับกลับมาเจอกันวันหยุดนะฮะ13ตุลาคมจริงๆแล้ว13ตุลาคมนี้เฮ้ยเรารู้สึกว่าเป็นเวลาที่เร็วเหลือเกิน
3: ไวเน
2: า
3: ะ
2: ฉันยังจำได้ว่าตอนนั้นฉันจัดรายการข่าวใส่ไข่มีฉันมีพี่ม้ามีพี่หนุ่มอะไรอย่างเงี
3: ้
2: ยแล้วก็ต้องตัด
3: เข้า
2: ข่าวพระสำนัก
3: ใช่
2: ทันทีใช่ไหมฮะตอนนั้นเรียกว่าคนไทยทั้งประเทศนะณวันนั้นน่ะใจสลาย
3: ใช
2: ่ใจสลายแล้วทุกคนเชื่อว่าวันนั้นมีน้ำตาหมดเราย้อนกลับไปวันนี้ครบ10ปีนะ
3: วัยถึงบอกว่าวัยมาก
2: 10ปีพอดีเลยนะครับอ่ะนะครับท่านผู้ชมครับต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้คนกำลังติดตามเรื่องราวของสสไอเดียสุชาดาสางแทนทรัพย์นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยไอเดียดำรงตำแหน่งสสจังหวัดเป็นสสแบบเขตเขาได้ทั้งพ่อและตัวลูกพ่อก็ได้สสแบบเขตลูกก็ได้สสแบบเขตปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นสสเขต4จังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยกำลังเป็นที่สนใจเกิดประเด็นความร่ำรวยระดับพันล้านคือเขาก็ยื่นทรัพย์สินของเขานั่นแหละว่าเขามีเงิน 1,900 ล้านทรัพย์สินไม่ใช่เงินสดทรัพย์สินทั้งหมด 1,900 ล้านเอาอย่างนี้ปรากฏว่ามันมีเงื่อนงำบางคนถามว่าอะไรเกิดขึ้นถึงขนาดวันนี้คนไปถามนายกรัฐมนตรีนายกร้องเพลงคุณกมราสุโกศลเพราะชีวิตคือชีวิตอ่ะเมื่อมีเข้ามาอะไรอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันเขาก็ตอบอย่างนั้นเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะสรุปให้คุณฟังอย่างนี้เรื่องแรกยอดทรัพย์สินของสสไอเดียเนี่ย 1,900 ล้านคือมันฟังแล้วเนี่ยมันคือเกือบ 2,000 ล้านแต่ตั้งแต่อันนี้ฉันพูดเลยนะพูดที่ไหนก็พูดฉันเจอเขาตั้งแต่สมัยเขาเป็นดาราอยู่กับเอสุภชัย
4: แล้วก็เขาอยู่ในสังกัดพี่เอ
2: เขาเป็นเด็กรวยเธอ
3: บ้านรวยอยู่แล้ว
2: เขาไม่เคยเป็นเด็ก
3: ลูกคุณหนู
2: เขารวยมากเช่นวันยีคืนยีพ่อก็เปิดสวนน้ำใหญ่ๆให้อะไรอย่างเงี้ย
3: เป
2: ็
3: นข่าวเลยเราพวกเรายังอ่าน
2: ข่าวเขาไม่ได้แบบเพิ่งมารวย
3: มารวยมานานแล้ว
2: เขารวยมานานมากๆแล้วคือพ่อเขารวยมานานมากๆแล้วเนี่ยสวนน้ำปรากฏว่าสสไอเดียเนี่ยเขามีการยื่นทรัพย์สินเกือบ 2,000 ล้านบาท
4: ค่ะ
2: โดยทรัพย์สินแจ้งต่อปปช.เนี่ยมีมูลค่าถึง 1,974 ล้านบาทนะฮะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากสำหรับสสรุ่นใหม่ทำให้สปอตไลท์เนี่ยจับจ้องไปที่มาที่ไปของความมั่งคั่งคืนนี้เรื่องที่2ปรากฏว่าถูกโยงกับปมแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็เว็บการพนันเรื่องนี้มันเริ่มจากอะไรเรื่องนี้มันเริ่มมาจากที่สสรังสิมันโรมสสพรรคประชาชนเนี่ยเขาอภิปรายในสภาจี้ให้ตรวจสอบสสหญิงคนหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทย

0: เนี่ยอย่างแรกช่วยไปตรวจสอบก่อนถ้าสมมติจะปราบรัฐมนตรีชัยชนกเนี่ยจะปราบสแกมเมอร์เนี่ยไปตรวจสอบสสหญิงในพรรคภูมิใจไทยของคุณก่อนเป็นสสหญิงในจังหวัดชัยภูมิก็มีเขาคนเดียวเป็นสสหญิงจังหวัดชัยภูมิว่ามีคู่สมรสเนี่ยพัวพันกับเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติแล้วก็ธุรกิจเว็บพนันคาสิโนหรือคริปโตที่จดในทะเบียนในประต่างประเทศกูราเซานะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีคำชี้แจงกับกระทรวงการยุติธรรมปรากฏว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติธรรมพลตำรวจโทรุตพลจากการตรวจสอบเบื้องต้นเขาออกมาให้สัมภาษณ์อย่างนี้เลยครับเว็บดังกล่าวเนี่ยยอมอ่ะสรุปภาษาชาวบ้านง่ายๆเขาเปิดเว็บค่ะ
1: เขาเปิดเว็บ
0: จริงก็แบบเขาไปเปิดเว็บจริงแต่ถ้าสมมติแปลออกมาแบบที่เราไม่ต้องไปอ่านภาษากฎหมายแต่คนไทยไม่ค่อยเห็น
1: เป็นเว็บที่จดแบบอยู่ต่างประเทศ
0: เป็นเว็บการพนันเนี่ยแหละ
1: แต่ว่ามันอยู่ต่างประเทศ
0: มันอยู่ต่างประเทศแล้วคนก็เลยถามไอ้พวกเว็บที่โดนจับก็ว่าแล้วกูก็ไม่เคยเปิดในเมืองไทยกูก็เปิดเว็บอยู่
1: ก
0: ับเม
1: ียก็อยู่ต่างประเทศกันหมด
0: ถูกต้องไหมครับปรากฏว่าอย่างนี้รัฐมนตรีเขาออกมาบอกเลยว่าก็ยอมรับนั่นแหละมีการจดทะเบียนและขออนุญาตประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย
1: ของ
0: แต่ประเทศกูราเซาซึ่งไอ้ประเทศกูราเซาเนี่ยมันอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของประเทศไทยโดยตอนนั้นน่ะทางกระทรวงดิจิตอลเนี่ยได้สั่งการให้บล็อกการเข้าถึงหรือล็อกโซนจากประเทศไทยไปนี้เรียบร้อย
1: บล็อกอาทิตย์นี้เอง
0: ก็ใช่ไง
1: ผ่านมา
0: แต่เขาบอกเขาบล็อกไปแล้วไงอีด้าเข้าใจมั้ยล่ะ
1: ก็ชาวเน็ตบอกที่ผ่านมายังเข้าได้อยู่เลย
2: เออแต่เพิ่งบล็อกเหรอ
1: ชาวเน็ต
0: เออคะเขาแถลงออกประมาณว่าคนไทยมองไม่เห็นอีด้าเข้าใจไหม
1: เขาบอกคนไทยใช้บริการน้อย
0: ก็คือมันไม่เห็น
1: ไม่ขึ้นดีเทคอะปกติแล้วดีอีเขาต้อง
2: ถ้าเกิดใช้เยอะจะเห็น
1: มันจะขึ้นเตือน
0: แต่ถ้าสมมติวันนี้8888จับได้ไปเจ้าของเว็บเข้าคุกเลย
1: โมโก888ไม่ได้
2: แล้วจับเลย
1: จับเลย
2: มีคนมองเห็น
0: แต่ปรากฏว่าอันนี้เขาบอกว่าไงคะคนมองไม่ค่อยเห็น
1: คนใช้บริการน
0: ้อยเลยไม่ถูกกฎหมายเอาจริงนะ
1: อะไรวะใช้บริการน้อยไม่ผิดอย่างนี้ฉันเปิดแล้วฉันบังคับว่า
2: ดาด้า69
0: ก็นี่ไง
1: ใช้บริการ3คนพอฉันเอาแค่น
0: ี้สรุปแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะคนเขาก็เลยถามสรุปแล้วเฮ้ยยิ่งพูดยิ่งมัดตัวเองหรือเปล่า
1: ก็ใช่ไง
0: เป็นการครั้งแรกที่รัฐมนตรีพูดน่ะ
1: แล้วรู้สึกว่าม
0: ันฟังแล้วอะไรวะ
1: เออเนี่ย
0: ทุกคนจะต้องอะไรวะสรุปคือว่า
1: คนใช้น้อยเลยไม่ผิด
0: ถ้าสมมติว่าบางทีอ๋อจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนใหญ่เราจะได้ยินอย่างนั้น
1: แต่เป็นสรุปเป็นแบบจริง
0: เราไปตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วไม่มีเงินเกี่ยวกับบริษัทการพนันออนไลน์แต่ปรากฏว่านี่คือบอกอ้าว
1: เป็นเว็บจริง
0: ตรวจสอบมาแล้วตรวจสอบมาแล้วมีการจดทะเบียนแล้วขออนุญาตประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย
1: คือ
0: แต่ไอ้ที่ประกอบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอยู่ประเทศกูราเซาซึ่งมันอยู่นอกเหนือเขตอำนาจกฎหมายของประเทศไทย
1: เขาก็มีอธิบายเพิ่มเติมนะข่าวเขาก็ถามแหละแต่เขาอธิบายเพิ่มเติมว่าที่รัฐเมาไม่เห็นเนี่ยเนื่องจากดีไม่เห็นนะเป็นเพราะว่าในเว็บไซต์อ่ะมันมีทำอะไรหลายอย่
2: าง
1: แต่ว่าในนั้นอ่ะมันมีแบบฝังว่ามันมีคาสิโนด้วยเว็บพนันด้วย อยู่ในนั้น
0: แม้เจ้าตัวจะปฏิเสธแล้วก็ฟ้องกลับข้อหาหมิ่นประมาทนะแต่ประเด็นนี้ทำให้สังคมอ่ะ
1: ตั้งคำถาม
0: เอาง่ายๆนะ
1: เออ
0: คราวนี้จากตอนแรก 1,900 ล้านรังสีมันลมคนแชร์ในออนไลน์เยอะอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ปรากฏว่ารัฐมนตรีมาพูดอย่างเงี้ยโอ้โห
2: คนแชร์อยากเขาไปใหญ่
0: คนแชร์ไปกันใหญ่หรือว่าสรุปแล้วมันคืออะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็สสไอเดียเนี่ยก็ได้ออกมาฟาดกับฝั่งฝ่ายค้านอย่างดุเดือดนะครับก็บอกเปิดหลักฐานแล้วก็บอกว่าเป็นการเลื่อนกล่าวหาเลื่อนลอยแต่เมื่อเรื่องราวบานปลายจนปปช.เนี่ยเข้ามาสอบสวนเชิงลึกสังคมจึงเฝ้ารอว่าสสไอเดียเนี่ยจะเอาหลักฐานอะไรมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในวันพรุ่งนี้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็เรื่องนี้นะคะเรื่องที่3เนี่ยก็คือปมปล่อยกู้คริปโต 1,400 ล้านเนี่ยคุณผู้ชมก็มีรายงานมานะคะว่ามันเป็นทรัพย์สินกว่า 73% เนี่ย ของประมาณ 1,400 ล้านเนี่ยจากรายการเงินกู้ยืมเนี่ยที่คู่สมรสของคุณไอเดียนะคะซึ่งถือสัญชาติออสเตรเลียคือนายท่าหยางเนี่ยนะคะให้กู้กับ Tree Arrow Capital หรือว่า Tree AC เนี่ยซึ่งต้องบอกว่าบริษัทนี้เป็นบริษัท Hedge Fund คริปโตระดับโลกดังมากนะคะแต่ว่ามันบริษัทเนี้ย Hedge Fund เนี้ยมันล้มละลายไปแล้วตั้งแต่ปี2565ทีเนี้ยนักวิชาการเขาเลยตั้งคำถามบอกว่าในเมื่อบริษัทมันล้มละลายแล้วเนี่ยทำไมยังเอามานับว่าเป็นสินทรัพย์ที่เป็นการกู้ยืมเต็มจำนวนแล้วก็ต้นทางเนี่ยพอไปดูแล้วว่าคู่สมรสรายได้เป็น0แล้วเงินเนี่ย 1,400 ล้านที่มาเนี่ยมาจากไหนก็มีการตั้งคำถามแบบนี้อีก
0: ท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าวันนี้ความเคลื่อนไหวในสำนักงานปปช.คือสิ่งที่ประชาชนอยากจะเห็นที่สุดคือความ

0: คลื่อนไหวว่าเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็จะได้ยินว่ามีการสืบเรื่องการจับการพันนันจับเครือข่ายเว็บการพันนันนู่นนี่นั่นถูกต้องไห
1: ม
0: เห็นด้วยมาตลอดเลยปรากฏวันนี้ที่สำนักงานปปช.เนี่ยเขาเผยว่าตรวจสอบพบหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่าทรัพย์สินที่แจ้งไว้เนี่ยไม่สอดคล้องกับฐานรายได้จริง มันรวมไปถึงส่อในทางปกปิดหรือยื่นเอกสารไม่ตรงกับความเป็นจริงไอ้เรื่องนาฬิกาโรเล็กอะในฐานะที่แบบว่าฉันก็ลูกหลานนักการเมืองอะนะ
2: ค่ะ
0: สมมติเรายื่นเมื่อไหร่เพิ่มก็ได
1: ้
0: เข้าใจไหมจะยื่นเมื่อไหร่เพิ่มก็ได้
1: แต่บางทีคนมีเยอะบางทีมัน
0: ไม่ใช่อะอย่างตอนนายกอุ๊งอิงอะต้องยื่นหมดทุกอย่าง
1: ต่าง
0: หูเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่แหวนเท่าไหร
1: ่ของเขาเยอะนะ
0: ของเขาเยอะถ้าของเขาเยอะก็ต้องทำบัญชีกันยาวนานถามเขาเนี่ยสมมติเขาบอกอ้าวเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเขาซื้อมาก่อนซื้อมาหลังจากเป็นส.ส.แล้วก็ได้เดี๋ยวหนูจะกำลังจะทำเรื่องยื่นใหม่เขาทำได้แต่ปรากฏว่าที่ปปช.วันนี้คือการยื่นเอกสารไม่ตรงกับความจริงเนี่ยขั้นตอนจากนี้ก็จะรวบรวมพยานหลักฐานสัญญาธนาคารแล้วก็ทรัพย์สินเพื่อส่งไปให้คณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่พิจารณาการคณะทำงานไต่สวนอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เนี่ยยังระบุอีกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยเริ่มจากบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นในช่วงดำรงตำแหน่งเลขานุการกระทรวงดีทีตอนนั้นน่ะก่อนที่เสร็จจากเลขาของพี่พึ่งเขาเป็นพี่พึ่งก็เป็นเลขาพี่พึ่งตอนรัฐมนตรีอว.จากอว.ปุ๊บสมัยที่คุณอนุทินเป็นนายกปีเดือนแรกเขาก็ย้ายมาเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเมื่อปี2568ในขณะนี้อยู่ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีที่มีข้อเกี่ยวข้องเกี่ยวพันระหว่างรายได้กับการชำระหนี้รวมถึงข้อมูลทรัพย์สินที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยไอ้ประเด็นตรวจสอบเนี่ยครอบคลุมทั้งหุ้นคริปโตนาฬิกาโรเล็กซ์ด้วยนะแล้วก็ทรัพย์สินอื่นตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันซึ่งบางส่วนเนี่ยอาจจะต้องตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศด้วยค่ะ
2: ใช่ครับซึ่งตอนนี้นะครับปปช.ยอมรับว่ายังมีรายการทรัพย์สินอื่นอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ยังไม่ปรากฏเป็นข่าวก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะมีอะไรบ้าง
1: แต่ว่าประเด็นที่จะต้องจับตามองนะคะคุณผู้ชมก็คือปปช.เนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบที่มาของรายได้แล้วก็เส้นทางทางการเงินนะคะแล้วก็ความสามารถในการชำระหนี้มีการตรวจสอบครบถ้วนมากน้อยแค่ไหนนะคะรวมถึงก็จะมีหลักฐานเนี่ยนำไปสู่การไต่สวนความผิดหรือเปล่าเพราะขณะนี้มันเป็นขั้นตอนตรวจสอบข้อสงสัยมันไม่ใช่ขั้นตอนในการวินิจฉัยว่ากระทำถูกหรือกระทำผิดนะ
0: ปรากฏว่าวันนี้อีกหนึ่งคนเขาก็บอกว่าตอนนั้นอ่ะเป็นเลขานุการของคุณชัยชนกอยู่กระทรวงดีอีและอันนี้มันเกี่ยวกับเว็บและปราบสแกมเมอร์แล้วกลายเป็นว่าสามีของเลขานุการกระทรวงดีอีเนี่ย
2: ก็ทำเว็บพนัน
0: ทำเว็บเองงงไปอีกหนึ่งทอดตอนนั้นคือคุณชัยชนกก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยหรือดีอีเนี่ยแหละแล้วตอนนั้นเมื่อครั้งนั้นก่อนที่เขาจะมาเป็นส.ส.เขาเป็นเลขานุการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมดี
1: อ
0: ีไอเดียนี่ก็คือแบบว่าก็คือถือว่าเป็น
2: ปราบสแกมเมอร์
0: ปราบสแกมเมอร์
1: ใช่ก็คืออยู่ทำงานเป็นเลขา
2: ตรงเลยแหละ
1: ตรงเลยในการรัฐนโยบายของกระทรวงดี
0: อ
1: ียุคนั้นน่ะเขาจะปราบสแกมเมอร์
0: ใช่ไหมล่ะ
1: คนก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วยังไงล่ะสามีทำเอง
0: ถูก
1: เ
2: ลขสงสัยไง
0: ปรากฏว่าวันนี้คือคุณชัยชนกต้องออกมาเพราะว่าเป็นเลขานุการพรรคด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็เป็นแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์กรณีส.ส.ไอเดียว่าทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะไม่ส่งทีมกฎหมายเข้าไปดูแลแล้วก็ระบุว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่ส.ส.ไอเดียเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชี้แจงแล้วก็พิสูจน์ตัวเองตามกฎหมายเนื่องจากทุกคนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ถามอีกครับว่าได้มีการปรึกษากันหรือเปล่าในฐานะคนเคยทำงานมาด้วยกันคุณชัยชนกกล่าวว่าไม่มีตอนที่ถามในวันนั้นนะฮะนางสาวชุชิดาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แต่อย่างใด
2: ค่ะ
0: เขาบอกว่าเขาพร้อมจะชี้แจงอย่างไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามเนี่ยดังนั้นเขาต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงทุกอย่างให้ได
2: ้ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินเนี่ยนะคะก็ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนสั้นๆว่ายังไม่ทราบเลยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงเนี่ยก่อนที่จะไม่แสดงความคิดเห็นแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมค่ะ
0: ท่านผู้ชมฮะวันนี้ไอรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์แสดงความเห็นในวันนี้ที่ให้ประชาชนเนี่ยร่วมจับตาปปช.กันเขาบอกหลังจากนี้ขอให้ประชาชนร่วมจับตาปปช.ว่าจะกล้าตัดเนื้อร้ายทิ้งเพื่อปกป้องส่วนรวมหรือจะเลือกใช้อำนาจบาดใหญ่เพื่อปกป้องพวกพ้องท่ามกลางกระแสข่าวหรือเรื่องการเมืองภายในไอ้บอกงี้ฮะอย่างแรกเนี่ยให้จับตาใครก่อนจับตานายกอนุทินชาญวีรกูลก่อนเพราะอะไรนายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ย เป็นฐานะผู้นำประเทศแล้วก็หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะจัดการขั้นเด็ดขาดกับสมาชิกพรรคที่มีสามีทำเว็บพนันหรือเปล่าหรือจะปล่อยให้ลอยนวลดำรงตำแหน่งในสภาต่อไปพร้อมท้าทายเรื่องมาตรฐานจริยธรรมที่เคยประกาศเอาไว้แล้วก็ฝากถึงสสไอเดียว่าจากวันแรกที่เคยท้าทายว่าถ้ามีหลักฐานก็เปิดเลยสิต่อมาก็บอกว่ารออีกไม่นานจะชี้แจงแต่จนถึงวันนี้กลับยังเงียบกริบท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งประเด็นที่ทางไทย PBS ก็ออกมาวิเคราะห์คือคดีตรวจสอบทรัพย์สินของสสไอเดียเนี่ยนอกเหนือจากมิติทางกฎหมายแล้วมิติทางการเมืองบ้างมิติทางการเมืองกับกระแสข่าวหรือเรื่องศึกษาเลือดภายในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันก็ค่อนข้างออกมาหนาหูโดยกระแสข่าวเนี่ยวิเคราะห์กันว่าเป็นเกมการเมืองเลื่อยขายเก้าอี้เพื่อสกัดนายสัมฤทธิ์แทนทรัพย์ก็คือคุณพ่อของสสไอเดียเนี่ยให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนายสัมฤทธิ์เนี่ยเป็นสสแกนนำคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะฮะซึ่งในการปรับคณะรัฐมนตรีครม.เนี่ยที่มักจะมีกระแสข่าวอยู่เรื่อยว่าเอาละจะมีชื่อพ่อของไอเดียเนี่ยขึ้นเป็นรัฐมนตรีมีชื่อของนายสัมฤทธิ์เนี่ยขึ้นเป็นรัฐมนตรีมักจะติดโผอยู่บ่อยๆค่ะว่าตำแหน่งเนี้ยน่าจะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีหรือช่วยรัฐมนตรีเสมอเลยแหละนะฮะสื่อก็เลยนำเรื่องนี้ไปถามนายอุทินว่าเนี่ยมันเป็นแผนในพรรคภูมิใจไทยเพื่อสกัดเก้าอี้รัฐมนตรีจากคนในพรรคด้วยกันหรือเปล่านายกอนุทินหัวเราะก็ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธอะไรนะฮะ
1: คือวันนี้ทางด้านทีมข่าวการเมืองค่ะของช่อง3นะคะครอบครัวข่าว3เนี่ยโทรไปสอบถามสสไอเดียบอกขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมแต่ว่าสสไอเดียบอกว่ายังไม่ให้สัมภาษณ์เดี๋ยวรอแถลงข่าวเพราะว่าคาดว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวนะคะโดยสามีเนี่ยจะเป็นคนแถลงเองเลยแล้วก็จะถ้าเกิดสถานที่เวลาเนี่ยเป็นเมื่อไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงเบื้องต้นเนี่ยข่าวที่ปปช.แถลงเนี่ยส่วนตัวยอมรับว่าให้ความร่วมมือกับทางปปช.เพราะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบได้ค่ะ
0: ก็ว่ากันไปนะฮะก็ติดตามกันไปว่าพรุ่งนี้แหละน่าจะเห็นอะไรบ้างเพราะวันนี้เป็นวันหยุดแต่พรุ่งนี้จริงๆแล้วก็มีการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
2: ประชุมธนาคารโลก
0: ก็ไปดูว่านายกจะได้ร้องเพลงกับเนเน่หรือเปล่าบางคนบอกก็ต้องดูเพราะว่าอ่ะอยู่ดีๆก็มีพรุ่งนี้เนเน่จะไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร้องเพลงบางคนบอกอาจจะร้องเพลงคู่กับนายกหรือเปล่า
1: ถ้าร้องนี่คนแชร์กันเต็มเลย
2: จะร้องเพลงอะไร
1: จะร้องเพลงอะไร
0: เขาบอกแล้วเขาร้องสมสาร
1: อ๋อนายกชอบ
0: เขาน่าจะร้องซอมบี้กับซอมซาน
1: ซอมบี้ซอมบี้
2: เกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอหรอซอมซานนะ
1: แล้วซอมบี้อะซอมบี
0: ้ท่านผู้ชมครับหนึ่งเรื่องที่เรายังติดตามกันอยู่คือสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะยังไงเราก็ต้องอ่านข่าวน้ำท่วม
2: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ชาวองครักษ์ได้รวมตัวกันเขาเพื่อเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12เพราะอะไรตอนนี้ข่าวน้ำท่วมมันหนักจริงๆนะฮะ
1: ใช่
0: แล้วมันเพิ่มจังหวัดด้วยนะมันที่คลอง12เนี่ยเขาบอกว่าช่วยเปิดประตูระบายน้ำเถอะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแต่ชาวบ้านฝั่งจันทร์ปทุมธานีกังวลว่าถ้าเปิดประตูเนี่ยก็จะทำให้น้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมพื้นที่ของตนเองถูกต้องไหม
1: ฮะ
0: ล่าสุดกรมชลประทานเนี่ยได้ข้อตกลงให้มีการเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ทั้ง2บานนะฮะบานละ10เซนติเมตรเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วก็มีการเปิดประตูระบายน้ำคลอง8และคลอง13เพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำเนี่ยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากมีการเปิดประตูระบายน้ำล่าสุดวันนี้ทางเพจ Facebook นะฮะปราจีนไทม์ได้โพสต์คลิปวิดีโอบริเวณปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะจากภาพจะเห็นว่าผิวน้ำบริเวณปากคลองรังสิตช่วงคืนน่ะเฮ้ยเป็นเราก็กลัว
1: มัน
0: เป็นกลุ่มฟองสีขาวขนาดใหญ่ลอยจับตัวกันเป็นแบบแพ
1: yeah. เล่นปาร์ตี้โฟมอ่ะ
0: ปกคลุมพื้นที่กินบริเวณกว้างมากค่ะ
1: ค่ะ
0: ทางเพจได้ระบุข้อความตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับปากคลองรังสิตทำไมจึงปล่อยปะละเลยให้เป็นแบบนี้
1: ค่ะ
0: พร้อมพูดถึงสัตว์นะว่าแบบนี้ระบบนิเวศมันจะอยู่ยังไงระบบนิเวศพังหมดแน่นอนสัตว์น้ำจะอาศัยอยู่ยังไงแน่นอนฮะฟองที่ลอยมากับการสูบน้ำในครั้งนี้ก็ได้สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมากเลยล่ะ
1: ใช่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าระดับน้ำมันจะลดแล้วนะคะแต่ว่าในบริเวณบ้านเนี่ยจริงๆก็ยังสูงอยู่นะเกือบเมตรตอนนี้ก็ได้มีการยอมรับสภาพละกันว่ามันก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าไอ้ฟองดังกล่าวเนี่ยนะคะมักจะเกิดขึ้นที่สถานีบริเวณสูบน้ำเดินเครื่องสูบน้ำจากคลองรังสิตไปยุรศักดิ์เนี่ยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามันจะเกิดตรงบริเวณเนี่ยตลอดเบื้องต้นเนี่ยข้อสังเกตนะคะฟองที่ลอยมาเนี่ยอาจจะเกิดจากสภาพน้ำที่มันเริ่มเน่าเสีย ประกอบกับแรงปั่นของเครื่องสูบน้ำที่มาด้วยแรงดันสูงอ่ะเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยซึ่งตอนนี้เขายังไม่มีผลตรวจนะคะว่าน้ำเนี่ยคุณ

0: มันคือก๊าซไข่เน่าและไอ้ฟองสีขาวฟูหนาน่ะเป็นก๊าซมีเทนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากการย่อยสลายผุดขึ้นมาจากผสมกับสารซักฟอกแล้วก็สารอินทรีย์ในน้ำค่ะเพราะฉันคิดว่าจะ
1: คือด้วยความที่แม่น้ำอ่ะที่มาจากคลองต่างๆมันมีจุลินทรีย
0: ์
1: มีสารอินทรีย์ต่างๆเนี่ยพอมันเจอกับการใช้แรงดันการสูบน้ำอ่ะมันเลยเกิดฟองแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเกิดภาวะออกซิเจนน้อย
0: ท่านผู้ชมฮะจังหวัดที่น่าเป็นห่วงจริงๆตอนนี้คือปราจีนบุรีที่อำเภอบ้านสร้างเนี่ยตอนนี้ที่บ้านสร้างเมื่อวานนี้ทางรายการแฉเราก็ให้พี่อ้ําอธิชาติไปนำถุงยางชีพไปให้พวกคุณนะฮะปรากฏว่าเขากำลังประสบปัญหาน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่กินบริเวณกว้างชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยอพยพนอนริมถนนเป็นคืนที่13แล้วนะคะเป็นคืนที่13แล้วนะคะน้ำท่วมบ้านเนี่ยสูงระดับเอวบางที่ระดับอกบางที่ระดับคอเลยล่ะแม้ระดับน้ำบนถนนเนี่ยจะเริ่มลดลงแต่ภายในบ้านเนี่ยยังน้ำท่วมสูงแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับเข้าบ้านเพราะว่ามีการคาดคะเนว่าอีกเป็นเดือน
1: อ
0: ีกเป็นเดือนนะฮะคาดว่าจะต้องใช้ชีวิตอยู่ริมถนนต่อเนี่ยอย่างน้อยนะ2อาทิตย์ชาวบ้านบางส่วนเนี่ยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง3รอบแล้ว
1: นี่ถ้าเกิดชั้น1มิดหลัง
0: ไปแล้ว
1: นะ
0: แต่มันไม่ทันกับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะมอเตอร์ไซค์เอ่ยรถจักรยานยนต์เอ่ยเกือบจมน้ำมิดคันรถกระบะเชื่อมั้ยจมน้ำอยู่ที่บ้านนั่นแหละ
2: ค่ะ
0: ส่วนทางด้านเกษตรกรก็ต้องสูญเงินลงทุนกว่า 200,000 บาทจากคนที่เขาเลี้ยงบ่อกุ้ง
1: หมด
0: เอาง่ายเขาบอกคนมาตักกุ้งต่อหน้าต่อตาในบ้านเราเลยล่ะ
1: ใช่หมดเลยอ่ะเขาบอกหมดเลย
0: กุ้งปลากุ้งเอ่ยปลานิลเอ่ยกุ้งขาวเอ่ยมันไปหมดแล้ว
2: ม
0: ันไม่เหลือแล้วอีกทั้งอีก2เดือนเนี่ยจะสามารถจับกุ้งขายได้อยู่แล้วนะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ภาครัฐจะเยียวยาเขายังไงให้เหมาะสมเพื่อที่จะเริ่มต้นหมายถึงว่าบางคนมาหมดเนื้อหมดตัวเลยจริงๆนะ
1: วันนั้นดูอ่ะไปสัมภาษณ์เจ้าของบ่อกุ้งอ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะอายุ50แล้วอ่ะกะว่าอีกสัก5ปีจะเกษียณตอนนี้คงเกษียณไม่ได้แล้วเพราะว่าสูญเงินไป8ล้านแล
2: ้
1: ว
2: มันไปกับน้ำหมดเลยนะตอนนี้ชาวบ้านบอกว่ายอมรับว่าความเป็นอยู่ยังคงลำบากมากเลยเพราะน้ำประปาไม่ไหลเนื่องจากท่อเมนมันแตกทำให้ชาวบ้านต้องใช้น้ำที่ท่วมอยู่เนี่ยนะคุณผู้ชมนะอาบน้ำแม้ว่าจะเวลาอาบเนี่ยมันจะมีอาการคันน้ำท่วมครั้งนี้เขาบอกว่าหนักมากแล้วมันยาวนานมากกว่าปี2554ชาวบ้านบอกว่าครั้งก่อนเนี่ยท่วมประมาณ10กว่าวันก็แห้งแล้วแต่ตอนนี้มันไม่มีทีท่าแล้วก็มีแนวโน้มเลยว่าน้ำเนี่ยมันจะลดลง
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับนอกจากนั้นวันนี้สำหรับใครที่กำลังวางแผนซื้อที่ดินสร้างบ้าน
2: ค่ะ
0: หรือบางทีเนี่ยคิดจะย้ายถิ่นฐานในระยะ
1: กลัวน้ำท่วมเนี่ย
0: อีก10ถึง30ปีเนี่ยก็คือเขาบอกอีก10 20ปีเนี่ยระดับน้ำทะเลมันจะสูงขึ้น
1: แต่เราก็ได้ยินอันนี้มาหลายปีแล้ว
0: ฟังฉันคิดงี้
1: ตั้งแต่เราเด็ก
0: ๆแล้วเธอคิดว่าเขาจะปล่อยให้ประเทศทั้งคนรวยๆอ่ะอันนี้ฉันคิดเองนะไม่ได้อ่านจากไหนนะ
1: อันนี้ฉันก็คิดเหมือนเธอ
0: เธอคิดว่า CP เซนทันทุกคนที่เขาเป็นอภิมหาเศรษฐีอ่ะ
1: จะปล่อย
0: เขาจะปล่อยให้ทรัพย์สินของเขามันไม่มีมูลค่าเหรอ
1: เออ
0: ถูกต้องป่ะคนรวยๆทั้งหลายก็จะปล่อยให้ประเทศของเขา
2: หาวิธีเนาะ
0: ถูกต้องป่ะหรือในที่สุดแล้ววันนี้เอาจริงๆนะมันถึงเวลาที่จะต้องถมทะเลหรือยังมันถึงเวลา
1: ในที่สุดเขื่อนนะหรือ
0: แต่ก็ทุกคนเนี่ยก็หลายฝ่ายก็กังวลเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพแล้วก็พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาดร.สนธิคชวัฒน์เนี่ยนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ออกมาเปิดเผย6จังหวัดทางเลือกที่น่าอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงน้ำท่วมในอนาคตดร.สนธิเขาแนะนำหลักการเลือกพื้นที่อาศัยในอนาคตว่าควรเลือกทำเลที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล50เมตรขึ้นไปเพื่อหนีน้ำทะเลหนุนแล้วก็ต้องอยู่ห่างจากต้องเลิกคิดกันใหม่บ้านติดน้ำบ้านติดน้ำอ่ะ
1: ติดแม่น้ำจังไ
0: ปอ่ะก็บ้านก็ติดน้ำ
2: ต้องระมัดระวังนะน้ำติดแม่น้ำ
0: เราต้องเลิกคิดกันใหม่ค่ะอย่างที่บ้านติดน้ำแล้วก็บ้านเนี่ยควรจะอยู่ห่างจากแม่น้ำสายหลักเนี่ย 2-5 เมตรเขาว่าไอ้ 2-5 กิโลเมตร
1: ต้อง
0: ห่างจากแม่น้ำอ่ะ 2-5 กิโลเมตรรวมควรเช็คประวัติน้ำท่วมย้อนหลัง 10-15 ปีกับทางจิสด้าก่อนตัดสินใจซื้อที่ดินโดย6จังหวัดทางเลือกที่น่าอยู่หนีน้ำท่วมในระยะยาวได้แก่1อุดรธานี
1: อ
0: ุดรธานีนี่ไม่ได้ต่างอะไรจากกรุงเทพแล้ว
1: เจริญมากเจริญมาก
0: อุดรธานีเนี่ยมันคือกรุงเทพแล้วล่ะศูนย์กลางของอีสานตอนบนค่ะอินฟราครบเสี่ยงแผ่นดินไหวต่ำ2จังหวัดบ้านอีเคเพชรบูรณ
1: ์
0: เพชรบูรณ์อำเภอเมืองเขาค้อเน
1: ี่
0: ย
1: เขาค้อสูงจริง
0: สูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ย116เมตรไร้ปัญหาน้ำทะเลหนุน
1: ค่ะ
0: 3 เชียงใ

0: ที่อำเภอเมืองอำเภอสันซางเนี่ยเชียงใหม่ก็คือกรุงเทพอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็เจริญแล้ว
0: เชียงใหม่ก็คือกรุงเทพอ่ะสิ่งอำนวยความสะดวกครบแต่ต้องเน้นพื้นที่ที่บนเนินสูงหนีน้ำปิงนะคะ
1: ก็มีน้ำป่าไหลหลากเนี่ย
0: อีกที่นึงเขาบอกว่าที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเนี่ยแหละที่อำเภอแสนสุขเนี่ยแหละแม้จะติดทะเลแต่เราเห็นไหมท่วมเร็วแต
1: ่ระบายเร็วใช
0: ่ภูมิประเทศที่เป็นเนินสูงสลับกับที่ราบเนี่ยอีกที่หนึ่งที่ตอนนี้ที่ดินแพงเหลือเกินปักช่องอย่างเงี้ย
1: ค่ะปักช่องแพงมาก
0: ราคาที่ดินมันไปมันแตะต้องไม่ได้เลยนะเพราะว่านครราชสีมาอำเภอเมืองปักช่องเนี่ย
1: เมื่อก่อนอ่ะคนรวยก็ไปซื้อที่นั่นเพราะกลัวน้ำท่วมกรุงเทพ
0: ถูกใช่ไหม
1: ราคามันก็เลยแบบ
0: อย่างเขาใหญ่ตอนนี้ก็ซื้อไม่ได้แล้ว
1: โอ้แพงกว่ากรุงเทพอีก
0: ถูกเศรษฐกิจโตแล้วก็ควรเลือกทำเลที่เป็นโคกหรือเนินสูงอีกหนึ่งจังหวัดคือลำพูนค่ะลำพูนที่อำเภอเมืองอำเภอป่าซางเมืองเงียบสงบเดินทางเชื่อมไปเชียงใหม่สะดวกประวัติน้ำท่วมน้อยอันนี้คือเราสังเกตว่าจังหวัดที่เราไปแล้วมันพร้อมอยู่คือทุกอย่างมันอินฟราสตรักเจอร์มันพร้อมหมดแล้ว
2: สบายไปถึงก็อยู่ได้เลยเพราะเจริญแล้วนะคะดร.สนธิย้ำว่าไม่มีพื้นที่ไหนนะที่ปลอดภัยแบบ 100% พอพื้นที่สูงเนี่ยก็ยังอาจเจอน้ำป่าไหลหลากได้นะยิ่งมีดินถล่มได้ด้วยดังนั้นเนี่ยก็ต้องเช็คประวัติพื้นที่จริงจังสำคัญที่สุดเลยก่อนที่จะซื้อ
1: ใช่ค่ะอ่ะช่วงนี้เธอกินเจมั้งไหมอ่ะ
0: ไม่กินอ่ะ
1: กินเจไหม
2: กินมา
1: ปีนี้
0: เธอจากคนเข้าทรงหล่อหมดเลย
2: ภูเก็ต
1: ม้าทรง
2: ม้าทรง
0: โอ้ทำไมม้าทรงยังกับดารานายแบบอย่างนั้นล่ะ
1: มันตามหลักเป็นธรรมเนียมไหมว่าต้อง
0: ฉันไม่รู้ก็วันนี้ฉันส่งให้อิมาโนดูประมาณ20คลิปว่าไงรู้ไหมฉันบอกมาโนลูกไปเอาคอนแทคมาสิลูกไม่ต้องส่งแล้วลูกมาเล่นซีรีส์ลูก
1: หน้าตาเหมือน
0: หน้าตาน้อยมาโนน้อยแต่ละคนคือหล่อหมดเลย
1: หล่อทุกคน
0: แล้วทำไมเขาไปเข้าทรงกันได้เธอ
2: ใช่สอดทอดกันมาจากตระกูล
1: ม้าทรงอ่ะส่วนใหญ่มาก
0: เขาไปติดตามเนี่ยเดี๋ยวเขาออกจากทรง
1: มาทำคอนเทนต์เน
0: า
1: ะ
0: ไม่ได้ทำเอามาสัมภาษณ์สิวะแล้วอยู่ดีๆไปเข้าทรง
2: ที่เอามาแล้วติดต่อให
0: ้เธอมีเหรอ
1: เขารู้จัก
2: มีคนรู้จักภูเก็ต
0: นายเธอเปิดให้ฉันดูที่คนไหน
2: เดี๋ยวพี่สาวอยู่ภูเก็ตรู้จักอะไรอย่าง
0: นี้เออเธอเอามาแล้วคนหน้าตาดีๆมาออกรายการหน่อย
2: สัก 4-5 คนนะ
0: เออคนที่จิ้มแล้วเขาไม่เจ็บ
2: แต่ว่าต้องรอออกเจก็ว่าตอนนี้เขาเป็นม้าทรงอยู่
0: เขาเป็นม้าทรงจริง
2: ๆเออเขาอยู่ช่วงเทศกาลเอออ๋
0: อเธออีร้านตู้กับข้าวใช่ไหมพี่สาวเธอ
2: ร้านพิเศษร้านตู้กับข้าวร้านอะไรอย่าง
1: เ
2: ง
1: ี้ยไปภูเก็ตบ่อย
2: ช่วงนี้เขาเป็นถือศีลกินผักกันอยู่ภูเก็ต
0: มาฉันอยากจะรู้ไงว่าทำไมม้าทรง
1: แล้วผู้หญิงก็สวยด้วยเดี๋ยวนี้
0: จีด้า
1: สวย
0: นี่ฉันส่งให้มโนดูฉันบอกมโน
1: ต้องคนนั้นแน่เลยที่เรา
2: ดู
1: เป็นตอนเช้า
0: เนี่ย
1: นี่ก็ดูอยู่เอ้ยคนนี้หล่อ
0: เธอดูแต่ละคน
1: ไม่ใช่เมื่อเช้าตี
0: เยอะแยะไปหมดเลยคือแต่ละคน
1: หล่อเทศกาลกินเจแต่ปีนี้นะคะส่วนใหญ่นะภาพรวมคือเงียบเหงา
2: ใช่
1: แบบ
2: น้ำท่วมไงผักแพง
1: ราคาผักมันขึ้นมันแพงนะคะทำให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยแล้วก็คนซื้อเองก็ต้องปรับตัวกันนะคะร้านอาหารเจที่แบบพร้อมทานเนี่ยบรรยากาศเงียบเหงามากๆลูกค้ามาซื้อน้อยลงนะคะรวมถึงร้านวัตถุดิบเนี่ยที่จะเป็นวัตถุดิบขายเพื่อเอาไปประกอบอาหารทำอาหารเจทานเนี่ยก็เหมือนกันลูกค้าก็มาซื้อของเนี่ยบางตาลงนะคะทำให้พวกเห็ดหอมแห้งโปรตีนเกษตรน้ำเต้าหู้ฟองเต้าหู้เส้นหมี่ซั่วอะไรอย่างเงี้ยขายได้น้อยลงนะคะสาเหตุเป็นเพราะว่านี่แหละเศรษฐกิจมันไม่ดีกำลังซื้อของคนเนี่ยลดน้อยลงนะคะทำให้ร้านอาหารเจบางรายการเนี่ยบางรายเนี่ยบอกว่าถ้าเกิด3วันแรกเนี่ยขายไม่ดีแบบเนี้ย
2: ก็ไม่ขายแล้ว
1: เขาบอกว่าอาจจะต้องลดเมนูลงจากที่ขาย10อย่างอาจจะต้องลดเมนูลงประมาณเนี้ยเพื่อที่จะลดต้นทุนด้วยแม่ค้าอาหารเจนะคะบอกว่าปีเนี้ยแบบทุกปีน่ะยังขายราคาเดิมคือถุงละ35บาทแต่ก็ขายได้น้อยผ่านไปครึ่งวันแล้วยังขายไม่ได้ถึงครึ่งเลยแล้วก็ลูกค้ามาซื้อเนี่ยก็จะไม่ได้ซื้อไปเยอะเหมือนเมื่อก่อนอ่ะ
2: ใช่
1: จะซื้อไปแบบพอกินซื้อแค่1มื้อ
0: จังหวัดชาวเชิงเซาอ่ะเมื่อก่อนเขาจะเป็นแบบกินกระเจกันเยอะบางค้าบางแต่ตอนนี้มันกินไม่ได้น้ำมันท่วมอย่าว่าแต่กินเจเลยข้าวปกติยังไม่มีเลย
2: ข้าวปกติจะต้องรอบริจาคเลยอ่ะ
0: หลายพื้นที่ในฉะเชิงเซาเนี่ยน้ำท่วมแล้วก็โรงเจเมื่อก่อนที่ฉะเชิงเซาจะมีโรงเจตั้งแต่วัดหลวงพ่อโสธรจะมีโรงเจเยอะแยะไปหมดเลยแล้วจะเจยังไงอ่ะน้ำมันท่วมหมดแล้วอ่ะแล้วก็ไม่สามารถจะว่าแต่ข้าวเจเลยข้าวธรรมดายังไม่พอกินเลยถูกต้องไหมฮะอีกอย่างนึงมันมาถึงยุคผักกะเพราแพงกว่าหมูแล้ว
2: ใบกะเพรา
0: ใบกะเพราแพงกว่าหมูผักแพงกว่าหมูแล้วปัญหาผักแพงจากน้ำท่วมเนี่ยส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเจหลายร้านเนี่ยตัดสินใจไม่ได้นำอาหารเจออกมาขายเหมือนเช่นทุกปีนะคะเจ้าของร้านอาเจบริเวณตลาดเกื้อกูลตลาดท่าใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยซึ่งเป็นจุดที่ประชาชนเนี่ยนิยมมาซื้ออาหารเจปรุงสำเร็จบอกว่าช่วงเช้าเมื่อวานเนี่ยยังมีลูกค้าออกมาซื้ออาหารอยู่บ้างนะแต่พอตกเย็นปุ๊บเนี่ยจะเงียบเหงาอย่างมากเลย

0: ไม่เหมือนปีที่แล้วจนบางวันเนี่ยต้องปิดร้านเร็วกว่าปกติเพราะอะไรไม่มีลูกค้านอกเหนือจากนั้นนะครับผลกระทบเพราะช่วงนี้เทศกาลกินเจเนี่ยเกษตรกรชาวสวนผักอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยประสบปัญหาน้ำท่วมสวนผักเสียหายบางรายเนี่ยเขาบอกพยายามต่อสู้กับน้ำเนี่ยลงทุนจ้างรถแบ็คโฮเนี่ยเสริมคันกั้นน้ำสูบน้ำออกน้ำมันก็แพงน้ำมัน
1: อ
0: ่ะจะ2ลิตรร้อยอยู่แล้วนะดีเซลอ่ะเร็วๆเนี้ยนะฮะโดยบางรายเนี่ยสู้ไม่ไหวยอมปล่อยให้น้ำท่วมขาดทุนไปหลายแสนเลยพอเข้าเทศกาลถือศีลกินเจเนี่ยผักจะได้ราคากะจะได้ทุนคืนบ้างแต่ก็มาเจอปัญหาราคาผักผันผวนอีก
2: นะช่วงนี้คนกินน้อยจริงแหละ
1: ใช่ค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรนะคะของอำเภอสองพี่น้องนะคะคุณมานิดาเนี่ยเขาก็บอกว่าก็มีการลงสำรวจพื้นที่นะคะของพื้นที่การเกษตรนะคะก็ได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยที่แปลงผักของนายเสน่ห์เนี่ยอายุ43ปีนะคะก็ปลูกพวกผักกาดหอมประมาณ4ไร่นะคะแล้วก็กำลังตัดผักเพื่อจะส่งขายเนี่ยมันน้ำมันท่วมแล้วก็คุณเสน่ห์เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยปลูกผักอยู่หลายแปลงเลยตอนนี้ปลูกผักกาดหอมแล้วก็ผักรองจานกำลังเหลืออีกประมาณสัก 4-5 วันก็จะตัดเอาไปขายได้เนี่ยตอนนี้แปลง5ไร่เนี่ยถูกน้ำท่วมเสียหายหมดเลยเสียหายไปต่อหน้าต่อตาเลยก่อนหน้านี้ก็เกิดน้ำท่วมก็เคยปลูกใบโหระพาก็ปล่อยให้น้ำท่วมไปแล้วตอนนี้ราคามันแพงเราก็ไม่มีแล้วตอนนี้
0: ตอนนี้ผักกาดหอมเนี่ยราคาดีขึ้นมาหน่อยผักกาดหอมนะ800-800นึง
2: ก็สูง
1: เลยนะราคาแพงนะ
0: ก็ถือว่าไม่ถูก
1: มันคือผักรองจานนะ
0: ใช้โรงงานในครอบครัวเนี่ยตัดได้วันละประมาณ 2-300 โลก็จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่หน้าสวนแล้วก็ส่งตลาดสี่มุมเมืองโดยพ่อค้าคนกลางเนี่ยจะเอาผักไปก่อนยังไม่ตีราคาให้เราพ่อค้าบอกว่าผักตอนนี้ราคามันผันผวนราคาผักเนี่ยมันผันผวนตลอดเวลาเรียกได้ว่าราคาขึ้นลงเหมือนทองเลยค่ะพ่อค้าเขาไม่กล้าตีราคาหน้าสวนนะคะ
1: เ
0: ขาต้องรอเอาไปขายก่อนถึงจะแจ้งราคาได้ว่า
1: เขาก็กลัวขาดทุนเหมือนกัน
0: เนาะฮะท่านผู้ชมได้มีโอกาสดูครึ่งไหมฮะวันนี้อยากให้คุณโหลดแอปวันดีของเราไว้นะ
1: ฮะ
0: อย่างที่บอกแอปวันดีจะสร้างคอนเทนต์จริตไทยหลังจากได้รู้ความจริงไอตีนแบนนะฮะเรื่องราวของหัตถาแล้วก็พัดเนี่ยกับยิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อความลับของพัดเนี่ยเริ่มถูกเปิดเผยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต้องเผชิญกับความจริงที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ขณะเดียวกันอวิชชาตำราการนวดกลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้งนะฮะพร้อมกับความลับแล้วก็อดีตที่กำลังจะถูกเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
2: ใช่ค่ะห้ามพลาดคลึงนะคะ EP 6เข้มข้นขึ้นนะคะความลับทุกความลับเนี่ยจะถูกเปิดเผยนะคะแล้วก็ทุกความสัมพันธ์ด้วยและใครที่อยากดูเรื่องราวแบบเต็มๆนะคะทุกอารมณ์ทุกซีนเลยย้อนหลังแบบเวอร์ชันอันคัทครบทั้ง6 EP นะคะก็ได้ที่แอปวันดีที่เดียวค่ะ
1: แล้วก็พิเศษค่ะสำหรับลูกค้า AIS นะคะเพราะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้นะคะย้ำนะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะคะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมค่ะจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทเท่านั้นเองค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่31ตุลาคมนะคะสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกค่ะ
0: ทำไมวันนี้ควรมารออิงฟ้าวราหะกันเยอะจังเลย
2: นี่ไง
1: แน่นอนเนี่ยมาแล้ว
2: อิงฟ้ามาแล้ว
1: อิงฟ้ามาแล้ว
0: หนูเป็นตอนนี้หนูเป็นคนดังอะไรลูก
2: นี่
0: ทำไมคนอยากรออะไรหนูก็จังเลย
2: วันนี้คนรอเจอเยอะ
0: ฮะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: นะฮะแน่นอนนะอิงฟ้าวราหะช่วงหน้าเป็นแขกรับเชิญของรายการแฉ
1: ค่ะคู่ค่ะ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
5: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
6: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
7: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
8: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์ดึงพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร์
9: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
10: ลองชิมดูครับ
11: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
12: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว

0: มีตำนวดอันแซ่บด้วย
1: ผมเลิฟเลย
2: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
3: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7 วันลองเลย

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของลุงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
4: ้ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
6: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
8: แม่กำลังกลับนะ
9: ลืมล้างจานให้แม
8: ่ใช้นี
10: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
11: กลับมาแล้ว
12: ล้างเก่งมาก
10: สไลด์เลมอนสูตรใหม
13: ่สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
14: อย่างเทพไทย
13: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฝันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
15: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ซันซิลเฮลเทียร์แอนด์ลองด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
16: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียล
17: คุณพิมหาผู้ชายแล้วคุณไปส่งหาใครก็ไม่รู้
18: โอ้ยตายแล้ว
19: จะเป็นผลพวงมาจากที่เรา
20: อีกไม่ใช่ความรักเลย
21: บาปกรรมบาปกรรมที่ทุสานจะถาม
18: จริงๆได้แล้วเธอพิมพ์ว่าอะไรอ่ะ
22: พวงมาจากที่
21: ไม่ใช่
22: เข้ารายการ
20: พิมพ์ไปว่าฉันหิวมาก
21: ไม่ใช่เนี่ยฉันกำลังจะถามน้องเนี่ยเดี๋ยววันนี้เจอกันนะคนนี้ไงลูกโกรธยังไงยังไงแล้วฉัน
18: แล้วฉัน
21: น
18: ี่คนนี้ลู
21: กเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งไปให้ใครก็ไม่รู้อ่ะ
22: ไม่แล้วรู้อย่างวันนี้เข้ารายการแล้ว
21: เข้าแล้วก็ไม่เป็นไรลูกอย่างเงี้ยแหละเร็วเดียว
22: อ
21: ี
22: ฟู
18: เนาะอ่ะแล้วทักทายอีฟ้าก่อนเลยค
21: ่
18: ะ
21: สวัสดี
20: สวัสดีลูก
21: อีฟ้านี่ถือว่าแบบว่ามันกลายเป็นแบบเหมือนคนผูกพันกันมาก
23: ๆคือมาแฉบ่อยมากตรง
21: ๆมาแฉ
23: แต่ก็เจอตามอีเวนต์ตลอดนะ
21: เน
23: า
21: ะ
23: เวลาทำอีเวนต์เจออิงฟ้าตลอดเลย
21: มาร่วมกับช่องวันหนูก็จะมาเยี่ยมพี่อย่างเงี้ยแหละ
22: หนูว่าน่าจะเป็นรายการที่เห็นพัฒนาการของหนูด้วยเพราะตอนจริงๆอ่ะตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาอยู่เป็นนางงาม
23: ตั้งแต่คือ
22: ตั้งแต่มาเป็นหมอทำขวัญนาค
23: หมอทำขวัญ
22: คือยังมีรูปที่เราถ่ายวันนั้นอยู่เลย
21: แล้วหนูถามว่านี่คือก่อนมาเนี่ยอีผู้จัดการพี่ปามก็หยิกว่าห้ามถามนะห้ามถามนะห้ามถามนะฉันถามอ้าวอีปาบอกห้ามถามนะบอกอ้าวแล้วไม่ถามเราให้มาทำอะไรอ่ะ
22: เนี่ยแต่พูดเนี่ยมันจะดูมีอะไรละ
21: อีปาบอกห้ามแม่ห้ามถามนะแม่เดี๋ยวเขาเทหนูอ่ะอะไรอย่างงี้นึกออกป่ะความรักมีไหม
22: ความรักมีไหม
21: ความรักมีไหมทุกวัน
22: มีให้กับทุกๆคนค่ะ
21: ความรักแบบที่แบบว่ารักกันเองรักตามข่าวพี่จะไม่บอกว่ารักกับใครอะไรยังไงรักตามข่าว
22: ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงแต่แค่เราเปิดใจเราเปิดใจดีกว่า
18: คือตอนนี้พร้อมที่เปิดใจ
22: พร้อมแล้วค่ะ
18: พร้อมแล้ว
23: เราโตขึ้นด้วยไหมจ๊ะ
22: ก็31แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบคนรอบข้างเราครอบครัวเราก็รู้สึกว่าก็ถึงเวลาที่หาความสุขให้ตัวเองบ้างนะลูกอะไรเงี้ย
18: เพราะทำงานมันหนักแล้ว
21: ทำงานมันหนักมากเน
22: า
21: ะ
22: แต่ว่าเราเหงาไง
21: เหงาก็คือก็คือเป็นคน
23: ส่งข้อความมาหาพี่มดดำดูบ้างไหมล่ะ
18: ลองไหมล่ะส่งข้อความผ
22: ิดเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นส
21: ิจริงๆฉันเกือบจากคำถามในหัวฉันคิดแล้วฉันส่งไปหาใครก็ไม่รู้อย่าอิงฟ้าจริงๆสรุปเอาข้าวที่หนูนี่แหละในวัย31ปุ๊บวันนี้ก็มีจากข่าวพี่ก็เมื่อกี้ฉันนั่งไลฟ์สดเล่นกับมาเยมโนอยู่คนก็รอหนูถามพี่ก็ถามว่าอ้าวพี่ก็เหนื่อยทัวลงนะลูกน้องเพราะวันนึงทัวลงก็ปลงพี่บ่อยแล้วกูเหนื่อยนะพี่ก็ต้องถามคนในไลฟ์ก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยพี่จะถามได้ไหมเขาก็ถามกันบอกอ่ะก็ถามเถอะว่าสรุปแล้วก็คือหนูก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละณวันนี
22: ้มันก็เป็นอีกหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เขาแบบพูดตรงๆเลยคือเหมือนจีบเรานั่นแหละซึ่งเขาก็ชัดเจนในเลนของเขาอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่า เราก็เปิดโอกาสให้กับทุกๆคนไม่ใช่แค่เขาหรอกเพราะตัวเราเองเราก็พูดเสมอว่าเราโอเพ่นนะเข้ามาได้นะเพราะทุกๆวันนี้เวลาที่เราเลิกงานหรืออะไรมันเราก็โสดมานานแล้วอะเวลาเราว่างเราจะชอบโทรหาคนนู้นโทรหาคนนี้จนทุกคนบอกว่ารวมถึงแม่เราเนี่ยว่าแบบ
18: มีแฟนเธอ
22: ไปหาคนคุยหน่อยไม่ร
21: ู้แม่หนูก็เป็นคนพูด
18: ยังบอกเลยมี
22: ทุกคนทุกคนรอบตัวเราจะรู้ว่าหนึ่งเลยคือหนึ่งเราทำงานหนักแล้วก็อยากให้เราได้แบบดีลิทตัวเราแบบเพราะเชื่อว่าทุกคนเวลาแบบมีความรักหัวใจมันสีชมพูอยู่แล
21: ้
22: ว
21: มันจะมีพลังงานแอคทีฟบางอย่าง
22: ใช่ใช่แล้วก็เหมือนเราก็โอเพ่นที่จะแบบว่าใครอยากจะเข้ามาแต่เพียงแต่ว่าพี่เขาเป็นหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเขาก็มีความชัดเจนที่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นดราม่าที่มันก็จะมีเอฟเฟกต์ตามมาต่างๆอะไรเงี้ยทั้งที่นั่นแหละอย่างที่ทุกคนเห
21: ็
22: น
21: แน่นอนมันมีเอฟเฟกต์ตามมาอยู่แล้วลูกไอ้เอฟเฟกต์ต่างๆดราม่าต่างๆที่ตามมาเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูอยากจะบอกว่ายังไงบางทีมันมีทั้งเอฟเฟกต์ทั้งไม่ดีและส่วนใหญ่มันก็ไม่เห็นด้วยถูกต้องไหมคร
22: ับจริงๆเมื่อวานก็มีโอกาสคุยกับแฟนคลับแล้วแล้วก็ได้อธิบาย1 2 3 4 5แล้วอะไรแล้วฟ้าก็เชื่อว่ามันไม่ใช่ศิลปินทุกคนจะมานั่งพูดแล้วก็เปิดให้ทุกคนได้เห็นชีวิตของเรามากขนาดนี้แล้วเราก็แสดงถึงความชัดเจนและความจริงใจไปแล้วว่าในจุดนี้สถานะของเราอ่ะเราแค่อยากเราก็แค่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วกันก็ย้ำว่าฟ้าก็เป็นมนุษย์ครั้งแรกอ่ะฟ้าก็อยากที่จะไม่ว่าอะไรจะดีไม่ดีขอให้เราเป็นคนตัดสินใจให้เราเป็นคนเรียนรู้เองสุดท้ายคือถ้าเป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกันนะเพราะว่าทุกคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตและอยู่เคียงข้างเราให้กำลังใจเราอยู่แล้วไม่ว่าเราจะเจออะไรที่ดีหรือไม่ดีในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือผลงานที่เราตั้งใจทำมาตลอดให้คุณภาคภูมิใจกับแฮชแท็กอิงฟ้ามหาชนเนี่ยทุกงานทุกชิ้นที่หนูได้มาหนูเต็มที
23: ่
22: ถวายก็เรียกว่าถวายหัวเลยก็ได้เพื่ออยากให้เข
23: า
22: ภูมิใจใช่เพื่อให้เขาภูมิใจ
23: ก็ทำให้ตลอด
22: ในฐานะศิลปินคนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ
21: เพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนตัวหนูก็ขอบ้าง
22: ก็ขอบ้าง
21: เขาจะแสดงว่าคนขี้เหงา
22: ก็คนทำงานเยอะส่วนมากก็เป็นแหละหรือไม่จริงล่ะเมื่อกี้เรายังพิมพ์เมื่อกี้เรายังพิมพ์ไปเลย
21: ก็จริง
22: เขารายการเนี้ย
21: เวลาคนทำงานมันก็จะเหงาม
22: ีคือคนเราไม่สามหัวไม่สามารถแล่นเรื่องเขาเรียกว่างานได้ตลอดเวลาไม่มันเครียด
23: ที่ปรึกษามีคุยมี
22: ก็มีบ้างมีบ้าง
23: คติต่างๆ
22: ก็มีบ้างแต่เราไม่ได้รีบนะว่าแบบโหพรุ่งนี้จะมีแฟนแล้วนะคะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายมันต้องใช้เวลา
23: ขนาดพี่ดาด้ามีผัวแล้วโทรหาพี่ตีหนึ่งตีสองเลยอ
18: ่
23: ะ
18: อันนั้นจะเป็น
23: ชาวบ้านอ่ะ
18: เรื่องแบบอักษรย่อ
21: จริงจริงแล้วทุกวันนี้น้องเองบอกเลยว่าจากเดิมเนี่ยที่เคยทำงานหนักแล้วก็เครียดจนบางครั้งเนี่ยมันจะมีสองเสียงในหัวเนี่ยมันตีกันเอง
22: ก็มีค่ะ
21: มันเป็นยังไง
18: มันมันคือยังไง
22: คือหนูว่าบางคนอาจจะไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าในหนึ่งวันหนูทำงานหรือหนูเมเนจเจออะไรบ้างในแต่ละวันเพราะฉะนั้นก็คือมันจะเป็นแค่ตัวเราที่รู้แล้วก็บางทีเราเจอเรื่องอะไรแย่ๆมาเราก็ไม่ได้แชร์กับทุกคนเพราะเราไม่อยากโดยเฉพาะแฟนคลับดีกว่าเราไม่อยากเขาเครียดอ่ะให้เขารู้เฉพาะในสิ่งที่แบบว่าวันนี้เราทำแค่นี้นะอะไรเงี้ยพอเรากลับมาสุดท้ายมันก็จะเป็นตัวเราที่เราจะแบบว่ามันจะมีโมเมนต์นึงที่ถ้าเราได้แบบมีคนแชร์ลิงหรือมีคนพูดคุยมีคนรู้จักมีคนอะไรเงี้ยมันก็ผู้หญิงเนาะมันก็คงดีนิดนึงในวัยของเรา
21: ในวัยของเราก็คือง่ายๆที่ผ่านมาเนี่ยกี่ปีแล้วที่เราทำงานรู้สึกว่าเราทำงานเต็มที่เวลาพักมันก็จะน้อยแต่เราเลือกที่จะทำงานเยอะถูกต้องไหม
22: ใช่
21: มันคือความสุขในการทำงาน
22: ใช
21: ่จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าอิงฟ้าเนี่ยประสบความสำเร็จนะฮะในวงการเนี่ยถือว่าทั้งงานแสดงปีที่ผ่านมานี่ก็ไม่น้อยนะน้อง
18: ใช่
23: ได้หลายเรื่องนะ
22: ใช่ไหมวันนี้ก็เพิ่งปิดกอง

0: ออกมาเนี่ยก่อนมาจากอยุธยาเน
1: ี่
0: ย
1: ปีหนึ่ง
0: ขับรถมาเลย
1: ปีหนึ่งเล่นกี่เรื่อง
0: ปีที่แล้วโหดหน่อยค่ะปีที่แล้วก็ประมาณน่าจะถ่ายไปประมาณ6เรื่อง
2: 6เรื่อง
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วถ่ายยังไง6เรื่องกี่ว
0: ง6เรื่องก็โหดแล้วเคยเจอแบบว่า5เรื่องในเดือนเดียว
2: แล้วเราแบ่งสมองยังไง
0: ก็มีแบ่งค่ะมีแบ่ง
2: มันติดไปที่บ้านบ้างมั้ยลูก
0: ไม่มีมันจะมีแต่ว่าตื่นเช้ามาวันนี้ใครวะเนี่ยอะไรเงี้ยคืองงกับตัวเองว่าเราเป็นใคร
1: เพราะฉันอินกับคาแรคเตอร์เนาะ
0: ใช่ใช่เป็นคนเราเป็นคนใช้พลังเยอะด้วย
3: แล้วก็เห็นอีเวนต์ก็เป็นนักร้องด้วยเป็นเอาที
1: ่และอีเวนต์อีกอ่ะ
3: แสดงว่าชีวิตที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันเปลี่ยนหลังเป็นนางงามถูกต้องไหม
0: ค่ะ
3: เพราะว่าพี่โอเคพี่อาจจะมีโอกาสสัมภาษณ์หนูตั้งแต่เป็นขวัญนาคหนูก็มาเที่ยวรายการพี่
2: ขวัญนาค
3: ถูกต้องไหมลูกตั้งแต่ตอนนั้นหนูยังไม่ได้เป็นอิงฟ้าไม่เป็นอะไรเลยหนูทำขวัญนาคทีมงานกับพี่มดลองเอาเด็กคนนี้มาไหมทำขวัญนาคสมัยก่อนนี้อันนี้คือหนู
2: อันนี้
3: จนหนูกลับมาในรายการแฉอีกครั้งอ่ะหนูเป็นแทนนางงามของพี่นวัดแล้ว
0: ค่ะ
2: มิสแกรนด์ไทยแลนด
3: ์ถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
3: นางงามของบอสนวัดแล้วตอนนั้นชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างทีละสเต็ปของชีวิตเนี่ย
0: คือถามว่าเมื่อก่อนเอางี้มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะก่อนที่เราจะมาเป็นอิงฟ้ามหาชนมันเรื่อยๆค่ะก็ตอนที่แบบเราได้ฉายาสมัยนั้นแบบเป็นหมอทำควันนาคเป็นนางแบบเป็นนักร้องเราก็มีรายได้ของเราเรื่อยๆเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แบบหูรายรับเยอะหรือว่าได้รายได้ที่มันสูงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเรามาประกวดนางงามเหมือนเราใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่เรามีที่เราฝึกฝนตัวเองมาในเรื่องการร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยมันก็มาใช้กับการเป็นนางงามที่เขาบอกว่าเป็นนางงามพร้อมใช้ให้อิงฟ้าไปรำก็รำเอาให้อิงฟ้าไปเต้นก็เต้นให้ไปร้องก็ร้องให้ไปแสดงก็แสดง
3: คือมันคือการขายของก็ทำได้
0: ใช่มันเหมือนหนูเดบิวต์กับตัวเองมาแล้วมันถึงเวลาที่พร้อมใช้ในวันนั้นมันก็พร้อมทั้งหมดถึงเวลาที่เหมือนแสงส่องอ่ะฉันพร้อมทำงานก็กลายเป็นว่าพิสูจน์ตัวเองให้คนเห็นว่าเราสมมงเพราะต้องยอมรับว่าตอนช่วงที่หนูได้มงหนูโดนด่าหนักมากถึงขั้นที่แบบปิดโทรศัพท์เลยแบบบอสบอกว่าวันนี้ปิดโทรศัพท์เลยนะ
1: ไม่ต้องอ่าน
0: นอนเลยนะ
2: แล้ว
0: มันใช้ระยะเป็นปี2ปีจนกว่าเราประกวดที่อินโดค่ะแล้วก็กลับมาที่ไทยอันนั้นน่ะที่คนถึงจะเริ่มแบบเปิดใจให้กับเราเพราะช่วงนั้นนอกเหนือจากแฟนคลับที่คอยแบบซัพพอร์ตก็จะมีแค่แบบบางกลุ่มที่ชอบเราจากการทำหัวหน้า The Voice อะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีบางกลุ่มที่ยังไม่ได้เปิดใจให้กับอิงฟ้ามหาชนในวันน
3: ั้
0: น
3: ตอนนั้นจริงๆแล้วอย่างที่น้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ชื่นชมนะในขนาดเดียวกันเฮ้ยเขาเป็นคนที่สามารถอยู่บนโลกของความเป็นจริงได
2: ้
3: เพราะพวกเราอยู่กันบนโลกของวงการบันเทิงมันคือบันเทิงมันคือวงการมายาถูกต้องไหมแต่ถึงเวลาบางทีมันเห็นหนูนั่งไลฟ์ขายของนั่งไลฟ์ขายของหนูก็ทำของหนูได้
0: ก็ทำได้ค่ะ
3: แล้วมันต้องทำไว้เป็นอาชีพ
0: จริงๆก็ชอบอยู่แล้วเพราะว่าเราโตมาตั้งแต่เด็กกับการที่สาวน้อยร้อยอาชีพอ่ะกับแม่อย่างเงี้ยค่ะกับแม่ก็ขายอาหารตามสั่งก็ไปขายมาหมดทุกอย่างแล้วแล้วพอวันนึงที่เราประสบความสำเร็จหนูรู้สึกว่าอาชีพนี้มันดูถูกไม่ได้นะมันได้เงินเยอะแค่แต่แค่เราต้องซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจกับลูกค้าแล้วฟ้าว่าสิ่งที่มันได้กลับมามันก็จะคุ้มไง
3: เห็นแบบปีหน้านี่คิดว่าจะไปบุกตลาดวัดไร่ขิงเหมือนกันแล้วเหรอ
2: จริงหรอ
3: เหมือนต้าเหมือนอะไรเหมือนเอเอเหมือนอะไรเงี้ยหนูจะปีหน้าหนูจะไปทำอะไรตลาดวัดไร่ขิงลูก
2: จริงไหม
1: แรงบันดาลใจ
0: หนูไปดูมา
3: จริงหรอหนูไปดูมาแล้ว
0: ไปดูมาค่ะไปแบบแอบเนี่ยแอบซุ่มมาแล้วก็ไปดูของน้องต้าอูไปดูของพี่เอมแล้วก็
3: ของต้าอูมันคนต่อคิวเยอะมากจริงนะ
0: เยอะมาก
2: ก็ซอยดาราน่ะแม่
0: ซอยดารา
2: ซอยพี่เอม
1: พุ่ยทอดเอม
0: คนเยอะมาก
2: พี่เอมเก่งแล้วนั่งโซนนั้นราคาเช่าไม่แพงด้วยนะ
0: แล้วบางคนคือเขาขาย1วันเขาได้ค่าทุนคืนแล้วอ๋อ
3: เหรอ
0: ไปสำรวจตลาดมา
3: แล้วพี่กว่าจะต้าอูมาพี่ถามว่าต้าอูที่แกทำคอนเทนต์ไปประมูลเป็นล้านน่ะจริงป่ะจริงค่าที่ประมูลเป็นล้าน
0: ใช่ค่ะ
3: ไม่ว่าจะเป็นต้าอูไม่ว่าจะเป็นอิงฟ้าถึงเวลาเขาต้องไปประมูลที่เขาเหมือนกัน
1: อยากไป
3: ตัวเองคิดอยู่ว่าปีหน้าจะไปทำอะไรที่ตลาดไร่ขิง
0: แค่แพลนไว้ครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไปชัวร์ 100% แต่ว่าเหมือนไปดูมาแล้วเรามีแพชชั่นแล้วก็เริ่มคุยกันกับเพื่อนๆกับทีมของเราว่าแบบเฮ้ยเอาไหมสักหนึ่งหรืออาจจะชวนบอสด้วยแบบว่าบูธข้างๆเป็นน้ำพริกปลาสลิดแล้วเราอาจจะขายอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้น
2: โคเขาเปิดร้านกาแฟเขาถูกคืนทุนคืนแล้วนะข่าวว่าเดือนเดียว
1: เองอะเพื่อนทำธุรกิจอะไรประสบความสำเร็จตลอดนะ
3: แล้วก็ถือว่าปีหน้าก็เดี๋ยวว่าออกพักเปิดร้านกาแฟแล้วด้วย
1: อย่างร้านกาแฟนี่
0: ได้ไปหรือยัง
3: ยัง
1: ลงตรงนี้นะใกล้ๆบ้านฉันเดี๋ยวแวะไปสิไปด้วยกันไหม
0: ตรงนี้คาเฟ่วะล่ะคาเฟ่ค่ะ
1: ใกล้ๆใกล
3: ้ๆอยู่ตรงไหน
2: โปรโมทได้
0: โปรโมทได
3: ้อ๋ออยู่ตรงนี้เอง
0: ไม่ไงเป็นแบบ

0: แล้วเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
2: ถ้าชอบคอฟฟี่และมัทฉะไปได้เลย
3: เห็นบอกลงทุนไปกี่ล้าน
2: ประมาณ12ตอนแรกไล่ไปค่ะว่า8แล้วก็เหมือนมาดูภาพรวมจริงๆก็ประมาณ12ล้าน
3: 12ล้าน
1: เน้นมัทฉะเน้นกาแฟ
2: ใช่ค่ะ
1: ทำไมอยู่ดีอยากมาขายมัทฉะอยากมาขายกาแฟลูก
2: มันเริ่มจากพี่สาวก่อนที่แบบว่าเขาชอบดื่มแล้วหนูก็แบบว่าแซวเขาเล่นๆว่าเหมือนแบบหมดวันนึง 4-500 คนชอบดื่มอ่ะ 2-3 แก้วต่อวัน
3: วันแก้วละ200
0: เออบางคนน่ะลิ้นติดดอยไปแล้วลงไม่ได้นะจ๊ะ
3: ต้องกินแบ่งๆแล้วใช
2: ่ใช่แล้วเราก็เลยบอกว่าแซวเขาว่าเดี๋ยวถ้ามีเงินเดี๋ยวจะเปิดให
1: ้ที่อ้ําพัชราภาไปวันนั้น
2: คุณอ้ําน่ารักมาก
1: คุณอ้ําก็ไปเห็นแล้วล่ะปรากฏว่าหนูก็เลยบอกว่าเริ่มจากพี่สาวของหนูเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินกาแฟแล้วแบบว่ามันก็หมดวันนึงไปเยอะ
2: หมดไปเยอะหมดไปเยอะเราก็ตอนแรกจะทำเล็กๆค่ะทำเพื่อสานฝันเขาแต่พอทำไปทำมาเฮ้ยเรานึกถึงภาพแฟนคลับเราด้วยถ้าเราทำให้เป็นที่ที่ถ้ามีแฟนคลับมาเจอเราได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องเสียเงินเยอะหรือว่ามาจากต่างจังหวัดมาสมมติมางานที่กรุงเทพมาเจอเราแล้วมีที่ที่นึงให้เขาได้อยู
0: ่มานั่งดื่ม
2: ให้คุ้ม
0: กิน
2: ให้คุ้มสักหน่อย
1: แล้วได้เจอหนูไหม
2: ก็ได้เจอบางวันก็จะให้เขายึดกับแบบตารางงานวันหยุดเรา
0: ได้เจอมากจริงแม่ดูวันแรกที่เขาเปิดสิดูคนสิ
3: คนเยอะจริง
0: หนูก็มีการประมูลวัดไล่ขิงตอนแรก
1: ตอนแรกวันส่วนใหญ่ถ้าสมมติหนูว่างวันไหนหนูพยายามจะเข้าร้านเพื่อให้แฟนคลับได้เจอหนู
2: ใช่ค่ะ
1: มันก็เป็นจุดมิตรแอนกรีดแต่แหละ
2: หนูนี่แหละอยากไปเจอเขาไม่ใช่เขาให้เขามาเจอหนูหรอกส่วนนั้นหนูอยากไปเจอไปชาร์จแบตเจอแฟนคลับเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนได้เจอกันทีนึงมันก็ได้ชาร์จแบตกัน
3: ให้
2: ก
3: ันบอกว่าตอนนี้ได้ทุนคืนแล้วใกล้ยัง
2: ก็ดีค่ะไปใน
1: ก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้ไปพูดอย่างไรไม่ได้หรอกมันน่ากลัวเนาะถูกต้อง
0: ขายไปเรื่อย
1: ขายไปเรื่อย
3: ไปในทางที่ดี
1: ตอนนี้เปิดมา
2: สองเดือนแล้วค
1: ่ะฝากร้านหน่อยอยู่ตรงไหนเดี๋ยววันหลังพี่ให้กมโนไปสั่ง
3: ฝากเลยฝากร้านได้เลย
2: สุขุมวิท39ค่ะก็วันละหาคาเฟ่เปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดทุกวันจันทร์ค่ะ7:30ถึง5:30ค่ะ
1: พี่ไปดูคอนเทนต์แล้วหนูว่าเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องเฮ้ยวันนี้หนูจะมีบ้านของหนูเองสมัยพี่ไปตีได้กลัวพี่มีโอกาสไปเยี่ยมคอนโดหนูได้ไปเยี่ยมแบบว่าเห็นพัฒนาการของพ
2: ี่
1: ที่เมื่อก่อนหนูไม่เคยมีบ้านนะหนูก็ได้แต่เช่าเขาอยู่ถูกต้องไหมคะเช่าอยู่ก็อยู่มาเรื่อยๆนี่แหละจนวันนี้บ้านของหนูใกล้เสร็จยัง
2: บ้านเสร็จแล้วค่ะบ้านเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้อยู่สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ยังถ่ายละครถ่ายซีรีส์ก็มีแบบว่าไปต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างเลยค่ะ
0: คุณแม่ก็ดูแลอยู่ใช่ไหมคะ
2: คุณแม่ก็จะตอนนี้คุณแม่ก็จะอยู่บ้านที่สุพรรณค่
0: ะ
2: ก็เป็นบ้านหลังแรกที่เก็บตังค์ซื้อก่อนจะเข้ามาในวงการอะไรเงี้ยค่ะพอเราเริ่มเก็บเงินได้แต่อันนี้ก็ยังผ่อนอยู่นะยังเช่าอยู่ยังไม่ได้ซื้อ
1: นะ
2: เช่าอยู่จ้ะ
1: ทุกวันนี้ก็ยังเช่าอยู
2: ่
1: ทำไม
2: ผ่อนเดือนละ32,000
1: ก็ผ่อนก็ถือว่าเราเช่านั่นแหละ
2: ได้32,000
1: ก็คือบ้านตัวเองนี่แหละอันนี้ถือเป็นบ้านหลังแรกไหม
2: เป็นบ้านหลังที่สองค่ะบ้านหลังแรกจะเป็นของคุณแม่ที่สุพรรณ
1: ที่สุพรรณก่อนที่ตอนนั้นหนูเคยมาเล่าแล้วบ้านหลังแรกจากที่แบบว่าหนูไปซื้อให้คุณแม่ก่อนที่สุพรรณอันนี้คือบ้านในกรุงเทพหลังแรกของหนูแล้วกัน
2: ใช่ค่ะ
1: รู้สึกยังไงบ้างปกติแล้วเราอยู่ในกรุงเทพมานานเราเคยแต่อาศัยเช่าบ้านอันนี้ก็เป็นเด็ดต่างอันนี้ก็คือเช่าเพราะผ่อนเขาอยู
2: ่ก็แต่งโซะเลย
0: แต่งแน่นแต่งตามชอบเลย
3: เป็นของเราเองแล้วว่าเราก็แต่งเต็มที่เลย
2: ใช่ปกติบ้านมันเป็นสีขาวชอบสีดำหนูก็เปลี่ยน
0: เลยสีดำ
2: เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดให้เป็นสีดำแล้วก็อยากมีสวนก็นึกถึงคุณพ่ออย่างเงี้ยเขาชอบทำสวนทำอะไรก็ทำสวนหน้าบ้านทำอะไรให้
3: แต่ดูร่มรื่นเลยเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: อย่างที่บอกเมื่อก่อนเองตัวเองปาร์คพูดไปเอาจริงนะพี่เป็นคนแคปมาให้ทีมงานบอกว่าเฮ้ยดูเด็กคนนี้เขาความคิดดีนะเมื่อก่อนหนูจะบอกว่าเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กๆเนี่ยหนูจะเช่าเขาตลอดเดือนหนึ่ง500บ้างเดือนหนึ่งพันหนึ่งบ้างวันดีคืนดีพ่อทำสวนดีๆทำนู่นขุดบ่อขุดเบิกเขาก็จะมาเก็บที่คืนไปเราก็ต้องย้ายที่ใหม่อันนี้คืออัดวัฏจักรชีวิตหนูที่ผ่านมา
2: ใช่มันเป็นจะว่าเป็นปมก็ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนพอเราไปอยู่เราไปเช่าอย่างเงี้ยไปจากบ้านรกๆเงี้ยเขาก็พ่อก็จะไปถางหญ้าไปทำให้มันสะอาดไปคำบ่อไปทำสวนพอหน้าอยู่ปั๊บเอาเจ้าของเขามาเห็นก็อ่ะอยากกลับมาอยู
1: ่
2: ก็กลายเป็นว่าเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องออกเป็นอย่างเงี้ยตลอดทั้งชีวิตหนูเท่าที่หนูจำได้
3: ต้องย้าย
2: ตลอดใช่พอมีบ้านหลังแรกที่สุพรรณให้คุณแม่ค่ะก็เลยบอกเขาว่าแบบอยากแต่งยังไงอยากทำยังไงก็คือทำได้เต็มที่เราไม่ต้องย้ายไปไหนแล้วอ่ะ
1: ก็คือแรกๆจริงๆแล้วบ้านที่สุพรรณเนี่ยมันก็เริ่มมาก่อนที่จะเป็นอิงฟ้ามหาชนอีก
2: ใช่ค่ะ
1: ตั้งแต่จริงๆแล้วบ้านหลังแรกที่เขาทำให้แม่เขาเนี่ยตั้งแต่เขาทำขวัญนาคเดอะวอยซ์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตั้งแต่ถ่ายแบบเริ่มถ่ายมุมนั่นแหละคือเงินที่หนูได้มาใหม่ๆนั่นแหละถึงซื้อบ้านให้แม่ได้แล้วตั้งแต่ตอนนั้น

0: ใช่ค่ะก็หลังแรกแล้วก็ซื้อที่ถมทำเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยอะไรเงี้ยตั้งแต่ซื้อที่ถมที่แล้วก็สร้างเลยอะไรเงี
1: ้ยเพราะฉะนั้นในบ้านกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าสมมติเราดูแล้วจากภาพชอบมืดๆเหมือนกันเนาะ
0: เหมือนเป็นมนุษย์ถ้ำอ่ะรู้สึกว่าสีดำมันทำให้เราเย็นแบบดูสงบดีแต่ว่าแต่ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าถ้าทำทั้งหลังเลยมันจะเหงาได้นะสีดำ
1: ก็ยิ่งเหงาแล้วมันจะยิ่งเหงา
2: แล้วมันจะดูสลัวส
3: ลัวอันนี้คือเป็นสไตล์ที่ชอบเอ
1: าจริงนะดูเหมือน
2: ต่างบ้านแบบ
1: บ้านนางแบบว่าพร้อมจะคือเข้าบ้านเพื่อนอนอ่ะตัวเองนึกออกป่ะแต่ในบ้านนางไม่มูเลยค่ะนู่นพญานาคห้าเศียรสร้างพญานาคห้าเศียรไว้ในบ้านเลย
0: มีทั้งในบ้านแล้วก็ข้างนอกค่ะข้างในจะเป็นจำลองอันนี้จะเป็นด้านนอกที่อยู่ตรงสูง
1: น้องสร้างเป็นพญานาคขึ้นมาเลย
0: ใช่
1: ทำไมน้องถึงสร้างพญานาคไว้ในบ้านเลยล่ะลูก
0: หนูเคยพูดไว้ก็เป็นความเชื่อเนาะตั้งแต่เคยมีคนทักว่าแบบเราไม่ต้องเดินทางไปมูที่ไหนเลยนะเรามีของเราอยู่แล้วแค่ทำให้เป็นกิจจลักษณะหลังจากนั้นเราก็มีเงินเก็บอยู่ในบัญชีไม่ถึงหมื่นดีกว่
1: า
0: เขาบอกว่าไปซื้อเสียงมาเสียงครูเดินเข้าไปในร้านแล้วก็ถ้ามองอันไหนแล้วรู้สึกชอบเลือกมาหนูก็รู้สึกว่าในเงินที่เรามีเราได้แค่เสียงเดียวแหละนะแล้วก็พอเดินไปเดินมาได้มาเสียงหนึ่งวางเรียงกันให้เขาให้เลือกใช่ไหมคะก็จะมีแบบรู้สึกว่าองค์นี้ดุแต่ใจดีก็ได้เสียงพญานาคมาค่ะความเป็นหมอทำขวัญนาคเราก็เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำหลายรอบมากแล้วรู้สึกว่าเสียงนี้ยังไงต้องเอากลับบ้านให้ได้ก็คือเสียงพระพิฆเนศก็เลยบูชาทั้งสองเสียงนี้แล้วเราก็อธิษฐานว่าตอนนั้นเรายังเช่าบ้านอยู่เหมือนกันค่ะที่กรุงเทพเงี้ยค่ะก็บอกว่าถ้าลูกมีบ้านเป็นของตัวเองภายใน1ปีภายใน2ปีลูกจะทำเขาเรียกว่าทำ
1: ที่อยู่
0: ที่อยู่ให้ท่านให้สมศักดิ์ศรีเท่าที่เราจะทำได้เงี้ยค่ะแล้วพอบ้านหลังนี้มันก็มาภายในระยะเวลาที่เราตั้ง
1: ไว้เลยว่ากี่ปีก็ได้ตามเวลานั้นเลย
0: ทุกอย่างที่อธิษฐานไว้เงี้ยค่ะมันก็เกิดขึ้นจริงๆอย่างที่เราฟักก็ไม่ได้ไปมูที่ไหนเลยฟักก็มีแค่เขาเรียกว่าสิทธิ์มีครูก็คือพ่อแก่บูชาแค่พ่อแก่แล้วก็
1: พญานาค
0: อะไรเงี้ยค่ะ
1: อย่างล่าสุดน้องเองก็ไปรำที่นครพนม
0: ของจริงมาก
1: ทำไมความรู้สึกวันนั้นฝน
0: หนูต้องพูดอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะงานคนบอกว่าจะจ้างอิงฟ้าไปรำได้จะต้องจ่ายเป็นล้านจ่ายไปจริงๆแล้วงานนี้ไปด้วยใจ
1: น้องไม่เคยไปนครพนมมาก่อน
0: ไม่เคยค่ะ
1: จริงเหรอที่พญาสัตตนคราชหนู
0: ไม่ถ้าที่นี่ไม่เคยจำไม่ได้ว่าไปเคยไปนครพนมไหมแต่ว่าถ้าที่ลานตรงนี้
3: พญาศรีสัตตนคราช
0: ไม่เคยค่ะใช่
2: คร
0: ั
2: ้งแรก
0: ไปครั้งแรก
1: และตอนแรกที่เขารู้สึกใครเป็นคนติดต่อหนูไป
0: จริงๆแล้วเหมือนเป็นผู้จัดงานติดต่อไปเขาบอกว่าได้ติดต่อไปหลายวีแล้วแต่ว่าคิวที่ได้จริงคือปีนี้ก็คือ7เดือน7ของเขาเงี้ย
1: แล้วที่หนูบอกของจริงมากพี่มดมันคืออะไรลูก
0: จริงจริงงานเนี้ยเอาพูดตรงๆแบบอันนี้เลยคือเราไม่ได้เงินเยอะแต่ว่าเขาจะมีกิจกรรม1 2 3 4จนกว่าถึงอันนี้คือกิจกรรมสุดท้ายแบบพี่ฟ้าสะดวกอันไหนได้เลยนะเราอ่ะไปด้วยจิตที่เราตั้งมั่นแล้วว่าถ้าเราจะไปเราก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็เต็มที่ตั้งแต่เช้าบวงสรวงเช้ากลางวันลำตอนเย็นหรืออะไรก็มันเป็นช่วงพายุเข้าค่ะฟ้าก็บอกเขาว่าทุกครั้งที่ลูกจะออกไปเนี่ยขอให้ฝนหยุดแล้วกันเพราะฉะนั้นตั้งแต่เช้าจนถึงแบบตอนเย็นอ่ะฝนหยุดตลอดแล้วพอหนูเข้าที่พักก็ฝนตกแล้วเราก็เลยพูดว่าหนูแบบเหมือนเราแอบท้าทายเล็กๆในใจอะค่ะว่าขอได้ไหมว่าให้งานนี้มันเป็นไวรัลทำไงก็ได้ให้มันแมสให้มันเป็นที่รู้จักทั้งในไทยแล้วก็ทั่วโลกให้เขารู้ว่าเนี่ยคือความเชื่อที่สวยงามของคนไทย
1: พี่ยังต้องมานั่งอ่านข่าวหนูเพราะอะไรรู้ไหมฝนมาตกขนาดนั้น
3: แต่
1: หนูยังลำอยู่เลย
0: แต่จริงๆหนูพูดไว้นะว่าตอนแรกฝนไม่ได้ตกค่ะหนูบอกว่าคือหนูก็ทำการบ้านดูปีก่อน
1: ๆ
0: ยังไม่มีนางลำที่ลำกลางสายฝนเราเลยพูดแผงอะไรไปไม่รู้ว่าถ้าหนูขอเป็นนางลำที่ลำกลางสายฝนแต่ขอตกเพลงที่3ได้ไหมซึ่งหนูลำหมด4เพลง
2: แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริ งป่ะ
0: เพลงที่3ค่ะวุ้งมาเลย
3: เ
1: พราะสิ่งที่หนูขอไว้คือมันเกิดขึ้นหมดเลย
0: มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าอธิษฐานไว้นอกเหนือจากเรื่องนั้นด้วยเรื่องงานด้วยอะไรด้วยก็เกิดขึ้นจริงๆก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวมีโอกาสฟ้าก็จะกลับไปอีกอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็เลยไปถ้ำนาคาสิแล้วจะชอบ
0: อยากไปมาก
1: ลองไปถ้ำนาคา
0: เขาบอกเย็น
1: แต่ที่สำคัญนะเธอเอาจริงๆนะปกติเนี่ยหน้าฉันโดนน้ำโดนสเปรย์สีดำบางทีก็แต่หน้าเอาดูนะจะถามจริงๆเถอะหน้าหนูเนี่ยมันไม่คิดจะลอกเลยเหรอลูก
0: มันไม่ลอก
2: แล้ววันนั้น
3: เนี่ยมันไม่ใหญ่นะมันโกรว์อัพมากเลยนะ
2: อ่านคอมเมนต์เลยนะมีแต่คนบอกว่าอิงฟ้าแต่งหน้าใช้แป้งอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย
3: อยากรู้เลย

0: เขาใช้เครื่องสำอางอะไรอยากรู้เลย
1: จริงๆมันไม่ได้เป็นเคล็ดลับแค่ตอนลำนะมันเป็นเคล็ดลับของฟ้ามาตลอดตั้งแต่ลุคที่ลงจากเครื่องที่นครพนมก็คนเริ่มถามแล้วว่านัทแต่งหน้าเองแล้วเขาก็ถามว่าทำไมหน้าดูฉ่ำดูโกลอะไรเงี้ยเราก็มีของเราอย่างที่เราบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ฟ้าเป็นพรีเซนเตอร์ฟ้าต้องใช้เอง
2: ต้องใช้เองนะ
1: และเนี้ยเข้าสู่ปีที่3แล้วที่ฟ้าใช้ตลอดเป็นทริคที่เวลาเราจะต้องไปเจอแดดเจอลมเจอฝนเจออะไรเงี้ยค่ะก็คือคุชชั่นออร่าลิส
2: มันดีกว่าคุชชั่นทั่วไปยังไงลูกตัวนี
1: ้ฟ้าว่าคนเอเชียทำคนไทยทำเข้าใจผิวของผู้หญิงคนไทยด้วยกันดีที่สุดในเรื่องของการที่เราจะต้องมานั่งกลัวมันจะตกร่องไหมเป็นคราบไหมแล้วคุชชั่นมันคือการรวมรองพื้นและแป้งและคอนซีลเลอร์อยู่ในตัวเดียวกันที่ชอบที่สุดแล้วฟ้าว่ามันต่างจากแบรนด์อื่นๆอ่ะคือเขาปกปิดดีมากแล้วก็กันแดดด้วยมี SPF 50 PA บวกๆนะคะแล้วที่สำคัญคือที่ชอบก็คือกันน้ำนี่แหละงานฟ้าพกไปด้วยใช่แล้ววันนั้นอ่ะที่ฝนตกอ่ะแมสทุกสิ่งอย่างตั้งแต่ใครทำผมใครใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างออกมานั่งบอกหน่อยออกมานั่งพูดหน่อย
3: คนก็ถามว่าใหญ
1: ่ก็แมสหมดแล้วนี่ก็จริงๆค่ะเป็นเบื้องหลังที่เราแบบว่าพกติดตลอดไปกองไปอะไรอย่างเงี้ยมันเร็วสะดวก
3: ตกไปได้ทุกที่
2: อย่างที่น้องบอกว่าตัวเนี้ยมันทำสำหรับผิวคนไทยเลยแหละ
1: ใช่ค่ะ
2: มันตอบโจทย์เพราะอะไรคนไทยเจออะไรฝนกับร้อน
1: ใช่
2: ถูกต้องป่
3: ะ
2: แล้วแป๊บนึงไอ้เมคอัพที่ลองมามันก็จะเละหน้าเราจะสวยอยู่ไม่กี่เท่าไหร่สักพักนึงเอ้ย
3: ไหล
2: หนูวอกลูกอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือเปล่าอะไร
2: เออโตอินเหรอลูกโตอินทั้งวันก็ไม่ได้นะบางทีอ่ะถูกต้องไหมล่
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยคุชชั่นตัวเนี้ยออร่าลิชตัวเนี้ยมันก็เลยตอบโจทย์มาสำหรับคนไทยและผิวคนเอเชียอย่างเราแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยน้องบอกเลยว่ามันปกปิดได้ง่ายถูกต้องไหมฮะมันเหมือนแบบว่าเอาง่ายว่าพวกเราอะถ้าหลังเลข3แล้วอะมันจะรองพื้นหนาๆไม่ได
1: ้
2: มันจะต้องบางถูกต้องไหม
1: คะ
2: แล้วตัวเนี้ยมันมี SPF 50 PA 4บวกกันน้ำกันเหงื่อซึ่งจริงๆแล้วต้องขอเชิญคุณยุ้ยมาเลยเขาบอกว่าสูตรนี้ใช้เวลาพัฒนามากอันนี้คือเจ้าของถูกต้องไหม
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: มาเลย
4: สวัสดีค่ะ
2: เธอไปลำกับเขาหรือเปล่าเขาวันนั้นไปลำกับเขาไหม
4: ไม่ได้ไปลำกับเขาใช่ไหม
1: คะ
2: อ๋อจบกำลังใจเพราะยุ้ยนี่ก็เต็มที่อยู่ไปลาวไปเรือกับฉันอยู่นี่นะครับจริงๆคุณยุ้ยจ๋าอย่างที่บอกคุชชั่นตัวนี้เป็นออร่าลิชใช้น้องมา3ปีแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะอะไรยุ้ยถึงใช้น้องมาถึง3ปีแล้ว
5: คือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้รู้จักกับอิงฟ้ามาก่
1: อ
5: นตอนตั้งแต่น้องประกวดแรกๆเลยค่
3: ะ
5: แล้วก็คือแบบว่าเป็นแบบติดตามมาตลอดแล้วก็ชอบจนกระทั่งมาได้ร่วมงานกันค่ะ2ปีที่ผ่านมาคือยุ้ยเห็นถึงความตั้งใจของน้องมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือน้องไม่ได้เป็นแค่พรีเซนเตอร์ที่มานำแต่น้องคือผู้ใช้จริงคืออิงฟ้าใช้จริงจนแบบสามารถที่จะบอกเราได้ทั้งหมดว่ามันเป็นแบบไหนเป็นยังไงทีนี้ยุ้ยรู้สึกว่าถึงความจริงใจกับลูกค้าค่ะบางครั้งการที่เราเป็นพรีเซนเตอร์แล้วแบบไม่ได้ใช้สินค้าความรู้สึกที่เสิร์ฟมามันก็คงแบบไม่เต็ม
1: ที่ใช่ใช่
2: อิงฟ้าเองปกไม่ว่าจะเป็นงานซีรีส์งานหนังงานกองถ่ายหนูจะเอาของหนูไปเองเนี่ยแหละ
1: ใช่อันหนูสารภาพก็ได้หนูเป็นพรีเซนเตอร์ที่หนูไม่เคยซื้อเองเพราะเวลาแบบทางแบรนด์เขาก็จะมีส่งมาให้ตลอดใช่ไหมคะเขาก็จะเบิร์บโอเวอร์โดส
3: เบิร์บเพิ่มหน่อย
1: หมายแบบว่าจะบอกพี่ซันว่าเวลาเขาจะส่งมา3บอกให้ส่งมา6นะอะไรเงี้ยเผื่อไว้เพราะเราใช้ตลอดจริงๆนะ
2: อย่างที่บอกหนูจำได้เลยว่าอย่างเบอร์01เนี่ยมันจะเป็นสำหรับผิว
1: ขาวอมชมพูค่ะแล
2: ้
1: วก็02ก็เป็นผิวประมาณแบบฟ้าค่ะก็คือจะมีความแบบว่าโทนเหลืองหน่อยแต่ถ้าผิว2สีออกแนวผิวแทนนะคะก็03
2: แต่ถ้าสมมติเอาอย่างจริงๆแล้วเบอร์3เนี่ยสำหรับเชดดิ้งก็ได้
1: ได้
2: ถูกต้อง
1: ไ
2: หมครับ
1: ได้ค่ะ
2: เขาแบ่งกันเขาบอกว่าถ้าสมมติเอาเบอร์3เนี่ยสำหรับเชดดิ้งก็ได้เบอร์2ไว้สำหรับงานผิวถูกต้องไหม
1: คะ
2: เบอร์1เนี่ยไว้สำหรับทำไฮไลท์อะไรอย่างนี้ก็ได
1: ้
2: เพราะฉะนั้น3เบอร์เนี่ยมันใช้ได้ทั้งหน้าเลยสูตรนี้ได้ข่าวคุณยุ้ยพัฒนามากว่าทดสอบต้องพัฒนาด้วยทดสอบได้มากกว่า1ปี
5: กว่า1ปีค่ะพี่มดดำด้วยความที่เราเข้าใจเรื่องของผิวด้วยทีนี้นะคะต้องบอกว่าสูตรเนี้ยเราเข้าใจในเรื่องของผิวคนไทยแล้วก็สภาพอากาศบ้านเราด้วยคือบ้านเรามันมีอากาศเดียวพี่ดำคืออากาศร้อนใช่ไหมคะ
1: ใช่
5: แล้วเรา
3: ก็ต้องออกแบบให้มันเหมาะเน
5: า
3: ะ
5: ใช่เราไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ตลอดเราอยู่กลางแดดเราเจอมลภาวะเราเจอแสงอะไรมากมายค่ะนะคะด้วยความที่คุชชั่นสูตรเนี้ยด้วยความที่ตัวยูเอ็มคนชอบแต่งหน้าด้วยนะคะก็เรานะคะต้องบอกว่าเราพัฒนาสูตรมาแบบสุดยอดกว่าที่จะทำออกมาขายใช้จริงใช้เองก่อนนะคะจนได้สูตรนี้
3: ม
5: านะคะแล้วก็เหมือนที่น้องอิงฟ้าได้พูดไปว่ามันไม่ใช่แค่คุชชั่นแล้วมันเป็นทั้งแป้งด้วยรองพื้นด้วยแล้วก็มีบำรุงในตัวด้วยแล้วก็มีกันแดดเหมือนได้ทาทั้งหมด4อย่างในตลับเดียวนะคะก็คือแบบครบสูตรเลย
0: นี่มันฉ่ำเน
2: า
0: ะ
2: อย่างที่บอก
1: แล้วเติมได้ตลอดทั้งวัน
2: มันเติมได้ทั้งวันอย่างอิงฟ้าบอกเลยว่ามันทำให้มั่นใจว่างานผิวเนี่ยซึ่งน้องตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องมั่นใจในตัวนี้ตลอด
1: ใช่จริงๆก็ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ที่เราเป็น

0: พรีเซนเตอร์ปุ๊บอะมันเหมือนเป็นการติดใจมากกว่าแบบมันคือของของเราที่เราภูมิใจว่าเฮ้ยเราได้เป็นพรีเซนเตอร์ที่เราพูดได้เต็มปากว่าอันนี้มันใช้ดีจริงๆน
1: ะ
0: แล้วผู้หญิงเราอะไปอ่านมันจะไม่ใช่ผู้หญิงอะใช้ได้ทุกเพศเลยอะเพราะว่าผู้ชายก็ใช้ได้เวลาที่เรามีคุชชั่นดีๆติดตัวไว้อะทุกอย่างมันจะเร็วมากตั้งแต่การออกจากบ้านใช่ค่ะมันจบ
2: มันไม่ต้องมาน
0: ั่งคอนซีลเลอร์แล้วมันต้องมานั่งบำรุงแล้วมันเหมือนวันไหนเรารีบๆอะไรเงี้ยมันแค่แท็บๆๆแล้วเหมือนแบบมีลิปสติกหน่อยก็คือ
3: จบเลย
0: ได้เลย
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ปกติออร่าลิชเนี่ยตลับ1,590 บาทวันนี้อิงฟ้ามาสำหรับแฟนๆอิงฟ้าโดยตรงเลยทุกคนสามารถซื้อกันได้หมดแล้วก็สามารถซื้อครบได้ทุกสีด้วยโปรโมชั่นเป็นยังไงคะน้อง
0: วันนี้นะคะใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อคุชชั่นออร่าลิชนะคะก็รับไปเลยค่ะ4 ตลับนะคะวันนี้เรามีแค่จะพูดว่าจะเป็นตะกร้าเหรอวันนี้เรามีแค่ออเดอร์เดียวค่ะ
1: จะ
0: ได้ไม่งงเลยนะคะก็คือรับไปเลยคุชชั่นออร่าลิช4 ตลับนะคะสามารถคละเบลอคะเบอร์คะสีได้นะคะอย่างที่บอกไปมีทั้งหมด3 สีด้วยกันนะคะแล้วก็เราจะแถมให้เป็นคุชชั่นแบบซองนั่นเอง
1: ขนาดพกพา
0: ใช่อันนี้ก็คือเป็นขนาดพกพาและสามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าร
2: ี
0: ฟิลเติมได้ใช่ค่ะเติมแบบแกะแล้วก็เติมได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นเจนซีหน่อยก็จะมีสติกเกอร์ของพี่ฟ้า
2: แปะสติกเกอร์ไปหน่อย
0: ใช
2: ่
0: แปะแบบให้สติกเกอร์แบบนี้ไปเลยจะแปะที่ตลับก็ได้หรือจะเอาไปแปะโทรศัพท์มือถือตู้เย็นอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะก็เหมือนแบบเป็นของคุณค่าทางใจน่ารักน่ารักให้นะคะก็ปกติราคา 2,000 กว่าบาทค่ะวันนี้ก็แบงค์เทามีทอนแล้วกันเนาะ999 บาทค่ะที่สำคัญคือจัดส่งฟรีด้วยส่งฟรีด้วยแล้วก็มีเก็บปลายทางด้วยค่ะใครสนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะที่ @aurathailand ค่ะหรือว่าจะโทรที่เบอร์0634979119นั่นเองค่ะง่ายๆเลยก็สแกน QR code ด้านหน้าที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ
1: อีกสักครั้งนะฮะวันนี้ Aura Rich Cushion SPF 50 PA 4+ปกติเนี่ยเขาขาย500 กว่าบาทถูกสุดจริงๆใน TikTok ก็200 กว่าบาท300 กว่าบาท
0: คร
1: ับ 390แต่วันนี้คุณได้4ตลับคุณจะเอาเบอร์ไหนเนี่ยมี3เบอร
0: ์
1: 01สำหรับผิวอะไรนะลูก
0: ขาวอมชมพูค่ะ
1: 02
0: จะเป็นสำหรับขาวโทนเหลืองค
1: ่
0: ะ
1: 03
0: ก็จะเป็นผิว2 สีหรือว่าผิวแทนค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือเอาคุณจะเอาสีอย่างที่บอกว่าเอาสีเบอร์03ไว้เชดดิ้งก็
0: ได้
1: เบอร์02ไว้ทำงานผิวก็ได้เบอร์01ไว้ไฮไลท์ก็ได้อย่างที่บอกแต่วันนี้คุณได้4ตลับนะฮะ4ตลับแล้วแถมคุชชั่นแบบซองอันนี้คือแบบรีฟิล
0: ค
1: ุณสามารถเติมรีฟิลได้แบบซองอีก1แล้วก็สติ๊กเกอร์อินฟ้าอีก1จากปกติราคาปกติเนี่ย 2,498 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง
0: 999บาทแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือจัดส่งฟรีด้วยค่ะมีเก็บปลายทางด้วยค่
1: ะ
0: สำหรับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อนะคะก็อยากให้แอดไลน์แอดนะคะที่ออร่าไทยแลนด์นะคะหรือว่าจะโทรก็ได้ค่ะที่เบอร์063นะคะ4979119ง่ายที่สุดเลยก็คือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะ
2: ง่ายสุด
1: ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณได้แป้ง4ตลับนะฮะคุณได้แป้งอย่างเงี้ยอย่างที่น้องถือเนี่ยแล้วคุณเลือกเอาว่าสามารถเลือกเบอร์ได้ใช่มั้ยคุณยุ้ย
3: ใช่ค่ะ
1: คุณสามารถเลือกเบอร์ได้เลยว่าคุณใช้เบอร์อะไรคุณได้แป้ง4ตลับเนี่ยตกแล้วตลับนึงตก200กว่าบาทแต่วันนี้แถมคุชชั่นคืนนี้แบบรีฟิลให้คุณด้วยอีกหนึ่งคือ Aura Rich Cushion SPF อันนี้คือกันแดด50 PA 4+นะคะปกติเนี่ยตลับละ590บาทแต่วันนี้พิเศษคุณซื้อคุชชั่น Aura Rich 4ตลับเลือกสีได้คละเบอร์ได้นะคะแล้วก็แถมคุชชั่นแบบซองอีก1แล้วก็สติ๊กเกอร์อิงฟ้าอีก1จากราคาปกติ 2,498 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางแอดไลน์เข้าไปแอดAura Thailand @aurathailand นะคะหรือคุณโทรที่เบอร์อะไรลูกอีกทีนึง
0: 063ค่ะ4979119ค่ะหรือว่าสแกน QR code ด้านหน้าจอได้เลยค่ะ
1: ค่ะอย่างที่บอกครับสแกน QR code หน้าจอวันนี้4ตลับ999 บาทอ่ะคุณยุ้ยขายของหน่อยก่อนไปเลย
3: วันนี้นะคะโปรคุ้มมากๆไม่เคยมีที่ไหนค่ะมีเฉพาะในรายการนี้เลยนะคะ
2: แฉเลย
3: แฉเลยนะคะก็สำหรับโปรนี้นะคะก็เหลือเพียง999บาทนะคะได้ถึง4ตลับนะคะแล้วไม่พอนะได้แบบเติมด้วยคุชชั่นแบบซองค่ะแบบเติมนะคะแล้วก็ได้สติกเกอร์อิงฟ้าด้วยนะคะเอาไว้แปะโทรศัพท์หรือว่าไปแปะคุชชั่นด้วย
1: น้องบอกสิว่านี่คือสินค้าคุณภาพที่น้องมั่นใจแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้4ตลับ999บาทเชิญ
0: มั่นใจค่ะถ้าฟ้ามั่นใจทุกคนมั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มั่นใจนี่คืออยู่ไม่ได้นานถึงจะเข้าปีที่3
2: no.
0: นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าถ้าใครงบน้อยเรียกเพื่อนมาหารได้เลยเพราะยังไงก็คุ้มแน่นอนได้ไปถึง4ตลับนะคะปกติเนี่ย ปกติมันไม่ใช่ราคานี้ไงปกติมัน 2,498 บาทแต่ว่าเฉพาะคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะคะสำหรับคุชชั่นกันน้ำคุชชั่นกันเหงื่อนะคะคุชชั่นออร่าลิสต์นะคะก็อยากจะให้มีเก็บเอาไว้ค่ะในราคาเพียงแค่999บาท
2: เขาบอกเป็นคุชชั่นกันน้ำ
1: กันน้ำแล้วเรามันกันน้ำมันคิดไม่ออกกันน้ำยังไงคุณยุ
0: เคยเห็นคนทำลอดช่องไหมคะมันเป็นฟิลนั้นเลยคือน้องค่อนข้างจะแอนตี้น้ำนิดนึงแบบไม่จับไม่เกาะเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลนี้เลย
2: จริงด้วยอ่ะ
0: จริงๆก็ถึงที่คลิป
4: ก็ถึงที่ไม่ลำที่ไม่หน้าไม่หยาเลยอ่ะ
2: แล้วหน้าสวยแบบหน้า
1: เพราะฉะนั้นมันจะเจอน้ำเจออะไรมันก็จะทนน้ำทนแดด
0: แล้วที่ฟ้าชอบก็คือเติมได้ในระหว่างวันด้วยไม่เป็นคราบเพราะว่าเขาคอนเฟิร์มเรื่องการไม่ตกร่องนี่ค่ะ
4: ไม่มีผสมกับน้ำเลยเป็นแบบเกาะดีมาก
0: ไม่เข้าสังคมน้ำเลย
4: หล่อ
2: ชั
0: ไม่เข้าสังคมน้ำเลย
1: เฮ้ยอันนี้มันคือดีมากมันกันน้ำกันเหงื่อกันนะวันนี้คุณได้4ตลับคุณไปหารใครก็ได้หรือเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆปีใหม่ก็ได้อย่างที่บอก4ตลับนะคะ4ตลับเนี่ยเราแถมคุชชั่นให้คุณเนี่ยคุณสามารถเติมได้อันนี้แบบซองอีก1ซองแล้วก็มีสติ๊กเกอร์อิงฟ้าอีก1ชิ้นจากปกติ 2,498 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทนะคะ999บาทราคานี้จัดส่งฟรีและมีเก็บเงินปลายทางแอดไลน์เข้าไปแอดออร่าไทยแลนด์หรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็ได้นะคะออร่าไทยแลนด์หรือโทร0634979119 0634979119แอดไลน์เข้าไปแอดออร่าไทยแลนด์จ้ะ
0: ใช่ค่ะ
1: น้องอ๋อนี่เนี่ยมันจะไม่นั่นเลย
0: ไม่ลอยเลย
4: ไม่เข้าสังคมกับน้ำเลย
1: เขาบอกว่าลองเอามาทานนะตรงตัวมือดูเน
2: ี่
1: ย
2: นี่ไงเนี่ยทานแล้วเนียนกริบเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วมันจะรู้สึกสบายสบายผิวเย็นเย็นผิว
0: ใช่เพราะว่าเขาบำรุงไปด้วยเป็นคุชชั่นที่ปกปิดแล้วก็บำรุงด้วย
2: เนี่ยดูสิแบบแล้วผิวจะเงาอ่ะแต่ปกปิดนะ
0: เห็นน้องแบบนี้ก็คืออินกิเดียนต่างๆนำเข้าจากต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นปลอดภัย 100%
4: ตลับก็สวยคุณภาพก็ดีหมดเลย
0: ใช
1: ่ก็คือวันนี้4ตลับ999บาทตกตลับละ200กว่าบาทนะฮะ240กว่าบาทเกือบ250นั่นแหละแต่วันนี้เราแถมคุชชั่นแบบซองให้คุณอีก1นะคะคุณสามารถแอดไลน์เข้าไปแอดออร่าไทยแลนด์หรือโทร0634979119นะคะโอเคขอบคุณมากๆนะครับ
4: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณน้องเองลูกเดี๋ยวมีโอกาสมาเยี่ยมกันอีกนะ
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะแวะไปร้านกาแฟ
0: ได้เลย
4: จะนัดกันไป3นาง
0: เออจริงหรือเปล่า
1: ครั้งหน้าร้านกาแฟมาออกรายการส
2: ิเออเอาไหม
0: ได้ป่ะ
1: ได
0: ้ฟรีนะ
1: เออใครจะไปคิดเงินแกล่ะบ้า
0: ช่วย
2: แป๊บมาเลย
4: มาเลยอยากคิดเงินอยากกินติดดอย
1: บ้าใครจะไปคิดเงินแกไอ้บ้า
0: คุณละนะ
1: เออคุณละโอเคจบ
4: เออจบ
1: โอเคค่ะขอบคุณมากมากนะครับ
4: ขอบคุณ
1: นะคะเสียงเงินนะคะ
4: คุณเสียงเงิน
2: เดี๋ยวว่าจะไม่เสียง
4: เสียงเงินเด
1: ี๋ยวยุ้ยจะไม่ใช่เดี๋ยวช่วงยุ้ยเงินเงี้ยเงี้ยเงี้ยยุ้ยฟรีด้วยได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้แบบยุ้ยเสียงเง
2: ินมาตามนี้แบบดีใจหมดเลยอ่ะเอ๊ะ
4: ไอ้ร้านเนี่ยคุณยุ้ยเสียงเงินเหมือนเดิมค่ะ
1: ครับคุณยุ้ยเสียงโอเคฉันเดี๋ยวไม่ใช่ช่วงเบอร์เซลงังใส่ฉันนะคะโอเคช่วงหน้าราชันโรตีสายไหมเฮ้ยเขาบอกเอาทุเรียน
2: อ
1: ่ะยุ้ยชอบกินทุเรียนไหม
0: ชอบ
1: เอาทุเรียนอ่ะมาทำโรตีสายไหมแม้กระทั่งแป้งอ่ะแป้งโรตีสายก็ทำมาจากทุเรียนแล้วก็เป็นเนื้อทุเรียนเลยนะ
4: แต่ละมีหลายสีหลายสันนะ
1: จริงๆเมื่อก่อนเป็นพนักงานขายในห้างแล้ววันหนึ่งวิกฤตชีวิตโดนเลย์ออฟตัวเองก็ตัดสินใจว่าเอาเงินพันสุดท้ายนั่นแหละทำอะไรดีวะก็เลยมาขายโรตีปรากฏว่าเฮ้ยคิดใหม่ทำใหม่ลองทำแป้งทุเรียนกลายเป็นเจ้าดังอยุธยาเลยนะคะราชันโรตีสายไหมสูตรเด็ดอยุธยาค่ะ
4: เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: สักครู่ค่ะ
5: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียล
6: Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จะเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech Week หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech Week และ Tech S
7: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ
10: เฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
11: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
12: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
13: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
12: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากBreezeช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอั

0: หอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่รีสุดสักด่วน
1: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบุญกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองและพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสันตอน2569สนับสนุนโดยชิวา
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
6: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
5: ผิวดูใสฉ่ำ
6: ต้องโดน
5: ใหม่ซิตรา
7: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
9: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายด์และไดน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
10: Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy Original Number one brand Thailand 300 milliliters
11: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
10: It's real
12: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
13: ผู้ชมฮะเอาจริงโรตีสายไหมเนี่ยที่ไหนก็มีนะแต่อันนี้มีโรตีสายไหมอันนี้ที่อยู่หน้าแม่ดำคือโรตีสายไหม
14: ทุเรียน
15: ข้าวเหนียวทุ
13: เร
15: ีย
13: นข้าวเหนียว
16: ทุเรียนหรออ
14: ันนี้เป็นข้าวเหนียวใบเตย
13: ข้าวเหนียวใบเตย
16: ข้าวเหนียวมูนอยู่ด้วยนะ
13: มีข้าวเหนียวมูน
15: เนี่ย
16: บุกโกะโชว์สิ
15: แล้วมันก็เป็นแป้งเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม
16: เนี่ยเธอเห็นไหม
15: มีข้าวเหนียวเห็นไหมแม่แล้วกินกะทิเนี่ย
13: เขาเปิดให้ดูนี่ความพิเศษของความแตกต่างคือนี่มันก็จะมีข้าวเหนียวอย่างนี้เลยมันจะมีข้าวเหนียวเป็นแบบข้าวเหนียวมูนแล้วก็ราดกะทิแล้วก็ใส่ไส้
16: แล้วเวลาทานก็คือราดกะทิลงบนแป้งก่อนหรอ
14: คะใส่ไส้ทุเรียน
13: ใส่ไส้ทุเรียน
15: ทุเรียน
13: อันนี้ข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวทุเรียน
16: อ
13: ันนี้เป็นแป้งทุเรียนเลย
14: แป้งทุเรียน
13: ก็จะเห็นเป็นเนื้อทุเรียนเลยเห็นไหมคะ
16: ค่ะ
13: สำหรับทุเรียนเลิฟเวอร์ทั้งหลายเนี่ย
15: ทุเรียนจริงๆ
13: คุณดูนะครับมันจะเป็นเนื้อทุเรียนอย่างนี้เลย
15: จริงแม่
13: เนี่ยนี่คือเนื้อทุเรียนทั้งหมดนะคะอันนี้คือใบเตยอันนี้คือใบเตยถูกต้องไหมครับ
14: ใช่ครับ
13: ร้านนี้เจ้าของร้านเนี่ยก็คิดเอาทุเรียนเนี่ยมาทำโรตีสายไหม
15: ค่ะ
13: เมื่อก่อนก็ขายโรตีสายไหมปกติเนี่ยแหละแต่ลองคิดอยากทำอะไรให้มันแปลกใหม
15: ่
13: ลองคิดดูชีวิตเมื่อก่อนเป็น PC ขายของเมื่อก่อนขายอะไร
14: ขายหลายอย่างครับก
16: ็
14: จะมีเริ่มตั้งแต่ขายพวกที่เป็นเครื่องดักหนูบ้างอะไรบ้าง
15: ดักหนูเลยเครื่องดักหน
14: ูใช่ครับผมแล้วก็มาขายพวกเครื่องมือช่างครับพวกเครื่องมือช่างพวกที่เป็นพวกสว่านอะไรพวกนี้คร
13: ับ นั่นแหละก็คือผ่านมาขายมาหลายอย่าง
14: ทำมาเรื่อยๆ
13: จนในที่สุดเจอวิกฤตชีวิตเลย ออฟ
14: ก็ครับผมก็เขาก็ปลดพนักงานออกแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องออกจากตรงนั้นด้วยใช่ครับ
13: ก็คือเปิดปุ๊บนะฮะเขาก็เลยอยากจะเริ่มชีวิตใหม
15: ่
13: เพราะทุกอย่างมันจะต้องเริ่มต้นใหม่อัดวันนี้เป็นร้านเจ้าของร้านราชาโรตีเปิดมากี่ปีแล้วนี
14: ่10กว่าปีแล้วครับ
13: 10กว่าปีแล้ว
14: ใช่ครับ
13: นะครับเมื่อก่อนเนี่ยอัดเองเป็นเจ้าของร้านโรตีสายไหมจริงๆเนี่ยเราขายโรตีสายไหมมาเป็น10ปีแล้วเมื่อก่อนมีหน้าร้านอยู่แถวพัฒนาการ
14: อยู่พัฒนาการครับพัฒนาการ35
16: อ๋อร้านดังๆที่แบบหลายคนไป
15: เราไปเซิร์ชจะได้ป่ะ
16: ใช่ที่บอกวันนั้นเราจะ
15: ร้านเกาหลีมากินอ่ะแล้วไปเซิร์ชตรงร้านพัฒนาการอยู่ตรงไหน
14: ที่โรเซ่
15: น้องโรเซ
13: ่โรเซ่มากิน
14: ใช่เอาไปทานบนเวทีที่สนามราชมัง
13: อ๋อเหรอแล้วเขามาเอาไปได้ยังไง
14: มันใกล้
16: ทีมงานคงมาซื
14: ้อร้านอยู่ใกล
15: ้สนาม
14: ใช่
13: เพราะแสดงว่าเขาอยากกิน
14: ใช่ครับเขาแล้วเขาก็อยากกินด้วยเขาก็เลยเอาไป
13: เขาอยากกินโรตีสายไหม
15: ตอนนั้นนะ
16: แล้วก็เอกลักษณ์คือแป้งมันจะมีหลากหลายสีอะไรดูน่าทาน
14: ใช
13: ่ครับก็ถือว่าเป็นร้านดังของประเทศไทยแล้วความคิดแปลกของเขาด้วยเมนูที่เราคิดคืออยากเอาโรตีสายไหมเนี่ยของอยุธยาเนี
15: ่
13: ยให้มันดูว้าวขึ้นเลยคิดว่าเอาเนื้อทุเรียนเกรดพรีเมียมเนี่ยต้องเป็นทุเรียนเกี่ยวพรีเมียม
14: พรีเมียมเลยครับ
13: เอามาทำแป้งโรตีถูกต้องไหมฮะ
14: ใช่ครับ
15: ไม่เอาไส้นี
13: ้ณตอนนั้นเอาจริงๆแล้ว

0: เป็นคนชอบกินทุเรียนหรืออะไร
1: ก็จริงๆก็ขายโรตีสายไหมเนี่ยเป็นแบบธรรมดาทั่วๆไปดั้งเดิม
0: เขาขายอยู่แล้ว
2: ขายมา10ป
1: ีอยู่แล้ว
2: ใช่ไส้เดิมๆรสชาติเดิมๆอ่ะ
1: คราวนี้ผมก็ไปเจอรูปแบบของทุเรียนที่

0: ทุเรียนไปเหรอ
1: ใส่เนื้อทุเรียนลงไปเลยครับใส่ได้ทั้งเส้นสายไหมแล้วก็ใส่ทั้งแป้งไปเลย
2: เส้นสายไหมก็ใส่ทุเรียนด้วย
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยหรอ
2: แป้งใส่ทุเรียนด้วย
1: ใช่ครับ
3: ผมมีเนื้อทุเรียนจริงๆใส่
1: มีเนื้อทุเรียนเลยครับแล้วก็ผมก็รีมิกเขาเรียกว่าอะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียวใบเตย
2: ข้าวเหนียวใบเตย
1: ใช่ครับที่มันทานกับทุเรียนใช่ผมก็เอามิกมาเป็นแป้งเหมือนกันก็เหมือนได้ฟิลแบบว่าทาน
0: ข้าวเหนียวมะม่วง
1: ใช่ครับ
0: ข้าวเหนียวมะม่วงทุเรียน
1: ใช่ครับ
0: ข้าวเหนียวทุเรียน
1: นั่นแหละครับใช่เลยครับก็เหมือนกับว่าเรากินข้าวเหนียวข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมูนมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบขนมไทยแบบ
3: ไอเดียดีเน
1: า
3: ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คิดเก่งเนาะอันนี้พี่ต้องจดลิขสิทธิ์มั้ย
1: ยังไม่ได้จด
2: ยังไม่จดเลย
1: เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปจดครับผม
2: อย่างที่บอกว่าจุดเริ่มต้นของเราไม่ใช่จะมีนะเราก็เป็นพนักงานประจำที่วันหนึ่งโดนเลย์ออฟออกนั่นแหละ
1: ครับผม
2: แล้วจุดเริ่มต้นจริงๆอ่ะคุยให้เขาไปปิดก่อนไหมมั้งกลัวมันแห้ง
0: มันจะยมไหมพี
2: ่นะฮะ
0: เอาไปปิดได้ไหมฮะทีมงาน
2: ก็คือเอาง่ายๆเราก็เอาเงินตอนนั้นน่ะเงินที่เราเหลืออยู่เหลือกี่บาท
1: โอ้เหลือพันเดียวครับ
2: พันเดียว
1: คืออย่างเงี้ยผมจะเล่าให้ฟังครับแต่ก่อนเนี้ยมันคือเราทำโรตีสายไหมเนี่ยเราไม่ได้ทำแบบธุรกิจเดียวเราขายมาหลายอย่างใช่ไหมครับกว่าจะมาเจอโรตีสายไหมเนี่ยโอ้โหลำบากมากครับ
0: ค่ะ
1: ผมเหลือตังค์ 1,000 บาทไปรับสายไหมมาเนี่ยก็คือลงทุนหมดเลยไปนั่งขายของนะครับคือผมต้องรอชุดแรกขายชุดแรกก่อนเพื่อที่
2: เอาเงินชุดสอง
1: ไปกินข้าว
2: ต้องขายของให้หมดก่อน
1: ใช่ไม่ใช่เอาขายชุดแรกครับคือขายตอนนั้นเท่าไหร่35บาทให้ตังค์เข้ามา35บาทโอ้โหตังค์กินข้าวแล้ว
3: รีบ
1: ไปซื้อข้าวมากิน
2: เพราะว่าเราเงินทุนของเราเนี่ยเราเอาไปลงทุนซื้อของมาขายแล้ว
1: ใช่มันหมดแล้วว
2: ันนึงเนี่ยถ้าสมมติมีคนมาซื้อโรตีสายไหมชุดนึงมัน35บาท
1: ใช่
2: 35บาทเนี่ยถ้าชุดแรกมันคือข้าวที่เราได้กิน
1: ข้าวได้กินเลย
2: เป็นอย่างไรบ้าง
1: เป็นอยู่ไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือหลังจากที่เราได้ค่าข้าวกินเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยขายไปสักพักหนึ่งฝนมาครับ
0: ฝนตกอีก
1: ใส่เข้ามาอีกเลยครับ
0: อันนี้โดนฝนได้เนี่ย
1: ใช่ครับผมก็หุบล่มลงมาร้องไห้อยู่คนเดียวทำไมชีวิตลำบากขนาดนี้แล้วผมก็คิดเฮือกสุดท้ายขึ้นมาอีกว่าเดี๋ยวผมมันของยังมีเหลืออยู่เนี่ยเราต้องทำให้มันถึงที่สุดก่อนนะครับผมก็เลยเอาลองมาขายพรุ่งนี้ปรากฏว่าพรุ่งนี้ขายได้หมดมันเห็นกำไรเลยครับฝนไม่ตกครับหลังจากนั้นมาผมก็ขายตามตลาดมาเรื่อยๆนะครับเข้าตลาดนู้นตลาดนี้เข้าไปมาเรื่อย
2: ก็ขายตามตลาดนัดเนี่ย
1: ใช่ครับตามตลาด
2: ขายแถวบางกะปิก็มา
1: ได้ครับผมขายอยู่ตลาดแรกก็คือตลาดสัมภากรครับตลาดสัมภากรตอนนั้นตลาดสัมภากรขายดีมากเลยครับขายดีมากก็คือมีชื่อเสียงแต่ตอนนั้นเลยครับก็ทำเป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับเป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วก
3: ็ใช้ชื่อแบรนด์ราชันนี่ไหมตั้งแต่แรก
1: พัฒนาการ
3: อ๋อตอนนั้นเป็นชื่อพัฒนาการ
1: ใช่ครับ
0: เราเสิร์ฟไง
1: หลังนั้นก็พอผมทำแบรนด์ตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาคิดค้นทำแป้งเองทำสายไหมดึงเอง
2: เอาได้สายไหมก็ต้องดึงเอง
1: ดึงเองทำเองเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ขยายไปตามห้างสรรพสินค้า
0: ค่ะ
1: นะครับเซ็นทรัลโรบินสันอะไรพวกนี้ครับก็
2: เขาเข้าห้างบ้าง
1: ได้เข้าห้างครับผม
3: ทำแบบนั้นมานานไหมคะกี่ปี
1: ทำแบบนั้นมา10กว่าปีแล้ว
3: 10กว่าปีแล้ว
1: ใช่ครับเรารับเข้ามาขายประมาณ 2-3 ปี
3: ค่ะ
1: นั้นเราก็ทำเองหมดเลย
2: ก็เลยทำเอง
1: ครับผม
2: สักพักหนึ่งก็เริ่มคิดคนว่าเฮ้ย
3: แต่ละ
2: ที่ไหนมันก็มีโรตีสายไหม
1: ใช่ครับ
2: เราต้องเอาให้แปลกกว่าเขาก่อนว่า1โรตีสายไหมของเรามันจะต้องมีหลากสี
3: หลากสีสดใส
2: มันจะต้องมีหลากแป้ง
1: ใช่ครับเราจะไม่ต้องไม่เหมือนใคร
3: ใ
1: ก็คือทำให้มันว้าวไว้ก่อน
0: ใช่ชอบด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ผมก็เอาเขาเรียกว่าต่อยอดคือเอาตรงที่เราเคยขายเนี่ยเราไปเปิดร้านใหญ่อยู่ที่อยุธยาก็เลยเราก็เลยคิดซิกเนเจอร์มาเป็นโรตีสายไหมทุเรียนไปเลย
0: ไปเปิดอยุธยาอะไรคราวนี
1: ้ใช่ครับ
0: กระแสตอบรับเป็นไงครับไปเปิดอยุธยา
1: ผมเพิ่งเปิด
3: ที่อยุธยา
1: ก็คือมาวันนี้เนี่ยก็คือมาวันเปิดตัวพอด
2: ี
1: เปิดตัวพอดี
2: เปิดที่เพราะเราเปิดจากกรุงเทพ
1: ใช่อยู่
2: ไล่ไปหยุดเมื่อก่อนเราขายในกรุงเทพพัฒนาการตลอดถูกต้องไหม
1: ใช่ครับ
2: วันนี้เป็นวันแรกที่เราเพิ่งกลับอยุธยา
1: ใช่ครับ
2: เราจะไปเปิดร้านที่อยุธยา
1: ใช่ครับ
2: นะฮะ
1: ก็เปิดร้านใหญ่ตรงนู้นเรียบร้อยแล้วก็เตรียมจะเปิดแล้วน่าจะประมาณวันที่23เนี่ย
2: จะเปิดแล้วล่ะ23ตุลาคมเนี่ย
1: จะเลิกงานยามดี
2: เดี๋ยวกลับมากันเรามาดูว่าโรตีสายใหม่ของเขาที่มากกว่าโรตีมันคือยังไงบ้างเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะ
4: สนับสนุนโดยแอป 1D

0: Clear ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% Clear
1: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
5: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
6: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
7: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชไชมีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
8: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
9: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี้
8: ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
10: ติดตามชม SOTAS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
11: รัฐบาลเดินหน้ามาตรการใช้ตั๋วร่วมสำหรับโดยสารรถไฟฟ้าโดยคิดค่าโดยสารในอัตรา 17-45 บาทต่อเที่ยวไม่ต้องจ่ายค่าแรกเข้าเมื่อเดินทางข้ามระบบแต่จะใช้วิธีคืนเงินส่วนต่างค่าโดยสารผ่านแอปเป๋าตังค์คาดเริ่มใช้1มกราคม2570

0: เมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เอาละเรามาที่โรตีสายใหม่ของเราวันนี้ดีกว่าว่ามีรสชาติอะไรบ้างอ่ะไปไล่กันเลยค่ะ
2: มาเรามาดูรสแรกเลยดีกว่าข้างบุโกสีชมพูแดงนี่คือสีอะไร
3: สตรอเบอรี่ครับ
2: สตรอเบอรี่อันนี้คิดได้แบบนานหรือยังจ๊ะสตรอเบอรี
3: ่นานแล้ว
2: อันนี้สตรอเบอรี่นะคะอันนี
3: ้ใบเตย
2: ใบเตยสีเขียวแน่นอน
4: สีฟ้าล่ะคะ
3: อันนี้
1: อันชัน
2: อันชันแล้วสีม่วงอ่ะ
3: สีม่วงบูเบอรี่
4: อ๋อนี่บูเบอรี
2: ่อ๋อไม่ใช่เผือกหรอ
3: บ
2: ลูเบอรี่อาราซีต้นฉบับ
3: ดังเดิมเลยครับ
1: อันนี้ดัง
3: เริ่มต้นเลย
2: อันนี้คืออย่าบอกเราทุเรียน
3: ทุเรียน
1: ทุเรียนแต่ทุเรียนเขาจะมีเนื้อด้วยจะมีเนื้อ
4: แล้วก็จะมีเซตพิเศษทุเรียนเนี่ยคือแป้งอ่ะจะมีเนื้อทุเร
2: ีย
4: น
2: นี่ไงในนี้มีเนื้อทุเรียนแป้งนี่ไง
3: ทุเรียน
2: นี่คุณผู้ชมดูนี
4: ่เอาเนื้อทุเรียนสดๆเนี่ยฉีกลงไปในนี้ด้วยเลย
3: ใช่ครับ
4: โอ้
2: นี่ไงจ้านี่ไงจ้าทุเรียนนี่
4: ค่ะนี่อ่ะมาเซตต่อไปหอมเนาะ
2: หอม
4: เลยต่อไปนี่เป็นทุเรียนเหมือนเดิมไหมคะ
2: อันนี้
1: ก็คือเหมือนก็คือ
4: เหมือนกันไหม
2: ทุเรียนเหมือนกัน
3: ทุเรียนเหมือนกันครับ
1: เหมือนกัน
4: แต่มีอันนี้แหละที่เป็น
2: แต่อันนี้เป็นข้าวเหนียวแก้วอ่ะข้าวเหนียวมูน
1: ก็เป็นข้าวเหนียวทุเรียนอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: ราด
1: ราดน้ำกะทิ
4: ราดน้ำกะทิเวลากินแนะนำก่อนว่า
3: ทีละแผ่น
4: ทีละแผ่นแล้วก็ราดน้ำกะท
1: ิราด
4: แป้งก่อน
3: ใช
4: ่แล้วก็โรยด้วยสายไหม
3: ใช่ครับ
1: อย่างทุเรียนนี่ขายชุดละเท่าไหร
3: ่ทุเรียนเนี่ยผมมันเป็นเขาเรียกว่าคัดเกรดมาอย่างทุเรียนเนี่ยมันจะมีที่เป็นเกรดดังๆดีๆแล้วก็มีนนทบุรีแล้วก็มีภูเขาไฟพวงมณีอะไรพวกนี้ครับเป็นทุเรียนที่มันเกรดระดับเกรด A ทุเรียนส่งนอก
2: ราคาก็จะสูงนิดนึง
3: ราคาก็สูงนิดนึง
2: อ่ะอย่างนี้
3: เริ่มต้นที
2: ่
3: กล่องเล็กก็180บาท
1: 180บาทอัน
2: นี้ก็ไม่ได้ถูกล่อ180
3: ใช่แล้วก็มีกล่องใหญ่ก็350บาท
2: เอากล่องเล็ก180กล่องใหญ่350
3: ใช่ครับแต่ว่าเค้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีช่วงทุเรียนของนนทบุรีเนี่ยที่เป็นที่มันแพง
2: ๆการยาว
3: ใช่ผมก็จะเอามามิกซ์ใส่ตรงนี้แต่ว่าราคามันจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึง
1: นิดหน่อย
3: ใช่ขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ200 259บาท
1: โอเคจากกล่องเล็ก
3: ใช่ครับกล่องเล็ก
1: แต่ถ้าสมมติธรรมดาล่ะครับ
3: ถ้าธรรมดาก็180บาท
2: 180บาทธรรมดา
3: อ๋อถ้าเป็นแบบธรรมดาที่ขายอยู่พัฒนาการเนี่ยก็ชุดละ40บาทเอง
1: 40บาท
3: ใช่ครับ
1: ถ้าไม่ใช่ทุเรียนเนี่ยก็คือชุดละ40บาท
3: ใช่ครับ
4: เป็นแบบแป้ง
2: ก็กินได้ละ40บาท
3: กินได้เลย40บาท 3.100
2: นี่ไงนี
3: ่ใช่ครับ
2: รสชาติเนี้ย
3: ใช่ครับ
4: 3
3: แต่ถ้าไปขายตามห้างเนี่ยก็ชุดละ60บาท
4: ค่ะ
2: เสียค่าที่เนี่ย
3: ใช่ค่าที่มันแพงแล้วก็
2: ถ้าไปพัฒนาการก็40บาท3ชุด100
3: ร
1: อดเอาละไหนๆวันนี้มาเยี่ยมแขแล้วเห็นบอกฮะต้องคิดใหม่ทำใหม่คิดต่างทำต่างแล้วก็ต้องลงมือทำให้สำเร็จ
3: ใช่ครับ
1: ฝากหน่อยค่ะสำหรับราชาโรตีสายไหมค่ะ
3: ก็ร้านเปิดอยู่ที่ตรงโค้งวังสมเด็จนะครับที่อยุธยาถนนอู่ทองนะครับเป็นร้านใหญ่เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นร้านใหญ่เลย
4: จะเปิดวันที่
3: ที่23นี้ครับ
4: ค่ะ
3: ก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่แวะไปที่อยุธยาก็เนี่ยนะครับถ้าอยากทานทุเรียนก็แวะตรงร้านตรงนี้อาจจะรอนานนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ทำเยอะเพราะมัน
1: ทำใหม่ๆอย่างเงี้ย
3: ใช่ครับมันทำสดมันทำใหม่ทำทีละชุดทีละชุดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันเปิดร้านเนี่ยผมจะเอาเครื่องจักรมาช่วยเครื่องจักรที่มันเป็นทำแป้ง
2: อ๋อที่มันทำแป้งเป็นเครื่องจักรเป็นหมุน
1: วันนี้มันต้องใช้มืออ
3: ันนี้ใช้มืออยู่ใช่ครับแล้วครับมาช่วยแล้วก็ร้านพัฒนาการโรตีสมัยก็ที่กรุงเทพ
2: เหมือนเดิม
3: อยู่ที่ใกล้ๆนี่เลยกร
4: ุ
3: งเทพนะครับแล้วก็หาดใหญ
1: ่อ๋อหาดใหญ่ก็เปิดแล้ว
3: ใช่ครับบขสตรงบขสบขสหาดใหญ่นี่กำลังตกแต่งอยู่ครับยังไม่ได้เปิดเป็นทางการ
2: ขยายหลายสาขา
3: ใช่ครับแล้วก็งานอีเวนต์งานอีเวนต์ตามห้างครับตอนนี้ก็มีสุราษฎร์ธานีเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะครับมีที่ไหนนะเซ็นทรัลไหนนะมันลืม
4: ที่ไหนอีกบ้าง
1: เยอะจัดจำไม่ได้แล้ว
4: มีอะไร
1: เอางี
3: ้เดอะมอลล์โคราช
1: เอาง
3: านเจงานเจ
1: ไปติดตามดีกว่า
3: ติดตามในเพจครับ
1: ติดตามที่ Facebook ราชันโรตีสายไหม
3: ใช่ใช่ครับ
1: โทรที่0966974459
3: ใช่ครับ
1: นะคะ
3: ครับ
1: วันนี้ขอแสดงความดีกับความสำเร็จของคุณด้วยจากเงินพันเดียวนะคะ
2: ใช่
1: วันนี้เขาต่อยอดทุกอีกข้อหาขนาดน
4: ี
1: ้ขอบพระคุณมากๆนะคะ
2: ขอบคุณนะคะพี่ขอขายดีๆเด้อ
1: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาแล้วฮะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปกันก่อนนะฮะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: รำลึกถึงพระเมตตามาปกเกตไทยเป็นสุขทุกถิ่นเทศด้วยพระประสงค์ยุคคนละบาทประทับลงณแดนดงก็อยู่เย็นมั่นคงมานาวนานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: จากการแข่งขันสัปดาห์ที่แล้วระหว่างแชมป์น้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดปะทะกับแพทคุณแม่ลูกสามหัวใจแกร่งจากลำปางซึ่งก็เป็นน้ำพึ่งที่เอาชนะมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่36และเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปได้แล้วทั้งสิ้น 690,000 บาท
1: ด้านนี้พ่อค้าขายพวงมาลัยที่ขอหาทุนปิดหนี้รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ทำงานหาเงินก่อนโดนยึดฮะกังวลอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียว
2: ใช่ประเด็น
1: อย่างที่ต้องใช้แล้วก็ขาดไม่ได้
2: เลยที่ขาดไม่ได้เลยก็นี่แหละลูกนี่แหละหลีกไม่ได้เลี่ยงไม่ได้คืนละไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวคืนลูก
1: เดือนนึงเด็กคนนึงใช้ผ้าอ้อม
2: ถ้าพูดถึงจริงๆนะพ
1: ี
2: ่ตีเป็นเงินเลยนะจะเพราะผ้าอ้อมนะ 3,000 นี่ไม่อยู
1: ่วันนี้พ่อพร้อมสู้ไหมล่ะ
2: เต็มที่ครับสู้ครับ
1: เยี่ยมยอดเยี่ยมยอด

0: จะบอกว่าพี่ร้องเพลงดีนะ
1: พอร้องมาเรื่อยๆโหพี่ไม้เลย
2: สวัสดีครับผมแตงพระกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดนตรีเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ครับเพียงแค่คุณนำบทเพลงครอบครองคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไป

0: ไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ลัคกี้เฟรมส่งต่อลัคให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกับทั้ง3ท่านในวันนี้พี่เสนอที่เบนพรชิตาและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับวันจันทร์แบบนี้ฮะเรามีนมถั่วเหลืองและซอยมาเติมความอร่อยกันถึงในสตูดิโอทุกคนเลยจ้าและที่คนได้รับไปนะฮะคือแลคตาซอยออริจินอลความอร่อยแบบออริจินอลที่คุ้นเคยพร้อมให้คุณเป็นตัวเองในแบบที่ใช่แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real และวันนี้ฮะใครจะได้โชครายวันไปครอบครองไปลุ้นกันเลยกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีวันนี้ถึงคิวลุ้นเป็นเศรษฐีของพี่น้องกรุงเทพและปริมณฑลกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคตัวไทยปี3วันจันทร์แบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ใช้ที่ส่งรหัส14หลักและร้านค้าที่ขายที่ส่งคูปองในรังจากกรุงเทพและปริมณฑลสวัสดีเบนครับช่วงนี้เทศกาลกินเจกะทิอร่อยดีเป็นเจไหมครับ
1: ค่ะสำหรับลูกค้าที่ทานเจนะคะก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของอร่อยดีได้เลยค่ะเพราะว่ากะทิของเรานะคะเป็นเจค่ะอยู่ที่ข้างกล่องผลิตภัณฑ์เลยนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะไปทำแกงเต้าหู้หรือว่าจะทำเมนูอื่นๆนะคะที่ใช้กะทิก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะและที่สำคัญนะคะใช้แล้วอย่าลืมส่งมาลุ้นโชคกับเรานะคะ
0: ขอให้บุญจากการกินเจส่งผลให้ท่านเป็นเศรษฐีในวันนี้นะครับโชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักจากกรุงเทพและปริมณฑล1ครับและ2ครับและนี่คือ2ท่านที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากกรุงเทพและปริมณฑล1ครับทานได้เลยนะอร่อยดีกะทิอร่อยดีเจไม่แตกจ้า2ครับและนี่คือ2ร้านค้าที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีชาวกรุงเทพและปริมณฑลทุกท่านด้วยครับพรุ่งนี้มาดูกันต่อว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีจากภาคกลางกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
2: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
6: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
8: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะวับ
10: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
12: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
4: ได้สิ
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
14: ที่เดียว
13: ครึ่ง
14: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
14: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาทต่อเดือน
14: กดดอกจัน554เหลี่ยม
13: โทรออก

0: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
1: อีกไม่นานหรอก
2: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
1: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
3: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
4: ันกลับมาแล้วนี่
2: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
4: นี่ผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
2: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา

0: ตาหายไปไหนมา
1: ไอ้เกด
2: เลิกหวังในตัวตานะทีเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
3: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
4: คะแค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
5: ว้ายขนมจะพามาลบ
6: เลิกยุ่งกับนางอุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
1: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหาพระแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
7: เฮ้ย
0: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
6: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
8: ้วัยยอค่ะอ
9: ยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
10: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
11: แล้วหงล่ะอยู่ทีมไหน
12: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
1: แต่พะจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
13: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
11: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
0: เธอเป็นใคร
11: อุตตา
9: แจกแล้วตรงเนี้ย
6: ปากดีเนี่ยนะมึง
14: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
15: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
16: ลองชิมดูครับ
17: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
18: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
19: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
17: ผมเลิฟเลย
20: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
21: หน่อยบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
22: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลักที่เฟลม
15: วันนี้ครับพบกับนักร้องสาวสุดแซ่บเจ้าของฉายาหมอลำซิ่งโคโยตี้ลำยองหนองหินห่าวฮะมากับเพลงผู้สาวรถแห่ผู้สาวบ้านหนองหินห่าว

0: ขอย้อนน้องอีเมลดูดิค่ะดื้อดื้อหน้าดูเลยเว้ยยังไม่หยุดดื้อสักทีละเว้ย
1: ข่าวค่ะ
0: ข่าวเพลงนี้เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เขียนเอง
1: เป็นเพลงที่อาจารย์โอโกดงเป็นคนเขียนให
0: ้
1: ค่ะก็ทีมงานมรดกอีสานทีมนี่แหละค่ะ
0: ก็สร้างสรรค์เป็นเพลงนี้ขึ้นมาบอกว่าเพลงนี้ถ้าเกิดใครอยากเอาไปร้องรถหงรถแห่ไปร้องได้เลย
1: เอาไปได้เลยค่ะที่ร้องมาทุกเทปน่ะคือที่น่ะก็คือ
0: ถ้าเกิดเพลงไหนที่หนูทำเอง
1: ค่ะไปร้องได้เลยค่ะไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีการเก็บลิขสิทธิ์อะไรทั้งสิ้น
0: ให้น้องๆได้ไปทำประกอบอาชีพกัน
1: ได้เลยค่ะ
0: ตอนนี้เพลงเร็วอัดมาตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มอย่างเงี้ยจะมีเพลงช้าบ้างไหม
1: มีค่ะนี่กำลังทำเพลงช้าสองเพลง
0: สองเพลง
1: ค่ะ
0: บอกได้ยังว่ามันจะออกมาแนวทางไหน
1: บอกได้แล้ว
0: บอกเลยก็บอกสิมา
1: เป็นเพลงที่ให้กำลังใจคนที่กำลังท้อเมื่อยแท้น้อตะถอบ
0: อ
1: ะไรก็เป็นงานเพลงของอาจารย์โอโกดงแต่งเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นเพลงแบบว่าสักท่อนหนึ่งเน
0: า
1: ะ
0: สักท่อนหนึ่ง
1: เหนื่อยแท้น้อแต่ว่าท้อบ่ได้ดอกนะแบกฝันมาเต็มสองบาสิถอดใจวางกลางทางจังได
0: ้เอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอผมเชื่อว่าร้องต่อไปมันเข้าไปในหัวใจอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นเพลงที่อยากจะมอบเป็นกำลังใจให้กับแฟนเพลงทุกคนนอกจากเพลงให้กำลังใจยังมีเพลงคู่กับคุณแฟนด้วย
1: เพลงคู่กับสามีด้วย
0: ร้องคู่กัน
1: ไม่ใช่อะไรคือเวลาฟิชเชอร์ลิงการหาคนฟิตด้วยยาฟิต
0: โอ้ยสับสนไปหมดแล้วเวลาหาคนมาร้องคู่ด้วยหาด้วยยาก
1: ก็เลยบอกสามีว่าฟีดกับฉันหน่อย
0: เป็นเพลง
1: เป็นเพลงช้าเหมือนกันค่ะ
0: ชื่อเพลงว่า
1: อุ้ยพูดได้เนาะ
0: เฮ้ยพูดได้สิ
1: เพราะมันจะต่อเนื่อง
0: อ๋อเหรอ
1: สิตอบแทนฮัก
0: เอ้ย
1: ก็คือเหนื่อยมาท้อมาด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราก็วันนึงก็จะตอบแทนฮักซึ่งกันและกันประมาณนี้ค่ะ
0: ว่าแอบหวานนะเนี่ย
1: เขาก็มีมุมซึ้งอยู่พี่แฟงถึงเขาจะดื้อเขาก็เรียบร้อยนะ
0: ถึงเขาจะดื้อแต่เขาก็ดื้อเล่นๆเขารักเดียวนะ
1: รักนะ
0: ฝากผลงานเพลงหน่อยทั้งตอนนี้และในอนาคตด้วย
1: ลำยองก็ขอฝากซิงเกิลที่มันผ่านมาด้วยนะคะทั้งจะเป็นทั้งเพลงของลำยองในแกรมมี่โกหรือจะเป็นเพลงที่ลำยองทำเองอย่างนี้นะคะแล้วก็ฝากผลงานเพลงที่กำลังจะออกในเร็วๆนี้ก็คือเมย์แทนอตะทอว่าไรกับสิตอบแทนฮักนะคะแล้วก็ฝากละครทางช่องวันสารเสียดช่วงเดียวกันค่ะ
0: วันนี้พร้อมกำลังใจทุกคนนะคะประจำที่ได้เลยค่ะ
2: เป้าหมายที่พี่มารายการดวลเพลงชิงทุนในวันนี้นะครับก็คือพี่อยากปลดหนี้เรื่องรถมอไซค์เนี่ยครับถึงพี่กดดันมากเลยพี่แกงว่าถ้าเกิดรถเนี่ยเดินยึดไปมันก็เหมือนตัดแขนตัดขาพี่เลยนะพี่มีรถคันเดียวด้วยคือมันตัดทางทำมาหากินพี่เลยทุกวันนี้ที่ผมสู้นะครับผมสู้เพื่ออนาคตของลูกเวลาใช้ชีวิตจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนกับผมครับท้อไม่ได้ถอยไม่ได้เรามีลูกน้อยที่ต้องดูแลเราต้องทำให้ได้
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
5: ดีขึ้นไหม
4: แต่แล้ว
6: ไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: เลิกเอาอย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
9: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
10: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: อิทาปิงคลาถุกมนาการไทยจหัสสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
12: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
13: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
12: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้า
8: แต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
13: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
14: ่กับครูทิม
9: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
15: มือมันดี

0: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
1: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
2: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
3: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
4: เจอกูแน่ไอ้ตรงใหญ่

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดอัพวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่ง
3: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
3: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559ซีเรีย
2: ลโทรออก
4: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: จะรับ
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: มันกำลังจะมีงาน exhibition จัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
3: กูเอาไงดีวะ
4: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับบีนอะ
3: คิดถึงเหมือนกันครับรูปมันสวยมากเลยนะ
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วย OK Herbal ค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วย OK Herbal สิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
8: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
9: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวอโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: วันนี้แชมป์36สมัยน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดต้องมาเจอกับพ่อค้าขายพวงมาลัยที่ขอมาคว้าทุนปิดหนี้งวดรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ทำมาหากินก่อนโดนยึดเรามาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
11: แชมป์วันนี้แชมป์36สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 690,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าสวัสดีค่ะเชิญเลยใส่รองเท้านักเรียนซะด้วยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี
12: ้ก็วันนี้ก็ใส่สุดเต็มที่เหมือนเดิมค่ะพี่แฟงแต่ว่าก็รอลุ้นคู่แข่งค่ะ
11: ต้องรอลุ้นคู่แข่งนะว่าเขาจะมาดีขนาดไหนเอาล่ะวันนี้ลุยกันเลยกับด่านนี้พ่อค้าขายพวงมาลัยที่ขอหาทุนปิดหนี้รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ทำงานหาเงินก่อนโดนยึดฮะคุณขุนไกรจากสมุทรปราการวันนี้ท่านขุนท่านขุนเชิญครับกลับเรียนเชิญท่านขุน
13: สวัสดีครับ
11: รายงานตัวครับผม
13: สวัสดีครับกับผมนายไกรทองกินแก้วครับปัจจุบันอายุ32ปีจากจังหวัดสมุทรปราการครับ
11: ปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับผม
13: ปัจจุบันผมได้ประกอบอาชีพค้าขายพวงมาลัยครับ
11: ขายพวงมาลัยขายตามแยกหรือว่ามีร้าน
13: คือมีหน้าร้านเป็นของตัวเองเลยครับ
11: อ๋อมีหน้าร้านเป็นของตัวเองเลย
13: ใช่ครับ
11: เราทำหน้าที่อะไร
13: ทำหน้าที่ในแบบออกแรงช่วยตั้งร้านช่วยตั้งร้านให้แฟนแล้วก็วิ่งไปรับดอกไม้จากตลาดมาครับเพื่อที่จะเอาไม้เขียนที่ร้านได้ประกอบจัดแต่ง
11: แล้วใครเป็นคนร้อย
13: ก็แฟนเลยครับ
11: สุด
13: ยอดด้านฝีมือคือต้องยกให้แฟนผมเลยฝีมือเรื่องดอกไม้นี่คือต้องยกให้ผมที่หนึ่งเลย
11: นี่วันนี้มีกองเชียร์มาด้วย
13: โอ้ยตัวจี๊ดเลย
11: ตัวจี๊ดเลย
13: นี่สุดยอดเลยครับผมตัวจี๊ดเลย
11: นี่ส่งเสียงเชียร์ตลอดเวลา
13: ใช่ฮะ
11: นี่ใครครับตัวเล็ก
13: ข้าวหอมลูกสาวสุนิรักษ์ไม่เป็นไรลูกพาร้องเพลงลูก
11: ใครชื่อข้าวหอมยกมือขึ้น
13: ลูกไม่ต้องร้องไม่ต้องร้อง
11: จ้า
14: พ่อ
13: จ้าจ้ามาหมาพ่อไปไหม
11: มาหาพ่อแม่มาหาพ่อมา
13: โอเคจ้าจ้าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรป้าป๋ามาร้องเพลงจ้าจ้า
11: อุ้มไป
13: โอเคล
11: ู
13: ก
11: อุ้มไปคุยไป
13: เอาลูกร้องเพลงแบ

0: ป้านะรอพี่ป้าป้านะโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ยิ้มหน่อย
0: คุยลุงแฟงคุยลุงแฟงสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าก่อน
1: ทุจ้าหน่อยเร็ว
0: ทุจ้าทุจ้าทุจ้าทำไงทุจ้าทำไงไม่เลยตื่นอยู่ตื่นอย
1: ู่ใครใครชื่อข้าวหอมยกมือขึ้น
0: ข้าวหอมใครชื่อข้าวหอมนี่ทุจ้าเลยลุงแฟงป้าป้าเราคุยไม่เป็นไร
1: เมื่อกี้อยู่กับแม่จะเอาพ่อตอนนี้อยู่กับพ่อเดี๋ยวแป๊บเดียวจะเอาแม่แล้วฮะแป๊บเดียวนะไปดูเรื่องราวของพี่ขุนกายกันครับ
2: ป
1: ั
2: จจุบันผมเปิดร้านขายพวงมาลัยก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับพวงมาลัยที่ร้านนี่ก็จะมีชายกุหลาบชายดาวเรืองนะครับเป็นมะลิล้วนหรือเป็นดาวเรืองล้วนเนี่ยครับพวกกล้วยไม้กำและก็มัมกำพวงมาลัยไหว้พระก็จะมีราคาตั้งแต่10บาทขึ้นไปนะครับร้านผมก็จะเปิดทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่6โมงจนถึง1ทุ่มนะครับถ้าเป็นเทศกาลเป็นวันพระวันโกนี่คือดึกเลย4ทุ่มหรือว่าเลยยันเที่ยงคืนก็มีคือร้านพวงมาลัยของผมเนี่ยแฟนผมเนี่ยจะตั้งใจร้อยทุกพวงคือมะลิทุกดอกจะมีตำหนิดำไหม้ขึ้นสนิมคือแฟนผมจะไม่เอาเลยเรื่องร้อยพวงมาลัยเนี่ยต้องยกให้แฟนผมเลยคือเขาเป็นมือหนึ่งในการร้อยพวงมาลัยเลยครับถึงตัวผมเนี่ยก็เป็นตัวช่วยได้เล็กๆน้อยๆซึ่งผมพยายามร้อยแล้วเป็นชั่วโมงเลยอ่ะพี่ร้อยแล้วต้องทิ้งเสียไปอีกทิ้งไปมั่งคือมันใช้ไม่ได้ร้อยไปแล้วคือใจร้อนโอเคเป๊ะใช้ได้แต่แฟนมาตรวจสอบมันใช้ไม่ได้หลักๆเลยผมเนี่ยจะเป็นคนใช้แรงงานนะครับตัวผมเนี่ยก็ใช้มอไซค์เนี่ยครับขับรถจากสมุทรปราการไปซื้อดอกไม้ที่ปากคลองตลาดนะครับระยะทางก็ประมาณ36กิโลของเนี่ยซื้อเสร็จแล้วถ้าเป็นวันธรรมดาก็ประมาณ7-8กิโลนะครับคือชั่งน้ำหนักโดยรวมมาเนาะถ้าเป็นวันพระบรรโกนงานเทศกาลประมาณ30กิโลเลยครับเที่ยงคืนแหละพี่ไปซื้อดอกไม้ประมาณตีสามพี่ก็กลับมาถึงบ้านกลับมาจัดเตรียมร้านตั้งร้านเพื่อที่จะเตรียมขายของในวันถัดไปเลยครับปัจจุบันอาศัยอยู่กัน3คนมีผมมีแฟนผมแล้วก็มีลูกสาวครับลูกสาวพี่ตอนนี้อายุก็1ขวบกับ5เดือนครับชื่อเล่นชื่อน้องข้าวหอมครับแล้วตอนเช้าพอพี่มาถึงปุ๊บเนี่ยพี่ก็ต้องจัดการเรื่องลูกเลยเปลี่ยนแพมเพิร์ดอะไรให้อาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเนาะจัดการหาข้าวปลาอะไรให้ลูกกินเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จัดร้านจัดร้านให้แฟนพอพี่จัดร้านเสร็จแฟนก็อยากมาขายของคือลูกพี่ก็ต้องเอามาด้วยคือมาปูเสื่ออะไรให้นอนที่แผงที่ร้านขายเลยครับโชคดีที่ร้านพี่เนี่ยอยู่ติดกับห้องเช่าเลยนะครับเวลาลูกร้องงอแงหิวนมเนี่ยพี่ก็สามารถอุ้มลูกมาหาแม่มากินนมกินอะไรได้ถ้าขายของเสร็จแล้วคือลูกพี่เมียพี่ล้างข้าวบ้านแล้วเรียบร้อยเลยเนี่ยไม่ติดวันพระวันโกนหรือว่าเทศกาลที่พี่ต้องทำดอกไม้พี่ก็จะไปหาอาชีพเสริมไรเดอร์ขับส่งอาหารนี่แหละครับขับยันเช้าเลยครับคือหารายได้มาจนเจริญครอบครัวค่าแพมเพิร์ดลูกค่าใช้จ่ายของลูกขนมนมเนยเลยเนี่ยแต่ละเดือนแล้วก็สามสี่พันเลยนะถ้าเกิดว่าพี่ง่วงเนี่ยในระยะที่ขับรถอยู่เนาะพี่จะรีบเข้าบ้านเลยมานอนพักผ่อนก่อนหรือไม่ก็ไปเจอสวนสาธารณะสวนยอมอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดง่วงพี่ไม่ไหวจริงก็จอดพักจอดนอนก่อนพี่นอนวันหนึ่งก็ประมาณเต็มที่ก็3ชั่วโมงเรื่องน้อยสุดก็ชั่วโมงหนึ่งครับตรงนี้แหละเป้าหมายที่พี่มารายการดวลเพลงคิงซุนในวันนี้นะครับก็คือพี่อยากปรับหนี้เรื่องรถมอไซค์เนี่ยครับพี่กดดันมากเลยพี่แกงว่าถ้าเกิดรถเนี่ยเดินยึดไปมันก็เหมือนตัดแขนตัดขาพี่เลยนะพี่มีรถคันเดียวด้วยคือมันตัดทางทำมาหากินพี่เลยครอบครัวผมจะลำบากถ้าขาดคือรถคันนี้หลุดมือไปแล้วทุกวันนี้ที่ผมสู้นะครับผมสู้เพื่อแบบอนาคตของลูกเวลาใช้ชีวิตจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนกับผมครับท้อไม่ได้ถอยไม่ได้เรามีลูกน้อยที่ต้องดูแลเราต้องทำให้ได้

0: มาตรฐานน้ำผึ้งคือไม่เคยลดลงเลยลูก
1: ถ้าจะมีจุดอ่อนข้อหนึ่งแหละจุดเสียงต่ำอันที่สองก็ยังสีจูงมือไปทุกเส้นทางเส้นทางมันกว้างแปลก
2: อร่อยดีเดินหน้าแจกโชคให้ได้เป็นเศรษฐีกันทั่วไทยและยังมีโชคทองให้ลุ้นกันอีกเพียบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10 ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปีสามสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงคุณรหัสสติ๊กเกอร์สแกนส่ง QR code ส่งรหัส14 หลักทางไลน์แอดอร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำกันแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนคูปองในรังย้อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลย

0: ท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นทองแจกโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า 5 ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า 1 ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า 10 ล้านบาทลุ้นเป็นเศรษฐีคนต่อไปโอกาสดีๆยังรอคุณอยู่เพียงขูดรหัสเปิดกล้องสแกน QR โค้ดหน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งลุ้นโชคได้เลยลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มไปกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปีสาม
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
3: อย่างเทพไทย
2: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
5: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
1: อีกไม่นานหรอก
2: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
1: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้
3: สวัสดีจ้ะนมนภาม
4: ันกลับมาแล้วนี่
2: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
4: นี่ผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
2: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
5: ตาหายไปไหนมา
2: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาแล้วทีเดียวเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
6: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหมคะ
2: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
7: ว้าท่านนมนภามาลบ
4: เลิกยุ่งกับนางมุตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
2: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
5: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
4: เช่นตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
8: ้วายอค่ะอยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
9: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
6: แล้วหงล่ะอยู่ทีมไหน
10: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
2: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
4: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
3: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
5: เธอเป็นใคร
3: มุตาแก่แล้วตรงเนี้ย
4: ปากดีนะมึง
7: ว้าวท่านโดนแล้วมา
11: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: ใหม่รถเกี่ยวรถข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า is real ผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎมาส่งกำลังใจให้กับคุณไกรพ่อค้าขายพวงมาลัยจากสมุทรปราการที่วันนี้ขอมาสู้หวังคว้าทุนไปปิดหนี้งวดรถมอเตอร์ไซค์ก่อนจะถูกยึดวันนี้เขาจะทำสำเร็จหรือไม่มาใจช่วยเขากันครับ
13: พี่งานพี่หนักมากเลยนะ
14: อันนี้ยอมรับเลยครับหนักจริงฮะ
13: เออใช้มอเตอร์ไซค์ไอ้คันนี้แหละที่เป็นคู่
14: ใช่ครับ

0: คู่ชีวิตเลยก็ว่าได้
1: คู่ชีวิต
0: เปรียบเสมือนเมียคนที่สอง จริงๆครับไปไหนไปกันเลยถ้าขาดเขานี่คือจบเลย
1: กังวลอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียว
0: ใช่ประเด็น
1: อย่างที่ต้องใช้แล้วก็ขาดไม่ได้
0: ที่ขาดไม่ได้เลยก็นี่แหละลูกนี่แหละหลีกไม่ได้เลี่ยงไม่ได้คืนละไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวคืนลูก
1: เดือนนึงเด็กคนนึงใช้ผ้าอ้อม
0: ถ้าพูดถึงจริงๆ
1: แล้วที
0: ่ตีเป็นเงินเลยนะเฉพาะผ้าอ้อมนะ 3,000 นี่ไม่อยู
1: ่วันนี้พ่อพร้อมสู้ไหมล่ะ
0: เต็มที่ครับสู้ครับ
1: เยี่ยมยอดเยี่ยมยอด
0: ครับ
1: ขอถามขอคุยกับคุณภรรยาหน่อยสามีดูแลดีไหม
2: ดูแลดีค่ะเขาช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่าจะเลี้ยงลูกหรือทำงานร้านพวงมาลัยเขาช่วยทุกอย่างเลยค่ะเขาไม่เคยปล่อยให้เราลำบากเราลำบากเขาก็ลำบากด้วยค่ะ
1: พอเอาแล้วพอไปเอาลูกนะเอาลูกคิดถึงจะแย่อยู่แล้ว
0: ป้าไม่เป็นไรลูกป้าร้องเพลงป้า
1: ร้องเพลงอ้าวเงียบเดี๋ยวเราเรื่องรีบมาเข้าจุดเดี๋ยวเขาจะคิดถึงแม่อีก
3: เนื้อใช่ป่ะ
1: ไม่ดึงมือหนีด้วยเป็นยังไงฉันนั่งได้เลยครับแล้วเขาก็เป็นเลี้ยวเป็นแรงให้ทุกอย่าง
2: ค่ะเป็นเลี้ยวเป็นแรงให้ทุกอย่างเป็นห่วงแต่ตอนที่ว่าเวลาเขาเอาไปวิ่งรถนะคะเฉพาะเขาช่วยเราทำดอกไม้เขาก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอยู่แล้วแล้วพอหลังวันพระเขาต้องไปวิ่งรถออกไปหาตังค์อีกค่ะหนูเป็นห่วงเพราะวันที่หนูดูโทรศัพท์ดูข่าวอย่างเงี้ยหนูจะเห็นรถชนรถอะไรกันเยอะมากหนูก็เลยเป็นห่วงเขาค่ะ
1: อยากจะบอกอะไรกับหัวหน้าครอบครัวคนนี้บ้าง
2: อยากจะบอก
1: ดูมองเขาสิ
2: อยากจะบอกว่าเขาดีที่สุดสำหรับหนูแล้วค่ะ
0: โอเคขอบคุณครับเช่นกัน
1: อยากบอกอะไรกับภรรยาบ้าง
0: โอเคก็อยากจะบอกว่าเราก็คงต้องสู้กันแบบนี้แหละทิ้งกันไม่ได้หรอกมากันขนาดนี้แล้วมีสุขก็ร่วมเสพมีทุกข์ก็ร่วมต้านกันไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ไม่มีอะไรที่ยากที่เราจะทำไม่ได้ไม่มียากเกินเราต้องทำได้ครับ
1: เป็นไงคะพี่ลำยองเรื่องราวของพี่ตุ๋นใจ
4: เข้าใจนะคะเข้าใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ลำยองเชื่อว่าถ้าเราขยันอย่างเงี้ยทั้งทำดอกไม้ทั้งขับรถสักวันมันก็ต้องมีวันที่ประสบความสำเร็จละค่ะอย่างน้อยมีเก็บเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นก็มีได้ใช้แต่ละวันค่ะแล้วก็เวลาทำงานหนักๆก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนะคะ
0: ครับ
1: คุณดาบเอาละวันนี้จะเห็นคนอุ้มลูกร้องเพลงแล้วเว้ยเอาคิดถึงแม่แล้วเหรอคะคิดถึงแม่เหรอ
0: ป้าป้าร้องเพลงลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: เอาขอหนึ่งเพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป
0: ์อันนี้ลูกเพลงอุ้มลูกไหมป้าป้าร้องเพลงไม่ถนัดนะคุณลูกนะ
1: วันนี้ร้องเพลงอะไรครับ
0: ละครชีวิตครับผม
1: เชิญฟังครับ

0: ขอบคุณครับเป็นไงบ้างพี่ลำยอง
1: เสียงดีนะคะเสียงดีเสียงมีความแอบคล้ายพี่ไมค์พี่ลมพรแล้วทั้งคาแรคเตอร์ด้วยแล้วมีน้ำเสียงคล้ายด้วยนะคะเสียงดีลำยองขออนุญาตมอบค่าขนมให้น้องข้าวหอมไปเว้น
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
0: ับหนูได้ไปเว้นแล้วร้องไห้ไปเลยเป็นไงบ้างครับ
3: ก็อยากให้กำลังใจพี่ขุนไกรนะครับสิ่งที่ทำมาทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องของกำลังใจทั้งหมดเลยนะขอให้มีกำลังใจดีๆแบบนี้ตลอดไปนะครับอย่างน้อยเราก็มีลูกมีภรรยาที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันส่วนเรื่องการร้องเพลงนี่โอ้โหร้องเพลงเก่งนะพี่ขุนไกรแต่อาจจะตั้งหลักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ท่อนแรกพอร้องมาเรื่อยๆโอ้โหพี่ไม้เลยนะครับถือว่าเป็นคนร้องเพลงเก่งเข้าใจวิธีการร้องแต่วันนี้เชื่อไหมว่าการพักผ่อนของเรามันมีผลเหมือนกล่องเสียงบวมเหมือนเส้นเสียงมันสึกหรอมากๆเลยซึ่งโน้ตสูงก็ไปได้อารมณ์เพลงลูกคอได้หมดเลยแต่บางส่วนบางคำมันอาจจะยังเก็บรายละเอียดไม่ค่อยได้แค่นั้นเองครับครับผม
0: ขอบคุณครับเชิญเห็นครับ
4: ตอนแรกเห็นพี่ขุนไกรอย่างหล่อเลย
0: ม
4: ันคิดหุ้ยคนขายพวงมาลัยก็เท่ขนาดนี้กันแล้วหรอคุณจะหล่อไปแล้วนะคะคุณขุนไกรไม่เขาดูดีดูเนี้ยบอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกเรานะแล้วก็เบนรู้สึกว่าพี่ขุนไกรเป็นคนมีความรับผิดชอบในตัวเองในครอบครัวสูงมากๆแล้วก็เป็นคนถ้าพูดเป็นภาษาแบบไอ้นี่หน่อยก็คือเป็นเหมือนเป็น perfectionist นิดนึงทุกอย่างต้องเป๊ะอยากให้มันเป็นแบบเนี้ยมันต้องดีที่สุดมันต้องทำให้ได้อีกมันได้อีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นห่วงเขาอ่ะเป็นห่วงสุขภาพรู้เลยว่าเขาอยากทำให้ทุกอย่างมันดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้หนูเป็นกำลังใจให้นะขอให้พี่แบบว่าทำไปได้แล้วก็ขอให้ได้มีโอกาสได้พักเพิ่มขึ้นนะคะ
0: แล้วก็เ
4: นาะอยากให้พักเยอะๆนิดนึงเนาะส่วนเรื่องร้องเพลงนะคะก็จะบอกว่าพี่ร้องเพลงดีนะพี่ร้องเพลงดีเลยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันแสดงว่าเป็นคนชอบร้องเพลงเวลาว่างๆทำให้ตัวเองเป็นสิ่งหนึ่งที่คลายเครียดไหมพี่เนาะถ้างั้นร้องเพลงบ่อยๆนะคะพี่เนาะโชคดีนะคะ
0: ขอบคุณครับเป็นอิสระครับ
5: เป็นใจเป็นคนตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ไปสุดครูเห็นภาพนั้นนะแล้วก็ดูจริงจังไปแบบ 100% เ

0: วันนี้แต่มันมีเยอะหน่อยเท่านั้นเองแต่ภาพรวมเป็นคนร้องเพราะและก็เสียงดีด้วยครับเราเปรียบเทียบครับ
1: ขอบคุณครับเชิญครับ
2: มาถึงหน้าที่ของแชมป์36สมัยอย่างน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดวันนี้เธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างพี่ขุนไกรเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันครับ
1: ตอนนี้เป็นแชมป์ดวลเพลงชิงทุนแล้วเป็นไงการเป็นแชมป์ของเราช่วยส่งเสริมกิจการที่บ้านไหมขายจากสารของเรา
3: ตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วค่ะก็มีทักเข้ามาใน Facebook บ้างค่ะมีคอมเมนต์มาบ้างค่ะว่าขอเบอร์โทรแม่หน่อยเดี๋ยวจะสนใจกระติบข้าว อยากจะเหมาอะค่ะใช่อย่าง
1: นี้ค่ะอยากจะเหมากระติบข้าว
3: ใช่ใช่อ
1: ยากจะดูแบบก่อนว่ามีอะไรบ้างเนี้ยเหรอ
3: ใช่ใช่
1: ค่ะอุ้ยอย่างนี้ก็ดีเลยเพราะว่ากระติบที่เรารับมาก็รับมาจากคุณตาคุณยายที่ทำอยู่ในชุมชนใช่ไหม
3: ดีมากค่ะ
1: โอ้โหเงินกำลังจะหมุนไปสู่ชุมชนจ้าเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้นะ
3: ใช่ค
1: ่ะใครอยากได้ดูแบบกระติบสวยๆสามารถติดต่อได้ที่ไหน
3: ก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาทาง Facebookของหนูเลยนะคะฉัตรฤดีพกาหวนค่ะ
1: มาดูแบบกระติบสวยๆกันได้และมีอีกหลายอย่างเลยทีเดียวเอาละวันนี้ขอหนึ่งบทเพลงเพื่อโต้ตอบนั่นก็คือเพลง
3: เอิ่นเธอ

0: คุณค่ะ
1: น้ำพึ่งครับผมเป็นไงครับพี่ลำยอง
0: เป็นคนที่ถ่ายทอดอารมณ์เพลงแล้วน่ารักค่ะอย่างเพลงนี้เป็นเพลงความรักใช่ไหมคะแล้วน้องร้องไปแล้วน้องยิ้มไปแล้วคือเข้ากับอารมณ์เพลงนั่นแหละเราดูน้องแล้วทำไมผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์เสียงก็มีเสน่ห์แล้วบุคลิกหน้าตาของการถ่ายทอดอารมณ์คือดีหมดเลยขอชื่นชมน้องน้ำพึ่งนะคะแล้วพี่ลำยองก็เป็นกำลังใจให้เป็นนางเอกหมอลำโด่งดังไปทั่วประเทศได้อีหล่าเด้อ
2: ขอบคุณค่ะ
1: พี่พี่ครับ
3: รู้สึกน้ำพึ่งอินกับเพลงนี
1: ้
3: แล้วก็ดนตรีเนี่ยจังหวะมันเดี๋ยวเปลือยเดี๋ยวกระจึกกระจักเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงถ้าไม่แม่นจังหวะก็ยากเหมือนสำหรับเพลงนี้นะครับช่วงเปลือยนั่นแหละก็จะได้ยินเนื้อเสียงของน้ำพึ่งที่ชัดมันก็จะมีความลมบ้างหรืออารมณ์เพลงหนักเบาก็เหมือนจะหลงเสียงตัวเองไปในนั้นแต่มันเล่าอ่ะมันก็เกิดความรู้สึกที่มันอินมากขึ้นกับคนฟังครับผมก็รักษาความสม่ำเสมอแบบนี้ไปนานๆ นะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่เบนค่ะ
4: มาตรฐานน้ำพึ่งคือไม่เคยลดลงเลยลูกคือแบบทุกเพลงที่มานี่คือใช่เลยแต่เมื่อกี้มีแอบลุ้นนิดนึงตรงเสียงต่ำ มีความ
1: แบบน้องบอกว่าไงนะ
2: หนูก็ลุ้นเหมือนกันค่ะ
4: เพราะพอต่ำโอ้ยก็ได้อยู่ฟังก็ลุ้นตามเขาว่าเอ้ามันจะมาแล้วน้องเนี้ย
1: แอบตาโค้งอ่ะ
4: ใช่พอสูงก็ไม่ได้ห่วงเนาะพอต่ำโอ้พอต่ำยากเหมือนกันเนาะแต่เราก็ไปได้ลูกมาตรฐานหนูดีอยู่แล้วโชคดีค่ะ
1: ขอบคุณครับเพื่อนพิศลาครับ
5: วันนี้น้ำพึ่งมีเรื่องต้องให้จำเยอะมากลูกเพลงนี้ไม่ได้ยากตรงท่วงทำนองหรอกยากตรงลูกเล่นซึ่งถูกดีไซน์ไว้ตามจุดต่างๆแล้วก็คนที่ร้องก็ต้องจำแม้กระทั่งคำเดียวกันนี่รอบสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนตัวโน้ตอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องให้จำเยอะมากแต่ภาพรวมนี่หนูทำได้ดีเลยลูกถ้าจะมีจุดอ่อนข้อหนึ่งแหละจุดเสียงต่ำอันที่สองก็ยังสีจูงเมื่อไปทุกเส้นทางเนี่ยเส้นทางมันกว้างแกว่งมีจุดอ่อนประมาณอย่างนี้ลูกแต่โดยรวมถือว่าทำได้ดีครับรอสรุปครับ
1: ขอบคุณครับเชิญครับพี่ตุ๋นใจเอาละครับวันนี้แชมป์จะออกไกลขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์36สมัยตั้งรับการมาเยือนของพี่ขุนไกลจากสมุทรปราการซึ่งวันนี้นี่โอ้โหเรียกได้ว่าพี่ลมพรน้อยๆเลยแหละดูซิว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากกุศลาครับวันนี้แชมป์ของเรามีอาการให้ได้เห็นบ้างนะเราว่าเพลงที่เลือกมาก็มีจุดที่อันตรายอยู่ส่วนทั้งคู่ท้าดวลทำเต็มที่ฮะเพราะเขาคนนี้เต็มที่กับทุกเรื่องอยู่แล้วรวมทั้งการดูแลครอบครัวด้วยและผู้ออกนำไปก่อนครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำพึ่งครับผมฉันออกนำฮะแทนต่อไปจากพี่เบนซ์ค่ะถ้าเป็นชื่อของน้ำพึ่งจบตรงนี้เธอคือแชมป์สมัยที่37ทันทีถ้าเป็นชื่อของพี่ขุนไกรเสมอกัน 1-1 ฮะพี่ๆต้องเป็นคะแนนตัดสินอีกแล้วสิจบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อพี่เบนซ์พรชิตามอบคะแนนให้แก่น้ำพึ่งครับผมแชมป์37สมัยจ้าขอดูคะแนนจากพี่พีครับน้ำพึ่งครับพี่ขุนไกรวันนี้เรื่องราวของพี่น่าประทับใจมากหลานก็น่ารักมากเลยนะเขาติดพ่อใช่ไหมนี่ทำให้พี่ห่างลูกไปไหนไม่ได้อยากทำทุกวินาทีเพื่อชีวิตน้อยๆชีวิตนี้ถ้าสมมุติว่าเขาโตขึ้นมาผ่านการเวลาไปเขาเติบโตเป็นหญิงสาวคนหนึ่งพี่อยากจะฝากคำอะไรไว้ในวันนี้ให้เขาในอนาคตบ้าง
6: ก็อยากให้ลูกเดินในทางที่ถูกที่ควรที่พ่อทำให้เป็นแบบอย่างในสิ่งที่ดีๆเนาะอะไรที่ดีๆก็อยากให้ลูกจดจำเอาไว้ไปใช้ในวันในภายภาคหน้าได้เป็นตัวอย่างที่ดีและต่อไป
1: แต่พี่สัญญาไหมว่าพี่จะดูแลตัวเองดีๆเพื่อรอดูวันนั้นของลูก
6: สัญญาครับผมสัญญากับตัวเองและครอบครัวและต่อหน้าทุกคนตรงนี้ครูอาจารย์ทุกท่านตรงนี
1: ้ทุกคนเป็นห่วงพี่มากเลยเรื่องเวลานอนของพี
6: ่ครับ
1: อยากให้พี่ได้เห็นภาพลูกสาวเติบโตมาแล้วก็มีความสำเร็จอย่างที่พี่หวัง
6: คร
1: ับ วันนี้เราจากกันทั้งทีลูกน่ารักขนาดนี้มันต้องมีสิ่งดีๆมอบไปกันหน่อยไหมล่ะด้วยความประทับใจที่พี่มอบให้ในวันนี้ฮะรับไปเลยพ่ออ้อมสำหรับเด็กและอุปกรณ์ดูแลเด็กเซอร์ไพรส์จาก Lucky Friend เท่านั้นยังไม่พอฮะรับไปเลยมองข้าว Lucky Friend จ้า
6: ขอบค
1: ุ
6: ณ
1: มีแรงใจขึ้นไหม
6: ครับผมมี
1: การ
6: ขึ้นเยอะเลย
1: Lucky Friend บ้าง
6: ก็ขอขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะคิดตามทำการสิ่งใดก็ตามแต่ขอมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ครับผม
1: ขอบคุณใหญ่ครับ
6: ขอขอบคุณLucky Friendอีกครั้งครับ
1: ครับคุณสลาครับเป็นไงครับแบบนี้ครับ
5: วันนี้เป็นการประชันกันระหว่างของจริงสองคนเลยนะวันนี้ที่น้ำผึ้งได้เหลื่อมคือความสมบูรณ์ของแก้วเสียงเท่านั้นเองก็อยากให้ได้พักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพราะว่าคุณไกรคุณว่าไม่ใช่แค่คนขายดอกไม้หรอกเป็นนักร้องอาชีพก็ยังได้เลยลูกนะครับเอาใจช่วยครับ
1: ขอบคุณครับครูครับอะไร
2: พี่คุณไกรคะหนูขอช่วยค่างวดรถพี่คุณไกร 5,000 บาทนะคะ
1: โอ้น่ารักมาก
6: ขอให้น้องเจริญเจริญนะครับขอยืนในตำแหน่งนี้นานๆและตลอดไปนะฮะ
2: ขอบคุณครับ
1: น่ารักมากเราก็จะรายการมอบเงินทุนใจให้อีก 3,000 บาทจ้าขอบคุณครับขอบคุณมากครับพวกเราทีมงานได้เลยแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์37สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับพวกเราเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์37สมัยไปเท่าไหร่ดีไปโยกไปออกแรงหน่อยให้มันแบบนี่มีให้มีครึ่งทีด้วยมีครึ่งทีด้วย

ะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมมาอยู่ 690,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่จากหม้อหุงข้าวลัคกี้เฟรมไปอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 695,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อลัคให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนวันนี้ขอบคุณลำยองหนองหินห้าวค่ะติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับรุ่นเพลงชิงทุน

0: คลื่นดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดาวจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: ู้ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่แล้วเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนา
1: ะ
0: อร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะ
0: หน้าเตาใหญ่
1: วางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องอย่างนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่มั้ยวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวละพันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: อ่ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: คู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี
1: ้วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้โอ้น่าอินมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หลีไฟลงนิดนึงนะฮะก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเล
1: เออ
0: แล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695 บาท
1: ถูกต
0: ้อง
1: น่ากินอ่ะเธอนะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตาม 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695 บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: ณภาพของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันนะคะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่ 1,000
1: กว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ
0: เออเนี่ยอา4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: นะคือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ย
1: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
0: คุณแม่
1: คุณแม่
0: คุณแม่เอาไปทำแบบนี้เนี่ย
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะครับ
0: จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ 1,390 บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: ันมาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะ100สายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทำทันหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะฮะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกเออเอาไหมเนี่ย1,390บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะอ้าววันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ปีนะคะคุณตักมายุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: กับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดไม่ตักเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะคะ4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
2: จะถู
0: กขึ้นรีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดด
2: ทำเพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถ
0: ไม่
2: แต่ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำ
0: เสนอ
2: เพราะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: ม
0: ัน
2: ร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูล่าแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตักเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
0: แม่หน
2: ู
0: ขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: ดูดิ
0: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพี่ตั๊กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องโดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกนะเขาเป็นฝ้าแล้ว
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14 วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเองปลูกเอง
0: นี่แหละ
1: ลองเองมาหมดเลย
0: ว่าคุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอานี่
0: แหละ
2: น
0: ี่แหละนี่โดก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
2: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย1,090 บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูล่าแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: นี่
1: ประกาศมา100เซตให้แค่100เซตด้วยราคานี้
2: 100เซต
1: คุณเนี่ยแล้วตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นไม่ถึง100กว่าบาทนี่คือของคลิปตาที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองด้วยตัวเองทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
0: อะไร
1: รับแดดก่อน
2: ร
1: ับ
2: แดดรับแดด
1: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได้ทาไปเลยได้ไหมขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้

0: ังวลคุณผู้ชม
1: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
2: วิ่ง
1: ตอนล้างหน้า
2: เสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดน
1: ึ
2: ง
1: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
0: ไม่รู้สึกเป็นไง
3: ชุ่มชื้น
1: ยกเว้นบริเวณล่างตา
0: ไม่รู้สึกแสบที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
1: อันนี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
2: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
1: มาดูสารสกัด
2: สารสกัดหนูอยากท
1: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุงนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทรานเอสเมกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบบัวบกและว่านหางจระเข
0: ้
1: ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
2: ใช่ใช่
1: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
2: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะค
1: ุ
2: ณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
1: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็นไบรท์เทนนิ่งครีมไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
2: แต่ว่าความหมองคล้ำคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหูยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนเปลี่ยนหนูว่าตัวหนูเองมีลูกแล้วก็ใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
1: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
2: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
0: แสบมั้ยอ่ะ
2: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
1: อ
2: ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
1: ะ
2: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา
0: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95%ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
1: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
2: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
1: 8 ชิ้น
2: นี้ 1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
1: ไม่ได้ค่ะ
2: ต้องซื้อ
1: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
2: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ไม่มีค่าจัดส่งด้วยจ
1: ่
2: ายเท่าไหร่นะคะ
0: 1,090
1: เท่านั้นนะคะ100 เซ็ต
0: แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
1: พูดถึงตัวนี้ครีมปลาดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
2: นี่คือขนาดขายจริง
1: จริงแล้วมีขายอยู
2: ่
1: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
2: ้
1: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลัสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
2: ปลาดาว
1: แล้วก็ทากันแดด
2: ตามจบเลย
1: จบเลยได้2ตัวก็ได
2: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
1: ่โอ้โหเอาไม่เหลือเนาะ
0: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
2: ยังไม่หมดนี่คุณ
1: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
0: นี่ยังไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
1: นี่คุณเยอะนะนี่ยังไม่หมด
2: ตูนใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะบูให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
0: ย่าให้เหี่ยว
1: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
2: ทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
0: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาวจุดดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปลาดาวไปด้วยอีก3ซองท
2: ั
0: ้งหมด1,090ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
1: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะย
2: ู
1: ราแอนตี้เมลัสมาไบรท์ทนิ่งครีมเนี่ยตัวนี้นะคะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
2: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
1: บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลัสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมปลาดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
2: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
2: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: สบายใจสบายใจเอาพี่มาล่ะ
1: พี่ให้เชอเขียนเนี่ยคือสิ่งที่เชออยากกินนะไม่เชอเขียนสลัดผักกับต้มจับฉ่ายเนี่ย
2: อันเนี้ยคือสิ่งที่เชอไม่อยากกินค่ะส่วนสิ่งที่อยากกินนี่ๆแผ่นนี้เลยนี่เชออยากกินหมดนี
1: ่นี่เชอลิสต์มานี่มันจะหมดทั้งโลกแล้วเนี่ยเอางี้เรื่องของกินเอาไว้ก่อนดีกว่าเชอบอกว่าเชออยากไปที่ไหนก่อนดีกว่าเอาสถานที่มาก่อน
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ซานเป็นหลอกอะไรน้องอีกฮะ
1: หลอกอะไรที่ผมจะพาเชอไปเที่ยวจริงๆพี
0: ่
1: เอางี้เชออยากไปจังหวัดไหนเชอบอกมาเลย
2: พี่ซานคือเชอไม่รู้จักจังหวัดอื่นแล้วอะค่ะแล้วเชอก็ไม่รู้ด้วยว่าจังหวัดไหนเนี่ยมีอะไรบ้าง
1: งั้นเชอก็ปรึกษาถูกคนแล้วแหละระดับอดีตไกด์อย่างพี่เนี่ยพี่รู้หมดว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีอะไรดีบ้าง
3: คุยด้วยคุยด้วยงั้นเริ่มจากนี้เลยค่ะนครปฐม
1: ที่เที่ยวก็คือองค์พระปฐมเจดีย
0: ์ง่าย
3: นะนครพนม
1: องค์พระพนมเจดีย
0: ์มันมีที่ไหนมั่วเปล่าอ่ะงั้นอุตรดิตถ
1: ์ก็องค์พระตริตเจดีย
3: ์ชัวร์เลยคำว่ามั่วเนี่ย
0: มั่วมากสันมั่วมากแค่นี้สัน
1: เล่น
0: แล้วแกพาน้องไปเที่ยวไปกินอย่างงี้มีเงินแล้วเหรอฮะ
1: พูดจาเหมือนไม่รู้จักน้องชายคนนี้ของพี่ซะแล้วว่าผมเนี่ยหาเงินเก่งแค่ไหนนอกจากจะใช้ความสามารถอันล้นเหลือหาเงินแล้วเนี่ยหน้าตากับเรือนร่างผมก็ยังขายได้ด้วย
0: เฮ้ยเบียร์ทะเนาะทำไมได้งานโฆษณาหรอเป็นตัวอะไรคราวนี
1: ้ให้เดาเนี่ยดูนะ
2: โอ้โหฉันคิดออกแล้วจิงโจ้ใช่ไหมคะจิงโจ้
1: ไม่ใช่จิงโจ้เธอเอาใหม่
0: ต้องกระแตนทอด
1: ไม่ใช่ทั้งสัตว์แล้วก็ของกินน่ะ
0: อะไร
1: ไปให้เป็นเหมือนแบบนักกีฬาก
0: ีฬาอย่าง
3: ไรจับนักมวย
1: ทำได้ไม่เป็นกระจับเล่นเป็นนักมวยดิพี
3: ่โอ้ยน้องซันก็ถ้าน้องซันเคยเล่นเป็นผ้าอนามัยอะไรก็เล่นได้หมดละค่ะ
1: นั่นมันอดีตนะมันผ่านไปแล้วก็ลืมมันไป
0: อ
1: ันนี้มันเป็นเรื่องของปัจจุบันแล้วบอกเลยว่างานนี้ผมเป็นตัวเมนภาษาไทยคือตัวเอกแล้วพี่วินเนี่ยเขาก็บอกกับผมเลยว่าลูกค้าเจ้าของสินค้าเนี่ยเขาโอเคกับผมมากชอบฝีไม้ลายมือหน้าตาผมมาก
0: โอ้ข้อทางมากเลยข้อทาง
4: ไอ้ซันพรุ่งนี้ไม่ต้องไปแคสแล้วเว้ย
1: โอ้ยเห็นไหมนี่ชอบขนาดไม่ต้องไปแคสเขาเอาเลย
4: ลูกค้าเขาอยากได้ลูกครึ่งเขาไม่เอาแกแล้ว
1: พี่บอกว่าอะไรนะ
4: ก็ลูกค้าเนี่ยเขาอยากได้ลูกครึ่งเขาไม่อยากได้แกแล้ว
1: อ้าวแล้วไหนพี่บอกว่าเขาโอเคกับผมแล้วชอบผมมากไง
4: คุณชัยเนี่ยเขาชอบแกมากเว้ยแต่คนที่ใหญ่กับคุณชัยเนี่ยเขาอยากได้ลูกครึ่ง
1: เดี๋ยวนะคุณชัยเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสินค้าจะมีใครใหญ่กว่าคุณชัยอีก
4: เมียคุณชัย
3: ใหญ่กว่าจริงด้วย
4: เขาอยากให้สินค้าเขาเนี่ยโกอินเตอร์เขาก็เลยอยากจะใช้ลูกครึ่งแค่นั้นแหละ
1: พี่ก็โอเคให้เขาเทผมง่ายๆแบบนี้เหรอ
4: ฉันช่วยคุยให้แล้วแต่ถ้าฉันคุยมากกว่านี้เนี่ยนอกจากเขาจะเทกันแล้วเนี่ยเขาจะไม่จ้างฉันด้วยไง
2: โอ้ยพี่ซันอย่างนี้เชอก็อดไปทัวร์ดีเจเลยนะสิคะ
1: ไม่นี่มันดีเจเชอพี่พูดคือเจดีแต่จะดีเจหรือเจดีนะเชอไม่ได้ไปเพราะพี่ไม่ได้งานนี้แล้ว
3: แล้วถ้าเจใดอะ
1: เจใดเฮ้ยไม่เล่นนี่บอลล่าก็มันเซ็งอยู่เนี่ยไม่ได้งานเนี่ย

0: ของเรายังไงส่งยิ้มมา
1: โอ้ยพ่อดันยังจ้าหนูแขนลอยไปแล้ว
2: โอ้ยจะสิโจมเป็นหยังเนาะนี่เอานะเพื่อผลบุญข้างเนี่ยสิเห็นให้คนขี้หายอย่างเธอมีแฟนกับเขานั่น
1: นี่หนูเห็นแกว่าไอ้จืดก็สิไปฝึกทหารได้นี่ถึงได้มาซอยสางซีโรแมนติกนี่คนกำลังหดหนามต้นใหม่อยู่กับมากวนเว้ย
2: ให้มันจมเป็นเนาะ
3: พอเธอตัวเองสงสารน้องเขาเดี๋ยวเราไปหาความโรแมนติกอย่างอื่นก็ได
2: ้
3: โทษตัวเอง
2: กูจะไม่โรแมนติกต้องมาหุบเสียงหัวนี่แหละ
3: ขอโทษตัวเอง
2: ดู
3: เอางี้ดีไหมเดี๋ยวเราอัดคลิปไว้ดูแก้คิดถึงกัน
2: ไม่เอาอ่ะคลิปมีเยอะแล้วไงอีกอย่างนี่นะเกิดแบตหมดขึ้นมาเขาก็อดเห็นหน้าตัวเองอะดี
3: งั้นไปทำเสื้อคู
2: ่เสื้อคู่อะไรล่ะเกิดเปื้อนขึ้นมาก็ไม่ได้ใส่ทุกวันนะ
3: งั้นไปทำจี้สลักชื่อห้อยคอ
2: เองคิดได้ไงฮะเดี๋ยวเขาก็โดนวิ่งราวหรอกผู้หญิงสวยบอกบางอย่างเขานี่เหยื่ออาชญากรรมเลยนะเนี่ย
1: โอ้ยขัตยาลืมกันขนาดนี้ก็ซักซื้อเป็นเครื่องหน้าผากโหลดจ้า
2: จะแม่งกระชูกระชั่นเป็ดเนาะไปเฮ็ดงานเลย
1: ไปแล้ว
2: เอาไงดีอ่ะตัวเองเวลาคิดถึงกันเขาอยากได้อะไรที่มันแบบ something special ระหว่างเราอ่ะ
4: ไม่ต้องมาบ่นเลยนะคะน้องเธอพี่ก็บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าหลังเลิกเรียนเนี่ยต้องซักถึงเท้าเลยนะคะไม่งั้นจะหมักหมมแบบนี
5: ้แต่ถ้าเราซักทุกวันเนี่ยมันก็เปลืองน้ำนะคะเพื่อนเป็นคนบอกพวกเราเองไม่ใช่หรอคะว่าพวกเราเนี่ยต้องประหยัดใช่ค่ะเปลืองนะคะพี่อ๋อรู้ไหมใช้น้ำเยอะแบบเนี้ยใช้ท
4: ุกวันตอนนี้มาประหยัดตอนนี
5: ้เยอะมาก
6: ก็ฝากซักไงจะได้ประหยัดน้ำ
5: โอ้โหประหยัดแต่น้ำมันจะเน่าเลย
4: เป็นบอกซกบก
6: เออฝากด้วยละกัน thank you bye bye
1: wait a minute
5: เฮ้ย
3: ยัง
7: good morning bro good morning sister
4: เป็นน้องแห้ง
7: คือ my brother จะไป work แล้วรอ
6: กลิ่นมึงเป็นยังนี่ฮะนี่แกสั้นเหร
4: อมึงไปคลายลิ้นมึงออกกันไหมฮะแล้วเป็นไรเนี่ยแต่งตรงแต่งตัวสีผงสีผม
6: เออ
4: แล้วหน้ามึงเนี่ยฝ้าหรือตกกะบ้าเปล่า
7: no my brother
4: อะไร
7: คือไอเนี่ยปรับลุก
4: ปรับลุก
7: ให้เป็นลุกขึ้นฝรั่งมันก็คือบอ
4: บอคือแล้วตัวเราจะเป็นอะไรจะเป็นฝรั่งหรือว่าจะเป็นอีสานนะทั้งโบรทั้งบอเนี่ย
7: ทั้งฝรั่งพี่แต่เมื่อกี้พูดเล่นก็คือผมจะปรับลุคตัวเองไงก็ลูกค้าพี่วินเนี่ยเขาบอกว่าต้องการลูกครึ่งไม่ใช่เหรอผมก็จะไปพรีเซนต์ให้เขาดูไงว่าผมก็เป็นลูกครึ่งได้เหมือนกัน
6: แกไม่ต้องไปให้เสียเวลาเลยเว้ยลูกค้าเขาหาคนมาแคสได้แล้วเรียบร้อยเป็นลูกครึ่งด้วย
7: โอ้ bro ใครก็พยายามไงเขาจะได้เผื่อเขาเปลี่ยนใจไง bro
6: โอ้โหสิบวกที่แตกแดกแดกเนี่ยฮะเป็นม้าวันนี้บู๊บู๊บ
7: ู๊ Oh my god my brother ยูไม่เข้าใจไงคือไอเนี่ยเป็นลูกครึ่งพ่อเป็นสวิตช
5: ์แล้วแม่ล่ะคะ
7: ปลั๊กไฟโอ้ no no no stop you love don't touch me
5: เดี๋ยวอย่างกระโดกกระเดีย
7: พูดอะไรไม่เข้าใจกระโดกกระเดียคืออะไรกระโดกกระเดีย
4: บุญน้อยดามลูกดามลูกถามว่าลูกเฮ้ยไอซันเห็นเขาอยากได้ลูกครึ่งแกก็จะปรับตัวเป็นลูกครึ่งเหมือนเขามันจะเวิร์กเหรอวะไม่เกินไปอ่ะ
7: มันไม่ไอ้มันไม่เกินเลยหรอกพี่คือผมเจ็บใจเอาจริงๆนะผมไปนอนคิดไปทั้งคืนเลยเนี่ย
4: ทำไม
7: คืออยู่ดีลูกค้าก็จะมาเปลี่ยนใจเอาลูกครึ่งเนี่ยผมจะไปทำให้เมียคนชายเขารู้ว่าผมเนี่ยก็เป็นลูกครึ่งได้เหมือนกัน you know bro
6: อย่าหาเหตุอย่าหาทำบอกเลยถ้าแกไปตื้อเนี่ยลูกค้าลำคาเนี่ยมันจะพาไปถึงชั้นนะจะเลิกจ้างชั้นขึ้นมาทำไงไม่มีเงินนะเว้ยคิดหน่อยไปแล
7: ้
6: ว
7: เฮ้ยโอ้ my brother come on brother
5: โดดโด
4: ดเลยกลับมาเลยซิด
5: น้องสาวใช่ไหมคะ
4: ไม่ใช่น้องสาวซิดดาเรียนนั่งเลยแล้วก็มาซักถุงเท้าต่อนะคะ

0: ไม่ต้องมาเรียนเลย
1: แกกับจิตเนี่ยถึงขั้นต้องสักชื่อกันไว้ที่ตัวเลยเหรอวะ
2: ไม่ใช่แค่ชื่อนะนะเราเนี่ยจะสักหน้าของกันและกันไว้ตรงแขนด้วย
0: โอ้พี่อะไรเข้าฝันพี่เนี่ยถึงคิดจะสักแบบเนี้ย
2: คุณเอิร์ธก็พอดีว่าเห็นดาราคู่รักหลายคู่ก็ทำกันนะคะมันเป็นวิถีของคนหน้าตาดี
3: พี่พอล่าเขาบอกว่าพี่เอิร์ธหน้าตาไม่ดีหรอ
0: ไม่ต้องย้ำก็ได้ลูก
1: แล้วจืดอ่ะหายไปไหนอ่ะใช่ว่าเห็นแกสักแล้วก็หนีไปซะล่ะ
2: หัวตัวเองหนีก็จะคิดว่าคนอื่นเขาจะเป็นเหมือนกันสิใจเย็นโอ้ยล้อเล่นนะจืดเขาไปตามช่างสักอยู่เห็นบอกว่าคนนี้เนี่ยนะคะประสบการณ์ที่โชคโชนเลยไม่ใช่ว่าใครจะสักกับเขาได้ง่ายนะ
0: ผู้ใด
2: คงจะดังอยู่เหมือนกัน
1: อ
2: ่ะอยากรู้เหมือนกันว่าใคร
4: เขาเอง
2: อะไรเนี่ยนะเล่นอะไรเนี่ยกำลังรอช่างสักอยู่เนี่ยเอ้าตัวเองช่างสักอ่ะ
4: คือเนี่ยแหละตัวเอง
2: นั่นเด่นเนี่ยนะ
4: จะตกใจทำไมโตน้าเนี่ยนะเป็นคนที่มีความสามารถหลายอย่าง
0: เหรอ
4: นี่สมัยหนุ่มๆนะข้างบ้านน้าเนี่ยเขาเป็นช่างสักน้าก็ไปเรียนรู้กับเขามา
0: อ๋ออ
4: ะถ้าไม่เชื่อดูนี่ครับ
1: แกก็เป็นทุกอย่างเลยเนาะ
4: ครับดูครับ
0: น้านี่ฝีมือน้าหมดเลยเหรอครับเนี่ย
4: ไม่อันนี้ปริ้นมาจากอินเทอร์เน็ตของน้าอันนี้ของน้า
1: อ
4: ัน
1: นี้เออเหรอ
0: ของน้า
4: ครับ
1: โอ้ยฝีมือดีนี
0: ่
1: สวยดี
4: เนี่ยฟังเลยตอนที่ฉันรับสักกันนะคนโทรมาไม่เว้นวัน
0: โอ้โหโทรมาจองคิวสักแล้วครับ
4: โทรมาทวงหนี้อ่ะดิคือเขาเห็นว่าน้าเนี่ยรายได้ดีโอ้โหมาทวงกันยิกยิกยิกยิกเลยแต่เชื่อไหมเป็นหนี้เป็นแสนนะเดือนเดียวใช้หนี้หมดเลย
1: โอ้แล้วทำไมไม่เอาดีทางด้านนี้ล่ะ
4: คือตอนนั้นโดนของ
1: คู่แข่งทำของใส
4: ่โดนของหนักบนหลังตู้หล่นทับแขนแขนหักเป็นปีๆนี่ลูกค้าหนีเกลี้ยงเลยอ่ะโอ้ไม่งั้นนะเนี่ยฉันนะเป็นช่างสักมือหนึ่งของประเทศไปแล้ว
0: อ๋อแสดงว่าฝีมือดีมาก
4: ไม่อยากคุยเอางี้ว่ะหลับตาสักได้ด้วยอ่ะโอ้โหทำไมหลับข้างเดียวอีกข้างเห็น
1: นี่แท้จริงเลยเนาะ
0: คนเลอะเทอะ
2: เดี๋ยวดูแกพูดจาดิฉันนี่จะไว้ใจให้สักได้จริงเหรอเนี่ย
5: สักกับคุณกันเองมันดีนะตัวเองถ้าเราเจ็บนะเราก็สามารถเตะช่างสักได้เลย
4: ถ้างั้นฉันไม่สักไปแล้ว
5: ผมหยอกครับผมหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกสักกับเมียเองนี่แหละดีตัวเองถ้าเจ็บนะเราก็ได้บอกเขาตรงๆทางนี้เดี๋ยวเขาสักก่อน
1: โอ้โหแหมมาดแมนสมแล้วที่จะเป็นชายชาติทหารสุดยอดชายชาติทหารร้องเหมือนโดนรถทับเลยเนาะ
5: ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเจ็บขนาดนี้นี่ครับ
2: ไหวไหมตัวเอง
5: เพื่อตัวเองอะเขาไหวอยู่แล
0: ้
5: ว
0: โอ้ย
5: แต่ขออย่างหนึ่งได้ไหมครับทุกคนออกไปก่อนได้ไหมครับทุกคนมายืนดูอย่างเงี้ยผมอายอะครับ
0: อ๋อ
5: นะ
0: โอเคได้ครับไปงั้นเดี๋ยวเราไปรอข้างในก่อนดีกว่าอีกอย่างจะให้ณเดชน์เนี่ยมีสมาธิด้วยนะครับสู้ๆนะ
5: คร
0: ับ
5: ผม
0: สู้ๆนะครับ
5: ครับ
2: เองไหวนะ
0: เดี๋ยวเ
2: ป็นกำลังใจกันนี่
1: หายอยู่เร็ว
4: ปิดประตูด้วยมาต่อ
1: โอ้ย
4: ทนหน่อยดิโอ้ย
5: โอเคกล้องไปทางซ้ายนิดนึงครับโอเคมาร์คเฟรมไปเลยโอเคมาร์คเฟรมไปเลย
6: โชคดีมากเลยพี่ที่วันนี้คุณชัยให้เมียมาดูแลแทนไม่อย่างนั้นนะพวกเราก็คงจะต้องดึงพลังจักรวาลแล้วก็ชมว่าเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงชมท่านโอ้ย
5: พอแล้วไม่ต้องไปล้อเขา
4: โอ้ยนี
7: ่วางเฟรมได้สวยมากเลยค่ะเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริง
5: จริงชมคุณแม่เสร็จแล้วครับ
8: ผัวเมียไม่ต่างกันเลยว่ะ
5: คุณพรครับ
7: คะ
5: ถ้าอยากได้อะไรหน้าเส้นเนี่ยบอกได้เลยนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นแค่การแคสก็บอกมาได้เลยนะครับเพิ่มตรงไหนบอกได้เลย
7: ได้ค่ะ
6: จัดให้เลยครับ
9: เอา for you ครับพี่วินยังไงวันนี้ก็ fighting นะครับโอ้พอดีไม่เห็นว่ามีคนอยู่ด้วยครับsorry ma'am

0: ไรอะคะ
1: คือไอเป็น little brother ของพี่วินนะครับ
0: ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะคะ
1: คืองี้ครับพี่วินเนี่ยเขาได้เชื้อทางไทม์มาค่อนข้างเยอะครับส่วนไอเนี่ยเป็นเชื้อจากทางแกรนป้าปู่ของปู่ครับฟองบริติชครับอย่า
2: บริติชช็อตแฮร์ป่ะพี
3: ่นั่นมันแมวแล้วนึงสักครู่นะครับ
0: ค่ะ
3: มาปวดอะไรตอนนี้ฮะแกทำอะไร
2: เฮ้ยพี่ใช้คำว่าปวดได้ไงพี่ผมสร้างคาแรคเตอร์อยู่ให้เขาเชื่อว่าผมเป็นลูกครึ่งไง
3: ถ้าเขารำคาญแกขึ้นมานะฉันจะเตะด่าแกออกจากนี
2: ่โอ้ใจร้ายจังเลยบ้าสัน
3: สันมือเด
0: ้อคนที่เขามาแคสงานกันวันนี้เขามาถึงกันหรือยังคะ
4: น่าจะกำลังมาแล้วครับยังไงเดี๋ยวคุณพรเนี่ยกินข้าวกินน้ำพักผ่อนตามสบายก่อนก็ได้ครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับ
5: คุณเป็นอะไรไหมครับ
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณเจมแหมแข็งแรงสมกับเป็นนักมวยจริงๆเลยนะคะฉันคิดถูกจริงๆค่ะที่ให้คุณมาแคสงานในวันนี้แต่เสียดายอยู่อย่างเดียวอะค
5: ่
0: ะ
5: อะไรหรอครับ
0: ฉันมีผัวแล้วรอยยิ้มพิมพ์ใจค่ะ
6: พี่วินครับแย่แล้วพี
3: ่ใจเย็นใจเย็น
2: อะไร
3: ใจเย็น
6: อะไรไม่ได้แล้วพี่คุณแดนนี่ที่บอกว่าจะมาแคสอ่ะเขาขับรถชนเสาไฟฟ้ามาไม่ได้แล้ววัดยังไม่วัดครับอยู่ที่โรงพยาบาล
3: โอ้โหเลยแล้วจะเอายังไงจะเอายังไงดีครับคุณพรก็เหลือแค่คุณเจมคนเดียวแล้วอ่ะ
0: ก็เหลือคนเดียวก็เอาคุณเจมเลยค่ะไม่ต้องแคสแล้วค่ะ
3: โอเคได้ครับได้เวลา
4: โอเคได้ครับ
3: นะ
4: ครับมา Hi Big Boss yeahYou want me to box in advertise? Yeah, yeah, I can do it. Yeah, it's so easy. Yeah.
0: เฮ้ยน้องคนนี
4: ้เอาแล้วผมว่าคุณพ่อน่ะรำคาญน้องซันแล้วแน่
0: ๆน้องคนนี้ที่เคยเล่นโฆษณาผ้าอนามัยใช่ไหมคะอบป้าสรางเฮจะจำได
4: ้ Oh my god, you can remember me, yeah. I am Mr. Panama, yeah. It's me, yeah.
0: คุณวินคะในเมื่อ น้องก็เคยผ่านงานอินเตอร์มาขนาดนี้เราเอาเขามาแคสงานกับเราด้วยเลยไหมคะ
3: ก็ทีแรกคุณพรบอกว่าอยากจะได้ลูกครึ่งเท่านั้นไม่ใช่หรอครับ
0: ไม่เป็นไรแล้วล่ะค่ะเพราะว่ายังไงน้องเขาก็เคยถ่ายงานเกาหลีมาแล้วนี่คะเอามาแคสงานด้วยกันเลยวันนี้ว่างใช่ไหมคะ
1: Let me checkWhoa! I'm free today. Yeah. Okay. I just ทำให้สุดความสามารถเลยครับ
0: Okay ค่ะ Okay.
1: Yeah.
0: ขอบใจก็ได้ค่ะ
1: พ่อทำไมช่วยกูแท้แท้ Oh my brother. Nice to meet you. Yeah.
7: หลังแช่บวยมันสักนานจังเลยพี่
8: นั่นน่ะสิ
9: ก็เงี้ยล่ะค่ะสักหน้าพอล่าไม่ใช่ง่ายๆพอดีว่าเบ้าหน้ามันสวยจัดอะรายละเอียดมันเยอะ
7: รายละเอียดไปพิมจ้าพิมจ้าเปล่าหิ้วลอยเปล่า
10: ถามเลยน้องเอิร์ธ
11: ไป
10: แล้วไปแล้ว
11: โอ้โหกว่าจะเสร็จได้จิ้มทีร้องที
12: ขอบคุณณเดชน์มากนะครับที่อดทนสักให้ผมจนเสร็จนะ
11: เออฉันก็ต้องขอบใจแกเหมือนกันที่ไม่ลุกขึ้นมาเตะฉันจริง
9: ๆอ่
11: ะ
9: เองขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะอยากรู้ว่าสวยเหมือนตัวจริงเปล่า
12: เอออย่าเพิ่งเปิดดูตัวเอง
13: เอาสักมาแล้วทำไมไม่ให้เขาดูล่ะ
12: ผมกลัวว่าเปิดปิดแล้วมันจะแผลอักเสบอะครับ
11: อ่ะนางบอลล่าปาแกแล้วมา
14: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งแล้วฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
15: อีกไม่นานหรอก
16: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
15: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้
8: สวัสดีจ้ะนมนภาม
13: ันกลับมาแล้วนี่
10: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
13: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
10: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
17: ตาหายไปไหนมา
10: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาทันทีเลยเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
18: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
10: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
19: ว้ายขนมจะพามาลบลบลบลบลบ
13: เลิกยุ่งกับนางมุตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
10: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
13: เ
17: รารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับกลับไปปะ
13: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแรดร่าจนถึงทุกวันนี
8: ้วายอค่ะอยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
2: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
8: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
20: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
10: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
13: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
8: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมได้อีกต่อไป
17: เธอเป็นใคร
8: มุตตาแก่แล้วตรงเนี้ย
13: ปากดีเนี่ยนะมึง
21: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
22: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
23: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
22: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
24: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ดเจ็บมากไหมอ่ะ
1: ถ้ากลัวเจ็บเนี่ยก็จับมือเชอไว้นะคะเวลาเพื่อนที่โรงเรียนกลัวเข็มฉีดยาก็จับมือเชอไว้ตลอดเลยค่ะจับมือเชอไว
0: ้ขอบใจนะคะน้องเช
2: อพี่มาสู้ๆเอานะ
0: มาไหมนะเทน
3: มาสักแล้วมาแห่ขันหมากกันเนี่ยฮะโอ้โหรับส่งกันดีเหลือเกินฉันจะมีสมาธิสักไหมเนี่ยฮะ
0: ก็มันเจ็บอ่ะนะ
1: พี่พูดนะคะพี่พาร่าเหมือนตอนฉีดยาค่ะพี่เอิร์ดอ่ะให้เชิญนึกว่าชุดกับ
0: โอ้ยแต่เข็มใหญ่ขนาดเนี้ยคงเป็นพญามดแล้วค่ะน้องเชอร
2: ์แป๊บเดียวพี่แป๊บเดียว
1: จะไม่เชื่อว่าจะมือ
3: จะไปไหนแล้วมานี
4: ่เออไปแล้วจะน่าจะเสร็
5: จเอาละครับเดี๋ยวจะให้2คนนี้นะครับโพสต์ท่ากับสินค้าแล้วก็พูดสโลแกนนะครับตามที่ท่องไว้นะครับโอเค
6: โอเคครับ
4: โอเค brother
5: เลิกพูดคำว่า brother บ้าได้แล้วฮะลูกเครื่องเขายังพูดชัดกว่าแก
4: sorry brother
5: โอ้ยสร้างหัวเถอะไป
7: นี่สินค้าครับ
6: ขอบคุณครับ
7: เดี๋ยวเรามองที่กล้องนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้สัญญาณ
6: ได้ครับ
7: ครับเดี๋ยวคุณเจมส์ก่อนเลยนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้ว5 4 3 2
6: ปวดเมื่อยเมื่อไหร่ให้จักรวาลดูแลสิครับ

0: โอเค
1: ครีเอทมากค่ะน้องซัน
2: ดูทรงแล้วเนี่ยยกนี้มันผมจะชนะนะครับ
3: ข้าเบิ่งโรด
2: เจมเมื่อกี้พูดอะไรนะครับ
4: Nothing
0: ต่อไปจะเป็นการถ่ายภาพนี้นะครับโชว์ความเป็นนักกีฬาออกมาเป็นนักมวยนะครับโดยการชกกระสอบทรายนะครับผมอ่ะทีละคนเหมือนเดิม
2: โอเคbrother
0: ไปแต่มึง
5: เอ้ยเบสจับกระสอบทรายพี่หน่อย
2: อายจะเริ่มให้ก่อนแล้วกันนะคือเจมส์เนี่ยจะได้มีเวลาเต็มตัวโอเค
5: เดี๋ยวน้องซันเนี่ยต่อยไปเรื่อยๆเลยนะพี่ให้ตากล้องเนี่ยจะได้สแนปภาพรัวๆเลยนะโอเคนะ
6: โอเค
7: ต้องสตันนี่ยแข็งแรงนะครับเนี่ย
5: S คัท
0: โอเคคัทโอเคโอเคโอเคดี
5: วู้สุดยอดน้องซัน
0: ต่อไปตาเจมส์ครับ
8: โอเคเปลี่ยนคัทนะ
5: คุณเจมส์ครับคุณเจมส์ครับต่อยรัวๆเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสแนปภาพเหมือนกันโอเคพร้อมแล้วได้เลยครับ
8: ช็อกชุช็อกชุช็อกชุช็อกช็อกช็อกช็อกช็อกช็อกช็อกชุชุ
1: สมกับเป็นนักมวยมืออาชีพมากๆเลยค่ะแข็งแรงมากหน้าตาก็ดีหุ่นก็ดีหรือว่าเราขอเป็นคุณแจมเลยดีคะ
0: อ๋อถ้าคุณพอเห็นด้วยก็โอเคเลยครับ
5: ว้าว
2: easy Miss Bond easy คือในโฆษณาจริงๆนะครับมันมีซีนที่ต้องไปชกกันจริงๆด้วยถูกไหมครับ
1: ค่ะ
2: คือ I think คือถึง I เนี่ยจะไม่ใช่นักมวยอาชีพแต่ว่า I am an actor you know I ก็คิดว่า I สามารถเป็นนักมวยอาชีพได้ดีเหมือนกัน
8: สักครู่นะครับ
0: แกจะดันทุกหลังทำไมวะฮะงานมวยก็ให้นักมวยเขาเป็นไปสิ
8: โอ้ยผมเล่นได้พี่แค่นักมวยมันจะไปยากอะไรผ้าทำไมผมเล่นมาแล้วเลย
1: งั้นก็ได้นะคะให้เขาลองชกดูก็ได้ค่ะ
2: Thank you
9: เข็มผมก็จะเป็นลมแล้วครับคิดถึงตอนสักเมื่อกี้ผมยังหลอนไม่หายเลยแต่เขาเป็นกำลังใจให้ตัวเองนะสู้ๆนะ
10: มันเสร็จยังเนี่ย
9: เสร็จอะไรล่ะฮะหัวจอจานยังไม่ได้เลย
10: โอ๊ยตัวยังจะเพิ่งตัวหนังสือยังเจ็บขนาดนี้เลยอ่ะถ้าสักหน้าจืดผมลาตายแน่เลย
9: ก็อยากห้าวเองนี่แหมอยากสักทั้งชื่อทั้งหน้า
11: เอานะพี่สู้พี
10: ่เดี๋ยวนะอย่าเพิ่งใจเย็นจืดเขาขอสักแค่ชื่อตัวเองได้ไหมอ่ะ
8: เอาน
10: ะเขาไหวแค่ชื่ออ
9: ่ะได้ตัวเองเอาแค่ชื่อนะ
10: แค่ชื่อ
9: ก็ได้ตัวเองจอจานก็ได
10: ้จอจานน่าจะไหว
9: เหลือแค่จอจาน
11: ไอ้จวก
5: ตรง5กาจะตกตั้งไว้เดี๋ยวโควิดระบาดรอบ2
0: โควิดมันคนละกาแล้วไปฉันบีบเอง
5: โหแน่นในมากเลย
0: ต่อไปนะครับเราจะให้สู้กันแล้วแต่บอกไว้ก่อนว่าเป็นแค่การ

0: แสดงนะครับผมจะดูแค่ acting ว่าเป็นมวยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองชกกันดูนะครับมาตรงสลับซ้ายขวาว่ากันไปนะครับสลับกันชกนะครับแต่ห้ามโดนการเด็ดขาดนะครับโอเค
1: โอเคบราเธอร์
0: ไป
2: อ่ะ I'm James James คนนี้คือถ้าเราเผลอเราไปชกตัวหน้านายเนี่ยนายก็อย่าถือสาอายนะโอเค
3: ไม่เป็นไรหรอกต่อให้คุณเอาจริงอ่ะก็ทำอะไรผมไม่ได้หรอก
4: มากล้องพร้อมนะครับนับ5 4 3 2
1: เฮ้ยโอ้ sorry James โอ้ ไม่ได้ตั้งใจ James sorry
3: บอกเป็นหยัง
1: เจมส์มึงคิดพูดอะไรนะ
3: Nothing
0: ซานระวังหน่อย
1: ทุกที
0: ขออีกรอบนะครับต่อไปเป็นเจมส์ต่อยบ้างนะครับผมโอเคไปเริ่ม
5: ลุงซันลุงซันถีบเขาทำไมอะครับ
1: โทษทีพี่ sorry มันเป็นสัญชาตญาณแบบนักสู้ของไออะ
0: อ้าวโอเคครับงั้นวันนี้พอแค่นี้ดีกว่านะครับนะครับเจมโอเคไหม
3: ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจผมก็สัญชาตญาณนักสู้เหมือนกัน
1: จะเอาแบบนี้ไม่ต้องแคบแล้ว
6: อ

อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทภูสังรุชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
1: โทรออก
2: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดหมอทำได้หมอจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
3: กูเอาไงดีวะ
4: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
3: คิดถึงเหมือนกันครับรูปเธอสวยมากเลยนะ
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
6: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
7: เด็กทับการ์ตูนร่วมผลความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

0: ขอโทษนะตัวเองตัวเองอุตส่าห์อดทนสักจนจบอะตัวของเขาอะได้แค่หัวจอจานเนี่ย
1: ไม่เป็นไรหรอกตัวเอง
0: ไม่เป็นไรได้ไงกันล่ะมันแสดงให้เห็นว่าเขาไม่อดทนให้กับความรักของเราอะ
1: ตัวเองไม่ต้องคิดมากหรอกคือเขาก็มีความจริงจะบอกตัวเองเหมือนกันนะก็ได้แค่หัวพอพาน่ะ
0: ไม่อดทนเหมือนกันนี่หว่า
1: จริงแหละเขาก็ไม่กล้าบอกตัวเองอ่ะเพราะว่ากลัวตัวเองจะหาว่าเขาไม่จริงจังในความรักของเราอ่ะ
2: นี่พวกแกสองคนไม่ต่างกันเลยจิ้มทีร้องทีร้องอย่างกับควายถูกเชือดเนี่ย
0: โอ้เอาไงดีอ่ะอุตส่าห์คิดว่าจะมีทั้งชื่อแล้วหน้าแต่สุดท้ายอ่ะได้ใหญ่กว่าขี้แมงวันนิดเดียวเอง
3: หรือว่าเราจะอดทนสักต่อไหม
1: ไม่ดีกว่ามั้งตัวเอง
0: แต่เราก็จะไม่มีตัวแทนความรักของเรานะ
4: พอเลยพอทั้งคู่เลยไม่ต้องทรงไม่ต้องสักอะไรทั้งนั้นแล้วพี่ของพวกนี้ไม่ได้อยู่ที่รอยสักหรอกพี
3: ่
4: มันอยู่ที่ใจ
3: ใช
4: ่แค่พี่สองคนนี้คิดถึงกันก็พอแล้วไหมฮะ
3: ใช่ดูอย่างน้ากับผัวน้าสิอยู่ไกลกันคุยกันก็น้อยนิดเดียวเองอุ้ยแต่เราสองคนนะรักและคิดถึงกันตลอดเวลา
2: โอ้ยนี่พี่คิดไปเองหรือเปล่าว่าผัวคิดถึงอะฮะ
3: ตกปากแตก
4: ใจเย็นใจเย็น
2: ตกแตกคู่นี้ก็พอเลย
0: พอเลยแกนี่นะ
4: พี่ผมว่านะเอาเวลาที่มาร้องโอ้ยอายโอ้ยอายเนี่ยไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมฮะ
3: ถึงรอยสักจะน้อยนิดแต่เราจะคิดถึงกันใช่ไหมอ่ะ
4: โอ้ยยังถึงแล้ว
5: คู่หูจอพ
6: อพี่พี่ขาถ้าสักแล้วมันเจ็บมากเนี่ยนี่เดี๋ยวโชว์วาดให้เลยค่ะมีสีเยอะแยะเลยนะคะมาเอาสีอะไรมาเดี๋ยวโชว์วาดให้เลย
0: รออยู่เลยใช่ไหมเนี่ยฮะ
2: เฮ้ยไอ้สันนี่แกล้มนักมวยอาชีพได้เลยวะเนี่ย
7: น้องสันเก่งจริงๆเลย
3: เก่งแบบนี้เป็นพระเอกโฆษณาได้เลยนะคะเนี่ย
2: ใช่ครับน้องสันสุดยอดมากครับเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วเร็ว
4: โอ
2: ้
4: โหสัน
2: ไอ้สันไอ้สันไอ้สัน
7: ก็ดิกเลยว่ะ
2: ไอ้สันไอ้สันฉันนึกว่าแกตายแล้วนะเว้ย
7: นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่เฮ้ยไรเจมอ่ะเมื่อกี้มันโดนผมชกนอนกองอยู่นี่ไหมหรอ
2: แกตั้งหากที่โดนน็อกไอ้สันนี่แกยอมรับเถอะว่าแกสู้เขาไม่ได้นะเลิกวุ่นวายสักทีลูกค้าก็เลือกคุณเจมไปแล้ว
8: คนอะไรก็จะเพอร์เฟกต์ไปทุกเรื่องให้เราเป็นเดือนคณะเลยนะเว้ยจะไม่มีอะไรสู้ได้เลยวะ
9: ขอโทษนะคะคุณมาแคสโฆษณาที่เกี่ยวอะไรกับมวยใช่ไหมคะ
8: นี่คุณรู้ได้ไงครับเนี่ย
9: ใส่เกงแบบนี้รองเท้าแบบนี้คงไม่ได้มาแคสโฆษณาถังเช่านะคะ
8: นั่นสิครับ
10: นี่ไงสิ่งที่เรามีมากกว่าเสน่ห์ดึงดูดผู้หญิง
8: ว่าแต่คุณมีอะไรหรือเปล่าคร
9: ับ พอจะรู้จักเจมที่มาแคสโฆษณาเหมือนกันไหมคะพอดีฉันมาหาเขาอะค่ะ
8: ไม่รู้อะครับน่าอยู่แถวนี้มั้งครับยังไงลองหาดูเอา
9: ค่ะ
8: ตีกูทุกเรื่องจริงๆด้วย
9: ติดต่อไม่ได้เลยนะถ้าฉันไม่รู้ว่าคุณมาแคสงานที่นี่ก็คงไม่ได้เจอตัว
11: ผมไม่ได้ตั้งใจจะหนีคุณนะครับแต่ผมบอกไปแล้วว่าผมไม่มีเงินจะคืนคุณอ่ะ
9: คุณผัดมาหลายรอบแล้วนะดอกจะทบต้นอยู่

0: แล้วนี่แม้ฉันใจดีกับคุณมากแล้วนะ
1: แต่คุณก็รู้ว่าผมเดือดร้อนจริงๆอ่ะค่าฟอกไตแม่ผมอ่ะแต่ละเดือนก็เป็นหมื่นๆนะครับ
0: ไม่รู้ล่ะถ้ายังไม่มีให้วันนี้ก็เอาดอกมาก่อน
1: โอ้ยแล้วผมจะหาเงินที่ไหนเนี่ยตั้งแต่โควิดมาน่ะผมไม่มีงานเลยนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ได้ทำงานถ้าผมได้เงินแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาให้คุณผมขอร้องนะครับให้โอกาสผมนะครับ
2: งั้นเดี๋ยวเราจะนัดวันฟิตติ้งกันอีกทีนะครับผม
1: ไงขอบคุณพวกพี่ๆมากๆเลยนะครับ
3: ครับ
1: ช่วงนี้ผมว่างครับมีอะไรก็เรียกใช้งานได้เลยนะครับ
2: เอ้ยจานๆๆจะมาหาเรื่องอะไรเขาอีกอ่ะไม่เข็ดหรอฮะ
4: ยินดีด้วยนะครับผมว่าคุณเหมาะที่จะได้งานนี้แล้วแหละ
5: เดี๋ยวนะน้องซันเป็นอะไรครับหรือว่าโดนต่อยจนสมองกระทบกระเทือนไปแล้ว
6: เออกูว่าใช่ว่ะ
4: เจมเขาเก่งจริงๆพี่แล้วถ้าผมรู้ตั้งแต่แรกอะว่างานนี้มันจำเป็นกับคุณมากแค่ไหนอะผมคงไม่ดันทุรังทำแบบนี้หรอก
1: นี่คุณขอบใจหลายๆเด้อNothing
3: คุยอะไรกันนะครับ
4: พี่ไม่ได้ยินเหรออ
3: ะไรอ่ะ
4: พูดอีกรอบ
1: Nothing
4: ไม่ใช่ก่อนหน้านี้
1: อย่าง
2: อ๋อต้องเก็บของกลับบ้านไป
4: พี่ไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินเหรอ
2: กลับบ้านเถอะเดี๋ยวแป๊บ
7: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
8: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
9: โอ้ยลูกแม่
10: จะคุยอะไรกับแม่อีก
8: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
10: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
11: ติดตามโชว์เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
12: วันเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
2: ดีขึ้นไหม
1: แต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
4: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
6: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: อิทาปิงคลาปุมนาการัฐาจาหัสรังสีทาวารีจันทาเพอสัก
9: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
10: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกนั่นคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
5: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
11: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
12: ่กับครูทิม
6: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
13: มือมันดี
14: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนาย
11: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
5: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
6: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
10: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
2: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
2: กดดอกจัน559ซีเรีย
3: ลโทรออก
4: อยู่คนเดียวก็ฟันฟันทูเกเตอร์เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็
5: มีบ่อห้อยซักเติมหาเข้าไปสักหน่อยนี่คือห่วงเลยเด่นนี
6: ่โอ้ยคุณวินกูจะเสียเลยอ่ะ
5: เอาจริง
6: ก็มันเจ็บนี่คะนี่อย่ามาทำเป็นขำไปนะคะผู้ชายบ้านนี้ไม่มีใครกล้าสักสักคนหรอก
5: โอ้โหดูถูกดูมาสักมาน
7: ี่นี่พี่ก็พูดไปมันไม่ใช่ไม่กล้าพี่แต่มันไม่เหมาะกับพวกผม
8: ต้อง
7: แต่ถ้าในสามคนนี้ที่เหมาะสุดก็น่าจะเป็นพี่เอิร์ธนะ
5: ทำไม
7: หนาวมันจะได้ดูแมนขึ้นไงพี่ก็พี่ลองนึกภาพดูถ้าพี่มีรอยสักอะ
8: เป็นตะขี่เดียดยาเห็ดเฮ้ย
9: ถ้าพี่โอ๊ตไม่อยากขี้เดียดเนี่ยนี่พี่โอ๊ตสักรอยโพนี่มั้ยคะ
8: มันจุ๋มๆไปลูกมันน่ารักเกินไป
7: เดี๋ยวอย่าให้ขำมากมันระบมหน้าเนี่ย
5: เอ้ยมือนี่น้องเจ้านี่อู้เท่คักเด้
8: เปียง
5: จังสี่เลย
8: นะเออตอนใดตอนที่มันหาวดองๆไปตีปลาเขาน่ะวะ
5: โอ้โหแมทตอนที่เลิกอิจฉาเขาแล้วยอมรับเขาไง
8: เหรอ
5: ยินดีด้วยนะครับคุณเหมาะแล้วที่จะได้งานนี้อย่างเท่นี่ว่าเพลงเกาหลีโอ้โ
7: หตอนแรกผมก็หมั่นไส้เขาจริงๆแหละพี
5: ่
7: คนอะไรจะเพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างแต่พอรู้ว่าชีวิตจริงๆเขาก็ลำบากเหมือนกันเนี่ยผมก็อดเห็นใจเขาไม่ได
8: ้อย่างนี้เหรอเว้ยสันคือคนเราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครเพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างเว้ยบางทีเราเห็นเขาแค่มุมเดียวนี่ก็ไปอิจฉาเขาซะละ
6: มันก็จริงนะคะอย่างเพื่อนพอลล่าเนี่ยเคยเห็นเขาไปเที่ยวแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลเนี่ยค่ะพอลล่ายังแอบอิจฉาเลยอ่ะแต่พอมันรู้ความจริงนะว่าเจ้านายเขาใช้เขาเยี่ยงทาสเลยค่ะทำงานตั้ง3ปีเพิ่งได้ไปเที่ยวน่ะ
5: โอ้โห
6: จากอิจฉานี่กลายไปสงสารเลย
5: อ้าวแล้วอย่างนี้ถ้างานหน้าเนี่ยแกต้องไปแคสงานแข่งกับไอ้ฝรั่งคนนี้เนี่ยแกก็ต้องยอมเขาเหรอ
7: ไอ้ฝรั่งก๊อปเกรด A คนนั้นนะผมยอมแค่ครั้งเดียวนั่นแหละ
9: ทำไมพี่ชาเรียกเขาอย่างนั้นนะคะ
7: นั่นมันเป็นฝรั่งปลอมเขาไม่ใช่ฝรั่งจริงฝรั่งอะไรพูดอีสานชัดกว่าผมอีก
5: โอ้ยแกนี่ก็เพ้อเจ้อไม่เลิกนะในกองไม่มีใครเคยได้ยินเขาพูดภาษาอีสานสักคำมีแกได้ยินคนเดียว
7: เพ้อเจ้ออะไรกันพี่เขามากระซิบข้างหูผมเลยกระสั่งว่าวเนาะอย่างนี้เลย
8: เหรอ
5: โอ้ยประเสีย
7: ด
5: อก
7: เอาจริงนะพี่ดีไม่ดีเนี่ยเขาเป็นฝรั่งปลอมเหมือนผมเนี่ยแหละแล้วก็ไปสร้างคาแรคเตอร์นะย้อมผมใส่คอนแทคเลนส์เติมกงเติมกะทำให้หน้าฝรั่ง
8: มองลูกในแง่ร้ายไงเรา
7: อ่ะพี่ดูหน้าเขาไม่เห็นเหมือนฝรั่งเลย
9: เหรอ
7: เหมือนกูอีก
5: มันต้องไหน
6: นี่กะใครทำให้นะ
7: อะไรพูดว่าอะไร
6: ใครทำก็อะไรเขาจะไม่เชื่อก็ต้องดูหน้ามันเหมือนเปื้อน
7: ก็แต้มแต้มใหม่เขามี
5: เ
7: ง
5: ิน เริ่มเดือดขาดไปทางทำไมเน
6: ี่ยดูทาง
5: เชิญดูนี่กะจริงป่ะ
9: จริงไหมเนี่ย
8: เฮ้ยแต่สุกเนี้ยพวกแกต้องไปงานก่อนฉันด้วยฉันเคลียร์งานก่อนเดี๋ยวตามไป
5: เออ
8: หาวน้องเชิ
10: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
10: พวกพี่ๆจะไปงานอะไรกันเหรอคะ
8: งานแต่งพี่ภูไงคะลูก
10: งานจัดวันศุกร์เหรอคะ
8: ใช่ค่ะ
11: ต่อไปขอเชิญเด็กหญิงนันเชิขึ้นมาอ่านเรียงความได้เลยค่ะ
12: น้องเชอคะผู้ปกครองมาพร้อมแล้วใช่ไหม

0: กบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี้แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะเสียงป๊อกเห็นความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นว่าย
3: ังไงจะมา
0: อร่อย ลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์
2: ใช
3: ่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
5: เ
4: ลย
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
7: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะ

0: จริงๆค
1: ่
0: ะ
1: เนื้อเยอะมากครับกลมกล่อม
2: อร่อยค่ะชอบค่ะ
3: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
2: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
4: โอ้โหเต็มใส่แน่นมากเลยแม่
3: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลายอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
4: ทำอะไร
3: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
4: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
3: หนาว
4: เนี่ยขนม
3: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่เคยอร่อยไม่เคยเจริญอาหาร
4: เสริมด้วย
3: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
4: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีๆ
3: สดไหมคะชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
4: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
3: ้
4: เรา
3: ก็
4: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
3: ปอกนะ
4: ก็แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
3: าะ
4: กินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
3: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
4: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
3: แล้วอะไร
4: หุยน่ากินมาก
3: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาใสยายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
4: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมขาทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
5: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
3: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณนกเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
4: มันดีต่อใจมากเลยนะ
3: สี่แพ็คสี่แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
4: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
3: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
4: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
3: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
4: วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
3: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
4: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
5: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
4: ใช่
5: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
3: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
4: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
3: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
5: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
3: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
5: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริง เป็นแบบไหนแบบไหนยังไงคอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อไปทานได้ง่ายๆแบบน
3: ี้
5: คร
3: ับ
5: ผม
4: นี่คือสูตรออริจินอลของวอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวด

0: จ่ายหลายปังจ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
1: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ู่รายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
1: คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
0: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
1: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สี
0: ถูก
1: 6ตัวเพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัวแล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
0: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทรขึ้น

0: ้ตรงนี้ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้าละมันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บๆรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดงๆแล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: เราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3ฝ่ามือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่ทิมแม่ๆเห็นมั้ยคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้าม
0: าไม่มีตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นมั้ยแล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกรอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอะเขาโคตรจะอยู่กับเนื้อเราเลยแม่เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อยแล้ว
0: หมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม่มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 62 12 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช
1: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้างตัวละแค่83บาท
0: ตายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: นี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาท

0: สวยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาตุสี2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: มาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีนึงสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบทุกรอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะอย่างที่บอกไปค่ะตูนนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หระบายอากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู
0: ่
1: อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายเพราะฉะนั้นนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีนาและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีนาอีกเหมือนกันเป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุมากซื้อ3แถม9
0: รวมเป็น12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200บาทเหลือ999บาทเท่านั้นค่ะ
1: รีบโทรตอนนี้ได้

0: องเยอะมากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ําเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สําคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่แม่ๆ390บาทจริงๆแล้วได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เฮ้ย
0: เพราะฉะนั้นรีบ
1: เดี๋ยวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะนุ้ยแม่จะโกกแบบ44เบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อ3กันและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199
0: ใช
1: ่แต่วันนี้ไป999ค่ะ
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม่รีบโทรตอนนี้กับซาบีน่า

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
0: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
0: น
1: ั้
0: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อชงง้อช่างค
1: ุ
0: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
1: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0 บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000

0: วัดสว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
1: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
0: ั
1: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้คละให้ด้วยอีก1ชิ้น

0: แล้วนะฮะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญหาหรือหลายคนจะไปติด
1: เอา
0: ท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ถูกต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เน
1: า
0: ะติดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทันให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะพันกว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: แปลแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย
1: ์
0: เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีท
1: ั
0: ้งหมดนี้1,390 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: นิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องก็เอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อ

0: ายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์น่ะสว
1: ่
0: างจ้าขนาดนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่โดยเฉพาะพ่อๆแม่ๆเราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลย
0: ไป
1: ติดที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
0: ้
1: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
0: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
1: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี้
0: ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์นะสำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: พอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้ หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซลาร์เซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือ
0: บาง
1: ท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอ่ะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: นี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่
1: อ่ะไม่ต้องแต่ก่อนอ่ะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะ
2: มาเลย
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นน่ะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถังอ่ะฝากถังหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟู
1: ๆ
0: และหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู
1: ้
0: อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมาน
0: ั่
1: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งหวาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงน
0: ี้นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี
0: ่ปึ๊บปั๊บเรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์
1: จะ
0: จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็นไหม
1: และอย่างหนึ่งอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคาบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมาก ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสเตเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
1: จ้า
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: ดีฉันวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนน่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
1: ้
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่
1: ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้

0: แฮปปี
1: ้เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
0: ซักใหม่
1: ที
0: ่
1: สามซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
0: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล
1: ้
0: ว
1: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
0: ู
1: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
0: ใช
1: ่ไหม
0: ใช่
1: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
0: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคีริบะถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
1: ใช่
0: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
1: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
0: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันพร้อมแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเขาเลยจ้ะ
1: วันนี้อยู่กับพร้อมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
1: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
0: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
1: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
1: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
0: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
1: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: มาครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวน่าอร่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมแม็กกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดี
0: คร
1: ับ
0: แม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
0: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: แล้วเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
1: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: ที่อยากจะเปลี่ยนเตาสักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวทาโบ่แปดลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่มันต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรง
0: ๆแป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋นนึ่งช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณหมื่นกว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี
1: ้มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่างนี้นะแม็กกี้
1: ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากๆอ่ะแบบเนี้ย
1: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟราเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นไหมขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู
0: ่
1: ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
0: ัน
1: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: ซื้อสวยเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีขมเหลาติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้เป็นเกี้ยหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้าโอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิโถหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี
0: ้หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อแม่ทำอาหารต
1: ่อทำต่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวเนี้ยเอา

0: แก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ1,090 บาทเราส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่เหมือนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดเอาไว้เคี่ยวเอาไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได้ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ30,000เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม
1: ่1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอจอดแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ผู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊สแป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นๆต้มๆแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปถ้าอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090 บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเรา2คนลาไปก่อนนะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: คุณผู้ชมฮะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วฮะแดดแรงมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาออกจากบ้านนะฮะอย่าลืมเอาแว่นกันแดดออกไปด้วยแต่นอกจากแว่นกันแดดแล้วนะฮะพออายุเยอะขึ้นเรื่องของการอ่านเรื่องของการดูอะไรที่มันตัวเล็กๆเนี่ยแว่นอ่านหนังสือก็จำเป็นถูกไหมฮะว
1: ัน
3: น
1: ี
3: ้อยู่กับแว่นตาฮะที่เป็นทั้งกันแดดด้วยแล้วก็ขยายด้วยอย่างโพลาไรซ์ HD
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใช้ด้วยกันได้เพราะวันนี้เป็นโปรโมชั่นที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมา
3: ถูกต้องฮะจัดไปกับแว่นกันแดดแบบทูอินวันโพลาไรซ์ HD 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้แว่นอ่านหนังสือให้อีก2มีถุงใส่ให้ไฟฉายฮะให้ไปด้วยรวมทั้งกระเป๋าเก็บของจุกจิกแบบนี้ให้ไปหมดเลยนี่เลยจ้า
1: 999บาทดูสิได้ถึง2ชิ้น
3: โอ้โหและทั้งหมดนี้ส่งฟรีด้วยนะฮะอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยายโพลาไรซ์ HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์โพลาไรซ์ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HD ดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กบีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยายโพลาไรซ์ HD Progressive Lens 2 in 1
3: คุณผู้ชมฮะอันดับแรกมาดูทรงแว่นก่อนนะครับคุณผู้ชมผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่แล้วก็สวยเหมือนกันวัสดุเป็นพลาสติก ABS ฮะเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นทนทานนะที่สำคัญน้ำหนักเบามากๆฮะเวลาใส่แบบนี้แล้ว
1: โอ้เท่เลย
3: ไม่กดหูเลย
1: น้ำหนักเบาแบบนี้เวลาใส่อย่างที่พ่อบอกก็คือมันไม่กดดั้งมันไม่เจ็บและเวลาผู้หญิงเราแต่งหน้าแล้วเวลาถอดแว่นออกมามันจะ

0: คุณใส่อันเดียวกันแดดด้วยขยายด้วยเอาไว้อ่านหนังสือได้ด้วยแบบนี้ถือว่าคุ้มเลย
1: เวลาที่เราขับรถเนี่ยถ้าดูถนนแบบนี้เราจะรู้อ่ะก็ดูถนนโล่งๆไม่ได้มีรถอะไ
0: ร
1: แต่ถ้าเรามีแว่นกันแดดที่มีเลนส์โพลาไรทุกคนดูดีๆนะ
0: นะมีรถอยู่เหรอ
1: มีรถอยู่เห็นไหมนี่มีรถอยู่ตั้ง2คันนะคะนี่แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่กันแดดด้วยความที่แสงมันสะท้อนกับถนนเราจึงมองไม่เห็นรถแต่ว่าถ้าเรามีเลนส์โพลาไรซ์แบบนี้ในตัวแว่นกันแดดมันจะทำให้เรามองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน
0: แนะนำเลยนะว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยใส่แว่นกันแดดไว้ซะหน่อยก็ดี
1: นอกจากได้ตัวแว่นกันแดด 2 in 1ทั้งกันแดดด้วยและช่วยขยายด้วยเรามีของแถมอีก2จะเป็นแว่นอ่านหนังสือที่เป็นบูไลท์
0: ฉะนั้นเนี่ยนะฮะใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยฮะนี่คือโพลาไรซ์ SD แว่นกันแดด 2 in 1 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้เรียบร้อยเลยมีผ้าเช็ดแว่นให้และแว่นอ่านหนังสือที่มีบูไลท์คัทนะฮะให้ด้วยอีก2ชิ้นพร้อมกับซองใส่เน
1: า
0: ะมีกระเป๋าอเนกประสงค์ให้ไปด้วยแล้วก็มีเป็นไฟฉายสปอตไลท์ให้ไปด้วยจ้ะทั้งหมดนี้999 บาทส่งฟรีด้วยอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า

0: ตอนนี้สายโทรเข้ามาสั่งเริ่มเยอะแล้วลี่ขอเน้นย้ำนิดนึงว่าเราให้แค่99สายแรกที่โทรเข้ามาทันและถ้าใครบอกว่าเคยมีปัญหาแบบลี่ก็คือ1เลยแว่นสายตา1แล้วก็ต้องมีแว่นกันแดดอยู่ด้านบนอีกซึ่งบางครั้งเวลาที่เราต้องใส่สายตาอยู่คือเราถอดสายตาไม่ได้อยู่แล้วถูกมั้ยเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นแต่อีก1อย่างคือเอาแล้วแสงแรงทําไงก็ต้องเอามาซ้อนกันอย่างงี
1: ้เออมีจริงนะ
0: โอ้โหแล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยแทนที่มือเราจะแบบฟรี2ข้างกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องพกที่2แว่นแบบนี
1: ้
0: ลำบากมากเลยวันนี้เอารวมกันไปเลยให้มันอยู่ในตัวอันเดียวไปเลยแบบนี้พกแค่แว่นตัวเดียวจบ
1: ถูกต้องแล้วก็หลายๆคนนะฮะก็จะใส่ขับรถถูกไหมฮะตรงนี้เขากัน UV 400ด้วยฉะนั้นเอาเครื่องวัดมาแล้วจ้าขออนุญาตวัดสักรอบนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ไงก็แสดงว่าตัวเนี้ยโพลาไรซ์ HD ของเราเนี่ยกัน UV ได้400รวมทั้งของแถมนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตวัดของแถม
0: แว่นอ่านหนังสือนะ
1: เนี่ยขนาดแว่นอ่านหนังสือนะเอาไว้อ่านหนังสือในบ้านนะ
0: ก็กัน UV 400ด้วยหรอ
1: กัน UV 400ได้เช่นเดียวกัน
0: โอ้แปลว่าเอาง่ายๆวันเนี้ยได้ไปทั้ง2แบบจะเลือกแบบไหนใส่วันไหนก็ได
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าวันเนี้ยต้องออกแดดต้องไปตลาดต้องไปเอาท์ดอร์หรือแม้กระทั่งต้องขับรถแล้วต้องใช้สายตาด้วยก็เอารวมกันในตัวเนี้ยที่เป็นแว่นดำแบบมีกันแดดในตัวแล้วก็ด้านล่างช่วยขยายด้วย
1: อันนี้ก็แถม2อันเช่นเดียวกันนะฮะจะอ่านฉลงฉลากอะไรที่มันตัวเล็กๆอ่านหนังสืออะไรที่มันตัวเล็กๆนะฮะขออนุญาตนะ
0: ตอนแรกมันมองไม่เห็น
1: นะมองไม่เห็นแล้วแต่พอขยายนี่อ๋อยาไทยเนาะห้ามรับประทานเนาะเราก็รู้แล้วว่าอันไหนใช้ทานอันไหนใช้ทาจัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด2 in 1ฮะ Polarize HD ออกจากบ้านใส่ตัวที่เป็นกันแดดขยายอยู่บ้านใส่ตัวที่เป็นขยายของแถมมีไฟสปอตไลท์ที่เป็นไฟฉายให้ด้วยแล้วก็กระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์แบบนี้ให้ด้วยโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายเท่านั้นนะฮะและทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านก็ต้องรีบโทรหน่อยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์ Polarize ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HD ดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กหนีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1
1: เอาล่ะคุณผู้ชมฮะแว่นกันแดด2 in 1 Polarize HD เนี่ยนะถือว่าเป็นสินค้าขายดีเหมือนกันนะฮะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฉะนั้นใครดูอยู่นะโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายแรกเท่านั้นนะครับ
0: ที่เป็นแว่นกันแดด2 in 1ทั้งกันแดดแล้วก็ช่วยขยายได้

0: 2ยังไม่พอแว่นสายตาให้ไปอีก2ถ้าคุณได้แว่นละ4ใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงได้แว่นทีเดียว4นะคะกล่องเก็บก็ได้ครบแล้วก็ได้ผ้าเช็ดไปด้วยอีก2นะคือสามารถใช้ด้วยกันได้เลยหารกันก็ลงตัวดีไซน์ได้กับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วและยังไม่พอนี่จ้ะของแถมกระเป๋าใบใหญ่มากนะนี่คือแบบทั้งแขนนี่เลยนะ
1: ใส่หมอนได้ใส่ผ้านวมได้ใส่ตุ๊กตาได้ให้ไปแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็แน่นอนนะมีไฟฉายที่เป็นสปอตไลท์นะฮะอันนี้แถมให้ด้วยเลย UV เนี่ยสำคัญนะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยของโพลาไลท์เขาถึงกัน UV ได้ถึง400
0: กล้าทดสอบให้ดูแบบนี้นี่คือเครื่องที่สามารถทดสอบแล้วตัวเลขมันวิ่งเลย
1: ส่วนตัวผมบอกเลยผมใส่แล้วผมชอบสบายตามาก
0: ลี่อ่ะชอบมากเพราะว่าปกติเราก็อยากใส่กันแดดแหละเราไม่อยากให้ใส่ตาเราเสียเวลาเจอแดดแรงๆและเราก็อยากให้เราบอกว่าสามารถขับรถแล้วมองเห็นตัวหนังสือต่างๆได้ชัดอยากแบบให้มีเลนส์โพลาไลท์ในการตัดแสงให้
1: จริงๆผู้ใหญ่อ่ะชอบเล่นมือถือเยอะเนาะสมัยนี้เนาะนอกจากจะใส่แว่นใส่ตาที่เอาไว้อ่านมือถือธรรมดาแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นบลูไลท์คัทแบบนี้ก็จะดีนะฮะ
0: คือบลูไลท์คัทคืออะไรเอาง่ายๆขนาดในโหมดโทรศัพท์มือถืออ่ะเรายังมีโหมดที่แบบว่าถนอมสายตาก็นั่นแหละค่ะมันอยู่ในตัวเลนส์ตัวนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเอาติดเอาไว้วางไว้ใกล้ๆตัวหยิบฉลากยาก็มองเห็นทุกอย่างชัดเจน
1: จัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด2 in 1 Polarize HD ได้ไป2ชิ้นอุปกรณ์ครบนะฮะแว่นอ่านหนังสือบลูไลท์คัทให้ไปด้วยอีก2ไฟฉายสปอตไลท์อีก1และมีกระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์ให้ไปด้วย99สายเท่านั้นฮะจะได้โปรนี้ฮะ999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยจ้า
0: ใช่แล้วรีบโทรให้ทันนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะคะย้ำว่าหมดแล้วหมดเลยจริงๆคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วเฉลี่ยมาแล้วเหลือแค่ชิ้นละ83บาท25สตางค์เท่านั้นเองค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะคุณยังโทรทันนะฮะแต่เราหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

าจับเธอก็ต้องมาไล่จับบ้านไม่ค่อยจะอยากกลับชอบเต้นกับจังหวะถ้าอยากจับเธอก็ต้องมาไล่จับบ้านไม่ค่อยจะอยากกลับชอบเต้นกับจังหวะ

0: แบบเห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้ที่พี่แม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม่
0: เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีขาแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม
0: ่คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี้แล้วราคาดีมาก
1: ราคาก็ดีแล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊วออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละ
1: น้ำใสกิ๊กเลยแม่
0: น้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อ
0: น
1: บางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอแม่
1: ได้ดีมากๆ
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: องที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซน
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี้ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่ตุ้นเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้ลด
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม
1: ่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วน้อง
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เซตนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นุ้ยเข้าครัวทั้งที่อู้พี่แม็กกี้ทำอะไรให้กินแต่หม้อหายกระทะเยอะมากเลยวันนี้
4: อ่ะวันนี้เข้าครัวมาหาของกินกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะกินต้องได้อุปกรณ์ดีๆเข้าครัวก่อนเข้าบ้านก่อนไหมล่ะ
3: วันนี้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะพี่
4: ไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะคุณน้องจ๋าสำหรับหม้อฝาแก้วนะหรือหม้อหูดำฝาแก้วในตำนานเป็นเซตยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราให้ไปถึง5ใบ5ขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วย
3: กระทะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีขนาด32เซนติเมตรใหญ่มากใบละเกือบ 1,990 แล้วอันนี้
4: ไม่ได้เอามาตั้งให้มันดูโกโก้นะจ๊ะ
3: ฮะ
4: อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันจ้ะ
3: เดี๋ยวอันนี้เตาแก๊สสเตนเลสหัวคู่นะพี่แล้วคือเครื่องนี้นี่ขายอยู่990ตัวนี้ก็แถมให้หรอ
4: แถมให้ครับ
3: ตายแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันหลายพันนะพี่
4: 1,390 บาทเท่านั้นให้แค่90สายแรกเท่านั้นเองนะครับเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้ฉันทำขาหมูให้เธอจ้ะ1ขาใหญ่ๆอยู่ในหม้อใบขนาด24เซนซึ่งเป็นใบใหญ่นะที่จะได้ไป
3: มากพี่
4: ดู
3: สิไหนขอดูขามันหน่อยสิจริงๆใบนี้ก็คุ้มแล้วนะขาหมูกำลังเปื่อยเลยอ่ะ
4: เปื่อยแล้วหม้อสแตนเลสเนาะทำกับข้าวอ่ะมันร้อนเร็วร้อนไวไม่ได้ขนาดเดียวไม่ได้ได้แค่ใบเดียวนะอย่างที่ผอบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณได้ไปถึง5ใบนะครับสำหรับหม้อของเรามีขนาด24เซนที่เป็นใบใหญ่นะครับ
3: ยังไม่พอคุณผู้ชมยังให้ 22.5 อันนี้เอาไว้ทำอาหารที่แบบจะเป็นต้มผัดแกงทอดแล้วก็ยังมีอีก20เซนติเมตรอันนี้ก็ทำแกงได
4: ้ต้มอุ่นตุ๋นนะครับทำได
3: ้
4: มี18เซนมี16เซนนะครับ
3: ทั้งหมดนี้บนหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ให้แค่90สายแรกเท่านั้นที่สำคัญนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง 1,390 บาทเก็บได้แล้วโทรตอนนี้
4: โทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่

0: ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
1: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มากันนานมากสำหรับหม้อหูดำฝาแก้วแบบนี้หายกันไปเป็นปีวันนี้กลับมาคนเลยโทรมากันเยอะถ้าอยากได้ให้รีบตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้ามาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน
2: โอ้มีหน้าละสายเข้าแน่นมากตอนนี้ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะใครยังไม่โทรให้รีบโทรตอนนี้เลยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากโอ้ยอันน
1: ี้
2: อะไรอ่ะ
1: นี่
2: พร้อมมาก
1: อันนี้เป็นอีกไซส์นึงนะครับขนาด 22.5 เน
2: า
1: ะ
2: ก็คืออันนี้ทำแกงอุ๊ยขนมจีนน้ำยาเหรอ
1: ดูดิดูดิ
2: อุ๊ยสิ่งเล็กสิ่งน้อยเลยอยากทานอ่ะ
1: จัดไปสิเดี๋ยวฉันจัดให้เตรียมมาให้แล้วคุณผู้ชมครับจะต้มจะตุ๋นจะอุ่นต้องใช้หม้อสแตนเลสนะครับ
2: ไซส์ 22.5 ก็ไม่เล็กนะคะ
1: น่ากินไหมล่ะคุณผู้ชม
2: มีของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานอันนี้ไซส์ 20ทำของหวานกำลังดีเลยคุณผู้ชมค่ะ
1: มีอะไรมีอะไร
2: นี่ทำคลองแคลงกับคุณพี
1: ่น่ากินจังเลย
2: อุ้ยมันน่ากินมากเลย wow. แล้วคือไซส์กำลังดีนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเลยแล้วกันคุณผู้ชม
1: นี่คุณผู้ชมเนี่ยแหละข้อดีของการที่จะต้องมีหม้อหลายๆไซส์เอาไว้ในครัวนะครับ อันนี้แกงอันนี้ต้มของหวานเราไม่ได้ทำเยอะเราก็เอาใบเล็กใบย่อมมาใช้อันไหนที่ทำเป็นเมนูกับข้าวก็ใช้ใบใหญ่ๆเราก็เอาใบใหญ่ๆมาใช้วันนี้บอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเซตระเบิดเถิดเทิงเพราะไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ของแถมเป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กจะผัดจะทอดใช้น้ำมันน้อยๆหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และยังให้เตาแก๊สไปอีกที่อื่นอาจจะแถมถ้วยแถมชามวันนี้ครับเราแถมเตาแก๊ส2หัวครับ
2: คุณเฉพาะของแถมที่เป็นกระทะ990แล้วก็เตาแก๊ส990ของแถมคือเกือบ 2,000 คุณจ่ายทั้งหมดนี้1,390 หารเล่นๆตกชิ้นละ100กว่าบาทคุณผู้ชมถ้าอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ให้ทาง

0: พราะว่าตอนนี้สินค้าลดลงไปเรื่อยๆของแถมที่แถมให้ไปก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเซตนี้คุ้มมากๆ 1,390 แล้วได้เยอะยกครัวเอาไปเปลี่ยนครัวได้เลยค่ะ
1: นี่
0: คือมาทางนี้ดีกว่าอุ้ยหอมมากอันนี้ไซส์อะไรอ่ะ
1: อันนี้ไซส์18คุณผู้ชมครับทำลาบหมูเนาะเราก็ลวนหมูแบบนี้กับเตาของเราแล้วเราก็ปิดแก๊ส
0: อ๋อปิดแก๊สก่อน
1: ปรุงเลยปรุงเลยแบบนี
0: ้
1: เขาไปในหม้อแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับดูสินะ
0: มันน่าทานมันทำง่ายอะไรขนาดนี้แล้วคือไซส์กำลังดีนะบางทีเราอยู่กับแฟน2คน
1: ดูดิน่ากิน
0: เพราะว่าเขาทำ1เสิร์ฟเองถูกไหม1เสิร์ฟ2เสิร์ฟไซส์เนี้ยกำลังพอดีกำลังควบคุมปริมาณในเรื่องของเครื่องปรุงได
1: ้ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับ
0: มาก
1: ดูแค่นี้เองมันต้องมีอุปกรณ์ในครัวดีๆนะครับวันนี้เราใส่ใจเนาะเรานึกถึงว่าคุณต้องมีหม้อดีๆมีกระทะดีๆแล้วคุณก็ต้องมีเตาแก๊สดีๆด้วย
0: ยังเหลืออีก1ไซส์คุณผู้ชมอันนี้เป็นไซส์น้องเล็กอันนี้เอาไปทำ
1: แกงถุงมันไม่ได้เยอะคุณก็ไม่ต้องเอาหม้อใบใหญ่อะนะครับมาอุ่นเพราะมันอุ่นไม่ได้หม้อใบใหญ
0: ่
1: หม้อใบเล็กแบบนี้อุ่นแกง1ถุงได้กำลังดีพอ
0: เหมาะพอดีเลยอะ
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: เวลาอุ่นถ้าเราใช้หม้อใบใหญ่อะอุ่นแกงถุงแบบนี้น้ำมันเหือดหมดคุณผู้ชมต้องรีบนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นจัดให้5ใบ5ขนาด
0: เป็น
1: หม้อพร้อมฝาปิดแบบนี
0: ้โอ้คุณผู้ชมให้ไป5ไซส์เลยนะคะ
1: ใช่
0: แต่เราให้ของแถมไปด้วยให้เป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32เซนติเมตรตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายแรกแล้วค่ะเหลือน้อยเต็มทีที่จะแถมเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ให้ไปด้วยเฉพาะของแถมเกือบ 2,000
1: คุณผู้ชมครับเซตเนี้ยเกือบ 4,000 แต่วันนี้แค่ 1,390 บาทและส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: วันนี้เขากลับมาให้แล้วกลับมาให้แบบเซตใหญ่อลังการมากๆคุณได้หม้อสแตนเลสฝาแก้วอย่างดีไปเลย5ไซส์5ขนาดแบบนี้ของแถมให้กระทะเนี่ยขนาด32เซนติเมตรนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีแถมไปให้เฉพาะคนโทรทานและเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ก็แถมไปให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วทั้งหมดนี้ 1,390 บาท
1: คุณผู้ชมครับรายการนี้ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับแค่โทรมาเบอร์อยู่ที่หน้าจอบอกว่าเอาเซตนี้นั่งรออยู่ที่บ้านครับของถึงหน้าบ้านและจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกค่าใดๆครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรีบโทรมาจองรีบโทรมาสั่งกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: รายการพบพระพบธรรมในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารและกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานในพระมณฑปพร้อมทั้งกราบนมัสการพระศรีสรรเพชรพระประธานในพระอุโบสถและชมความงดงามขององค์พระปรางที่ประดิษฐานอยู่ด้านข้างของพระอุโบสถนอกจากนั้นพลาดชมไม่ได้พระพุทธรูปโบราณที่ประดิษฐานในพระระเบียงซึ่งมีจำนวน112องค์และกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถพร้อมกับสนทนาธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องหนทางแห่งความสุขจากพระมหาสัญญาขันติธรรมโมปริยธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหาร
1: องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้เคยตรัสไว้ว่าเราตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางส่วนการเดินนั้นเป็นเรื่องของพวกเธอพระองค์ทรงชี้ว่าทางนี้ทางตรงให้เดินไปทางนี้ทางอ้อมเธออย่าเดินไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางส่วนการเดินส่วนการประพฤติปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับตัวเรา
0: ช่วงรู้

คาถามงกุฎพระพุทธเจ้าอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วจงเป็นมหาวิภูสิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญหลักในการสวดมนต์ให้มีความศักดิ์สิทธิ์นั้นมีพื้นฐานจากจิตเป็นสำคัญควรตั้งจิตให้มั่นมีสมาธิระลึกถึงและโดยความตั้งใจขอกราบอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าเสด็จประทับเหนือเศียรเกล้าของข้าพเจ้าเพื่อปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเทอญรู้ธรรมคำบาลี

0: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
2: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
1: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
3: ติดตามชม SOTAS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 14:30 นทางช่อง GMM 25

0: ันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน 59 สี่เหลี่ยมโทรออก

ัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารเดิมเป็นวัดโบราณมีชื่อว่าวัดสลักสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธ

ยาต่อมาในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์และสถาปนาวัดสลักให้เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์หลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดอีกหลายครั้งเช่นเปลี่ยนเป็นชื่อวัดนิพพานานามวัดพระศรีสันเพชรและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตส่งพระราชทานพระราชทรัพย์อันเป็นส่วนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเพื่อนำมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและในครั้งนั้นได้พระราชทานนามวัดว่าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สิ่งหนึ่งที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงสร้างให้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นประธานของวัดแห่งนี้นั่นก็คือพระมณฑปตั้งอยู่ด้านหน้าของพระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็นสถาปัตยกรรมทรงไทยหลังคามี2ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบสีและประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2326มีผู้ร้าย2คนปลอมตัวเข้ามาภายในวัดแต่มีพนักงานของวัดเห็นผู้ร้ายเข้าเสียก่อนจึงได้ไล่จับผู้ร้ายจนสำเร็จและเมื่อความทราบถึงสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอัปมงคลจึงโปรดให้รื้อองค์พระเจดีย์แล้วนำไปเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัยต่อมาในปีพุทธศักราช2344ในขณะที่พระเนนและลูกศิษย์วัดกำลังลองจุดดอกไม้เพลิงอยู่นั้นได้เกิดกระแสลมแรงทำให้ดอกไม้เพลิงปลิวเข้าไปติดกับรังนกพิราบด้านบนจนทำให้เกิดเป็นเพลิงลุกไหม้หลังคาพระมณฑปพระอุโบสถและพระวิหารจนหมดสิ้นหลังจากนั้นสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถจึงโปรดให้สร้างพระมณฑปทองสูง20เมตรฐานล่างกว้าง4เมตร77เซนติเมตรเพื่อคลุมองค์พระเจดีย์ทองโดยบนยอดมีฉัตรเบญจา5ชั้นตั้งประดับอยู่ภายในองค์พระเจดีย์ทองประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่ส่วนบนและส่วนใต้ฐานของพระเจดีย์ทองบรรจุพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1องค์พระเจดีย์ทองนั้นมีความงดงามเป็นอย่างมากพระเจดีย์ทองสร้างเป็นทรงเหลี่ยมย่อมุมไม้12และองค์ระฆังทรงเครื่องบนยอดทำเป็นปล้องฉนัยเป็นบัวกลุ่มมีปลียอดและเม็ดน้ำค้างนอกจากนั้นผนังทั้ง4ด้านภายในพระมณฑปยังประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อจากสำริดสมัยสุโขทัยและอยุธยาซึ่งพระพุทธรูปเหล่านี้ได้อัญเชิญมาจากหัวเมืองฝ่ายเหนือมีจำนวน28องค์โดยเป็นพระพุทธรูปยืน12องค์และพระพุทธรูปนั่งอีก16องค์เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณที่หายากและมีพุทธลักษณะงดงามเป็นอย่างมากถัดมาเป็นพระอุโบสถซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยฐานสูงหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบส่วนของหน้าบันทำเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกตรงกลางสลักเป็นรูปครุฑยุทธนาคขนาบด้วยรูปเทวดาเหาะและเหนือขึ้นไปสลักเป็นลายเทพพนมสำหรับใบเสมาของพระอุโบสถนั้นมีลักษณะพิเศษตามแนวคิดศิลปะของช่างฝีมือในวังหน้านั่นก็คือเป็นใบเสมาที่สลักเป็นรูปครุฑยุทธนาคโดยติดไว้ที่มุมผนังด้านนอกพระอุโบสถทั้ง4มุมซึ่งความสวยงามของใบเสมาลักษณะนี้เราจะพบได้ที่วัดแห่งนี้เท่านั้นเมื่อเข้าสู่ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีนามว่าพระศรีสันเพชร
เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองหน้าตักกว้าง5เมตร16เซนติเมตรเป็นฝีมือปั้นของพระยาเทวารังสรรค์ซึ่งเป็นช่างปั้นวังหน้าในสมัยนั้นนอกจากนั้นรอบองค์พระศรีสรรเพชรยังมีรูปปั้นพระอรหันต์ลงรักปิดทองจำนวน8องค์ประดิษฐานอยู่บนฐานล้อมรอบอีกด้วยตามตำนานกล่าวถึงพระศรีสรรเพชรไว้ว่าองค์พระศรีสรรเพชรได้รับการบูรณะปิดทองพระใหม่ทั้งองค์สาเหตุเพราะในปีพุทธศักราช2445ได้เกิดอสุนีบาตหรือเกิดฟ้าผ่าพระอุโบสถทำให้องค์พระจนกลายเป็นสีดำทั้งองค์ต่อมาจึงได้ทำการบูรณะลงรักปิดทององค์พระใหม่ทั้งหมดเพื่อให้กลับมางดงามเหมือนเดิมพระศรีสรรเพชรเป็นพระพุทธรูปโบราณที่ถือว่าเป็นแบบอย่างของช่างฝีมือชั้นสูงในสมัยรัตนโกสินทร์และเป็นที่เคารพศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนที่ได้มากราบสักการะบูชานอกจากนั้นบริเวณด้านข้างของพระอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานพระปรางองค์สีขาวองค์พระปรางทำเป็นทรงย่อมุมมา20ด้านบนมีซุ้มทำเป็นคูหาทั้ง4ทิศซึ่งในคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปปางประธานอภัยซึ่งทำจากเนื้อโลหะลงรักปิดทองสวยงามประดับอยู่ทั้ง4ทิศภายในองค์พระปรางบรรจุพระอัฐิธาตุของสมเด็จพระสังฆราชสุขและสมเด็จพระสังฆราชมีนอกจากนั้นภายในวัดยังมีสถานที่สำคัญต่างๆเช่นพระวิหารลักษณะพระวิหารเป็นอาคารทรงไทยฐานสูงหน้าบันทำเป็นรูปตราพระราชสัญลักษณ์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารมีอักษรย่อว่ารจบตวหจซึ่งย่อมาจากคำว่าเราจะบำรุงตระกูลวงศ์ให้เจริญและภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่อีก5พระองค์ส่วนพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีนามว่าพระศรีสักยมุนีหรือเรียกว่าหลวงพ่อโตเป็นฝีมือปั้นของพระยาเทวารังสรรค์ช่างวังหน้าในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาถัดมาด้านหลังองค์หลวงพ่อโตมีพระแท่นบรรทมของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถซึ่งทำการบูรณะซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเมื่อปีพุทธศักราช2556นอกจากนั้นภายในพระวิหารยังมีพระพุทธรูปที่มีชื่อว่าหลวงพ่อหินเป็นพระพุทธรูปที่เคยประดิษฐานอยู่ในวิหารหลังเก่าของวัดพระพุทธรูปองค์นี้มีความสำคัญคือก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถได้ร่วมกับสหาย3คนล่องเรือหลบหนีทหารพม่ามาตามแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อเจอทหารพม่าจึงได้ล่มเรือและหลบซ่อนตัวอยู่บริเวณริมน้ำหน้าวัดพร้อมกับอธิษฐานจิตกับหลวงพ่อหินว่าหากรอดพ้นอันตรายจะกลับมาบูรณะวัดให้เจริญรุ่งเรืองนอกจากนั้นภายในพระวิหารยังมีตู้พระไตรปิฎกซึ่งมีอายุมากกว่า300ปีโดยมีลวดลายตู้พระไตรปิฎกวาดเป็นภาพเรื่องราวชาดก13กันและภาพพระพุทธเจ้า10ชาติและยังมีพัดรองที่ระลึกในพระราชพิธีโศกันของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารอีกด้วยถัดมาด้านนอกเป็นพระระเบียงซึ่งโดยรอบพระระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณจำนวน112องค์
ซึ่งพระพุทธรูปแต่ละองค์มีพุทธลักษณะเช่นเดียวกันหมดคือเป็นปางมาราวิชัยลงรักปิดทองสวยงามเป็นอย่างมากในสมัยสมเด็จพระวรรณรัตน์เขมจารีได้มีการบอกบุญให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นค่าบูรณะปฏิสังขรณ์

0: หลังคามุงกระเบื้องเคลือบซ้อนกัน2ชั้นหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงส่วนหน้าบันเป็นรูปตรามหามงกุฎมีพานรองรับและรายรอบด้วยลายกนกส่วนซุ้มประตูและหน้าต่างเป็นปูนปั้นลงรักปิดทองประดับกระจกลายดอกพุทานสวยงามเป็นอย่างมากภายในวิหารน้อยประดิษฐานพระนาคหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อนาคเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมารวิชัยที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งถัดมาด้านหน้าพระวิหารน้อยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถเป็นรูปหล่ออยู่ในลักษณะประทับยืนหันพระพักออกสู่ท้องสนามหลวงพระหัตถ์ทั้งสองยกพระแสงดาบเป็นท่าจบเพื่อเป็นพุทธบูชาภายในบรรจุเนื้อดินซึ่งเก็บจากแผ่นดินที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถเสด็จกรีฑาทัพเข้าเหยียบรวมทั้งสิ้น28แห่งไว้ในใต้ฐานซึ่งปัจจุบันประชาชนนิยมมากราบสักการะขอพรกันเป็นจำนวนมากวันนี้รายการพบพระพบธรรมได้พาคุณผู้ชมมาชมความงดงามของวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกันแล้วต้องบอกว่าได้ทั้งความรู้และได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่าวัดอีกทั้งได้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมช่างฝีมือไทยในสมัยโบราณอีกด้วยช่วงหน้าจะพาไปพบธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องหนทางแห่งความสุขจากพระมหาสัญญาขันติธรรมโมปริยนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ
1: ์อารมณ์ที่เราพอใจเนี่ยคือกามตัณหาอารมณ์ที่เราไม่พอใจก็คือวิภวะตัณหาส่วนจิตที่เข้าไปยึดทั้งความพอใจและความไม่พอใจนั่นก็คือภวะตัณหาทำให้คนเราต้องเกิดอีก
2: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
3: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉัน
2: ฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
4: โอ้ยลูกแม่
5: จะคุยอะไรกับแม่อีก
3: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
5: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow
7: คืนนี้ตอนจบ
6: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: มันกำลังจะมีงาน Exhibition จัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดหมอทำได้หมอจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
9: กูเอาไงดีวะ
10: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับบีนะ
9: คิดถึงคิดถึงเหมือนกันครับรูปเธอสวยมากเลยนะ
6: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25 The

0: ธอรับ
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: อิทาปิงคลาสุมนาดาลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594
1: โทรออก
2: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการพบพระพบธรรมได้มาที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตอาตมาภาพในนามตัวแทนของคณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุซึ่งในวันนี้อาตมาภาพจะได้นำธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะมานำให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเราท่านทั้งหลายซึ่งธรรมะในวันนี้จะให้หัวข้อชื่อเรื่องว่าทางแห่งความสวัสดีความสวัสดีก็คือความเจริญความปลอดภัยจากสรรพอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานเทพบุตรเทพธิดาหรือบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายใน31ภพเนี่ยทุกคนต่างปรารถนาหาความสุขเกลียดกลัวความทุกข์และความสุขในที่นี้ก็เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบแห่งใจความสุขที่เกิดจากร่างกายเนี่ยเรามีเงินมีทองเราก็สามารถที่จะหาซื้อได้ซื้อมาเพื่อประดับตกแต่งร่างกายประคบประงมร่างกายให้มีความสุขเราก็สามารถจะซื้อได้แต่ความสุขที่เกิดจากความสงบแห่งใจเนี่ยเราต้องทำเอาเองไม่มีใครทำให้เราได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องสามีภรรยาทำให้กันไม่ได้เราต้องทำเอาเองดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้เคยตรัสไว้ว่าเราตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกทางส่วนการเดินนั้นเป็นเรื่องของพวกเธอพระองค์ทรงชี้ว่าทางนี้ทางตรงให้เดินไปทางนี้ทางอ้อมเธออย่าเดินไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางส่วนการเดินส่วนการประพฤติปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับตัวเราความสุขที่เกิดจากความสงบแห่งใจนั้นเป็นสิ่งที่คนทุกคนนั้นตั้งความหวังตั้งความปรารถนาแม้แต่เทวดาเนี่ยก็ยังปรารถนาหาความสุขที่เป็นความสวัสดีความเจริญให้กับชีวิตของตนดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้เคยปรารภถึงเทวดาองค์หนึ่งชื่อว่าสุพรหมเทพบุตรสุพรหมเทพบุตรนั้นมีบริวารจำนวน 1,000 องค์ซึ่งเป็นนางอัปสรวันหนึ่งสุพรหมเทพบุตรพร้อมด้วยบริวารก็ได้เดินทางไปที่สวนนันทวันสวนนันทวันนั้นเป็นสถานที่ที่น่ารื่นรมย์สุพรหมเทพบุตรก็ไปนั่งอยู่โคนต้นปาริฉัตรบริวารจำนวน500ห้อมล้อมสุพรหมเทพบุตรและอีกจำนวน500ก็ขึ้นไปบนต้นปาริฉัตรไปขับกล่อมประโคมดนตรีเสียงไพเราะเพราะพิ้งดอกไม้อันเป็นทิพย์ก็ร่วงหล่นลงมาบริวารที่อยู่ด้านล่างเมื่อเห็นดอกไม้ร่วงหล่นลงมาก็นำไปร้อยเป็นพวงมาลัยก็นำไปถวายสุพรหมเทพบุตรซึ่งเป็นหัวหน้าในช่วงที่คนทุกคนกำลังเพลิดเพลินสนุกสนานยินดีอยู่นั่นเองหลงอยู่กับความสุขที่เกิดจากสุขที่อันเป็นทิพย์ของเทวดาบริวารที่อยู่บนต้นไม้จำนวน500เนี่ยหมดบุญก็จะต้องเคลื่อนคือจุติและได้ไปเกิดในนรกอเวจีสุพรหมเทพบุตรเมื่อไม่ได้ยินเสียงเพลงขับกล่อมประโคมดนตรีก็สงสัยว่าบริวารของเราเนี่ยหายไปไหนเมื่อได้พิจารณาด้วยจักษุอันเป็นทิพย์ก็ทราบได้ว่าบริวารของตนเนี่ยไปเกิดในนรกอเวจีเขาก็พิจารณาตนเองกับบริวารที่เหลือว่าจะไปเกิดที่ไหนก็ทราบได้ว่าอีก7วันก็จะต้องไปเกิดในนรกอเวจีอีกเมื่อเขาได้ทราบเช่นนั้นคนเราเมื่อทราบว่าตนเองกำลังจะตายและจะต้องไปเกิดในนรกอเวจีนะก็มีความขั่นคร้ามกลัวต่อความตายมีความกังวลกระวายก็หาเหตุแห่งสิ่งที่เป็นที่พึ่งให้กับตัวเองก็คือความสวัสดีก็นึกถึงพระพุทธเจ้าก็
ก็ได้พาบริวารของตนจำนวน500ที่เหลือไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในช่วงยามเที่ยงคืนแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้พระองค์ได้ฟังแล้วก็กราบทูลถามพระองค์ว่ามีไหมหนอเหตุที่จะทำให้เกิดความสวัสดีกับตัวข้าพเจ้าเองและบริวารพระเจ้าก็เลยได้ตรัสไว้เป็นคาถาซึ่งมีใจความว่านานยตระโพชฌาตปสานานยตระอินทริยสังวรานานยตระสัพพนิสคาโสถิงปัสสามิปานิหนังซึ่งแปลความว่าเราตถาคตย่อมมองไม่เห็นความเจริญคือความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนอกจากปัญญานอกจากความเพียรนอกจากการสำรวมอินทรีย์และนอกจากการสละความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดเมื่อสุพรหมเทพบุตรทรงจิตไปตามกระแสธรรมที่พระองค์ทรงแสดงจิตของเขาก็เกิดความหลุดพ้นเกิดขึ้นก็คือได้เห็นว่าอ๋อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเมื่อเขาได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันการที่จะต้องไปเกิดในนรกอเวจีก็หมดไปเพราะคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยปิดประตูอบายไม่ต้องไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานและเกิดอีกเพียง7ชาติจะไม่เกิดในชาติที่8นี่ถือว่าเขาได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมทั้ง4ประการทำทั้ง4ประการในที่นี้ก็คือทางแห่งความสวัสดีก็คือประการที่1ก็คือมีปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือรู้ชัดตามความเป็นจริงปัญญาที่เป็นทางโลกเรียกว่าโลกิยะปัญญาและปัญญาที่เป็นโลกุตระปัญญาทางธรรมปัญญาทางโลกก็คือรู้จักบาปจักบุญจักคุณจักโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อันนี้เป็นปัญญาทางโลกส่วนปัญญาที่เป็นโลกุตระปัญญาทางธรรมก็คือรู้ว่านี่ทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้สมุทัยเหตุแห่งทุกข์เราต้องละมันเสียนิโรธความดับทุกข์เราต้องกระทำให้แจ้งมรรคทางดำเนินที่จะให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยเราต้องเจริญให้มีขึ้นให้เกิดขึ้นคนที่มีปัญญาเนี่ยสามารถที่จะยึดเอาประโยชน์ทั้งโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าปัญญาในที่นี้ก็คือตัวสัมมาทิฏฐิคนที่มีปัญญาเนี่ยจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงคนเราส่วนมากประมาทในวัยในชีวิตและในความไม่มีโลกคนที่อยู่ในวัยเด็กเนี่ยส่วนมากเนี่ยมักจะหลงอยู่กับความสุขมองสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมองโลกสวยหรูคนที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยก็หลงอยู่กับความสุขคนที่อยู่ในวัยกลางคนเนี่ยมีชีวิตครอบครัวเนี่ยประสบทั้งความสุขความทุกข์บ้างคละเข้ากันไปแต่ส่วนคนที่อยู่ในวัยแก่เท่าชราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงเรียกว่ายามยาวเห็นโลกแสนสนุกยามหนุ่มสาวก็หลงสุขค่ำเช้ายามกลางคนเห็นสุขเห็นทุกข์คละเคล้ายามแก่งอมจึงรู้เขาโลกล้วนอนิจจังคนที่มีปัญญาเนี่ยสามารถที่จะแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของตนเมื่อคนเรามีปัญญาแล้วประการต่อมาเหตุแห่งความสวัสดีข้อที่สองก็คือความเพียรความเพียรในที่นี้ก็คือตบะความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสให้ร้อนทั่วกิเลสในที่นี้ก็คือไฟสามกองไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะความเพียรในที่นี้ก็คือเพียรพยายามในการเผากิเลสของตนโดยที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเดินจงกรมนั่งสมาธิมีสติกำหนดที่ปัจจุบันขณะความเพียรในที่นี้ก็คือความเพียรในการที่จะไม่ให้บาปอกุศลมันเกิดขึ้นเมื่อบาปอกุศลมันเกิดขึ้นเราก็ละมันเสียแล้วก็พยายามที่ทำบุญกุศลให้มันเจริญขึ้นบ่อยๆเมื่อเรามีบุญกุศลเจริญขึ้นบ่อยๆแล้วก็พยายามรักษาบุญกุศลนั้นแล้วก็พยายามให้เกิดมีขึ้นเรื่อยๆนี่คือความเพียร
ในการเผากิเลสของตนให้ออกจากจิตใจเมื่อเรามีปัญญาแล้วเรามีความเพียรแล้วประการต่อมาประการที่3เหตุแห่งความสวัสดีก็คือการสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ทางไหนบ้างทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจอินทรีย์อายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นรูปชอบหรือไม่ชอบมันก็ลงมาสู่ใจหูได้ยินเสียงชอบหรือไม่ชอบก็ลงมาสู่ใจจมูกได้กลิ่นหอมหรือไม่หอมชอบหรือไม่ชอบมันก็ลงมาสู่ใจลิ้นลิ้มรสชอบหรือไม่ชอบมันก็ลงมาสู่ใจกายถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งชอบหรือไม่ชอบมันก็ลงมาสู่ใจใจนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆอินทรีย์นี้เราจะต้องสำรวมเพื่อไม่ให้มาทำให้จิตใจของเราเนี่ยเกิดความเศร้าหมององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้เคยอุปมาถึงอินทรีย์ทั้ง6ก็คืออายตนะภายในเนี่ยว่าตาของคนเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับงูส่วนหูของคนเราเปรียบเสมือนกับจระเข้จมูกนั้นเปรียบเสมือนกับนกส่วนลิ้นของคนเราเนี่ยพระองค์ทรงอุปมาเปรียบเสมือนกับสุนัขบ้านส่วนกายของเราเนี่ยพระองค์ทรงอุปมาเปรียบเสมือนกับสุนัขจิ้งจอกส่วนใจของคนเราพระองค์ทรงอุปมาเปรียบเสมือนกับลิงสัตว์ทั้ง6ชนิดที่พระองค์ทรงอุปมาเนี่ยแล้วพระองค์ก็ทรงอุปมาต่อว่าให้เรานำเชือกนิ้วเหนียวมา6เส้นมาผูกสัตว์ทั้ง6ชนิดผูกที่งูคือตาผูกที่จระเข้คือหูผูกที่นกคือจมูกผูกที่สุนัขบ้านคือลิ้นผูกที่สุนัขจิ้งจอกคือกายของเราแล้วก็ผูกที่ลิงก็คือใจเมื่อนำเชือกนิ้วเหนียวทั้ง6เส้นมาผูกสัตว์ทั้ง6ชนิดแล้วก็ผูกรวมกันเอาไว้ตอกหลักเอาไว้ตอกหลักเอาไว้แล้วก็จับสัตว์ทั้ง6ชนิดผูกรวมกันตอนนี้เองแหละสัตว์ทั้ง6ชนิดเนี่ยมันก็ดิ้นพล่านเลยงูก็พยายามที่จะเลื้อยเข้าไปในจอมปลวกจระเข้ก็พยายามที่จะเลื้อยเข้าไปในถ้ำนกก็พยายามที่จะบินไปในอากาศส่วนสุนัขบ้านก็พยายามที่จะวิ่งไปหาอาหารตามบ้านต่างๆกินส่วนสุนัขจิ้งจอกก็พยายามที่จะวิ่งเข้าไปในป่าช้าเพื่อไปแสวงหาเนื้อมนุษย์กินลิงก็พยายามที่จะวิ่งขึ้นไปบนต้นไม้มันก็พยายามดิ้นรนกวัดแกว่งถามว่าไปได้ไหมก็ตอบว่าไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันถูกผูกอยู่กับหลักก็คือกายของเราเชือกที่ดึงนั่นก็คือสติดึงอยู่กำหนดอยู่ที่กายของเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีอารมณ์2 อย่างก็คือพอใจและไม่พอใจให้เราอยู่ตรงกลางระหว่างความพอใจและความไม่พอใจเมื่ออารมณ์ใดมันเกิดขึ้นให้เรานำสติเข้าไปกำหนดรู้มันรู้และก็ละรู้และก็ละอารมณ์นั้นเหมือนใจของเราที่มันคิดเมื่อเราคิดเรามีสติเข้าไปกำหนดรู้ว่ามันคิดเนี่ยมันจะหยุดถ้าเราคิดอีกรู้มันคิดมันก็จะหยุดยิ่งถ้าเรารู้ทันความคิดของเราบ่อยๆเนี่ยเราจะไปพูดที่ฌานฉลาดมีอำนาจเหนือจิตของตนเมื่อเรามีปัญญาเรามีความเพียรแล้วเรามีการสำรวมอินทรีย์แล้วประการสุดท้ายเหตุแห่งความสวัสดีนั่นก็คือการสลัดความยึดมั่นถือมั่นให้ออกไปจากจิตใจของตนก็คือการปล่อยวางอารมณ์คนเราส่วนมากที่มีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเพราะไม่ฉลาดในอารมณ์เมื่ออารมณ์ใดเกิดขึ้นก็นำมาคิดแล้วก็ปรุงแต่งตามอารมณ์นั้นบางทีพอใจบ้างไม่พอใจบ้างอารมณ์ที่เราพอใจเนี่ยคือกามตัณหาอารมณ์ที่เราไม่พอใจก็คือวิภวตัณหาส่วนจิตที่เข้าไปยึดทั้งความพอใจและความไม่พอใจนั้นก็คือภวตัณหาทำให้คนเราต้องเกิดอีกการเป็นผู้ฉลาดในอารมณ์สละความยึดมั่นถือมั่นก็คือเข้าไปรู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นรู้และก็ละรู้และก็ละเหมือนกับเราปล่อยวางอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นส่วนมากคนเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะจิตมันคิดอารมณ์ต่างๆสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าเราถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจถ้าอยากได้ความสุขอย่าทุกข์เลย
ความสุขความทุกข์มันอยู่ที่ใจของเราทุกข์มีเพราะเรามันยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์ยากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดก็ทุกข์หลุดก็เพราะเราปล่อยวางวันนั้นคนเราที่มีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราก็ไปยึดถืออารมณ์นั้นไม่สละปล่อยวางอารมณ์เหมือนกับท่อน้ำที่มันตันมันมีเศษขยะเศษปลาเศษอาหารที่มันหมักหมมอยู่รวมกันเนี่ย2วัน3วันมันก็จะเกิดกลิ่นเหม็นเมื่อเกิดกลิ่นเหม็นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นมลพิษมลภาวะต่อบุคคลที่ได้กลิ่นใจของเราก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้อารมณ์มันสะสมหมักหมมอยู่นานนานเข้าเนี่ยมันก็จะเป็นมะเร็งในอารมณ์ฉะนั้นการเป็นผู้ที่ฉลาดในอารมณ์ก็คือต้องรู้จักสละปล่อยวางอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเปรียบเสมือนกับมือที่มันว่างๆเนี่ยย่อมที่จะหยิบทุกสิ่งทุกอย่างได้จงทำใจให้เหมือนมืออย่ายึดถือไม่ยอมปล่อยวางการปล่อยวางอารมณ์เนี่ยก็คือการสละความยึดมั่นถือมั่นให้ออกไปจากจิตใจของตนฉะนั้นก็ขอสรุปธรรมะในวันนี้ที่นำมากล่าวให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังก็คือเหตุแห่งความสวัสดีซึ่งมีอยู่4ประการก็คือประการที่1ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือปัญญาที่รู้ทั้งทางโลกและทางธรรมในประการต่อมาก็คือมีความเพียรความเพียรในที่นี้ก็คือเพียรเผากิเลสที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของตนเมื่อเรามีปัญญามีความเพียรแล้วเนี่ยประการต่อมาก็คือเราต้องมีการสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่ออารมณ์ใดมันเกิดขึ้นให้เรานำสติเข้าไปกำหนดรู้อารมณ์นั้นรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ละจนมาถึงประการสุดท้ายก็คือสละปล่อยวางอารมณ์นั้นเมื่อเราได้สละปล่อยวางอารมณ์นั้นแล้วความสุขสวัสดีก็จะเกิดขึ้นมีกับเราท่านทั้งหลายฉะนั้นก่อนจะหลับจะนอนแต่ละคืนเนี่ยขอให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยพินิจพิจารณาเอาไว้ว่าหลับตาตื่นคืนหนึ่งคืนหนึ่งคิดว่าชีวิตจะจบลงที่ตรงไหนวันหนึ่งแน่ๆเราต้องตายวายชีพไปทำอะไรเป็นความดีมีหรือยังเราจะได้พินิจพิจารณาก่อนจะหลับจะนอนแต่ละคืนว่าชีวิตของเราเนี่ยได้สร้างสิ่งที่เป็นสาระให้กับชีวิตของเราแล้วหรือยังเพราะคนทุกคนไม่มีใครที่จะหลีกหนีความตายไปได้พ้นแต่ช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยสร้างสิ่งที่เป็นสาระให้กับตัวของเราในปัจจุบันนี้เนี่ยคนเราส่วนมากก็จะประสบความทุกข์ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากจิตของเราจิตที่เข้าไปยึดถือในอารมณ์ต่างๆเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยทุกข์เพราะความคิดส่วนมากคิดในสิ่งที่เป็นอกุศลจิตไม่ได้เสพสิ่งที่เป็นกุศลบ่อยๆถ้าความทุกข์เกิดขึ้นบ่อยๆอย่างนี้ส่วนมากจะทำให้คนเรานอนไม่หลับเมื่อคนเรานอนไม่หลับเนี่ยก็จะต้องพึ่งยานอนหลับส่วนมากคนที่นอนไม่หลับเนี่ยเอาจิตมาไว้ตรงสมองสมองถือว่าเป็นออฟฟิศเป็นที่ทำงานของจิตถ้าอยากจะให้จิตพักผ่อนเนี่ยให้เราทำความรู้สึกเบาๆมาตรงที่ลิ้นปี่ตรงที่ลิ้นปี่เนี่ยค่อนมาทางเรานมข้างซ้ายนี่เรียกว่าหทัยวัตถุให้เราทำความรู้สึกเบาๆมาตรงที่ลิ้นปี่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเนี่ยไม่เกิน5นาทีหลับไม่ต้องพึ่งยานอนหลับคนที่มันมีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเพราะเอาจิตมาไว้ตรงสมองจึงทำให้นอนไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับแล้วก็คิดฟุ้งซ่านไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรยิ่งถ้าเป็นทุกข์ในเรื่องครอบครัวทุกข์เพราะความเป็นอยู่ต่างๆในชีวิตประจำวันทุกข์เรื่องมากมายหลายประการเมื่อเป็นอย่างนี้จิตของเราก็ไม่แช่มชื่นเมื่อจิตไม่แช่มชื่นเนี่ยมันก็จะหมักหมมอยู่กับสิ่งที่เป็นอกุศลถ้าเราอยากจะให้จิตของเราเนี่ยมีความแช่มชื่นเบิกบานก็จะต้องเจริญกรรมฐานเจริญกรรมฐานหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆเจริญกรรมฐานบ่อยๆคือผูกจิตของเราเนี่ยให้เป็นกุศลบ่อยๆเมื่อจิตเรามีกุศลบ่อยๆจิตมันก็จะเสพคุ้นสิ่งที่เป็นกุศลคือความดีความงามในทางพุทธศาสนา
หลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาเนี่ยถึงแม้จะมีทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเมื่อย่อลงมาแล้วก็เหลือ8ประการมรรคมีองค์8ย่อจาก8เหลือ3ก็คือศีลสมาธิปัญญาจาก3เหลือ1ก็คืออัปปมาทธรรมก็คือความไม่ประมาทก็คือการมีสตินั่นเองการมีสติกำหนดทุกลมหายใจเข้าออกไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดคู่เหยียดเคลื่อนไหวก้าวไปข้างหน้าถอยกลับไปข้างหลังให้เรามีสติกำหนดที่ปัจจุบันขณะการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดเหตุแห่งความสุขของเราเนี่ยเราจะต้องมีสติกำหนดที่ปัจจุบันปัจจุบันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราคิดก็ให้นำสติเข้าไปกำหนดรู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรคนที่มีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะคิดถึงเรื่องอดีตบ้างคิดถึงเรื่องอนาคตบ้างเลยไม่ได้มากำหนดที่ปัจจุบันขณะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้เคยตรัสไว้ว่าอัจเฉวะกิจมาตัปปังโกชัญญามรณังสุเวนะหิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาความเพียรในการทำความดีเนี่ยเราควรจะทำเสียแต่วันนี้ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีแก่เราในวันพรุ่งเพราะการผัดเพี้ยนต่อพระยามัจจุราชนั้นย่อมไม่มีแก่เราเมื่อเรารู้ว่าชีวิตของคนทุกคนจะต้องตายอย่างนี้เราจะต้องสร้างสิ่งที่เป็นสาระให้กับตัวของเราอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิตของเราเพื่อสร้างเหตุแห่งความสวัสดีให้กับตัวเราท่านทั้งหลายสุดท้ายนี้อาตมภาพในนามของคณะสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตก็ขออนุโมทนากับในการพบพระพบธรรมแล้วก็ขออนุโมทนากับท่านสาธุชนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยที่ได้ดูรายการนี้สุดท้ายนี้ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์จงมาเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยปกป้องท่านทั้งหลายจะนึกถึงสิ่งใดซึ่งไม่เหลือวิสัยอันเป็นไปโดยชอบประกอบโดยธรรมขอความมุ่งหวังของท่านทั้งหลายจงสำเร็จจงสำเร็จจงพันสำเร็จโดยทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: ความสุขอันเกิดจากกายนั้นเราใช้เงินทองซื้อหาได้แต่ความสุขอันเกิดจากใจของเรานั้นเราต้องลงมือทำเองและคาถาความสุขของพระพุทธเจ้านั่นก็คือต้องมีปัญญาต้องมีความเพียรต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นต้องฉลาดในอารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเพราะไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นรายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสาระธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระมหาสุรพงษ์เตชะพะโลวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารช่วงจิตบริสุทธิ
1: ์ส่วนศีลนี่ก็เป็นบุญขั้นสูงขึ้นมากว่าเรื่องของการถวายทาน

0: เพราะอะไรเพราะว่าศีลจะทำให้เรานี่เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาขั้นพื้นฐานเป็นพระโสดาบันได้แต่ให้ทานอย่างเดียวนี่ไม่ได้รักษาศีลเลยนี่เสี่ยงต่ออบายก็คือชาติใดชาติหนึ่งถ้าหากว่าเราหล่นจากเทวดาหรือว่ามาเป็นมนุษย์แล้วนี่กรรมเก่าของเราที่มันยังไม่หมดเพราะว่ายังไม่ใช่โสดาบันก็จะเสี่ยงไปตกนรกเป็นเปรตหรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ดังนั้นศีลเป็นตัวเชื่อมทำให้เราบรรลุเป็นโสดาบันมั่นคงต่อศีล5แล้วก็มั่นคงในพระรัตนตรัยพระเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นโสดาบันจะเกิดอีกไม่เกิน7ชาติอย่างต่ำจะไม่เกิดต่ำกว่ามนุษย์สูงขึ้นไปไม่ถึงขั้นเทวดาขั้นพรหมแต่ว่าจะภายใน7ชาตินี้จะไม่ตกอบายแน่นอนจะไม่ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายหรือว่าสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานนี่ก็คือเป็นบุญเรื่องของศีลสูงขึ้นมาแต่ศีลนี่ก็ยังไม่สูงทําบุญด้วยศีลเนี่ยยังไม่สูงเท่ากับภาวนาภาวนาไม่บุญสําเร็จเพราะการเจริญสมถะวิปัสสนานี่สูงกว่าทานกับศีลเพราะเป็นเหตุทำให้บรรลุถึงเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดได้ฉับพลันถ้าว่าบุคคลนั้นมีบารมีแก่กล้าเพราะว่าสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานั้นนี่เป็นสิ่งที่ได้บุญสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ากุศลาสีที่สูงสุดก็คือการมีสติอยู่ที่ลมแค่ดูลมอย่างเดียวนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าได้บุญสูงกว่าถวายทานหรือรักษาศีลอีกเพราะบุคคลนั้นนี่มีสติมั่นคงจะเป็นบุคคลผู้ที่ลดละอกุศลได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าสมถะภาวนานี่จะเป็นตัวทำให้อกุศลภายในจิตของเราไม่เกิดขึ้นการที่เราจะคิดเบียดเบียนคิดพยาบาทหรือว่าคิดผิดเพี้ยนจากทำนองครองธรรมจะไม่เกิดขึ้นมีแต่ฌานพอสมถะภาวนาเกิดมันก็จะมีฌานเกิดฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4แล้วก็ฌานที่เป็นอรูปก็คือวิญญาณัญจายตนะนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเวทยิตฐานิโรธเรียกว่าเป็นอรูปฌานจะปรากฏสิ่งเหล่านี้ก็เรียกเป็นบุญขั้นสูงเรียกว่าจะเป็นบุญส่งให้เราเป็นเทพเป็นพรหมและถ้าหากว่าเราฉลาดทำบุญแบบเจริญวิปัสสนาด้วยเช่นมีสติมีปัญญาสังเกตเห็นการเกิดดับของรูปนามเห็นการเกิดดับของกายของจิตบ่อยๆว่ามันมีสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาบ่อยๆเป็นวิปัสสนาเข้าไปแล้วนี่จิตก็มีอาการคลายความยึดมั่นถือมั่นได้เข้าถึงความเย็นเป็นปกติได้นี้ชื่อว่าได้บุญสูงกว่าสมถะภาวนาอีกดังนั้นนี่บุญมันก็จะได้ตามลำดับกันไปทานเป็นพื้นฐานเบื้องต้นสูงขึ้นมาคือศีลสูงขึ้นมาก็คือภาวนาก็คือการพัฒนาจิตให้เกิดความสงบแล้วก็ให้เกิดปัญญาอันนี้ก็คือเรื่องของการบำเพ็ญบุญบุญที่เราจะได้มากสูงสุดก็คือการกำหนดฝึกสมถะวิปัสสนาคือดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่คือสูงสุดนะแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะเป็นเทวดาเป็นผู้ร่ำรวยอยู่ก็ข้อ1ข้อ2ก็ใช้ได้คือบำเพ็ญบริจาคทานมากๆก็จะเป็นผู้ร่ำรวยถ้ารักษาศีลมากๆก็จะเป็นผู้ทั้งร่ำรวยทั้งสวยด้วยนี่ก็คือเป็นเหตุปัจจัยแต่ว่ามันก็ยังเสี่ยงเสี่ยงต่ออบายดังนั้นเราต้องการที่จะให้เราเป็นอริยบุคคลด้วยก็ต้องฝึกเจริญสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปจึงจะทำให้เราได้บุญสูงขึ้นมาไม่เสี่ยงต่อการตกไปสู่อบายได้นะ
1: จิตบริสุทธิ์

0: O Shopping ที่พูดเลยว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับโอ๊ตขายไปนานเลย
1: นานทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
2: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
2: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
1: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย5,000 HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
2: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกเห็นความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ
1: ๊ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
2: จ้ะ
0: เห็นว่าย
2: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
1: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
2: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กลืนเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
2: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
2: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
6: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
7: ่
6: ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
8: อร่อยค่ะชอบค่ะ
6: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
9: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
2: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
2: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
2: หนาว
0: เนี่ยขนม
2: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบก ินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
10: เติมด้วย
2: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
10: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
2: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
10: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นว
2: ั
10: ยร
2: ุ่
10: นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
2: ้
10: เราก
2: ็
10: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟิลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
2: บอกนะ
10: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
2: า
10: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
2: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
10: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
2: แล้วอะไร
10: หุยน่ากินมาก
2: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ่ายยาจ่าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่ค่อยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
10: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมคะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
1: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
2: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณนุ๊กเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
10: มันดีต่อใจมากเลยนะ
2: 4 แพ็ค 4 แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
10: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
2: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อันนี้สูงนะจริง
10: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
2: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
10: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
2: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
10: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
1: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
2: ก
1: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
10: ใช่
1: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
2: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
10: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HA CCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1 ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
2: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40 กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
1: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
2: โอ้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆว่า12 ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
1: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอลแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
2: ี้
1: ครับผม
10: นี่คือสูตรออริจินอลของบอลแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1 ขวดตกแล้วเนี่ย38 บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
2: จำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
1: ครับผมยินดีมากๆ
2: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
10: สวัสดีค่ะ
11: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคม2569ถึง31 ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับเจ้าพิวกับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่าง
5: น
4: ี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี้นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล้นมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอะ
4: ราคา799 บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799 บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยวันนี้แม่กินผักชีผักชีในข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริง
4: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไออย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะมันจะ ะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอ่ะอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรล่าเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
4: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้
4: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแร่ไฟเบอร์อะไรอย่างน
5: ี
4: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
5: อ
4: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
5: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
4: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
5: ใช่
4: สำคัญคือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
5: อย่าง
4: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
5: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
6: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
7: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
8: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
9: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
7: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
8: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
10: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
7: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
9: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
4: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
5: ค
4: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
5: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
4: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
5: จริง
4: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
5: เนี่ยเช้าๆนี่เลยเช้าๆน
4: ี่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
5: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
4: มันชื่นใจ
5: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
4: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
5: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
4: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
11: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ليم نور ماشي لي محر يا ما ماشي تولي محر ماشي وعلي

you know, listen. แค่รู้สึกดีเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันเราว่าเราชอบเธอแต่ไม่รู้ว่าเธอชอบเราไหมแต่ถ้าไม่ได้ชอบก็ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้นะแค่รู้สึกว่า

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระดังน่าเกลียดน่าเกลียด
0: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
0: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
0: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอแรงมากคุณผู้ชม
0: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
0: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
0: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
1: นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของ
0: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: ูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่องค์ความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: โอ้โหที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: นี่ไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปรงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ยิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: ได้ด้วย
0: เหรอลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
0: า
1: ะ
0: เอออันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอนซิเล็กเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆ บ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
1: ้
0: คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ฉี
0: ดตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะเออแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายๆคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนๆจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์อ
0: ะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี้ค
0: ือ
1: มันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้จะออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่อ
1: ันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: อ
1: ะ
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิ
1: ด
0: แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
1: ค
0: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน น้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮะรวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียบให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยนะกระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: จะดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านและทำงานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้วิมานพญาแถนพญาคันคากที่มาประเพณียิ่งใหญ่บุญบั้งไฟแห่งเมืองยโสธรกองเท่าน้อยฆ่าแม่ตำนานนี้เกิดขึ้นจริงอ้างอิงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
1: แม่เขาเนี่ยชื่อสาที่ฆ่าแม่นี้ชื่อทองมาที่เราเรียกกันบักทองบักทอง
0: หลวงพ่อพระสุขหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทยโรตีเจ้าไหนว่าน่ากินจะเป็นยังไงเมื่อเจอโรตีบินเจ้านี้คนร้ายใจบุญใจบุญอาสาไปตักขนสุนัขจรจัดทั่วประเทศ
2: ใหญ่ลูก
3: โอ้เน่า
2: ใช้ได้
3: อย่างนี้คือเน่าใช้ได
0: ้หมู่บ้านอะไรทำไมมีแต่คนนามสกุลผงทั้งหมู่บ้าน
4: ผมเจ็ดครับผม
5: เจ็ด
4: ผมตระกูลหงสามสิบเจ็ดครับ
6: ตระกูลหงสามสิบเก้าค่ะ
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับสัปดาห์นี้ครับเราพาคุณผู้ชมมายังจังหวัดยะโสธรครับจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานซึ่งในอดีตจังหวัดแห่งนี้เคยมีชื่อว่ายศสุนทรครับและเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันจังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดที่มีสถานที่น่าทึ่งเยอะแยะมากมายครับอย่างเช่นข้างหลังของผมนี้ครับนี่คือรูปปั้นคางคกยักษ์นะฮะขนาดใหญ่โตมหึมาจริงๆหากคุณผู้ชมมายืนอยู่ตรงนี้มาเห็นใกล้ๆนะฮะจะเห็นได้ว่าโหใหญ่จริงๆครับซึ่งนี่ไม่ใช่สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ธรรมดาครับแต่นี่คือพญาคันคากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองยโสธรให้ความเคารพและนับถือและเป็นที่มาของประเพณีบุญบั้งไฟครับประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดยโสธรครับ
1: จังหวัดยโสธรจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในเขตภาคอีสานตอนล่างเดิมชื่อว่าบ้านสิงห์ท่าหรือเมืองยศสุนทรมีชื่อเสียงในการทำบั้งไฟจนได้ชื่อว่าเมืองบั้งไฟซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีถือเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญในเรื่องของการขอฝนซึ่งมีที่มาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพญาคันคากพญานาคและพญาแถนความว่าพญาแถนผู้มีอำนาจบันดาลให้ฝนตกแต่ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากโกรธผู้คนที่หันไปศรัทธาต่อพญาคันคากมากกว่าทำให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนความนั้นรู้ถึงพญาคันคากจึงได้ร่วมมือกับพญานาคเพื่อต่อสู้กับพญาแถนจนเมื่อสงครามสงบลงได้ข้อยุติว่าจะให้ผู้คนศรัทธาต่อพญาแถนโดยการส่งสัญญาณบั้งไฟขึ้นไปบนฟ้าเพื่อให้รู้ว่าถึงฤดูฝนขอให้พญาแถนบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลซึ่งก็คือที่มาของประเพณีบุญบั้งไฟและเพื่อเป็นการสืบสานตำนานนี้จึงทำให้มีการสร้างสัญลักษณ์เป็นคางคกหรือพญาคันคากและพญานาคไว้ที่วิมานพญาแถนแห่งนี้ครับ
0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณสมพงษ์ครับประธานชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับจากเรื่องราวตำนานนะอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานแต่จริงๆแล้วมาจากบันทึกในใบลานโบราณเลยนะฮะอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมฮะอาจารย์
2: เรื่องจริงครับเราค้นพบในใบลานเป็นประวัติของพญาคันคากตรงนี้จะเขียนขึ้นเมื่อ200ปีที่แล้วนะครับเป็นหนังสือใบลานที่เราค้นพบปัจจุบันนี้จะอยู่ที่มหาสารคามเป็นผู้เก็บรักษาไว
1: ้ภายในพิพิธภัณฑ์พญาคันคากสูง5ชั้นจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับตำนานพญาคันคากที่มาของประเพณีบุญบั้งไฟในภาคอีสานรวมไปถึงวิวัฒนาการของบั้งไฟในแบบต่าง
0: ตู้ข้างๆของเราตอนนี้นะฮะก็เป็นตู้ที่จัดแสดงถึงลักษณะของบั้งไฟหลากหลายรูปแบบมากเลย
2: ยโสธรเราจะมีกิจกรรม2อย่างก็คือบั้งไฟ2ชนิดก็คือบั้งไฟประดับเอสวยงาม
0: ครับผม
2: แล้วก็บั้งไฟจุดครึ่งสูงนะครับ

0: การประดับเอสวยงามในเจ้าของแบบโบราณนี้จะเป็นการเฉียดลายโดยกระดาษนะครับในข้างบนจะมองเห็นเป็นรูปพญานาค
1: ที่เขียนว่าเอบ้างไฟนั่นคือประดับเอนะฮะ
0: คือเราทำบ้างไฟขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็จะมาประดับเอให้สวยงามแล้วก็จะเข้าขบวนแห่ได้นะครับแล้วเสร็จจากขบวนแห่แล้วก็จะถอดเครื่องเอออกแล้วก็ถึงจะนำไปจุดขึ้นสูงยโสธรเราจะใช้กันก็คือบ้างไฟแสนบ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนบ้างไฟล้าน
1: ก็เป็นลักษณะแบ่งเป็นหมื่นแสนล้านเลยฮะ
0: ก็คือหมื่นแสนล้านนี่ก็คือบ้างไฟหมื่นนี่ก็คือ12กิโลการอัดดัดดินประสิวดินปืน
1: อ๋ออัดดินปืนที่ทำให้มันแบบปะทุแล้วก็ลอยได้ใช่ไหมฮะ
0: 12กิโลแล้วแต่ถ้าบ้างไฟแสนนี่ก็คูณไปเลย
1: ก็คือคูณ
0: 120กิโล
1: แล้วบ้างไฟล้าน
0: บ้างไฟล้านก็เป็น1,000กิโลถ้ายิ่งใส่อัดสูงอัดเยอะนั่นจะไม่สูงแต่ถ้าเบาถ้าบ้างไฟหมื่นนี่จะขึ้นสูงเป็นร้อยเมตร
1: บ้างไฟหมื่นอัดน้อยๆเขาจะเบาใช่ไหม
0: จะเบาแล้ว
1: จะพุ่งไกลอาจารย์ครับและที่ผมเห็นว่ามีคนเขาแข่งบุญบ้างไฟกันที่เขายิงเหมือนกับจุดบ้างไฟแล้วก็พุ่งลอยฟ้าขึ้นมาเยอะๆอันนั้นนะฮะอันนั้นเขาแข่งกันยังไงครับ
0: มีการจับวินาที
1: พอจุดปุ๊บพอมันลอยฟุ้มควันเขาก็จะออกมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะตอนนั้นก็คือเริ่มจับเวลาแล้วแล้วพอตัวบ้างไฟเนี่ยมันลอยขึ้นสูงไปเรื่อยๆสูงจนควันหมดเมื่อไหร
0: ่เขาก็จะหยุดวินาท
1: ีกรรมการเขาก็จะหยุดเวลาตอนนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็นับกันว่าใครที่ทำเวลาได้นานที่สุดต้องไหมฮะก็จะเป็นผู้ชนะนานสุดอาจารย์ที่เคยที่จังหวัดเนี้ยเคยทำได้
0: ก็300วินาทีครับ
1: 300วินาทีเลยเหรอฮะ
0: ครับก็คือนับหนึ่งของเยสบอลนั่นก็จะตัดสินว่าชนะที่หนึ่งของรอบปีนี
1: ้โอเคนั่นก็เป็น
0: แชร์แต่ถ้าใครแตกก่อนปุ๊บก็ต้องคนทำบังไฟเอาลงตมเอาลงโคลนเลยตอนนี้
1: เอาลงโคลนเลยอายเลยกลบดิน
0: กลบเลยเล่นกันเลยตอนนี
1: ้ครับ
2: นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับงานประเพณีและสถานที่สำคัญของจังหวัดยโสธรรวมไปถึงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับคางคกสายพันธุ์ต่างๆและยังมีจุดชมวิวลำน้ำทวนอยู่ที่บริเวณปากพญาคันคากอีกด้วยครับ
3: สำหรับตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทานโรตีกันครับแต่แน่นอนครับว่าถ้าเป็นโรตีแบบปกติเนี่ยก็คงไม่ใช่รายการไทยทึ่งนะครับเพราะว่าโรตีเจ้านี้เขามีลีลาในการทำที่ไม่ธรรมดาถึงขนาดที่ลูกค้าขนานนามให้กับโรตีเจ้านี้ว่าเป็นโรตีบินครับจะน่าทึ่งขนาดไหนวันนี้พี่แชมป์จะพาเราไปชมกันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
4: บอกเลยครับถ้าเรื่องโรตีเนี่ยผมถนัดมากเพราะว่าล่าสุดที่ผมไปมาเนี่ยก็เป็นโรตีตบครับวันนี้ครับโอ้โหไม่พ้นอีกแล้วแชมป์อยู่ที่ Big C Extra เชียงใหม่สาขา2ครับที่นี่ครับเขาก็มีทีเด็ดเรื่องโรตีเหมือนกันครับเจอลูกพี่ผมดีกว่าพี่บอยโรตีของพี่บอยเนี่ยเด็ดยังไง
5: โรตีของพี่บอยโรตีบินได้ครับ
4: โรตีบินได้หรอ
6: ฝีมือการทำโรตีที่ว่าเด็ดต้องยกให้พ่อค้าโรตีหนุ่มชาวเมืองเหนือคนนี้แหละครับอ๋อไม่ได้มีดีแค่ตบนะครับแต่ทั้งเหวี่ยงทั้งร่อนทั้งเต้นโยกย้ายแต่สะโพกโยกแป้งไปมาอ้อมหน้าอ้อมหลังก็ยังรับแป้งโรตีได้ที่สำคัญโยนแป้งควงขึ้นฟ้าท้าความสูงจนได้ฉายาบอยโรตีบินบินบินบินบินบินโอ้โหแม่ผมว่าจะลีลาขนาดนี้เปลี่ยนอาชีพไปรับงานโชว์ดีกว่าไหมครับทุกพี่เอาเป็นว่าเราไปดูลีลาการร่อนโรตีเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยดีกว่าครับ
4: พี่ทำได้สูงสุดเนี่ยประมาณกี่เมตร
5: โรตีบินนี่คือแบบโรตีบินแบบขั้นเทพเลยครับสูงได้ประมาณ6เมตรเลยนะครับ
4: 6เมตร
6: นอกจากควงโรตีลีลาแล้วครับแหมคุณบอยก็ยังสามารถโยนโรตีควงขึ้นฟ้าได้แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นมันต้องซ้อมกันหน่อยนะครับด้วยการโยนโรตีให้ลอดคานเล็กๆเพื่อเป็นการทดสอบกำลังแขนของคุณบอยด้วยครับ
4: โรตีบินแต่บินให้สูงนะครับผมเดี๋ยวจะมาโชว์กี่เมตรดีครับวันนี
5: ้ระยะทางประมาณเกือบ5เมตรครับ
4: 5 5เมตรนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่า5เมตรของพี่บอยเนี่ยจะทำได้จริงหรือเปล่าแล้วเขาเนี่ยจะรับโรตีได้ไหม
6: เมื่อตีแป้งให้เป็นแผ่นกลมใหญ่ได้ขนาดก็จะโยนขึ้นไปแบบสุดกำลังครับโยนไปโยนมาย้ำอีกทีนะครับว่าที่โยนนั้นไม่ใช่แผ่นพิซซ่าครับแต่เป็นแป้งโรตีแม่โอ้ยกะคร่าวๆจากสายตาแล้วเพดานห้างน่าจะสูงกว่า4เมตรครับจะโยนขึ้นไปก็ต้องรับให้ได้ด้วยนะครับถึงจะสมฉายาโรตีบอยลอย

0: ครับแม่อ่ะ1 2 3คุณแยมครับโอ้ยเหวี่ยงไป5รอบแล้วครับไม่โดนสักทีครับการโชว์โรตีเหวี่ยงให้ฟาดแบบทีเดียว5กระป๋องด้วยระยะ3เมตรครับผมบอกเลยว่ายากมากครับเพราะด้วยน้ำหนักของแป้งโรตีถ้าบางเกินไปทำให้แป้งเบาเวลาร่อนครับแป้งก็จะไม่มีน้ำหนักไม่โดนกระป๋องแต่ถ้าแป้งหนาไปก็จะไม่ดีครับดังนั้นทุกอย่างต้องพอดีโดยเฉพาะทิศทางและความแม่น
1: ร่อนธรรมดาเนี่ยว่ายากแล้วอันนี้คือต้องปาให้เตียนดับด้วย
0: มาถึงโชว์นี้ก็ยากมากครับการใช้โรตีแผ่นบางร่อนไปดับเทียนครับซึ่งทุกอย่างต้องลงตัวแบบพอดีนะครับและต้องใช้สมาธิเวียงโรตีให้บินไปดับเทียนจะดับได้หรือไม่ครับ
1: คือความสามารถหรือว่าปุก
2: เมื่อกี้เป็นความสามารถครับ
1: ว่ามันง่ายไปสำหรับพี่ผมว่านะเอากระป๋องเนี่ยตั้งอยู่บนหัวคนแล้วให้พี่บอยเนี่ยบินโรตีให้กระป๋องที่หัวเนี่ยล่วงให้ได้ห้ามโดนหน้าพี่ท็อปโอเคนะ
2: ครับโอเค
1: ถ้าพี่ท็อปโอเคพี่ท็อปเชิญนั่งครับ
2: ครับ
1: ครับเอ๊ะเราเนี่ยโอ้เอาละครับเดี๋ยวมาดูฮะมา

0: ่ท็อปเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ตื่นเต้นมากครับผมเขินด้วยครับ
0: นี่
1: เขามีความสามารถอยู่แล้วครับเขาเก่งทำงานใกล้กันก็ไม่เคยมีหล่น
2: กินของเขาสองสามครั้งแล้วเป็นแฟนคลับเขาด้วยเขาเก่งมากครับเป็นมืออาชีพครับยอดเยี่ยมมาตั้งแต่โยนตรงนั้นแล้วอย่างนี้เลยครับสุดยอดครับ
3: ร้านสามพี่น้องโรตีชาชักพี่สาวทำชาชักพี่ชายคนรองแล้วก็บอยทำโรตีลีลาตบแป้งเสียงดังป้าป้าป้าเล่นเอาคนตกอกตกใจเลยทีเดียวบางวันนี่ก็มีโชว์โรตีบินร่อนไปร่อนมาเรียกให้คนหันมาดูครับซึ่งก็ไม่ซื้อไม่ว่าครับแค่หันมาชมก็ชื่นใจแล้วล่ะครับแต่ผมว่าถ้าทำแบบธรรมดาป่านนี้คงได้กินไปนานแล้วนะครับแต่ก็ยังว่านะครับย้ำอีกทีว่าขายอะไรสมัยนี้มันจะธรรมดาไม่ได้ครับจุดขายนั้นสำคัญและนอกจากนั้นร้านนี้ยังใส่ใจสุขภาพลูกค้ามากๆด้วยวัตถุดิบใช้ของดีทุกอย่างไม่ใช้เนยเทียมนะครับแต่ใช้น้ำมันมะพร้าวทอดและยังมีเมนูให้เลือกอีกเพียบครับแม่ทั้งอร่อยสะอาดลีลาดีขนาดนี้ต้องมาลองให้ได้แล้วนะครับคุณผู้ชม
4: วันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับ Big C Extra เชียงใหม่สาขา2ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำของเราในวันนี้นะครับ
5: ไทยถึง
6: โลกเต็มบิน
3: ช่วงหน้าหมู่บ้านอะไรทำไมมีแต่คนนามสกุลหงทั้งหมู่บ้าน
7: หงเจ็ดครับหงเจ็ดผมตระกูลหง37ครับ
3: กองข้าวน้อยฆ่าแม่ตำนานนี้เกิดขึ้นจริงอ้างอิงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยถึงว้าวไทยแลนด์

0: ้ค่ะมันถึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทิ้งจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็นี่เป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะคะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือดมาก
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ นานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่1,090 บาทฟังไม่ผิดค่ะ

และส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6 เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: างที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์คเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์คเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีงจะมาทีงนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหดด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะเตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดู
0: หิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลย
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดู
0: จิบคู่กันกับแกงส้ม
1: ฉันจะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ้ยดูรายการเชฟเมกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปากซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคนน่ะมีเตาหัวเดียวติดดับด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: เชฟเมกี้ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระดูกหมูนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างงี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียงนิดนึงแม่
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: คุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะๆในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อย่าง
1: ตัวหนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: ไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่แตกไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ันนี้โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้ 1,090 บาท
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์คนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,000 กับ89บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่พันกับ90บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายและจ่าย 1,090 บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีคร
1: ับ อุ๊ยหิว
0: กินไหม
1: ห
0: ิวต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ผู้ชมหลายท่านนะครับคงเคยได้ยินเรื่องราวของกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ใช่ไหมครับซึ่งหลายท่านเนี่ยก็คิดว่าเป็นเพียงแค่ตำนานเรื่องเล่าสืบต่อกันมาแต่จริงๆแล้วเรื่องราวของกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่นะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดยโสธรแห่งนี้ครับซึ่งเป็นเรื่องราวของลูกชาวนาท่านหนึ่งที่มีวันหนึ่งเขาเกิดอาการหิวครับและด้วยความโมโหหิวครับจึงเข้าไปทำร้ายร่างกายแม่จนเสียชีวิตครับเขาจึงได้นำร่างของคุณแม่เนี่ยมาไว้ที่สถานที่แห่งนี้ครับและได้สร้างธาตุเก็บร่างของคุณแม่เอาไว้นั่นจึงเป็นที่มาของชื่อสถานที่แห่งนี้ครับธาตุกล่องข้าวน้อยครับธาตุกล่องข้าวน้อยหรือธาตุตาดทองตั้งอยู่ที่ตำบลตาดทองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนฐานสี่เหลี่ยมเชื่อกันว่าเป็นสถานที่สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับนิทานพื้นบ้านอีสานเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่นั่นเองครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณตาทองนาคครับคุณตาเป็นผู้ดูแลธาตุกล่องข้าวน้อยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เกิดและโตมากับสถานที่แห่งนี้ครับผมสวัสดีครับคุณตาคร
1: ับ
0: คุณตาครับเรื่องราวของกล่องข้าวน้อยที่เมื่อกี้ผมได้เล่าไปถูกต้องใช่ไหมฮะ
1: ชื่อคนชื่อแม่ชื่อลูกเราไม่ได้บอกไป
0: อ๋อจริงๆแล้วคือมีชื่อด้วยเหรอ
1: ม
0: ี
1: ชื่อด้วยมีชื่อและก็ไม่แต่ไม่มีนามสกุลเพราะว่าคนสมัยนั้นนามสกุลมันยังไม่มีย
0: ังไม่มี
1: ครับแม่เขาเนี่ยชื่อสาถึงได้เรียกตรงนี้ว่าย่าสาลูกชายคนโตชื่อบุญตาน้องที่ฆ่าแม่นี้ชื่อทองมาที่เราเรียกกันบักทองบักทองสาเหตุที่น้องได้ฆ่าแม่ลูกชายคนโตเขาไปบวชพอไปบวชแล้วอยู่ต่อมาไปเป็นบรรพ
0: ระ
1: แม่ต้องทำสำรับกับข้าวนี้ไปถวายพระถวายวัดก่อนว่าจะกลับมาหาน้องที่นามันก็สายประมาณ10โมง11โมงแม่มาส่งแต่ตรงที่ฆ่าแม่ไม่ได้ฆ่าอยู่นี่นะครับ
0: ครับ
1: มันมีเป็นโนนเสดาเลยตรงนี้ไปนิดนึง
0: สมัยก่อนก็เป็นทุ่งนาหมด
1: ทุ่งนาหมดเลย
0: ครับ
1: ที่เขาเรียกว่าฆ่าแม่ยังฆ่าอยู่ตรงโนนเสดาคือมันอยู่ตรงนั้นฆ่าแม่ก่อนแล้วเขามากินข้าวพอกินเท่าไหร่มันก็ไม่หมด
0: ครับ
1: เพราะว่ากินได้แค่นิดเดียวคำสองคำมันก็อิ่มแล้วทีนี้ถึงมัดสำนึกได้ว่าเราฆ่าแม่ไปเนี่ยเกิดความด้วยความโมโหหิวหมกด้วยตาลายยังสติไม่อยู
0: ่ครับ
1: แต่พอฆ่าแม่เสร็จกินข้าวอิ่มเสร็จก็เลยเอาแม่มาไว้ตรงนี
0: ้ครับ
1: ทีนี้ที่บอกว่ากล่องข้าวเล็กเนี่ยมันไม่ใช่กล่องข้าวเล็กนะครับลองเอาเด็ก3ขวบลงไปยืนแล้วมันปิดได
0: ้เด็ก3ขวบเหรอครับ
1: มันเป็นข้อกล่องข้าวมันไม่ใหญ่แต่มันสูงรูปทรงเหมือนกันนี้แบบขึ้นไปแบบนี้เลยยอดแหลมแบบนี้เลย
0: เหมือนธาตุเลยเหรอ
1: ธาตุเลยครับ
0: กล่องข้าวหน้าตาเหมือนธาตุนี้เลยเหรอ
1: ฐานเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วตักสารด้วยไม้ไผ่แต่ข้าวน้ำจะเต็มไม่เต็มไม่รู้แต่ว่ากล่องข้าวนี่มันเด็กสาม
0: ใหญ่มาก
1: ยืนลงไปปิดแล้วมันปิดได
0: ้หลังจากที่เขาฆ่าแม่เนี่ยเขาถึงได้นำร่างของแม่มาไว้ที่ตรงนี้ฮะ
1: สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นวัดล้างมาก่อนแล้วเอาศพแม่มาไว้วัดดูดีๆนะครับเพราะว่ามันมีแต่ใบเสมาใบเสมานี่มันปกติแล้วมันจะเป็นเขตพัทธสีมาวัดส่วนมากเราจะไปเห็นอยู่ในบริเวณวัดหน้าโบสถ์หรือว่าหน้าศาลาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผู้ชมครับซึ่งสาเหตุที่ทำไมคนถึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าธาตุกล่องข้าวน้อยไม่เรียกกันว่าพระธาตุนะครับนั่นก็เพราะว่าบริเวณด้านในเนี่ยบรรจุร่างของคนธรรมดาเอาไว้ไม่ได้บรรจุร่างของพระสงฆ์หรือว่าพระบรมสารีริกธาตุนะครับนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เราจึงเรียกกันว่าธาตุกล่องข้าวน้อยเฉยๆนะครับ

0: ับแล้วส่วนใหญ่ที่คนมากราบไหว้ขอพรกับคุณแม่เนี่ยเขามาขอพรเรื่องอะไรกันฮะ
1: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามากราบมาขอจะสำเร็จแล้วที่เขามากราบทุกวันมากราบมาไหว้ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่ามากราบเฉพาะขอพรอย่างเดียวคือมาไหว้แม่กราบแม่ระลึกถึงบุญคุณของแม่เฉพาะวันแม่นี
0: ่คนเยอะมากเลย
1: เยอะมากเลยไม่รู้ว่าจะมาจากไหนเต้นมาขอว่ามาไหว้แม่วันเฉพาะวันแม
2: ่วันนี้นะครับผมก็ได้รับความรู้ข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยนะฮะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็เคยได้ยินมาอยู่แล้วนะฮะนั่นก็คือตำนานเรื่องเล่าของก่องข้าวน้อยฆ่าแม่นะฮะแล้วก็ผมขอชื่นชมคุณตาเลยอายุเท่าไหร่แล้วฮะปีนี
1: ้74ปีครับ
2: 74ปีแล้วเสียงดังฟังชัดความจำแม่นอยู่เลยโอ้โหวันนี้สนุกมากครับคุณตาขอบคุณมากที่วันนี้อุตส่าห์สละเวลามามอบความรู้ให้กับผมครับ
0: ขอบคุณมากครับ

0: เป็นการต้อนรับที่คึกคักจริงๆครับเมื่อรู้ว่านายแชมป์พิธีกรยืนหนึ่งของรายการในทึ่งมาถึงที่นี่เท่านี้ก็ว่าสนุกแล้วแต่ความน่าทึ่งมันมีมากกว่านั้นครับว่าแต่ตอนนี้พี่แชมป์อยู่ไหนแล้วครับเนี่ย
1: เดินมาตั้งนานแล้วร้อนก็ร้อนวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาถึงไกลถึงที่จังหวัดแพร่ฮะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่เขาใช้นามสกุลหงทั้งหมู่บ้านฮะเอ๊ะนี่เขามาถึงแล้วนะ
2: แชมป์แชมป์คุณแชมป์จะตามหานามสกุลหงใช่ไหม
1: ใช่ผมตามหาคนนามสกุลหงอยู่ครับ
2: เดี๋ยวผมจะพาคุณแชมป์ไปดูในหมู่บ้านสกุลหงเนี่ยมีหงจำนวนมากเลยแล้วจะทึ่ง
1: ตอนนี้นะครับแชมป์อยู่กับพี่น้องชาวบ้านวังหงนะครับซึ่งจะมีคำว่าหงอยู่ในชื่อกันทั้งหมดทุกคนจริงหรือเปล่า

0: ่อนคุณแม่ชื่ออะไรฮะ
1: คำป้อหงหนึ่ง
0: คำป้อหงหนึ่งเจ้า
2: ชื่อสวัสดิ์หงสีค
0: ่
2: ะ
0: ว้าวน่าสวัสดิ์จังเลย
3: เศรษฐดาวง39ค่ะ
0: หง39
4: หงใจค่ะ
0: หงใจมีคำว่าหงหมดเลยนะฮะอันนี้โอ้โหกลิ่นนี่คลุ้งมาเลยรู้เลยหงทองโอ้โหสั่งหรือยังครับ
5: หง13ครับ
6: หง7ครับ
0: หง7
7: โน่นก็หงนี่ก็หงทุกคนในหมู่บ้านจะมีนามสกุลหงเกือบทั้งหมู่บ้านนั่นก็เพราะว่าหมู่บ้านวังหงถือเป็นต้นตระกูลและเป็นถิ่นกำเนิดของคนที่มีนามสกุลหงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกของคนในพื้นที่ครับแต่ถ้าคนจากที่อื่นแล้วก็ได้ยินนามสกุลของคนที่นี่ก็ต้องมีทึ่งกันบ้างแหละครับเพราะจะเป็นนามสกุลหงแล้วก็ต่อท้ายด้วยเลขครับซึ่งคนที่ใช้เป็นคนแรกจะตั้งนามสกุลว่าหง1คนต่อมาก็จะเป็นหง2หง3หง4หง5เรียงต่อกันไปเรื่อยๆไปสุดที่หง39และก็มาจบสุดท้ายที่นามสกุลปราบหงแม่ไม่งั้นหงไม่หยุดครับเผลอๆตอนนี้คงมีเป็น100หงก็ไม่แน่นะครับแต่นอกจากนั้นครับยังมีหงอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลขตามมาอีกครับอย่างเช่นหงทองหงบินโบกหงเหินเรือนละหงสืบหงสุวรรณหงและอีกหลายๆหงรวมๆทั้งหมู่บ้านนี่ก็มีตระกูลหงทั้งหมด76ตระกูลนะครับแต่ปราบหงนี่ถือว่าเป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดซึ่งทุกบ้านเขาติดป้ายตระกูลไว้ตรงหน้าบ้านครับเพื่อไม่ให้คนนอกเข้ามาแล้วก็สับสนจะได้มาถูกครับ
8: บางนามสกุลนี่เป็นสอเสือนะหงนะฮะ
0: ผมมันจะมีอยู่2รูปแบบ
8: 2รูปแบบครับ
0: มันจะมีแบบหงโดยใช้สอเสือกะลันกับอันนี้เป็น
8: สบลศรีกะลัน
1: คุณแม่ชื่อยลการสุขพัทรศิริค่ะ
0: อ้าวแล้วหงไปไหนฮะ
1: เดิมหง7ค่ะแต่ตอนนี้เปลี่ยนกับคนข้างเคียงข้างหลังข้างหลัง
0: ทำไมทั้งหมู่บ้านเนี่ยต้องใช้นามสกุลหงทั้งหมู่บ้านเลยฮะ
1: ตามตำนานที่เป็นหนองหงแล้วก็เลยเอาหงขึ้นนำและก็ให้ตามด้วยตัวเลขก็มีการประกาศให้ตั้งนามสกุลคนแรกก็หง1ไปจนถึงหง39
0: ครับ
1: ทีนี้คิดว่าคงมันจะยืดยาวไปก็เลยมีปราบหง
0: ถ้าสมมติว่าเป็นหงร้อยนี่คือยาวไปเรื่อยๆเลยนะ
1: ยาวต้องปราบยุติแล้วพอแล้วปราบหงเลย
0: ปราบหง
9: ครับผม
0: คือให้จบแค่นี้ปราบหงแล้ว
9: ชื่อมันสืบหง
0: ยัง
9: มันไม่สืบหง
0: มีไม่ใช่เหรอโอ้โหมีปราบแล้วต้องมีสืบหงอีก

0: เรื่องราวตำนานบ้านวังหงยังคงเป็นเรื่องเล่าสืบขานต่อกันมายาวนานกว่า200ปีครับว่ามีหงตัวผู้และหงตัวเมียสีขาวบริสุทธิ์มันเล่นน้ำในหนองน้ำแห่งนี้เมื่อชาวบ้านเห็นก็พากันมามองดูด้วยความชื่นชมหงขาวคู่นั้นกลับตกใจครับจึงพากันบินหนีออกไปทันทีแต่ภาพหงขาวคู่นั้นยังติดตาตรึงใจชาวบ้านครับจึงพากันตั้งชื่อหนองน้ำแห่งนั้นว่าหนองหงและก็ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าหมู่บ้านวังหงรวมไปถึงใช้นามสกุลหงกันทั้งหมู่บ้านซึ่งความเชื่อนี้ครับยังคงมีรูปปั้นหงเป็นสัญลักษณ์ตามสถานที่ต่างๆและก็ด้วยความศรัทธาจึงสร้างอนุสรณ์สถานตำนานบ้านวังหงหรือศาลาหงเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้านและหากใครในหมู่บ้านมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรครับก็จะมากราบขอพรเรื่องทุกนั้นก็จะหายไปเรื่องราวความเชื่อนี้ครับมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานถึงกับมีประเพณีรดน้ำดำหัวหงในช่วงวันสงกรานต์ซึ่งทำสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันครับ
1: ขอให้ท่านช่วยค่ะลูกจะไปสอบค่ะสอบพยาบาลโชคดีค่ะลูกสอบติดค่ะที่มหาลัยเชียงใหม
2: ่กับลูกเบากับสอบได้เป็นตำรวจไปบรรจุอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับบนบานศาลเก่าขอให้ลูกกลับขึ้นมาทางภาคเหนือก็ได้สมใจกลับมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
3: ขอให้ตัวเองมีสุขภาพสมบูรณ์ทุกๆปีแล้วก็จะมาแก้บนโดยการฟ้อนตำนานหงผ่านไปอีก1ปีก็ดีใจว่าเราไม่เป็นอะไรแล้วปลอดภัยพญาหงคุ้มครองเรา
4: และเรื่องทึ่งของเราในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือหมู่บ้านตระกูลหงไททันเ
0: อช่วงหน้าหลวงพ่อพระสุขหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทย
5: หลวงพ่อพระสุขนี้ได้จมลงในน้ำโขงคนละที่คนละส่วนเป็นเพราะปฏิหาริย์ขององค์พระเลยลอยมาหากันเองเลยครับ
4: ลอยมาหากันเองด้วย
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
6: ์ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
2: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
1: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
3: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: มันกำลังจะมีงาน Exhibition จัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดหมอทำได้หมอจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
5: กูเอาไงดีวะ
6: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
5: คิดถึงเหมือนกันครับรูปเธอสวยมากเลยนะ
3: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
7: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะเงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
8: โอ้ยลูกแม่
9: จะคุยอะไรกับแม่อีก
7: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
9: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
3: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

หนึ่งในพระพุทธรูปที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดอีกองค์หนึ่งของประเทศไทยนั่นก็คือหลวงพ่อพระสุขนั่นเองครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวเมืองยโสธรและคนไทยทั้งประเทศต่างให้ความเคารพและนับถือประดิษฐานอยู่ที่นี่ครับวัดศรีธรรมารามหลวงพ่อพระสุขพระเสริมพระใสพระพุทธรูปสามพี่น้องชื่อดังซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานมีความเป็นมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านช้างในอดีตหรือประเทศลาวในปัจจุบันซึ่งได้กระจายกันอยู่ณวัดสำคัญต่างๆในประเทศไทยหนึ่งในนั้นเชื่อว่าองค์หลวงพ่อพระสุขถูกอัญเชิญมาประดิษฐานณวัดศรีธรรมารามจังหวัดยโสธรแห่งนี้ครับ

0: พระศุกร์เนี่ยท่านเป็นพระพี่น้องกับอีก2 องค์ก็คือหลวงพ่อพระไสและหลวงพ่อพระเสริม
1: ครับ
0: เรื่องราวเป็นไงมาไงครับทั้ง3องค์ถึงได้มีความเกี่ยวข้องกันได้ครับ
1: ครับก็คือหลวงพ่อพระศุกร์หลวงพ่อพระเสริมหลวงพ่อพระไสจะเป็นพระที่3องค์เรียกว่าพระ3พี่น้องนะครับ
0: ครับ
1: เดิมจริงนั้นเมื่อ700ปีที่แล้วพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชผู้สร้างเมืองนครเวียงจันทร์หรือพระธาตุหลวงนครเวียงจันทร
0: ์ก็คือที่ประเทศลาวใช่ไหมครับ
1: ในปัจจุบันมีดำริพระจะสร้างพระขึ้นมาองค์หนึ่งเรียกว่าหลวงพ่อองค์ตื้อที่นครเวียงจันทร์นะครับแล้วพระราชธิดาทั้ง3ก็อยากจะร่วมบุญด้วยจึงขออาสาจะสร้างพระพุทธรูปถวายด้วยเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ร่วมบุญในชาตินี้ของท่านท่านก็เลยให้ชื่อว่าหลวงพ่อพระสุขหลวงพ่อพระเสริมหลวงพ่อพระไสตามชื่อราชธิดาทั้ง3พระองค์พระพุทธ3องค์นี้ก็จะถอดได้ทั้ง3ส่วนแล้วก็เป็นปางเดียวกันเรียกว่าปางขัดปางมารวิชัยนะครับมีขนาดต่างกันแล้วก็มีเนื้อต่างกันด้วย
0: เราจะทราบได้ยังไงครับว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องครับอาจารย์ครับ
1: คือความเชื่อของคนอีสานนะครับมีความศรัทธาต่อพุทธศาสนาคือคนเล็กนี่จะมีกำลังที่น้อย
0: ครับ
1: ก็เลยจะให้คนเล็กนี่เป็นสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดนะครับ
0: ครับ
1: ก็คือองค์ใหญ่ที่สุดแล้วรององค์รองลงมาก็คือรูปพระธิดาองค์กลางนามว่าพระเสริมก็จะให้มีขนาดลดหลั่นลงมาจากพระองค์น้องนะครับก็จะเป

0: ต่ำลงมาแล้วตอนนี้ที่เวลาองค์แรกซึ่งเป็นพี่ใหญ่นี้ซึ่งเกิดมาก่อนเพื่อน
1: ครับ
0: จะมีกำลังที่เยอะกว่าสามารถดูแลพี่น้องได
1: ้ครับ
0: ก็เลยให้ลดหลั่นลงเป็นองค์เล็กนะเพื่อ
1: คือรูปลักษณ์ก็จะสวนทางกันใช่ไหมครับพี่คนโตเนี่ยก็คือหลวงพ่อพระสุของค์นี้แหละนะฮะแล้วก็มีขนาดเล็กที่สุดด้วย
0: ใช่
1: อีกหนึ่งความน่าทึ่งนะครับของพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อพระสุขนะฮะก็คือเห็นเต็มองค์แบบนี้นะฮะจริงๆแล้วท่านเนี่ยสามารถถอดแยกชิ้นส่วนได
0: ้สามารถถอดได้ทั้ง3ส่วนนะครับคือส่วนที่พระเกศก็คือลงแหลมบนศีรษะ
1: บนศีรษะ
0: แล้วก็ส่วนตัวองค์พระนะครับส่วนตัวองค์พระจงถึงที่ท่านตรงหัวเข่าท่านนะครับแล้วก็ตรงที่ฐานนี้ก็คือถอดฐานออกมาได้นะครับ
1: อ๋อก็เป็น3ชิ้นส่วนด้วยกัน
0: ครับสมัยศึกเจ้าอนุวงศ์พอทางฝั่งลาวแพ้ภัยสงครามตอนนั้นทางไทยเราก็เลยอัญเชิญพระสำคัญเพื่อจะมาเก็บรักษาไว้ที่เมืองไทยตอนที่อัญเชิญข้ามโขงมานั้นก็ปรากฏว่าหลวงพ่อพระสุขนี้ได้จมลงในน้ำโขงเกิดพายุใหญ่ทำให้แพแตก
1: คือมีเพียงแค่ท่านองค์เดียวคือหลวงพ่อพระสุขที่จมลงในน้ำโขง
0: ครับที่พิเศษก็คือทำไมตกไปในน้ำโขงคนละที่คนละส่วนแต่รวมกับมาคืนได้ทั้ง3ส่วนตอนพายุมานั้นทำให้ชิ้นส่วนแรกตกลงไปก็คือแท่นฐานวงนั้นก็จะเรียกว่าชาวบ้านจะเรียกว่าเวิงพระแท่น
1: อ๋อคือแบ่งเป็นเวิงเลยในแม่น้ำโขงนะฮะ
0: แล้วก็ห่างไปอีกประมาณ10เมตร
1: ครับ
0: ก็จะเป็นตัวองค์พระสุขตกลงไป
1: ครับ
0: เขาก็จะเรียกว่าเวิงพระสุขตรงนั้น
1: เวิงพระสุข
0: ครับแล้วก็ความทึ่งของพระองค์นี้ก็คือทำไมถึงกลับมาอยู่รวมกันทั้ง3ส่วนได
1: ้เพราะอะไรครับอาจารย์
0: เป็นเพราะปฏิหาริย์ขององค์พระหรือความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเลยลอยมาหากันเองเลยครับ
1: ลอยมาหากันเองด้วย
0: ครับนี่คือความปฏิหาริย์ความทึ่งขององค์พระครับสมัยรัชกาลที่4ขึ้นครองราชเป็นพระปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีวงศ์นะครับท่านก็ยังมีลำดีว่าจะได้พระสำคัญของอีสานเข้ามาปฏิสถานในพระนคร
1: ครับ
0: จึงได้ให้คณะกรรมการอัญเชิญพระพุทธรูปที่สำคัญก็คือหลวงพ่อพระเสริมกับหลวงพ่อพระไส
1: ครับ
0: หลวงพ่อพระสุขนั้นท่านรู้ว่าหยุดจมในน้ำโขงก็เลยไม่ดำริอะไร
1: ครับ
0: ก็เลยให้เอา2องค์นี้เข้าสู่สยามแต่ปรากฏว่าอัญเชิญพระไสที่เมืองหนองคายปรากฏว่าเดินทางไม่ได้ก็เนื่องจากว่าเกียนหักไปเป็นร้อยๆเล่ม
1: ก็ไม่ทันที่จะใช้ขนย้ายองค์หลวงพ่อพระสายอะไร
0: ก็เลยรู้ว่าความประสงค์ของท่านไม่ยอมเสด็จเข้ามาในพระนครก็เลยปฏิสถานที่วัดโพชัยจังหวัดหนองคายในปัจจุบันครับส่วนหลวงพ่อพระเสริมนี้ก็ได้อันช้างอันเชิญเข้ามา
1: ครับ
0: ก็ทะลุทะลีก็อันนี้ท่านเข้าไปเก็บไว้ที่พระนครได
1: ้ครับ
0: ปัจจุบันนี้จะไว้ที่วัดปทุมจังหวัดกรุงเทพมหานครของเรานี่เอง

0: พียงแค่บางส่วนของวัดศรีธรรมารามเท่านั้นนะครับภายในวัดแห่งนี้เนี่ยยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายเลยจริงๆแต่วันนี้ถ้าไม่ได้อาจารย์สมพงษ์มาให้ข้อมูลความรู้กับเราหลากหลายเรื่องราวเราอาจจะพลาดไปก็ได้นะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากที่มาให้ความรู้ข้อมูลกับเราครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ช่วงหน้าคนร้ายใจบุญใจบุญอาสาไปตัดขนสุนัขจรจัดทั่วประเทศ
3: ไงลูกโอ้เน่า
4: ใช้ได้
5: อย่างนี้คือเน่าใช้ได้
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัวราคา990บาทดีลมะ
0: เออดีลเลย

0: ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค์
1: คุ้มได้กับพี่นาของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับสปีนาท็อปอัลโตเวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันสบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซาปิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือระบบตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กำลังแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโป๊ใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่ อ
1: ยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
0: ังมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ๊ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: นี่กำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะว่าสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: 495บาทซ
1: ื
0: ้อ2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S นุ้ยสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนุ้ยใส่สีดำอยู่แล้วเราให้อีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
1: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
0: มีชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าหนุ่ยจับไปเลย
1: สี
0: ครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบีบพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว
0: ่
1: าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไ
2: หร่ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นวิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรสเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วนุ้ยอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
1: ็
0: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
1: ู้
0: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 2แถม5 990เฉลี่ยมาแล้วนะคะต่างตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
5: ์แม่บัวลาหมอนขิดมาอีกร้านนึงแล้วหรอนี่ฮะอุมาพรหมอนขิดร้านนี้ก็มีหมอนขิดแน่ละฮะ ากคุณผู้ชมต้องการอยากจะซื้อหมอนขิดผมขอแนะนำเลยต้องมาที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นหมอนขิดที่ดีที่สุดสวยที่สุดหรือแม้แต่ราคาถูกที่สุดนะครับเพราะที่นี่ก็คือบ้านศรีฐานจังหวัดยโสธรครับเป็นชุมชนที่ผลิตหมอนขิดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับผมได้รับเกียรติจากคุณสวัยครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐานครับจะมาเป็นผู้พาเราเยี่ยมชมความน่าทึ่งของหมอนขิดกันในวันนี้ครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: สำหรับหมอนฉีดนะครับของสีฐานนะก็เราทำมาแต่บรรพบุรุษหมอนของเรานะครับแต่ก่อนเราเอาไปทำบุญก่อนนะครับที่แรกนะครับความคิดของคนแก่ก็คือทำหมอนสามเหลี่ยมเพื่อไปถวายพระแล้วก็ให้พระอิงนะครับอิงเขาเรียกว่าหมอนขวานผ้าฉีดนะครับจริงๆแล้วนะครับหมอนขวานผ้าฉีดนะครับผมขออนุญาตนะครับอันนี้ก็คือหมอนขวานนี่นะครับสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนี่นะครับ
2: คร
1: ับคำว่าผ้ามอนขวานผ้าขีดใช่ไหมครับก็คือตาขีดนี่นะครับตาขีดตัวนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ก็ว่าได้นะครับของดั้งเดิมแต่ก่อนเขาจะใช้คนทอนะครับ
2: ครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้เขาจะใช้เครื่องจักร
2: ค
1: อมพิวเตอร์สั่งงานทั้งหมดนะครับออกจะมาเป็นตาขีดอย่างนี้นะครับ
2: ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีการใช้เครื่องจักรมาแล้วก็ตามแต่ยังมีบางขั้นตอนครับคุณผู้ชมที่ยังคงใช้มือนะฮะทำอยู่ในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่ผมได้ร่วมลงมือทำหมอนขีดแบบโบราณร่วมกับชาวบ้านซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่ชาวบ้านที่นี่ก็ยังคงรวมตัวกันทำหมอนขีดแบบดั้งเดิมให้เราได้เห็นกันอยู่ครับถือว่าเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีความปราณีตจากการทำมือทุกใบครับทำให้หมอนขีดของบ้านสีฐานขึ้นชื่อว่าเป็นหมอนขีดที่ดีที่สุดของประเทศไทยขายไหมฮะอย่างนี
3: ้
1: ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
2: ไม่ซื้อเลยเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้คือแบบอย่างที่ดี
4: อันนี้คือ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: เสร็จเรียบร้อยถูกต้องจับไปต้องเสมอกันต้องเรียบอย่างนี
1: ้ใช่ครับ
2: นุ่มๆอย่างนี
1: ้มอน15ช่องมันเป็นมอนสามเหลี่ยมขนาดใหญ่นะครับอันนี้ลูกหนึ่ง250นะครับ
2: เอ้ยถูกมากคือ250กับงานที่ใช้ความละเอียดขนาดนี้ถูกมากถ้าเกิดใครที่ได้มาชุมชนบ้านสีฐานนะฮะจังหวัดเจ้าโสธรอย่าลืมแวะเวียนมาเลือกซื้อช้อปปิ้งกันได้นะครับนี่หมอนขีดที่นี่ก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปนะฮะว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยเขาละเอียดจริงๆแล้วก็มีความปราณีตและที่สำคัญก็คือราคาถูกมากจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากจะซื้อหมอนขีดต้องมากันที่ชุมชน
5: บ้านสีฐาน
2: ตอนนี้ผมมีเรื่องราวน่าทึ่งเกี่ยวกับคนรักสุนัขนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณผู้ชมเห็นสุนัขจรจัดสุนัขข้างถนนแล้วดูแลยังไงบางคนก็เอาข้าวเอาน้ำไปให้มันกินใช่ไหมล่ะครับแต่กับพี่คนนี้ไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะเขาถึงขนาดที่ว่าเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาดูแลสุนัขที่น่าสงสารหมาจรจัดหมาข้างถนนครับด้วยวิธีการตัดขนนั่นเองทำไมพี่เขาถึงใจดีขนาดนี้วันนี้พี่นาวจะพาเราไปชมกันครับ
6: กี่คนครับที่ทิ้งความสบายจากเมืองกรุงออกเดินทางทั่วประเทศแบบค่ำไหนนอนนั่นเพื่อเป็นจิตอาสาตัดขนสุนัขจรจัดให้แบบฟรีๆครับแม่ก็แน่ละครับสุนัขจรจัดใครจะมานั่งจ่ายตังค่าตัดขนให้แต่สำหรับคุณแอดดี้นะครับหรือเกียงไกรทาตวากรนะครับเขาไม่คิดแบบนั้นครับเห็นเป็นหนุ่มมาสเซอร์แต่เป็นถึงบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากทายาทธุรกิจโต๊ะจีนที่จังหวัดศรีสะเกษนู่นครับแต่ผันตัวเองมาสู่เส้นทางจิตอาสาตัดขนสุนัขจรจัดจนกลายเป็นขวัญใจของทั้งหมาแล้วก็ของคนครับจนได้ฉายาว่าฮีโร่ของหมาจรจัด คนแบบนี้ก็มีด้วยนะครับวันนี้นายนาวจึงตามพี่แอดดี้ไปที่ใต้สะพานพระราม6ครับเป็นที่จอดรถขยะเพื่อไปช่วยเจ้าเป๊ปซี่หมาจรจัดที่พี่ๆเจ้าหน้าที่ช่วยเลี้ยงไว้ซึ่งสกปรกมอมแมมขนติดกันเป็นก้อนซึ่งที่มันน่าทึ่งก็คือพี่แอดดี้เคยนั่งรถไฟจากศรีสะเกษไปเช้าเย็นกลับเพื่อมาตัดขนให้เจ้าเป๊ปซี่เพียงตัวเดียวตัวนี้แหละครับโอ้โหนั่นเป็นเพราะอะไรอ่ะมาดูกันว่ามันจะน่ารักแค่ไหนเมื่อตัดเสร็จครับ
7: ยาเนี่ย
2: นี่พี่ยา
7: คนนี้คือคนที่ว่าขอความช่วยเหลือมาครับ
2: อ๋อสวัสดีครับ
7: เป๊ปซี่เน่าใช้ได้
2: อย่างนี้คือเน่าใช้ได้
7: ใช่โอเคตอนแรกที่เจอกันดุ
2: เลยครับ
7: ถ้าวันนั้นยาไม่คอยจับให้ก็พี่ไม่น่าจะทำงานสำเร็จครับ
2: พี่ยาครับวันนี้น้องหมาของพี่จะสะอาดแน่นอนโอเคครับไปเอา
7: ลุยฮะลุยเลย
2: ไป